0: มันเข้าท่าขอให้มันทำแล้วเพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับ
1: ดูจากยติแล้วเข้าท่าไหมคะ
0: ก็ไอ้ที่เขียนก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ว่ายังไงได้เราไม่ใช่เขาเราไปบังคับเขาไม่ได้คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ท่านประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเปล่าคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศิวิไลหน่อยนะ
2: มีการมองว่าอาจจะใช้ AI ด้วยหรือเปล่าแล้วคำเลยเป็นออกแนวลิเก
0: เนี่ยผู้สื่อข่าวว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็เตรงหรอก
3: จริงๆแล้ว
0: มันก็ต้องถือว่ามันการอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีนี่แหละครับจะมาบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนมันก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีด้วยนายกตอบทุกเรื่องไม่ได้นายกก็จะขอให้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกอภิปรายได้ช่วยตอบ
1: เตรียมฝ่ายค้านอิสระไหมคะพรรคเขียวเป็นไงคะหัวล
0: ้อไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดถ้าตอบได้ดีส.ส.ทุกคนมีเอกสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเราตอบไม่ได้ตอบไม่ดีเนี่ยอย่าหวังเสียงฝ่ายอื่นเลยฝ่ายเราเองจะตอบให้เรารู้จะยกให้เราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันอยู่ที่เราก็ต้องตอบให้ดีด้วยแต่ว่าก็ต้องตอบในกรอบของการทำงานของเราไม่ใช่ไปตอบซะทุกเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลนะครับ
4: ขณะที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็น1ใน18คู่กับท่านนายกด้วยคุณชัยชลชิดชอบรัฐมนตรีดีเมื่อวานนี้ก็ถูกนักข่าวถามประเด็นถูกฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกอภิปรายไม่วางใจคุณชัยชโรบอกก็เป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมเต็มที่ก็คิดว่าจะพร้อมถามว่าข้อเกินไปไหม
5: คุณชัยชโรบอกแบบนี
4: ้โดยเฉพาะกตัญญูเข้าใจ
5: ย
4: ติบอกว่าลูกไปกตัญญู
5: ไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไร
4: ข้อที่จริงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นหลักฐานแบบไหนหรือลูกไปกตัญญู
5: ค่ะหรือหลังที่เขามีวาทกรรมบันเทิงปไตย
4: ไหนไปฟังเสียงบางตอนดูบันเทิงที่ปไตยที่พูดอีกคนหนึ่งละ
6: เรื่องอภิปรายไม่วางใจครับตอนนี้เห็นโปสเตอร์ข้อกล่าวหาแล้ว
7: มองว่า
6: เกินไปไหมครับ
7: แรงไปไหม
8: มันเกินไปผมไม่เคยเห็นรูปแบบนี้เนาะเห็นว่าผมมีการเป็นลูกไม่กตัญญูมีอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงแล้วก็ข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือว่ามันเป็นเพียงอย่างที่ได้มีวาทกรรมที่ว่าเป็นอะไรบันเทิงที่ประไตยใช่ไหมครับในช่วงนี้แต่ว่าท้ายสุดพวกผมเต็มตัวเต็มที่อยู่แล้วครับถ้ากำลังกล่าวหาในเรื่องของตัวเขากระโดงอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็มันมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวพวกผมแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพกพ้องตัวเองว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกัน
6: เขายืนยันว่ามีหลักฐานแล้วก็ใบเสร็จสามารถเอาไปยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อครับท่านรัฐมนตรี
8: หมายถึงเรื่องของกระโดงนะคร
6: ับหมายถึงเรื่องที่เขาอยากจะเปิดเช่นหัวสวหรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรคร
8: ับอันนี้ก็ต้องรอเขาเปิดครับแล้วทุกคนก็พร้อมชี้แจงค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่ามัน5วันนี่มันมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่า
4: อ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูยังไม่รู้จะบรรจุเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมอย่างเร็วก็จะไปปลายเดือนตุลาอย่างช้าน่าจะต้นเดือนพฤศจิกาไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกพูดอย่างนี้เนี่ยอาจทำให้คิดทันทีว่าประธานสภาโสมพลสลัมคือเข้าใจว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อลายเซ็น
5: ค่ะ
4: จะลงไปถึงถ้อยคำหรือไม่ประการใด มันเคยเกิดประเด็นนะที่มีการให้ไปแก้ถ้อยคำอ่ะต้องไปตกลงกันเนี่ยเพราะในยติเนี่ยไล่เรียงแต่ละคนก็จัดหนักกันทีเดียวแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นคำถามนำนักข่าวนะที่บอกว่าใช้ AI เขียนหรือเปล่าทำให้ดูจริเกท่านนายกถึงบอกว่ายังไงนะ
5: นักข่าวพูดแบบนี้เดี๋ยวก็เตรง
4: จัดรายการ7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
9: เรื่อง องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: นายเฮิร์บกรีนบามทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
11: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันCook your way to life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
2: อยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
7: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ที่เรียกว่า
12: Mission for Heroes Thailand 2026ค่ะ
11: หกโมงเย็นมีคอนเสิร์ตเหรอ
12: ใช่ตั้งแต่หกโมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
11: ที่ไหนนะ
12: ที่อยุธยาซิตี้พาร์คว
11: ันที่เท่าไหร่เนี่ย
12: 7พฤศจิกายนค่ะวันเสาร
11: ์รายได้
12: จากการจัดงานเอาไปสนับสนุนภารกิจของตำรวจและทหารในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
11: เชิญท่านผู้ชมมาร่วมสนุกและทำบุญและส่งกำลังใจให้ผู้เสียสละด้วยนะต้องไม่ลืมพวกเขานะ
12: รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมงานคุณผู้ชมเข้าไปได้ที่ Facebook Mission for Heroes Thailand 2026นะคะ
11: ย้ำอีกทีหนึ่ง
12: วันที่7พฤศจิกายนนี้ที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะคะ
11: กลับมาว่ากันต่อการประชุมIMF ก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกหรือกลุ่มธนาคารโลก World Bank เป็น Annual Meeting ประจำปีซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ท่านผู้ชมบรรยากาศก็มีความคึกคักมีหัวข้อสำคัญหลายหัวข้อซึ่งเขาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจัดการประชุมใหญ่และล่าสุดท่านรองนายกเอกนิติประภาสนี่ถึงขนาดบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วในแง่ของผู้เข้ามาร่วมงานแสดงถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยผู้เข้าร่วมงานในงานนี้เนี่ยมากสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยของการประชุม IMF World Bank คือมากกว่า 20,000 คนหัวข้อสำคัญซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับปากท้องและมุมโลกมุมเราแต่ขนาดเดียวกันมีประเด็นซึ่งน้ำตีหมายมั่นปั้นมือมากกับการที่จะเนรมิตทำเนียบรัฐบาลวันนี้จัดงานเลี้ยงต้อนรับใช่ไหมน้องไ
12: รใช่ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงตอนค่ำนะคะแล้วก็วันนี้จะมีน้องเนเน่ด้วยที่จะขึ้นแสดงโชว
11: ์งานนี้ท่านผู้ชมเป็นการจัดงานซึ่งเรียกว่านายมตรีเมื่อวานนี้นอกจากมาตรวจความพร้อมที่ประกอบด้านหลังเนี่ยเพลงนี้ต้องมีเนี่ยที่เขาบีซ้อมกันเนี่ย
12: ค่ะ Live and Learn นะคะ
11: อยู่ที่เรียนรู้ไม่รู้เพลงนี้นายกจะร้องเองไหม เอาเป็นว่าท่านนายกเมื่อวานนี้ขอบคุณเนเน่นะ
12: ค่ะก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงค่ำนี้ค่ะ
13: โอ้ต้องขอบคุณน้องเนเน่มาดังระดับโลกจริงๆนะเมื่อวานไปพบผู้นำทางการเงินของโลกเนี่ยทุกคนรู้จักเนเน่หมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่พรุ่งนี้น้องเนเน่จะมาเล่นเพลงแล้วน้องเขาก็ตั้งใจนะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ผมก็ฝากไปบอกให้ยังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องเขาได้แชมป์มาอะไรซอมบี้ใช่ไหม
14: อย่างอันนี้มีเพลงอะไรบ้าง
13: รู้สึกจะมีเพลงสมสารด้วย
14: จะร่วมร้องกับน้องเนเน่ไหม
13: ครับโอ้ยผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วฟังแค่ฟังก็มีความสุขแล้ว
11: นี่ตรงท่านจะร้องไหม
12: เออ
11: ดูเหมือนว่าแน่นอนจะมีเพลงซอมบี้ซอมบี้เนี่ยจะเล่นท่านนายกจริงๆบอกนะครับว่าประเด็นของน้องเนเน่รัติการอัมลอยแชมป์ AGT 2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงผู้นำที่มาประชุมรับฟังเป็นแขกผู้มีเกียรติเมื่อวันก่อนเนี่ยตนเองได้พบกับผู้นำทางการเงินโลกทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่กันหมดนะ
12: แล้วก็ตื่นเต้นค่ะที่น้องจะมาเล่นเพลงให้ได้ฟังนะคะ
11: ตัวน้องเองก็ตั้งใจเลือกเพลงทุกคนรู้จัก
12: ค่ะ
11: แต่ตนฝากไปว่ายังไงต้องร้องเพลงที่น้องได้แชมป์มา
12: โดยเฉพาะ
11: ท่านยกไปใช้คำไปคิดว่าเพลงซอมบี
12: ้ใช
11: ่ซอมบี้เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นรอบออดิชั่น
12: ค่ะ
11: เพลงที่ได้แชมป์เลยเนี่ยตอนรอบชิงเนี่ยคือเพลงอะไร
12: Seven
11: Nation Army
12: ใช่ค่ะของวง The White Stripes
11: นั่นแปลว่าน้องเนเน่เนี่ยเสร็จจากงานสิงคโปร์เมื่อคืนนี้ต้องบินกลับมาเลยนะเนี่ย
12: ค่ะ
11: เมื่อคืนนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของน้องเนเน่อยู่เหมือนกันเนี่ยน้องไบร์ท
12: เพราะว่าน้องเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตเป็นวงเปิดให้กับวง Avenged Sevenfold ค่ะ
11: นี
12: ่ค่ะ
11: เห็นม
12: ั้ยเป็นภาพแบบนี
11: ้เป็นวงศิลปินเปิดให้กับ Avenged Sevenfold วงเมทัลระดับโลกในคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ช่วงค่ำวานนี้ต่อหน้าผู้ชม 12,000 คนFacebook โอโซนแบนด์ FC โพสต์ภาพของน้องเนเน่ร่วมเล่นคอนเสิร์ตเป็นวงเปิดนี่ท่านผู้ชมขณะที่เพลงที่น้องเนเน่เอาไปเล่นบนเวที Facebook เนเน่รอยัลแฟนคลับระบุว่ามีทั้งหมด5เพลงด้วยกัน
12: ก็มีเพลง Hysteria นะคะมีเพลง Black Hole Sun มีเพลง Killing in the Name แล้วก็มี IEA IAIO แล้วก็เพลง Zombie ค่ะ
11: เพจเนเน่รอยัลโพสต์คลิปขนาดที่เนเน่ขึ้นแจมด้วยเลยหมายถึงขึ้นไปร่วมเลยเนี่ย
12: เนี่ย
11: 13นาที
12: เขาบอกเดือดมากค่ะทั้งร้องทั้งเล่นโซโล่กีตาร์นะคะ
11: เรากับเป็นสมาชิกอีกคนของวงเลยแล้วแฟนๆนี่ก็เมามันมาก
15: We have not rehearsed at all. We just thought this would be fun. You want me to start it off?

0: ีฮะท่านผู้ชมขณะที่ในส่วนของการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัด 12-18 ตุลาคมท่านผู้ชมทราบว่ารัฐบาลเนี่ยทุ่มเงินงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้สูงกว่า 4,000 ล้านจัดการงานเนี่ย 4,000 ล้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเบื้องต้นมากกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมคุณเอกทิติเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สรุปการจัดประชุมประจำปีที่ว่านี้ว่าเฉพาะช่วง2วันที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมาก
1: ทั้ง IMF และ World Bank รวมถึงผู้นำองค์กรทั่วโลกค่ะที่มาร่วมประชุมในต่างก็ชื่นชมการจัดงานของประเทศไทยนะคะ
0: ซึ่งการที่ประเทศไทยได้จัดงานนี้และมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนสูงสุดเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่สูงสุดเป็นครั้งแรกของการจัดการประชุมนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
0: คุณเอกนิติบอกหลายคนที่ผมพบบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาประเทศไทยอีกมาเที่ยวประกอบกับการที่กรรมการผู้จัดการ IMF
1: คริสเตียนาจอร์เจียวาเนี่ยค่ะ
0: ชื่นชมประเทศไทยที่ได้นำผ้าทอจากชุมชน77ลวดลายและ26ชุมชนมาตกแต่งห้องประชุมแล้วก็ยังแจกกระเป๋าผ้าขาวม้าและตอนนี้เป็นที่ต้องการของผู้ร่วมอย่างมากนี่ฮะท่านผู้ชมวันที่14คือวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมจะมีการเปิดตัวข้อพิจารณาเชิงนโยบายเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินก็พูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับสแกมเมอร์นั่นแหละท่านผู้ชมฮะการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับระบบการเงินที่เรียกว่า Bangkok Blueprint
2: จุดที่1เรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่2คือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกนะครับมันจะมีเวทีทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นเป็นเวทีใหญ่ของการประชุมนี้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big jobs ก็คือว่าทางธนาคารโลกเนี่ยได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่ AI มันขยายตัวอย่างมากควรจะต้องเอา AI มาช่วยคนช่วยทำให้คนไทยได้งานแล้วก็มีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการไทยช่วยไทย plusและนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกนะครับหลายประเทศบอกว่าจะขอต้นแบบเอาไปใช้บ้างอันนี้ก็คือเป็นเวทีที่เราบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่เราทุกคนเจอกับปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วหลายประเทศต้องช่วยกลุ่มเปราะบางเราได้เอา AI มาช่วยเขาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่2ในเวทีโลกที่เรากำหนด
0: นี่เป็นบางช่วงบางตอนขณะที่หัวข้อสำคัญระดับโลกเมื่อวานนี้น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่IMF และธนาคารโลกเตือนว่าภูมิรัฐศาสตร์และการค้าเนี่ยกระทบเศรษฐกิจโลกเสนอให้ไทยกับอาเซียนเร่งรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันการแบ่งขั้วการค้าของโลกทั้งนี้กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสตินาอิกิออเกว่าระบุว่าผลการศึกษาวิจัยของ IMF ระบุว่าผลกระทบจากการแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้า
1: อาจจะสร้างความเสียหายต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง 7% ค่ะแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่เลวร้ายถึงขั้นสุด
0: แต่ว่าความเสี่ยง
1: กับต้นทุนยังไต่ระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง
0: กรรมการผู้จัดการ IMF ก็ระบุนะครับว่ายุคปัจจุบันมันเกิดวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์มากมายอย่างที่เรารู้กันเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นการรุกรานของทางทหารในยุโรปการรับทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองนโยบายเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด
1: ไปสู่การให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความมั่นคงแห่งชาติ
0: ขณะที่ในส่วนของธนาคารโลก อาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีนี้เช่นเดียวกันคือทั้งสองท่านทั้งกรรมการผู้จัดการ IMFและประธานกลุ่มธนาคารโลกเห็นพ้องต้องกันว่าโลกกำลังเผชิญกับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งวิกฤตโรคระบาดสงครามและวิกฤตราคาพลังงาน เศรษฐกิจโลกกลับมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว
1: ้โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความคล่องตัวและการปรับตัวอย่างรวดเร็วของภาคเอกชนรวมถึงการที่ประเทศตลาดเกิดใหม่ได้สะสมกันชนนโยบายเอาไว้อย่างดี
0: ขณะที่ประเทศไทยกับอาเซียนIMF และธนาคารโลกเสนอว่า
1: ให้เร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะทลายอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิต
0: อ
1: ลเพื่อใช้ประโยชน์จากความเหนียวแน่นทางการค้าในภูมิภาคที่มีอยู่เป็นทุนเดิมในการสร้างภูมิคุ้มกันและโอกาสใหม่ในวันที่การค้าโลกกำลังแบ่งขั้ว
0: ภาพใหญ่ก็คือการค้าโลกแบ่งขั้ววิกฤตพลังงานตัวที่เข้ามาดูเหมือนจะมีผลกับประเทศไทยที่เราตามทันก็คือ AI ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยประคับประคองตัวได้เมื่อวานนี้หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการระบบประเทศ IMF ก็รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกซึ่งระหว่างการประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยมีการประเมินการขยายตัวการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยล่าสุดคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.1
1: ทั้งในปี69และปี70ค่ะ
0: ทั้งในปี69และปี70อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้การประมาณการครั้งก่อนของ IMF เนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมเศรษฐกิจไทย IMF เคยประมาณว่า 1.9 เมื่อเดือนเมษายนเนี่ย 1.5 ล่าสุดประมาณการเดือนตุลาคมที่ประเทศไทยว่า 2.1 แต่ก็ยังคงชะลอตัวจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโต 2.4ปีนี้ธนาคารโลกปรับให้ดีขึ้นจาก 1.5 เป็น 1.9 และล่าสุดค
1: ือ
0: 2.1 ธนาคารโลกไม่ใช่ธนาคารโลก IMF ระบุว่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิหมายถึงเราเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงาน
1: ทำให้มีความเสี่ยงต่อการปรับขึ้นของราคาพลังงานโลกค่ะ
0: แต่
1: เราได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของโลก
0: และเราได้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของ AI
1: คาดว่ากระแสนี้จะยังเติบโตต่อเนื่อง
0: ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ
1: แต่ในปีนี้เศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นภาวะนั้นมาแล้วค่ะ
0: IMF ระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ขยายตัวสูงที่สุดซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการเติบโตของ AI และยังเป็นปัจจัยหลักให้ IMF ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจสูงขึ้นทั้งเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียรวมถึงไทยแต่ก็มีการปรับขึ้นแต่ละประเทศไม่ได้เท่ากันประเทศไทยเนี่ยในส่วนของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่าเช่นเดียวกับประเทศทั่วโลก
1: ที่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่การรักษาแรงส่งจาก AI หรือว่าประคองอัตราการเติบโตให้เป็นไปตามประมาณการ
0: ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถ
1: ในการรับมือกับแรงกระแทกจากภายนอกทั้งราคาพลังงานความผันผวนของตลาดการเงินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน
0: ควบคู่ไปกับ
1: การสร้างพื้นที่ทางการคลังและการเงินในระยะปานกลางใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ยกระดับผลิตภาพของภาคธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
0: ทั้งนี้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเมื่อรวมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยข้อมูลจาก IMF ล่าสุดเราก็จะเห็นว่าแม้ว่าเราจะปรับตัวหมายถึง IMFปรับตัวเลขดีขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อกลางปี 1.9 มาเป็น 2.1 แต่เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเอาประเทศอาเซียนไฟก็คือประเทศขนาดใหญ่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในอาเซียนเรียกว่าอาเซียนไฟ
1: ประเทศเนี่ยค่ะเราอยู่อันดับที่5ค่ะ
0: อันดับ5เท่านั้นเอง
1: ก็คือค่ะก
0: ็มาเลเซียเนี่ย
1: อันดับ1ค่ะ 5.2%
0: อินโดนีเซีย
1: 5.1
0: สิงคโปร
1: ์5
0: ฟิลิปปินส
1: ์ 3.4
0: ไทยแลนด์
1: 2.1% ค่ะ
0: ขนาดที่ถ้าคาดการปี69ของกลุ่มอาเซียนทั้งกลุ่มเลยประเทศไทยอยู่อันดับ3จากท้ายเราเหนือกว่าเมียนมาและเหนือกว่าบรูไน
1: แค่นั้น
0: อันดับ1ของกลุ่มอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยคือ
1: เวียดนามค่ะที่ 8.4% นะคะ
0: มาเลเซีย
1: 5.2%
0: อินโดนีเซีย
1: 5.1%
0: สิงคโปร
1: ์ 5%
0: ฮะเราอยู่ต่ำกว่าลาวเหรอ
1: ใช่ค่ะลาวอยู่ลำดับ5ที่ 4.5% ฟิลิปปินส์ลำดับ6 3.4%
0: ฮะ ลดอยู่ต่ำกว่าเขมรเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะกัมพูชาอยู่อันดับ 7.3% แล้วถึงจะเป็นประเทศไทยที่อันดับ 8.2.1% ค่ะ
0: เอ๊ะทีมงานไปดูของเก่าซิของ IMF ปีที่แล้วเนี่ยลาวกับเวียดนามเป็นยังไงหรือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเขาแซง
1: เออค่ะ
0: หรือเขาแซงไปดูตัวเลขเปรียบเทียบ69กับที่คาดการปี70ก็ไปในทิศทางเดียวกันท่านผู้ชมเวียดนามปีนี้ดีมาก 8.4 ปีหน้าจะย่อตัวกันมาหน่อย 7.5 หลายประเทศก็จะย่อตัวยกเว้นอินโดนีเซียก็จะทรงตัวอยู่ที่ 5.1 เช่นเดียวกับประเทศไทย 2.1 หมายถึง GDP ปี70เมื่อเทียบกับปี79ขนาดที่ในโลกนะครับทุกชมสรุปสาระไปพร้อมกันเลยก็แล้วกัน IMF ปรับคาดการเศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ 3.1 เราเท่าไหร่นะ
1: เรา 2.1 ค่ะ
0: เศรษฐกิจโลกเฉลี่ย 3.1 ได้แรงช่วยจาก AI ชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนี่ฮะIMF เตือนประเทศที่พึ่งพานำเข้าน้ำมันและไม่มีห่วงโซ่อุปทาน AI จะกระทบมากเรายังดีเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันแต่เราอยู่ใน
1: ห่วงโซ่อุปทานผลิตเกี่ยวกับ AI ค่ะ
0: นี่ฮะเป็นรายงาน IMF ล่าสุดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสาระสำคัญ 7:28 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
3: สนับสนุน
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
8: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
10: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
11: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
10: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีม ความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
0: เจ็ดนาฬิกา33นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี
1: ้รุ่นสีบานเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: อ่ะให้วงเล็บว่า All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV วงเล็บว่า IMF World Bank IMF World Bank นี่เป็นการประชุมใหญ่นะครับท่านผู้ชม
1: ค
0: ่ะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยลองนึกภาพดูถึงขนาดที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลออกมาบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งนอกจากเนื้อหาและไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
1: แต่ยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะ
0: ทางวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วได้รู้จักมากขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถจะต่อยอดการท่องเที่ยวในอนาคตเลยแนวโน้มการในท่องเที่ยวในปีนี้คุณสุรศักดิ์บอกว่ายังไง
1: แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งเรื่องสงครามราคาพลังงานภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
0: การประชุม IMF World Bank เนี่ยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงปลายปีนะ
1: เนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศไทยมันก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
0: เสร็จจากเรื่องนี้อย่าลืมวงเล็บว่า
1: IMF World Bank ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจแล้วก็ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ศึกสงครามระหว่างอดีตปลัดมหาไทยกับคณะมหาไทยปัจจุบันมีนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยเพราะท่านเป็น
1: รัฐมนตรี
0: ว่าการกระทรวงมหาไทย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เหนือความคาดหมายประเด็นไม่ใช่ประเด็นเรื่องนายอำเภอบ้านสร้างเท่านั้นนะแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีคนเกี่ยวข้องจ่ายเงินจ่ายทองกันหลายพันคนอาจจะเป็นหมื่นแต่ปรากฏว่า3คนปปช.ส่งฟ้องไม่ทันต้องปล่อยตัวไปอย่างที่ทราบเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคก่อนหน้าปลัดปัจจุบันเนี่ยก็คือยุคก่อนคุณอรชิตสัมพันธรัตน์แล้วก็มีช่วงรอยต่อที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยในช่วงคุณอนุทิน
1: ค่ะ
0: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยช่วงรัฐบาลเพื่อไทยอ่ะนึกออกใช่ไห
1: ม
0: เพราะปลัดเก่งเนี่ยถูกตั้งมาในยุคพลเอกประยุทธ์ที่มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ถ้ามาร่วมงานที่สนามม้านางเลิ้งเดิมท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยระบุการทุจริตสอบท้องถิ่นสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดสอบและร้องเรียนมีการตรวจสอบกันก่อนจะบอกว่าร
1: ู้สึกอายค่ะ
0: รู้สึกอาย
1: เวลาเจอคนแล้วเขารู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย
0: แต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ตอนนี้ในฐานะประชาชนดูแล้วหนักใจเหมือนกันเรื่องราวการดำเนินการกับผู้กระทำผิดดูตามข่าวอดีตปลัดมหาดไทยสุทธิพงศ์บอกว่ามันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีแน่เพราะปปช.ยังยืนยันว่าหยุดแค่อธิบดี
1: ค่ะ
0: ไม่ไปถึงนักการเมืองหรือสูงไปกว่านั้นเมื่อถามว่าแล้วสมัยท่านไปปลัดมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาไหมคุณสุทธิพงศ์บอกมีแต่ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไร
1: ก็ยืนยันว่าทำตรงไปตรงมาค่ะ
0: การสอบทุกครั้งก็จะมีการร้องเรียนแต่การทุจริตครั้งนี้เนี่ย
1: มันเป็นการทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งค่ะมันไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: ไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นขนาดนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1: มีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนเยอะมาก
0: รู้กันทั่วแล้วจับได้คาหนังคาเขา ได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค
1: ์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัย
0: คือตั้งคำถามมันจะไปหยุดอยู่แค่ธิบดีจริงเหร
1: อ
0: ขนาดเดียวกันถามว่าอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไหมคุณสุทธิพงศ์บอกทำความดี
1: อย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มันมิชอบ
0: นี่ขอย้ำว่าหน้าที่ของตัวเองทำกันให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปนึกออกไหมหน้าที่ตัวเองเนี่ยทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปส่วนนักการเมืองไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไม
14: คือสมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการตรวจสอบมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าว
15: คุณนะครับอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทยไหมในฐานะที่ชุดปัจจ
14: ุ
15: บ
14: ัน ก็ต้องตั้งใจทำความดีนะอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบนะครับหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้ดีนะครับอย่าไปทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยดีจนเกินไป
0: ไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองดีเกินไปคืออะไรเนี่ย มีความดุเดือดแน่นอนนักข่าวย่อมถามนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยท่านนายกตอบประเด็นนี้ว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำ
1: ท่านว่าลูกน้องเก่าท่าน
0: ไม่ได้ว่านักการเมือง
1: เพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมา
0: แต
1: ่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้ง
0: ย้ำท่านนายกบอกเลยถ้าเห็นว่าตัวเองทำดีแล้วต้องออกมาโต้แย้งนะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันอันศิษย์กำกับดูแลหน่วยงานดีอยู่แล้วก็ต้องออกมาชี้แจงชี้แจงให้ดีปลัดกระทรวงเข้าใจส่วนเรื่องนี้จะไม่ข้าราชการมหาดไทยเสียกำลังใจไหมนายกอนุทินบอกถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจถ้าเราทำผิด
1: ก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว
0: ้แต
1: ่ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลกันไป
0: ให้แผ่ส่วนกุศลไปให้เลยเหรอ
16: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดกับการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าลูกน้องเก่าท่านลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาใช่ไหมถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
17: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี
16: ้ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้ากำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปแค่นั้นเอง
0: ถ้าประหลาดดีอยู่ข้างหลังใช่ไหมประหลาดปัจจุบันอันศิษย์สัมพันธรัตน์นี่ไงขนาดที่รัฐมนตรีช่วยมาไทยมท.2เดือดกว่าเมื่อวานนี้พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมาไทยพูดถึงประเด็นประดิษฐ์ประหลัดออกมาวิจารณ์คุณพลพีบอกเป็นผมต่างหากที่คงอายถ้าถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่ที่ไปดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่คงจะหมายถึงที่วันก่อนโฆษกรัฐบาลมาเปิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ไปพูดถึงข้าราชการที่ไปดูถูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เดชวงศ์จบจากไหนคงควายจะประมาณนั้นน่ะ
1: บอก
0: คุณพลพีบอกถ้าเป็นผม
1: ผมคงอายที่ไปดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่
0: และเป็นผมคงอายที่มีคนเรียกปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการที่ทำในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EEC ก็มีปัญหาปปช.กำลังตรวจสอบอยู่เพราะอาจทำให้องค์กรรัฐเสียหายได้ข่าวว่าขายบริษัทไปแล้วแต่เรื่องงานราคาซังอยู่
1: ถ้าผมเป็นท่านผมก็คงอาย
0: นี่ฮะท่านผู้ชมนักข่าวถามว่านี่หมายถึงบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับปลัดหรือยังไง
1: คุณพลพีก็บอกว่าลองไปเซิร์ชดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่าง
0: ส่วนคดีโกงสอบท้องถิ่นนักข่าวถามว่าอดีต

0: มาในพื้นที่ EC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคังพลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็ผมเป็นท่านผมก็คงอายครับลองไปดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างตอนนี้อยู่ในปปช.แล้วมั้งครับเรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยเอาตรงๆครับผมน่าจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดเลยแต่ว่าโดยสิ่งที่ได้ยินมานะครับมันก็ย้อนลงไปตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะนะครับก็ต้องไปดูว่าสมัยนั้นใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจริงๆแล้วมันจะเป็นการยกศักดิ์ศรีการจัดระเบียบภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับอะไรที่มันหย่อนลงไปอะไรที่เราเห็นว่ามันควรจะบิ๊กคลีนอัพอ่ะจริงๆแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่ฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเดียวหรอกมันต้องฟื้นฟูกระทรวงด้วยแล้วก็จิตใจพี่น้องข้าราชการด้วยที่ถูกคนในผู้บริหารดูถูกมาตลอดระยะเวลาหนึ่งวันนี้ถึงแม้แต่ว่าปล่อยตัวเขาไปแต่ก็ไม่ได้หลุดรอดจากคดีนี่ครับเดี๋ยวเขาส่งสำนวนอะไรอีกเมื่อไหร่ก็เรียกตัวกลับมาก็อาจจะดำเนินการเข้าขังอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ปล่อยไปตามในกระบวนการของกฎหมาย
1: มีในคลิปท่านผู้ชมอธิบดีกรมปปช. อดีตรักษาการอธิบดีส่งเสริมท้องถิ่นนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรหรืออธิบดีเซมเบ้เมื่อวันนี้ก็ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับตัวช
2: ม
1: ตอนหนึ่งระบุไว้น่าสนใจว่าตนเองขอรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์แต่อะไรที่สร้างความขัดแย้งไม่ค่อยให้ราคา
2: ไม่ฟังค่ะ
1: โอ้ไม่ให้ราคาเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: คนมาไทยทำงานดูแลพื้นที่ทั่วประเทศทำงานกันเด็ดเหนื่อย
2: เรามีแต่ให้กำลังใจสนับสนุน
1: นี่คือสิ่งที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพระบุรุษเราสอนมา
2: ไม่ได้สอนให้ไปติหรือด่าใครมันไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชม
3: ตั้งใจทำงานให้พี่น้องประชาชนแล้วได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆนะเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยช่วยเหลือกันแนะนำกันเนี่ยไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยไม่มีอะไรต้องอายครับแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปเราสร้างศัตรูไปหรือก็ติคนนั้นอยู่เรื่อยเนี่ยตัวเองทำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ทำนะผมไม่กล้าทำแบบนั้นในสังคมเนี่ยมีผู้รู้จำนวนมากไอการแนะนำการสอนงานกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ทำอย่างไรให้มีศิลปะยังไงให้เพื่อนร่วมงานเขาฟังหรือเขาเอาไปใช้ได้แบบมีประโยชน์อ่ะสำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีๆมีประโยชน์ถ้าอะไรที่มาสร้างความขัดแย้งนี่ผมไม่ค่อยให้ราคาไม่ฟังนะคนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำงานกันดูแลพื้นที่ทั่วประเทศทุกระดับเขาทำงานกันเหน็ดเหนื่อยสารพัดเรามีแต่หน้าที่ให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขาว่าน้องขาดอะไรให้พี่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่คือสิ่งที่คนมหาดไทยที่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษเขาสอนกันมาเขาไม่ได้สอนให้ผมไปติใครหรือว่าไล่ด่าใครเงี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับเป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่าครับเราก็มีวัฒนธรรมของกระทรวงที่ดีที่จะเป็นเรื่องของพี่สอนน้องตั้งใจทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับไม่ได้เน้นที่จะไปสร้างทุกข์ให้ใครครับ
1: และปลัดกระทรวงมหาดไทยอันสิทธิ์สัมพัทธรัตน์ภาพติดอยู่เลยว่าย่อเมื่อวานนี้คุณอันสิทธิ์ฟาดกับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยสุดที่พงจุนเจริญโดยระบุนะครับผู้ชมผมว่าก่อนหน้านี้น่าจะอายมากกว่านี้นี่ฮะตอนอยู่ไม่เห็นจะทำอะไรเลยผมนี่แหละที่เขากำลังแก้ปัญหามั่นใจว่าที่ผ่านมาทำเต็มที่รวดเร็วที่สุดก็มีการไล่ยาวเลยท่านผู้ชมเกี่ยวกับกรณีคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไรอย่างรวดเร็วอย่างไรไล่เลยว่าทำอะไรสุดท้ายก็บอกนะครับตัวชมมีอะไรบอกส่วนตัวได้ไม่ใช่โวยวายผ่านสาธารณะไม่รู้จุดประสงค์ว่านี่ตีเพื่อก่อหรือเพื่อเหยียบ
4: ตั้งแต่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะผมเชื่อว่าทุกอย่างดีฮะเพราะว่าเราก็ได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นกรมท้องถิ่นเนี่ยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่กระทำความผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับ ก็ได้ชื่น

0: มและให้กำลังใจ
1: มันจะกระทบกับขวัญกำลังใจไหมครับเพราะอดีตปลัดออกมาพูดแบบนี้ฮะ
0: คือต้องบอกว่าการพูดเนี่ยพูดด้วยส่วนตัวหรือว่าด้วยอะไรนะถ้ากระทรวงมหาดไทยอ่ะต้องถามว่าในอดีตเนี่ยปัญหาเราไม่ใช่มีแค่นี้ปัญหาเรามีทุกตลอดแต่ถามว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเราได้คลี่คลายหรือเปล่าเราได้แก้ปัญหานั้นโดยดีหรือเปล่าผมเชื่อมั่นว่าข้าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะฟังในสิ่งที่มันถูกต้องผมว่าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังด้วยเขาก็เข้าใจอะไรเป็นไรนะ
2: ในอดีตมีการร้องปัญหาเรื่องของทุจริตท้องถิ่นไหมแล้วเขาดำเนินการยังไงฮะในยุคของอดีตประหลัดจริง
0: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยผมมาแก้ปัญหาตรงผมใช่แหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่เหลือปากกาแรงก็ขออย่าได้ไปบอกคนอื่นอ่ะให้มาบอกผมก่อนถ้าผมไม่ทำถ้าบอกผมแล้วผมไม่ทำเนี่ยโอเคค่อยไปบอกคนอื่นแต่ถ้าไม่บอกผมเลยเนี่ยไปโวยกระทรวงมหาดไทยแย่แล้ววุ่นวายแล้วคือขอให้ผมเนี่ยเป็นคนรับก่อนรับคนเดียวเลยนะแล้วผมไม่ทำเนี่ยไปบอกสื่อมวลชนว่าเนี่ยบอกปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยแย่มากเลยไม่ฟังผมเลยไม่ทำตามที่ผมบอกเลยอันนี้บอกเลยถ้าท่านเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นข้อแนะนำเนี่ยผมเชื่อมันว่าบอกผมได้ไม่ใช่ไปบอกตู่สู่สาธารณชนให้สาธารณชนมาบอกอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
2: มองว่าเป็นการติดเพื่อก่อหรือว่าติดเพื่อเหยียบอะไร
0: คนเราไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยเขามีประสงค์อะไรนะแต่ว่าผมเป็นผมไม่ทำอย่างนั้น
3: ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นก็ต้องได้เห็นเมื่อวานนี้เพจเป็นทางการของกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อเพจกระทรวงมหาดไทย PR ได้โพสต์ข้อความนี้ท่านผู้ช
4: ม
3: กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายขออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันเมื่อวันที่30กันยายนปี67ซึ่งวันนั้นปลัดสุทธิพงษ์เนี่ยเกษียณอายุราชการไม่มีใครไปส่งจากนั้นมหาดไทยก็มีแต่ความสงบสุขอุ๊ยตายโอ้จริงๆเนี่ยปรากฏว่าบอกด้วยนะว่าคำให้สัมภาษณ์ของปลัดมหาดไทยใต้ภาพด้วยนะแต่ล่าสุดเนี่ยปิดคอมเมนต์ไง
4: ค่ะ
3: ปิดคอมเมนต์ไปแล้วเคยเห็นมั้ย
4: ไม่เคย
3: เห็นก็ต้องได้เห็นเนี่ยๆๆเห็นมั้ยในทำนองว่าอะไรนะย้อนวันวานเมื่อ30กันยา67
4: ก็ไม่มีใครไปส่ง
3: ไม่มีใครไปส่ง
4: จากนั้นก็มีแต่ความสงบสุข
3: 7:51 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนทีโอเอนิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
12: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
13: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: มาเรื่องดราม่าหนักมากเกี่ยวกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนซึ่งแข่งกันเมื่อวานที่ผ่านมา11ตุลา
4: ค่ะ
3: ในรายการที่เรียกว่าจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026สนาม3ที่สนามพีรัสกิจชลบุรีรุ่นที่เกิดดราม่าคือรุ่นคาเด็ดบี
4: ค่ะก็คืออายุ 8-9 ขวบ
3: คงจะทราบเมื่อวานก็นำเสนอเบื้องต้นไปเนี่ยท่านผู้ชมว่าเป็นกรณีที่ในโค้งสุดท้ายก็เจนภาพเด็กที่น่ารักทั้ง2คนเนี่ยท่านผู้ชม
4: ก็คือน้องพายุค่ะรถเบอร์69ลูกชายของคุณพ่อน็อตกับคุณแม่ชมพู่อารยาเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก
3: ประเด็นที่เราเห็นในช่วงทางก่อนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยลูกชายน้องลาเลนของคุณปอตนุพัฒน
4: ์กับคุณแม่เบนซ์สังกรองพริกไทยอะค่ะ
3: ตอนนั้นเนี่ยยังนำอยู่เห็นไหม
4: ค่ะ
3: นำอยู่จังหวะนี้ก็ปรากฏว่าพายุลูกของแม่ชมกับคุณน็อตเนี่ยแซง
4: ค่ะ
15: มีใครครับเชียร์ใครครับคุณมัลต้าบอก75อาวี่ครับและบนหน้าจอ
3: ของพายุเนี่ย69ใช่ไหม
4: ใช่เบอร์69ค่ะ
15: ผ่านเส้นชัยครับเรียบร้อยครับอันดับ16
3: เนี่ยเข้าวินไปมันมีจังหวะเดี๋ยวไล่ภาพมาดราม่าเรื่องนี้ยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันเนี่ยพ่อของน้องลาเลนก็คือพ่อปอผมพูดถึงพ่อดีกว่ายื่นร้องให้มีการตรวจสอบเพราะรถคันที่เข้าเส้นชัยดับหนึ่งคือน้องพายุเนี่ยใช้เสื้อสูบเครื่องรุ่นเก่า
4: ก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดัดแปลงเครื่องเพื่อเอามาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันในขณะที่คันอื่นเนี่ยสเปคมันเป็นสแตนดาร์ดอันนี้ในมุมของคุณปอตนุพัฒน์นะคะ
3: ผลในวันนั้นก็คือยังไม่มีการมอบรางวัลเมื่อมีการยื่นประท้วง
4: เด็กๆก็ไม่ได้ขึ้นรางวัลที่ไม่ให้ขึ้นรับรางวัลนะคะก็ยืนกันอยู่ข้างๆเวทีนั่นนะคะ
3: คณะกรรมการจัดจะต้องส่งให้เรื่องให้ยอรอยสทก็คือ
4: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
3: มันมีช่วงที่น้องพายุยืนรอการตรวจสอบก่อนจะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นรับรางวัลแม้จะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเนี่ยคือเรื่องนี้เกิดแสดงจุดยืนนะครับท่านชมว่ายืนยันไม่ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนระดับการแข่งขันคือลูกชายคุณปอนเนี่ยเข้าที่2
4: ค่ะ
3: ไม่ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนอันดับการแข่งขันแต่จุดยืนก็คือ
4: ความยุติธรรมไม่ใช่ความขัดแย้ง
3: ยืนยันว่าไม่เคยไม่รู้สึกไม่ดีเลยกับครอบครัวของคุณน็อตคุณชมพู่ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องพายุที่รถเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งเจ้าตัวก็ไล่เรียงสิ่งที่ต้องการคือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันและราชยานยนต์หรือรอยสท
16: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: คือขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นก็คือไม่ได้มีการมอบรางวัลในวันนั้นที่ดราม่า กันมากก็คือเด็กที่เข้าเส้นชัยไปแล้วประเด็นเรื่องกฎกติกาในแง่ของเครื่องหรือเสื้อโสมเนี่ยใครก็ต้องรู้ว่าเด็กเขาไม่รู้หรอกประเด็นมันอยู่ตรงนั้นน่
1: ะ
0: ขนาดเดียวกันเมื่อไม่ได้รับรางวัลหลายคนที่เป็นห่วงเป็นใยเกิดดราม่าขึ้นมาก็เพราะเป็นห่วงว่ามากระทบจิตใจของเด็กอย่างที่บอกไปแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าประท้วงตามสิทธิ
1: ์
0: และกติกาก็เป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้หลังจากฝ้าของกรณีทีมของน้องพายุยืนยันว่าทำถูกกฎขณะที่ทีมที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถโกคาร์ทของน้องลาเรนลูกชายคุณปอก็ยืนยันว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็เลยส่งเรื่องประท้วงว่าผิดกติกาเรื่องเสื้อโสบเดี๋ยวกลับมา

0: ที่หนึ่งเกี่ยวกับการที่ไปพูดว่าถ้าไม่ใช่คนพิเศษก็คงไม่มีปัญหา
1: คงจบไปแล้ว
0: ทัวร์เลยลงอันนี้ประเด็นหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งเจ้าตัวพยายามจะพูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีกติกาและเครื่องยนต์โดยระบุนะครับตั้งแต่ประเด็นเรื่องคนพิเศษเจ้าตัวบอกไม่ได้หมายถึงน้องพายุแน่ถ้าอ่านทั้งหมดจะเข้าใจผมไม่ได้ว่าน้อง
1: ผมหมายถึงการตัดสินใจของกรรมการและความเท่าเทียม
0: และครั้งหน้าก็ไม่ได้ถึงน้องไม่ได้หมายถึงน้องพายุ
1: เพราะว่าการแข่งครั้งนี้เป็นวันสุดท้ายของเด็กทุกคนในการแข่งครั้งนี้ทั้ง21คนไม่มีใครกลับมาแข่งแล้ว
0: บริบทที่โพสต์ใครข้อความเรื่องคนพิเศษเนี่ย
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่กรรมการเกรงใจของคนของสังคมอีกเนี่ยวงการนี้มันจะอยู่อย่างไร
0: ขนาดที่ช่างยาก็ยาอุปกรณ์จริงมาให้ดู
1: แล้วก็อธิบาย
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ประมาณปี2014อันนี้ไม่ได้ติดมาจากโครงการคือเสื้อลักษณะแบบนี้ที่ในอยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งก็มีแค่คันนี้คันเดียวผมเชื่อว่าช่างทุกคนรู้ว่าเสื้อตัวนี้แรงทำไมเขาไม่ใช้เพราะมันไม่ถูกต้องแค่อนุญาตมันความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แล้วว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นวันแม็กเลสตอนที่คุณซื้อรถมามันติดรุ่นนี้มาผมก็ไม่อยากใช้คำว่าเลี่ยงบาลีแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนก็ไม่รู้ผมทำรถผู้ปกครองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ช่างหรือทีมตรวจสภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรจะมีความรอบคอบมากกว่านี้ทีนี้มาถามว่าเอ้ยแล้วมันได้เปรียบยังไงผมถามย้อนกลับไปไม่ได้เปรียบใส่ทำไมและที่เขาบอกว่าห้ามดัดแปลงเนี่ยถ้าโรงงานให้เลขมาแล้วเราเอาเสื้อตัวนี้ใส่เข้าไปผมถามหน่อยดัดแปลงไหมในเมื่อตัวเลขก็ระบุอยู่แล้วว่าปีนี้มันใช้เลขเบอร์นี้เป็นยาเม็แบบนี้แล้วอยู่เครื่องเขามาเป็นแบบนี้คุณว่ามันดัดแปลงไหมไม่พูดถึงเด็กไม่พูดถึงผู้ปกครองคือเราต้องเอาเหตุผลมาคุยกันผมเป็นช่างผมว่าผมก็มีความรู้ไม่น้อยกว่าคนอื่นแน่นอนผมมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากแล้วกันผมทำให้ลูกผมได้แชมป์มาเยอะโดยที่ไม่ต้องโกงไม่ขอโทษโดดตัวผมนะโดยที่ไม่ต้องทำผิดกติกาขอโทษที่พูดนี้พูดไม่ดีเลยไอ้เสื้อตัวเนี้ยกับเสื้อตัวเนี้ยพอร์ตมันไม่เท่ากันพอร์ตไอเสียก็ไม่เท่ากันวัดแล้วต่างกันและเครื่องยนต์ที่มันแรงม้าแค่นี้มันนิดหน่อยมันมีผลมหาศาลอยู่แล้วเขาไปประท้วงเด็ก1คนเหมือนไปทำร้ายเด็ก1คนแล้วเด็กอีก20คนที่คุณทำร้ายเขาคุณเคยคิดไหมและเด็ก3คนเนี่ยไม่อนาคตไกลมากผมไม่ได้มีอะไรกับคือไม่ได้คิดว่าเด็กคนนั้นต้องชนะคนนี้คนอะไรเนี่ยผมไม่เกี่ยวผมว่าเด็กก็คือเด็กมันใสๆแต่ผู้ใหญ่ทำให้คุณทำให้เขามีปัญหากัน1ผู้จัดหรือกรรมการต้องชัดกว่านี้คุณอย่าเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือล้อเล่นทางการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือขอร้องค่ะพี่ขอร้องแฟนคลับทุกฝ่ายเลยนะขอร้องเถอะเด็กมันไม่รู้เรื่องโลกโซเชียลก็เบาๆกันหน่อยอย่าดราม่ากันเลยเอางี้ไหมจัดแข่งแม่งใหม่เลยไหมโมฆะทั้งหมดเอาใหม่อีกสนามนึงเอาไหมผมว่าแม่งแฟร์ดีนะเลิกเลยสนามที่ผ่านมาศูนย์มาเริ่มกันใหม่กติกาเดียวกันเปิดหน้ามาเลยเอาไหมสนามสุดท้ายมันก็ไม่ได้แจกรางวัลอยู่แล้วสนามสุดท้ายให้เด็กมาฟัดกันเอาไหมเอาไหมดีไหมทางออกนี้ดีไหมไปคิดเอา
0: ว่าปกติการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะแข่ง3เรสหรือ3สนาม
1: ค่ะ
0: ที่เกิดประเด็นเนี่ยคือสนามสุดท้าย
1: ค่ะ
0: และทำให้พายุเนี่ยซึ่งทำคะแนนก่อนหน้าเป็นอันดับ2ในสนาม1สนาม2เมื่อคว้าแชมป์สนามสุดท้ายก็จะต้องเป็นแชมป์นั่นแหละก็เลยยังไม่ได้ขึ้นคว้ารางวัลขณะที่ช่างยาก็บอกว่าเอาไม้สนามสุดท้ายแข่งใหม่เลยขณะที่อีกด้านหนึ่งมีผู้ใช้เอ็กซ์คนหนึ่งออกมาบอกนะครับว่าไม่อ่านกติกาแต่แรกแต่มุ่งไปประท้วงที่ว่ารถมีการโมดิฟายเพราะอีกทีมนึงก็หมายถึงทีมดีทีเขาเอาโฮโมโลเกชันฟอร์มมายันว่าอากติกาเนี่ยมันใช้ได้ทั้งบล็อกสเปคเก่าและใหม่นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นการอธิบายบอกมันมีแบบฟอร์มอย่างไรเรื่องนี้ก็หมายความว่าถ้าไปอ่านกติกาดีๆในทำนองว่าคนอื่นไม่อ่านกติกาเองกติกามันเขียนเอาไว้ได้ว่ามันใช้ได้ทั้งบล็อกสเปคเก่าและใหม่อย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชม อย่างภาพแรกระบุว่าห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์รถที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของโรงงานโดยเด็ดขาด
1: ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ห้ามให้เปลี่ยนทุกกรณี มันเปลี่ยนได้ถ้าอะไหล่ตรงนั้นมันตรงตามสแตนดาร์ดโรงงาน
0: ก็หมายความว่าถ้ายังเป็นสแตนดาร์ดโรงงานยังได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ตีความแบบนี้ถูกไหม
1: ฝั่งนี้ตีความอย่างนี้ค่ะ
0: ตีความว่าห้ามเปลี่ยนเครื่องยนต์รถที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของโรงงานโดยเด็ดขาดไอ้นี่ก็ไม่มันเป็นสแตนดาร์ดโรงงานไง
1: ค่ะ
0: ก็เปลี่ยนได้
1: เพียงแต่มันเป็นปีที่ลึกกว่า
0: เป็นปีที่ลึกกว่า
1: ค่ะ
0: หมายถึงเครื่องยนต์เสื้อสูบคันของน้องพายุถูกไหม
1: คือปี2014
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ายังไงต่อน้องไบรท
1: ์ทีนี้ก็บอกว่าร
0: ถของน้องพายุเนี่ยมันเปลี่ยนเครื่องสูบตามภาพสแตนดาร์ดของโรงงานเหมือนกัน
1: เป็นสแตนดาร์ดของโรงงานเพียงแต่มันเป็นปีที่ลึกกว่าถ้าจะตีความตามนี้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็มีกติกาที่สามารถทำเพื่อเปลี่ยนได้จริงแต่กติกาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับ one break rest ตามที่คนประท้วงเข้าใจฝั่งนี้บอกสรุปเลยคนประท้วง
1: ไม่ได้อ่านกติกาตั้งแต่แรกแล้วมาประท้วงว่ากติกาไม่สอดคล้องกับ one break rest แต่แรกซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมกับคน ที่ทำตามกติกาค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เรื่องลามต่อไปสิท่านผู้ชมคุณไผ่วันพอย
1: ค่ะ
0: เลขาธิการพรรคกล้าธรรมท่านผู้ชมฮะคุณไผ่เล็กนั่นเอง
1: บอกเรื่อง
0: เมื่อวานนี้จู่ๆก็เพิ่งทราบว่าน่าจะอยู่ในสังกัดทีมวันพอยต์ไหมลูกชายคุณปออ
1: ่ะน้องแมกราเลนเห็นว่าอยู่สังกัดวันพอยต์นี่แหละค่ะคุณไผ่วันพอยต์บอกเรื่องนี้ต้องขอพูดหน่อยเพราะว่าน้องอยู่ในที
0: ม
1: การแข่งขันวันเมกเรสกติกาปกติเนี่ยเครื่องยนต์ต้องเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเครื่องไม่เหมือนกันมันก็คือการผิดกติกาแน่น
0: อ
1: นแบบนี้มันก็ไม่สมควรจะได้ชัยชนะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกใครมีแฟนคลับเท่าไหนมันก็ไม่ใช
0: ่
1: ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เด็กที่แข่งไม่รู้แต่คนผิดจริงๆน่าจะเป็นพ่อหรือแม่ต่างหาก
0: อ้าว
1: บอกเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้แน่นอนการแข่งขันควรถูกต้องเท่าเทียมแต่ถ้าทีมของผมออกมาร้องแล้วผิดก็เท่ากับแพ้แล้วผ่านแต่ถ้าไม่ผิดก็เท่ากับอีกฝ่ายนึงโกงเรื่องนี้ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะอย่างนั้นจะทำให้วงการแข่งรถซึ่งเป็นวงการที่ผมรักแย่ลงพิสูจน์กันครับดีที่สุดรักลูกก็ต้องรักให้ถูกทางมันเหมือนกันตรงไหนเครื่องเนี่ยมองจากดาวอังคารก็รู
0: ้แล้วก็มีภาพประกอบเอาเครื่องสองเครื่องหัวเสื้อสูบมาวางเปรียบเทียบบอกว่ายังไงนะ
1: บอกมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยเครื่องสองรุ่นเนี่ยมองจากดาวอังคารยังรู
0: ้คือมันเป็นการคือเราอยู่นอกวงการน่ะมันต้องคนในวงการรอยอสอทอใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ที่รออยู่อะค่ะว่าผลการตรวจสอบจะออกมาอย่างไร
0: เพราะมันก็คือการตีความกติกาเนี่ย มันคำเดียวเนี่ยมันตีความอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ดราม่าหนักต่อเนื่องคือไผ่วันพอยต์เนี่ยบอกว่ายังไงดูด้วยสายตาก็เห็น
1: ว่ามองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเครื่องสองเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ
0: ขนาดที่ข้อความที่ปรากฏกติกาคือห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์รถที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของโรงงานโดยเด็ดขาดก็คือฝั่งนี้ก็ตีความว่าเข้าไปอ่านแล้วนี่ก็แปลว่า
1: ก็รุ่นที่น้องพายุใช้ก็เป็นสแตนดาร์ดของโรงงานเพียงแต่ว่ามันเป็นปีที่ลึกกว่าม
0: ันไม่เหมือนกับอีก20กว่าคันอื่นนี่ไงเรื่องดราม่าไม่จบอีกท่านผู้ชมคุณพีททองเจือนี่ก็อดีตนักแข่งปัจจุบันยังแข่งรู้เปล่าเนี่ยพีทเนี่ยท่านผู้ชมน่าสนใจมากก็คือคุณพีททองเจือได้ออกมาแสดงความเห็นว่าการประท้วงเป็นเรื่องปกติตามกติกาแต่ตนเองอยู่ในวงการมา28ปีไม่เคยลุกขึ้นประท้วงนักแข่งคนอื่น
1: ผ่านการแข่งขันมามากมาย
0: แม้บางครั้งจะรู้สึกว่ารถของคู่แข่งมีความได้เปรียบกว่าเพราะมองว่าการแข่งรถไม่ได้วัดกันที่ความแรงแค่เรื่องความแรงของรถยนต์เครื่องยนต์แต่ยังมีเรื่องฝีมือการวางแผนและจังหวะในสนามคงจะสื่อความหมายภาพเนี่ยทีมงานตั้งมาไอตอนที่มันมีจังหวะซึ่งรถของลูกคุณปอนเนี่ยนำอยู่นะ
1: ค่ะ
0: รถของพายุเนี่ยลูกคุณชมพู่เนี่ยตามแล้วมีจังหวะที่แซงแล้วก็ป้องไม่มีการแซงกลับก่อนจะเข้าเส้นชัยนะท่านผู้ชมเราเห็นภาพนี้แล้วก็บอกต่อไป
5: 69ฉีกออกมาครับ69ขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหพายุครับจังอาศัยจังหวะหน้าเส้นชัยครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับ88ไม่ยอมครับเบียดตีคู่มากับ99ครับ
0: แซงแล้วใช่ไหม
5: โอ้โห ยทำให้เกิดรถ
1: ค่ะนี่อันนี
0: ้เนี่ย
1: เบอร์69แซงมาแล
0: ้
1: ว
0: แซงมาแล้ว
1: ค่ะ
0: คือตอนแรกเนี่ยลูกคุณปอนำอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็สื่อความหมายเนี่ยท่านมองว่าไม่เคยประท้วงเลยแม้บางครั้งรู้สึกว่ารถคู่แข่งมีความได้เปรียบเพราะมองว่าการแข่งรถไม่ได้วัดแค่ความแรงของเครื่องยนต์แต่ยังมีเรื่องฝีมือการวางแผนและจังหวะในสนามรวมถึงพูดถึงการสอนลูกให้ยอมรับผลการแข่งขันนี่ฮะเจ้าตัวเองบอกก็สอนลูกเหมือนกันเลือกพัฒนาตัวเองกลับไปสู้ใหม่ในสนามหน้าทิ้งท้ายว่าวันที่ประสบความสำเร็จที่สุดอาจไม่ใช่วันที่เก่งที่สุดแต่เป็นวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งทีมงานรถแข่งฝีมือและจังหวะนั่นทำให้ไผ่วันพ้อยหรือไผ่ลิกเข้ามาเขียนข้อความว่า
1: พีททองเจือไปนอนไปกีฬาทุกกีฬามีการประท้วงอย่างนั้นเขาจะมีประท้วงไว้เพื่ออะไรล่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมและยังเขียนต่ออะไรยังไงนะบอกในทองว่าก็กติกามันผิดไงเรื่องนี้ดราม่าหนักมากท่านผู้ชมเรียกว่าครอบครองพื้นที่ในโซเชียลหนักจริงๆทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะทิ้งท้ายท่านผู้ชมคือเรานำเสนอด้วยความระมัดระวังด้วยความกังวลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นลูกใครลูกคุณปอลูกของคุณชมพู่ก็เถอะอันนี้เป็นข้อสำคัญมากมีเสียงของยายใช่ไหม
1: อ๋อคุณยายมันจะมีคลิปอยู่อะค่ะ
0: ยายของน้องอะ
1: ยายหนิงก็คือคุณแม่ของคุณชมพู่ค่ะเมื่อวานที่ไลฟ์นะคะ
0: เอาสาระสำคัญสักคลิปหนึ่งไหม
1: ก็คือไม่ได้พูดถึงกระแสข่าวเรื่องนี้มากนักแต่ว่าระบุว่าจากแฮชแท็กเซฟน้องพายุเนี่ยค่ะบอกได้นอน2วันตอนนี้ดีขึ้นแล้วสภาพจิตใจของยุก็ดีขึ้นขอบคุณทุกความเป็นห่วงจริงๆคือก่อนหน้านี้มันมีคลิปคุณยายอะค่ะก็รอจะให้หลานขึ้นโพเดียมเหมือนกันคำประกอบคลิปก็คือบอกยายรอจนแสงหมดแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการไลฟ์แล้วก็พูดอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกความเป็นห่วง
0: 8เวลา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
9: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
10: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน
10: ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนทีโอเอนิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: อย่างที่ท่านเลขากล่าวคือว่าจะต้องมีการลำดับขั้นตอนแล้วก็มาเสนอแล้วกกต.ในทีมของกกต.เนี่ยก็จะมีฝ่ายเลขาเราก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็คิดว่าน่าจะโดยเร็วนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็อาจจะมีอีกหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับกิจการด้านทางการเมืองค่ะในเบื้องต้นนะคะก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อน
2: นั่นแหละท่านเลขาไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับกิจการทางการเมืองท่านเลขาคนใหม่ท่านได้สัมภาษณ์วันที่ไปตรวจหน่วยและตกเย็นหรือวันรุ่งขึ้นวันที่แถลงก็คุณมาลาการันเรื่องนี้ทำให้คุณรักชนกออกมาเขียนข้อความว่า
3: ขอย้ำอีกครั้งไม่มีระเบียบหรือกฎหมายของประกันสังคมข้อใดที่ห้ามพรรคการเมืองและประชาชนร่วมรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังค
2: ม
3: ขอให้กกต.และสปส.อย่าตีความเกินตัวบทกฎหมายเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตผู้คนกำลังจับตาดู
2: คือมันมีประเด็นไปแชร์กันเยอะเลยท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคำเฉลยผมก็บอกไปแล้วนี่มันมีความพยายามจะแก้ระเบียบก่อนหน้าจำได้ไห
3: ม
2: ที่เกี่ยวข้องกับการที่ให้ไปประชาพิจารณ์ระเบียบเลือกตั้งใหม่อ่ะจากเดิม1เลือก7ให้เปลี่ยนเป็น1เลือก1หนึ่งคนผู้ประกันตนเลือกตัวแทน7คนระเบียบเดิมอันระเบียบที่พยายามร่างขึ้นมาใหม่ไปฟังประชาพิจารณ์ก็คือ1เลือก1ซึ่งถูกมองว่าไปสกัดพรรคไหนไหมหรือสกัดกลุ่มทางการเมืองไหนหรือไม่ซึ่งหมายถึงประชาชนคมก้าวหน้าเพราะถ้า1เลือก1ก็แปลว่าผู้ประกันตนเนี่ยเลือกได้1ใน21แทนที่สิทธิ์ของเขาก็คือ1ใน3
3: ค่ะ
2: พอเลือก7
3: ค่ะ
2: และครั้งนั้นเนี่ยความพยายามผลักดันตั้งแต่อนุที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในตอนนั้นแล้วก็เอามาเป็นร่างไปรับฟังความเห็นเนี่ยไปเขียนด้วยว่าไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองท่านผู้ชมระเบียบที่ว่านี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเทวฤทธิ์มณีฉายได้เอามาวาดภาพให้เห็นชัดเลยคือระเบียบนี้เนี่ยไปเขียนข้อ27วงเล็บ6เป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองและไม่เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียและไม่อยู่ภายใต้การครอบควบคุมครอบงำหรือชี้นำ
3: ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
2: ครั้งนั้นคุณจะจำได้ที่มีการพูดจากันว่าร่างระเบียบนี้เพื่อจะสกัดกั้นฝั่งประกันสังคมก้าวหน้านั่นแหละ
3: ค่ะ
2: เพราะอย่างคุณพนัสไทยล้วนตอนนั้นก็พูดคุณชินชอดแสงสังก็พูดว่าไม่ควรให้การเมืองเข้ามาก็เลยเกิดระเบียบเปลี่ยนจาก1เลือก7เป็น1เลือก1และกำหนดข้อความต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองแต่มันตกไปแล้วไง
3: ใช่มันไม่ได้ใช้ค่ะ
2: มันตกไปแล้วประชาพิจารณ์คน 90% ยังไม่เอา
3: ค่ะ
2: และรัฐมนตรีแรงงานก็ยอมรับตามนั้นก็คือมันตกไปแล้วไอ้ที่มีอยู่ในระเบียบปัจจุบันมีอยู่ข้อเดียวก็คือไม่เคยไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง
3: ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า3ปี
2: คือห้ามเป็นอยู่ในปัจจุบันเว้นแต่ว่าพ้นมาแล้ว3ปีที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองม
3: ี
2: แค่นี้เพราะฉะนั้นก็ยังแปลกใจว่าท่านเลขาประกันสังคมเอามาจากไหนเนี่ยฮะเอามาจากไหนก็เลยเป็นประเด็นให้เกิดการวิวาทะกันอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่ตัวคุณเทวฤทธิ์มณีฉายซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภายังบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมคำถามว่าบอร์ดการสังคมควรจะปลดการเมืองหรือไม่คุณเทวฤทธิ์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าต้องบอกว่าจุดกำเนิดของระบบนี้ก็มาจากการเมือง
3: แล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อคนจำนวนมากราวๆ20ล้านคน
2: จึง
3: เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
2: ประกอบกับฝ่ายการเมืองอย่างรัฐมนตรีแรงงานเอง
3: ก็มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายรัฐถึง7คนซึ่งก็สัมพันธ์กับการเมืองอยู่แล้ว
2: แทนที่จะพยายามเอาการเมืองออกไป
3: ควรทำให้เปิดเผยและโปร่งใสไปเลยเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้อย่างตรงไปตรงมา เว้นเสียแต่ว่าเราจะเชื่อแบบด็อกเตอร์ลูกบิดที่มองว่าผู้ประกันตนไม่มีคุณภาพและขาดดุลพินิจในการตัดสินใจถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันต่อ
2: คุณเทวิทย์เนี่ยเห็นว่า1มันตกไปแล้ว2ไม่ควรจะมีด้วยทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวติดตามดูทางฝากสำนักงานประกันสังคมเนี่ยทำไมจู่ๆพูดเข้ามาจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ใช้อำนาจหน้าที่หรือกฎเกณฑ์ตรงไหนที่จะไปตรวจสอบอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องอื่นๆเดี๋ยวติดตามกันต่อในคุยนอกจอรวมถึงวันนี้จะเกิดการเผชิญหน้าครั้งสำคัญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถึงขั้นภาษาข่าวเขาเรียกเล่นใหญ
3: ่
2: ไม่เคยเห็นถึงขนาดจะเปิดแถลงข่าวหลังจากมีข่าวออกมาว่าได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของไทย PBS ตั้งแต่การจ้างผลิตรายการและการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญเป็นเงินจำนวนมากซึ่งก็ปรากฏว่าฉบับหลังสุดที่หลุดออกมาเนี่ยถึงขนาดให้มีการลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้างของไทย PBS ระดับเป็น10คนรวมถึงให้มีการชดใช้ค่าเสียหายกับไทย PBS เป็นจำนวนเงินถึง230ล้านซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีเจ้าผลิตรายการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบและการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญซึ่งเป็นเงินจำนวนมากทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่คาดคิดสตง. นัดหมายวันนี้จะถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์เลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะบอกให้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตอนเวลา11โมงเช้าค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมพูดชัดไหม
3: ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยวงเล็บไทย PBS
2: เมื่อคืนนี้ได้ทราบว่าไทย PBS ก็ประกาศ11โมงสตง.แถลงไทย PBS แถลงตอนบ่าย2
3: บ่าย2ไทย PBS จะแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงค่ะนะสำนักงานใหญ่ไทย PBS วิภาวดีแล้วก็จะถ่ายทอดสดออนไลน์เช่นกัน
2: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ร้อนเพราะมีหลายเรื่องเดี๋ยวยกย่อไปได้คุยนอกจอท่านผู้ชมเพราะมีรายละเอียดออกมาตอนนี้กำลังร้อนแรงอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างประเด็นเรื่องไทย PBS เนี่ยไปจ้างอินฟู 500,000 บาทเนี่ย
3: ค่ะ
2: อินฟลูเอนเซอร์คือมันคิดเหตุผลไม่ได้จริงๆนะไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะซึ่งตัวเองก็ควรจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำไมไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์แม้จะมีการให้ทบทวนแล้วก็ตามทีเถอะเดี๋ยวเราตามกันดูท่านผู้ชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
10: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
11: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
12: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมมาแล้วนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธ14ตุลาคม2569ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทางวิทยุครอบครัวข่าวของเราแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ชมทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทักทายกันเข้ามาได้คุยข่าวกันเข้ามาได้ทาง Facebook ของเราค่ะเช้าวันนี้หลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าการจราจรดูจะคล่องตัวถูกต้องวันนี้วันพุธ2วันนี้พุธพฤหัสราชการ Work from Homeวันศุกร์ยิ่งโล่งเลยแต่ก็เหมือนกันเลยเนาะวันศุกร์16ตุลาคมวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษอ่านสืบเนื่องมาจากนั่นแหละจากกับการประชุมการเป็นเจ้าภาพเวทีระดับโลก IMF World Bank นะคะแต่ข้าราชการ Work From Home เมื่อวันจันทร์วันหนึ่งใช่ไหมส่วนเมื่อวานเนี่ยวันสำคัญก็หยุดกันทั้งหมดแล้วแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้ราชการก็ work from home อีก2วันส่วนวันศุกร์ให้หยุดเลยนะคะเฉพาะกรุงเทพนะเฉพาะกรุงเทพแต่ข้าราชการเขาจะรู้แหละนะจ๊ะแต่ก็มีนะเห็นบางคนก็ยังมีภารกิจจำเป็นอะไรที่ต้องทำมาปฏิบัติภารกิจในสถานที่ทำงานก็ยังคงต้องมากันอยู่วันนี้ข่าวสารของเราตามกันต่อกับเรื่องของอากาศคำเตือนเรื่องฝนตกหนักไม่มีแล้วนะแล้วเมื่อวานตกลงกรุงเทพก็ไม่ได้ตกอย่างที่บอกเลยคุณคืออากาศมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกอย่าไปต่อว่าต่อขานกรมอุตุเลยเออแต่พูดถึงเรื่องของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาดิที่น่าข้ามมาจากฝั่งเยาวราชข้ามสะพานพระปกเกล้ามาแล้วก็ข้ามมาตรงสี่แยกบ้านแขกเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพมาที่นี่เนาะอู้น้ำขึ้นอีกเยอะเลยแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูงเลยค่ะน้ำสูงเลยอ่ะน้ำสูงขึ้นเยอะเลยนะก็จะเป็นช่วงของฤดูกาลของเขาแบบนี้มาดูพยากรณ์อากาศของวันนี้กันค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้า6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ฝนยังคงมีตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างวันนี้กรุงเทพเมฆเยอะมีโอกาสเจอฝนนะกรุงเทพปริมณฑลเช้าวันนี้เมฆเยอะเลยค่ะเป็นลักษณะเมฆฝนด้วยครึ้มๆนิดหนึ่งภาคตะวันออกใต้ตอนบนก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนยังแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยปกคลุมไทยตอนบนทะเลค่ะอันดามันและอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองตรงไหนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยดูกันรายภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ก็กลางๆไม่มากไม่น้อยส่วนมากแถวตากกำแพงเพชรนะระบุมาแค่2จังหวัดจากกรมอุตุภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางเยอะหน่อยนะคะวันนี้รายงานฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกก็ฝนเยอะหน่อยนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งพังงากระบี่นี่ไงถึงว่าเช้านี้เมฆฝนเยอะกรุงเทพวันนี้รายงานฟ้าฝนอยู่ที่ร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะวันนี้ก็จะค่อนข้างครึ้มๆหน่อยมีโอกาสเจอฝนได้ร้อยละ70เลยสำหรับกรุงเทพมหานครอันสืบเนื่องมาจากเรื่องของสถานการณ์น้ำปีนี้เยอะทำให้ต้องย้อนกลับมาดูกันเหมือนกันนะคะในส่วนของภาครัฐด้วยว่าวิธีการป้องกันในระยะยาวในปีต่อๆไปต้องทำอะไรกันบ้างหลายๆโครงการก็คือดำเนินการต่อเนื่องกันมาแล้วอย่างโครงการนี้แจ้งทราบรัฐบาลอนุทินเดินหน้าเจ้าพระยา2เวรคืน5จังหวัด 16,208 ไร่กระทบ 2,600 ครัวเรือน ครงการเจ้าพระยา2ค่ะเป็นหนึ่งในแผนรับมือน้ำท่วมของรัฐบาลหลังสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้คนก็ยิ่งกังวลใจนะคะครม29กันยายนปี69มติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยระยะทางประมาณ270กิโลเมตรครอบคลุม9จังหวัดกำหนดก่อสร้าง8ปีปีงบประมาณ70-77กรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการค่ะแผนก่อสร้างแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่การขยายคลองเดิมชัยนาทป่าสักระยะทาง134กิโลเมตรการขุดคลองสายใหม่ป่าสักอ่าวไทยหรืออันนี้แหละเจ้าพระยา2ระยะทาง135กิโลเมตรกว้าง170เมตรจุดที่ต้องจับตาคือแนวคลองสายใหม่เริ่มจากแม่น้ำป่าสักบริเวณตำบลเริงรางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีผ่าน38ตำบล11อำเภอใน5จังหวัดสระบุรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการห่างจากกรุงเทพไปทางตะวันออกประมาณ52กิโลเมตรตลอดแนวคลองสายใหม่มีแผนเวนคืนที่ดิน 16,208 ไร่กระทบบ้านเรือนประมาณ 2,600 ครัวเรือนกำหนดค่าเวนคืนไว้ 21,794 ล้านบาทค่าก่อสร้างประมาณ 98,625 ล้านบาทคลองสายใหม่ออกแบบให้ระบายน้ำได้600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเขื่อนทดน้ำประตูระบายน้ำคลองเชื่อมถนนลาดยางเลียบคลองทั้งสองฝั่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็เพิ่มเส้นทางสัญจรให้ประชาชนด้วยประโยชน์ด้านการจัดการน้ำต้องพิจารณาควบคู่กับผลกระทบต่อชุมชนค่ะโดยเฉพาะความชัดเจนของแนวเวนคืนการชดเชยการรองรับครัวเรือนที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่นะประเด็นสำคัญต้องติดตามตลอดการเดินหน้าโครงการทำไปทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันในระยะยาวสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็จะกระทบหลายครัวเรือนมากพอสมควรทีเดียวกับเรื่องของการเวนคืน5จังหวัดนะคะสระบุรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการกับโครงการเจ้าพระยา2ค่ะไปกันต่อยังอยู่ที่เรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสัตว์ 2-3 เรื่อง 2-3 เรื่องเรื่องแรกเป็นสัตว์ที่เป็นตีนแมวตีนแมวเอ้าคุณโอ้ตีนแมวมันคนพาดหัวข่าวนี้บอกว่าตีนแมวของแท้ของแท้นะจ๊ะ เดี๋ยวนี้พาดหัวข่าวเขาสนุกค่ะออกแนวแบบเด็กเจน Y ตอนปลายเจน Z ตอนต้นเขียนข่าวนะครับตีนแมวของแท้ตำรวจชัยภูมิรายงานเมื่อกลางดึกได้รับแจ้งสัญญาณเตือนดังขึ้นมาจากธนาคารกรุงไทยน้องบัวระเวร้อยเวรสายตรวจรีบไปเลยเกิดอะไรขึ้นสัญญาณเตือนมาจากแบงค์ไงเอ้ยโจรเข้าแบงค์เหรอปล้นธนาคารเหรอปรากฏไปตรวจสอบแล้วเจอเลยแมว CAT cat แมวไม่ใช่ตีนแมวที่เป็นฉายาเอาไว้เรียกโจรแต่คือ CAT cat แมวตกลงมาจากฟ้าเพดานในอาคารสัญญาณมันเลยดังสายตรวจไปก็เลยพาน้องแมวออกมาแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินะคะชาวเน็ตบูลลี่น้องแมวตัวป่วนจับแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวผู้ต้องหาก็กลับมาทำเหมือนเดิมนะครับแมวขโมยหรือเปล่าคะผู้ต้องสงสัยตาขวางมากจับไปตรวจโย่โย่น้องพลาดเพราะขนาดพุงเอาก็เป็นสีสันนะจ๊ะตีนแมวของแท้แมวตกลงมาสัญญาณกันขโมยดังเลยส่วนอันเนี้ยเศร้าสังเวยวันหยุดยาววันชาติจีนม้าบริการนักท่องเที่ยวถูกใช้งานจนกระดูกสันหลังหักตายเลยค่ะสะเทือนใจคนรักสัตว์เลยเหตุการณ์ช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน 1-7 ตุลาเป็นม้าโพนี่ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งให้นักท่องเที่ยวขี่เล่นค่ะคนไปเที่ยวกันเยอะมากแล้วน้องก็ต้องให้บริการต่อเนื่องอยู่หลายชั่วโมงรับน้ำหนักเกินก็หลายครั้งลุกให้คนขี่ตลอดเวลาแล้วบางคนก็อ้วนบางคนก็ไม่ได้ขี่คนเดียวอย่างเงี้ยขึ้นกันไป2คนอย่างเงี้ยกระดูกสันหลังส่วนเอวเขาหักค่ะโดยธรรมชาติแล้วม้ามักยืนหรือเคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลาถ้าได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถยืนได้น้ำหนักตัวที่มากจะยิ่งส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้ออวัยวะภายในเนี่ยกระดูกสันหลังส่วนเอวหักเป็นอาการร้ายแรงแล้วในที่สุดตายค่ะโอ้น่าสงสารมากกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นว่ากันด้วยเรื่องของข่าวต่างประเทศข่าวนี้ไม่เกี่ยวกับสัตว์แต่หุ่นยนต์พาดหัวข่าวแล้วงงมากว่าช็อกเลยวัยรุ่นสาวที่เยอรมันเจอหุ่นยนต์ลวนลาม หามันต้องเซตโปรแกรมกันยังไงคะเนี่ยก่อเหตุนี้ได้มีเหตุเกิดเหตุเกิดเกิดเหตุนะเกิดเหตุหุ่นยนต์ลวนลามคนที่เยอรมันค่ะตำรวจเมืองโคโลนเปิดเผยผ่านแถลงการว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดหุ่นยนต์บังคับตัวหนึ่งหลังจากที่มันก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัย16หน้าร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งทางตะวันตกของประเทศก่อนเที่ยงคืนวันอาทิตย์กลางดึกเลยเจ้าหน้าที่บอกว่านอกเหนือจากการใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัยรุ่นยังมีการถ่ายทอดสดพฤติกรรมอันน่ารังเกียจก็แน่นอนคนเป็นคนบังคับเพราะเป็นหุ่นยนต์บังคับเจ้าหน้าที่บอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยสูงประมาณ120เซนตกแต่งด้วยสีแดงและทองคล้ายกับตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อดังไอออนแมนมันเคลื่อนตัวเข้าหาผู้เสียหายซึ่งกำลังอยู่กับเพื่อนแล้วใช้มือหุ่นยนต์เนี่ยนะจับบั้นท้ายของเธอทำท่าทางขยับโยกเข้าหาเด็กสาวในลักษณะสอดถึงการล่วงละเมิดทางเพศโอ้แล้วก็เลยเป็นคลิปที่ออกกันมาเอาไปแชร์กันในโลกออนไลน์นะผู้แล้วเป็นเยาวชนด้วยนะคะผู้ต้องสงสัยเป็นเยาวชนชายคนทำคนบังคับหุ่นยนต์นะคะนี่ก็เด็ก16แม่เป็นเจ้าของหุ่นยนต์ร่วมกับเพื่อนวัย19ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าถ่ายคลิปและพากย์เสียงประกอบด้วยถ้อยคำที่น่ารังเกียจโดนตำรวจจัดการเรียบร้อยบังคับหุ่นยนต์ให้ไปลวนลามหญิงวัยรุ่นคนทำก็อายุ16ไปลวนลามเด็กผู้หญิงวัยรุ่นก็อายุ16ใช้หุ่นยนต์ค่ะที่เยอรมนีตำรวจดำเนินการไปแล้วเรียบร้อยเบรกแรกของเราก็จะประมาณนี้กันก่อนนะคะยังไม่ลงหนักๆในประเด็นข่าวสารบ้านเมืองสักเท่าไหร่ส่งท้ายเบรกแรกกันซะหน่อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำเริ่มต้น100บาทผ่านแอป Exact Portal ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการดิจิทัล

0: ยิ่งขึ้นผู้ใช้บริการที่ต้องการเติมเงิน Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชัน 3.7.5 รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Exact Call Center 1543โทรได้ตลอด24ชั่วโมงจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะช่วงแรกของเราพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาอัปเดตสถานการณ์น่าสนใจคุยกันต่อช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
2: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peakยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
7: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
9: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
10: แปดนาฬิกา49นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106เช้าวันพุธ

0: 14ตุลาคม2569กลับมาขอเริ่มต้นกันด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.เปิดตัวเงินฝากเกษียณมั่งคั่ง2569 4ปีส่งเสริมการออมเงินระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุเพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินของผู้ที่เตรียมเกษียณอายุให้สามารถเกษียณอายุได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเปิดบัญชีและฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝากสูงสุดต่อรายพร้อมรับผลตอบแทนแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 1.55% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.40% ต่อปีรับดอกเบี้ยทุกเดือนและไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาระยะเวลาฝาก4ปีเปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันที่1จนถึง31ตุลาคม2569หรือธนาคารแจ้งปิดการรับฝากมาร่วมสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงกับธกส.สู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้เข้าสู่วัยเตรียมเกษียณที่ต้องการวางแผนการเงินในระยะยาวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดบัญชีได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.baac.or.th และธกส. Contact Center หมายเลขโทรศัพท์02-555-0555จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ค่ะคุณผู้ฟังก่อนจะไปข่าวสารบ้านเมืองดูเรื่องดราม่าหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่บอกว่าจริงๆก็เรื่องของเด็กแล้วกีฬาก็คือกีฬาแข่งรถก็คือกีฬาก็เป็นเรื่องของเด็กแต่ผู้ใหญ่ดราม่ากันเยอะมากแต่ที่แน่ๆหัวใจความรู้สึกของเด็กน้อยจะเป็นยังไงคนยายหนิงคนแม่ของคุณชมพู่อรยาได้ทักทายแฟนๆทางเพจ Facebook แล้วคุณแม่ก็เขียนแคปชั่นสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้นอนพักผ่อน2วันดีขึ้นแล้วค่ะส่วนสภาพจิตใจของยุก็ดีขึ้นบ้างแล้วขอบคุณทุกความเป็นห่วงในคลิปคุณยายหนิงบอกว่าเมื่อวานยายก็นอนตื่นขึ้นมากินข้าวต้มนิดนึงแล้วยายก็นอนตื่นขึ้นมาเห็นข่าวเยอะแต่ยายไม่ได้ดูรายละเอียด FC ถามเยอะนะพอยายไปไล่ดูที่ FC ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นตอนนี้ยายไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรแล้ว FC รู้ก่อนยายอีกคือแบบว่ามันมีทุกช่องทุกข่าวอธิบายครบถ้วนทุกอย่างยายไม่ต้องมาตอบให้เสียเวลานะคะเพื่อนๆก็ตามนั้นอ่านแล้วจะรู้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้น FC พายุ FC ของยายรู้หมดแล้วเพราะมีทุกแพลตฟอร์มนะน้องก็ดีขึ้นโอ้โหแต่กำลังใจส่งไปที่ IG ของคุณชมพู่แล้วก็ TikTok เยอะมากๆเป็นประเด็นที่ผู้ใหญ่หลายคนออกมาพูดค่ะกูรูรถเตือนดราม่าโกคาร์ทฝากผู้ปกครองสอนเด็กยอมรับกติกาแนะอย่าปลูกฝังอคติไม่ใช้อารมณ์ตัดสินแมเนเจอร์ออนไลน์นำเสนอประเด็นนี้นะคะจากคุณพัฒนเดชอาสาสรรพกิจผู้คร่ำวอดในวงการยานยนต์ย้อนประสบการณ์คลุกคลีการแข่งขันโกคาร์ทตั้งแต่ปี2519ชี้ว่าการประท้วงด้านเทคนิคมีเกณฑ์วัดชัดเจนฝากผู้ปกครองสอนเด็กยอมรับกติกาเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจค่ะคุณพัฒนเดชอาสาสรรพกิจนะคะแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยประสบการณ์ว่าอยู่ในวงการโกคาร์ทตั้งแต่ปี19ในยุคนั้นมีบุคคลที่ต่อมากลายเป็นคนดังในสังคมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากคุณพัฒนเดชนะได้โพสต์นะบอกว่าการประท้วงในการแข่งขันต้องพิจารณาตามกติกาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและสเปคของรถสามารถตรวจสอบวัดผลได้เช่นขนาดกระบอกสูบหรือความกว้างของตัวรถหากเกินกว่าข้อกำหนดแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าไม่เป็นไปตามกติกาขณะที่การประท้วงเรื่องพฤติกรรมการขับขี่เช่นการขับที่อาจเป็นอันตรายต่อคู่แข่งหรือการเบียดแย่งไลน์ในโค้งจำเป็นต้องอาศัยหลักฐานและภาพประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบคุณพัฒนเดชโพสต์บอกว่าบทบาทของผู้ปกครองในการอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าการแข่งขันกีฬาทุกชนิดต้องอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันหากผลการประท้วงเป็นไปตามข้อกล่าวหาผู้ถูกประท้วงก็ควรกลับไปทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองแต่หากการประท้วงถูกยกผู้ประท้วงก็ต้องเรียนรู้และพิจารณาว่าการประท้วงของตนมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ คุณพัฒนเดชยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับหลานชายลงแข่งกอล์ฟในรุ่นอายุ6ขวบเคยทำผิดกติกาโดยไม่รู้ตัวก่อนถูกประท้วงในภายหลังจนส่งผลต่ออันดับการแข่งขันเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าตัวสอนหลานว่าการเป็นนักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือเท่านั้นแต่ยังต้องศึกษากฎกติกาให้แม่นยำเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลต่อการแข่งขันแล้วก็ฝากถึงกรรมการผู้ทำหน้าที่ตัดสินให้ยึดกติกาและหลักฐานเป็นสำคัญไม่หวั่นไหวต่อกระแสสังคมหรือคำวิจารณ์ที่ปราศจากข้อเท็จจริงเตือนผู้ติดตามการแข่งขันด้วยว่าถ้ายังไม่เข้าใจกติกาหรือไม่ทราบที่มาที่ไปของเหตุการณ์ควรใช้วิจารณญาณก่อนแสดงความคิดเห็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการโกคาร์ทนะคะแสดงความคิดเห็นคุณพัฒนเดชอาสาสัพพกิจไปกันต่อที่ยังอยู่ที่เรื่องนี้นะคะสมาคมแต่งรถจากเพจสมาคมแต่งรถได้โพสต์ข้อความกรณีช่างยาเจ้าของอู่แต่งรถชื่อดังซึ่งอยู่ในทีมดูแลรถแข่งของน้องแมคลาเรนออกมาไลฟ์เรื่องการใช้เสื้อสูบต่างรุ่นกันทำให้เกิดการประท้วงทางเพจบอกว่าเรื่องโกคาร์ทสรุปจากช่างยาคือทีมช่างเอาเสื้อสูบรุ่นเก่าปี2014มาใส่แต่อีก19ทีมใช้เสื้อสูบเดิมปี2026เลยมีการประท้วงก่อนทางเพจจะโพสต์ภาพลักษณะเสื้อสูบของปี2014และ2026มาเทียบให้ดูพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเสื้อสูบเครื่องยนต์ IAME ของรถโกคาร์ทงานนี้มีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแล้วก็หลากหลายมุมมองอีกด้วยพวกคนที่รู้เรื่องเครื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแสดงความคิดเห็นกันอีกเยอะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเอาจริงๆเนี่ยเรื่องหัวจิตหัวใจของเด็กทั้งสองฝ่ายแหละนะน้องๆพายุด้วยแล้วก็ลูกของอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็เด็กทั้งคู่นะคะกับกระแสสังคมที่ถาโถมตอนนี้ก็น่าเห็นใจในมุมของเด็กนะพูดเฉพาะในมุมของเด็กไปกันต่อกับที่เรื่องอื่นกันบ้างกลับมาที่เรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่าเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของตำรวจผบ.ชน.เซ็นคำสั่งห้ามตำรวจยุ่งเกี่ยวบ่อนพนันสถานบริการคาดโทษวินัยและอาญาผบ.ชน.ค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมมีบันทึกข้อความด่วนที่สุดเลยเรื่องกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบายมุขให้ทุกหน่วยปฏิบัติเรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขจึงมีหนังสือด่วนที่สุดกำชับการปฏิบัติหน้าที่มาตรการกวดขันสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการโดยเคร่งครัดผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องกำชับกวดขันควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบายมุขให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการให้ดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมแหล่งอบายมุขอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันกวดขันตรวจตราสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะนี้ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติการไปเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจหรือเรียกรับผลประโยชน์จากการลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายหรือจากสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและอบายมุขทุกประเภทนี่สั่งผบ.ชน.แต่เอาจริงๆมันก็คือเป็นประเด็นที่ตำรวจทุกนายต้องไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่นี่ผบ.ชน.มีคำสั่งด่วนที่สุดให้ปฏิบัติการกันอย่างเคร่งครัดเลยห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสถานบริการห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกอย่างเพราะตำรวจคือใครผู้พิทักษ์สันติให้กับราษฎรนั่นเองจริงไม่ต้องมีคำสั่งก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะวินยงวินัยอีกนะบ่อนพนันสถานบริการห้ามยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดนะคาดโทษโดนแน่ทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาอีกด้วยช่วงที่2ของเราประมาณนี้กันก่อนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเราพักสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าเรานัดหมายคุยเอาไว้เรียบร้อยกับทีมประกันสังคมก้าวหน้า77นโยบาย7วันทำอะไร1ปีทำอะไร2ปีทำอะไรคุยกันช่วงต่อไปของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี้ สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

ำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 ถึง 4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เอา้านี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันพุธ14ตุลาคม2569อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปเนาะเรานัดหมายเอาไว้ละแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ยังไม่รับโทรศัพท์นะคะนัดหมายเอาไว้กับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมธรรมบุตรสดีจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้งมาแบบถล่มทลายนะภายหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดที่15เลือกกันไปเมื่อวันอาทิตย์11ตุลาคมนะคะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ภายหลังมีการแก้พ.ร.บ.ประกันสังคมพุทธศักราช2533กำหนดให้มีผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายละ7นะคะแล้วก็ทั้งหมดจะเป็น21นะฝ่ายผู้ประกันตน7ฝ่ายนายจ้าง7แล้วก็โดยตำแหน่งพวกรัฐมนตรีปลัดอะไรทำนองนั้นอีกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากแดชบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมนะก็แน่นอนว่าเป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะส่งผู้สมัครทั้งฝ่ายผู้ประกันตน7คนฝ่ายนายจ้าง7คนมีคะแนนอยู่ใน7อันดับแรกของทั้ง2ฝ่ายฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคะแนนสูงสุดเลยหมายเลข42นายธนพงษ์เชื้อเมืองพานตามมาด้วยนางสาวนาริฐาโพไคอนันต์รองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมธรรมบุตรสดีนะคะนายเลิงฤทธิ์ละอองกิจนายปรารถนาโพดีนางสาวพรทิพย์ม่วงใหญ่นางลักษมีสุวรรณภักดีนะนี่คือฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ7คนผู้สมัครฝ่ายนายจ้างก็เป็นจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งหมดนะคะนางสาวสรารินเรืองปัญญาวุฒินะนายรัตนสิทธิ์สุภาพรนายกฤษดาอาทิตย์จินตกานนท์นายกฤตวิทย์หลิมเทพาทิพย์นางสุโขทัยหัตถรัตน์นายอดิศรเกิดมงคลนางสาวพัทรานิตศรีจันดอนนะคะซึ่งเป็นการนับคะแนนกันออกมาเรียบร้อยด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวจีรภาบุญรัตน์บอกว่าหลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะเลือกตั้งแล้วผู้ที่ประสงค์คัดค้านผลการเลือกตั้งต้องยื่นคำคัดค้านภายใน7วันโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาคำคัดค้านภายใน30วันหากไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาได้อีก30วันตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าสำนักงานประกันสังคมจะเร่งตรวจสอบและรับรองผลการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในสิ้นปีนี้แม้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้การดำเนินการใช้เวลานานกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ70วันในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีความตั้งใจอย่างยิ่งในการนำเสนอนโยบายของผู้ประกันตนและนายจ้างมีการประกาศนโยบายหลักเยอะมากนะ77นโยบายเริ่มตั้งแต่7วันแรกของการเข้ารับตำแหน่งในฐานะบอร์ดประกันสังคมไปจนถึง1ปีแรก2ปีจะทำอะไรบ้างรวม77นโยบายต้องทำให้ได้ใน2ปีหากมี14เสียงในบอร์ดประกันสังคมจะสามารถทำอะไรได้บ้าง77ข้อเสนอของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเพื่อยกระดับสวัสดิการปฏิรูปโครงสร้างและล้างบางการทุจริตเขาก็จะแบ่งตามกรอบเวลาที่เสนอให้ดำเนินการนะก็จะมีทั้งภายใน7วันภายใน1ปีแล้วก็ภายใน2ปีอีกด้วยสายมาพร้อมแล้วนะคะไปที่สายรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรสดีจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะอาจารย์สัทธรัมคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับผม
8: สวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนจะไปเรื่องนโยบายเป็นยังไงกันบ้างเกินคาดหรือประมาณที่คาดเลยคนออกมามหาศาลมากมากกว่าเดิม 500-700% เลยคนมาใช้สิทธิ
9: ์ครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าผมเรียกว่าตื่นตันใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับการที่มีประชาชนสนใจเรื่องนี้มากมายขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองด้านสวัสดิการครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะครับ
8: ค่ะก็แปลกใจไหมก็ถือว่าแปลกใจไหมคะอาจารย์คนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วตั้ง 500-700% แบบนี
9: ้ก็ต้องเรียนว่าผมตื่นเต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลกใจเพราะด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ากระแสความสนใจของคนต่อประกันสังคมเนี่ยมันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือถ้าเทียบในช่วง2ปีที่ผ่านมาคนเห็นว่าประกันสังคมมันเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของเรานะมันเป็นนโยบายที่จับต้องได้จริงแล้วก็สิ่งที่ไม่โปร่งใสต่างๆความผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการลงทุนอะไรต่างๆถ้าเราแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะวนกลับมาสู่สวัสดิการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าด้านหนึ่งประชาชนก็สัมผัสได้ก็เลยทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายต่อผู้คนมากที่สุดครั้งหนึ่งครับ
8: แล้วกับเสียงที่เราได้มาฝ่ายผู้ประกันตนได้ไป7-8 แสนเนาะแล้วก็ฝ่ายนายจ้างก็คะแนนเยอะมากเลยหลายหมื่นเลยเป็นยังไงบ้างคะกับคะแนนที่ได้มา
9: ก็คือที่จริงแล้วถ้าเราเทียบนะครับในปี66เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์ 150,000 คนเป็นของเรา 70,000
8: ค
9: นแล้วก็ที่เหลือทีมอันดับ2ก็ได้ประมาณ 10,000 กว่าเสียงนะครับก็ตอนนั้นเยอะกว่ากันประมาณ7เท่าตอนนี้ก็เยอะกว่ากันหลาย10เท่าด้านหนึ่งคือผมคิดว่าก็มาจากการที่ประชาชนนะครับก็เห็นผลงานด้านหนึ่งของทีมประกันสังคมก้าวหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้คนก็มองว่าในปีนี้นี่แหละนะครับเราต้องการปราการสุดท้ายของการปฏิรูปนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากเลยนะครับเพื่อปรารถนาการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากย้ำถึงความเป็น active citizen นะครับการเป็นพลเมืองที่พยายามครับผมต้องบอกเป็นการเลือกตั้งที่ซับซ้อนแล้วก็ยากกว่าการเลือกตั้งโดยทั่วไปมากนักเลยไม่ว่าจะเป็นการจำตัวเลขการเขียนตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความตื่นตัวของคนจริงๆเลยครับผม
8: ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างละ7คนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างได้มาแบบนี้แต่ก็แน่นอนว่าเรายังวางใจหรือมั่นใจไม่ได้ทั้ง 100% เพราะอาจจะมีการคัดค้านเกิดขึ้น
9: ก็ผมคิดว่ามาถึงในระดับนี้นะครับคือคนร้านเสียงเนาะนะครับแล้วก็ผมต้องบอกว่าในที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำหมายถึงว่าฝ่ายที่ต้องการที่จะกีดขวางเราเนี่ยก็ทำไปหมดละนะครับมีความพยายามตั้งแต่การจะเปลี่ยนระเบียบเลือกตั้งถ้าคุณโอ๊คจำได้เนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยที่จะไปเสนอในกมธ.สว.นะครับว่าสำนักงานร่างมาเพื่อที่ว่าจะ จะเปลี่ยนจาก1เลือก7ให้เหลือ1เลือก1ไปหลายที่ประกันสังคมก้าวหน้ากำหนดคุณสมบัติอะไรต่างๆให้ซับซ้อนแต่ว่าระเบียบตัวนั้นน่ะตกไปแล้วเพราะว่าการคัดค้านของประชาชนในกระบวนขั้นตอนประชาพิจารณ
8: ์
9: ด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วประกาศเลือกตั้งมาอยู่ๆก็มีการเลื่อนมีการชะลอนะครับมีการเลื่อนมีการชะลอเราก็ไปฟ้องศาลฟ้องศาลปกครองนะครับว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบจนได้กลับมาเลือกตั้งแล้วก็ขนาดคุณชลิตรัฐปานะผู้สมัครของเราโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับเพราะเป็นข้อวินิจฉัยว่าส่งม.39เนี่ยมันมีรอยต่อเป็นหลักชั่วโมงที่ห่างจากม.33นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขที่คุณก็ทำไปหมดแล้วตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตัวอะไรต่างๆไปครบหมดแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เดินหน้าก็อยากให้สำนักงานเดินหน้าเราก็ต้องการการปฏิรูปท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็ต้องการทำให้ประกันสังคมดีขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็ข้าราชการอะไรต่างๆท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านเลขาธิการนะครับก็คงอยากให้ประกันสังคมดีขึ้นเช่นเดียวกัน
8: ค่ะประกันสังพัดหัวข่าวบอกประกันสังคมก้าวหน้าชนะเลือกตั้งบอร์ดล้นหลามผู้ประกันตนรอเห็นเปลี่ยนแปลงอยากให้พูดให้ฟังหน่อยค่ะ1ภายใน7วันหลังเข้ามาเริ่มต้นทำงานทำอะไร1ปีทำอะไร2ปีทำอะไรบ้างคะอาจารย
9: ์ครับผมคิดว่าตัว7วันเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราทำไว้แล้วหรือว่ามีต้นเรื่องอยู่แล้วที่สามารถทำได้ในอำนาจบอร์ดก็คือการเปิดเผยการประชุมเนา
8: ะ
9: การเปิดเผยการประชุมคือมติการประชุมเปิดเผยการไลฟ์การดึงให้คนมีส่วนร่วมเนี่ยส่วนนี้สามารถทำได้นะครับการไลฟ์การประชุมอะไรต่างๆสามารถทำได้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเนาะการประชุมบอร์ดของสปสช.เนี่ย30 บาทก็มีการเปิดเผยให้คนเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ซูมเข้าไปฟังด้วยได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของการเปิดเผยการประชุมรวมถึงการตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งที่อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องทุจริตที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และธรรมาภิบาลก็จะสามารถมีกระบวนการเข้าสู่การตรวจสอบได้ทันทีนะครับขณะเดียวกันในช่วง1ปีเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องการขยายสิทธิประโยชน์นะครับในส่วนที่ในส่วนที่ได้มีการ implement ไว้แล้วหรืออยู่ในโครงสร้างเดิมเช่นเรื่องเงินเด็กเน
8: า
9: ะนะครับเราเห็นเรื่องเงินเด็กเรื่องเงินเด็กเนี่ยก็เป็นส่วนที่มันมีการปรับเพดานค่าจ้างไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะขยายฐานเงินเด็กได้ครับ
8: มีเสียงน้องเด็กอยู่แถวนั้น
9: ใช่ครับอันนี้เป็นตัวฐานโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนะครับขณะเดียวกันใน2ปีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมทั้งระบบนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องบำนาญที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะครับก็อันนี้ก็ต้องดูกันคือแต่ในตัวไทม์ไลน์ที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยเราสามารถเราพิจารณาแล้วตามโครงสร้างที่เราเห็นมาในตลอด2ปีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูด77นโยบายอยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้หมดเลยถ้าเรามีบอร์ดที่สามารถผลักดันเรื่องนี้ได้เป็นเห็นว่าก็จริงๆเป็นเรื่องพื้น
8: ๆ
9: ที่มันควรจะทำตั้งนานแล้วนะครับ
8: ค่ะภายใน1ปีใน7วันที่จะทำเนี่ย13นโยบายแต่ไปใน1ปีเนี่ยโอ้30 40นโยบายเหมือนกันเนาะ
9: ครับ
8: ก็คิดว่าจะทำน่าจะทำได้ทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่จะยากมากเกินกว่าที่จะทำได้ถ้าตั้งใจจะทำทำอยู่แล้ว
9: ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีนโยบายแคมเปญอยู่14นโยบายนะครับอยู่14นโยบายมีส่วนที่เราทำสำเร็จเนี่ยประมาณ10นโยบายนะครับขนาดอันนี้เป็น6เสียงนะเราสามารถทำได้10นโยบายแล้วก็มีส่วนที่เราไม่ได้แคมเปญแต่ว่าเราสามารถทำได
8: ้
9: ก็เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ20กว่านโยบายนะครับอย่างเช่นเรื่องพอการเปิดเผยโปร่งใสการเอาข้อมูลการเอา TOR มาเปิดเผยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้านหนึ่งก็คือมันทำให้เราโครงการเสี่ยงทุจริตเนี่ยปี67เนี่ยมีประมาณ 11% นะครับแต่ว่าพอเราเปิดเผยโปร่งใสอะไรต่างๆเนี่ยพอปี68โครงการเสี่ยงทุจริตของประกันสังคมเหลือเพียงแค่ 1.5% อันเนี้ยก็ ในปี66เราไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่าการกระทำการทำงานของเราเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องนี้โดยปริยายครับ
8: นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการทำหน้าที่ของเราตรงนี้ต่อไปสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะพูดอะไรไปถึงบอกไปถึงผู้ประกันตนทั้งหลายเอาไม่ว่าจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราก็ตามแหละแต่ว่าเราได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้กันแล้วอาจารย์สื่อสารอะไรถึงพี่น้องผู้ประกันตนซะหน่อยค่ะ
9: ผมก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สะท้อนความเป็นตัวแทนที่สูงมากนะครับเราเดินทางหาเสียงทั่วประเทศเนี่ยจริงๆก็มีพี่น้องที่เป็นสมาชิกสหภาพของคุณพนัสเนาะเขาก็ออกมาเขาบอกว่าเขาจะเลือกเรานะครับเขาจะเลือกเราเราเห็นคนที่ในทางการเมืองดูเป็นคนอนุรักษ์นิยมเขาก็บอกว่าเขาจะเลือกเรานะครับเราไปเชียงใหม่ไปทางใต้ไปภาคอีสานเนี่ยเราเห็นว่าคนหลากหลายพื้นที่นะครับที่อาจจะมีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องอื่นหลายเรื่องเลยแต่ว่าในเรื่องประกันสังคมเขาเห็นพ้องต้องกันว่าเขาปรารถนาสวัสดิการที่ดีกว่านี้ปรารถนาองค์กรที่มีความโปร่งใสมากกว่านี
8: ้
9: นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากย้ำให้เห็นภาพถึงการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ว่าประกันสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉดสีขนาดนั้นนะครับเรื่องสวัสดิการมันเป็นเรื่องทั่วไปของทุกคนคุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมคุณจะเป็นคนเหนือคนใต้คนหนุ่มคนสาวคนสูงวัยนี่คือสิ่งที่เราก็ควรจะได้ประโยชน์จากประกันสังคมเท่านั้นก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันซัพพอร์ตการปฏิรูปกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็น2ปีที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับ
8: ค่ะเราไม่กดดันมากเกินไปจากผู้ประกันตนที่คาดหวังกับเราไว้ต้องพูดตรงๆว่าคาดหวังกับเราสูงมากถึงออกมาเลือกกันแบบถล่มทลายแบบนี
9: ้อ๋อครับผมว่าเป็นความกดดันที่มีความสุขนะครับความกดดันที่มีความสุขในลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับเวลาที่เราพูดถึงผู้จัดการทีมที่มีนักเตะเก่งๆอยู่เยอะแต่ไม่รู้ว่าจะให้ใครลงดีนะครับนี่ก็เป็นสภาพที่ดีคือเรามีแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนมากมายมหาศาลซึ่งเราก็มีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วเนาะเรามีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้เป็นภาพใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าครั้งที่แล้วเราก็เปลี่ยนจากระบบสรรหาสู่ระบบที่มีคนมาเลือกหลักหมื่นหลักแสนคน
8: อ
9: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเราพอมีภูมิต้านทานด้านนี้มีประสบการณ์ด้านนี
8: ้
9: แล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับ
8: อ้าวละค่ะได้ติดตามกันต่อเนื่องไปขอบคุณมากสำหรับวันนี้อาจารย์สัทธารัมนะคะขอบคุณค่ะ
9: ครับขอบคุณครับ
8: สว
9: ั
8: สดีค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมธรรมบุตรศรีจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าคนเลือกเยอะขนาดนี้กดดันไหมก็เป็นการกดดันที่มีความสุขแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ทั้ง77ข้อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเริ่มต้นทำงานเมื่อไรปุ๊บก็7วันแรกทำอะไรได้บ้างหลังจากนั้นภายใน1ปีจะทำอะไรได้อีกบ้างภายใน2ปีจะทำอะไรได้อีกบ้างนะคะสำหรับชาวผู้ประกันตนทั้งหลายติดตามกันไปเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าอัปเดตหลากหลายประเด็นข่าวค่ะรวมไปถึงการประชุมเวทีสำคัญระดับโลกที่ไทยเราเป็นเจ้าของบ้านได้มาดูสรุปกันสักนิดหนึ่งในช่วงหน้าด้วยนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
1: ้เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
8: 9นาฬิกา26นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันพุธ14ตุลาคม2569เดือนตุลาคมนี้คือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 The 2026Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เปิดฉากอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่12ประชุมต่อเนื่องกันจนถึง18ตุลาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากภาคไทยภาคทอภาคพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงตกแต่งห้องประชุมสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand facebook.com/am2026thailand IMF กับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569การเป็นเจ้าภาพที่ดีคนไทยทุกคนคุณมีความหมายต่อประเทศไทยคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นแค่คนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งคุณโนเนมคุณแค่คนทำมาหากินฉันไม่เกี่ยวหรอกคุณเกี่ยวข่าวออกมาแล้วจ้ะในโซเชียลตุกตุกคันหนึ่งไปไหนไม่รู้แล้วไปรับคนที่คาดว่าเป็นหนึ่งในบุคคลหนึ่งใน 16,000 คนน่ะที่มาร่วมการประชุมเนี่ยไปเรียกเก็บเงินเขา2,000 บาทเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยมันเป็นชื่อเสียงประเทศชาติชื่อเสียของประเทศชาติ คุณอย่าไปคิดว่าคุณก็แค่คนทำมาหากินคุณอยากจะโกงราคาคุณแค่คนเดียวประเทศไทยมันจะเสียหายเลยนักหนามันเสียหายค่ะแล้วพอโซเชียลเขาเอามาลงกันแบบนี้คุณเห็นไหมแล้วโซเชียลมันไม่ได้อยู่ในเฉพาะประเทศไทยมันเสียชื่อเสียงประเทศชาติเราต้องร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีไม่ว่าจากการประชุมในครั้งนี้หรือกับทุกๆคนทั้งคนต่างชาติทุกคนที่อยู่ในไทยและในคนไทยด้วยกันเองการโกงอ่ะคุณมันไม่มีความดีอยู่แล้วล่ะขึ้นชื่อว่าโกงขึ้นชื่อว่าโกงอ่ะมันก็เป็นทิ้งสิ่งที่แย่อยู่แล้วนะฝากเอาไว้ด้วย IMF ชี้ AI หนุนเศรษฐกิจนางสิวนาเทนเรโรเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีของกลุ่มธนาคารโลกและ IMF ครั้งที่81ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยบอกว่าเศรษฐกิจโลกยังคงมีความสามารถในการรองรับแรงกระแทกจากอุปสรรคแต่ก็เผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจมากกว่าในด้านบวกคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.1% ในปี69ซึ่งลดลง 0.4% จากปี68คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตขึ้น 3.4% ในปี70นางสิวนาบอกว่า IMF ประเมินว่าการค้าโลกช่วงปี66ถึง68ขยายตัวสะสม 8.3% การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคือปีนี้ที่คุยกันเนี่ยโฟกัสไปที่ AI เยอะมากจะเติบโตถึง 29% หากไม่รวมการค้าสินค้ากลุ่มนี้การค้าโลกจะขยายตัวเพียง 4.6% แต่พอไปรวมกันถึงสินค้า AI โตถึง 29% ค่ะการค้าโลกในช่วงปี 66 ถึง 68 ที่ผ่านมาสะท้อนอะไรสะท้อนบทบาทของ AI ที่มีต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกชัดเจน IMFวิเคราะห์สถานการณ์จำลองเกี่ยวกับ AI ไว้หลายกรณีตั้งแต่การเติบโตที่สร้างผลิตภาพได้จริงช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยไม่เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อมากนักไปจนถึงกรณีที่การลงทุนยังขยายตัวแต่ผลิตภาพไม่เพิ่มตามคาดอาจทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ไม่มากเท่าที่หวังเผชิญเงินเฟ้อสูงขึ้นกรณีอีกกรณีคือการปรับลดความคาดหวังต่อผลกำไรจาก AI จนทำให้ความต้องการในระบบเศรษฐกิจลดลงทีนี้ก็พูดถึงไทยประเทศไทยค่ะ IMF คาดการเศรษฐกิจขยายตัว 2.1% ทั้งในปี69และปี70หลังประเมินว่าไทยจะพ้นจากภาวะเงินฝืดที่เผชิญในปี68คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.1% ในปีนี้69ก่อนลดลงเหลือ 1.7% ในปี70รายงานจาก IMF บอกว่าแม้ไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกแต่ก็ยังได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสการเติบโตของ AIในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียรวมถึงไทยในระดับหนึ่งแรงส่งดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะปลอดภัยจากความเสี่ยงเพราะการขยายตัวของ AI ยังกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศบางธุรกิจและบริษัทขนาดใหญ่ถ้าตลาดปรับลดการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน AI อาจนำไปสู่การปรับฐานของราคาสินทรัพย์และลดความต้องการลงทุนไหนจะการคุกคามภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อีกก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินนี่ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องออกมาจากที่ประชุม IMF World Bank ในเวทีนี้คุณกรไปร่วมถกด้วยนะที่ศูนย์เศรษฐกิจในคุณกรจาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมถก World Bank สินทรัพย์ดิจิตอลไทยนะก็ชี้เลยว่าไทยมีศักยภาพสูงก้าวสู่ศูนย์กลางการเงินดิจิตอลภูมิภาคได้คุณกรนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลระดับสากลเหมือนกันระดับสากลเหมือนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาที่เรื่องสตง.ค่ะสตง.งัดเอกสารโต้กลับตรวจใช้งบไทย PBS ตั้งแต่ก่อนร่อนหนังสือขอให้กำกับปมนำเสนอข่าวตึก ถล่มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เปิดเอกสารโต้กลับไทย PBS บอกว่าเริ่มตรวจสอบการใช้งบไทย PBS ก่อนที่จะมีการทำหนังสือถึงไทย PBS ขอให้กำกับดูแลการนำเสนอข่าวตึกสตง.ถล่มโดยตั้งคณะทำงานตรวจค่าจ้างผลิตรายการและค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญตั้งแต่26มกราคม69ขณะที่หนังสือที่ให้ไทย PBS ขอให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในสังกัดกรณีนำเสนอข่าวอาคารสตง.แห่งใหม่ถล่มลงวันที่27มีนาคม69สตง.เผยแพร่รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์ของไทย PBS กรณีการจ้างผลิตรายการการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระบุว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้แต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งสตง.ลงวันที่26มกราคม69เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจดำเนินการหรือปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ประเด็นตรวจสอบแบ่งเป็น2เรื่องได้แก่การใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการว่าเป็นไปตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ2560หรือไม่และการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญหรือบุคคลภายนอกว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบด้านการเงินของไทย PBS หรือไม่รวมทั้งตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ส่วนเอกสารสตง.ลงวันที่27มีนาคม69เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในสังกัดส่งถึงประธานกรรมการบริหารไทย PBS หลังรายการตรงประเด็นออกอากาศผ่าน Facebook Live และ YouTube Live 24กุมภาพันธ์69นำเสนอข่าวย้อนเหตุการณ์ใกล้ครบรอบ1ปีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่พังถล่มสตง.มองว่าผู้สื่อข่าวตั้งคำถามในลักษณะอาจชี้นำสังคมรายงานข่าวแจ้งว่าเหตุการณ์ตึกสตง.แห่งใหม่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น28มีนา68โอ้ดุเด็ดเผ็ดมันนะคะสตง.งัดเอกสารโต้กลับตรวจใช้งบไทย PBS ตั้งแต่ก่อนจะร่อนหนังสือขอให้กำกับปมนำเสนอข่าวตึกถล่มสตง.และไทย PBS ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าดูน้ำท่วมหน่อยเห็นว่าน้ำท่วมที่องคลักษ์นครนายกยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะไปถึงไหนอย่างไรกันบ้างแล้วกลับมาตามความคืบหน้ากันหน่อยช่วงหน้าแล้วก็อัปเดตข่าวอื่นๆคุยกันต่อเนื่องคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักกันอีกสักครู่เดียวอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงค่ะ
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
14: ้กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
17: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
16: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
17: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
16: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
17: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
16: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
8: 9:39 ค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เราดูสถานการณ์ที่องคลักษณ์นครนายกกันหน่อยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยวันนี้วันที่14เมื่อวันจันทร์12เนี่ยค่ะตรงประตูระบายน้ำคลอง12ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีปทุมธานีมีกลุ่มชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์นครนายก500กว่าคนรวมตัวกันเรียกร้องให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหน่อยน้ำท่วมมา20วันแล้วตอนนี้ในพื้นที่ของโดยเฉพาะตำบลองครักษ์นครนายกเป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะคะไปที่สายคุณกอบลาบดาวแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์นครนายกค่ะคุณกอบลาบคะสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
8: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ตำบลองครักษ์นครนายกเป็นยังไงบ้างคะ
18: ครับตอนนี้ที่ตำบลองครักษ์เรายังไม่พ้นวิกฤตน้ำท่วมครับเพราะว่ารับน้ำจากทางประจีนที่กำลังจะระบายมาหาเราอยู
8: ่ค่ะ
18: โดยเฉพาะตำบลองครักษ์ที่ติดแม่น้ำคือหมู่3ยังสาหัสอยู่ครับ
8: โอ้สาหัสที่ว่านี่คือเป็นยังไงบ้างคะ
18: ตอนนี้ก็ยังน้ำยังทรงอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าจากบ้านในทุนสูงก็ยังไม่พ้นวิกฤตครับ
8: อุ้ย2เมตรกว่า คือบ้านที่เป็นใต้ถุนก็คือน้ำนี่ขึ้นไปแตะตัวบ้านที่อยู่ข้างบนเลยอ่ะ
18: ใช่ครับใช่คร
8: ับ โอ้เป็นมากี่วันแล้วคะเนี่ย
18: ตอนนี้หมู่3มาโดนมาตั้งแต่แรกๆก็อยู่ริมแม่น้ำนครนายกโดนเป็นหมู่แรกๆของตำบลครับ
8: ค่ะ
18: ประมาณเดือนกว่าแล้วหมู่3โดนมาเดือนกว่าแล้วครับ
8: เดือนกว่าแล้วตั้งแต่ต้นกันยาเลย
18: ครับถูกต้องครับ
8: โอ้เป็นแบบนี้มาเป็นประจำทุกปีไหมคะท่วมซ้ำซากไหมคะหรือปีนี้เยอะกว่าทุกปี
18: หมู่3นี่จะท่วมซ้ำซากครับเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำ
8: ค่ะ
18: แม่น้ำคอนยก
8: ค่ะ
18: แต่หมู่อื่นเนี่ยก็ยังถ้าเจอวิกฤตหนักอย่างเงี้ยก็จะโดนทั้งตำบล
8: อ
18: ย่างปี54เนี่ยโดนทั้งตำบลเช่นกันครับ
8: ค่ะแล้วปีน
18: ี้ปีนี้ผมดูสถานการณ์จากบ้านผมที่ท่วมเยอะกว่าปี54ครับ
8: ค่ะอ๋อเยอะกว่าปี54อีก
18: ครับ
8: ครับ
18: ตอนนี้ชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ประมาณ1,400ถึง5-600หลังคาเรือนครับ
8: โอ้โหเยอะมากทั้งท่วมซ้ำซากแล้วก็ที่มากกว่าปี54บางหลังที่ไม่ท่วมปีนี้ก็ท่วม
18: ครับ
8: โอ้แล้วก็ระดับน้ำสูงสุดคือโดยประมาณ2เมตรเลย
18: ครับ
8: ผมแล้วชาวบ้านอยู่กันยังไงอะคะใช้ชีวิตกันยังไง
18: ก็บางส่วนเนี่ยก็ต้องอย่างหมู่3เนี่ยเขาค่อนข้างจะชินในการใช้เรือ ทุกหลังคาเรือนจะมีเรือประจำแล้วก็ส่วนเป็นบางส่วนที่ผมซื้อไปให้เพิ่มเติมในงบประมาณปีนี้ก็ประมาณ75ลำที่ไปแจกจ่ายทั้งตำบลครับให้แบ่งบ่ายกันใช้อาจจะอยู่ที่ติดกัน 2-3 หลังคาเรือนก็ใช้ร่วมกัน
8: ค่ะ
18: ซึ่งงบประมาณก็จะไม่ได้มากนักในการที่จะไปดูแลตรงนี
8: ้
18: พอล่าสุดก็งบประมาณหมดผมก็เที่ยวหากับนักธุรกิจที่อยู่ในตำบลช่วยเหลือซื้อโฟมไปแจกจ่ายอีกส่วนหนึ่งครับ
8: โอ้เราขอทางจังหวัดหรือที่กรุงเทพทางมหาดไทยหรือขอความช่วยเหลือให้มาดูแลกันยังไงบ้างไหมคะ
18: ส่วนตรงนี้ผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือไปเลยครับเพราะว่าบางครั้งยื่นมือเข้าไปขอความช่วยเหลือก็ไม่ทันการครับทางกระทรวงมหาดไทยทางจังหวัดก็ไม่มีมาช่วยเหลือเลยครับต้องพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ครับ
8: เอาแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอะคะหรือก็ตามสถานการณ์กันไป
18: กับก็ต้องแหละวิงวอนผ่านสื่อให้ผมด้วยว่าบางครั้งตำบลนครักเนี่ยเหมือนลูกไม่น้อยขออะไรไปก็แทบจะไม่ได้ทั่วถึงเท่าไหร่ครับ
8: เราขออะไรไปบ้างอะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการดูแล
18: ยังขอพวกเรือไปจังหวัดก็ไม่ได้ตอบสนองมาเท่าไหร
8: ่มีเหตุผลไหมคะทางจังหวัดเขามีเหตุผลไหม
18: ทางจังหวัดทางปปก็ว่าได้มีงบประมาณมาน้อยต้องแจกจ่ายทั้ง4อำเภอกันแล้วก็เห็นใจเขาครับครับก็มันตัวนี้ก็เข้าใจกันเพราะว่าจังหวัดคอนยกโดนทั้ง4อำเภอเช่นกันครับ
8: ค่ะ ชาวบ้านว่ายังไงบ้างคือจะบอกว่าท่วมซ้ำซากมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกปีแต่มันก็ไม่ไหวเนาะจะมาน้ำท่วมบ้านแบบนี้ทุกปีใช้เรือ
18: แต่บางในบางครั้งเนี่ยมันผมไ

0: ็ยังทางคลอง12ก็ยังช่วยระบายอยู่ครับก็ถือว่าอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้ผมดูแล้วยังลงไปสักได้เซน2เซนอยู่ครับ
1: โอ้ลงน้อยมากเนาะเซน2
0: น้อยมากถ้าลงเซน2เซนเนี่ยผมว่าชาวตำบลหนองคลักอำเภอคลักทั้ง11ตำบลเนี่ยผมว่ายังสาหัสอยู่เป็นเดือน
1: เห็นบอกว่าที่ชาวบ้านไปร้องกันอย่างที่คุณกอบลาบบอกด้วยนะคะว่าอยากจะให้กรมชลเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง12แต่เจ้าหน้าที่บอกเปิดไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักเข้ามา
0: ครับทางผมคิดว่าทางนู้นเนี่ยเขากลัวน้ำเข้ากรุงเทพซะมากกว่
1: า
0: เข้ามาทางลังสิตซะมากกว่าทีนี้ทางผมที่ไปกันเนี่ยก็อยากให้พร่องน้ำแบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องช่วยกันสัก5เซน10เซนวันนิดหน่อยก็ผมคิดว่าโอเคนะ
1: ค
0: ่ะเท่าที่ดูจากไปคอย2กันแล้วที่เขาช่วยเนี่ยผมว่าน้ำมันยงผมคิดว่าได้ผลนะน้ำมันลงอยู
1: ่ค่ะน้ำลงอยู่คือไม่ได้เราก็ไม่ได้จะให้ปล่อยออกมาทั้งหมดจนทะลักมาท่วมกรุงเทพหรอกแต่แบ่งปันการระบายสักหน่อย
0: คือช่วยกันครับ
1: ใช่มั้ยให้แบ่งปัน
0: ครับคือตอนนี้ชาวบ้านก็เรียกร้องเรื่องน้ำเน่าเสียแล้ว
1: เพราะมันเป็น
0: ผมก็รับหูโทรศัพท์ไม่หวัดไม่ไหวอยู่
1: เรา
0: ช่วยให้น้ำระบายเนี่ยผมคิดว่าน้ำเน่าเนี่ยคงจะช่วยได้บ้าง
1: ค่ะแล้วเราตัวของนายกกอบลาบเองได้ประสานตรงไปที่กรมชลด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ประสานครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากก้าวก่ายเพราะข้าให้ทางจังหวัดทางปภจังหวัดทางท่านผู้ว่าได้ประสานกันดีกว่า
1: ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือดูแลประชาชน
0: ครับผมก็ดูแลประชาชนเท่าที่ผมช่วยเหลือได้ในความสามารถครับ
1: เท่าที่จะช่วยเหลือได้น้ำท่วมบ้านเป็น2เมตรแต่มันด้วยความเป็นเดือนคงจะไม่มีใครออกไปอยู่ศูนย์อพยพเป็นเดือนมันไม่สะดวกแต่ว่าจะอยู่บ้านมันก็ลำบาก
0: ชาวบ้านทุกคนก็เป็นห่วงบ้านตัวเองเพียงแต่เราก็เข้าไปดูแลเรื่องอาหารการกินถุงยังชีพ
1: ก็ส่งอาหาร
0: ที่ไปซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะก็คือชาวบ้านยิ่งเป็นบ้านใต้ถุนสูงก็ยังอยู่ได้เพียงแต่มันเดินทางไม่ได้ต้องไปเรือ
0: ก็ต่อหนีน้ำกันขึ้นไปเรื่อยทีละ10เซน15เซนขึ้นไปเรื่อย
1: ก็ได้ก็ทำได้แค่นั้นเลยแล้วเราก็ในฐานะอบต.เราก็ส่งข้าวส่งน้ำเท่าที่จะทำได
0: ้
1: ซึ่งงบประมาณมันก็มีจำกัดเนาะจะไปส่งทุกมือทุกวันก็ไม่ไหว
0: ครับตอนนี้ผมก็เที่ยวจีบตามหน่วยงานบ้างตามเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ไปจีบของ IPPS มา
1: ค่ะถ้างั้นเอางี้นายกกอบลาบบอกเสียงดังๆผ่านตรงนี้เลยผ่านวิทยุ FM 106ของเราเลยอยากให้ใครเข้าไปช่วยอะไรแล้วประสานไปที่ไหนยังไงได้บ้าง
0: ครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคถุงยังชีพหรือบริจาคสิ่งอื่นใดที่พอช่วยเหลือประชาชนได้ติดต่อมาทางผมได้เลยครับ080-5565295นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคลักครับกอบลาบดาแจ้ง
1: สิ่งที่เราอยากได้มีอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงยางชีพที่จะช่วยเหลือประชาชนครับตอนนี้ผมก็ประมาณที่ผมนำไปแจกจ่ายก็ค่อนข้างจะมีจำกัดเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมจัดการให้กับอีกรอบหนึ่งกำลังดูแลอยู่ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารไหมคะ
0: พวกอาหารด้วยพวกส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ต้องการคือน่าจะเป็นอาหารแห้งมากกว่า
1: อาหารแห้งเนาะ
0: ครับแล้วจะเก็บไว้ได้หลายวันหลายอาทิตย์
1: ด้วยความที่พออยู่ได้ก็เลยพอจะหุงหาอาหารได้แต่หมายถึงว่าพวกวัตถุดิบเนี่ยอาจจะอยากได้ตรงนั้นเข้ามาเพิ่มเติม
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ช่วยกันพูดตรงนี้ต่อเนื่องไปส่งกำลังใจไปด้วยนะขอบคุณนะคะนายกกอบลาบค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกอบลาบดาวแจ้งนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์จังหวัดนครนายกเราเคยคุยแต่ในส่วนของทางอยุธยาว่าอยุธยาลักษณะของน้ำท่วมซ้ำซากที่บางวงบางบ้านก็จะท่วมกันลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีแค่พื้นที่เดียวตำบลเดียวอำเภอเดียวแต่มันมีอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ตอนนี้สถานการณ์น้ำยังลำบากกันอยู่คือบางทีอะถ้าเราจินตนาการว่าการกระตือรือร้นถ้ามาจากข่าวหรือจากโซเชียลมีเดียเรามักจะรู้สึกกระตือรือร้นแล้วก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะต่อเมื่อมันสะเทือนที่กรุงเทพแต่คุณประเทศไทยไม่ได้มีกรุงเทพจังหวัดเดียวจ้ะ จังหวัดที่เขาเดือดร้อนคนในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนเขาก็ยังคงต้องการการดูแลเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ้พอกรุงเทพก็ดูคลี่คลายไปซะทั้งหมดแล้วกระแสการที่จะไปส่งคนไปช่วยส่งงบประมาณลงไปช่วยมันจะเงียบตามไปด้วยมันไม่ใช่ไงเนี่ยอย่างความเดือดร้อนของชาวองคลักษณ์นครนายกก็ยังคงมีเ

0: กันอยู่แบบนี้นะคะเราก็เป็นกระบอกเสียงในส่วนนี้เนาะเท่าที่จะพูดได้ก็แล้วกันว่ายังมีพื้นที่ตรงไหนที่เขายังคงเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วท่วมมาเป็นเดือนท่วมที2เมตรใต้ถุนบ้านไม่ต้องพูดถึงค่ะน้ำแตะชั้นบนของใต้ถุนบ้านชั้นบนของตัวบ้านแล้วก็โดนน้ำไปอีกก็ต้องต่อกันขึ้นไปอีกเตียงเติงให้อยู่กันให้ได้หุงหาอาหารให้อยู่ให้ได้ดังเป็นความเดือดร้อนนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนนี้จากตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอาจารย์สีตางอาจารย์สีตางเผยเลิกเป็นที่ปรึกษารัฐบาลละเซ็งน้ำท่วมบอกให้แนะเสร็จไม่แก่โอ้อาจารย์สีตางค่ะรอบนี้น้ำท่วมปีนี้จะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของอาจารย์สีตางเยอะหน่อยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอาจารย์เคยเป็นที่ปรึกษาให้รัฐมนตรีมาแล้วหลายรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจัดการน้ำแต่สุดท้ายกลับค้นพบเพียงระบบการทำงานแบบที่ทำให้เสียเวลาชีวิตจนผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์สีตางโบกมือบ๊ายบายลาออกแล้วไปกันแบบยกชุดด้วยทำไมคนเก่งๆเต็มประเทศผู้เชี่ยวชาญมีอยู่มากมายแต่ประเทศยังคงจมน้ำเรื้อรังเนี่ยอาจารย์ก็เลยมีโพสต์ออกมาเสียเวลาชีวิตเลิกเป็นที่ปรึกษารัฐบาลน้ำท่วมให้แนะแต่ไม่แก้ตามนี้นะคะไปกันต่อที่ประเด็นอื่นๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอนุทินถกรัฐมนตรีเพื่อไทยสัตยัตติไม่เข้าท่าแต่ก็ต้องเตรียมข้อมูลช่วยกันสู้ศึกซักฟอกด้วยคือเราติดตามกันอยู่แล้วว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้นะว่าจะได้เริ่มต้นเป็นปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกายนก็ไม่รู้ละเพราะว่าเดี๋ยวกลางพฤศจิกายนนายกมีภารกิจไปประชุมเวทีสำคัญระดับโลกไปต่างประเทศก็ต้องอภิปรายให้จบขอไว้5วันนายกบอกเยอะไปแต่ฝ่ายค้านบอกโอ้โห18คนเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะลำพังอภิปรายนายกคนเดียวก็กินเวลาไปมากพอสมควรแล้วนะซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวก็ว่ากัน18รัฐมนตรีที่เจอเป็นเพื่อไทยเป็นภูมิใจไทย 100% ไม่มีเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยจะยังไงล่ะเนี่ยลอยตัวไปเลยหรือยังไงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยไม่มีใครหน้าประเด็นไหนหน้าอภิปรายถึงทั้งตัวบุคคลทั้งตัวการปฏิบัติงานของกระทรวงนั้นๆเลยหรือไงกระทรวงเกษตรเงียบมากถ้ามีการอภิปรายแล้วพาดพิงไปถึงกระทรวงหรือรัฐมนตรีที่คนของพรรคเพื่อไทยนั่งเป็นเจ้ากระทรวงอยู่รัฐมนตรีของเพื่อไทยก็ต้องตอบแม้ว่าจะไม่ได้เป็น1ใน18คนที่ถูกยื่นรายชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตามเมื่อวานเนี่ยช่วงสายนายกอนุทินรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดถึงกรณีการคุยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยว่าได้ชวนรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาทานข้าวเช้าด้วยกันคุณอนุทินบอกไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆหากพาดพิงไปถึงหน่วยงานใดก็ขอให้เจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงด้วยถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าไหมประโยคนำจากนักข่าวจ้ะดับนายกประโยคนำดับนายกดูยติไปค้านเขายื่นเข้าท่าไหมเนี่ยก็เลยต้องตอบไงถามว่าเข้าท่าไหมนายกก็เลยต้องตอบว่าที่เขียนไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่อ้าวล่ะเป็นที่มาของพาดหัวได้เลยนะนายกบอกยติไม่ค่อยเข้าท่าแต่นักข่าวถามนำก่อนแล้วยติเข้าท่าไหมนายกบอกที่เขียนไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่เราไปบังคับเขาไม่ได้นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานสภายังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นซีวิไลนายกใช้ศัพท์โบราณมากมีความเป็นซีวิไลถามว่ามั่นใจว่าผ่านฉลุยในการชี้แจงหรือไม่นายกบอกไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นต้องตอบคำถามให้ชัดเจนในข้อสงสัยอะไรที่มีเหตุมีผลที่ต้องตอบการอภิปรายครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการอภิปรายทั้งคณะจะบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนก็ไม่ใช่เพราะมีการอภิปรายนายกด้วยนายกตอบทุกเรื่องไม่ได้ก็ต้องขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายตอบประชาชนก็สมมติว่าอภิปรายนายกแล้วพูดไปถึงสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยเอารัฐมนตรีเกษตรซึ่งโควต้าเป็นของเพื่อไทยก็ต้องตอบไง นายกจะตอบทุกเรื่องไม่ได้ใครตอบก็ได้คนคนนั้นต้องมีข้อมูลมากที่สุดทุกคนใช้สิทธิ์ตัวเองไม่มีคำว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นายกต้องตอบเพราะท่านอภิปรายนายกว่าอย่างนั้นส่วนทางด้านประเด็นจากกระทรวงยุติธรรมกับกรณีของคุณทักษิณอดีตนายกทักษิณชินวัตรยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข2568นักข่าวถามกรณีคุณทักษิณดำเนินการเรื่องนี้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมบอกยังไม่ทราบว่าท่านไปยื่นในส่วนไหนเรื่องนี้มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วยังไม่ทราบว่าท่านยื่นเรื่องอะไรถามว่าคำร้องของคุณทักษิณบอกว่าได้รับความไม่ยุติธรรมเพราะความขัดแย้งทางการเมืองจากการรัฐประหารช่วงปี48-49แบบนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรัฐพลบอกต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวดูในรายละเอียดต้นไม่ทราบเรื่องไปกันที่ประเด็นต่อมากรณีทรัพย์สินนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีพูดถึงกรณีปปช.ตรวจสอบพบทรัพย์สินนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิภูมิใจไทยและสามีเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุอาชีพสามีด้วยเรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบบอกเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของนางสาวสุชาดาว่ากันตามนั้นขยับมากันที่เรื่องของศึกสิงคลองหลอดระอุมหาดไทยจ้าเมื่อวานเราเล่าข่าวนี้ไปนะว่าอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในสุทธิพงษ์จุลเจริญให้สัมภาษณ์เมื่อวานถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นอดีตปลัดมหาดไทยในสุทธิพงษ์บอกสมัยตนเป็นปลัดมหาดไทยมีการจัดสอบมีร้องเรียนมีการตรวจสอบรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ในฐานะประชาชนดูแล้วหนักใจเหมือนกันเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกระทำจนที่สุดแล้วจริงหรือไม่อย่างไรเจ้าตัวบอกสมัยเป็นปลัดมหาดไทยก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแบบนี้แต่ไม่ได้เจอเหตุอะไรแล้วก็ฝากไปถึงผู้บริหารมหาดไทยนะทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มีชอบปรากฏพอพูดแบบนี้ปุ๊บนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันให้สัมภาษณ์ตอบโต้ทันทีตั้งแต่เป็นปลัดมหาดไทยชื่อว่าทุกอย่างดีทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้พยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดก็ต้องตอบโต้กันไปนะคะกับเรื่องเราในอดีตตัวเองเข้ามาเนี่ยก็ทำเต็มที่ถ้าจะบอกว่ามหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วอดีตปลัดมหาดไทยหลายท่านโทรมาชื่นชมให้กำลังใจที่แก้ปัญหาทุกอย่างอย่างรวดเร็วมหาดไทยจ้ะสิงคลองหลอดศึกสิงคลองหลอดอดีตและปัจจุบันของผู้บริหารระดับสูงสุดจากกระทรวงมหาดไทยไปดีกว่านะจ๊ะหมดเวลาค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาราชนิยมนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายได้อ่านแล้วทุกข้อความเรียบร้อยขอบคุณมากๆคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อเช้าวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ1ชั่วโมงของเราวันนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของประเด็นการลงทุนที่เล่าสู่กันฟังเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ของรายการแล้วเนี่ยยังมีช่วงเวลาสำคัญนะคะก็คือการพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งสัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องราวของไอศกรีมนะคะเมื่อวานนี้เป็นไอศกรีมกะทิที่มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ลงมือทำจนสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นไอศกรีมกะทิที่ทำแบบเขาเรียกว่าทำเท่าที่ไหวทำเท่าที่คุมได้แต่พอมาวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พาไปรู้จักกับเจโลเจลาโต้นะคะเขาเป็นไอศกรีมที่ไม่ได้เพียงแค่ความอร่อยแต่ว่าขายความแตกต่างด้วยยุคนี้นะคะต้องสู้กันด้วยความแตกต่างเพราะว่าโอ้ตลาดไอศกรีมนี่ถือว่าเป็นเรดโอเชียนนะคะคู่แข่งเยอะมากนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับแบรนด์นี้ล่ะค่ะเจโลเจลาโต้นะคะอะไรที่ทำให้แตกต่างแล้วทำให้ยังเรียกได้ว่าไปอยู่ใจกลางดวงใจของคนรักไอศกรีมได้เดี๋ยววันนี้คุยกันกับคุณธีรวินทูพลทับนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะใครเข้ามาในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวสามารถที่จะติดตามพูดคุยกันได้แล้วก็ปุ๊กฝากนะคะ กดไลค์กดหัวใจก็ได้แล้วก็ถ้าแชร์ได้ก็ขอบคุณค่ะถ้าแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสามารถที่จะทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้มีคุณฟังมาทักทายแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วนะคะมีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะเล่าสู่กันฟังมานะว่าภูเก็ตเมื่อวานแดดดีทั้งวันเลยเช้านี้แดดออกแล้วครับก็ยังไม่มีฝนเนาะช่วงนี้การจราจรหนาแน่นนะคะเพราะว่าภูเก็ตก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักคนไปเยอะมากนะคะก็ได้รับรู้จากการรายงานของคุณสุรศักดิ์เนี่ยค่ะว่าคนไปเยอะมากชาวต่างชาติเยอะนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีสวัสดีนะคะแล้วก็พี่รุ่นศรีบอกว่ากรุงเทพฟ้าครึ้มครึ้มโอ้ขอบคุณพี่รุ่นศรีด้วยนะคะคุณลูลูนะคะคุณลูลูสวัสดีนะคะคุณลูลูน่ารักมากเลยคุณลูลูถามว่าสระบุรีมีชิงช้ามีม้าหมุนจะเรียกว่าอะไรม้าหมุนแบบฝรั่งคุณผู้ฟังม้าหมุนแบบเจ้าหญิงมีค่ะเดี๋ยวรอติดตามได้ในไปกับปุ๊กนะคะคลิปจะลงในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปได้อ๋อแล้วก็ฝากถึงคนชื่อปุ๊กด้วยใครชื่อปุ๊กนะคะสามารถไปดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ได้นะพิมพ์คำว่าไปกับปุ๊กนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีคนส่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าของปุ๊กนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องแบบส่งกำลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีชื่อปุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครชื่อปุ๊กดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์นี้น่าจะได้ใช้นะคะไปกับปุ๊กลองไปดาวน์โหลดดูนะคะมีคุณสมหมายนะคะคุณสมหมายสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณนิกูลคุณประภานะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการทักทายกันสัปดาห์นี้การจราจรจะเงียบๆนะคุณฟังเพราะว่าราชการเนาะ work from home แล้วก็พื้นที่ที่อยู่รายรอบการประชุมก็จะค่อนข้างที่จะขอความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของการจราจรด้วยดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสบายๆเนาะสำหรับการเดินทางในกรุงเทพมหานครนะคะเรามีข่าวจากธนาคารออมสินมาค่ะสำหรับคนที่อยากเริ่มออมปุ๊กว่าทุกคนอยากเริ่มออมทางนั้นเลยนะคุณฟังแต่บางทีมันก็เอ๊ะจะเริ่มยังไงดีถ้าอยากเริ่มออมวันนี้นะคะไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกเลยนะคะที่ให้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีนะคะหรือว่าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่คือเรื่องราวของธนาคารออมสินและถ้าวันนี้นะคะคุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่คุณรักคุณจะเลือกใครเลือกอะไรโอ้คำตอบนี้เลือกยากคือจริงๆแล้วปุ๊กบอกเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกนะคะเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักได้อย่างอุ่นใจใหม่กับประกัน Love Protect 77ค่ะประกันสะสมทรัพย์สำหรับเดอะแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตนะคะเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้ค่ะเพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานมากขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุ77ปีนะคะมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่คุณรัก สนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับเดอะแบกนะปุ๊กเข้าใจเลยคนที่เป็นเดอะแบกบางทีเราคิดเนาะว่าจะทำยังไงจะดูแลคนในครอบครัวของเรายังไงมันก็ต้องมีวางแผนนะคะเพื่อที่จะให้สามารถดูแลทั้งตัวเองด้วยแล้วก็คนที่คุณรักได้ด้วยนะคะมีพี่สาวคุณซูซันนานะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มาทักทายกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวของน้ำมันก็ยังปรับตัวสูงขึ้นเนาะมีหลายๆคนเลยค่ะบอกว่าช่วงนี้แพ้ทางเจคนที่ขายอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นอาหารปกติทั่วไปเนาะอาหารตามสั่งพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างนี้นะสำรวจตลาดก็บอกว่าก็ลูกค้าก็หายไปเยอะเลยน้ำท่วมพื้นที่ปลูกผักผักก็แพงขึ้นเยอะเลยอาจจะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าเราไม่นับภาวะที่เศรษฐกิจต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรมันสูงขึ้นนะช่วงนี้ค่ะช่วงที่คนเข้าสู่เทศกาลกินเจคนก็จะแบบลูกค้าประจำสำหรับอาหารปกติธรรมดาทั่วไปก็จะหายไปเยอะนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นรอบแบบพ่วงการกินเจสมมติว่า3วันบางคนกินเจ3วันบางคนกินเจ5วันอะไรเงี้ยไม่ได้กินครบทุกวันก็จะเริ่มกลับมากินอาหารปกติเนาะสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายปรับตัวเปลี่ยนตัวแล้วก็สามารถดำเนินเดินหน้าต่อไปได้วันนี้นะคะการดูลูกค้าแล้วก็การทำอะไรเอาเฉพาะที่มันยังมีลูกค้าอยู่ได้เนี่ยปุ๊กว่าเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็การจับกลุ่มที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของคุณไว้ให้แบบให้แน่นให้ชัดเจนอันนี้สำคัญเพราะว่าทุกวันนี้นะคะถามหลายๆคนเลยที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาบอกว่าอยู่ได้เนี่ยด้วยลูกค้าประจำเป็นหลักลูกค้าประจำก็จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะบางคนก็อาจจะกินวันนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรืออะไรใดๆทุกอย่างมันมีรอบของมันซื้อไปวันนี้กว่าจะกลับมาซื้ออีกทีก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นต้องสร้างลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอะให้มีมากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของของหวานนะคะอย่างไอศกรีมจริงแล้วไอศกรีมปุ๊กว่าไม่ใช่แค่เด็กที่ชอบปุ๊กเองเป็นผู้ใหญ่ปุ๊กก็ชอบเนาะแล้วแฟนๆรายการของเราหลายคนก็ชอบเพราะว่าไอศกรีมก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เวลาที่แบบร้อนๆอากาศแบบรู้สึกว่าอยากได้ทานอะไรที่ชื่นใจไอศกรีมเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายที่สุดนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับเจโลเจลาโตไอศกรีมที่มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นมากกว่าความอร่อยนะคะเขาคัดสรรทั้งวัตถุดิบพัฒนาสูตรสร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นจนทำให้กลายเป็นเจลาโต้ที่มีความแปลกและแตกต่างเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับเจ้าของกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
11: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
12: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
13: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
6: 10:21 น.ค่ะในช่วงที่2ของรายการ Smart SME เราพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของไอศกรีมเจลาโต้นะคะเขาใช้ชื่อแบรนด์ว่าเจโลเจลาโต้ค่ะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณธีรวินทูปพลทัพนะคะเป็นทั้งเจ้าของด้วยเป็นเชฟผู้ปรุงนะคะจนได้เป็นไอศกรีมเจลาโต้อร่อยอร่อยด้วยตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณธีรวินสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีคร
6: ับ ได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะ
15: ชัดเจนครับ
6: เอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
15: ด
6: ี
15: มากคร
6: ับ วันนี้ขออนุญาตทำความรู้จักนะคะบุขออนุญาตเรียกเชฟใช้ชื่อเชฟชื่อเล่นว่าอะไรคะ
15: ทีครับ
6: เชฟทีเนาะบุเรียกเชฟทีดีกว่าสั้นๆดีเชฟทีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเริ่มต้นที่เชฟทีมาทำไอศกรีมเจลาโต้เนาะมันเริ่มต้นหรือว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรยังไงคะ
15: ก็เคยไปอิตาลีครับไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปทานอาร์ติซานเจลาโต้ที่นู่นอาร์ติซานมันก็คือเหมือนเป็นงานศิลปะของเขาเลยครับมันไม่มีอะไรปรุงแต่งเยอะแยะเลยเขาทำพิซซาชิโอก็พิซซาชิโอเลยเฮเซลนัทก็เฮเซลนัทเลยล้วนๆเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาวางเสริมเลยที่ชอบเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นก็เลยกลับมาถึงกรุงเทพกลับมาถึงบ้านก็แบบวัตถุดิบบ้านเรามันก็เยอะอยู่นะ
6: ค
15: ่
6: ะ
15: ทำไมเราไม่เอามาทำเจลาโต้บ้าง
6: เราก็เลยเอามาลองทำแล้วจริงๆแล้วคือเชฟทีเนี่ยปกติแล้วชอบทำอาหารมาก่อนไหมเรียนรู้ในเรื่องการทำขนมนมเนยอะไรอย่างนี้คือเรามีความรู้ด้านนี้มาก่อนไหมคะ
15: ผมจะเรียนทางด้านของข้าวจบอาหารฝรั่งเศสมาครับไม่เคยเรียนของหวานเลยนะ
6: ไม่ของหวานไม่เคยอยู่ในความคิดเลยแต่ไปแบบตกหลุมรักเจลาโต้ที่อิตาลีใช่ไหมคะ
15: แต่ทีนี้มันไม่มีสอนครับตอนนั้นนะที่บ้านเรามันไม่มีสอนเลยจนปีที่แล้วมหาลัยเจลาโต้ของอิตาลีครับ
6: ค่ะ
15: เขามาโคกับโรงเรียนทำขนมที่เมืองไทยเปิดคอร์สผมก็เอ้ยไปสมัครดูดีกว่า
6: ค่ะ
15: ก็เลยไปเรียน
6: ความหลายคนก็อาจจะสงสัยโหมันถึงกับต้องเรียนกันเลยความยากของการทำเจลาโต้อะค่ะจากที่เชฟทีไปกินเองด้วยเนาะแล้วก็ไปเรียนด้วยอะไรมันคือความยากสุดของการทำเจลาโต้ค่ะ
15: มันคือวิทยาศาสตร์ครับ
6: ค่ะ
15: มันต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้เข้ากัน
6: ค่ะ
15: ไม่งั้นมันจะแข็งไปไม่งั้นมันจะนิ่มไปด้วยในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะ
6: คร
15: ับผมจะเสิร์ฟที่ประมาณลบ 12 องศา
6: ค่ะ
15: ถ้าเสิร์ฟเราบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยลบ 12 องศามันจะละลายหรือมันจะแข็งเป๊ะเลย
6: ค่ะ
15: ฮะ
6: คือ
15: มันเป็นวิทยาศาสตร์
6: คือหลายคนเนี่ยสงสัยนะเชฟทีค่ะอันนี้ขอเป็นความรู้เลยนะ
15: คร
6: ับ ทำไมคือถ้าเรากินไอติมไทยเนาะไอติมกระทงกะทิหรืออะไรใดๆเราไม่เคยมานั่งแบบมองเลยนะอุณหภูมิมันต้องเท่านั้นเท่านี้เนาะเหมือนพอมันแข็งเราก็กินกันไปแบบบ้านๆแต่พอเป็นเจลาโต้ดูแบบมีแบบแผนมีวิธีปฏิบัติในการกินอุณหภูมิต้องเท่านี้มันถึงจะดีมันจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเขาถึงต้องมีระบุเรื่องของอุณหภูมิอะไรเข้ามาเป็นตัวปัจจัยในการเสิร์ฟอะไรเงี้ยคะ
15: เรื่องอุณหภูมิมันมีหลายปัจจัยด้วยกันฮะคือเจลาโต้กับไอศกรีมเนี่ยเจลาโต้ไขมันมันจะน้อยกว่าไอศกรีมและโอเวอร์รันคืออากาศที่เราตีเข้าไปในนั้นนะครับมันจะน้อยกว่าไอศกรีมซึ่งมันจะเหนียวกว่าหนึบกว่าถ้าเราบาลานซ์ไม่ดีเนี่ย มันจะแข็งเป๊กเลยครับมันก็เลยเราก็มีเรื่องอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำยังไงให้มันคงรูปในสถานะที่เป็นเจลาโต้อยู
6: ่
15: หนึบหนึบนุ่มนุ่ม
6: คือเรียกได้ว่ามันถ้าอุณหภูมิในขนาดนั้นอ่ะคือเหมือนมันจะทำให้ไอศครีมเนื้อไอศครีมอ่ะมีความอร่อยและลงตัวที่สุดว่าง่ายๆแบบนั้นเนาะ
15: ใช
6: ่ไหมเออเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นก็จะแข็งต่ำกว่านั้นก็จะแข็งไปมากกว่านี้ก็จะละลายมันก็จะไม่อร่อยโอ้โหมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะทีนี้พอไปเรียนรู้แล้วลงมือทำแล้วจุดเริ่มต้นเลยของการมาสร้างแบรนด์ของตัวเองเนาะเจโลเจลาโตแล้วซึ่งจริงๆแล้วตลาดไอศครีมในบ้านเราก็ดุเดือดมากเลยอะไรที่ทำให้แบบโอ้โหเราคิดว่าละเราต้องแบบผลักดันและให้เจโลเจลาโตออกมาสู่ตลาดอะค่ะ
15: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพอเราคิดเรื่องวัตถุดิบบ้านเราอะครับก็เลยคิดเรื่องเกษตรกรผลผลิตของประเทศไทยครับทำไมเกษตรกรที่ญี่ปุ่นเขารายได้ดีจังเลยแล้วทำไมเกษตรกรบ้านเรารายได้มันต่ำกว่าเขาเยอะเลย
6: จริงคุณทีพูดถูกนะเกษตรกรในต่างประเทศอ่ะหมายถึงคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนเจ้าของไร่เลยรวยทุกคนเนาะ
15: ใช
6: ่
15: ผมเห็นเขามีเงินทุกคนเลย
6: ค่ะ
15: ทีนี้แล้วของบ้านเราแบบพรีเมียมมันมีเยอะนะครับ
6: ค่ะ
15: อย่างช็อกโกแลตที่ผมใช้กับวานิลาเนี่ยช็อกโกแลตผมใช้ของจันทบุรีอ่ะ
6: ค่ะ
15: เขาได้เวิลด์แชมเปี้ยนมาเมื่อปี2023ครับแทบไม่มีใครรู้เลยเราเอามาใช้นี่ขายดีมากๆขายดีมากๆเราก็ยิ่งคิดเข้าไปอีกว่าโอ้อย่างนี้เราจะช่วยเกษตรกรได้มากขึ้นอีกหรือเปล่า
6: ค่ะ
15: วานิลาเนี่ยวานิลาที่เขาใหญ่ครับ
6: ค่ะ
15: คนชอบมากๆเลยไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นวานิลาของไทย
6: ค
15: ่
6: ะ
15: คือขายของพวกนี้ไปเรื่อยมันก็ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากช่วยเขาขึ้นไปอีก
6: ค่ะ
15: คร
6: ับ นี่เราเห็นเกษตรกรเนาะเอาเกษตรกรก่อนแล้วก็ดูวัตถุดิบว่าเกษตรกรมีอะไรดังนั้นเจโลเจลาโต้ความแตกต่างที่แตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งก็เป็นปณิธานของเชฟทีด้วยเนาะเราเลือกผลผลิตจากบ้านเราเอาอะไรมาทำเป็นเจโลเจลาโต้ของเราบ้างคะ
15: ตอนนี้หมายถึงวัตถุดิบใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะหมายถึงพวกสินค้าทางด้านเกษตรอะไรเงี้ยที่เชฟทีเอามาใช้เป็นส่วนผสมเนาะของเจโลเจลาโต้เนี่ยค่ะ
15: เริ่มจากนมกับครีมก่อนเลยครับวัตถุดิบหลักของเจลาโต้ผมใช้ของประเทศไทยทั้งหมด
6: ค่ะ
15: ฮะแล้วก็มีชา
6: ค่ะ
15: ชาจากทางเชียงใหม่เชียงราย
6: ค่ะ
15: ช็อกโกแลต
6: ค่ะ
15: วานิลาผลไม
6: ้
15: ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ
6: โอ้อันนี้ดีค่ะ
15: ดีเยอะมากเลย
6: เราตอน
15: ประมาณนี
6: ้ตอนที่เชฟทีเปิดร้านเราร้านของเราอะตั้งอยู่ที่ไหนยังไงคะร้านแรกเลยนะคะ
15: ร้านเจโร่นี่จะอยู่ที่บ้านผมเองครับ
6: อยู่ตั้งอยู่ที่บ้านเลย
15: กำแพงบ้านเลย
6: อุ้ยใจถึงพึ่งได้เจาะเลยรู้ว่าบ้านเรามีอยู่แล้วเรามีพื้นที่อยู่เราไม่ต้องไปเช่าใครใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับ
6: ค่ะตั้งอยู่ที่ไหนคะเชฟที
15: ที่โชคชัย4ครับลาดพร้าว
6: ค่ะทีนี้พอแบบคิดแล้วเรียนแล้วด้วยบรรลุแล้วด้วยแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนด้วยเจาะกำแพงบ้านทำร้านเจโลเจลาโตเป็นยังไงบ้างคะเปิดอันนี้ร้านนี้เปิดครั้งแรกเมื่อไหร่คะเชฟที
15: เปิดเมื่อประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองครับ
6: ตอนเรามักจะอย่างนี้นะเชฟทีเวลาคนแบบจะเปิดร้านเราจะแบบคิดเป้าหมายเนาะจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนเชฟทีเองทำเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นครั้งแรกเลยนะตอนยังไม่เปิดร้านอะเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้าง
15: เอาอย่างนี้ก่อนคือว่าพอผมบอกจะเปิดร้านทุกกำแพงบ้านเปิดร้านใช่ไหมครับแทบไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะมีใครเข้ามากิน
6: ค่ะ
15: เพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านมันไม่ได้ติดถนนใหญ่ครับ
6: ค่ะ
15: แต่ทีเนี้ยผมก็มองว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปละ
6: ค
15: ือคนตาม Google มาทานทั้งนั้นแหละครับ
6: เออใช่จริงจริง
15: เยอะมาก
6: เนาะเราก็แบบรีวิวปากต่อปากบอกต่อๆกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับเปิดวันแรกๆนี่โอ้โหก็ถามว่าคนเยอะไหมไม่เยอะน้อยเขากดมาเจอพอดีผมไปลงไว้ใน Google นะครับแล้วก็ลงตามกลุ่ม Facebook
6: ค่ะ
15: กลุ่มท้องถิ่นนะฮะ
6: ค่ะ
15: กลุ่มลาดพร้าวโชคชัย4กลุ่มนั้นนะผมก็ปูพรมเลย ลง20กลุ่มทุกวัน
6: ค่ะคือต้องขยันลงคอนเทนต์ด้วยใช่ไหม
15: ใช่ใช่ครับมันมีอยู่ตรงนี้น
6: ะ
15: ก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามา
6: ค่ะ
15: แล้วก็พอมีรีวิวใน Google นะครับ ขาตามมาจาก Google เยอะมากเลยก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงที่เป็นกระแสไวรัลครับหมู่บ้านแตก
6: หมู่บ้านแตกเลยคนมาเวียบเลยโอ้โหสุดยอดความโดดเด่นอะของเจลโล่เจลาโต้ของเชฟทีเนาะรสชาติที่เราแบบเปิดมาตั้งแต่พฤษภาเราเปิดร้านเราทำมากี่รสชาติคะเชฟที
15: รวมๆถึงตอนนี้แล้วน่าจะประมาณ20แล้วครับแต่ว่าผมเสิร์ฟได้ทีละ6รสชาติเพราะว่าตู้ผมไม่ใหญ
6: ่ค่ะแล้ว6รสชาติคือรสชาติหลักๆที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเจโลเจลาโต้คือรสชาติอะไรคะ
15: พิซซาซิโอครับ
6: พิซซา
15: ซิโออันนี้จะแปลกๆนิดนึงนะมันจะไม่ไทยเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้พิซซาซิโอของอเมริกา
6: ค่ะ
15: แต่เราเอาไปทำมาวิธีบางอย่างที่ทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นนะครับ
6: ค่ะ
15: แล้วคนติดใจมากเลยผมก็เสิร์ฟรสพิซซาซิโอเปล่าๆแบบอาร์ติซานที่อิตาลีเนี่ย
6: ค
15: ่
6: ะ
15: ไม่เอาถั่วมาวางไม่เอาอะไรมาวางเลยแต่ทานไปแล้วมันได้รสพิซซาซิโอเต็มๆ
6: ค่ะ
15: แล้วก็จะมีช็อกโกแลตพรีเมียมช็อกโกแลตของจันทบุรีที่ผมบอกไปอันนี้ขายดีมากคือเขาใช้ดินปลูกต้นไม้มาปลูกช็อกโกแลตนะครับพื้นที่แถวนั้นนะครับรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็มิโซะคาราเมล
6: มิโซะเหมือนซอสอะไรเงี้ยเหรอคะ
15: ผมเอามันก็คือซอสเต็ดคาราเมลคร
6: ับ
15: ผมเอามิโซะของญี่ปุ่นมาใช้แทนเกลือ มันจะอูมามิมากเลย
6: นี่แหละคนอยากชิมเลยเนาะ
15: ส้มด้วยส้มใส่น้ำผึ้งด้วย
6: ส้มก็คือส้มบ้านเราส้มใส่น้ำผึ้งเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นฤดูกาลไหมคะเชฟ
15: เป็นฤดูกาลไหมเขามีสต็อกอยู่ตลอดทั้งปี
6: ค่ะ
15: แต่ว่ารสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปหน่อยผมต้องคอยชิม
6: ค่ะ
15: ถ้าเกิดมันอยู่นอกฤดูกาลมากผมก็ยังไม่เอา
6: วินนี่ถ้าแฟนๆรายการเข้ามาในไลฟ์จะได้เห็นบรรยากาศร้านเนาะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งข้างกำแพงบ้าน
15: ใช่นั่งทานหน้าบ้านเลย
6: นั่งทานหน้าบ้านเลยโอ้นี่คือเป็นอะไรที่แบบอร่อยไปเลยเราพอเราเปิดแล้วว่าแน่นอนเชฟทีเป็นคนที่เขาเรียกข้ามข้อจำกัดอะของการที่ว่าร้านต้องไปอยู่ในแหล่งคนห้างเฮืองอะไรไม่ใช่เปิดหน้าบ้านตัวเองหนึ่งประหยัดละค่าเช่าเราไม่ต้องเสียอะไรละแล้วก็ใช้โซเชียลอย่างเต็มที่ซึ่งพลังของโซเชียลเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็มาเนาะวันนี้เราตั้งเป้ากับร้านเนี่ยเอาไว้แค่ไหนยังไงคะเชฟทีจะมีสาขาเพิ่มไหมหรือว่าเอาแค่นี้แหละอยู่แค่นี้คุมได้แค่นี้หรืออะไรยังไงคะ
15: จริงๆคุยกับทีมการตลาดไปครับคิดว่าอยากจะเปิดสาขาเพิ่มแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเราเปิดเมื่อเราพร้อม
6: ค่ะ
15: เมื่อทีมเราพร้อม
6: ค่ะ
15: เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาจากหลายที่มากเลย
6: ค่ะ
15: เขาก็วันเขาบอกผมตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะไปเปิดแถวบ้านหลายที่มาก
6: แล้วจริงๆแล้วเจลาโต้มันสามารถใส่แบบใส่เป็นกระปุกเป็นควอทอะไรเงี้ยขายได้ไหมคะมันจะมีผลไหมคะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ได้หรือว่าเจลาโต้มันต้องกินที่ร้านเท่านั้นคะเชฟ
15: ของผมเนี่ยมันใส่ได้ครับแล้วเราก็ใส่ถุงเก็บความเย็นบวกกับน้ำแข็งเพิ่มเข้าไปอีกแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยที่ขนส่งมันไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงเนี่ยนะไม่งั้นมันเพี้ยนเลยครับ
6: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพในปริมณฑลสามารถส่งได้เนาะเพราะมันแป๊บเดียวใช่ไหมคะ
15: ได้ครับจากที่เราทดลองมาเนี่ยลูกค้าอยากลองก็คือไปได้ประมาณไม่เกินชั่วโมงครับเขากลับบ้านไปเขาบอกว่ายังโอเคอยู่นะ
6: ค่ะอันนี้คือเรียกว่าต้องลองเนาะแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่ใกล้ๆแถวลาดพร้าวแถววังหินสามารถไปลองทานได้ซึ่งการได้
15: ทานที่นี่มากกว่า
6: เนาะเชฟทีอันนี้สงสัยนะคือปุ๊กก็เป็นคนชอบกินไอติมเหมือนกันเจลาโต้ก็เคยกินแต่เชื่อไหมปุ๊กไม่เคยเอามาเทถ้วยแบบคว่ำแล้วก็แบบเอามาอะไรอย่างนี้เลย คือเราอาจจะแบบว่ากินไอติมแบบกินไอติมอ่ะคือเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบละเลียดกับความพิถีพิถันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะการกินแบบธรรมดากับการกินแบบต้องมาเทดูเฮ้ยเนี่ยอุณหภูมิมันเท่านี้นะมันใจแบบนี้มันให้อารมณ์ความอร่อยต่างกันไหมเชฟทีไม่เนาะ
15: เอาความรู้สึกเราดีกว่าครับมาทานตอนนั้นแล้วมันอร่อยหรือเปล่า
6: ค่ะ
15: จริงๆมันไม่มีกฎอะไรมากมายเจลาโต้เนี่ยที่ลุงเขาไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้น
6: เนาะไอติมก็คือไอติมอ่ะกินแล้วเราอร่อยคือจบนะคะแต่อันนี้ก็แล้วกันมีความรู้สึกว่าพอเชฟทีได้ไปเรียนรู้การทำไอติมเนาะแล้วก็มาทำไอติมที่บ้านเราอ่ะ มันดูสนุกเนาะมันดูแบบมันเขาเรียกว่าวัตถุดิบในบ้านเราอ่ะเยอะมันสามารถนำมาทำไอติมได้มากมายเลยอย่างไอ้20รสชาติที่มาเนี่ยมาจากความคิดเราล้วนๆไหมคะหรือว่าลูกค้ามีส่วนมาช่วยแบบอ้าวพี่ไม่ทำอันนั้นหรอไม่ทำอันนี้หรอมีไหมลูกค้ามีส่วน
15: มีครับลูกค้ามีส่วนเยอะมาก
6: ค่ะ
15: เปิดมาวันแรกลูกค้ามาถามถึงรัมเรซิน
6: ค่ะ
15: ซึ่งผมไม่เคยคิดจะทำมันเลยรัมเรซินเนี่ย
6: ค่ะ
15: พอมีคนมาถามแล้วถามอีกยังมีหลายคนผมได้บอกเฮ้ยทำก็ได
6: ้ค่ะ
15: ก็เลยทำของบาเจ็ตโอ้เขาชอบมากเลยทีนี้มันก็กลายเป็นอีกรสหนึ่งที่ต้องวางขายอยู่ทุกอาทิตย์เหมือนกัน
6: เป็นรสขายที่เพราะว่าปุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบแบบลำเลซินมากๆเนาะมันมีความอร่อยพอทำร้านแล้วร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
15: ผมเปิดตอนนี้เปิดเฉพาะวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับ
6: ค่ะโอ้โหสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มแต่คือเปิดเฉพาะตอนเย็นนะคะ
15: ใช่ครับ
6: กลางวันไม่เปิด
15: ครับ
6: อืมทำเท่าที่เราแบบเรารู้สึกว่าสะดวกแล้วก็พร้อมที่มาให้บริการ
15: ใช่ครับเพราะว่าทีมเรายังไม่เยอะขนาดนั้นถ้าเกิดผมเพิ่มทีมผมอาจจะเพิ่มเวลาเพิ่มวันขายคือไม่อยากคุณภาพมันตกครับ
6: ค่ะในยุคที่คนรัดเข็มขัดเนาะเชฟทีแล้วก็ร้านรวงอ่ะปิดกันไปเยอะมากเลยอะไรที่ทำให้เจโลเจลาโต้ของเราซึ่งเปิดธุรกิจในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบปรับเซียนมากนะเชฟทีคือแบบสุดยอดมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออะไรที่มันเป็นแบบปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้านอยู่ได้คือพอพูดถึงไอศกรีมแล้วเป็นเจลาโต้ด้วยเนาะหลายคนจะบอกบางคนนะอาจจะบอกไม่กินก็ได้แต่ของเราอะมีลูกค้าแล้วเคยแบบเกิดปรากฏการณ์แบบยาวเหยียดอะไรกันมาแล้วด้วยนะอะไรมันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราเรียกว่าเราอยู่ได้ในภาวะแบบนี้ค่ะ
15: หนึ่งเลยก็คือเรื่องรสชาติก่อนอันดับแรกเพราะว่าของผมเนี่ยเข้มข้นจริง
6: ๆค่ะ
15: แล้วก็ราคาครับเนื่องจากเราไม่มีค่าเช่าเนี่ยราคาเราทำราคาได
6: ้ค่ะ
15: ดีกว่าตัวที่อยู่ในห้างเราไม่แข่งเรื่องราคาเลยแล้วก็เราเป็นร้านเล็กเนี่ยเราได้เปรียบเรื่องความเร็วความกล้าคือบางทีผมคิดรสใหม่ได้ตอนเช้าอ่
6: ะ
15: ตกเย็นผมเทสแล้วมันอร่อยอีกวันผมขายเลย
6: ค่ะ
15: ถ้าไม่ผ่านก็เททิ้งไปก็ไปต้องขายผ่านก็ลงเลยแล้วผมไม่จ้างลูกค้าครับผมให้เขาถ้วยละ100กรัม
6: ค่ะ
15: น่าจะเยอะที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมา
6: ปกติเขาเสิร์ฟกันถ้วยหนึ่งกี่กรัมคะ
15: ประมาณ85บ้าง90บ้าง95บ้างอะไรอย่างเง
6: ี้
15: ย
6: แต่เราให้ไปเลย100กรัมไปเลย
15: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมคิดไว้ก่อนเปิดร้านนะ
6: ค่ะ
15: คือเราไม่กักแล้วเราก็ให้ลูกค้าชิมตามใจลูกค้าเลยอยากชิมกี่รสก็ได้แค่บอกผมชิมแล้วไม่ทานเลยก็ได้ครับ
6: ค่ะ
15: ชิมแล้วกลับบ้านเลยก็ได้ คือเหมือนเราตักความจริงใจไม่ให้เขาชิมอะฮะแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าได้กลับมาเอง
6: ชอบจังเลยอะตักความจริงใจใส่ถ้วยไปนะแล้วเดี๋ยวเขาจะสามารถรับรู้และสัมผัสได้นะคะ
15: คร
6: ับ ค่ะเร็วๆนี้จะมีแบบเพิ่มรสชาติอะไรยังไงเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
15: โอ้โหจริงๆเพิ่มแค่ทุกสัปดาห์เลยครับ เหมือนที่บอกกันนั่งคิดปุ๊บคิดเช้าเย็นเทสผ่านขายเลย
6: ไม่ได
15: ้วันขายเลย
6: เพิ่มคือเขาเรียกว่าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วถ้ารสชาติมันได้เอาเลยทำเลยเนาะรสชาติใหม่ๆที่จะออกในสัปดาห์นี้มีไหมคะมีอะไรที่เชฟทีทำแล้วจะแบบเนี่ยแหละจะเปิดตัวแล้วสัปดาห์นี้จะขายแล้วมีไหมคะ
15: เนี่ยลูกค้าชอบถามผมอย่างนี้ฮะถามผมสมมติถามผมวันพุธใช่ไหมครับผมบอกผมตอบไม่ได้นะอยู่ดีวันพฤหัสมาวางอยู่หน้าตู้แล้ว
6: ค่ะ
15: ว่าอ้าวรถใหม่เพิ่งคิดเมื่อคืนคือมันผมก็ยังคิดไม่ออกเลย
6: ค่ะ
15: พรุ่งนี้จะขายอะไรดีบางทีอาจคิดออกเรื่องหักก็ขายวันเสาร
6: ์
15: ประมาณนี้ฮะ
6: คือมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนแบบกิมมิกเหมือนกันเนาะร้านเนี้ยคือสมมติว่าไอศกรีมอ่ะแต่บางปกติใช่ไหมสมมติกะทิเขาจะขายกะทิหรือว่านิลาแบบปกติทั่วไปแต่ร้านนี้มันเหมือนแบบหวือหวาตลอดอ่ะเฮ้ยมันต้องอาทิตย์หนึ่งต้องแวะเพราะว่ามาลองดูซิเชฟเขาจะแบบพรีเซนต์แบบรสชาติไหนรสชาติใหม่อะไรออกมาเนาะบางคนชอบกินไอติมก็จะแบบเอ้ยมันต้องลองแล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับลูกค้าเก่าเราเยอะมากก็มาถามตลอดอยากให้ทำใหม่ทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเบื่อ
6: เข้าใจอารมณ์ของคนชอบกินไอติมเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบทานง่ายทานกันได้ทั้งครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะในภาวะแบบนี้เนี่ยเชฟทีเองเป็นคนหนึ่งที่แบบ ทำแบบทำจริงอะทำจริงแล้วก็ทำถึงด้วยมีอะไรอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนผู้ประกอบการเนาะที่แบบโอ้ทำธุรกิจในยุคนี้มันยากจริงนะเชฟทีมีอะไรอยากจะฝากเป็นกำลังใจหรือว่าแนวทางในการที่จะแบบแนะนำไหมคะว่าเออเราจะผ่านมันไปยังไงดี
15: ก็คือตอนนี้นะครับราคาของมันขึ้นลง
6: ค่ะ
15: ผมก็อยากให้ยึดไว้ว่าควรจะลดของเสียไม่ลดของดีครับ
6: ค่ะ
15: คือทุกธุรกิจอาหารเนี่ยฮะมันมีเวสอยู่แล้ว
6: ค่ะ
15: มันขายไม่หมดบ้างอะไรบ้าง
6: ค่ะ
15: พอต้นทุนมันขึ้นเนี่ยคนก็จะไปลดวัตถุดิบ
6: ค่ะ
15: ลด
6: คุณภาพ
15: วัตถุดิบใช่ทั้งที่บางทีเงินเนี่ยมันรั่วอยู่ที่อื่น
6: ค่ะ
15: ผมใช้ข้อมูลเอาไปวิเคราะห์กับ AI เลยครับข้อมูลเนี่ยที่ขายได้แต่ละวันแต่วันจากเครื่อง POS เนี่ยครับว่าช่วงนั้นของเดือนเนี่ยยอดขายเป็นยังไงและเราเอามาคำนวณแล้วก็เอามาดูว่าวันเนี้ยเราควรจะทำเท่าไหร
6: ่
15: หรือไม่ให้มันเหลือเวสเยอะเกินไป
6: นะ
15: อย่างเงี้ยผมว่ามันช่วยได้แล้วก็ผมเลือกจะบอกลูกค้าเลยสมมติถ้าเกิดต้องมีการขึ้นราคาครับผมจะบอกเลยว่าผมจะขึ้นราคานะเพราะอะไรดีก็ไปเปลี่ยนวัตถุดิบโดยที่ไม่บอกเขาอะครับ
6: ค่ะ
15: ผมเชื่อว่าลูกค้าเขาให้อภัยได้ถ้าราคามันขึ้นโดยมีเหตุผลนะแต่เขาจะไม่อภัยคุณเลยถ้าคุณลดคุณภาพมัน
6: ค่ะ
15: ครับ
6: อันนี้สำคัญมากเลยเนาะคุณภาพอะมันต้องคงไว้อย่าไปลดคุณภาพเพราะว่าบางทีเขาอะชอบร้านเราก็คือด้วยคุณภาพของเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะร้านของเราอยู่ตรงไหนยังไงคะเชฟทีขออีกครั้งแฟนๆรายการรอฟังอยู่นะคะ
15: ได้ครับอยู่โชคชัย4ตัดกับลาดพร้าววังหินนะมันจะเข้าได้สองข้าง
6: ค่ะ
15: โชคชัย4ซอย73
6: ค่ะ
15: กับลาดพร้าววังหินซอย58ครับ
6: ค่ะ
15: อยู่กลางหมู่บ้านเลยเข้ามาจะเจอกันสาดสีแดงๆมีตาเจโร่อยู่
6: ก็คือถ้าสมมติว่าปักหมุดใน Google เนาะก็เจโร่เจลาโต้ใช่ไหมคะก็จะถึงเลยเนาะเจโร่เจลาโต้เจโร่นี่เป็นคำแบบพ้องเสียงไหมคะหรือว่าต้อง
15: เป็นภาษาอิตาเลียนฮะมันแปลว่าน้ำแข็ง
6: เจโร่เจลาโต้นะก็ฝากกันเอาไว้ร้านเปิด16:00 น.ใช่ไหมคะถึงสี่โมงเย็น
15: ถึง16:00 น.
6: นะคะมีวันหยุดไหมคะ
15: หยุดเยอะครับตอนนี้จากอาคารพุทธหยุดเดี๋ยวรอทีมงานเพิ่มก่อน
6: คือหยุดเยอะไม่ใช่แล้วนะไม่มีคนทำใช่ไหมคะ
15: ใช่
6: ค่ะดังนั้น
15: คนจะบอกร้านนี้มันอินดี้จังเลย
6: เอ้ยแล้วถ้าจะไปแล้วเราสมมติว่าบางคนมาไกลๆทำยังไงดีคะเชฟที่จะรู้ได้ไงว่าวันไหนร้านหยุด
15: ผมจะลงไว
6: ้ในเพจ
15: ทางเลยแต่ว่าก็ยังมีคนถามอยู่ก็ทักเข้ามาถามในไลน์ในเพจได้ครับผมตอบครับ
6: ในไลน์ใช้ชื่อไลน์เป็นไลน์แอดหรือเปล่าคะ
15: ใช่ครับแอดเจโร่เลยครับ
6: แอดแอดไซเจโร่เจลาโต้ใช่ไหมคะก็คือชื่อ
15: เจโร่เปล่าๆเลย
6: ฮะอ๋อเจโร่
15: เลย
6: แอดไซเจโร่แค่นี้เลยไปถามได้จะได้ไม่แบบผิดหวังเสียใจไปแล้วอ้าวเชฟทีปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
15: โดนบ่อยฮะ
6: ได้เลยค่ะขอบคุณเชฟทีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณมากครับผม
6: สวัสดีค่ะอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าถ้าทำอะไรแล้วอย่างค่าเช่าร้านอะเชื่อไหมมันเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยนะในการทำให้เรามีต้นทุนสูงแล้วก็ไอ้ยังไม่มีต้นทุนร้านเพราะว่าเปิดที่บ้านเนาะเราก็สามารถทำราคาให้มันดีได้และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะที่เชฟทีให้ไว้คือในยุคนี้แพงทุกอย่างคุณผู้ฟังคนทำการค้าการขายไม่ว่าจะขายอาหารขายสินค้าอะไรใดๆต้นทุนคือสูงมากแต่เราอย่าลดคุณภาพค่ะเพราะว่าเขาชื่นชอบเราเขามาอุดหนุนเรานั่นคือเพราะว่าเขาประทับใจในคุณภาพที่เราอ่ะเคยให้เขาและถ้าสมมติว่ามาอีกครั้งโอ้โหไม่อร่อยเลยอ่ะมันแบบมันขาดอะไรไปเขารู้นะคะคุณผู้ฟังอย่างปุ๊กเองปุ๊กก็ทำขายของอยู่บ้างเนาะทำขนมทำอาหารอยู่บ้างเรารู้เลยว่าเราจะไม่ลดคุณภาพอ่ะคือถ้ามันไม่ได้คุณภาพอ่ะผ่านออกไปมันจะไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่าเออของเราไม่ได้ราคาเบาเลยนะราคาก็แรงอยู่แต่เขาซื้อเราด้วยราคาเนี้ยเพราะว่าเขาซื้อคุณภาพฝากไว้นะคะแล้วก็ไปลดอะไรที่มันเป็นการสูญเสียสิ้นเปลืองด้านอื่นๆแล้ว อย่างที่คุยกันว่าอย่าทำอะไรเยอะเอาเท่าที่เราทำได้เราทำไหวโดยเฉพาะการทำร้านอาหารทำขนมมันมีส่วนที่มันจะต้องสูญเสียอยู่แล้วไปดูนะคะว่าอะไรที่มันทำให้เราสูญเสียและที่สำคัญเลยยุคนี้ AI ช่วยเราได้เขาช่วยวิเคราะห์ยอดขายวัตถุดิบอะไรใดๆต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่า AI จะต้องมาเป็นทั้งหมดนะคะแค่เรานำเขามาช่วย

0: 065-945-8366ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเล่าสู่กันฟังถึงบรรยากาศการลงทุนในวันนี้สักครู่เดียวค่ะ
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุ๊ปเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: สมาร์ท SME
5: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: 10:48 ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายแฟนๆรายการเพิ่มเติมสักนิดนะคะคุณเรนนี่นะคะบอกว่าสวัสดีคุณปุ๊กและแฟนๆทุกท่านอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณคาซิคาใช่ไหมคะถามว่าชื่อร้านอะไรชื่อร้านเจโลเจลาโต้ค่ะอยู่แถวลาดพร้าววังหินนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมปุ๊กแนะนำอย่างนี้ค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้แอดไซGELO นะคะ Asai Jello นะคะคุณลูลูบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเขาใหญ่ปลูกวานิลาได้ด้วยนะคะอุ๊ยเขาใหญ่ปลูกได้ทุกอย่างเลยค่ะผักที่เขาใหญ่ก็อร่อยอร่อยอร่อยมากปุ๊กชอบไปกินมะเขือเทศที่เขาใหญ่เขาจะมีมะเขือเทศอ่ะหลากหลายสายพันธุ์มากๆที่เป็นแบบสายพันธุ์แบบกินสดอะไรเงี้ยมีเขาเรียกพันธุ์เลยนะช็อกโกแลตเหรออุ๊ยอร่อยมากมีแตงกวาอร่อยมีผักผักเคลอุ๊ยอะไรแบบอร่อยทุกอย่างเลยอะตอนไปงานนะคะในทุกๆแบบทุกๆปีมันจะมีช่วงเวลาของที่เขาจะจัดแบบเทศกาลงานแบบงานเครื่องดื่มผลไม้นะของเขาใหญ่เป็นแหล่งปลูกองุ่นนะแล้วก็แบบอุ๊ยปุ๊กก็ไปทุกปีปุ๊กก็ซื้อผักทุกปีอร่อยมากจริงอันนี้ชอบมากไปค่ะไปดูเรื่องของการลงทุนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ดูตลาดต่างประเทศก่อน S&P ติดลบเล็กน้อยหลังธนาคารใหญ่ประกาศผลประกอบการนะคะ CNBC รายงานว่าดัชนี S&P 500ปิดใกล้ระดับทรงตัวในวันอังคารที่ผ่านมานะคะในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็ได้รู้ว่ารายงานผลประกอบการจำนวนมากนะคะธนาคารใหญ่นะคะรวมถึงมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของตลาดเกาหลีใต้ในช่วงค่ำคืนก็สร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำด้วยดัชนีตลาดโดยรวมนะคะลดลง 0.02% ปิดที่ 7,805.45 จุดส่วน Nasdaq นะคะลดลง 0.15% ปิดที่ 27,204.38 จุดในขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะลดลง 180.45 จุดหรือว่า 0.35% ปิดที่

0: 51,670.10 จุดระหว่างวันดัชนีหุ้น30ตัวนี้นะคะเคยเพิ่มขึ้นมากกว่า460จุดนักลงทุนเนี่ยโอ้คาดหวังสูงมากๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะหุ้นในกลุ่มชิปหน่วยความจำถูกกดดันจากดัชนีกอสปิกของเกาหลีใต้นะคะที่ร่วงลง 5.5% ไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่31กรกฎาคมเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยกังวลค่ะเกี่ยวกับข้อมูลหุ้นในกลุ่มดังกล่าวนะคะแล้วก็ถ้ามาดูการลงทุนในบ้านเรานะคุณผู้ฟังวันนี้ตลาดหุ้นนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาก็จะเขียวๆหน่อยนะคะวันนี้เปิดบวกค่ะตลาดบวกอยู่ 4.34 จุดหรือว่า 0.28% นะคะอยู่ที่ 1,576.08 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 13,952.69 ล้านบาทโดยนักวิเคราะห์นะคะคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลจากทิสโก้ก็บอกว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวในกรอบนะคะหรือว่าไซด์เวย์โดยจะมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่ายังไม่เห็นกระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างชัดเจนประเมินกรอบการเคลื่อนไหวนะคะของดัชนีหุ้นไทยแนวรับอยู่ที่ 1,565 ถึง 1,570 จุดนะคะแนวต้านอยู่ที่ 1,585 ถึง 1,590 จุดนะคะนี่คือเรื่องราวของตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้นะคะไปดูบิตคอยน์กันค่ะล่าสุดนะคะ1บิตคอยน์มูลค่าอยู่ที่ 2,809,853 บาท49สตางค์ส่วนราคาทองคำค่ะคุณผู้ฟังราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำนะคะวันนี้ประกาศราคาซื้อขายออกมาเนี่ย5รอบแล้วนะคะมีขึ้นและลงสลับกันครั้งล่าสุดเนี่ยราคาที่ประกาศออกมาก็ยังต่ำกว่าการปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะ350บาทเนาะติดลบอยู่350บาทนะคะทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 65,950 บาทขายออกอยู่ที่ 66,150 บาทแล้วก็ทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ 64,627 บาท8สตางค์ขายออกอยู่ที่ 66,950 บาทค่ะทองคำในตลาดโลกนะคะล่าสุดในขณะนี้อยู่ที่ 4,165.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.54 ไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจากธนาคารพาณิชย์นะคะดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาขายวันนี้อยู่ที่ 33.81 เงินปอนด์อังกฤษนะคะ 45.11ยูโร 48.01 เงินเยนต่อร้อยเยนค่ะ 21.81 ฮ่องกง 4.34 มาเลเซียนะคะ 8.19 สิงคโปร์ 26.78 บรูไน 26.41 เงินหยวนนะคะไชน่า 5.10 ค่ะแล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0255 นะคะไต้หวัน 1.05 ออสเตรเลีย23.94 นะคะแล้วก็นิวซีแลนด์ 19.34 สวิตเซอร์แลนด์ 40.74 เวียดนาม 1.36 นะคะยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.11 และปิดท้ายที่ซาอุดิอาระเบีย 8.91 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุม IMF นะคะแล้วก็แน่นอนว่าช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะหลายคนนะคะก็จะเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางมาประชุมในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นนะแต่ยังมีผู้ติดตามอาจจะเป็นครอบครัวนานๆจะได้เดินทางมาทีอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการท่องเที่ยวทั้งในแบบในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครช่วงนี้เนี่ยโอ้พลังนักท่องเที่ยวเนี่ยกดหรือว่าให้ความคิดเห็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะอันดับหนึ่งนะคุณผู้ฟังที่มีการสำรวจแล้วก็มีการเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดดังนั้นในกรุงเทพเนี่ยคนจะเดินทางท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะการท่องเที่ยวในกรุงเทพมีทั้ง ในเขตพระนครนะคะเขตรัตนโกสินทร์ที่จะมีวัดวาอารามมีบ้านเรือนสวยๆมีแหล่งชุมชนเก่าแก่เชื่อไหมว่าสถานที่เหล่านี้นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากแล้วการเดินทางที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบคือตุกๆอย่างที่ฟังที่โอกรายงานไปนะคะว่าล่าสุดเนี่ยพี่ตุกๆก็ใช้ช่วงเวลานี้โอ้โหในการโขกเลยแถวบ้านใช้คำว่าโขกนะโขกนักท่องเที่ยวอ่ะโอ้โหไม่น่ารักนะคุณฟังคนที่อยู่ในภาคการบริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารการกินโรงแรมนะคะรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะคุณผู้ฟังรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถตุ๊กๆจะเป็นรถกระป๋อรถแดงหรือว่าจะเป็นแท็กซี่คุณผู้ฟังนี่คือโอกาสอันดีที่จะทำให้เขาประทับใจคือถ้าเขาประทับใจว่าโอ๊ยมาเมืองไทยแล้วอ่ะเขาต้อนรับดีนะเขาไม่ได้ขูดเลือดขูดเนื้อจนเกินไปหลายคนชอบคิดอย่างนี้นะคะอุ้ยเงินเขาใหญ่เงินเขาเยอะนี่แค่เศษเงินขึ้นราคาไปเถอะอย่าทำแบบนั้นนะคะนั่นคือการทุบหม้อข้าวทุบหม้อแกงของตัวเองนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไประดับโลกเนาะอย่างที่เชฟทีบอกเนี่ยอยู่ลึกแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้โซเชียลมันทะลุทะลวงไปถึงได้หมดเดี๋ยวเขาก็รู้เขาก็ตามมาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วยิ่งเป็นข่าวที่ไม่ดีข่าวที่ไม่น่ารักอ่ะคนพูดถึงกันเร็วมากการทำดีว่าเป็นเรื่องยากแล้วการทำเลวเนี่ยหรือการทำไม่ดีเนี่ยคนแชร์กันเยอะนะคะแล้วมันจะเสียหายไปเลยเพราะฉะนั้นฝากเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะคุณผู้ฟังนี่คือโอกาสอันดีในการที่จะสร้างความประทับใจแล้วทำให้เขากลับมาท่องเที่ยวล่าสุดเนี่ยคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวนะคะก็พยายามจะฮึดเลยบอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะในช่วงซักพฤศจิกาธันวาคือเนี่ยพฤศจิกาธันวามกรานะมันจะเป็นช่วงเวลาของการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวถ้าเราทำให้เขาประทับใจได้ตอนนี้ททท.เองก็จะแบบสร้างอีเวนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะพยายามให้ปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไปแตะที่33ล้านคนให้ได้แล้วอย่างไรเขาจะประทับใจก็อยู่ที่พวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยสำหรับการติดตามและรับฟังรายการนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะ10นาฬิกาเวลาเดิมนะคะกับรายการ Smart SME วันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
7: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 นเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: คณะกีดทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 ถึง 16:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
10: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยาย เฮ้ยใครว่าเราไม่หาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 น.หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
11: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
12: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ไลท์ใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
13: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
12: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10:30พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8:30โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 น.ถึง23:00 น.และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 น. ถึง4:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
16: คานิวะคานิวะแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
17: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
18: ร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
6: เมื่อวานนี้เรานำเสนอภาพข่าวภาพนึงไปก็คือภาพที่มีฟองอยู่ในน้ำ
19: ค่ะ
6: แล้วหลายคนก็ถามเอ๊ะมันฟองอะไรเราก็สงสัยเราก็เลยถาม ChatGPT ก็บอกมันเป็นน้ำเน่า
19: ค่ะ
6: เนี่ยฮะน้ำเน่าแล้วเวลาที่น้ำมันถูกปล่อยออกมาแล้วมันไปตีกันเนี่ยมันก็แรงกระเพื่อมเนี่ยมันก็เลยเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้ท่านผู้ชมครับคือฟองสีขาวจำนวนมากในคลองรังสิตวันนี้นะฮะทางฝั่งของตัวกรมควบคุมมลพิษเขาลงพื้นที่ไปแล้วฮะไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำเป็นครั้งที่2ครับเพื่อยืนยันนะครับว่าปลอดภัยแม้ฟองสีขาวนี้จะเกิดจากสารอินทรีย์นะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ฟองสีขาวครับบนผิวน้ำจำนวนมากนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วลักษณะฟูฟ่องขึ้นมาเป็นกองคล้ายกับภูเขาแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับเหม็นมากฮะคือตรงจุดนี้น้ำเป็นสีดำนะฮะเป็นดำคล้ำเลยอยู่ในคลองรังสิตชาวบ้านริมคลองครับทำได้แต่ยอมรับสภาพขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขลดปัญหาผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอันตรายมากน้อยขนาดไหนเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ครับไปเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดครับได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์มีประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมก็คือตรงจุดที่น้ำได้เกิดฟองนะฮะแล้วมีสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ก็พบว่าน้ำนั้นมีสีดำคล้ำครับมีฟองสีขาวแล้วก็กลิ่นน้ำเน่าเนี่ยเหม็นแทบจะทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายนะฮะผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนในน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำก็สะท้อนนะครับว่าน้ำนั้นมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ครับส่วนสาเหตุนะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพาสารอินทรีย์แล้วก็สารซักล้างจากชุมชนรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปฮะพอแรงกระแทกมันตีแล้วมันกวนกับเหมือนแบบการผสมของน้ำกับอากาศเนี่ยมันก็เลยทำให้มันแตกฟองขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับคือสีเนี่ยจะเป็นสีขาวนะฮะคล้ายกับโฟมครับคือมันจะสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำอย่างไรก็ตามครับต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุแล้วก็แหล่งกำเนิดมลพิษด้วยครับ
19: แล้วก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำโดยตรงนะคะเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคล่าสุดวันนี้ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ค่ะคุณวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำก็ไป3จุดเดิมจุดแรกก็คือที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์โดยตัวอย่างน้ำที่เก็บในวันนี้จะส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการจะดูการปนเปื้อนของโลหะหนักแล้วก็จะวิเคราะห์ความแตกต่างของสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ยังพบฟองจำนวนมากอยู่ที่ท้ายประตูระบายน้ำที่สูบระบายน้ำลงคลองรังสิตก่อนจะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทีมข่าวยังสังเกตเห็นว่านอกจากสีที่ดำก็คือกลิ่นที่มันเหม็น
6: โอ้โหนี่พี่หมวยดูนี่ฮะฟองขาวแล้วมีดำๆข้างบนนั่นเลยนะ
19: ค่ะ
6: โอ้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่คุณผู้ชม
19: แต่เชื่อไหมคะว่าภายใต้น้ำเน่าแบบนี้พบสัตว์น้ำที่มีชีวิตอยู่ได้
6: นะ
19: นั่นก็คือปลาหมอ
6: คางดำ
19: ค่ะ
6: เห็นไหม
19: นี
6: ่นะเห็นไหมคุณผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
19: นี่คือค่าออกซิเจนต่ำมาก
6: มันโหดมากไอเนี้ยบอกเลย
19: แต่ว่าหมอคางดำอยู่ได
6: ้ไม่สนไม่สนทั้งสิ้นน้ำจะดำจะเน่าจะอะไรจะอยู่ซะอย่าง
19: ทุกสภาพน้ำอยู่ได้หมดเลย
6: นะคุณผู้ชมดูสิ
19: ค่ะ
6: โอ้มันว่ายเล่นฟองด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหสุดจริง
19: ค่ะวันนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้ำด้วยก็จะไปดูว่าสีดำที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับน้ำที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมไหมโดยทางผอ.วิมลชยาบอกว่าการตรวจทางที่2จะมีการตรวจอย่างละเอียดดูว่าในน้ำมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายเกินค่ามาตรฐานไหมเดี๋ยวจะนำเข้าห้องตรวจวิเคราะห์คาดว่าน่าจะทราบผลภายใน 6-7 วันคือท่านเองยังบอกด้วยว่าค่าความสกปรกของน้ำสูงสุดก็คือประชาชนจะต้องระมัดระวังห้ามสัมผัสห้ามสูดดม
20: สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มาตรวจแบบทดสอบแบบง่ายๆไปแล้วนะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเฉพาะค่า DO นะคะก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยต่ำมากนะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเสื่อมโทรมซึ่งเป็นน้ำเสียจากชุมชนนะคะก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำไปตรวจอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักนะคะโลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
21: ใช้เวลานานครับถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะรู้ผลแล้วก็รอครับ
20: ประมาณ6วันค่ะ
22: เนี่ยฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณชยศมุกดาหารน้องโบ๊ท
23: เมื่อวานนี้เล่นฟอง
22: เล่นฟองตอนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแขนนี้ไม่มีละกุด
23: ห้ามสัมผัสห้ามสูดดม
22: ดูสิเนี่ยแล้วห้ามสูดดมจะไปห้ามยังไงพี่หมวยชาวบ้านเขาอยู่ริมคลองเนี่ย
23: น่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหมคะ
22: เนี่ยอย่างนั้นน่ะนั่นๆยันนั่งอยู่นั่นน่ะเห็นไหมล่ะ
23: จริงค่ะ
22: โอ้ห้ามสูดดมอันนี้น่าจะยาก
23: ค่ะ
22: วิถีคนริมคลองนะลำบากเนี่ยผู้ชมดูเห็นไหมล่ะโอ้ตายแล้วเหมือนสวรรค์ชั้นเจ็ดเห็นไหมล่ะโอ้ตายแล้วฟองหมุนเห็นไหมเหมือนลมหมุนดูดิ
23: ค่ะ
22: เหมือนอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์น่ะ
23: คือต้องย้ำเด็กๆคือถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆอาจจะไปช้อนฟองเล่นแต่จริงๆแล้วมันอันตรายมากนะคะเดี๋ยวรอดูผลการตรวจค่ะก็จะมีการตรวจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นจะไปดูเรื่องโลหะหนักด้วย
22: ครับ
23: อาทิตย์หนึ่งน่าจะรู้ผลค่ะ
22: เนี่ยนะแล้วระหว่างอ่านเนี่ยก็ส่งไปแล้วนะแมนยูแพ้2-0 2-0 นะวันก่อนลิเวอร์พูลแพ้3-0ยังไม่ล้อเลยนะยังนั่งเฉยๆนะอย่านะฮะอย่านะนี่ก็ยังเฉยๆถ้าเป็นมองข้ามไม่เป็นไรมันก็พี่ๆน้องๆกันตอนนี้มันน้ำท่วมอยู่ไม่อยากไปพูดเลยมาแล้วนะ
23: 2-0
22: อย่านะอย่าปากเก่งนะเอาไปดูข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับหลังคอนเสิร์ตจบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเปิดศึกกับรถตุ๊กๆซัดกันกลางถนนคุณผู้ชมครับเหตุขี่ปาดกันนะฮะในช่วงที่การจราจรนั้นติดขัดคนหนาแน่นลองดูคลิปนี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมล่ะล้วงเห็นไหมเสื้อวินเขาล้วงแม่ล้วงตุ้ยบึ๊บบึ๊บน่ะนี่ครับนี่ครับผู้ชมครับเพจสวนหลวงวันนี้ลงคลิปนะฮะพร้อมข้อความบอกว่ามีสดเหรอเหตุการณ์คืน13ตุลาคมราวประมาณสัก4:25 หลังจบคอนเสิร์ตวินมอเตอร์ไซค์รุมซัดคนขับตุ๊กๆบริเวณประตูกกท.4ฝั่งหลังรามฮะข้อมูลแท้จริงนี่ไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่มีคนบอกว่ารถตุ๊กๆไปหาเรื่องพี่วินเขาก่อนคนขับตุ๊กๆได้แผลแตกกลับมาด้วยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะซอยรามคำแหง24ไปพบกับทางคุณอ้อยคุณอ้อยเนี่ยเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะฮะแกเปิดเผยแบบนี้บอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่คนมันเยอะมากแล้วไม่รู้ใครเป็นใครละมีแต่คนเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งรถตุ๊กๆก่อนจะได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนดังมากนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดังเพราะอะไรคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการแย่งลูกค้าจึงไม่ได้มีการสนใจกระทั่งเช้าวันนี้เจอว่ากระจกที่ร้านนั้นมันแตกก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าใครเป็นคนทำเธอยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำหลังจบคอนเสิร์ตเพราะจะมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็มีสำล้อเนี่ยนะมารอรับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากต่างฝ่ายต่างตะโกนเรียกลูกค้ากันพี่ไปกับผมเดี๋ยวผมไปส่งก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้นะฮะในการแย่งลูกค้าหรือบางครั้งถึงขั้นด่าทอแจกของลับกันนี่ก็บ่อยครั้งเพราะแม่ค้าสังเกตเห็นว่ากล้วยเต็มถนน
23: ค่ะ
22: เธอว่าอย่างนั้นลองฟังดูครับ
24: คนเต็มไปหมดทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วเต็มไปหมดอยู่ฝั่งโน้นอยู่ไม่รู้ว่าเย้วตีหรือไม่ตีแต่ได้ยินแต่เสียงว่าเขามีเสียงดังๆก็คือว่ามีเสียงผู้ชายดังๆเลยแค่นั้นเอง
25: ดังว่ายังไง
24: ดังเพราะอะไรเมื่อเขาแย่งลูกค้ากันหรือว่าปกติก็ได้ยินแต่เสียงเขาเรียกรถเรียกหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฉยๆก็เลยจบก็เลยไม่ดูต่อแล้วนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวาย
25: ที่ผ่านมามีทะเลาะกันอย่างนี้บ่อยไหมคะ
24: ก็ ก็คนก็วิ่งรถผ่านไปผ่านมาเขาก็ให้อะไรกันปกติอะไรประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรให้อะไรก็นั่นแหละ
0: แล้ว
1: เวลามีคอนเสิร์ตเนี่ยมีเรื่องอย่างนี้บ่อยไหมแม
24: ่ก็ไม่ก็เรียกร้องแบบแย่งลูกค้ากันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละ
1: เป็นเรื่องนี้บ่อย
24: ใช่แต่ก็ไม่มีอะไร
1: เฉพาะมีคอนเสิร์ตใช่ไหม
24: เฉพาะช่วงคอนเสิร์ต
22: ครับหรือจะเป็นพี่สำล้อที่ไปเรียก 4,000 นั่นหรือเปล่า
23: อันนั้นใช่ค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะน่าจะเป็นวันแรกอ๋อว่าเป็นหมายถึงว่าพี่ตุ๊กหรอ
22: พี่ตุ๊กตุ๊กมันหรือเปล่า
23: อือ
22: ฮะอันนี้ราชมังใช่ไหม
23: ราชมังใช่ค่ะเป็นงานเดียวกันคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะ
22: ไม่รู้สำล้อคนเดียวกันหรือเปล่าเนี้ย
23: ค่ะ
22: ที่เมื่อวานนี้บ้านหลังเขาเรียกไปส่งที่สุขุมวิท
23: ซอย4
22: ซอย4แล้ว4พอล
23: ค่ะต่อเหลือ2,000
22: 2,000 ก็ได้ you know 2,000 มา
23: 2,000
22: 2,000
23: ค่ะ
22: ฟังงั้นมีคันเดียวกันใช่ไหม
23: น่าจะไม่ใช่ค
22: ่
23: ะ
22: ใช่นะ
23: ค่ะ
22: นึกว่าฝรั่งฝากมา
23: ค่ะก็จะไปตรงกับข้อมูลของรปภ.คุณปองพลนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายแย่งลูกค้ากันแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่นานนะแป๊บเดียวแล้วก็มีตำรวจของสน.หัวหมากเข้ามาควบคุมสถานการณ์ขณะที่พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซุ้มเสรีทองพี่วินใจประเสริฐให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้ตัวเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คาดว่ามันจะเป็นปัญหาจากการแย่งลูกค้ากันเพราะว่ามีวินรับจ้างแล้วก็มีรถตุ๊กๆเข้ามาจอดรอรับผู้โดยสารเยอะมากจากในคลิปวินมอเตอร์ไซค์ที่ก่อเหตุไม่ใช่วินในพื้นที่แน่นอนแล้ววินในละแวกนี้จะรู้กันดีว่าเวลาที่มีคอนเสิร์ตหรือว่ามีงานใหญ่ๆหลายคนเลือกที่จะไม่วิ่งงานเพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายกับวินเถื่อนแล้วก็ตุ๊กๆที่มาจอดรอลูกค้าลองฟังเสียงของพี่วินใจประเสริฐค่ะ
2: ถ้ามีงานนี่ผมเข้าบ้านเลยผมไม่สนใจวุ่นวายและอันตรายด้วยเพราะมาจากไหนจากไหนบ้างไม่รู้มีทั้งแบบมีสังกัดและไม่มีสังกัดเสื้อแค่ตัดสีเหมือนเฉยๆอยากให้มาดูเวลามีงานดีกว่าจะได้รู้ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาลงมาดูแต่ว่าเขามีงานเวลาตอนเขาเลิกกับเวลาตอนเขาเริ่มงานเนี่ยมันจะยังไงวุ่นวายเลยอ้าวมันอันตรายสิครับใช่การแย่งลูกค้าเพราะว่าวินมาเยอะไม่รู้จากไหนจากไหน
3: แล้วอย่างนี้เราได้รับผลกระทบยังไงไหมพี่ภาพที่มันออกไป
2: ก็มันก็ต้องมีบ้างแหละครับยังไงเขาก็ต้องเรียกว่าวินแถวรามอยู่ดี
4: ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาจัดการในพื้นที่เวลาหลักเลิกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยหรอ
2: โอ้มันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่เขาเพราะเขาก็รู้อยู่แล้ว
23: ค่ะพี่วินใจประเสริฐนี่บอกเลยว่าถ้าเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ผมเข้าบ้านเลย
22: ไม่อยู่เลย
23: เพราะว่ามันมักจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทีมข่าวถามเรื่องนี้กับทางผู้กำกับการสน.หัวหมากพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความยังไม่สามารถระบุตัวคนก่อเหตุได้แต่ว่าถ้าใครเป็นผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความได้ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนค่ะ
22: ครับก็ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีนะฮะระทึกกลางปั๊มนะฮะล่อซื้อยาไอซ์คุณผู้ชมครับลองดูฮะเนี่ยครับหมาแล้วฮะรถผู้ก่อเหตุนะเป็นกระบะสีขาวโหลดเตี้ยนี่มาจอดลักษณะมาเติมน้ำมันนะเนาะเนี่ยครับภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มนะฮะมี Isuzu D-Max ครับสีขาวนะคุณผู้ชมเอาละกันแล้วครับนี่นี่ๆๆๆถอยแล้วคุณผู้ชมถอยไม่ได้ชนอีกครับ
23: โอ้ย
22: ไปให้ได้นี่ติดแล้วติดแล้วคือรถมันโหลดเตี้ยไงพี่หมวยแล้วมันเหมือนก็ไปชนอีกคันนะเต็มกระดาน
23: ใช่แล้วนี่ถอย
22: นี่ถอยแล้วไม่ยอมพี่ก็ต้องปีนสิครับ
23: ออกมาอีกทางนึงอุ้ย
22: ปีนสิครับปีนสิครับอยู่หลังกระบะนะฮะตำรวจโอ้คุณผู้ชมเดือดจริงๆนี่ฮะโอ้โหเหมือนในหนังเลยอ่
23: ะ
22: นี่มาแล้วตำรวจมาแล้วกันไว้แล้วผมว่าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะถอยแล้ว
23: ถอย
22: ทั้งนั้นที่มีสายปั๊มไอ้หัวฉีดอยู่นะหัวปั๊มอยู่นะนี่ฮะอ ไปละตามละ
23: ค่ะ
22: นี่ให้ดูหลายมุมนะให้ดูหลายมุมนะคุณผู้ชมแตกๆนี่เลยคุณผู้ชมติดอะไรวันนี้โอ้โหหนีอ่ะ
23: ชนอีกรอบนึงด้วย
22: โอ้นั่นแหละที่ตำรวจไปนี่ไปบนกระบะเลยใจนี่ก็ได้นะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุนี้ไปเกิดขึ้นกลางปั๊มริมถนนพระยาใต้ชลบุรีแล้วครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นจังหวะที่กระบะ Isuzu D-Max สีขาวของคนร้ายจอดเติมน้ำมันรอส่งยาไอซ์นะฮะจากนั้นครับตำรวจชุดสืบสวนเองเนี่ยได้มีการแสดงตัวเข้าจับกุมนะฮะแต่พ่อค้ายาบ้าเองเนี่ยไหวนะไหวตัวทันครับออกขออภัยเป็นไอซ์นะฮะคือไหวตัวทันคุณผู้ชมครับแล้วก็พยายามเร่งเครื่องถอยหน้าถอยหลังแล้วก็พุ่งชนนะฮะสำนักงานของทางสถานีปั๊มน้ำมันเขาพังเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เองก็พยายามสั่งให้หยุดรถครับแล้วใช้รถขวางกั้นเอาไว้นะไม่ให้หลบหนีคนร้ายไม่ยอมหยุดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะแหวกฝ่าวงล้อมหนีไปได้นะครับโดยขับรถหนีแบบไม่คิดชีวิตจนเกือบจะชนรถของประชาชนที่เขาสัญจรไปมาบนถนนสุขุมวิทสุดท้ายแล้วครับไปจนมุมนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก6กิโลเมตรคุณผู้ชมครับในสภาพตัวรถรับความเสียหายจากรอยถอยชนเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานของปั๊มล้อเลื้อยางเยิงแตกแม็กเบิกพังหมดทรยศหมดคุณผู้ชมพังหมดนี่ดูสิฮะ
23: โอ
22: ้นี่เห็นไหมฮะหลบหนีต่อไปไม่ได้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไว้ได้นะฮะพร้อมกับของกลางครับเป็นยาเสพติดประเภทที่1ประเภทยาไอซ์น้ำหนัก20กรัมเหรอ
23: ค่ะ
22: นี่รัชตะอายุ41ปีเป็นผู้ต้องหาเห็นไหมล่ะคุณผู้ชม
23: แล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในซองบุหรี่วางอยู่ที่ข้างเกียร
22: ์คนร้ายยอมรับนะยอมรับนะว่ายาไอซ์ทั้งหมดเป็นของเขาเองที่เขาต้องหลบหนีเพราะว่าเขากลัวถูกจับสุดท้ายไม่รอดครับถูกตำรวจนั้นปิดล้อมจับกุมตัวไว้ได้ฮะ
23: ขณะที่พนักงานปั๊มให้ข้อมูลว่าตอนที่กำลังเติมน้ำมันให้กับรถของคนร้ายพอเจ้าหน้าที่ล้อมรถคนก่อเหตุก็เร่งเครื่องคือถอยชนสำนักงานเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็เลยยิงยางสกัดจับแต่ว่าคนก่อเหตุยังฝืนขับรถหนีไปในขณะที่เกิดเหตุตอนนั้นไม่มีประชาชนอยู่ในปั๊มนะคะส่วนพนักงานของปั๊มเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาการตัวเขาออกไปให้ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยค่ะลองฟังเสียงของพนักงานปั๊ม
0: เติมปกตินะพี่
5: ครับ
0: จอดอย่างนี้ก็เติมปกติจะเสร็จแล้วแหละพี่แล้วก็จะมีพี่ตำรวจเขามาจากข้างหลังปิดข้างหน้าปิดนู่นปิดนี่เขาก็พยายามหนีพี่หัวใจไม่ได้ออกเลยพี่ปล่อยรถดึงหัวใจผมไปตามเขาพี่ที่หนีแล้วก็พยายามไม่พอพี่เร่งเครื่องหนีเขาไม่อยู่พี่หนีไม่ได
5: ้
7: เขายิงกี่นัดอ่ะ
0: มันจะสิบนัดแต่ที่เขาเนี่ย
7: ยิงหลายนัดอยู่ใช่ไหมแล้วตอนนั้นคนเยอะไหมคนเติมมันใช่ไหม
0: ผมมีสองคนคร
7: ับ ไม่ลูกค้าเด้
0: ลูกค้ามีคนเดียวคร
7: ับอ๋อลูกค้าคือเขาคนเดียวเลย
0: ไปเรื่องมันต่อยมาชนตรงนี้ยังไงครับพี่ไปหนีพี่ตำรวจที่มาจากหน้าพี่แล้วหลังจาก
7: มายิงกันในปั๊มเลยเหรอใช่ไหม
0: ยิงในปั๊มเลยครับพี
22: ่20กรัมจริงๆนะพี่หมวย
23: ค่ะตามรายงานข่าวยืนยันมาว่า20กรัม
22: 20กรัมครับ
23: ค่ะแต่ว่าที่ต้อง
22: แถวซองบุหรี่ใช่ไหม
23: ใช่ค่ะที่ขึ้นกราฟิกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
22: เนี่ยฮะ
23: แต่เขาบอกว่าไม่อยากถูกจับก็เลยต้องหนีสารวัตรสอบสวนของสภ.เมืองพัทยาพันตำรวจโทชินวัตรทิศาลาบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดชลบุรีได้เบาะแสว่ามีพ่อค้ายาเสพติดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ก็วางแผนทำการล่อซื้อแล้วก็จับคนร้ายได้ก็คือผู้ชายคนนี้รัชตะอายุ41ปีก่อนเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดจะควบคุมตัวไปขยายผลถึงคนที่อยู่ร่วมในขบวนการนี้ค่ะแบบนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปั๊มด้วย
22: 20กรัมอ่ะกับมูลค่าความเสียหายอ่ะเนี่ยโอ้แล้วรถโหลดเตี้ยเลยนะ
23: ค่ะ
22: เนี่ยขึ้นไปแล้วเดือดเลยคุณผู้ชมครับเอาไปที่อุดรต่อคุณผู้ชมครับ กู้ภัยร้องขณะช่วยคนเจ็บนะฮะโดนชายอ้างเป็นตำรวจตบหัวเพราะไม่พอใจครับถูกถามจี้ใจดำพี่ดื่มมาไหมคือเขาโวยนะบอกว่าอย่าท้าทายกับกูนะ
23: ค่ะ
22: ว่างั้นนะลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะผู้ชายเบอร์35เนี่ยแหละครับฟังดูฮะ
5: โอเคผมยกมือไหว้คุณก่อนนะผมบอกตรงโอเคคุณจะเป็นรุ่นน้องหรือพี่ผมไม่สนใจทุกอย่างผมได้เปิดหน้านะคุณมีใครอยู่กับทุกคน
24: เปิดเลย
5: มึงเปิดออกมา
24: พี่ดื่มไหม
5: กูดื่มมึงเรียกมาเปล่า
22: อุ้ยตบนะตบเลย
23: โอ้
22: ตบเลยโอ้โหคุณผู้ชม
5: อื
23: มคลิปนี้เป็นคลิปที่ทีมอาสากู้ภัยสามเท้านำมาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนกับเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยหลังจากสมาชิกทีมกู้ภัยอ้างว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งท่าทางคล้ายตำรวจสวมเสื้อสีขาวอย่างที่เห็นเป็นเสื้อกีฬาเบอร์35ทำร้ายร่างกายตอนที่กู้ภัยพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยคนเจ็บค่ะ
22: ครับเหตุได้ไปเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าวนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังกู้ชีพเนี่ยนะฮะเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุครับกำลังช่วยคนเจ็บหมดสติอยู่ปรากฏมีรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วแล้วเบรกนะฮะจอดเทียบข้างรถกู้ชีพอย่างกระทันหันเจ้าหน้าที่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะเขาเป็นญาติของคนบาดเจ็บหรือเปล่าก็ถึงได้รีบมาแบบนี้หลังจากนั้นครับคนขับซึ่งเป็นผู้ชายเบอร์35คนนี้แหละฮะเดินลงมาจากรถครับแล้วพูดจากับอาสากู้ภัยโดยมือเนี่ยซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงยืนเซคล้ายกับคนเมาชายที่แต่งกายคล้ายๆตำรวจคนนี้ถามกู้ภัยบอกว่ามีเหตุอะไรของมึงคนล้มเจ็บแค่ไหนไหนมึงบอกสิให้ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาเลยพูดแบบนี้คุณผู้ชม
23: ค่ะ
22: แล้วยังมีการพูดบอกว่าไม่เคยดูถูกกู้ภัยนะกูอ่ะไม่เคยดูถูกใครนะกูอ่ะคนเจ็บไม่ได้ตายถ้าตายกูไม่ได้ว่าอะไรเขาพูดอะไรของเขาเนี่ย
23: ค่ะ
22: เนี่ยฮะ
23: ซึ่งตอนนั้นเองทางทีมกู้ภัยก็พยายามจะพูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะโดยพยายามพูดย้ำหลายครั้งเลยว่าให้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็จะเป็นไปตามคลิปก็คือทางผู้ชายคนนี้ก็ขอให้กู้ภัยเปิดหน้าให้ดูกู้ภัยก็เปิดให้ดูค่ะแต่พอถามผู้ชายคนนี้ว่าพี่ดื่มมาหรือเปล่ากลับแสดงท่าทางโมโหแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นก็คือใช้ฝ่ามือตบที่หน้าของกู้ภัยแล้วก็พูดด้วยว่ามึงพูดแบบนี้ไม่ได้
22: นะ
23: มึงอย่ามาท้าทายอะไรกับกูแบบนี
22: ้นี
23: ่กู้ภัยก็ตกใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกกับพี่ผู้ชายคนนี้ว่าอย่าใช้กำลังตอนนั้นมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถเก๋งสีขาวด้วยก็เดินลงจากรถออกมาห้ามผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาขอโทษกู้ภัยแล้วก็พยายามจะดึงตัวผู้ชายคนนี้ออกมาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ยอมออกบอกว่าเรียกตำรวจไปเลยเอามาเคลียร์เลย
22: แล้วท้าแล้วบอกว่าให้แจ้งความนะคุณผู้ชมครับให้แจ้งร้อยเวรมาได้เลยจะให้เป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์อะไรเนี่ยเอามาเลยมึงจัดมาลองฟังดูฮะ
5: ล้มแค่ไหน
8: กูถาม
5: เลย
8: ครับเอาออกมาจากถนนนี้ครับ
10: มาแล้วคร
11: ับพอพี่สรุป
8: ใช่ครับ
5: เจ็บมากไหมกูถามเลย
8: คร
5: ับ มึงเรียกด่านนี้มา
10: เจ็บใจ
5: เรียกออกมาคุณจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ผมไม่สนใจนะทุกอย่างนะผมนี่เปิดหน้านะคุณนี่ใส่หมวกทุกคน
11: เปิดเลย
5: เปิดออกมา
11: พี่ดื่มไหม
5: กูดื่มมึงเรียกมาเป่า
11: ไม่
22: นี่ตบซะแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชม
5: อย่าเรียกเข็มนี่มา
11: เอ้
5: า
11: ไม่ได้ทำอย่างนี้อ่ะ
5: เดี๋ยว
11: ไม่ได้เออผมก็ไม่เข้าใจอ่ะ
5: ไม่เข้าใจ
11: เรามาช่วยคนเนาะแต่อยู่เฉยพี่ก็มาทำร้ายผม
10: ไม่อยู่ดีพี่มาทำอย่าง
11: นี้เออแล้วมาตีผม
22: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือทางอาสากู้ภัยที่ถูกตบหน้าเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าแม้จะรู้สึกโกรธนะฮะแต่ต้องพยายามตั้งสติแล้วก็ถอยออกมาก่อนเพราะไม่ต้องการให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคนบาดเจ็บก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับที่สภ.เมืองอุดรเนี่ยแหละครับให้เข้ามาดำเนินการกับทางคู่กรณีก่อนจะไปแจ้งความนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าไม่ได้กุเรื่อง และมารู้ภายหลังครับว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยอ้างตัวเองเป็นตำรวจตะเวนชายแดนด้วยคุณผู้ชมตนเองเนี่ยไม่ได้ต้องการเรียกร้องเงินชดเชยอะไรเลยแต่อยากให้คู่กรณีออกมาขอโทษอย่างจริงใจและให้เรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้กับคนอื่นๆหรือประชาชนคนอื่นๆอีกลองฟังดูครับ
9: ตรงก็คือเรามีหน้าที่ช่วยเหลือคนแค่นั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เรามาเจอสิ่งแรกคือการเมาแล้วเมาแล้วขับรถด้วยอันนี้คือมันไม่ควรแล้วพอมาถึงที่แล้วก็มาทะเลาะกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยมันดูไม่เหมาะสมดีกว่าแล้วคุณก็เห็นว่าเป็นทำงานในข้าราชการด้วยมันดูไม่เหมาะอย่างยิ่งด้วยครับแล้วก็จะมีคลิปข้อมูลต่างๆมันก็จะมีด้วย
10: มันมีปรากฏหลักฐานสาธิตนั่นแหละ
9: ใช่คร
10: ับ ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร
9: ใช่ครับหลังจากนั้นก็ทางร้อยเวรทางตำรวจไปที่เกิดเหตุแล้วก็นำคู่กรณีมาที่สภ.เมืองแล้วก็ผมกับผู้เสียหาย2คนก็มาที่สภ.เมืองแล้วก็มาลง
10: ลงประมาณ
9: ใช่ครับแล้ว
22: นี่แหละฮะก็ไปร้องกับเฮียเปียกช่วยด้วยเมื่อกี้ที่นั่งยืนฟังอยู่เนี่ยคือเฮียเปียกนะครับผู้ชมครับล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวครับไปถามทางฝั่งของตัวพุ่มกับสภ.เมืองอุดรธานีเลยครับพันตรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลถามเลยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ไปทำร้ายกู้ภัยเนี่ยไปทำได้ยังไงแล้วอ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจไปทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นตำรวจเนี่ยเขาต้องดูแลประชาชน
23: ค่ะ
22: ปรากฏพุ่มกับตอบไงไหมผู้ชมครับอ๋อไอเนี่ยเหรอมันเป็นช่างแอร์
23: ไม่ได้เป็นตำรวจ
22: ไม่ได้เป็นตำรวจ
23: อ้าว
22: บอกเป็นช่างแอร์แล้วพฤติกรรมเนี่ยคือเขาเนี่ยชอบมาเตะฟุตบอลกับตำรวจก็เลยซึมซับว่าตัวเองเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยฮะคือตาช่างแอร์คนนี้ครับไปเตะบอลกับตำรวจในพื้นที่บ่อยๆเลยทำให้คุ้นเคยกับตำรวจเดี๋ยวจะมีการเรียกตัวมาสอบสวนแล้วจะดำเนินคดีตามกฎหมายสุดท้ายนี่มันช่างแอร์ในตำนานชัด
23: ๆ
22: โอ
23: ้ค่ะเนี่ยเขาคงเตะบอลบ่อยอย่างที่ตำรวจบอก
22: ใส่เบอร์35
23: ใช่ค่ะ
22: แล้วไปตบกู้ภัยอ่ะ
23: โอ้ไม่ได้ค่ะทำแบบนี
22: ้ช่างแอร์ว่ะ
23: ค่ะ
22: แล้วทำหนีได้เหรอพ
23: ี่ไม่ได
22: ้แล้วทำไมอ่ะซึมซับความเป็นตำรวจเห็นคนเจ็บอยู่ปุ๊บไปถามจอดถามกู้ภัยเฮ้ยคนเจ็บเป็นไงบ้าง
23: ถ้าตายไม่ว่าอะไรใช่
22: ใช่ไหม
23: ค่ะ
22: บอกถ้าตายก็ไม่ว่าอะไร
23: ค่ะคนเจ็บไม่ได้ตายนี
22: ่คนเจ็บก็ไม่ได้ตายถ้าตายก็ไม่มีอะไรเนี่ยอะไรของเขาไม่รู
23: ้ค่ะ
22: สุดท้ายเป็นช่างแอร์เมาน้ำยาแอร์หรือเปล่าไม่รู
23: ้สงสัยค่ะ
22: โอ้อ้าวพักนะพักสักครู่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมได้บอกเกิดเป็นคนไทยสนุกจริงโว้ยมีเรื่องอะไรแปลกๆทุกวันนะ
23: ค่ะ
22: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
12: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย
14: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
25: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
13: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
26: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
27: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
28: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน
6: ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอน TOA นิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
15: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
16: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
15: มาเตรียมพร้อมกัน
17: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ line @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: แก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
6: คุณผู้ชมครับผู้การราชบุรีลงพื้นที่ไปที่สภ.บ้านคาวันนี้นะฮะไปเคลียร์ปมคุณแม่เมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไปที่แกเดินไปหาลูกชายนะครับที่ตัวสภ.เนี่ยแล้วไปกดตกบ่อน้ำไปแล้วก็เสียชีวิตคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะทางผู้กำกับเองท่านบอกนะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเจอแม่ก่อนเสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วเตือนบอกว่าอย่าเดินไปตรงนั้นนะไฟทางมันเสียเนี่ยฮะคือกรณีที่นายอธิบดีครับอายุ27ปีเป็นชาวอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีร้องขอความเป็นธรรมครับโดยเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานายอธิบดีครับไปกินเบียร์ที่บ้านเพื่อนแล้วช่วงที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านปรากฏไปเจอตำรวจเนี่ยดักรออยู่ตั้งด่านอยู่แล้วก็เลยเรียกเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าพบว่ามันเกินกว่ากฎหมายกำหนดขึ้นมานิดหน่อยก็เลยถูกคุมตัวนะครับไปที่สภ.บ้านคาโดยถูกพาไปที่ห้องสืบครับซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำจากนั้นครับได้โทรศัพท์ไปบอกแม่ตัวเองบอกว่าแม่จ๋าผมโดนตำรวจจับผ่านไป1ชั่วโมงครับปรากฏว่าแม่ไม่ได้มาแต่พ่อกับเพื่อนเนี่ยเดินเข้าไปหาตนเองในห้องที่โรงพักนะฮะแล้วก็บอกอ้าวแม่ไปไหนอ่ะก็เมื่อกี้แม่เค้าเดินเข้ามาก่อนพ่อเนี่ยให้แม่เค้าเดินเข้ามาก่อนแล้วพ่อเนี่ยก็จอดรถอยู่ก็เลยตามเข้ามาเห็นว่าหายกันไปเลยพ่อก็เลยเดินมาดูเนี่ยปรากฏลูกชายอธิบดีบอกว่าแม่ยังไม่มาเลยพ่อก็เริ่มงงว่าเอ๊ะหายไปไหนสุดท้ายออกไปตามหากันดูครับเห็นรองเท้าของแม่เนี่ยลอยอยู่ในบ่อน้ำข้างโรงพักปรากฏตนเองจำได้ครับว่าตอนตำรวจพาเดินผ่านบ่อน้ำเนี่ยตรงนั้นมันมืดมากไม่มีไฟเลยแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นด้วยก็เลยบอกพนักงานสอบสวนบอกพี่ตำรวจแม่ผมน่าจะตกน้ำหรือเปล่าแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือในการค้นหานะครับจนเพื่อนเนี่ยไปประสานหาเครื่องสูบน้ำมาแล้วสูบน้ำออกจากบ่อเนี่ยไป1เมตรนะซึ่งสูงนะ1เมตรอ่ะจากนั้นครับก็ลงไปช่วยกันค้นหานะปรากฏคุณผู้ชมครับไปเจอร่างของแม่อยู่ใต้บ่อครับสภาพไร้ลมหายใจทำให้ตนเองนั้นเสียใจมากนะครับแล้วก็รู้สึกติดใจมากเลยว่าทำไมตำรวจไม่สนใจช่วยหาเหมือนชีวิตคนไม่มีค่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับแม่นะครับคุณผู้ชมครับ
7: ล่าสุดค่ะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปถามเรื่องนี้กับทางผู้กำกับสภ.บ้านคาพันตำรวจเอกธีรพรวิจิตบรรณาการทางผู้กำกับบอกว่าตอนหัวค่ำวันเกิดเหตุทางผู้กำกับยังเห็นผู้ตายก็คือเห็นแม่กับพ่อนั่งอยู่หน้าโรงพักแล้วตอนนั้นผู้กำกับก็ยังเข้าไปถามเลยว่าลุงกับป้ามาทำอะไรกันทางลุงกับป้าก็ตอบว่าลูกถูกจับเมาแล้วขับทางผู้กำกับบอกว่าก็ยังเตือนลุงกับป้าเลยว่าห้องสอบเนี่ยมันอยู่ด้านหลังมันมืดลุงกับป้าอย่าเดินไปนะเพราะว่าไฟทางมันเสียมันอันตรายแล้วหลังจากนั้นผู้กำกับก็ออกจากโรงพักจนมา5ทุ่มอะค่ะลูกน้องโทรมารายงานบอกว่าคุณพัชรายุ58ปีตกบ่อน้ำเสียชีวิตผู้กำกับบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นที่โรงพักมีตำรวจอยู่ไม่กี่คนแล้วผู้กำกับยืนยันว่าพอรู้ว่ามีคนตกน้ำตอนนั้นตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจตำรวจประสานกู้ภัยมาสูบน้ำออกแล้วก็ลงค้นหาจนไปเจอร่างของนางพัชราแล้ววันที่12ก็ยังไปร่วมงานศพ มอบเงินช่วยเหลือให้กับทางท

0: อบตัวด้วยขณะที่ทางผู้การราชบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพลตำรวจตรีพันลบสุริยกุลณอยุธยาบอกว่าเรื่องนี้ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากพบร่างก็ส่งให้ทางนิติเวชของราชบุรีไปตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะให้รองผู้บังคับการไปดูแลแล้วก็ไปสอบถึงสาเหตุการตายเพื่อให้ญาติของอธิบดีญาติของผู้ตายสบายใจแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะบ่ายสองก็จะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตด้วย
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วพูดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: พูดไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทางฝั่งลูกชายยืนยันว่าขอให้ตำรวจช่วยแต่ไม่มีใครช่วย
0: ค่ะ
1: ลูกชายกับเพื่อนก็เลยไปหาเครื่องสูบน้ำกันมาเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็สูบน้ำออกแล้วเขาก็ลงไปช่วยกันหาแต่ทางฝั่งพุ่มกลับบอกว่าไม่ใช่พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองเนี่ยประสานกู้ภัยให้มาสูบน้ำออกแล้วก็ลงไปค้นหาจนทั้งไปเจอร่าง
0: ค่ะ
1: ตกลงตำรวจ
0: ไม่ตรงกัน
1: ตกลงตำรวจลงไปหาหรือเพื่อนเพื่อนลูกชายลงไปหาหรือยังไงลูกบอกว่าไปหาเครื่องสูบน้ำมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะลูกประสานเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกแล้วก็เพื่อนๆของลูกมาช่วยในการค้นหา
1: เนี่ยฮะก็ไม่เหมือนกันผู้ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวมีการพูดคุยกับชาวบ้านนะฮะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าไอ้บ่อน้ำตรงนี้คุณผู้ชมครับก็สร้างมานานแล้วนะครับและเป็นของหน่วยงานที่มาขุดเอาไว้เพื่อกักน้ำเอาไว้ใช้อะฮะช่วงที่มีการสร้างถนนสายโป่งกระทิงหลังจากสร้างถนนเสร็จปรากฏว่าบ่อน้ำเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างสภ.บ้านคาตรงจุดนั้นก็เลยทำให้บ่อน้ำตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของโรงพักที่ผ่านมาไม่เคยมีอุบัติเหตุในบ่อน้ำแห่งนี้มาก่อนเลยลองฟังเสียงชาวบ้านดูฮะ
2: คือสระน้ำเนี่ยแน่นอนก็คือมาจากหนึ่งกลบกลางที่ท่านมาทำถนนเส้นนี้เนี่ยฮะทีนี้มาตั้งแคมป์อยู่ที่เนี้ยที่บ้านคาเราเนี่ยพอมาตั้งแคมป์ปั๊บเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะแล้วก็หน่วยงานก็มีบุคลากรเยอะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสระน้ำที่จะต้องมาสต็อกน้ำไว้เพื่อใช้งานพอหลังจากกลบกลางเนี่ยมอบถนนเส้นนี้ให้กับกรมทางหรืออะไรไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่าบ่อน้ำหรืออะไรจะอยู่สภาพเดิมหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนั้นนะ
3: โรงพักนี้จะมาที่หลัง
2: มาปีไหน
3: ใกล้ๆกับอำเภอนี่แหละจะมาสร้างใกล้เคียงกันนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ปีไหนผมก็จำไม่ได้หลวงพักก
4: าแต่หลังจากบ่อนี้เกิด
3: หลังจาก
2: แน่นอนฮะหลังจากบ่อ
4: ปกติแล้วอ่ะเราก็เห็นคุ้นตากระบอกนี้มานาน
3: คุ้นไม่ค่อยคุ้นหรอกครับเพราะว่าชาวบ้านบางคนแทบจะไม่รู้ด้วยตั้งแต่คือกระเลียงเนี้ยสถานที่ข้าราชการถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย
1: นี่แหละครับผู้ชมครับ
0: ค่ะเมื่อวานที่เราคุยกันว่าบ่อน้ำนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะก็คืออยู่หลังโรงพักค่ะแล้วก็ห้องสืบอยู่หลังบ่อน้ำไปอีกทีนึง
1: นี่คือห้องสืบ
0: ค่ะ
1: อันนี้เจอรองเท้าอยู่ตรงที่กลมๆนั่นนะฮะเหลืองๆนั่นคือเจอรองเท้าตกอยู่ตรงนั้น
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับแล้วแกไปตกยังไงวะหมวย
0: แสดงว่าแกมันถ้าเกิดด้านขวาตรงจอเนี่ยมันเป็นทางที่จะเดินไปห้องสืบแสดงว่าแกน่าจะไม่ได้เดินตรงทางแกน่าจะเดินตรงขอบปูนอย่างที่เราคุยกัน
1: คือตอนแรกไอ้ตรงนั้นนะจุดพบรองเท้าเห็นไหมฮะตรงนั้นที่จอดรถ
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับสระน้ำที่เกิดเห็นห้องสืบจริงๆไอ้ตรงเหล็กกั้นนั่นน่ะน่าจะยังไม่มีตอนที่แกตกอ่ะเอาลองขอเป็นภาพใหญ่ไอ้เหล็กกั้นรั้วไอ้รั้วสองอันแดงๆนั่นนะฮะผมว่าน่าจะเพิ่งเอามาตั้งและตรงจุดนั้นน่ะเจอรองเท้าเชื่อว่าแกคงเดินไปตรงนี้แล้วมันมืดแล้วแกไปสะดุดแล้วหัวขมำตกลงไปเป็นไปได้ไหมพี่หมวย
0: เป็นไปได้
1: คือแกคิดว่าจะเดินตรงไปอ่ะจะเดินตรงไปข้างหน้านั่นน่ะแล้วปรากฏว่าไปสะดุดไอ้ขอบบ่อนั่นน่ะแล้วก็หัวขมำไปในบ่อนั่นน่
0: ะ
1: รองเท้าก็เลยตกอยู
0: ่แล้วกระถางต้นไม้ที่เห็นเอามาตั้งอะค่ะเหมือนผู้สื่อข่าวจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีการตั้งที่เป็นขอบปูนค่ะ
1: ซึ่งมาตั้งไว้ใช่ไหม
0: ใช่ถ้าลองเปรียบเทียบกับภาพวันแรกมีไหมคะ
1: ลองดูภาพที่เมื่อกี้เป็นภาพใหญ่ตอนกลางคืน
0: ที
1: ่ภาพกว้าง
0: เราสันนิษฐานกันว่าแกน่าจะเดินที่ขอบปูนวันก่อน
1: นี่ตอนนี้มันไม่มีเห็นไหม
0: ใช่ค่ะไม่มีกระถางต้นไม้ด้านขวาที่ขอบปูนด้านขวา
1: ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณแม่ด้วยนะครับไม่น่าเกิดขึ้นเลย
0: ค่ะ
1: นะ เอาไปดูประเด็นดราม่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในประเทศไทยไปแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องราวของดราม่าโกคาร์ทสะเทือนประเทศไทยเนี่ยครับแม่คือเรื่องนี้ก็ลำบากใจเลยเนาะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่หลายเพจหลายข่าวหลายสื่อนำมาเสนอกันคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงนะพี่หมวย
0: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายแล้วก็ในการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมอะค่ะปรากฏว่ารถที่เข้าที่1ก็จะเป็นหมายเลข69
1: ครับ
0: เป็น
1: ลูก
0: ของน้องพายุค่ะ
1: คือศึกเนี้ยมันคือศึกจูเนียร์คาร์ดแชมเปี้ยนชิพ2026ประเภทเยาวชนอายุ 8-9 ปีก็คือคาเด็ก B คาเด็ก B นะฮะ CA นะครับแล้วก็DET
0: ค่ะ
1: ถูกไหมคาเด็กที
0: แต่ว่าพอน้องค่ะพอน้องเข้าไปที่หนึ่งปรากฏว่ายังไม่ได้มีการรับมอบรางวัลไม่ได้มีการฉลองชัยชนะให้เพราะว่ามีผู้ปกครองที่มีการประท้วงเรื่องของรถแข่งว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
1: แต่ก่อนที่จะไปไล่ตรงนั้นเอาตรงที่มันมีประเด็นเรื่องของกติกาก่อนนะฮะกติกาเนี่ยนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเขาต้องแข่งกันทั้งหมดสามเรสก็คือ3รอบอ่ะ3ครั้งอ่ะในแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาคะแนนทั้ง3เรสเนี่ยมาบวกกันใครได้เยอะที่สุดคนนั้นได้แชมป์ไปถูกมั้ยฮะหลังจากผ่านไป2สนามแรกเนี่ยก็มีแคนดิเดตออกมานะครับที่ลุ้นแชมป์อยู่ประมาณสัก3คนนะฮะก็คือมีเบอร์95ก็คือณัฐรำพารุ่งโรจนกุลนะฮะก็คือเป็นเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวแล้วครับที่ไปร่วมแข่งขันในประเภทนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือคาเด็ต B นะฮะเธอเองเนี่ยเป็นทายาทของตระกูลรุ่งโรจนกุลนะครับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังพันนาลิฟวิ่งนะครับ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
7: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extend Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
0: หรือว่าน้องแมคลาเรนก็เป็นลูกชายของคุณปอตนุพัฒน์ผู้บริหารบริษัท TNP เป็นคนจัดจำหน่ายยานยนต์มือ2เกรดพรีเมียมนะคะก็มีทั้งเรือยนต์มีทั้งสปีดโบ๊ทแล้วก็เป็นลูกของคุณเบนซ์พริกไทยผลงานของน้องค่ะมี25แต้มก็น้อง DNF ในเรสแรกแต่ว่าได้แชมป์ในเรสที่2แล้วถ้าเรสที่3ได้แชมป์อีกแล้ว2คนแรกพลาดหลุด DNF ก็มีโอกาสที่จะแซงเป็นแชมป์ได้เหมือนกันค่ะแล้วรอบไฟนอลที่เกิดขึ้นก็คือ11ตุลาคมก็เป็นประเด็นขึ้นมาจากการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับเพราะว่าเรสที่3ที่มีการแข่งขันกันไปเนี่ยเป็นรอบไฟนอลนะฮะก็คือแข่งกันคือ11ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือการแข่งขันที่จะวัดกันเลยนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะฮะในคาเด็ก B นะครับคือก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนักแข่งมืออาชีพ F1 ก็ผ่านตรงจุดนี้มาเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะปรากฏผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคือเมื่อรวมคะแนนทั้ง3เรสนะปรากฏว่าครั้งเรสที่3เนี่ยพายุเนี่ยเข้าเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็รวมๆกันแล้วเนี่ยจับทั้ง2เรสรวมแล้วพายุเนี่ยมี64แต้มนะฮะน้องณัฐรำพารวมแล้วนี่มี54แต้มแล้วก็แมคลาเรนลูกคุณปอนก็มี41แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจากการแข่งขันไปเนี่ยทางฝั่งของพายุก็น่าจะได้แชมป
0: ์ค่ะ
1: ในถ้วยนี้ไป
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าตรงจุดนั้นเองคุณผู้ชมครับยังไม่ได้มีการประกาศอะไรเลยนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งของตัวคุณปอตนุพัฒน์เนี่ยก็ไปพบนะฮะว่ามีความผิดปกติในรถหมายเลข69ก็คือรถของน้องพายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าอะไรที่เรียกว่าเสื้อสูบนะครับคือมันแตกต่างจากนักแข่งคนอื่น
0: ซึ่งปกติแล้วรุ่นคาเด็ต B อะค่ะรถคาร์ตรุ่นเด็กมันไม่มีการดัดแปลงอะไรซับซ้อนอยู่แล้วเด็กๆก็ควรจะลงแข่งไปพร้อมๆกับสภาพเดิมของรถคาร์ตที่มีเพราะว่าผลแพ้ชนะไม่ควรจะเป็นสาระขนาดนั้นกับเด็กวัยนี้ เด็กวัยนี้ควรจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เข้าใจความเข้มข้นของการแข่งขันทีนี้พอมีข่าวหลุดไปว่าเสื้อสูบของน้องพายุไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็มีผู้ปกครองของนักแข่งคนอื่นไปทำการโปรเทสต์ก็คือประท้วงกับทางคนจัดการแข่งขันให้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งการประท้วงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการกีฬาถ้ามีเหตุให้สงสัยอะไรสักอย่างก็สามารถจะประท้วงกันได
1: ้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราอ่านไปนี่นะฮะมันก็มาจากเพจนึง
0: ะ
1: นะครับที่เขามีการไล่เลียงมานะครับเราเองก็หยิบมาพยายามย่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่พี่หมวยบอกไปตอนแรกว่าพอในวันที่วันสุดท้ายคือเรส3เองเนี่ยนะคือพายุเองเนี่ยได้คะแนนที่ดีกว่าได้เหมือนกับได้เวลาที่ดีกว่าแล้วก็บวกแต้มคะแนนแล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับถ้วยรางวัลปรากฏว่าพอไปเจอว่าเสื้อสูบก็คือตัวเครื่องแล้วกันนะฮะคือมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับคือมาตรฐานของเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ใช้แข่งขันในประเภทนี้เนี่ยต้องเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ต้องเหมือนกันนะครับแล้วปรากฏว่าของตัวน้องพายุเองเนี่ยไม่เหมือนมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถูกไหมทีนี้มันก็กลายเป็นโอ้โหคุณผู้ชมครับศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาทั้งสองฝั่งตอนนี้คือเด็กเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมานั่งรับเรื่องเหล่านี้ไปด้วยอ่ะนะผมก็พูดลำบากไม่อยากไปพาดพิงถึงเด็กเลยอ่
0: ะ
1: แต่พอมันพูดเรื่องนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะเอาจริงๆกับพายุกับแม่ชมผมก็สนิทกันเพราะว่าเราก็ทำสามแซ่บอยู่ด้วยกันพายุนี่ก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่แม่ชมก็ท้องนะสายฟ้าพายุแล้วแม่ก็พอตอนหลังจากคลอดออกมาพายุเริ่มโตมาก็แม่เขาก็พามาอยู่ในสามแซ่บนั่นแหละที่โพลิพลัสนะเราก็เจอกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์อยู่แล้วก็จะเห็นอะไรเงี้ยก็จะมาตลอดก็ตั้งแต่เด็กจนเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาจนเขาโตขึ้นมาเขาก็เป็นเด็กน่ารัก
0: ค่ะ
1: เป็นเด็กน่ารักแล้วก็จะอยู่กับแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็จะเห็นว่าเวลาที่เราถ่ายสามแซ่บน้องก็จะขึ้นไปยืนอยู่ด้วยนะจนกระทั่งมีอบิเกลเกิดขึ้นมานะครับตัวน้องสายฟ้าพายุเขาก็เริ่มโตพอเริ่มโตก็จะเป็นหน้าที่ของอบิเกลที่เขาจะมาดูแลพอมีเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแหมมันก็สงสารน้องอ่ะนะครับคือวันนั้นตัวน้องเองอ่ะหลังจากที่ขับเข้า

0: ่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
2: เรื่องทั้งหมดผมยืนยันได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพายุเลยนะไม่เกี่ยวกับเด็กเลยหรือแม้กระทั่งแม็กลาเรนก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลยไม่ได้เกี่ยวกับแม็กลาเรนเลยไม่ได้เกี่ยวกับเด็กๆคนอื่นที่แข่งเลยนะ
3: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องของการประท้วงของผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะมองว่ามันไม่ถูกต้อง
3: ค่ะ
2: แล้วก็บรรทัดฐานมันจะเปลี่ยนแต่สุดท้ายผลมันกระทบที่ตัวเด็ก
3: ค่ะ
2: เนี่ยฮะแล้วมันยังไงต่อนะพี่หมวยเอาไปดูสิพี่ก็ไม่อยากพูด
3: ก็ถ้าเกิดว่าจุดที่มีการไล่เรียงอย่างเพจที่เราอ่านที่พี่หนุ่มพูดถึงอะค่ะก็เป็นเพจวิกทอบอลจริงจังอะค่ะเขาก็มีการอธิบายเรื่องของมีการเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเหมือนกติกาว่ากติกาในการสอบอย่างเช่นให้ห้ามใช้ดินสอใช่ไหมคะ2A 2C 2D 2E 2F อันนี้คือเป็นกติกาว่าถ้าห้ามใช้แบบนี้ผู้สอบคนอื่นใช้ดินสอ 2B เหมือนกันแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งใช้ 2B+ แล้วถามว่าผิดไหมตรงนี้ก็คือมันก็จะมี2มุมว่ากฎไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้นี่นาแต่ขณะที่อีกคนหนึ่งก็อาจจะบอกว่า 2B+ มันอาจจะฝนข้อสอบได้เร็วกว่าคนอื่นมันทำให้มีความได้เปรียบหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเป็นยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู
2: ่เป็นข้อถกเถียงกันเยอะทีเนี้ย
3: ค่ะ
2: หลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นนะครับทั้งฝั่งของตัวช่างที่ดูแลทีมของทางพายุเขาก็ออกมายืนยันบอกว่
3: า
2: เขาตรวจสอบแล้วคือเขาแข่งได้
3: ใช่ค่ะ
2: ใช้เครื่องตัวนี้ได้ตามกติกาแต่ในขณะเดียวกันตัวช่างยานะฮะซึ่งเป็นช่างที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการรถแล้วก็ความเร็วเนี่ยนะฮะเนี่ยยามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะฮะคือช่างยาเขาออกมายืนยันบอกว่าเครื่องเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
3: ค่ะ
2: เพราะจริงๆมันต้องย้อนกลับไปดูที่กระดุมเม็ดแรกก็คือกติกานะฮะทีนี้กติกาของเขาอ่ะลองขึ้นกติกาดูสิกติกาเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับกติกานะครับลองดูที่ข้อ1รถคาร์สยี่ห้อ KR และเครื่องยนต์นะฮะอันนี้ผมไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรนั่นน่ะIMA
3: ค่ะ
2: 30/60cc นั่นน่ะนะฮะพร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนเหมือนกันหมดทุกชิ้นไม่สามารถดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มิใช่เป็น STD ของที่ผลิตจากโรงงานห้ามเด็ดขาดทุกทีมได้ทราบกติการุ่นนี้ที่โครงการดำเนินการมาเป็นที่24แล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าให้ผู้ปกครองต้องพูดคุยกับทีมช่างห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆเด็ดขาดถ้าไม่แน่ใจให้ถามก็มีการระบุชื่อมานะคะแล้วก็ให้เบอร์ ID ไลน์มาถามได้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าในวันนี้การมอบรถให้นักแข่งจะทำการจับฉลากเบอร์รถให้นักแข่งเป็นคนจับฉลากเองได้เบอร์รถคันไหนก็รับไปได้เลยค่ะอันนี้ที่เป็นกติกาข้อที่1นะคะแล้วก็บอกว่ามีกติกาข้อที่2มีเรื่องของการแบ่งอายุอะค่ะแบ่งออกเป็น2รุ่นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกติกาที่สำคัญนะคะที่มีการระบุเอาไว้ว่าห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆเด็ดขาดถ้าไม่แน่ใจให้ถามแล้วก็ให้เบอร์เอาไว
2: ้แต่ในขณะเดียวกันปรากฏว่าทางฝั่งของตัวช่างทีมของน้องพายุเองอ่ะเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆเขายึดถือตามที่เขาแจ้งไปแล้วหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะ
3: ค่ะ
2: ที่มันมีข่าวๆออกมาผมก็ไม่รู้อ่ะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยฮะแล้วช่างยาเขาก็ออกมาบอกว่ามันไม่ถูกต้อง
3: ค่ะคือช่างยาบอกว่าโครงการนี้ค่ะเป็น one make race คือรถแล้วก็เครื่องต้องมาจากยี่ห้อเดียวกันแล้วก็เป็นสเปคที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนำเสื้อสูบในปี2014มาใส่ในรถคันของน้องพายุขณะที่รถคันอื่นนะคะ เป็นปี2026ใช้เสื้อสูทปี2026คืออันนี้ก็เป็นมุมมองของช่างว่ามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองฟังช่างยาดูก็ได้ค่ะเสื้อสูท2อันที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออันขวามือในจอคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นอักษรตัวเป็นอักษรตัวเล็กเห็นไหมฮะขวามือเนี่ยแล้วอันซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวใหญ่ก็เป็นอันที่ช่างของทางพายุเนี่ยเขาเอาใส่เข้าไปแต่ช่างเขาก็บอกว่าเขาเหมือนกับคล้ายๆที่อ่านที่เห็นตามข่าวมาเขาบอกว่าใส่ได
3: ้ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้มีการดัดแปลงก็คือเป็นของ
2: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตามกติกาที่เขาออกมาเขาบอกว่าต้องใช้เป็นอักษรตัวเล็กอันเนี้ยขวามือนี่ทั้ง21คัน
3: ต้องเหมือนกันเพราะว่าเป็น one make race ต้องสเปคเหมือนกันทั้งหมด21คันนะคะ
2: อันนี้ก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของกติกา
3: ค่ะ
2: ถูกไหม
3: คือช่างยาบอกว่าคือวัดแล้วเนี่ยปี2014กับ2026อะค่ะคือความต่างมันนิดหน่อยแต่ถ้าเทคนิคแล้วช่างยาบอกว่ามันส่งผลมหาศาลแล้วไม่มีขายทั่วไปแล้วถ้าเสื้อสูบปี2026พังผู้จัดก็ต้องขายเสื้อปีเดียวกันให้แน่นอนแค่ต้องแจ้งกับทีมลองฟังช่างยาดูค่ะ
4: อันนี้ที่ติดมาโครงการเนี่ยถ้าโครงการปีนี้ก็ปี2026อ่ะส่วนตัวนี้ประมาณปี2014อันนี้ไม่ได้ติดมาจากโครงการเสื้อลักษณะแบบนี้ที่อยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งก็มีแค่คันนี้คันเดียวผมเชื่อว่าช่างทุกคนรู้ว่าเสื้อตัวนี้แรงทำไมเขาไม่ใช้เพราะมันไม่ถูกต้องแค่อนุญาตมันความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แล้วว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นวันแม็กเลสตอนที่คุณซื้อรถมามันติดรุ่นนี้มาแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนก็ไม่รู้แต่ช่างหรือทีมตรวจสภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรจะมีความรอบคอบมากกว่านี้ถามว่าเอ้ยแล้วมันได้เปรียบยังไงอ่ะผมถามย้อนกลับไปไม่ได้เปรียบใส่ทำไมอ่ะและที่เขาบอกว่าห้ามดัดแปลงเนี่ยถ้าโรงงานให้เลขมาแล้วเราเอาเสื้อตัวนี้ใส่เข้าไปผมถามหน่อยดัดแปลงไหมในเมื่อตัวเลขก็ระบุอยู่แล้วว่าปีนี้มันใช้เลขเบอร์นี้เป็นยาเม็ดแบบนี้แล้วอยู่ๆเครื่องเขามาเป็นแบบนี้ว่ามันดัดแปลงไหมไม่พูดถึงเด็กไม่พูดถึงผู้ปกครองคือเราต้องเอาเหตุผลมาคุยกันผมเป็นช่างผมว่าผมก็มีความรู้ไม่น้อยกว่าคนอื่นแน่นอนอ่ะผมมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากแล้วกันผมทำให้ลูกผมได้แชมป์มาเยอะโดยที่ไม่ต้องโกงไม่ขอโทษโดดตัวผมนะโดยที่ไม่ต้องทำผิดกติกาขอโทษที่พูดนี้พูดไม่ดีเลยไอ้เสื้อตัวเนี้ยกับเสื้อตัวเนี้ยพอร์ตอ่ะมันไม่เท่ากันพอร์ตไอเสียก็ไม่เท่ากันวัดแล้วต่างกันและเครื่องยนต์ที่มันแรงม้าแค่นี้มันนิดหน่อยมันมีผลมหาศาลอยู่แล้ว
2: เนี่ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นที่คนเนี่ยพูดคุยกันเยอะมาก
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับทีนี้นะฮะก็เมื่อเช้าคุณปอเขาออกมาโพสอะไรใช่ไหม
3: อ๋อล่าสุดค่ะทางคุณปอเองได้มีการโพสต์นะคะบอกว่าเด็กทั้ง21คนที่ลงสนามวันนั้นไม่ควรมีใครต้องเสียใจเพราะความผิดพลาดของผู้ใหญ่ผมขอเริ่มด้วยความจริงข้อหนึ่งก่อนนะครับผมเป็นพ่อของน้องแม็กวาเรนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ในรุ่นนี้ผมเข้าใจดีว่าหลายท่านอาจมองว่าผมออกมาพูดเพราะลูกแพ้ผมจึงขอยืนยันตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้เรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันและไม่ได้ต้องการถ้วยรางวัลอันดับ1มาให้ลูกของผมตลอด2วันที่ผ่านมาผมอ่านทุกความคิดเห็นทั้งจากผู้ที่เข้าใจและผู้ที่มีมุมมองแตกต่างกันผมไม่โกรธใครเพราะเชื่อว่าทุกคนที่แสดงความคิดเห็นต่างก็รักและเป็นห่วงเด็กๆเช่นเดียวกันภาพที่ติดอยู่ในใจผมมากที่สุดไม่ใช่ถ้วยรางวัลแต่คือน้ำตาและความผิดหวังของเด็กหนึ่งในเด็กที่ต้องเสียใจคือน้องพายุซึ่งทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดขับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นดับถ้วยรางวัลเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ฟังแล้วรู้สึกบีบคั้นหัวใจอย่างมากขณะเดียวกันยังมีเด็กอีก20คนและครอบครัวของพวกเขาที่มีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันผมจึงอยากให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงและมองเรื่องนี้ด้วยหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่โดยไม่แบ่งแยกว่าเด็กคนไหนเป็นลูกของใครผมอยากจะแยกเรื่องนี้ออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนเรื่องแรกคือเรื่องของเด็กๆลองนึกภาพเด็กอายุเพียง 8-9 ขวบจำนวน21คนซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นลูกของคุณเด็กๆสวมชุดแข่งที่ร้อนอบอ้าว สวมหมวกกันน็อกที่ทั้งหนักและใหญ่เมื่อเทียบกับตัวเองนั่งอยู่หลังพวงมาลัยท่ามกลางแดดจ้ากล้าเร่งเครื่องเข้าโค้งด้วยความเร็วที่ผู้ใหญ่หลายคนยังไม่กล้าทำพวกเขาฝึกซ้อมกันมาหลายเดือนผ่านทั้งความร้อนความเหน็ดเหนื่อยความผิดหวังบางคนเคยหลุดโค้งเคยประสบอุบัติเหตุเคยเจ็บตัวแต่ก็ยังลุกขึ้นมาฝึกซ้อมต่อผมเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเห็นลูกชายตัวเองผ่านมาทุกอย่างกับตาและผมเชื่อว่าเด็กอีก20คนรวมถึงน้องพายุต่างก็ผ่านความพยายามเหล่านี้มาไม่แตกต่างกัน
2: นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือเด็กคนใดก็ตามที่ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเด็กทุกคนควรได้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มพร้อมกำลังใจที่จะฝึกซ้อมต่อและได้เรียนรู้ว่ากีฬาสอนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีน้ำใจต่อกันไม่ควรมีเด็กคนใดต้องเสียใจเพราะความผิดพลาดในการตัดสินใจของผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1หรืออันดับใดก็ตามเรื่องที่2คือเรื่องของผู้ใหญ่ทุกคนรวมถึงตัวผมเองตั้งแต่วันรับรถโครงการได้มอบเอกสารกติกาให้ผู้ปกครองทุกครอบครัวโดยมีข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของรถและเครื่องยนต์ข้อ1ระบุว่ารถคลาส KR เครื่องยนต์ผมอ่านไม่อ่านผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะเนี่ย IAA นะฮะขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมครับพร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนเหมือนกันทุกชิ้นไม่สามารถดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ STD ข้อ6ระบุว่ารถค้าทุกคันเหมือนกันทุกชิ้นเหมือนกันเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับตามข้อกำหนดของโครงการสำหรับรุ่นค้าเด็กบีค้าเด็กบีนะฮะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเสื้อสูบเป็นรุ่นอื่นนอกจากมาตรฐานที่กำหนดนะ
3: การตรวจสภาพเครื่องยนต์ก่อนการแข่งขันเป็นการตรวจเบื้องต้นขณะที่การตรวจสอบหลังการแข่งขันจะเป็นการตรวจรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมประเด็นที่ผมตั้งคำถามในครั้งนี้คือรถที่เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งใช้เสื้อสูบรุ่นนี้นะคะที่มีลักษณะตัวอักษรโลโก้ขนาดใหญ่แตกต่างจากรถอีก20คันที่ใช้เสื้อสูบโลโก้ขนาดเล็กจากข้อมูลที่ผมได้รับมีคนสงสัยว่ามีข้อสงสัยว่าเสื้อสูบดังกล่าวอาจเป็นรุ่นเก่าประมาณปี2014ซึ่งนำมาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้ในการแข่งขันปี2026
2: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไปหาอ่านดีกว่าเพราะมันยาวมากเนี่ยมัน 4-5 หน้าเลยคุณผู้ชมคือแกเขียนยาวมากคุณปอเนี่ย
3: ค่ะช่วงท้ายแกบอกว่าแกเรียกร้องต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน2ข้อนะคะข้อแรกก็คืออยากให้มีการประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้คณะกรรมการพิจารณายุติข้อกังขาเกี่ยวกับรางวัลทั้งนี้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กๆได้รับการยอมรับในความพยายามและมีโอกาสยืนบนโพเดียมอย่างภาคภูมิใจแล้วบอกด้วยว่าสำหรับผมไม่ประสงค์จะเรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันหรือมอบถ้วยรางวัลอันดับหนึ่งให้ลูกชายข้อ2คือขอให้ชี้แจงผลการตรวจสอบเครื่องยนต์หลังการแข่งขันอย่างละเอียดและเป็นทางการค่ะ
2: ครับเนี่ยนะฮะอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องนี้ก็มันเป็นดราม่าเดือดเลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็นดราม่าเดือดแล้วก็คนก็ตั้งคำถามกันเยอะมากว่าทำไมไม่มีการตรวจสอบกันตั้งแต่แรก
3: ค่ะค่ะ
2: ก็เนี่ยก็เป็นคำเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดงานต้องจำเป็นต้องออกมาตอบผู้จัดงานก็จะโยนไปให้ไอ้รยศท.
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะฮะรยศท.ผมว่าจริงๆแล้วเขาต้องโยนกลับมาที่ทางฝั่งของตัวผู้จัดนั่นแหละว่าผู้จัดจะตอบว่ายังไง
3: ค่ะ
2: สำคัญคือผู้จัดผู้จัดก็ต้องตอบให้ได้ว่าตกลงมันคืออะไรใช่ไหมเพราะตอนนี้มันมีผลกระทบไปถึงเด็กๆแล้วล่ะมันก็ไหนๆมาเกิดแล้วมันก็ต้องไปให้สุดแล้วมันจะเอายังไงถูกไหมพี่หมวยตอนนี้อยู่ที่ผู้จัดเอายังไงคือไม่ให้นิ่งเฉยแล้วก็บอกนู่นไปรอยศท.แต่รอยศท.เขาไม่ได้มีคนมายืนดูอยู่ตรงนั้นเนี่ย
3: ค
2: นที่ยืนดูคือกรรมการของคุณกับตัวพวกคุณเองไงใช่ไหมพี่หมวยเพราะงั้นเขาคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรตกลงมันยังไงและผมก็เชื่อว่าสุดท้ายถ้ากรรมการจะบอกว่าอ่ะรถของน้องเขาไม่ถูกต้องผมก็เชื่อว่าทางบ้านของเขาก็พร้อมรับมือ ที่เขาจะดูแลลูกเขาหรือบอกลูกเขาผมก็เชื่อแบบนั้นและผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพ่อแม่หรือตัวเด็กเลย
3: ค่ะเกี่ยวข้องกับคนจัด
2: แล้วก็ช่างผมมองแบบนั้นอันนี้ในส่วนตัวนะอย่าด่ากันนะอย่าด่ากันนะผมมามองแบบนั้นว่าช่างอ่ะ ก็ต้องรู
3: ้
2: ว่าตกลงมันยังไงผู้จัดก็ต้องให้มันชัดเจนมาทิ้งเรื่องแบบนี้ข้ามไปโอ้โหแล้วเด็กมันต้องมันต้องรอไปอีกกี่นานแค่ไหนอ่
3: ะ
2: ใช่ไหมเอาจริงๆสุดท้ายคุณมาประกาศว่าถูกกติกาครับให้พายุได้หลานผมมันเสียใจไปแล้ว
3: ใช
2: ่ไหมมุมนึงอ่ะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็เอาให้มันชัดเจนเอายังไงถ้าคุณบอกว่าผิดกติกาครับผมก็เชื่อว่าคนรอบข้างหลานผมเขาก็รับมือได้เขาก็บอกได้เขาบอกยุได้ว่าเอ้ยยุมันอย่างงี้แล้วผมก็เชื่อพายุเขาก็พร้อมที่เขาจะเริ่มต้นใหม่ได้
3: ค่ะ
2: ถูกไหมเออผมว่าเขาเท่าที่ผมสัมผัสผมว่าเขาเป็นเด็กสู้เป็นเด็กที่เก่งนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @TSBOfficial
5: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
7: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
8: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02559-2727
14: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอ นิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106

0: ี่ยมีคนส่งบอกว่าพี่หนุ่มอย่าเอ็นเอียงครับแล้วทำไมรถพายุถึงเสื้อสูงไม่เหมือนกันไม่ได้เอ็นเอียงนี่พูดให้ฟังแบบว่าอ่ะผมถามหน่อยเสื้อสูบไม่เหมือนกันจริงนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกรรมการหรือว่าคนที่ตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่แรกหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปล่อยไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่ปล่อยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยรถคันนี้สูบไม่เหมือนไอ้เครื่องไม่เหมือนคันอื่นนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะถูกไหม
1: ก็ต้องบอก
0: ก็ต้องบอกตั้งแต่แรกถูกไหมไม่ใช่ปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วมันมีเรื่องขึ้นมาคนที่รับกรรมมันคือเด็กเด็กไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะเด็กมันจะไปรู้อะไรเด็กมันทำเครื่องเป็นมันรู้แบบว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรเด็กเขาก็ไม่รู้อายุ8ขวบถูกไหมมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยกรรมไปตกอยู่กับเด็ก
1: ค่ะ
0: ถูกไหมอ่ะเนี่ยเอ็นเอียงตรงไหนวะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ใจเย็นๆคุณจะตีกันคุณไปตีกันเถอะสองฝั่งอ่ะแต่อย่าผมไม่เกี่ยวผมก็แค่พูดให้ฟังตามข้อเท็จจริงที่มันออกมาเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมฮะกติกาที่เขาบอกมากติกาเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ห้ามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถ้ามันไม่ถูกจริงๆถ้ามันไม่ถูกจริงๆตามกติกาเขาบอกผู้จัดงานก็ต้องออกมาบอกได้แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะนี่ผ่านไปกี่วันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ตั้งแต่วันอาทิตย
0: ์ตั้งแต่วันอาทิตย์จนเนี้ยวันอะไรเนี่ยวันพุธ
1: ค่ะ
0: อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ3วันแล้วดูไม่ออกเหร
1: อ
0: สุดท้ายผู้จัดงานโยนไปให้รยศ
1: ทใช
0: ่ผมเชื่อว่ารยศทเขาก็ต้องโยนกลับมาที่ผู้จัดงานนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ว่าอ้าวก็มึงเป็นคนดูแลอยู่ไม่ใช่เหรอก็ตัดสินใจเลยสิยังไงอ่ะรยศทจะมีอำนาจตัดสินใจอะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผู้จัดงานก็ต้องตัดสินใจเอายังไงก็ต้องตอบเด็กมันจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอทั้งสองฝั่ง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเด็กมันจะไม่ต้องรอทั้งสองฝั่งเด็ก21คนนะโอ้มันก็ลูกๆหลานๆทั้งนั้นแหละเนี่ยเขาต้องรู้จักไปขับกันก็ต้องรู้จักกันนั่นแหละ
1: ร
0: ู้
1: จักกันพ่อแม่ก็รู้จักกันนะคะหมายว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดในสนาม
0: ก็ต้องเจอหน้ากันต้องคุยกันต้องอะไรกันอยู่แล้วไอ้ที่ผมบอกเนี่ยผมไม่ได้ไปบอกนะว่าทางฝั่งของตัวรถพายุถูกผมไม่ได้พูดคำนี
1: ้
0: ผมพูดเลยว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกติกา
1: ค่ะ
0: กติกาเขาวางมาแบบนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ผมอ่ะพูดไปข้างหน้า
1: ค่ะ
0: ผมไม่มานั่งจมปลักอยู่ตรงนี้หรอกผมพูดไปข้างหน้าว่าถ้ามันผิดจริงมึงก็ประกาศสิว่าผิดไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้พ่อแม่ของเขาจะได้มีการไปคุยกับลูกเขาว่าเออมันอย่างนี้นะลูกผมเชื่อว่าเขามีวิธีการในการประสานพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะมาบอกว่าพ่อแม่ต้องรู้พี่หมวยว่าไง
1: หมวยยังคุยกับพี่หนุ่มเลยว่าหมวยชอบตอนพักเด็กหมวยชอบที่พี่หนุ่มพูดว่าเรื่องนี้เด็กไม่รู้พ่อแม่ไม่รู
0: ้เด็กไม่รู้อยู่แล้วพ่อแม่ไม่รู้อยู่แล้วคือเชียร์อย่างเดียวแหละ
1: ใช่พ่อแม่ไปหน้าที่พ่อแม่คือเชียร์อย่างเดียวจริง
0: นั่นแหละฮะคือผมในมุมผมคิดแบบนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยช่างนั่นแหละช่างเนี่ยก็ต้องออกมาพูดว่ามันยังไงให้มันชัดเจนท้อช่างของฝั่งของตัวคุณพายุเนี่ยน้องพายุเนี่ยเขาออกมาพูดใช่ไหมบอกว่าลงเอาลงแข่งได้กติกาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่พอทางฝั่งลุงเขางัดมาแบบนี
1: ้
0: คุณจะตอบเขายังไงอ่ะคุณก็ยังไม่ออกมาตอบเลยคุณยังเงียบอยู่เลยเนี่ยช่างอ่ะช่างอะไรนะดีทีเนี่ยทีมดีทีเนี่ยก็จะได้รู้ช่างดีทีก็ออกมาบอกถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่ามันไม่ถูกแล้วคุณเอาไปใส่แล้วทำให้เด็กเป็นแบบนี้คุณก็ออกมาขอโทษซะว่าผมพลาดเองขอโทษแทนครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมเท่านั้นเองคนเขาจะได้รู้กันกรรมการทางกรรมการทางผู้จัดก็ออกมาพูดสิมันไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วเนี่ยมันเครื่องมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะนะครับก็บอกไปเลยเขาจะได้รู้ต้องทำยังไงกันต่อแต่คุณมานิ่งเงียบแบบนี้อมอะไรอยู่ก็ไม่รู้สุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องก็ถูกโยงไปเรื่อยๆไม่รู้กี่วันกี่คืนเด็กก็ต้องนั่งรับไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอใช่ป่ะพี่หมวย
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับเด็กอะไม่ใช่ไม่แฟร์กับเด็กพายุนะไม่แฟร์กับเด็กทุกๆคน
1: ทุกคนที่แข่งขันเลยค่ะ
0: ทุกคนที่แข่งขันเขาทุกคนเขาก็รออยู่เด็กทุกคนเขาก็รออยู่ตกลงใจยังไง นั่นแหละ
1: ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้จัดเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะแต่เรื่องนี้ก็ลามไปเป็นดราม่าประเด็นของคุณไผ่ลิกกับคุณพีททองเจือด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณไผ่ลิกเองก็มีการโพสต์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของเสื้อสูทปี2014กับปี2026ค่ะอย่างที่เราคุยกันโดยบอกว่าจากข้อมูลที่คุยกับคนในวงการเสื้อสูทรุ่นเก่าอาจจะมีสมรรถนะที่สูงกว่ารุ่นใหม่เพราะว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะมีความแรงมากกว่าเสมอไปแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทีมช่างแล้วก็คนที่จัดการแข่งขันตรวจสอบกระบวนการตรวจสภาพรถทั้งก่อนและหลังการแข่งขันว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมนะคะและหลังจากนั้นนะคะปรากฏว่ามีทางคุณพีททองเจือเองก็มีการโพสต์เหมือนกันบอกว่าตลอด28ปีของการแข่งขันไม่ได้มีการประท้วงเลยคือก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าคือคุณพีทบอกว่าส่วนตัวไม่เคยประท้วงแต่ว่าการประท้วงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันแล้วหลังจากนั้นทางคุณไผ่ลิกเองก็มีการออกมาโพสต์อีกว่าก็20กว่าปีไม่เคยประท้วงก็แนะนำเหมือนให้กับคุณพีททองเสือไปนอนล่าสุดค่ะเราสัมภาษณ์คุณไผ่เนี่ยคุณไผ่ลิกโพสต์บอกว่าพีททองเสือไปนอนไปกีฬาทุกกีฬามีการประท้วงอย่างนั้นเขาจะมีการประท้วงไว้เพื่ออะไรกันล่ะล่าสุดทีมข่าวได้สัมภาษณ์คุณไผ่ลิกนะคะลองฟังดูค่ะที่แกพูดประเด็นเรื่องนี
2: ้การแข่งรถเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีกฎกติกาไม่ให้มีการได้เปรียบและเสียเปรียบแต่พอเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะมีการร้องกันเกิดขึ้นมันเหมือนกับทุกกีฬาครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่เขาพูดว่าผมไม่เคยร้องใครมาก่อนเลยอันนั้นอาจจะเป็นมุมมองของเขาแต่ถ้าผมเอารถที่แรงกว่าดีกว่าและผิดรุ่นเนี่ยแข่งกันเนี่ยมันก็ย่อมไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากในวงการครับทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้มาแล้วคำว่า one make race เนี่ยมันก็คือทุกคนต้องเหมือนกันแล้วปรากฏว่ามันมีรถหนึ่งคันที่มันแตกต่างแล้วใช้เครื่องรุ่นเก่าเครื่องนี้มันแรงกว่าเครื่องรุ่นใหม่คนในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวปี2014เนี่ยมันแรงกว่าเด็กอะผมไม่โทษแต่วันแรกแล้วแต่เราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าแล้วทำไมคุณต้องไปซื้อฝารุ่นเก่ามา
1: ค่ะขออภัยนะคะคุณพีทไม่ได้โพสต์คุณพีทจะพูดให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐนะคะเรื่องที่ว่าตัวเองก็ไม่เคยประท้วงล่าสุดเช้านี้คุณพีทได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธในกรรมกรข่าวคุยนอกจอด้วยลองฟังเสียงคุณพีทค่ะ
3: เห็นแล้วใช่ไหมว่าไผ่ลิกเขาไล่ไปนอนทีเดียวน่ะนะ
4: ดีครับเครื่องนี้พักผ่อนน้อยครับขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงให้ไปพักผ่อนอันนี้ ผมไม่ได้ติดเลยครับผมเป็นนักแข่งมา28ปีครับผมไม่แน่ใจว่าเขามาตอนไหนแต่ไม่เคยแข่งพร้อมกันไม่เคยเห็นเขาในสนามแข่งกับผมนะครับ
3: ทีมวันพอยต์เนี่ยเขาโด่งดังไหม
4: เป็นทีมที่ดังในเมืองไทยครับก็รถเขาสวยๆหมดเลยฮะทั้งทีมสวยมากๆ
1: ค่ะในมุมของคุณพีทที่พูดช่วงหนึ่งอะค่ะคุณพีทก็จะพูดบอกว่ามันเวลาที่แข่งรถนอกจากเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็ทักษะของนักแข่งด้วย
0: เนี่ยครับเบรกแล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: อ้าวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
9: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: มันมีคนส่งเข้ามาคำนี้ช่วงอ่านคำพูดของคนทางบ้าน
6: ค่ะ
5: มีคุณ introspection นะฮะผมเอ่ยชื่อเลยนะก็ใช่ไงครับก็มีคนสั่งกรรมการกับผู้จัดไงครับว่าให้มองผ่านก็โกงไงครับพี่หนุ่มและพี่รู้ได้ไงครับว่าพ่อแม่เขาไม่รู้เขาอาจจะไปคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะครับพี่อะไรอย่างนี้รู้สิครับเพราะว่าผมคือประเสริฐคาร์เรน
6: ประเสริฐรถเช่า
5: ผมคือประเสริฐรถเช่า
6: ค่ะ
5: เพราะผมคือประเสริฐครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่หรอกพูดให้ฟังจริงๆแล้วผมมาคุยมาหมดแล้วทั้งสองฝั่งนั่นแหละคุยทั้งฝั่งของตัวแม่ชมคุยทั้งปอเมื่อกี้ก็คุยพักเบรกก็คุยกันหลายรอบแล้วผมเชื่อคุณไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่รู้แล้วผมก็เชื่อว่าปอเขาก็บอกว่าปอเองเนี่ยก็บอกว่าเขาเชื่อว่าทั้งน็อตกับชมเนี่ยไม่รู้ปอก็พูดเองปอเป็นคนพูดเองเลยบอกว่าเขาก็มั่นใจว่าบ้านนั้นเขาไม่รู้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะสุดท้ายผมบอกเลยว่าเอานี่ผมพูดกันตรงๆนะพูดกันแบบชาวบ้านคุณกับผมเนี่ยนั่งอยู่เป็นพี่น้องกันในบ้านเลย
6: ค
5: ุยกันแบบเมากันอ่ะเมาแบบไอ้คนขี้เมาอ่ะคุยกันอ่ะผมถามง่ายๆนะกูถามถ้าเรื่องเนี้ยไม่ได้เป็นปอแตงโมอ่ะคุณคิดว่าไงเพราะเรื่องเนี้ยมันออกมาจากปอ
6: ค่ะ
5: แล้วปอเนี่ยเอาตรงๆหายใจมันยังผิดเลยทุกวันเนี้ย
6: ค่ะ
5: เพราะปอเนี่ยไม่ได้มีคนชอบถูกไหมตั้งแต่เรื่องแตงโมมาปอเนี่ยไม่มีคนชอบมาโดนเบนซ์พิกไทยลูกพญานาหมื่นเข้าไปอีกโอ้ไม่ต้องพูดถึงคนใดไม่ชอบอยู่แล้วอะไรแบบนี
6: ้ค่ะ
5: เบนซ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงนี้เลยนะเขาก็ส่งข้อความมาบอกผมนะว่าให้ผมว่าบอกชมพู่หน่อยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ชมพู่เลยมันเป็นคอนเทนต์ที่เขาทำกันขึ้นมาเองกับกลุ่มคอนเทนต์เขาแล้วมันดันไปโดนตรงนี
6: ้
5: อันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ผมก็พูดให้ฟังเลยจะพูดให้ฟังนั่นแหละคือ
6: ถ้าคุณปอไม่ใช่คุณปอแตงโม
5: ไม่ใช่ปอแตงโมอ่ะ
6: ค่ะเรื่องนี้มุมมองความคิดมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับตัวพายุซึ่งเป็นเด็กที่มีแฟนคลับเยอะ
6: ค่ะ
5: มันก็จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกันผมเชื่อแบบนั้นของผมนะอย่าว่ากันนะแต่นี่พูดแบบกลางๆจริงๆอ่ะเพราะสุดท้ายนะเอาจริงๆคือมันหลังบ้านอ่ะผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรกันหรอกชมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรชมเขาเข้าใจตอนนี้เขาไม่ได้ห่วงอะไรเขาห่วงแค่อย่างเดียวคือความรู้สึกของลูกความรู้สึกของผมความรู้สึกของลูกเพราะลูกเขาก็แบบวันนั้นเขาก็ยืนรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้ามันจะมีการตรวจสอบแล้วผลมันออกมาเนี่ยเขาพร้อมยอมรับทุกอย่างเขาก็พร้อมยอมรับว่าโอเคถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาจะได้มีวิธีการจัดการกับลูกในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าปอมก็คงไม่ได้อยากจะได้หรอกไอ้รางวัลเนี้ยต่อให้วันเนี้ยเอาตรงๆผลประกาศออกมาผิดกติกานะครับพายุไม่ได้นะครับ แล้วรางวัลจะตกมาอยู่ที่แม็กลาเรนลูกของปอผมก็เชื่อปอก็ไม่เอา
6: เขาไม่เอาค
5: ่
6: ะ
5: ผมก็เชื่อมันก็ไม่เอา
6: ค่ะ
5: มันเอามันก็เสียศักดิ์ศรี
6: เพราะว่าเขาโพสต์ใน Facebook ว่าเขาไม่อยากให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันอยากให้ที่1เป็นน้องพายุ
5: แต่สุดท้ายเนี่ยเอาจริงเชื่อผมดิผมว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาระดับอย่างขนาดนี้ได้ผมเชื่อว่ามันมาจาก1คือปอ2คือทางฝั่งของตัวลูกแม่ชมน้องพายุนั่นแหละ
6: อยากจะชื่นชมเด็กๆทุกคนนะคะในฐานะแม่คนหนึ่งก็คือเด็กๆอายุ 8-9 ขวบแล้วทำได้ขนาดนี้อยู่ในสนามได้ขนาดนี้ค่ะเก่งมากๆทั้ง21คนค่ะ
5: เน
6: า
5: ะ
6: ค่ะ
5: เนี่ยคนตรงเข้ามาเต็มเลย
6: ว่า
5: ปอคนดีเนี่ยนะ
6: แฟนคลับเรา
5: พญานาคมือนี่เยอะมากเลย
6: ค่ะ
5: ด่าใครก็ด่าไปนะอย่าด่าสองคนนี้นะไม่เกี่ยวนะเว้ย
6: ค่ะ
5: คือแค่มาพูดสู่กันฟังเหม
6: ือ
5: นชาวบ้านเมากันอ่ะเนาะแต่เราก็ไม่สามารถไปบอกได้หรอกจนกว่าเขาจะประกาศออกมาเองอ่ะแหละ
6: แต่ก็
5: เป็นห่วงเด็กๆมากกว่า
6: ค่ะอยากให้ประกาศเร็วๆอยากว่าตัดสินออกมายังไงนะคะแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกผมเชื่อว่าครอบครัวเด็กทั้ง21คนเข้มแข็งพอในการดูแลความรู้สึกของลูกแล้วก็เด็กๆ เก่งมากๆอะค่ะสุดท้ายชื่นชมนะคะมาดูเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะเราเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งอาทิตย์นี้นะคะตลอดอาทิตย์นี้ค่ะประเทศไทยกำลังเป็นเวทีจับตาของคนทั่วโลกกับการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้ถูกเปรียบว่าเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังโดยมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมีทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกตลอดทั้งสัปดาห์มีการเปิดโต๊ะหารือในประเด็นสำคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลกตั้งแต่แนวโน้มเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินปัญหาหนี้การลงทุนการสร้างงานไปจนถึงเรื่องของ AI และ Climate Change ถือเป็นสัปดาห์สำคัญและเป็นบททดสอบทั้งใหญ่ของไทยทั้งด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากรวมถึงการประชุมย่อยที่มีมากถึงประมาณ 1,000 การประชุมค่ะโดยสำหรับประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามข้อมูลการเดินทางและสภาพการจราจรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะนี่คืองานใหญ่ค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพและได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้บริหารต่างๆรัฐมนตรีจากทั่วโลกนะคะ
5: ครับคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะนี่ครับ
6: ค่ะ
5: น้ำมันพลาซ่านะครับน้ำมันเครื่องพลาซ่าครับชวนคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับเที่ยงวันทันเหตุการณ
6: ์ค่ะ
5: นี่ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษนะครับรับร่มพลาซ่าฟรีนะครับเพียงร่วมตอบคำถามง่ายๆนะครับว่าใครคือพรีเซนเตอร์ของพลาซ่าตอบได้ไหมล่ะใครคือพรีเซนเตอร์ของพลาซ่า
6: ค่ะ
5: นี่นะฮะไปคอมเมนต์คำตอบได้เลยนะครับใต้โพสต์กิจกรรมบนเพจรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์สำหรับผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง10ท่านแรกนะครับรับร่มพาวซ่าไปใช้กันได้เลยนะครับอย่าพลาดโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆจากพาวซ่าที่พร้อมส่งต่อความสุขและความห่วงใยให้คุณผู้ชมนะครับนี่นะ
6: ค่ะ
5: น
6: ี่ถ้าเปิดก็แค่กดนะคะ
5: ฮะอุ้ยขี้บ่นระวังโดนตาต้องเอามาห่างๆอย่างนี้หน่อยพี่เคยโดนแล้ววิ่งหลบอย่างนี้นี่
6: ค่ะ
5: นี่นะ
6: นี่โลโก้นี่
5: แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะปิดคุณก็พี่เอาขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวมันปิดมาทับหัวนะ
6: ได้ค่ะ
5: นี่ใครอยากได้ว่ามา
6: ก็ไปแค่ตอบว่าใครคือพรีเซนเตอร์ของเผาซ่า
5: ตอบมันกันใหญ่นะป๋องกับพล
6: ไม่ได้
5: ไม่รู้จะทำยังไงกับแฟนคลับเที่ยงวันทันเหตุการณ์
6: ค่ะเขารัก
5: ผลกระแสเนี่ย
6: เขารักพี่หนุ่มมากค่ะ
5: ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเลยเนี่ยมันเที่ยวมากเลยเนี่ยแต่ละคนส่งแบบ
6: พี่ต๋องเต็มเลย
5: ส่งมาเนี่ยอนุทินนายกเป็นพรีเซนเตอร์ผ่านเหรอ
6: ค่ะ
5: เนี่ยส่งมาดูสิ เปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับพี่หนุ่มจะคุยเรื่องรถโกคาร์ทคุยเรื่องแมนยูโดน 2-0 ดีกว่า
6: เรื่องนี้ก็พี่หนุ่มไม่คุยค่ะพี่หนุ่มบอก
5: ขอโทษนะรักกูมากจริงๆเลยแต่ละคนเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยดูสิ
6: ค่ะ
5: ส่งเข้ามากันใหญ่เลย
6: 2020
5: พุทธาภิวันก็มี
6: ค่ะ
5: เนี่ยนะแต่พี่ชอบแฟนคลับของเราอย่างนะ
6: ค่ะ
5: คือเขาไม่เขาแสดงความคิดเห็นสมมุติว่าเราพูดอะไรไปอย่างเงี้ยเขาแสดงความคิดเห็นมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะกลับมารักเราเหมือนเดิม
6: ใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริง
5: พูดง่ายเดี๋ยวก็ด่า

0: ไม่ใช่ครับพี่ครับ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับพี่ครับ
1: ก็ว่าพระเผาซ่ามันเป็นน้ำมันเครื่องไม่ใช่ถุงยางจะเป็นแก้วได้ยังไงงงเลยอ่ะไม่น่าใช่เนาะ
0: ไม่ใช่ครับพี
1: ่ไม่ใช่นะอันนี้น้ำมันเครื่องคุณผู้ชมเข้าใจผิดแล้วเผาซ่าเป็นน้ำมันเครื่องนะแก้วนี่ไม่ใช่โอ้ทายมาผิดกันหมดเลยนะเอ้าโอเควันนี้โหนกระแสคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เขาไปร้องคุณเอกสายไหมมานะครับเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งฮะคือไปพบรักนะครับคุณแม่ของเจ้าหญิงเอ้ยเจ้าสาวเนี่ยก็เหมือนให้แต่งงานด้วยพอแต่งงานไปเสร็จปรากฏว่าเขาไปจับได้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีโรค3ใบเลยมีเขาด้วย1คนแล้วมีตำรวจอีก1คนแล้วมีทหารอีก1คนเขาตามยันดาวเทียมอ่ะคุณผู้ชมเขารู้เลยผู้หญิงไปอยู่จุดไหนบ้างแล้วตอนนี้เขาอยากได้เงินเขาคืน 400,000
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเอาเงิน 400,000 เนี่ยไปเป็นสินสอดคุณผู้ชมครับ
2: เอาไปมั่นใช่ไหมคะ
1: นะค่ะโอเค
2: ติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
1: อย่าลืมนะเรื่องโกคาร์ดไม่เกี่ยวกับเรา2คนนะ
2: ค่ะ
1: นักข่าวจะเอาไปเขียนจะไปอะไรเนี่ยอย่ามาพาดพิงผมนะเดี๋ยวก็เอากันชัยอย่างงู้นกันชัยอย่างนี้กันชัยอย่างนั้นหมวยอย่างนั้นหมวยอย่างนี
2: ้ค่ะไม่เกี่ยวนะคะ
1: ไม่เกี่ยวนะบอกก่อนนะนี่ออกตัวก่อนนะตัดคลิปนี้ไว้เลยนะว่าผมไม่เกี่ยว
2: ค่ะ
1: ใครเอาไปปั่นไปโพสให้ผมโดนด่าผมจะเอาคลิปนี้ออกมาบอกนะผมไม่เกี่ยวนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาไปว่ากันเองเรื่องนี้ในเมื่ออยากให้นำเสนอแล้วก็นำเสนอตามนี้นะ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาตัวรอดก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: ยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับทางเพจสายไหมต้องรอดเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยนะไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวทางฝั่งของตัวแม่ยายเขาเนี่ยแหละแม่ของฝ่ายหญิงเป็นคนแนะนำนะฮะแล้วก็ให้ไปคบหากันนู่นนี่นั่นมีการแต่งงานกันแต่สุดท้ายเขาบอกเขาเนี่ยโดนหลอกลอกเงินไปเรื่อยไม่ใช่แค่ตัวผู้หญิงคนเดียวนะฮะตัวแม่ยายด้วยล่าสุดเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะต้องทำมาหากินนะฮะพอไปทำงานเสร็จปรากฏว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยไปคบหากับผู้ชายคนอื่นเขาตามจนเจอคุณผู้ชมครับวันนี้เขาไม่ต้องการอะไรเขาบอกเขาขอเงิน400,000ค่าสินสอดแล้วคืนเถอะวันนี้ครับเรามาทำเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะเป็นเรื่องราวของความรักๆใกล้ๆนะวันนี้ครับคุณเวฟผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะมีคุณกิตนะฮะเป็นเพื่อนคุณเวฟมีแม่สุแม่ของคุณเวฟมานั่งนะฮะสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแน่นอนครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับทางดร.แก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับแก้วครับ
5: สวัสดีครับ
4: แก้ววันทัศน์หรือแก้ว3โบสถ์อี
5: อาร์เลย
4: ฮะ
5: ไอ้นั้นมันถุงยางอนามัยพี
4: ่เหรอ
5: ครับ
4: ไม่ใช่แก้วไม่เกี่ยวนะ
5: ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวครับ
4: โอเคอ้าวโอเคมาคุยกันเวฟ
6: ครับ
4: เวฟทำอาชีพอะไรเนี่ย
6: เป็นข้าราชการทหารครับ
4: เป็นทหารนะ
6: ครับ
4: อยู่สังกัดไหนบอกได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้นะเป็นยศอะไรปัจจุบัน
6: ยศ10เอกครับ
4: 10เอกนะอายุเท่าไหร่เนี่ย
6: อายุพฤศจิกายนนี้ก็25แล้วครับ
4: 25เป็นเพศพอดีก็เลยโดนละมั้ง
6: ใช่ครับ
4: เห็นไหมเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนลองเล่าให้พี่ฟังที่ไปร้องพี่เอกเขาอะไรยังไงอ่ะเชิญเลย
6: ครับเรื่องราวก็เหมือนพี่หนุ่มพูดมาเมื่อกี้ครับ
4: ไม่ต้องงั้นก็จบแล้วล่ะ
5: เดี๋ยว
4: เล่าสิเล่าตั้งแต่แรกไม่ใช่เอาแบบเหมือนพี่หนุ่มเล่าพี่หนุ่มเล่าก็จบแล้วไม่ต้องคุยแล้วล่ะเลิกกลับบ้านเอาว่ามาสิพี่หนุ่มยังไง
6: ก็เริ่มแรกผมไปรู้จักกับผู้หญิงก็คือเขา
5: ครับ
6: เพราะว่าที่บ้านเขาเปิดร้านอาหารตามสั่ง
4: ที่จังหวัดไหนครับ
6: ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
4: ร้อยเอ็ดนะเขาเปิดตามสั่งนะ

0: ผมก็ไปกินข้าวปกติ
1: คุณเป็นทหารอยู่
0: เป็นทหาร
1: และคุณก็ไปกินอาหารร้านนี้
0: ใช่ครับ
1: อร่อยมาก
0: อร่อยมากครับ
1: เขาคุณไปชอบไปกินอะไรร้านเขา
0: ก๋วยเตี๋ยวครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวนะ
0: ใช่
1: จากนั้นยังไง
0: จากนั้นพอมาวันนึงมีคุณแม่ของฝ่ายหญิงคล้ายๆว่าอยากแบบติดต่อลูกสาวให้ผมว่าลูกสาวแม่โสด
1: นะ
0: แล้วตัวผมก็โสด
1: นะ
0: ก็เลย
1: แล้วแม่เขารู้ไงว่าเราโสด
0: แบบว่าแบบมีนุ่นพี่คนนึง
1: ไปบอกเขา
0: ใช่ครับว่าน้องก็โสดอยู่นะ
1: อ๋อบอกน้องนี่ก็โสดนะเวฟก็โสดนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเหรอ
0: ก็เป็นขายก๋วยเตี๋ยว
1: ขายอันตามสั่ง
0: ใช่
1: คือแม่เขาอะนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณไปกินร้านนั้นก็เจอแม่เขาที่นั่นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเคยังไงต่อ
0: แล้วพอวันนั้นก็คล้ายๆเอาติ๊กต็อกของทางผู้หญิงมาให้แล้วก็เฟซบุ๊กว่าทักไปนะนี่ลูกสาวแม่เป็นพยาบาล
1: นะโอ้ยพยาบาลมันด้วย
0: ใช่
1: แล้วไง
0: แล้วผมก็เลยยังไม่ได้ทักก็เลยถ่ายภาพไว้ในมือถือครับก็ถามเวลาว่างทักไปก็ประมาณ 3-4 วันก็ค่อยทักไปก็ทักไปคุยตามปกติแล้วครับทักครับทำอะไรครับชื่ออะไรก็ปกติแต่ก็ดูแล้วเหมือนแบบฝั่งผู้หญิงก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่ผมก็เลยเหมือนเขาไม่อยากคุยด้วยก็เลยเริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับ
1: ก็เริ่มไม่คุยแล้ว
0: ก็เริ่มไม่คุย
1: เพราะว่าแม่บอกให้คุยกับลูกสาวแม่หน่อยลูกสาวแม่เขาโสดนะเราก็คนดีลูกสาวแม่คนดีนะอย่างน้อยมันได้ลงหลักปักฐานกันคุยกันได้เป็นแฟนแม่ชอบเราจากนั้นยังไง
0: จากนั้น
1: ผู้หญิงก็ไม่คุย
0: ครับผู้หญิงก็ไม่คุยผมก็
1: เคยเห็นหน้าผู้หญิงจริงๆมาตอนนั้น
0: อะไม่เคยครับยังไม่เคย
1: เห็นแต่ใน Facebook
0: ใช่ครับ
1: ถูกใจไหม
0: ก็
1: เอาจริงๆตอนนั้นเอาชายชาติทหารเลยถูกใจไหม
0: ถูกใจครับ
1: ถูกใจนะ
0: ครับ
1: มันสเปคเลย
0: สเปคเลยครับ
1: สเปคนะแต่ผู้หญิงเขาไม่คุยเขาไม่เล่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เขาทำไง
0: เราก็ไม่คุยครับ
1: ไม่คุยก็ไม่คุย
0: ไม่คุยก็ไม่คุยครับแต่พอสักพักประมาณไม่กี่วันแล้วครับเขาก็เริ่มทักมา
1: พอเราไม่คุยปุ๊บเขามาเลย
0: เขามาเลยครับมาเลยก็เลยเริ่มได้คุยกันแล้วก็โทรหากันปกติครับตอนนั้นมาประมาณเดือนมิถุนาผ่านมาประมาณเดือนนึงเขาก็กลับมาที่บ้าน
1: อันนี้ปีนี้หรือปี
0: ปี68ครับ
1: ปี68นะ
0: ใช่ครับปี68เรากลับมาที่บ้านก็คือเจอกันครั้งแรกเดือนมิถุนา68
1: ครับ
0: กลับมาที่บ้านกลับมาจากที่ทำงานก็เลยชวนกันมาทำกับข้าวกินกันกับพ่อแม่ของฝั่งผู้หญิงครับ
1: ครับ
0: ก็เลยผมเลยมาวันนั้นก็เจอกันครั้งแรกเลยครับ
2: แล้วพอเจอตัวเป็นๆแล้วเป็นยังไงครับถูกชะตาหรือว่าถูกโฉลกอะไรยังไหมครับ
0: ถูกครับถูกเขาก็ดี
2: ชอบเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับพฤติกรรม
1: ไปนัดเจอกันที่ไหน
0: ที่บ้านของผู้หญิงเลยครับก็ว่าไปทานข้าวด้วยครับ
1: อ๋อเหรอแม่เขาก็เปิดทางอยู่แล้วนี
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมผู้หญิงเขาชวนเหรอ
0: ก็
1: แม่ชวนหรือเราขอไป
0: ก็ฝั่งผู้หญิงชวนว่าแม่มากินข้าวด้วยกันประมาณน
1: ี้แม่เรียกมากินข้าวด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: จากนั้น
0: จากนั้นวันนั้นก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกก็ไปทานข้าวพูดคุยกันปกติครับ
1: ครับตรงปก
0: ตรงปกครับ
1: จบจบ
0: ยัง
1: จบหรือไง
0: ครับต่อมาก็คุยกันมาสักพักก็ปกติ
1: แม่ลูกแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเป็น
3: เขาคุยไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะ
1: อ๋อนี่เขาก็พูดโอเคแล้วนะ
3: จ้ะเขาคุยไม่เก่ง
1: ฝากปรับจอมอนิเตอร์หน่อยฮะพอดีมันดีเลย์ครับยังไงต่อนะ
0: ครับพอมาปี69มกราคม69ทางฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงก็เลยได้เสนอว่าให้ผมอ่ะไปบอกทางญาติให้ผู้ใหญ่มาขอไว
3: ้มาสู่ขอ
0: ไว้เพราะว่าให้มันดูดีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
2: แล้วหลังจากที่ไปเจอกันครั้งแรกก็ได้มีการนัดเจอกันเรื่อยๆถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับก็จะถ้าวันไหนว่างก็จะไปหากันได้ประมาณนี้ครับก็แบบฝั่งคุณแม่ทางผู้หญิงก็รู้ครับ
2: เราก็ไปเจอที่ร้านอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่ครับก็ไปเจอที่ร้าน
2: แล้วแม่เราก็เคยเป็นมาเขาเคยมาที่บ้านเราไหม
3: ไม่บ่อย
0: ทางคุณแม่ผมเหรอครับ
2: ครับ
0: ก็มาไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับเพราะว่าผมก็อยู่ในค่าย
2: อ
0: ยู่กับตากับยายอยู่ที่บ้านครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพครับ
2: พอถึงมกราคม69แล้วยังไงนะครับ
0: ก็ทางคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้ให้ผมอ่ะ
3: ไปสู่ขอ
0: ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอไว
1: ้
0: เราก็เลยได้พูดคุยกันพอสมควรอยู่ครับฝ่ายแม่ผู้หญิงก็เลยเสนอมาว่าอยากให้ผมช่วยในค่ามั่นก็คือแกก็บอกว่าแม่มีหนี้มีสินเท่านี้เท่านี้นะ
1: ให้จ่ายเงินค่ามั่นเอาไว้ก่อน
0: ก็จะ
3: นี่
0: แกคล้ายๆว่าแกจะเอาให้เอามาเป็นค่ามั่น
1: หมายความว่าไงวะ
0: คุณแม่ของฝั่งผู้หญิงคุยกับผมว่า
1: เดี๋ยวให้แม่อะไรไงนะแม่
3: คืออยากได้สินสอดแบบมั่นไว้คือประมาณไอเท่าไหร่นะน้อง
0: สี่แสนบาท
1: สี่
3: แสน
1: คือเดี๋ยวก่อนนะคือยังไงนะคือแล้วก่อน400,000คือมีเอาเงินอันอื่นไปก่อนไหม
0: มี
3: เอาไป
0: ลูกครับของทางผู้หญิงก็ยืมไป
1: เดี๋ยวก่อนนะใครนะ
0: ของฝั่งผู้หญิง
2: ฝั่งผู้หญิงครับ
1: ฝั่งผู้หญิงยืมตังเราไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะเอาใจเย็นนะพอเวฟใจเย็นก่อนนะพอเวฟใจเย็นนะนี่ไม่ได้หลับเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมบอก
0: ไม่ครับ
1: คุณเครียดเรื่องนี้ใช่ไหม
0: ก็เครียดบ้างครับ
1: เครียดเพราะเสียหญิงหรือเครียดเพราะเสียเงิน
0: เสียทั้งเงินทั้งเวลาครับ
1: ทั้งหญิงด้วย
0: ผู้หญิงไม่เสียดายแล้วครับ
1: ไม่เสียดายแล้ว
0: ไม่ครับ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
6: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
7: ยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: ค่าซ่อมรถแล้วทีนี้รายจ่ายของทางผู้หญิงก็ไม่พอเพราะว่าแต่ละเดือนอ่ะบัตรเครดิตก็จะหักไปผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยืมช่วยนะจะให้ยืมไปก่อนแล้วถ้ามี
1: คุณเสนอเองหรือเขามาขอ
0: เขาก็มาขอครับว่ามันเงินเดือนไม่พอมาก็มาบ่นให้ฟังประมาณนี้ผมก็เลยยืม
1: ไม่เดี๋ยวก่อนนะแต่เย็นนะเว็บเขามาขอยืมหรือเขามาบ่นเฉยๆแล้วเราบอกไม่เป็นไรเอาของเราไปก่อน
0: เขามาขอยืมครับ
1: เขาขอยืมนะเขาใช้คำไหนเขามาขอยืมเขาใช้คำไหน
0: เขาขอยืมก่อนแต่ถ้าแต่ละเดือนถ้ามีจะทยอยคืนให้
2: ชัดเจนครับ
0: ใช่เพราะว่ามาปิดค่าบัตรแล้วเงินเดือนอ่ะจะออกแล้วก็จะไม่ได้หักเยอะ
1: คุณให้ยืมเท่าไหร่ครั้งแรก
0: ครั้งแรก130,000เลยครับภายใน
1: 130,000เลย
0: ภายใน5
8: วันติดครับ
1: 5วันติด
8: ใช่ครับ
1: มันยืม5วันเลยเหรอ
0: มันโอนได้ประมาณ
1: อันนี้เพื่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: ชื่อกิจนะอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ยืม5วันนะ
0: ใช่ครับ
1: โอนครั้งที่1วันที่6พฤศจิกายน68 35,000ครั้งที่2 7พฤศจิกายน68อีก35,000ครั้งที่3 8พฤศจิกายน68อีก35,000วันที่9พฤศจิกาครั้งที่4อีก 25,000 วันที่5 29ธันวาอีก 9,000 นี่คุณให้เขายืมอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะ 139,000 รวมแล้ว
0: เพราะว่าเขาต้องไปปิดค่าบัตรครับ
1: ปิดค่าบัตรทุกวันเลยเหร
0: อมันเห็นว่าเป็นหลาย
1: ไม่ด้วยก่อน6พฤศจิกา 35,000 นี่มันค่าอะไรค่าอะไรก่อนค่าบัตรเหรอ
0: เขาจะเอาไปจ่ายเองครับผมก็โอนให้ตามที่เขาบอก
1: อ่ะแล้ววันที่2อีก 35,000 ค่าอะไรตัวเลขมันตัวเดียวกันอ่ะ
3: ไม่ทราบ
2: มันไม่ควรจะเป็นหนี้ตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดบัตรอ่ะ
1: เออมันเป็นตัวเดียวกันอ่ะเอกยังไงอ่ะ
9: อันนี้เข้าใจความหมายว่ายังไงครับน้องก็คือค่าซ่อมรถมัน 130,000 เหรอแล้วเขาไปผ่อนชำระหรือยังไง
0: ไม่ครับค่าซ่อมรถเขาเป็นคนจ่ายครับแต่เขาไปยืมจากบัตร
2: คนอื่นอะไรจาก
0: เอาจากบัตรกดเงินสดครับ
9: แล้วเราทำไมต้องโอนให้เขาทำไมไม่โอนเป็นก้อนทีเดียวไปเลยทำไม
0: โอนไม่ได้ครับมันโอนไม่ได้มันโอนก้อนใหญ่ไม่ได้ครับโอนวันละ 30,000
9: มาบัญชีของเราเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยต้องทยอยโอน
1: คือพูดง่ายเขาขอยืมคุณทีเดียวแสนกว่าบาทเลยแต่คุณโอนให้เขาไม่ได้คุณก็ต้อง
0: ทยอยโอน
1: เรียกหัวแตกในแต่ละวันโอนให้เขา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเหรอนี่โอนใช่ไหม
0: ใช่
1: มีสลิปใช่ไหม
0: สเตทเมนต์มีไหมมีครับ
1: เป็นเงินสดให้หรือโอนเขา
0: โอนครับ
1: อ๋อโอนนะ
0: ใช่ครับครับสเตทเนี่ย
1: นี่ครับพี่เอกครับ
8: เออว่ะ
0: ที่ขีดตรงสีแดงไว้ครับ
8: โอนทุกวันจริง
1: ที่หน้าจอหน้าจอไอ้จอนี่พังอีกแล้วฮะอ๋อซ่อมอยู่ซ่อมอยู่แป๊บนึงอ่ะนี่นะถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ตามนี้นะ
2: ครับ
1: โอ้ทีนี้เขาบอกเขาจะไปจ่ายค่าบัตร
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องไปจ่ายค่าที่แฟนเก่าเขาเอารถไปชนอีก
0: ครับ
1: แล้วแฟนเก่าเขาก็ทิ้งไปเขาก็เลยต้องเอา
2: บัตรไปกดเงินสด
1: ใ
0: ช่ไห
1: ม
0: ถูกครับ
1: ไอ้น้องน้องเคยมีแฟนมาก่อนไหม
0: เคยมีครับ
1: กี่คน
0: ก็ไม่กี่คนหรอกคนเดียวสองคน
1: คนเดียวสองคน
0: ครับ
1: แล้วก็เลิกกันไป
0: ก็คุยปกติครับส่วนมากไม่ค่อยได้
1: คำว่าแฟนของน้องมันคืออะไร
0: คุยกันทั่วไป
1: เท่านั้น
0: เท่านั้นครับ
1: คุยกันเฉยๆ
0: ใช่ครับ
1: จับมือไหม
0: จับครับ
1: อย่างเดียวจับอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: จับมืออย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: อย่างอื่น
0: อย่างอื่นยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีครับ
1: ตั้งแต่เด็กจนโต
0: มีครับ
1: เราฮะยังไงนะ
0: มีครับมี
2: เดี๋ยว
1: มีนะ
0: ครับมีครับ
1: ไม่ได้เป็นโจซิงฉือนะไม่ใช่ซิงอาซิงนะไม่นะ
0: ไม่ครับ
1: ไม่นะ
0: ครับ
1: เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าแก้วนะแก้วบอกแก้ว
2: ไม
1: ่แก้วอะไรของแก้วอีกนะนี่คุณดูเพื่อนหน่อยดิคุณดูอะไรเพื่อนคุณหน่อยดิ
2: ผมกำลังตั้งใจจดรายละเอียดอ่ะพี
1: ่ครับ
2: เขากำลังซีเรียสอยู่ครับ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
4: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
10: ใช่ครับ
11: กับ2รถของเขาเองเนี่ยแฟนเก่าเอาไปชนแล้วก็ต้องไปซ่อมไม่มีตังค์ซ่อม
10: เขาตังค์ซ่อมเขาไปเอาออกมาจาก บัตรเครดิตครับ
11: ตังค์ที่ซ่อมรถไปออกมาจากบัตรเครดิต
12: เขาอ้างอย่างนั้นใช่ไหม
11: แล้วก็เอาไปซ่อมรถถูกไหมอ่ะอันนี้คือรถนะ
10: ซ่อมรถครับ
13: รถที่ชน
11: อ่ะผมปิดทะเบียน
13: ไว้หน่อย
11: นี่นะคันนี้ถูกไหมนี่นะเขาอ้างว่าเขาต้องเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปจ่ายค่าซ่อมรถอันนี้แล้วไม่มีตังค์ตัดบัตรก็เลยมาขอตังค์คุณยืมตังค์คุณก่อนไปจ่ายถูกไหม
10: ถูกครับ
11: อ่ะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้คุณเอกตรวจสอบเจออะไรครับ
13: ไม่ใช่เนี่ยทางพอเขาไปจ่ายที่หลังแล้วถึงได้รู้ว่ารถคันนี้มันทำประกันชั้นหนึ่ง
11: มีประกันอยู่แล้ว
13: ครับแล้วประกันเขาเคลมใช่ไหม
10: ใช่ครับ
13: ครับ
11: ประกันนี้เขาเคลมอยู่ถูกไหม
10: เคลมอยู่ครับ
11: เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าทำเลย
10: ถูกครับ
11: แต่กลับมาโกหกทางนี้
10: ใช่ครับ
11: ว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าบัตรเพราะเอาบัตรไปจ่ายค่าซ่อมรถ
13: ซ่อมรถ
10: ใช่
11: แบบซึ่งประกันเขาจ่ายไปแล้ว
13: ใช่ครับตรงนี้มันผิดฐานเรื่องของการหลอกลวงปกปิดข้อความจริง มีโทษจำคุก3ปีนะครับคิดเป็นกรรมกรรมถ้าเกิดเขาหลอกเราเป็นกรรมกรรมเขาก็จะมีผิดความผิดตาม341เป็นกรรมกรรมไป
11: และโอนทุกวันนี่เป็นกรรมกรรมแต่ละว
13: ัน เป็นกรรมกรรมครับก็ต้องมี6ครั้งทั้งหมดแล้วครับ
11: โอ้โห
13: ครับ
11: โอนทุกวันนะโอนทุกวันนะวันละ 35,000 35,000 นะฮะ
13: ครับ
11: ทีนี้หลังจากนั้นมันยังไงต่อพอเขายืมตังคุณไปแล้ว
10: หลังจากนั้นก็คุยกันปกติก็คบหากันอยู่ปกติครับต่อมาเป็นฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงทักมายืม 50,000 บาทแล้วก็
11: ให้ไหม
10: 50,000 บาทให้ครับ
11: ให้อีก
10: ให้อีก
11: แม่ยืมก็ให
10: ้ให้ครับ
11: 50,000
10: 50,000 แรกครับ
11: 50,000 แรกก่อนให้เขาแม่บอกเอาไปทำอะไร
10: แม่แกน่าจะแบบเอาไปใช้แบบพวกที่บ้านก็ทำแบบรถเกี่ยวรถไถครับว่าซื้อน้ำมันไว้กักตุนครับประมาณนี้เพราะว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยจะได้ตังมาคืนครับ
11: รักลูกเขาก็ต้องรักแม่เขาด้วย
10: ใช่ครับ
11: ให้ไป 50,000 แรกหลังจากนั้นยืมอีกไหม
10: ยืมอีก 20,000
11: อีก 20,000 ค่าอะไรครับ
10: ก็ค่าน้ำมันซื้อน้ำมันนี่แหละครับน้ำมันต้องซื้อกักตุนไว้เยอะๆ
11: ซื้อน้ำมันอีกแล้ว
10: ใช่
11: กักตุนอีกแล้ว
10: ใช่
11: เป็น 70,000 แล้ว
10: ใช่ครับ
11: 70,000 แม่ยืมไปส่วนตัวผู้หญิงตัวลูกสาวยืมไป 100,000 นี่ 200,000 แล้วนะ
10: แต่ฝั่งคุณแม่ใช้มาแล้วครับ 20,000
11: ใช้มา 20,000 เหลือ 50,000 ก
10: ็
11: เป็นเหลือ 180,000 9,000
10: ครับ
11: ถูกไหม
10: ถูกครับ
11: โอ้ทำไมถึงให้อ
10: ยากช่วยครับ
11: อยากเราเมื่อคนซื้อ
10: ใช่ครับ
11: รักเขา
10: ใช่ครับอยากช่วยทางบ้านอยากช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างแหละครับ
11: ตอนนั้นเป็นแฟนกันถึงขั้นไหนแล้ว
10: ก็ยังไม่ได้มั่นกันครับตอนนั้น
11: ยังไม่ได้มั่นนะ
10: ใ
11: ช่เป็นแค่แฟน
10: เป็นแค่แฟนกันครับ
11: คบกันนานแค่ไหนถึงให้เขายืมตังค์ขนาดนี
10: ้ไม่ถึง5เดือนหรอกครับ
11: ไม่ถึง5เดือน
10: ใช่ครับ
11: อืม
10: เพราะว่าอันนี้ก็คือเริ่มคุยกันก็รู้แล้วครับว่าแฟนเก่าเขาไปชนมาพอสักพักผ่านมาก็เป็นของแม่ครับก็ยังไม่ผ่านไปกี่เดือน
11: แล้วไอ้ตาแฟนเก่าเขากลับมายุ่งวุ่นวายไหม
10: ไม่นะครับ
11: คุณรู้ได้ยังไง
10: เขาพูดให้ฟังว่าคนเก่าเอาไป
11: คุณเชื่อเขา
10: เชื่อครับ
11: เราเป็นคนซื้อ
10: ครับ
11: บนหลังนี่ไปเรียนกับคนนู้นดูเพื่อนหน่อยยังไงต่อ
12: ครับ
10: ก็ถ้าจบของคุณแม่ก็คือว่าถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จหรือว่า
13: เขาก็จะมีการคืน
10: ใช่ครับก็จะมีการคืนเพราะว่ามีหลักฐานการคุยอยู่ครับ
13: ครับ
10: แต่แกก็คืนมาแค่ 20,000 ครับอีก 50,000 ยังไม่ได้คืน
13: มันถึงกำหนดคืนไอ้ส่วน 50,000 หรือยังอะครับ
10: เพราะว่าจะเป็นแกบอกว่าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวครับ
13: ที่มันเลยมาแล้ว
10: ใช่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จจะคืนให้หมดเลย
13: ครับ
10: ครับตามที่คุยกัน
11: ตอนนี้คนส่งข้อความมาไงรู้ไหม
13: ครับ
11: ชอบพี่ไหม อายุมากกว่าติดไหมเนี่ยนะมีคนบอกว่ามานี่มาก็มี
14: เรียงมัน
11: ผู้หญิงบางคนบอกคุณอิงผิดอะไรบอกโสดนะคะ
13: นี
11: ่มาหาได้บอกเนี่ยคุณผู้หญิงชอบคุณผมบอกนะหน้าตาเขาหล่อ
13: หน้าตาดีเลย
11: หน้าตาดีเลยนะจริงๆนี่หน้าตาหล่อเลยนะแต่ที่เขาปิดอำพรางไว้หน้าตาหล่อนะ
10: ครับ
11: แข็งแรงกล้ามมีเป็นทหารใจทหารเลยนี
13: ่ทหารบก
11: ทหารบก
10: ทหารบกครับ
11: วิดพื้นทุกวัน
10: ครับ
11: แข็งแรงมากเรื่องไงต่อ
10: เดี๋ยวต่อมาหลังจากที่แม่ยืมแล้วคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้เริ่มคุยให้ฝั่งผมมาขอลูกสาวไว
13: ้ครับ
10: ก็คือได้คุยกันกับคุณแม่คุณแม่แกก็บอกว่าอยากให้ผมช่วยเพราะว่าแกมีหนี้มีสินประมาณราวๆ 400,000 บาทแกก็เลยบอกว่าทั้งหมดก็ 400,000 บาทเงินค่ามั่น
11: นี่เงินมั่น 400,000 พี่เอกดูสิ
13: ครับ
11: ยังไงอุ๊ยตายนี่ผู้หญิงนะ
13: ครับ
11: หญิงหน้าตาดีน่ะ
13: ครับนี่ผู้ชาย
11: ก็หน้าตาหล่อ
13: ครับ
11: นี่นะอันนี้มันถึง 400,000 เหรอเนี่ย
10: 400,000 ครับก้อนละแสนครับ
11: นี่ก้อนละแสนนะ 400,000 นะและไอ้180,000นั้นน่ะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นน่ะยังวางอยู่มั้ยก็ยังอยู่ใช่มั้ยอ
10: ยู่ก็ยังอยู่ครับ
11: นี่คุณโดนไปเปิดเสร็จเนี่ยประมาณ 600,000
13: นะ 600,000
10: ใช่ครับ
15: ยังไม่รวมเงินสดด้วยนะครับ
11: ไม่รวมเงินสดมีเงินสดอีก
15: ก็ถ้า
11: เรื่องสดไงเพื่อนเล่าสิอ่ะ
15: เบ็ดเสร็จที่เวฟเล่าให้ฟังอ่ะครับประมาณ 650,000 ครับ
11: 650,000 นะ
15: ใช่ครับที่รวมเงินสดเรียบร้อยแล้วครับ
11: เออ
13: เงินสดที่เกิดจากกรณีที่เขายืมระหว่างทางอะไรอย่างเง
15: ี้
13: ย
15: ใช่ครับใช่ครับ
13: อืม
15: เพราะว่าเห็นเพื่อนแจ้งบอกว่าช่วงระหว่างทางฝ่ายหญิงได้มีการบอกว่าจะขอยืมเงินไปปิดรถมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ด้วยครับผม
11: โอ้ตายแล้วแล้วจากนั้นพอคุณพอเขาบอกว่าขอเงินมั่นหน่อย 400,000 คุณทำยังไงคุณมีไหม
10: ผมก็มาคุยกับทางผู้หญิงว่าแม่ขอมา 400,000 บาทแต่ถ้าเราหาไม่ได้นะถ้าจะได้ก็คือต้องไปยืมก็คือต้องไปกู้ธนาคารมา
13: ตัวเวฟก็ไปกู้ธนาคารมา
10: ใช่ผมก็คุยกับฝั่งผู้หญิงว่าถ้าเรากู้มาเรามีหนี้นะทางผู้หญิงก็บอกว่าก็ค่อยหาช่วยกันผ่อนช่วยกันเอาผมก็เลยว่าถ้าจะผ่อนช่วยกันก็ได้ถ้าจะช่วยกันจริงๆหมายถึงผมก็สามารถกู้มาให้ได้ถ้าช่วยกันทั้งสองคนมันก็จะได้ไม่หนักเกินครับ
13: ครับแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนี่มีไหมครับ
10: ค่าใช้จ่ายก็มีครับมีก็ทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกันฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผมก็ช่วยกัน
13: อืมอืมอืมอืม
10: เพราะว่างานเป็นจัดงานอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงครับพวกกับคงกับข้าวอะไรก็ช่วยกันพวกเครื่องดื่มเครื่องอะไรพวกต่างๆนานาก็หารกันครับ
13: ครับแล้วยังไงต่อเชิญเลยครับ
10: ก็หลังจากมั่นเสร็จผ่านมาประมาณ4เดือนก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมาสิงหา69อ่ะครับช่วงปลายเดือนผมได้คุยกับทางผู้หญิงว่าผมจะออกราชการสนามนะเพราะว่าระหว่างที่เขามั่นเสร็จอ่ะเขาลาออกจากงานแล้วเขาก็หยุดงานไป4เดือนครับแล้วพอดีรายจ่ายมันเยอะครับแล้วรายรับเราไม่มีผมก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาว่าจะขอออกราชการสนามเพื่อที่จะได้เงินเบี้ยเลี้ยงประมาณเดือนละ6,000นี่แหละครับอยู่สนาม
11: เพราะตอนนั้นคุณก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกัน
10: ใช่ครับเพราะว่าเราซัพพอร์ตเริ่มไม่ไหวแล้วเงินเก็บเราก็เริ่ม
11: คือตัวเขาเองก็ออกจากงานเหรอ
10: ใช่ครับก็คุยกันว่าออกจากงานมาสมัครงานแถวบ้านเอาครับ
11: คือจากที่เขาเป็นพยาบาลอยู่นะ
10: ใช่ครับ
11: เขาบอกเขาจะออกจากงานเลย
10: เป็นโรงพยาบาลเอกชน
11: ไม่คือเขาจะออกจากการเป็นพยาบาลถูกไหม
10: ใช่ครับ
11: แล้วก็จะมาหางานทำแถวบ้าน
10: ใช่ครับ
11: แล้วคุณก็ต้องดูแลตรงนี้ไปก่อน
10: ครับก็รอ
11: แล้วเขาได้งานไหม
10: ตอน4เดือนยังไม่ได้งานครับ
11: คุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาตลอดใน4เดือนนั้น
10: ใช่ครับ
11: ทำให้ตังคุณขาดมือแล้ว
10: ก็เริ่มขาดแล้วครับ
11: เพราะมัน600,000แล้วไง
13: ครับ
11: เขาบอกถูกธนาคารหักเหลือเงินใช้เดือนเท่าไหร
10: ่ประมาณ 4,000 นี่แหละครับ
11: เหลือเดือนละ 4,000
10: ใช่ครับ
11: เพราะต้องไปจ่ายหนี้
10: จ่ายหนี้ครับใช่ครับจ่าย
12: ที่กู้มา
10: จ่ายหนี้ที่กู้มาครับ
13: ครับ
11: แล้วยังไง
10: ก็เลยคุยกันเขาก็เหมือนไม่พอใจครับว่าผมจะไปสนาม
13: พักสนาม
10: ใช่เขาก็คุยกับผมว่าถ้าผมไปสนามเขาจะไปทำงานที่กรุงเทพนะ
11: ทำไมอ่ะ
10: เขาให้เหตุผลว่าทางกรุงเทพอ่ะโทรมาติดต่อว่าขาดคนพร้อมทำงานไหมก็คือวันที่1กันยาครับผมไปกรุงเทพวันที่27สิงหา
11: คุณไป27สิงหา
10: ครับ
11: เ
10: ขามากรุงเทพวันที่28สิงหา
11: เขามา28
10: ครับพ่อแม่พามา
11: ปีนี้ใช่ไหม
10: ปีนี้ครับ
11: ปีนี้ที่ผ่านมานี่เองนะ
10: ผ่านมานี่เองคร
11: ับ ตอนนั้นคือพอคุณมั่นคุณอยู่ด้วยกันเหรออ
10: ยู่ด้วยกันครับ
11: พอมั่นเสร็จยังไม่ได้แต่งนะ
10: ยังไม่แต่ง
11: ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
10: ครับ
11: แต่ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
10: ก็ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
11: ที่
10: บ้านพักครับ
11: ของ
10: ผมครับ
11: โอเค27คุณมาแล้ว28เขาตามมาแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
10: เขาตามมาเขามาสมัครงานผมมาสอบใบขับขี่รถของทหารครับเราไม่ได้มาด้วยกันผมมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะมาสมัครงานเหมือนกันก็คือวันที่28
11: ที่คุณมาเพราะคุณต้องการหางานหาให้มันมีเงินมากขึ้น
10: ใช่ครับ
11: เพื่อจะได้เอาเงินส่งไปให้เขา
10: ใช่ครับแต่ละเดือน
11: เองมันก็พ่อพระจริงๆเลยลูกแม่ฮะฮะคนดีนะเนี่ยแล้วยังไงจะร้องไหมเนี่ย
10: ไม่ครับก็คือหลังจากนั้นเราก็เริ่มทะเลาะกันแล้วครับหลังจาก
11: มีแชทนะมีแชทนะเอาดูสิเอาแชทมาดูสิแชทมานี่นี่นะครับเย็นๆแหละจะทำงานเลยเหรออ้วนวันที่หนึ่งใช่เริ่มเลยเองจะไปใช้ชีวิตคนเดียวทำไมไม่คิดถึงพ่อกับแม่น้องเหรอก็คิดถึงก็อดทนไงไปหาตังค์จะได้มีตังค์บ้างทำไมไม่รอหน่อยโรงพยาบาล101ไม่รอแล้วถ้าเขาเรียกตั้งนานแล้วนี่ต้องรออีกตังก็ไม่มีแล้วนี่ไว้ฮะ
10: ใช่ครับ
11: เขาจะขอรับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมดได้ไหมเขาจะไม่ว่าอะไรเลยแค่เตียงอยู่ที่บ้านลองไปโรงพยาบาลแถวพื้นที่เราดีไหมถ้าไปรายจ่ายมันก็จะเยอะอีกนะรายได้ก็อาจจะเยอะแต่เตียงจะเหนื่อยจะท้อเอาการอยู่การกินอีกนะอ้วนเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรเขาคิดดีแล้วปรึกษาพ่อแม่แล้วเขาว่างั้นเตงไกลบ้านอยู่นะกว่าจะได้กลับบ้านอ่ะแต่ละปีอ่ะจะต้องทำแต่งงานเหรอมีเวลาก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันแล้วกันเวลามีก็ต้องพักไม่ได้กลับหรอกเขาไม่ได้จะประชดนะแต่เตงจะไปสนามเขาก็ไม่ได้ห้ามเลยแถมเตงตัดสินใจเองไม่ได้มาปรึกษาเขาเลยอันนี้เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาปรึกษาพ่อแม่แล้วตัดสินใจเองแล้วคิดดีแล้วเตงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเหมือนกันนี่เริ่มทะเลาะกันแล้วนะนี่เขาไม่ได้หนีเขาบอกทุกอย่างก่อนจะไปคนไม่ได้บอกคือคนที่ตั้งใจจะห่างไหมคือคุณไม่อยากเขามาทำงาน
10: ใช่ครับ
11: ถูกไหมแต่เขาอยากจะมา เพราะเขาไม่พอใจคุณที่คุณมารับงานสนามคุณก็ต้องแยกกับเขามา
12: ครับ
11: ถูกไหม
12: ถูกครับ
11: แล้วไงอ่ะแล้วมันมีปัญหากันได้ยังไงก็อันนี้มันเป็นเพราะว่าคุณไม่อยากเข้ามาทำงานหรือเปล่าแล้วเขาก็หวงคุณหรือเปล่าเขาไม่อยากคุณมาหรือเปล่า
10: อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าระหว่างที่เขามากรุงเทพเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับเริ่มไม่อยากตอบแชทแล้ว
11: อ้าวโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณปอภาคภูมิกับสินค้าโปรโรงงานก่อนนะอันนี้เขาบอกว่าสินค้าโปรโรงงานเนี่ยจะถูกมากๆนะครับคือถ้าเขาไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณซื้อราคานี้ไม่ได้นี่เขาไปหวังเรื่องของหุ้น
13: ครับ
11: แต่ขายของเขาก็ขายให้เห็นว่าเขามีการขยับ มันก็เลยได้ราคาถูกไปซื้อคุณปอภาคภูมินะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
14: โตโรงงานมาเองวันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาค่ะ
16: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3ครับและสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกท่านครับเหมือนที่พี่หมวยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานและวันนี้เลือกเอารังนกขวดสีทองมาปรับลดราคาให้แฟนรายการช่อง3โดยเฉพาะปกติไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีต้องรอเทศกาล
14: เป็นค่ะ
16: เป็นนะฮะ
14: จ
16: นวันนี้โรงงานมาขายของเองครับผมเอารังนกแท้ขวดสีทองเนาะมาปรับลดราคาอ่ะถามพี่หมวยส่วนตัวพี่หมวยเคยเห็นรังนกขวดสีทองขออนุญาตกล้องจับนะครับราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
14: ประมาณ120ค่ะ
16: ประมาณ120ปกติขวด120บาทใช่ไหมวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลขออนุญาตกล้องจับนะครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่บอยว่าประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทกติกาที่เดียวครับวันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีผมปรับราคาเหลือแค่พี่บอยจะตกใจนะ 1,000 บาททวน
14: ว้าว
16: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
17: ให้850
16: อะไรนะ
17: 850ค่ะว
16: ัน
17: น
16: ี้850ปกติขวด120บาท
17: ใช่ค่ะ
16: 12ขวด 1,440 บาท
17: ว
16: ัน
17: นี้ไม่ให้ค่ะวันนี้ให้850
16: เดี๋ยว1,000ว่าถูกนะพี่หมวย
14: รีบแก้เลยค่ะเป็น850
16: แก้เลยแก้เลย
14: 850
16: บาทท่านผู้ชมขอประทานอภัยด้วยเนาะ850บาท
17: ใช่ค่ะ
16: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
17: เหม
16: ือ
17: นเด
16: ิ
17: ม
16: นะเบอร์ของแถมเข้ามาก่อนยืนยันพี่หมวยเป็นพยานว่า850บาทเนาะเด
14: ี๋
16: ยวทีมงานแก้เผ็ดโปยให้ผมหน่อยแล้วถังเช่ายังได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
17: เหม
16: ือ
17: นเด
16: ิ
17: มเลย
16: ค่ะถังเช่าเข้ามาพี่บวยให้ตกใจเพราะอะไรหมดหน้าจอพี่บวยเป็นพยานให้ผมคือ850บาท
14: ค่ะ
16: แต่ให้ดูของแถมก่อนอ่ะกล้องจับที่ของแถมพี่บวยวันนี้ผมเอาถังเช่ากล่องสีน้ำตาลแบรนด์โนวาของเราปกติวางจำหน่ายตาม 7-Eleven บูธวสัน CJ บิ๊กซีครับพี่บวยดูราคาบนหน้าจอครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลเป็นเดือนเราขายอยู่475บาทที่กลมๆเกือบ500บาทกล้องจับหน่อยครับแต่วันนี้เราขอญาตแถมครับ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องราคาเกือบ 2,000 บาทแต่หมดหน้าจอพี่หมวยย้ำอีกครั้งนึงว่าจ่ายแค
14: ่850
16: เฉพาะของแถมก็ว้าแล้วเนา
14: ะ
16: แต่เงื่อนไขในการส่งของแถมขอญาตนะฮะเก็บกล่องช่วงงานพี่หมวยเวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
14: ทิ้งค่ะ
16: ทิ้งเนาะให้ไป4กระปุกแล้วกันเพราะอะไรครับเวลาเอากล่องไปเรามีต้นทุนเนาะแล้วขอญาตทิ้งไว้ที่โรงงานเนาะแต่ที่ว้ามากกว่านั้นครับรังนกปกติขวด120บาท6ขวด12ขวด18ขวด24ขวด24ขวดคูณ120บาทยังตามนะเกือบ 3,000 บาทแต่วันนี้ขออนุญาตนะฮะปรับราคาเหลือแค่850บาทแล้วทุกออเดอร์เราบริการส่งฟรีขอเสริมประกอบรังนกขวดทองหน่อยครับรังนกทองสูตรนี้นะครับเป็นเนื้อรังนกแท้มากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับน้ำตาลให้น้อยลง 25% เสริมด้วยวิตามิน3ซิงค์สังกะสีวันนี้ขออนุญาตนะฮะ24ขวดแค่850บาทถังเช่าฟรีอีก4กล่องทีมงานครั้งอาเพียโปรอ่ะพร้อมแล้วเนา
14: ะ
16: เวลาส่งถังเช่าขออนุญาตเก็บกับกล่องที่โรงงานให้เป็นกระปุกเนาะถ้าพร้อมแล้วขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับพี่หมวยวันนี้ยืนยันนะหมดหน้าจอคือ850บาทรังนกขวดทองเป็นรังนกแท้ครับ24ขวด2โหลถังเช่าฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ครับพี่หมวยเห็นโปรนี้ในสตูดิโอความรู้สึกพี่หมวยเป็นยังไงบ้างฮะ
14: คือว้าวมากค่ะ 1,000 ว่าว้าวแล้วเหลือ850บาทแล้วรังนกแท้ขวดสีทองเนี่ยคุณปอไม่ค่อยนำมาจับ
16: ไม่ค่อยมาในหงกระแสเท่าไหร
14: ่
16: หมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ครับทุกชมทางเช่า1กล่องอ่ะเกือบ500บาทให้ฟรี4กล่องแต่เงื่อนไขในการส่งขออนุญาตเก็บกล่องช่วยงานเนาะให้มี4กระปุกกินได้4เดือนแต่หมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลทางเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-06-5888ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนช่วยดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราปฏิฐานทุกขวดเราใส่ใจและวันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมง15นะเรามีสิทธิ์และซื้อแยกให้ต่างหากด้วย
14: อ
16: ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกชมยืนยันนะครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกขวดสีทอง24ขวด2โหลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีย้ำเบอร์สุดท้ายก่อนดูรายการอื่นของช่อง3ต่อครับ02ครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
14: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขอบคุณคุณปอ
16: ค่ะ
14: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
12: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
21: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
22: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
10: แล้วผมก็เลยตัดสินใจกลับไปที่บ้าน
16: ครับ
10: หลังจากที่กลับไปที่บ้านทางคุณแม่ของผมอ่ะได้โทรหาทางคุณแม่ของผู้หญิง
13: ผู้หญิงครับ
10: แต่ก็ไม่รับสายก่อนที่ผมจะกลับไปก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องโทรแล้วเดี๋ยววิบกลับไปที่บ้านเดี๋ยววิบไปเข้าไปถามพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงเองว่าทำไมไม่รับสายโทรศัพท์แล้ววิบก็ได้เข้าไปก็เลยได้สอบถามฝั่งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของฝั่งผู้หญิง
13: ครับ
10: ก็คือว่าทางคุณแม่ก็บอกว่าแม่แบตโทรศัพท์หมดแล้วก็สัญญาณไม่ดีวิบก็เลยถามอีกทีว่าแล้วทางผู้หญิงทำงานอยู่ที่ไหนครับแล้วก็พักอยู่ที่ไหนทางคุณแม่บอกว่าแม่จำไม่ได้แม่ลืมต้องให้ผมไปถามฝั่งผู้หญิงเอาเองครับ
13: ครับ
10: ก็บ่ายเบี่ยงอย่างนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะถามยังไงก็เลยตัด
12: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
23: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
4: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02029789หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: 13นาฬิกา304นาทีโดยประมาณครับวันนี้มาอยู่กับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลอยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: นะวันนี้กลับมาประจําการกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์นี้ก็ติดภารกิจพาลูกไปแข่งขันแบดอยู่แถวนู่นคลอง4ปทุมธานีนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยตกรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็เลยได้มาไม่งั้นวันนี้ก็อดมาเหมือนกันอีกวันหนึ่งวันนี้เรื่องราวของวงการฟุตบอลโอ้โหก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเนาะน่าสนใจนะคุณยิ่งรักสุดหล่อ
7: เรื่องอะไรบ้างครับ
6: สุดสัปดาห์วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาก็ไล่ตั้งแต่คิงส์คัพไงใช่ไหมบาเรนจู่ๆมาถอนตัวเฉยเลยฟุตบอลจะเริ่มกันอีกไม่ถึงเดือนนะเกือบเดือนนี่แหละนะมาถอนแบบนี้ก็เป็นภาระหนักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะต้องไปหาทีมแล้วก็ข่าวคราวจะเป็นอย่างไรจะมีใครมาแทนกันบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันนอกจากนั้นผลงานของสโมสรไทยในฟุตบอลระดับนานาชาติก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ออกตัวไม่ดีกันสักทีมเลยนะคุณยิ่งรักเมื่อวานนี
7: ้
6: 2ทีมก็ไม่มีใครชนะเลยไม่มีแม้แต่แต้มเดียวจะส่งผลกระทบอะไรกับอนาคตหรือไม่นะครับขณะเดียวกันเรื่องราวของวงการฟุตซอลก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะวันนี้คุณยิ่งรักเกมกลางสัปดาห์ไม่ใช่เกมกลางสัปดาห์ต้องใช้คำว่าเกมนัดตกค้างจะเป็นเกมชี้ชะตาหนีตายของนนทบุรีนะครับวันนี้จะเปิดไปเยือนไหมไปเยือนเกษมบัณฑิตหรือเปิดบ้านวะเมื่อกี้เพิ่งดูอยู่เลยเดี๋ยวนี้แย่เดี๋ยวนี้แย่เดี๋ยวนี้แย่ความจำค่อนข้างแย่เดี๋ยววันนี้จะเปิดบ้านหรือไปเยือนวันนี้เปิดบ้านนี่ที่ลำโพสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของเกษมบัณฑิตนะเดี๋ยววันนี้นอกจากนี้ก็ยังจะมีข่าวคราวของเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นในวงการฟุตซอลเรื่องของภูเก็ตนะคุณยิ่งรัก
7: ครับ
6: นอกนั้นก
7: ็
6: นะเอาประมาณนี้นะผมว่าเรื่องนี้อ่ะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนบริการ Airport Premium Service นะครับเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อให้ประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราทั้งบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องตรงเวลาบริการ Express Lane นะครับบริการช่องทางด่วนพิเศษช่วยลดการรอคิวในสนามบินและบริการบักกี้รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วเนาะจากช่องอะไรตรวจผู้โดยสารเสร็จจะไปช่องขึ้นเครื่องนะก็ มีรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่020297889 020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นส่วนเมอร์ริจินครับวันนี้มี2ผลิตภัณฑ์นะครับจุดประกายผิวสวยอย่างมั่นใจด้วยสบู่2สูตรจากแบรนด์เมอร์ริจินผิวเรียบเนียนดุจแพรไหมด้วยเมอร์ริจินเวลเวตี้โซปผิวสุขภาพดีปกป้องอนามัยไปกับเมอร์ริจินคลีนซิ่งโซปแฮนด์แอนด์บอดี้ปกป้องพร้อมการบำรุงบางเบาทุกการสัมผัสให้คุณมั่นใจตลอดวันและสุขภาพผิวที่ดีในทุกช่วงเวลารับโปรโมชั่นพิเศษได้แล้ววันนี้สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ของเมอร์ริจินไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage Line My Shop แล้วก็ที่โรงพยาบาลเมดปาร์คชั้น2นะครับนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงแรกมาเข้าเรื่องกันที่เรื่องของฟุตซอลกันก่อนเลยเนาะนะครับเพราะว่าก็ยังมีเรื่องวุ่นๆทั้งในไทยลีกแล้วก็ในฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะคุณยิ่งรักพลังการก็ยังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องสนามที่รังเหย้าที่เขาใช้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผลกระทบมาจากเรื่องของน้ำท่วมทีนี้ก็จะไปใช้ที่สนามกรีบบัวคุณยิ่งรักปรากฏว่าขนาดสนามอ่ะมันไม่เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำของมาตรฐานสนามฟุตซอลนะก็ที่ผ่านมาอย่างโรงยิมที่กรีบบัวเนี่ยมันก็จะเป็นโรงยิมมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศอ่ะสำหรับจังหวัดไหนที่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาตินะสมัยก่อนก็กีฬาเขตอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานโรงยิมเนี่ยจะแปลงเดียวกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นที่กรีบบัวคุณยิ่งรักเขาไม่ได้ทุบอัศจรรย์ไงอย่างที่สนามหน้าศาลชลบุรีเนี่ยสมัยก่อนที่ผมเคยไปทำชลบุรีบูเวฟเนี่ยเราจะทุบอัฐจันทร์ด้านล่างอ่ะคุณยิ่งรักที่เป็นที่นั่ง3แถวล่างเนี่ยออก
7: ครับ
6: ทั้ง2ฝั่งเลยเฮ้ย4ฝั่งเลยดิหน้าหลังข้างเงี้ยนะครับเพื่อขยายสนามออกมาอีกให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำแต่ที่นี่กีบบัวเนี่ยเขาไม่ได้เคยที่จะใช้เป็นสนามฟุตซอลก็เลยไม่ได้ทุบแล้วพอไปวัดจริงๆอ่ะมันไม่เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ทางพลังการก็ยังดื้ออยากจะใช้สนามนี้ให้ได้มันอนุญาตให้ไม่ได้นะคุณยิ่งรักเนาะเพราะว่าลีกมันมาตรฐานแล้วก็ถ้าสนามมันแคบมากๆเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดอันตรายซึ่งทุกวันนี้หลายๆสนามบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยพื้นที่ด้านนอกสนามแข่งขันนะเพราะจริงๆเขาต้องห่างกัน2เมตรแต่บ้านเราด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องเอาสนามให้ได้มาตรฐานก่อนแล้วกันเอาเกณฑ์ขั้นต่ำให้ได้ซึ่งทางฝ่ายจัดเองเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาก็เสนอให้ไปใช้ที่ของไทยอาร์มี่อ่ะในค่ายอะไรที่เมืองการอ่ะผมจำชื่อค่ายไม่ได้
7: สุรศรี
6: เออใช่ใช่นั่นแหละเขาก็ไม่ยอมไปใช้ก็ไม่รู้ไปงองแงอะไรกันก็ไม่ทราบทางไทยอาร์มี่เขาก็พร้อมจะเปิดให้ใช้นะอืมก็เดี๋ยวยังไงผมคิดว่าสุดท้ายก็ต้องไปใช้แหละเพราะไม่งั้นสนามกีบบัวมันไม่ผ่านมาตรฐานนะครับขณะที่เรื่องของภูเก็ตที่เป็นประเด็นในเกมที่ไปเล่นกับการท่าเรือคุณยิ่งรัก
7: นะ
6: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใช้คำว่าสปิริตดีกว่านะเพราะว่าจะไปบอกว่าฝ่ายนั้นผิดฝ่ายนี้ผิดไอ้นี่เรื่องของสปิริตมากกว่าเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงในเรื่องของการยืมตัวนักกีฬาคุณยิ่งรักปกติอะถ้าเราไปยืมตัวจากสโมสรเนี้ยมันก็แน่นอนถูกไหมพอเจอกันเองกลับไปเจอทีมต้นสังกัดจริงๆเนี่ยตามมารยาทมันก็ไม่ต้องลงเล่นอยู่แล้วถูกไหม
7: คร
6: ับ หลายๆที
7: คืออะไรครับตามไม่ทันครับพี่ต้องปูพื้นหน่อย
6: ไอ้กรณีของภูเก็ตเนี่ยกับท่าเรือเนี่ยก็ปรากฏว่าในเกมที่ภูเก็ตไปเยือนท่าเรือนัดล่าสุดซึ่งมีความหมายที่ว่าการท่าเรือต้องชนะเท่านั้นเพื่อจะต่ออายุในการลุ้นพื้นที่เพย์ออฟ
7: ครับ
6: ส่วนภูเก็ตก็อยากจะชนะเหมือนกันเพื่อยึดพื้นที่ในเพย์ออฟให้ได้ตอนเนี้ยภูเก็ตท่าเรือสุราษฎร์แบงคอกกำลังยื้อ4ทีมเอา2ที่นั่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นการท่าเรือเนี่ยเขาเล่นในบ้าน ขณะที่ภูเก็ตมาเยือนเนี่ยภูเก็ตจะมี3มีโค้ชก็คือเลิศชายเป็นพนักงานการท่าเรือมีพรมงคลศรีทรัพย์แสงมีธนันชัยชมบุญเป็นตัวผู้เล่นแล้วทั้ง3คนเนี่ยทำงานอยู่ที่การท่าเรือนะครับก็ปรากฏว่ามีคำสั่งว่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสั่งเป็นอะไรอ่ะผู้มีบารมีดีกว่าบอกว่าเฮ้ยมึง3คนอย่าไปลงนะในเกมนี้เดี๋ยวจะมีปัญหากับที่ทำงานทั้งที่อะไรไหมในเล็กแรก3คนนี้ก็เคยเจอกรณีนี้มาแล้วแล้วก็มีการทำหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณยิ่งรักมาที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อขอตัว3คนนี้มาเล่นให้ภูเก็ตจนจบฤดูกาลโดยที่ผู้ว่าการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคนก่อนแกเซ็นอนุมัติให้เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นแกเกษียณอายุหรืออะไรเนี่ยหลุดจากตำแหน่งนี้ไปแล้วก็มีคนอื่นมาแทนเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยความจริงแล้วมันก็ยังจะต้องคงมีอำนาจมีสิทธิ์เต็มจนจบฤดูกาลถูกไหม
7: ใช่ครับ
6: แต่ทีเนี้ยไอ้ปรากฏว่าแมตช์ล่าสุดเนี่ยทั้ง3คนก็ไม่ได้ลงสนามไม่ได้ลงไปทำหน้าที่มันก็เลยเกิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นทางภูเก็ตโดยโกปราบซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรก็บอกว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่กีฬาแล้วมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวโพตีพายออกมาใน Facebook ผมก็เลยเอามาเขียนในเพจของผมนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีกรณีนี้เกิดขึ้นทางการท่าเรือเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะทางสโมสรนะเขาก็ไปเอาระเบียบข้อ16ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ระบุเอาไว้ว่าห้ามพนักงานหรือลูกจ้างนักกีฬาไปเป็นนักกีฬาหรือผู้สอนกีฬาหรือผู้ควบคุมนักกีฬาให้แก่หน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโดยเด็ดขาดอันนี้ไม่ใช่เพจภูเก็ตไม่ใช่เพจไหนเลยนะเพจสโมสรฟุตซอลการท่าเรือ ASM เอามาลงผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมาสอบถามว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการมันก็เอามาอ้างไม่ได้สิใช่ไหมเพราะทั้ง3คนเนี่ยมันมีหนังสือจากผู้ว่าการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซ็นอนุมัติให้ยืมตัวไปเล่นให้ภูเก็ต
7: ใช่ก็เขาอนุมัติแล้ว
6: เออแล้วมาห้ามกันได้ยังไงผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องประเด็นอย่างเงี้ยมันคือสปิริตมากกว่าถูกปะคุณมุ่งหวังแต่ชัยชนะจนลืมคำว่าสปิริตความเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬาที่ดีทั้ง3คนการท่าเรือ ASMก็ไม่ใช้งานพวกเขาไม่ได้เล่นให้กับการท่าเรือมาตั้งกี่ปีแล้วไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของโค้ชโดมอุดมทวีสุขแต่นี้พอถึงเกมที่จะต้องเล่นแล้วมีความหมายกับตัวเองเฮ้ยมาห้ามลงเล่นอันนี้ไม่ได้ว่าโค้ชโดมนะแต่นี่มาถึงคนอื่นที่อยู่ในการท่าเรือแล้วมาใช้คำว่าเฮ้ยผู้มีบารมีอย่าไปลงนะเดี๋ยวมึงจะมีปัญหาคุณยิ่งรักเจออย่างเงี้ยคุณยิ่งรักกล้าลงไหมล่ะ
7: มันก็ลงไม่ได้
6: ใช่ไหม
7: งานประจำ
6: ไม่ไอ้ที่แบบมีหนังสือก็จริงแต่มีคนมีบารมีมาบอกมึงอย่าลงนะเดี๋ยวมีปัญหากับที่ทำงาน
7: มันก็ต้องเคลียร์กันก่อน
6: ใช่ไหม
7: วันแข่งแล้วครับ
6: โอ้โหเรื่องนี้เขาเคลียร์กันมานานเลยคุณยิ่งรักจนสุดท้ายก็บอกอ้าวเด็กๆบอกอย่าลงเลยว่าเดี๋ยวก็กระทบกระเทือนเพราะอย่างที่ทราบกันดีอ่ะอย่างในอะไรอ่ะรายได้ของนักฟุตซอลมันไม่พอเลี้ยงชีพอยู่แล้วถูกไหม
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเขียนเป็นข้อคิดเอาไว้นะครับอย่างการท่าเรือเองทุกวันนี้สโมสรที่มาเล่นกีฬาอาชีพเนี่ยมันต้องจดเป็นทะเบียนนิติบุคคลถูกไหม
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นนักเตะหรือแม้แต่นักเตะของการท่าเรือเองก็ดีมันย่อมเข้าข่ายนี้ว่าคุณมารับจ้างเตะให้กับสโมสรอาชีพที่คุณไม่ได้ทำงานประจำเขาถึงมีคำถามกันว่าอ้าวไอ้คนที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยคุณใช้เวลางานไปฝึกซ้อมกีฬาหรือเปล่าคุณเบียดบังเวลาราชการหรือเปล่าอันนี้ทางการท่าเรือเขายังไม่ได้ตอบนะก็ นี่เป็นเรื่องที่ผ่านไปถึงอะไรอ่ะทางภูเก็ตบอกเดี๋ยวจะไม่ส่งทีมแล้วไม่เตะแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไปชวนอีก 7-8 ทีมมาเปิดลีกตัวเองมีเงินรางวัล10ล้านโอ้ไปกันใหญ่นะแต่ผมก็อยากเห็นนะลองแยกไปเตะกันดูเนาะ
7: เตะมันไม่ได้รับรองอยู่ดี
6: ก็ใช่ไงคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไอ้กรณีแบบนี้มันมีเยอะแล้วถ้าว่ากันตามพ.ร.บ.กีฬาตามข้อบังคับสมาคมนะคงจำกันได้การจัดการแข่งขันกีฬาใดๆก็ตามในประเทศเนี่ยความจริงแล้วมันต้องขออนุญาตจากสมาคมกีฬานั้นๆ นะคุณยิ่งลักษณ์เราจะจัดฟุตบอลเราก็ต้องไปขออนุญาตจากสมาคมฟุตบอลจะจัดวอลเลย์บอลก็ต้องไปขออนุญาตจากสมาคมวอลเลย์บอลเพียงแต่ว่าหลังช่วงหลังเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าอยากจะจัดก็จัดแต่ถ้าคุณไม่มาขออนุญาตถ้าเกิดมีการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬาจะให้สมาคมมาตรวจสอบเนี่ยเขาไม่อนุมัติเขาไม่ตรวจสอบให้คุณก็ถือว่าเป็นรายการที่ไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมถ้าไปบอกว่าเฮ้ยกูไม่มึงจัดเดี๋ยวก็หาว่าไปขัดขวางพัฒนาการของวงการอีกเขาก็

0: ไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลย1ไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัตสึบะกะไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลย
1: อย่างนั้น
0: อันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหว
1: ค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาท
0: ประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
3: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
8: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับช่วงที่2กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนนโยบายทศ1เดียวตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระดมกำลังความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยในการนี้นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เร่งขับเคลื่อนข้อสั่งการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับส่วนนางสาวสุภัสสรศรีมืดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกลและส่วนการจัดสรรน้ำที่2ลำพูนบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2นำเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกขนาด24นิ้ว1เครื่องอัตราสูบน้ำสูงสุด 90,000 ลิตรต่อนาทีเข้าติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำบ้านโพ2ตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองบ้านโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดปริมาณน้ำที่ท่วมขังโดยรอบมุ่งบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกรมทรัพยากรน้ำจะติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำและประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนมิตรแท้ประกันภัยครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำได้แก่ผลิตภัณฑ์ป.1 เอ็กซ์ต้าเก๋งนะครับคุ้มครองแบบป.1 ด้วยเบี้ยประหยัดให้ความคุ้มครองเต็มเหมือนประกันรถยนต์ประเภท1ปกติแต่จ่ายเบี้ยน้อยกว่าคุ้มครองคุ้มครอบคุมทุกกรณีทั้งรถเรารถคู่กรณีทรัพย์สินชีวิตและภัยธรรมชาติเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีรถเป็นรอยชนแล้วหนีหรือจอดและไว้แล้วถูกชนก็เคลมได้เหมาะกับอีโก้คาร์โดยเฉพาะออกแบบเงื่อนไขและเบี้ยประกันให้เหมาะกับรถเล็กราคาประหยัดเหมาะสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าครอบคลุมสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวส่วนอีกอันนึงก็เป็นประกันภัยรถยนต์ป.3 มิตรแท้ทวีคูณพัด PA แผน PA 100,000 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองทั้งชีวิตค่ารักษาพยาบาลการ

0: ประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากรถคันเอาประกันสนใจซื้อประกันติดต่อตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งนอกจากนี้ครับยังมีลุ้นโชคกับมิตรแท้ประกันภัย3ชั้นนะครับโดยเพียงแค่คุณไปกดติดตาม Facebook Fanpage CEO สุขเทพนะครับ CEO นี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สุขเทพนี่เป็นภาษาไทยนะครับโชคชั้นที่1เพียงกดติดตามเพจ Facebook CEO สุขเทพก็ลุ้นรับ50รางวัลและอีก50รางวัลเมื่อกดแชร์ร่วมสนุกนะครับอีกชั้นที่3ก็จะผู้ใดที่ได้เป็นแฟนตัวยงหรือท็อปแฟนก็จะได้รับของขวัญพิเศษสแกน QR code หรือคลิกไปที่ www.facebook.com/ceo.sukhtep นะครับเพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพแล้วก็ร่วมลุ้นรับโชค3ชั้นได้เลยทางด้านของ EA ครับนายฉัตรพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ก็เปิดเผยว่าบริษัทเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวปัจจุบันธุรกิจพลังงานยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทประมาณ 60-70% นะครับขณะที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV และผลิตภัณฑ์ไบโอเบสจะเข้ามามีบทบาทเป็นธุรกิจใหม่ช่วยเสริมการเติบโตในอนาคตหลังการโครงการลงทุนใหม่ของบริษัททยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปทั้งนี้ EA ให้ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่มีวัตถุดิบตั้งต้นมาจากชีวมวลหรือทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะ Phase Change Material หรือ PCM จากน้ำมันปาล์มซึ่งบริษัทมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัทในอนาคตตั้งเป้ายอดขาย PCM แตะระดับ100ล้านบาทภายใน3ปีหลังปัจจุบันเริ่มรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วและมีลูกค้าหลักในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทั้งจากประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสำหรับด้านธุรกิจพลังงานก็ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ PDP หากภาครัฐเปิดให้มีการประมูลโดยบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมและเน้นโครงการพลังงานลมและโซล่าฟาร์มเป็นหลักส่วนโรงไฟฟ้าขยะแม้ EA จะมีความสามารถในการดำเนินโครงการดังกล่าวแต่บริษัทจะพิจารณาในมิติของการของแหล่งวัตถุดิบเชื้อเพลิงเพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอและสามารถรองรับการดำเนินงานได้ต่อเนื่องขณะเดียวกันบริษัทยังสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนและโซล่าชุมชนหากมีการเปิดประมูลในอนาคตอ้าวผมรวบเอา 2-3 มาไว้ด้วยกันไปเลยนะครับก็จะได้ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้มาว่ากันแบบเต็มๆไปเลยเนาะคุณยิ่งรักนะผมก็เลยแวบมาดูทางท่านผู้ฟังนิดนึงมีใครส่งเข้ามาหรือยังมีคุณแบงค์ส่วนทิพย์มาไปเล่นอย่าไปแจกแต้ม
1: ไปบุรีรัมย์ครับ
0: อ๋อนี่เซลกันนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวไว้ช่วงสุดท้ายค่อยว่ากันนะอ้าวอยากถามกูรูฟุตซอลนักเตะที่มีงานประจำอยู่แล้วไปเล่นกีฬาให้ต่างถิ่นทำได้หรือไม่ก็ทำได้นะก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าในกรณีแบบเนี้ยคุณมีหนังสือขอตัวแล้วก็ทางหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตท่านก็สามารถไปได้นะคือที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยก็ทำแบบนี้กันเยอะอย่างเอาง่ายๆอย่างจิรวัฒน์สอนวิเชียนอภิวัฒน์แจ่มเจริญกฤษดาวงแก้วณัฐวุฒิหมัดยักษ์รามของการท่าเรือเองก็ดีเนี่ยอ้าวเจดอนเองก็ดีเนี่ยบุคลากรเหล่านี้เป็นตำรวจนะ
1: ครับ
0: เขาก็มีหนังสือขอตัวจากต้นสังกัดถ้ายังไม่มีหนังสือก็สามารถให้นักกีฬาไปคุยกับหัวหน้าแผนกของตัวเองถ้าท่านเขาอนุญาตแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำหนังสือขอตัวก็จะมีบางคนน่ะที่เจอหัวหน้าคิ้วๆอย่างเงี้ยไม่ได้ก็มีมันก็อยู่ที่หัวหน้า อย่างกรณีของภูเก็ตที่เกิดขึ้นเนี่ยในเมื่อผู้ว่าการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาอนุญาตแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นสิทธิ์เต็มๆของนักกีฬาเพราะเขาก็ทำงานเสร็จอะคุณยิ่งรักเขาไม่ได้เอาเบียดเบียนเวลาทำงานอะไปเล่นอะคือส่วนใหญ่พวกเนี้ยทำงานเสร็จที่ห้องเตยเขาจึงจะออกมาซ้อมเสาร์อาทิตย์ก็บินไปแข่งที่ภูเก็ตเสร็จภารกิจงานวันศุกร์ก็บินไปแข่งเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นประเด็นอย่างที่ผมบอกมันสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่การตีความแล้วก็สปิริตของแต่ละคนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาว่ากันเต็มเรื่องของ FC Champions League Elite แล้วก็เรื่องของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup กันนะครับช่วงนี้ไปพักฟังข่าวจากทางสถานีกันครู่เดียวครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
5: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
6: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
5: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
8: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
9: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับช่วงสุดท้ายไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วนะผมเอาไปรวบใส่ช่วง2หมดละนะครับอ่ะมาว่ากันที่เรื่องราวฟุตบอลของเรากันต่อเลยนะครับมีคุณแบงค์ถามต่อมาว่าอย่างตำรวจไม่มีทีมใช่ไหมไม่เกี่ยวนะครับจะมีทีมหรือไม่มีทีมแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนต่างๆถ้าคุณไปในเวลาราชการความเวลาทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีหนังสือขอตัวขออนุญาตออกจากที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตำรวจมีทีมหรือไม่มีทีมถ้าเป็นข้าราชการตำรวจไปเล่นให้กับสโมสรอื่นในฟุตบอลไปเล่นให้ทีมนู้นทีมนี้คุณก็ต้องขอตัวนะครับมาว่ากันที่เรื่องราวของ AFC Champions League Elite กันเลยคุณยิ่งรักเกิดอะไรขึ้น2เกมบุรีรัมย์ก็แพ้คาบ้านราชบุรียันไม่ไหวแพ้ด้วยสกอร์0-1ทั้ง2ทีม
10: ครับก็
9: คู่บุรีรัมย
10: ์เกือบเสมอนะครับสู้ได้อย่างสนุกเลยทีเดียวแต่ว่าก็มาโดนท้ายเกมนะครับส่วนราชบุรีก็ตามเนื้อผ้าแล้วไปเจอทีมเจลีกนะครับส่วนบุรีรัมย์นี่ก็ต้องถือว่าเสียฟอร์มเพราะว่าเล่นในบ้านแพ้กับปักกิ่งแต่ว่าตามสถิติที่ผ่านมาก็เจอปักกิ่ง2ครั้งก็แพ้ทั้ง2ครั้งนะครับ
9: ครับ
10: ตัวบุรีรัมย์ก็เป็นเกมที่เล่นไม่ดีครับจริงปักกิ่งมาก็กะจะเอาเสมอนั่นแหละแต่ว่าบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยเขาก็เลยสวนขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับ
9: ผมดูไฮไลท์นะโอกาสเยอะมากเนี่ยบุรีรัมย์อ่ะ
10: มันเยอะแต่มันก็ไม่มีแบบเด็ดขาดแบบได้ลุ้นเท่าไหร่หรอกครับ
9: มันแพ้พวกคนภาคไหม
10: ใช่ครับน่าจะเป็นไอ้ไอ้ภาคไม่ดีครับ
9: ไม่ออกอีกคนเลยเหรออีกคนไม่ใช่ใช่ไหมอีกคนนี่พญาอินทรีย์ใช่ยังค้ำไว้ให้ใช่ไหม
10: ใช่
9: แต่ว่าลูกเสียประตูนี้ก็ต้องบอกว่าเสียมวยเนาะฟุตบอลในกรอบเขาแค่3คนเรา5เสียประตู
10: โค้ชคนนี้ดูทรงแล้วผมว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร
9: ่ไม่รอดหรอกผมว่านะนี่คงมีเปลี่ยน
10: กดดันเลย
9: ใช่ไหมข้างสนาม
10: ว
9: ันดูแบบ
10: แล้วก็เลือกตัวไทยเขาก็ไม่เลือกธีรธรนะ
9: เ
10: ขา
9: เ
10: ล
9: ือ
10: ก
9: ธี
10: ร
9: ธร
10: ผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไง
9: ว่าจะถามอยู่เกิดอะไรขึ้นธีรธร2เกมหลังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะ
10: ไทยลีกลงอยู่บ้างครับถ้าจำไม่ผ
9: ิ
10: ด
9: เป็นตัวสำรองไหมไม่ได้เป็นตัวจริงนี่ใช่ไหม
10: ไทยลีกผมไทยลีกผมบรรยายแต่ผมลืม
9: ไหมไม่ได้ลงไม่ได้ลงตัวจริงไม่ได้ลงตัวจริงอืม
10: ครับวันไทยลีกตัวจริงสิยอมตัวจริง
9: อืม
10: เป็นตัวลงมาโฮบอลอยู่แต่ว่าช็อปปี้คาร์มาติดโทษแบนแล้วก็เมื่อวานก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวต่างชาติก็มันควรจะดีกว่านั้นนะ
9: การขอสิทธิ์ไปส่งผลไหมคุณยิ่งรักว่า
10: อะไรนะครับ
9: ขอสิทธิ์
10: อ๋อแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้ว
9: เจ็บอีกเยอะไหมเนี่ยอีกนานไหมเนี่ย
10: ไม่เขาไม่ได้แจ้งนะครับแต่ว่ามันเจ็บสักวันที่ไปเยือนยะโฮอ่ะเจ็บจากวันที่เย็นยะโฮแล้วก็ตัวต่างชาติเขาเมื่อวานตัวใหม่ๆเลยนะสองคนโทนี่โมย่าหลายคนคาดหวังเยอะเพราะว่าโปรไฟล์ดีนะครับโปรไฟล์ดีก็อายุ28แต่ว่าเมื่อวานผมว่าก็ยังไม่เฉิดฉายเท่าไหร
9: ่
10: ถ้าเทียบกับมีพวกโกลันเคาสิตพวกโรเบิร์ตซูนะผมว่าพวกนั้นยังดีกว่าแต่อาจจะเพราะเขาเล่นมานานนะคร
9: ับ แต่ท้าวบาซินโอเคนะผมว่านะ
10: ครับ
9: จ่ายบอลคิลเลอร์พาสอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอมีทีเด็ดแต่ทีเนี้ยบิสโซลี่พอไปเวทีใหญ่เอเชียไม่เฉิดนะไม่ฉายนะมันเล็กไปไหม
10: คุณยังไงว่าบิสโซลี่นะสมัยเดียโก้หลุยซันโตที่ว่าแน่ๆเนี่ยไป AFC แชมเปี้ยนลีกมันก็ไม่ได้เป็นเทพนะที่เราสมัยนั้นที่เราว่าแบบเทพอะไรเพราะมันแต่ว่าโอเคมันก็เป็นความคาดหวังนะครับผมว่าเมื่อวานมันก็เหมือนโดดเดี่ยวไปแต่ว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างมันก็ทำไม่ได้เหมือนในไทยลีกนะ
9: ครับ
10: ไทยลีกยิงยังไงก็เข้าแต่เมื่อวานยิงติดๆขัดๆไปหมด
9: เมื่อวานก็ต้องบอกว่าเกมระดับนี้มันคุณภาพอ่ะเนาะคุณเล้าโลมเขาทั้งเกมเข้ามาโป้งเดียวน็อกเลยอย่างเงี้ยนะเมื่อวานเนี่ยอย่างบุรีรัมย์เนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะแต่ก็ปิดไม่ลงนะครับแล้วก็มาโดนจังหวะนั้นเสียหายมากนะเจอจีนแล้วแพ้เนี่ยคุณยิ่งรักมันจะเป็นผลกระทบลูกโซ่พ่วงกันไปจนถึงอนาคตไหมกับค่าสัมประสิทธิ์คุณยิ่งรัก
10: มันอันดับแรกเลยคือมันเหนื่อยแล้วล่ะบุรีรัมย์ครับเพราะที่เหลือเราเจอเจลีก5ที
9: ม
10: ปีแล้วเนี่ยเราตบพวกจีนหมดนะครับปีแล้วเราตบพวกจีนหมดเราไม่ค่อยเจอเจลีกแล้วก็เข้ารอบไปได้แต่ปีเนี้ยไอเกมที่เล่นในบ้านเจอจีนเนี่ยเราดันไม่ได้แต้มเลยเนี่ยมันก็เป็นภาระหนักอึ้งอยู่แล้วแล้วต่อไปจะเยือนกัมบะพี่ว่าจะชนะเปล่าใช
9: ่
10: ไหม
9: ก็เราก็เห็นตั้งแต่โปรแกรมการแข่งขันมันออกมาแล้วอะว่าปีนี้แต่ละทีมต้องไปเจองานชนิดที่เรียกว่าเข็นคกขึ้นเขาอะเนาะ
10: ก็หนักหน่อยนะครับแล้วก็ถามว่าค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เราแพ้ทีมจากจีนไป2ทีมแล้วนะทั้งไฮพอร์ตก็มาชนะราชบุ
9: ร
10: ีนะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราแพ้อันนี้หรือเปล่ามันต้องดูค่าโดยรวมหรือเปล่า
9: ใช่มันก็จะดูที่ผลงานของฤดูกาลไงว่าเฮ้ยคุณอยู่อันดับไหนแต่ทีเนี้ยพอมันแพ้จีนอย่างเงี้ยแล้วที่เหลืออย่างที่คุณยิ่งรักบอกมันจะเหลือญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะ
10: ใช่
9: มันก็จะหนักแต่ค่าสัมประสิทธิ์พวกนี้มันก็จะ2ปีครั้งถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้ทีมเพิ่มโดยไม่ต้องไปเตะรอบคัดเลือกถูกไหมปีหน้าเราก็ยังได้สิทธิ์นี้อยู่ถูกไหมแต่ปีถัดไปอ่ะถ้าผลงานมันยังไม่ดีเนี่ยโอ้โหแล้วจีนมันกลับกลายเป็นว่ากลับมาดีแต่ก็น่าเป็นห่วงอีกทีมนึงนะคุณยิ่งรักเกาหลีใต
10: ้คร
9: ับ
10: เกาหลีใต้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
9: เออเมื่อวานนี้ก็โดนยะโฮตบถึงลังเลย 2-0 อ่ะ
10: โดนใบแดงไง
9: ชุนบุกใช่ไหมใช่ชุนบุกไหม
10: ใช่ใช่
9: ชุนบุกหรือเอ้ยหรือโปฮังสตีลเลอร์วะ
10: โปฮัง
9: เออนะก็ต้องบอกว่าย
10: ะโฮมันก็มาตรฐานมันก็เป็นขาประจำใน AFC แชมเปี้ยนลีกแล้ว
9: ใช่ใช่แล้วก็อย่างที่เราเคยพูดกันน่ะชั่วโมงนี้อย่าไปดูชื่อประเทศสโมสรมาจากประเทศไหนดูไม่ได้แล้ว
10: ครับ
9: เดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างไปหมดแล้วนะครับนักเตะท้องถิ่นจริงๆลงน้อยจะเป็นต่างชาติมาเล่นกันซะเยอะนะใน AFC แชมเปี้ยนลีกของทีมระดับอาเซียนพวกเราเนี่ยแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นเจลีกเขาก็ยังมาตรฐานเขาอยู่เนาะ
10: ใช่
9: ญี่ปุ่น
10: เอาเป็นว่าวันนี้มันรู้กันต่อนะ วันนี้ลุ้นหนักเลยแหละ
9: ครับ
10: การท่าเรือเนี่ยไปเยือนคาชิวะเรโซคาชิวะเรโซคือจากฝูงเจลิกตอนนี
9: ้ครับ
10: สี่นัดหลังสุดชนะรวดแล้วก็โค้ชของเขาคือดิคาโดโรดิเกรสอดีตโค้ชของบีจีอดีตโค้ชของราชบุรีตอนอยู่เมืองไทยผลงานระดับนึงนะแต่อยู่ไม่ได
9: ้
10: พอไปอยู่ญี่ปุ่นเห็นโอ้โหผลงานระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียว
9: ครับ
10: วันนี้ก็เจอกัน 5:00 น.นะครับเตะกันเร็วหน่อยถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel BG Sport เหมือนเดิม
9: ครับ
10: ก็ถ้าเรือสภาพไม่สมบูรณ์นะต่างชาติตัวเก่งอย่างกาก้าเมนเดสก็รู้สึกว่าจะมีการบาดเจ็บอยู่ก็คงจะเป็นโอกาสของนักเตะไทยนะครับแต่ประมาณถ้าเรือก็กลายเป็นว่าตัวแบกกลายเป็นคนไทยถ้าอย่างนั้นนะครับพีระดลวีรศักดิ
9: ์
10: อะไรประมาณนี้นะครับแต่ดูแล้วรอดยากครับผมว่าไปวันนี้ก็ไม่น่ามีแต้มกลับมานะ
9: ก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะขนาดฟอร์มเจอปัตตานีในบ้านนี้ก็ยังโอ้โหกว่าจะโกงตายกลับมาได้นะ
10: คร
9: ับ มาท
10: างนี่เหนื่อย
9: กันชื่อว่า
10: ลุ้นอีกทีมเป็น AFC แชมเปี้ยนลีกทูก็ไม่ง่าย BG ปทุมยูไนเต็ดจะเจอกับเอดิเลดนะครับเอดิเลดของออสเตรเลียก็ลุ้นเอาละกัน
9: แต่ว่าได้เล่นในบ้านนะสำหรับ BG วันพรุ่งนี้นะครับ
10: BG เจอใครก็เหนื่อยครับ
9: ก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ BG จะคว้า3แต้มเป็นของขวัญวันเกิดให้ยิ่งรักได้นะ
10: พี่รู้ได้ไงว่าวันเกิดผม
9: อ้าวผมจดไว
10: ้ผมนี่ลบวันเกิดออกจากโซเชียลทุกช่องทางแล้วไม่อยากให้ใครรู
9: ้เออวันพรุ่งนี้วันเกิดยิ่งรักนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะนักเตะ BG นี่ทีมคุณยิ่งรักเขาไปทำงานบ่อยๆคุณต้องเล่นเพื่อเขานะวันพรุ่งนี้
10: เขาไม่เล่นเพื่อผมเลยเขาเล่นเพื่อคนที่จ่ายตังค์เขาดิครับ
9: อืมครับก็ต้องตามเชียร์กันนะผลงานของสโมสรไทยในเวทีระดับเอเชียเนาะปีนี้เราเปิดตัวไม่ดีเลยแม้แต่ในช็อปปี้คัพเองก็ดีนะอืม
10: ครับเรารู้รอเชียร์กัน
9: ครับ
10: ส่วนชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
9: ครับอ่ะส่วนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพสุดท้ายก็มาถอนทีมไปจนได้สำหรับบาเกรน
10: ครับตามข่าวเขาเปลี่ยนโค้ชใหม
9: ่
10: นะครับก็คือผลงานเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็โค้ชใหม่ก็เป็นคนตัดสินใจว่าไม่มาที่เมืองไทยแล้วนะครับเห็นว่าจะไปเล่นที่จีนนะม
9: ี
10: จีนมาเลย์แล้วก็บาเลย์มั้งตามข่าวนะครับแต่ว่ายืนยันได้แน่ๆก็คือว่าที่เมืองไทยเนี่ยไม่มานะครับก็ไม่รู้ว่ามันดีลกันเซ็นสัญญากันอีท่าไหนอะไรยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมายกเลิกกันได้ดื้อแบบนั้น
9: เนี่ย
10: ก
9: ็
10: ไม่รู้นะ
9: ผมยังคิดเลยนะครับว่าไอ้ช่วงฟีฟ่าเดย์หรือมีทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยการมาถอนทีมแบบเนี้ยมันส่งความเสียหายต่อชาติที่เป็นเจ้าภาพอะเนาะ
10: ครับ
9: มันจะไปเรียกร้องค่าเสียหายมีค่าปงค่าปรับอะไรได้หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยผมว่าต่อไปในอนาคตฟีฟ่าน่าจะมีมาตรการแบบนี้เนาะคุณยิ่งรักเนี่ย
10: ครับ
9: นะว่าคุณจะมาถอนธงถอนทีมระยะเวลากระชั้นชิดเหลือเดือนเดียวอย่างเงี้ยหลังจากที่ตกปากรับคำกันไว้แล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายต่อประเทศที่เตรียมการเอาไว้หมดแล้ว
10: ผมว่ามันก็ควรต้องมีอยู่แล้วมั้งในการดิวกันมันต้องมีสัญญาหรือเปล่าเอยงเอเย่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมี
9: แหละผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเที่ยวนี้เขาทำกันยังไงแต่ถ้าว่าในสมัยอดีตอะอย่างยุคที่คุณวรวีอยู่เนี่ยที่ผมเคยได้ยินนะถ้าคุยกันเรียบร้อยเขาก็เซ็นสัญญากันนะว่าเออตกปากว่ารับคำมาเล่นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
10: แ
9: ต่เมื่อก่อนมันก็ไม่มีค่าปรับหรอกผมว่าคือมันแบบความสัมพันธ์ส่วนตัวถูกไหมล่ะบารมีในเวทีนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยความเกรงอกเกรงใจกันมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยหลังจากบาเกรนถอนแล้วเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงอ
10: ่ะก็พยายามถามอยู่นะครับเขากำลังหาอยู่แต่ว่ามันก็จะได้ทีมที่เขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้าแหละแต่ทีมที่เขาวางแผนล่วงหน้าเขาก็ต้องมีคู่เตะอยู่แล้วถูกไหม
9: คืออย่างที่ผมไปอ่านมาจากในข่าวนะเห็นบอกว่ามีเกาหลีใต้มีซาอุทีมระดับบิ๊กเนมนะที่ยังไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับชาติไหนเลยในช่วงฟีฟ่าเดย์เป็นไปได้ไหมสองชาตินี้คุณยิ่งรัก
10: เขาหมายถึงทีมที่มันว่างมากกว่าครับแต่ว่าจะได้มาหรือเปล่าได้อีกเรื่องนึงครับ
9: โอ้ถ้าเกาหลีกับซาอุมานี่โอ้โหแจ่มเลยนะแต่ว่า ค่าใช้จ่ายก็จะทวีคูณอ่ะ
10: แต่ระดับเกาหลีกับซาอุนี่มันไม่วางแผนล่วงหน้าเลยผมงงมาก
9: เออผมอ่านในข่าวบอกว่าอ้าวสองประเทศนี้ยังไม่มีคู่อุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์เฮ้ยเป็นไปได้หรอวะ
10: คือปกติเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเขาจะ
9: ข้ามปี
10: เตะทีมเดียวกันหมายความว่าท
9: ี
10: มบาซินมา
9: เ
10: ตะญี่ปุ่นเสร็จก็ไปเตะเกาหลีต่ออ
9: ืมพ่วงกัน
10: ไอ้คือมันจะวางแผนสเต็ปนี้คือมาแล้วมันก็เตะ2ที่เลยไม่ต้องเสียเวลาเยอะ
9: อ
10: แต่รอบนี้รู้สึกบาซินจะเตะกับญี่ปุ่นที่สิงคโปร์นะ
9: ครับ
10: ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
9: ม
10: ันก็เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้เล่นในบ้านแหละเกาหลีก็เลยไม่รู้ยังไง
9: แต่ผมว่า
10: คิดว่านะ
9: คงยากที่พวกนี้จะมาเพราะผมก็เชื่อว่า
10: เกาหลีก
9: ็ไอประเทศพวกเนี้ยมันวางแผนข้ามปีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้โปรแกรมอุ่นเครื่องเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันล็อกมานานกันแล้วมันไม่ได้มาแบบใกล้ๆช่วงแล้วค่อยจะมาหาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าผมมาตรฐานเขาเนาะซึ่ง
10: ญี่ปุ่นมาเตะรายการไม่ใช่นิซูโน่นิซูโฮบูคาเล่นพลังก็เล่นที่ National Stadium อ่ะ
9: ครับ
10: มาเจอบาซินเจอปลักไกวนะ
9: ก็ต้องรอดูอ่ะถึงตรงนี้ผมว่ามันหาทีมเกรดดีๆยากแล้วล่ะถ้าไปเอาพวกอันดับร้อยกว่ามามันก็ไม่น่าสนใจแล้วนะ
10: ก็มันไม่มีทำไง
9: ไม่มีเหรอเตะสามเศร้าได้ไหมพบกันหมดเลยสามทีมพบกันหมดผมว่าดีกว่าไปเอากะโหลกกะลามานะถ้าใจผมนะ
10: เอาคิงครับจะปรับรูปแบบเหรอ
9: ก็ในเมื่อมันมาแนวเนี้ยแต่ถ้าเดิมเนี่ยมันจะเตะกันแค่4แมตช์ถูกไหมทัวร์นาเมนต์4แมตช์จบใช่ไหมแต่ถ้า3ทีมเจอกันหมดก็จะเพิ่มมาอีก2แมตช์เป็น6แมตช์ทีเนี้ยศรีสะเกษเตรียมงบประมาณไว้พอหรือเปล่า
10: ไม่มีแล้วครับอันนี้ก็ปัญหาเยอะอยู่แล้ว ผมรู้แล้วมิซูโฮเป็นธนาคารอ๋อล่าสุดที่ญี่ปุ่นหุ่นเครื่องในมิซูโฮเขามาดิวกับ BG ถ่ายทอดสดเขาเข้าใจละเข้าใจละผมเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษ
9: ครับ
10: ครับ
9: ก็ในเรื่องของคิงครับอย่างนี้เราคุยกันต่อก่อนถ้าสามทีมแบบนี้นะดีกว่าไปเอากะโหลกกะลามานะคุณยิ่งนางเนี่ยมันไม่น่าดูเลยนะ
10: ครับไม่รู้เขาจะออกยังไงครับ
9: ถึงตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่เลขาสมาคมแล้วเนาะคุณหนึ่งนะครับที่จะไปหาทีมมาเล่นนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะว่าจะไปกันยังไงถ้าเป็นไปได้มีใครแถวเนี้ยอาเซียนมันก็ไปกันหมดแล้วอินโดนี่ตัดทิ้งได้เลยนะเพราะเขาคงไม่มาอะไรอินโดมันก็จะมีเจอกันอยู่ในชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียเอเชียนคัพปีหน้าที่เหลือจะมีใครสิงคโปร์เขาก็มียัง
10: ก็สิงคโปร์เตะกับญี่ปุ่นไง
9: เออก็จบแล้ว
10: ครับ
9: ฟิลิปปินส์บูไนติมอร์พม่า
10: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้ถามอยู่เขาไม่บอกเขาอาจจะยังดิวไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่รู้เหมือนกันครับ
9: เดี๋ยวถามดูนะแต่ส่วนใหญ่ผมถามเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกผมว่าอย่าเพิ่งเป็นข่าว
10: มันใดๆในโลกมันก็อย่าเพิ่งเป็นข่าวหมดแล้วครับแต่ผมก็เห็นมันก็ออกข่าวมาก่อนตลอดแล้วครับ
9: อีกสักวันสองวันน่าจะรู้เรื่องนะครับเลขาตอบมาละเนี่ย อีกสองสามวันรู้เรื่องนะก็ประมาณเดี๋ยวต้นสัปดาห์ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่ายังไงต้องรีบสรุปว่าจะเอายังไงกันสำหรับแนวทางแบบนี้เนาะเพราะว่าคิงส์คัพเดิมเนี่ยเราก็กำหนดเอาไว้เตะ14กับ17ถูกไหม
10: คร
9: ับรอบรองแล้วก็รอบชิงนะครับ14 17พฤศจิกา18พฤศจิกาช็อปปี้ครับแล้วมันจะได้ตัวไหมเนี่ย
10: ไม่รู้มัน
9: เดี๋ยวสัปดาห์หน้า22พฤศ22ตุลานี่ครบรอบ1ปีแอนโทนีฮัสสันคุมทีมชาตินะคุณยิ่งรักนะจำเอาไว้เลยนะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์สรุปผลงาน1ปีของแอนโทนีฮัตสันกันดูนะเดี๋ยวกลับไปบ้านวันนี้ผมไปนั่งทำสถิติไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาคุยกันนะว่าเขาใช้ตัวผู้เล่นกี่คนผลงานเป็นอย่างไรมีใครเป็นหน้าใหม่สำหรับทีมชาติชุดนี้กันบ้างที่กลับมาแจ้งเกิดกันได้นะขออภัยครับนี่ก็เป็นเรื่องของ Kings ครับโอ้โหไถเฟซ Facebook ขึ้นมานี่เสื้อท่าเรือสวยๆมาเลย
10: เขามาตั้งนานแล้วผมดองไว้ไม่ได้ใส่
9: โอ้โหอ้นนี่ไม่เคยส่งมาให้ใส่เลยนะมีแต่มาเอา
10: อ
9: ัน
10: น
9: ี้
10: สโมสรให้ครับไม่เกี่ยวกับอ้นครับ
9: อ้นไม่ไหวนะอ้นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์จากมิซุโน่ลูกดูการนี้นะครับมาที่ท่านผู้ฟังกันก่อนนะครับ คุณจอมานบูนะครับเมืองทองจะตกชั้นไหมโอ้ฟุตบอลเพิ่งเตะนะคุณจอมานบูอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็เมืองทองก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะคุณยิ่งรักก็ยังไม่อยู่ท้ายตารางไม่ใช่เหรอ
10: มันเปลี่ยนได้หมดแหละครับมันเพิ่งเตะแพ้คาบ้านในเมื่อวาน
9: อ
10: ่ะ
9: ผมว่าไม่ถึงขนาดจะต้องตกชั้นหรอกว่าเมืองทองเนี่ย
10: เกมมึงเริ่มครับ
9: นะใจเย็นเย็นใจเย็นเป็นแฟนเมืองทองต้องอดทนนะชั่วโมงนี้เกาหลีเหนือจะมาคิงส์ครับไหมวันนี้ก็ต้องรอ
10: โอ้โหที่มันว่างนะจริงจริงเกาหลีเหนือเขาเคยมานะคิงส์ครับ
9: เคยมาแล้วก็เคยเป็นขาประจำแล้วก็ถ้ามาได้ก็ถือว่าเป็นอีกทีมคุณภาพนะผมว่านะ
10: เคยได้แชมป์
9: อุ้ยเกาหลีเหนือเนี่ยยิ่งสมัยอะไร1977-80แถวเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเกาหลีเหนือชิงเกาหลีใต้นี่ยังกันสงครามบนสนามสุบอ่ะเตะกันเอาเป็นเอาตายเลยแล้วก็สุดท้ายเสมอของแชมป์ร่วมสุโขทัยจะเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชอู๊ดไหม
10: มีข่าวไหมไม่มีข้อมูลล่าสุดมีข่าวไหมไม่ได้พูดถึงนะ
9: มีข่าวไหมสุโขทัยมีข่าวไหมมีกระแสไหม
10: ไม่มี
9: นอกนั้นก็ยังนิ่งๆอยู่นะช่วงนี้ก็จะมีแค
10: ่มีแต่โค้ชอู๊ดทีมมีทีมมาจีบแต่ว่าไม่สู้ราคา
9: แต่ว่าที
10: ่
9: แต่ที่เปลี่ยนไปแล้วนั่นก็คือชลบุรีนะครับก็คือรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้จัดการทีมสินทวีชัยหทัยรัตนกุลก็ออกมารับชอบผลงานไปแล้วหลังจากที่เดิมทีเนี่ยอย่างที่เขาประกาศเอาไว้ตั้งแต่ก่อนช่วง FIFA Day เนาะว่าถ้าเปิด FIFA หลัง FIFA Day แล้วเนี่ย3นัดแรกไม่ได้9แต้มก็จะพิจารณาตัวเองตอนแรกเห็นมีข่าวบอกว่าทางสโมสรก็ไม่อนุมัตินี่ใช่ไหมที่จะให้ออก
10: เขาไม่ใช่เขาไม่อนุมัติเขาแค่รอคุยเฉย
9: อ
10: ้นไปประกาศในห้องพักนักกีฬาไง
9: อืม
10: แต่ว่ามันยังไม่ได้คุยกัน
9: ครับ
10: คร
9: ับ แนวโน้มจะเป็นใคร
10: ไม่รู้ครับตอนนี้โค้ชเฮงทำไปก่อน
9: ปีที่แล้วโค้ชเฮงมาทำก็ผลงานกระเตื้องขึ้นมาเนาะ
10: ชนะบุรีรัมย์ไหม
9: จะยาวไหมล่ะอุ้ยเดี๋ยวกลับมานี่เจอบุรีรัมย์ด้วยไหมเชื่อรอบนี้
10: เจอประจวบครับ
9: ฮะ
10: เจอประจวบ
9: แมตช์หน้านี่เหรอ
10: แพ้บุรีรัมย์ไปแล้วไง
9: เออ
10: โค้ชเฮงเขาทำไม่ไหวแล้วครับอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่อยู่ไปที่อื่นจะหมดแกก็ทำเด็กอะไรของแกอยู
9: ่
10: แกก็ไม่ได้อยากทำหรอกดีก็เสมอตัวแฟนบอลสมัยนี้มันไม่สนใจอะไรนะมันด่าอย่างเดียว
9: คิดว่าสไตล์ไหนคุณยิ่งรักคิดว่าสไตล์ไหนเหมาะกับชลบุรีชั่วโมงเนี้ยถ้าอยากได้อยากได้เป็นใครถ้าในใจคุณยิ่งรักเนี่ยสมมติว่าคุณยิ่งรักเป็นของทีมอะ
10: ลูกศิษย์เฉลิมแสนครับ
9: โอ้โหจะไปเอามาจากมหาสารคามมหาสารคามเขาก็รักของเขาอยู่นะ
10: ก็ถ้าอยากได้ไง
9: ครับนะโค้ชไทยนี่จริงๆนะถ้ามาคุมบอลบ้านเราเนี่ยบารมีต้องได้อะเนาะ
10: ครับ
9: ใช่ไหมพูดแล้วนักกีฬาฟังคุมนักกีฬาอยู่ได้ใจนักกีฬาเนี่ยทุกอย่างสบายเลย
10: ชลบุรีมันเหมือนมวยเป๋อยู่ครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเป็นเด็กขึ้นมาพร้อมกันแต่ว่าพอฟุตบอลยุคใหม่มันก็เหนื่อยหน่อย
9: อคาเดมี่ก็ยังทำอยู่นะแต่ยังหาตัวที่แบบจี๊ดจ๊าดไม่ได้นะไม่เหมือนสมัยก่อนเลยเนาะสำหรับชลบุรีตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทั้งที่หนองบัวพิชยะก็ดีที่บุรีรัมย์ก็ดีเนี่ยมันก็ยังมีตัวผู้เล่นในระดับเยาวชนที่เขาเอาไปขุนกันไว้เยอะมากมายนะสองทีมนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยตามระเบียบใหม่ชลบุรีก็จะต้องตั้งโค้ชให้ได้ภายใน7หรือ14วันใช่ไหม
10: 30วันครับ
9: 30วันแต่ยังไงก็ตามเนี่ย
10: โค้ชเฮงวันที่ไม่มีโค้ช
9: โค้ชเฮงก็ถือว่าเป็นโค้ชโปรไลเซ้นแล้วไงหรือมันต้องตั้งทางการ
10: ก็ต้องตั้งการไปคร
9: ับ ไม่ถ้าเลย30วันก็ต้องตั้งโค้ชเฮงไปเลยถูกไหมล่ะไม่งั้นก็ถูกปรับถูกไหม
10: ไม่ถ้ารักษาการยังเป็นโปรไลเซ้นอยู่ก็ไม่เป็นไรสิครับ
9: ก็โค้ชเฮงก็นั่งยาวไปเลยจนกว่าจะหาตัวจริงได้ก็ไม่ถือว่าผิดตามระเบียบนี้เนาะ
10: เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทีมใดไม่มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาปฏิบัติหน้าที่ในวันแข่งขันโดยไม่มีเหตุนะครับให้นับรวมจำนวนวันที่ไม่มีการปฏิบัติเนี่ยเริ่มจากวันที่ได้รับรายงานเนี่ยครบ30วันให้ถือว่ามีความผิดแต่เขาก็มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาเนี่ย
9: ก็
10: ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือโปรไลเซ้น
9: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นโค้ชเฮงเขาโปรไลเซ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็หายห่วงได้นะครับสำหรับชลบุรีก็ไม่ต้องรีบเร่งมากว่างั้นเถอะไม่เหมือนทีมอื่นที่แบบถ้าปลดโปรไลเซ้นก็ต้องรีบไปหากันละแต่ว่าบ้านเราเหลือเยอะโปรไลเซ้นอ่ะนะช่วงนี้ก็ไปอยู่
10: แต่ไม่เห็นค่อยจ้างเขามาทำงานเลยโดยเพราะสมาคม
9: จ้างอยู่แต่จ้างถูกไงทีมชาติอ่ะก็ไม่คุ้มกับการลงทุนไปเรียนนะตอนนี้ก็โมดูล3อยู่ที่เกาหลีใต้กันอยู่ใกล้จะจบกันแล้วล่ะนะครับก็เหลือโมดูล4อีกโมดูล1ก็จะได้โปรไลเซ้นรุ่นที่4แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับแต่ที่น่าจับตานะผมว่าบุรีรัมย์มีโอกาสเปลี่ยนมากกว่าใครอื่นนะถ้าให้พูดนะตามฟอร์มเลยนะเพราะมัน
10: ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
9: นะผมว่ามันหืดแบบน่าเกลียดอะทั้งในลีกก็ดีทั้งไปเตะนานาชาติก็ดีแบบมันไม่เข้าตากรรมการจริงๆสำหรับมาริโอคนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับส่วนวันนี้เวลาของเราหมดเรียบร้อยนะครับก็ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยิ่งรักล้วนหน้า1วันนะครับวันนี้ทีมงานของเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดรายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
17: รายการข่าว3สีนะคะวันนี้กับจอยชนทิชาและอาร์มธนภูมิค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวให้เราต้องมาติดตามกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำในช่วงแรกนะคะรวมถึงช่วงที่2ก็มีข่าวบันเทิงมาฝากกันด้วยค่ะ
18: ถูกต้องครับเรื่องของน้ำท่วมนี่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่ก็มีน้ำลดลงแล้วในขณะที่บางพื้นที่เองอย่างบ้านผมนะคลองสามวา
17: ก็ยังขึ้นอยู
18: ่ก็ยังมีการประกาศกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าต้องเฝ้าระวังกันนะครับล่าสุดเองวันนี้กรมชลประทานนะครับออกมาเผยถึงสถานการณ์น้ำนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็ได้มีการปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วครับวันนี้กรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมานะครับโดยการปรับลดนั้นจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 1:00 ของวันนี้หลังจากนั้นก็จะคงอัตราการระบายน้ำแบบนี้นะครับต่อเนื่องไปอีกขณะที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกัก812ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าราวๆ 93% เนี่ยนะฮะระบายน้ำอยู่ที่248ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าแนวโน้มลดลงเช่นกันเช่นเดียวกันกับเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปริมาณน้ำไหลผ่าน492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันนะครับทั้งนี้แม่น้ำป่าสักครับได้ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งจุดนี้เป็นจุดวัดน้ำเจ้าพระยานะครับก่อนที่จะไหลผ่านกรุงเทพปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 1,857 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการควบคุมนะครับไม่ให้เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่4จังหวัดนะครับที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังกันอยู่ได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับซึ่งมีบางพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบก็ต้องขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
17: ที่ไหนที่ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดก็อย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวสารกันตลอดนะคะส่วนบางพื้นที่ตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั่นเองค่ะบอกเลยหลายคนนี่หนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะไปโหลดนี่เลยค่ะคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการจะดีมากเลยค่ะคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดนะคะจัดทำโดยคณะทำงานอาสาสมัครสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากๆกับผู้ประสบอุทกภัยค่ะในการจัดการบ้านและพื้นที่หลังน้ำลดในคู่มือฉบับนี้นะคะจะมีข้อมูลให้เจ้าของบ้านได้ดำเนินการจัดการบ้านหลังน้ำลดตามลำดับขั้นตอนที่ควรจะเป็นตั้งแต่เรื่องสำคัญที่สุดไปจนถึงเรื่องสำคัญน้อยที่สุดในนั้นนะคะจะบอกตั้งแต่ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเตรียมรวมไปถึงการดำเนินการในส่วนงานต่างๆทั้งการจัดการระบบไฟฟ้าการตรวจสอบโครงสร้างบ้านการทำความสะอาดระบบสุขาภิบาลประตูหน้าต่างพื้นผนังเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงต้นไม้ยกตัวอย่างข้อมูลในนั้นจะบอกตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าการที่เราจะเข้าไปในบ้านที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยแนะนำว่าให้ไปตั้งแต่เช้าเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้ต้องใช้เวลาในการกู้ระบบช่วงหนึ่งถ้าเกิดเข้าไปในช่วงค่ำหรือเย็นอาจจะไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยนะคะอย่าด่วนรีบจัดการบ้านแต่ให้ถ่ายรูปความเสียหายทั้งหมดเอาไว้ก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอคำร้องค่าชดเชยต่างๆการถ่ายรูปควรเห็นทั้งบ้านเลขที่และหนังสือพิมพ์หรือหลักฐานต่างๆนะคะที่ยืนยันวันที่เกิดเหตุได้ด้วยนะคะยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะสำหรับใครที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจัดการยังไงก็สามารถไปดาวน์โหลดคู่มือนี้กันก่อนได้เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้วยนะคะในเพจ Facebook ของข่าว3สีก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้เลยค่ะ
19: หรือถ้าง่ายๆนะครับก็เข้า Google ก็ได้แล้วก็เสิร์ชชื่อนี้ได้เลยนะครับคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเป็นอันแรกเลยนะครับเข้าไปดูข้อมูลกันได้ผมไปอ่านดูหลายๆอย่างในนั้นโอ้โหมันมีประโยชน์มากๆพี่จอย
17: บางคนงงไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
19: แล้วคือมันตั้งสติไม่ได้นะบางคนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนไปพุ่งในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ควรที่จะมาทำเป็นอย่างแรกก่อนก็ได้นะครับดังนั้นคู่มือนี้มีประโยชน์มากๆไปดาวน์โหลดกันนะครับส่วนช่วงนี้อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีครับตลอดเดือนตุลาคมนี้อยากชวนมาร่วมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกันครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคมและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชและวันนวมินทรมหาราชเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยและร่วมสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้โดยสามารถที่จะร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งฟิกสเตชันสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานท่าพระบางแคบางกะปิศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างรวมไปถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศด้วยครับ
17: ส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยก็คือการไปร่วมชมการแสดงการกุศล1860 Life Canvas The Art of Being Human ทุกชีวิตเริ่มต้นจากผืนผ้าใบว่างเปล่าจาก6ศิลปิน6มุมมองและ1การเดินทางของการเป็นมนุษย์ค่ะโดยนี่เป็นการแสดงการกุศลครั้งที่14ของสถาบันบางกอกแดนซ์ที่ประสานทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงผ่านการเต้นดนตรีการออกแบบเวทีมัลติมีเดียและ Visual Storytelling โดยนักแสดงกว่า400คนชีวิตและแนวคิดของศิลปินทั้ง6คนจะถูกตีความและเชื่อมโยงใหม่เป็น6บทที่จะสะท้อนการเติบโตในแต่ละช่วงของชีวิตตั้งแต่การสร้างรากฐานการเปิดรับอารมณ์การเผชิญกับความไม่แน่นอนการกล้าเลือกทางของตัวเองการค้นหาตัวตนรวมไปถึงการกลับสู่อิสรภาพและจินตนาการการแสดงจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่24 25ตุลาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power รางน้ำจับจองบัตรกันได้แล้วทาง thaiticketmeter.comรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบสมทบทุนสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปค่ะ
19: ช่วงหน้าครับมีข่าวคราวของน้องเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยร็อกสตาร์ขวัญใจคนไทยและคนทั่วโลกในตอนนี้นะครับล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินวงโปรดอย่าง Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์แล้วก็ถูกชมด้วยว่าคุณโคตรเจ๋งเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
20: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
21: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
22: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
23: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
24: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
22: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
25: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
26: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
27: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
28: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
29: New X The Next Peak
19: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับนักแสดงมากฝีมือพี่น้ำผึ้งณัฐธริกานะครับที่ได้นำเงินทำบุญนะครับที่หลายๆคนร่วมทำบุญกับงานศพของคุณพ่อของเธอนะครับไปส่งต่อเพื่อสังคมครับหลังจากที่พี่น้ำผึ้งณัฐธริกาสูญเสียคุณพ่อวิชิตอันเป็นที่รักไปนะครับตอนนั้นถ้าจำได้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วพี่น้ำผึ้งก็บอกเลยนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่หลายๆคนร่วมบุญมานั้นนะครับจะนำไปทำบุญต่อนะครับซึ่งภายหลังมันดันมีกระแสข่าวออกมาในอีกรูปแบบนึงพี่จอยกระแสข่าวออกมาบอกว่าเงินทำบุญที่มาช่วยงานศพของคุณพ่อนั้นพี่น้ำผึ้งจะแบ่งไปทำบุญบางส่วนพี่น้ำผึ้งก็เลยบอกว่าไม่ได้ละขอส่งข่าวหน่อยถ้างั้นนะครับก็เลยแจ้งฝ่า

0: กระแสตอบรับนี่คือพุ่งทะยานนะ
1: จริง
0: ล่าสุดติดเทรนด์โลกอีกแล้วละค่ะแม้ว่า Please Love รักได้ไหมนะคะจะออกอากาศมาแล้วถึง5ตอนแต่กระแสความแรงของซีรีส์เรื่องนี้ไม่แผ่วเลยค่ะล่าสุดแฟนๆนี่เขามีแบ่งทีมกันนะเออแม่เมกับแม่เคนะคะท้อมซับน้ำตาลูกๆกันทุกฝ่ายเลยเพราะว่าพีมลีน่าจับได้ว่าป่านหมิวเนี่ยกลับไปทำงานที่พาราไดซ์อีกครั้งค่ะทำให้พีมเนี่ยเข้าใจผิดอย่างแรงเลยถึงขั้นออกปากว่าอย่าเอาปากสกปรกของเธอมาเรียกชื่อฉันนี่งานนี้คนดูคือหัวร้อนไปตามๆกันแถมในโลกออนไลน์ยังระอุนะคะจนสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยพาแฮชแท็กPlease Love รักได้ไหม EP 5ขึ้นอันดับ1ทั้ง Worldwide และ Thailand ค่ะรวมถึงที่มาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์ไต้หวันพร้อมติดเทรนด์รวมอีก29พื้นที่ทั่วโลกนะคะนอกจากนั้นยังพาคีย์เวิร์ดลีน่าหมิว Please Love EP 5ติดอันดับ1ที่เวียดนามมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์อีกด้วยส่วนใครอยากจะมาดูตอนสุดท้ายของซีรีส์ Please Love รักได้ไหมกับสองสาวลีน่าหมิวฟังให้ดีค่ะเพราะว่าช่อง3เขาเอาใจแฟนๆสุดฤทธิ์เลยด้วยการจัดงาน Please Love รักได้ไหม Final EP Fan Moment with ลีน่าหมิวที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนี้ที่สยามพาวาไลพารากอนซินีเพล็กซ์นะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปย้ำนะคะวันอาทิตย์นี้ 11:00 นเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ Ticket และ Counter Service นะคะในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยส่วนใครอยากจะรู้ความสัมพันธ์ของพิมป่านจะเป็นยังไงกันต่อไปจากแซ่บๆกันมาแล้วรอติดตามได้วันศุกร์นี้นะคะทางช่อง3
1: สวยจริงๆนะครับแล้วอยากแนะนำจริงๆว่าถ้ามีโอกาสถ้าคุณกดบัตรได้ถ้าคุณทันเนี่ยถ้านิ้วคุณแข็งแรงพอแล้วคุณได้บัตรจริงๆเนี่ยการไปดูในโรงพร้อมกับ
0: ลีน่าหมิว
1: ลีน่าหมิวอะ
0: แล้วก็ได้ไปแบบฟินพร้อมกับแฟนคลับทุกคนอะมันจะแบบคือดูคนเดียวมันก็จิกหมอนคนเดียวไงนี่ดูกับหลายคนมันจะได้จิกไปพร้อมกัน
1: บรรยากาศในโรงภาพยนตร์มันจะเป็นแบบ
0: ชัวร
1: ์มันจะฟินมันจะฟินนะครับดังนั้นวอร์มนิ้วเอาไว้ให้ได้นะครับแล้วก็รีบกดบัตรให้เร็วนะครับขอให้คุณโชคดีในการกดบัตรแล้วกันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวน้อยมหัศจรรย์ที่กลายเป็นขวัญใจของทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกเลยนะครับอย่างน้องเนเน่รอยัลนะครับล่าสุดไปที่สิงคโปร์แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับศิลปินวงขวัญใจของตัวเองนะครับอย่าง Avenged Sevenfold ด้วยครับหลังจากที่เนเน่นะครับไปคว้าแชมป์จากรายการอเมริกา Got Talent 2026มานะครับแน่นอนว่าน้องก็ได้รับโอกาสแบบเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวหลายแบรนด์เลยทีเดียว
0: เกือบ10ตัวได้
1: นอกประกาศเกินเข้ามานะครับแล้วก็ล่าสุดเองได้มีโอกาสถูกรับเชิญให้ร่วมขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกันกับศิลปินวงโปรดอย่าง Avenged Sevenfold นะครับหรือว่า A7X นะครับในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นเอเชียทัวร์ของเขาเนี่ยนะฮะงานนี้ทางวงบอกให้แฟนๆฟังด้วยนะครับคือเขาพูดบนเวทีเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งจะชวนเนเน่ตอนที่อยู่หลังเวทีนี่เองนะยังไม่ได้มีโอกาสในการซ้อมเลยด้วยกันแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่คิดว่าถ้าน้องเนเน่ได้ขึ้นมาบนเวทีเฮ้ยมันคงจะสนุกดีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ายกนิ้วให้เนเน่ยกเวทีให้เนเน่เลยทุกอย่างการแสดงเพอร์ฟอร์มต่างๆของเนเน่คือออกมาแบบสดแล้วก็เรียลมาก
0: ๆ
1: คือน้องแทบจะไม่ได้ซ้อมหรือว่าเตรียมตัวอะไรไปก่อนเลยแต่ทุกคนไม่แปลกใจเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าวงนี้เป็นวงโปรดของน้องเนเน่อยู่แล้วเขาบอกกลืนกินเข้าไปแล้วทุกตัวโน้ตซึมเข้าไป
0: ดีดปุ๊บก็คือใช่เลย
1: ซึมเข้าไปอยู่ในตัวของน้องเนเน่แล้วนะครับสำหรับทุกๆเต็มที่ก็เป็นธรรมชาติมากในทางวงเลยว่าโคตรเจ๋งเลยนี่ฮะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็สร้างความฮือฮาให้ที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวน้องก็จะบินกลับมาที่ไทยนะครับแล้วก็จะร่วมขึ้นโชว์ในงาน IMF น
0: ะรอตามเชื่อว่าเนี่ยเชื่อว่าน้องเนเน่เนี่ยน่าจะมีศิลปินหลายๆวงรอร่วมงานกันอยู่นะ
1: ใช่ทั้งศิลปินไทยและระดับอินเตอร์นะครับรอติดตามเส้นทางของน้องได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าน้องบอกว่าหลังจากนำเงินรางวัลที่ได้ใช่ไหมมาทำเพลงเองเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเพลงในสู่จุดที่แบบโหเป็นร็อกตาร์อย่างที่ตั้งใจได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคนไทยเชียร์แน่นอนคร
0: ับเป็นกำลังใจให้เสมอมาปิดท้ายช่วงนี้ดีค่ะกำลังมองหาที่พักใจนะคะหลังThe Night by Amazing Thailand Season 2ซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีในวันที่16ถึง21ตุลาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะชวนเที่ยว Night by Amazing Thailand Season 2ภายใต้แนวคิด Harmony of Healing บทเพลงฮิวกายท่วงทำนองหิวใจค่ะมาเติม

0: ความสุขกับบทเพลงศิลปะฮิวใจและกิจกรรมฮิวใจท่ามกลางธรรมชาติใจกลางกรุงเทพตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้บริเวณลานหน้าอาคารบันเทิงสวนลุมพินีกรุงนี้ชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะเริ่มกันที่บทเพลงฮิวใจกันก่อนฟังเพลงที่ชอบนะคะเติมความสุขสวนตลอด12ค่ำคืนที่จะมาพร้อมกับแนวดนตรีที่หมุนเวียนมาส่งความสุขกันทุกค่ำคืนทั้งออเคสตราใครที่เป็นแฟนยุคแบบว่า7080ก็มีเพลงยุค90ลูกทุ่งลูกกรุงป๊อปรักนะคะและเก้มาหมดพร้อมกับศิลปินหลากหลายแนวกว่า46คนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณโตศักดิ์สิทธิ์โมเดิร์นด็อกอรัญยูพี่กบทรงสิทธิ์กันนภัทรแก้มกานีพี่ปุ๊อัญชลีวงเดอะพาเลสวงสุนทราภรณ์วงมกขกาวงไหนก็คือคุณไปเปิดตารางเขาดูได้เลยว่าจะไปในวันไหนกันได้
1: แล้วนี่คือชมฟรีด้วยนะที่สำคัญส่วนวันที่21ตุลาคมนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีกำหนดเสด็จทอดพระเนตรงานและส่งร่วมขับร้องบทเพลงยอดนิยมด้วยนะครับต่อด้วยยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปะฮิวใจไปเดินเล่นกลางสวนนี่ก็แบบฟินแล้วน
0: ะ
1: ถ่ายรูปเช็คอินต่างๆคือรับพลังดีๆกันไปนะครับพร้อมพบกับ BOB The Night Sky ที่จะมาชวนรับอ้อมกอดและแบ่งปันพลังบวกนะครับลองออกแบบเมล็ดกับซีดแล้วก็รับข้อความให้กำลังใจผ่านงานศิลปะลูกบอลนะครับจากสมมาร์คพร้อมสัมผัสแสงและเสียงธรรมชาติใน Sound Experience และ Grounding Therapy นะครับที่เชื่อมศิลปะกับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสเรียกว่าใครที่อยากจะพักจากหน้าจอเนาะทุกวันนี้เราจ้องแต่หน้าจอกันนะครับก็ไปเดินเล่นรับบรรยากาศยามเย็นในงานนี้กันได้เลย
0: ปิดท้ายกับกิจกรรมฮิวใจกับการลองทำสิ่งใหม่ๆให้กายและใจได้พักค่ะมีทั้งโยคะพูดคุยฮิวใจกับคุณอุ๋ยบุดดาเบลสนะคะ Sound Healing ผ่านเสียงแฮนด์เพนจากคุณจั๋งเครชเชนโดดนตรีจากดีเจร่วมสมัยและยังมีศิลปะวัฒนธรรมทั้งเหล็กขุดกระบอก

0: ุยฮิวใจกับคุณอุ๋ยบูดาเบสนะคะซาวฮีลิ่งผ่านเสียงแฮนด์เพนจากคุณจั๋งเครเชนโดดนตรีจากดีเจร่วมสมัยและยังมีศิลปะวัฒนธรรมทั้งลิเกโขนหุ่นละครเล็กหุ่นกระบอกหนังใหญ่นอกจากนั้นนะคะบนเวทีเล็กยังมีกิจกรรมหมุนเวียนในแต่ละวันด้วยใครชอบลงมือทำก็มีเวิร์กช็อปและกิจกรรม DIY ให้ร่วมสนุกพร้อมบริการนวดผ่อนคลายฟรีค่ะซึ่งบริการนวดนี่บอกเลยว่า
1: ต้อง
0: จำกัดให้รีบไปนะคะเรียกว่ามางานเดียวคือได้หมดทั้งฟังเพลงเพราะชมศิลปะได้ร่วมกิจกรรมนะคะนัดเพื่อนหลังเลิกงานชวนคนรักมาเดินเล่นหรือพาครอบครัวมาเที่ยวช่วงเย็นเลือกสนุกได้ในแบบของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นงานที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะย้ำกันอีกครั้งกับงาน The Night by Amazing Thailand Season 2 Harmony of Healing ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้4โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งค่ะบริเวณลานหน้าอาคารบันเทิงสวนลุมพินีกรุงเทพนะคะงานนี้ย้ำอีกทีชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะใครสนใจก็สามารถเข้าไปเช็คตารางศิลปินที่คุณชื่นชอบกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะรายละเอียดต่างๆของงานนี้กันได้ผ่านทาง Facebook Amazing Thailand หรือโทร1627ค่ะ
1: ดีมากเลยอ่ะคือเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันหนักๆกันมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมาฮิวใจฮิวกายกันกับงานนี้ที่สำคัญคือเป็นงานฟรีนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าไปร่วมรับความสุขความบันเทิงในงานนี้ได้ฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับช่วงหน้าเอาใจพี่จอยกันหน่อยสายวิ่งทั้งหลายคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคือการที่จะไปวิ่งที่ไหนในช่วงนี
0: ้
1: คุณจะนึกไม่ออกหรอกว่า
0: ฝนตก
1: ฝนมันจะตกหรือเปล่าคุณจะวิ่งแล้วเปียกไหมนะครับคุณซีฉัตรปวีเขามีแอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำว่าไปวิ่งที่ไหนถึงจะไม่เปียกฝนเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิว X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับพวกออนุมาเกษตรพืชผลในรายการ106กูรูทอล์กค่ะทุกวันพุธบ่าย3โมงนะคะเราก็จะมาพูดมาคุยกันค่ะกับเรื่องที่ทุกท่านนะให้ความสนใจอยากรู้แล้วก็ประเด็นวันนี้น่าสนใจมากเป็นเรื่องของความไว้ใจนะเพราะว่าเราได้ยินประโยคว่าโอ้โหทุกวันนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะฮะเรื่องนี้อยากท่านผู้ชมมาเราก็ได้เชิญนะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมองค่ะท่านในแพทย์มนตรีแสงพัทราชัยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ค่ะในฐานะคุณหมอเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
4: ครับ
3: แล้วปุ๊กก็เลยสงสัยนะคุณผู้ฟังคุณหมอครับคำว่าไว้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจกันเราไว้ใจกันปุ๊กไว้ใจคุณหมอเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมคุณหมอ
4: ก็เป็นเรื่องความรู้สึก
3: เป็นเรื่องความรู้สึก
4: ความไว้ใจเป็นเรื่องความรู้สึกความรู้สึกเป็นเรื่องสมองเพราะสมองเป็นตัวสร้างความรู้สึก
3: สรุปก็คือสมองเป็นตัวที่บ่งบอกอารมณ์บ่งบอกความคิดบ่งบอกทุกอย่างในตัวเรา
4: แล้วก็สมองก็เป็นสิ่งที่ชอบปรุงแต่งด้วยปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกหลักการเนี่ยครับ
3: ถ้าเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวความจริงก็คือสมองเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวหรือคะ
4: ครับเพราะสมองสั่งการเกือบทุกอย่างในร่างกายเลยครับแม้กระทั่งสั่งการตัวเองด้วย
3: สั่งการตัวเองด้วย
4: สมองสั่งการตัวเองด้วยครับ
3: แต่ว่าในเรื่องนี้นะคุณหมอมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เราพูดคุยกันในสังคมเยอะมากเลยนะก็คือคำว่าไว้ใจไว้ใจนี่หลายคนบอกโอ้โหสมัยนี้เนี่ยมันไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่าเขาดูจากข่าวสารบ้านเมืองครับบางคนบอกโอ้โหที่ทำงานก็ไว้ใจไม่ได้ในครอบครัวก็ไว้ใจไม่ได้ไปวัดไปเที่ยวต่างประเทศโอ้โหอย่าไว้ใจใครนะอันตรายรอบตัว
4: ครับ
3: มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณหมออ
4: ย่างที่คุณปุ๊กถามตอนต้นอ่ะคือความไว้ใจเป็นเรื่องความรู้สึกถูกไหมฮะเพราะนั้นเราจะรู้สึกไว้ใจเชื่อใจใครได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีคิดของสมองแต่ละคนรวมถึงประสบการณ์ที่แต่ละคนเจอมาว่าจะไว้ใจหรือไม่ไว้ใจถูกไหมครับ
3: คือมันไม่มีสูตรกลางๆไม่มีแบบเป็นหลักกลางๆใช่ไหมคุณหมอแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน
4: คือเรื่องความรู้สึกอ่ะมันจะไม่มีสูตรตายตัวเพราะฉะนั้นแต่ว่าวิธีสร้างความไว้ใจเนี่ยมันมีสูตรวิธีสร้างความไว้ใจด้วยหลักการทำงานสมองเนี่ยเพราะสมองเป็นตัวกำหนดความรู้สึกสมองเป็นเจ้าของความรู้สึกถูกไหมฮะ
3: ค่ะค่ะ
4: และหลายครั้งความรู้สึกมันมาครอบงำสมองถูกไหมฮะ
3: ความรู้สึกมาครอบงำสมองอารมณ์มาครอบงำสมอง
4: ใช่ครับ
3: ไหนบอกว่าสมองสั่งอารมณ์ได้แล้วทำไมอารมณ์
4: ก็ยังไงก็เนี่ยก็อย่างงี้ฮะสมองเป็นตัวกำเนิดอารมณ
3: ์ค่ะ
4: แต่ถ้าสมองส่วนสติทำงานไม่ทันส่วนอารมณ์ซึ่งปกติทำงานไม่ทันอารมณ์มันตะเลิดไปก่อนอยู่แล้ว
3: เรื่อยเลยนะฮะ
4: ใช่อารมณ์มันตะเลิดไปแล้วอ่ะก็จะเกิดภาวะที่ว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คคืออารมณ์เข้าครอบงำสมองอยู่แล้วครับ
3: ถึงว่าเปิดประตูมาปุ๊บทุบกระจก
4: เธออย่าปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำสิอันนี้แหละคืออารมณ์เข้าครอบงำสมองสติแตกเนี้ย
3: สติแตก
4: สติแตกก็คือสมองส่วนสติมันแตกไปแล้วเพราะโดนอารมณ์มาเข้าครอบงำคือเรื่องเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกลไกที่แบบควบคุมกันไปควบคุมกันมาระหว่างสติกับสมองกับความรู้สึกมันเชื่อมกันแล้วก็เวลาอารมณ์เข้าครอบงำสติอ่ะมันก็จะส่งผลทางร่างกายเหงื่อแตกใจสั่นอะไรประมาณนี
3: ้ม
4: ือเท้าเย็นลมออกหูหน้าแดงอะไรประมาณนี้ครับ
3: โอเคเห็นหมดเลยคุณหมอ
4: เนี่ย
3: อันนี้คือเป็นผลมาจาก
4: อารมณ์เข้าครอบงำ
3: อารมณ์เข้าครอบงำคราวนี้พออารมณ์เข้าครอบงำเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการไว้ใจกันนะคุณหมอ
4: เนื่องจากความไว้ใจเป็นเรื่องความรู้สึกและอารมณ์จริงๆความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันเป็นคำนิยามที่ใกล้เคียงกันมากนะครับคราวนี้ส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับความไว้ใจคือ ทำยังไงให้อีกฝ่ายรู้สึกไว้ใจถูกไหมครับ
3: ทำยังไงให้อีกฝ่ายรู้สึกไว้ใจ
4: เพราะว่าความไว้ใจมันสั่งไม่ได้จะให้คุณปุ๊กไว้ใจผมเจ้านายอยากให้รู้นะว่าเธอต้องไว้ใจฉันนะฉันขอสั่งเนี่ยมันความรู้สึกมันสั่งอย่างเงี้ยไม่ได้ความไว้ใจก็สั่งไม่ได้ครับ
3: เหมือนลูกน้องบางทีลูกน้องก็อยากเจ้านายไว้ใจหนูเถอะนะ
4: จะมันสั่งไม่ได
3: ้มาที่อะไรขนาดนั้นจะมาไม่ไว้ใจกันเลยในการทำงาน
4: เพราะมันเป็นเรื่องความรู้สึกความรู้สึกมันค่อนข้างอ่อนไหวเมื่อเทียบกับตรรกะหลักการหลักการมันค่อนข้างเป๊ะใช่ไหมฮะแต่ความรู้สึกอ่ะมันจะพลิ้วไหว
3: เหมือนที่เขาชอบพูดบอกว่าทำยังไงให้ลูกไว้ใจพ่อแม่มีอะไรให้ลูกกล้าพูดกล้าบอกกับพ่อแม่
4: หรือแม้กระทั่งคำสั่งที่แบบเหมือนกับไม่ใช่คำสั่งแต่มันคือคำสั่งก็คือเธอไว้ใจฉันสิลูกต้องไว้ใจพ่อนะมันก็คือคำสั่งที่มันไม่เหมือนคำสั่งแต่มันคือคำสั่ง
3: หรือแม้แต่คู่สามีภรรยาก็มีนะคุณหมอคุณไม่ไว้ใจผมเหรอ
4: ไม่ไว้ไม่ไว้คือเมื่อไหร่มาอย่างเงี้ยสมองจะต่อต้านก่อนเลยไม่ไหว
3: นะภรรยาถามสามไอ้สามีถามภรรยาคุณไม่ไว้ใจผมเหรอ
4: ครับเพราะนั้นในทุกวงการอะเรื่องความไว้ใจสำคัญมากองค์กรที่เจริญพัฒนาตัวเองไปได้ดีหัวหน้าในแผนกที่สามารถทำให้ลูกน้องไว้ใจได
3: ้
4: หน่วยงานเหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นก็จะมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนมากกว่าไม่ไว้ใจกันแต่ทำงานด้วยกันก็ได้ผลงานนะแต่มันพร้อมที่จะแตกสลายอะประมาณนี้ครับ
3: คำไว้ใจกับปุ๊กนึกถึงอย่างหนึ่งนะที่มันสะท้อนออกมาได้นะฮะท่านผู้ชมก็คือคำว่าเชื่อมืออ่ะถ้าเกิดเป็นคนนี้นะ
4: ครับ
3: หัวหน้าเรียกว่ากลับบ้านนอนได้เลยพรุ่งนี้งานอยู่บนโต๊ะแน่นอนอ่ะอันนี้คือไว้ใจไหม
4: ใช่ครับ
3: เชื่อมือ
4: ใช่ครับใช้คำภาษาไทยใช้ได้หลายคำมากเลยครับไว
3: ้
4: ใจเชื่อใจไว้วางใจเชื่ออะไรเงี้ยได้หมดเลยครับภาษาอังกฤษใช้ว่า trust T R U S T trust แปลว่าไว้วางใจเชื่อใจประมาณนี้ครับ
3: หรืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าฟังที่คุณหมอพูดเนี่ยปุ๊กนึกภาพหนึ่งนะก็คือการนั่งรถ
4: ครับ
3: ปุ๊กนั่งรถกับบางคนอ่ะปุ๊กไม่กล้าหลับแต่ถ้าปุ๊กนั่งรถกับบางคนนะขึ้นรถปุ๊กขอหมอนเลยข
4: ึ้
3: นรถขอหมอนขอผ้าปิดตาเลยเพราะปุ๊กรู้ว่าคนนี้ขับรถดียิ่งกว่าปุ๊กอีกคือปุ๊กขับเองปุ๊กยังไม่ขับดีเท่าเขาอ่ะเขาแบบเซฟกว่าปุ๊กขับรถดีกว่าปุ๊กระมัดระวังสูงมากอะไร
4: หรืออาจจะไม่ใช่เรื่องเขาที่เขามีสกิลในการขับรถดีก็ได้นะเราอาจจะไว้ใจว่าคนนี้แหละเราไว้ใจจะทำอะไรเราก็ไว้ใจ
3: เพราะคนนี้เป็นสามีเราอะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยคนนี้ลูกชายเราขับเองอะไรเงี้ย
4: ประมาณนี้อาจจะสกิลขับรถไม่ดีแต่ว่าเราไว้ใจอ่ะเราวางใจเงี้ยก็อันเดียวกันครับใช่ครับเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆเลยครับ
3: คราวนี้ในเรื่องเราจะทำยังไงดีครับคุณหมอว่าเราอยากให้คนไว้ใจเราอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าทุกคนอ่ะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกไว้ใจสามีภรรยาก็อยากให้เอ้ยสามีไว้ใจฉันหรือแม้แต่ลูกน้องก็อยากให้หัวหน้าไว้ใจตัวเองไอ้หัวหน้าก็อยากใหลูกน้องไว้ใจพี่เหอะอะไรเงี้ย
4: แล้ว
3: หรือแม้กระทั่งลูกค้าด้วยคุณหมอลูกค้ากับเราอะไรเงี้ย
4: หรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็อยากไว้ใจตัวเองเป็นไหมคือหลายครั้งเนี่ยบางคนก็พูดว่าเรายังไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเลยในการทำงานเนี่ยเรายังไม่เชื่อใจตัวเองอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ trust เราไม่เชื่อใจตัวเองอ่ะอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกัน
3: อันนี้ปุ๊กใช้แต่ปุ๊กไม่รู้มันสื่อตรงไหมอย่างเช่นเวลาปุ๊กมีงานที่เป็นเปเปอร์ค่ะคุณหมอเป็นข้อมูลมาความจริงปุ๊กก็เป็นเบอร์หนึ่งในองค์กรเล็กๆของปุ๊กอ่ะที่สุดก็คือปุ๊กแล้วนะฮะถ้าปุ๊กอนุมัติแต่ถึงกระนั้นพอปุ๊กตรวจเสร็จปุ๊บปุ๊กก็มีเพื่อนซีเป็นพาร์ทเนอร์ปุ๊กหรือบางทีก็เป็นลูกน้องที่เขาเป็นคนละเอียดปุ๊กเฮ้ยเอาไปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์เผื่อพี่หลุดพี่ก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันพี่บอกเผื่อพี่หลุดปุ๊กก็กลัวเหมือนกันปุ๊กก็ย้อนกลับไปเขาเช็คอีกคนหนึ่งอะไร
4: ใช่ครับหรือ AI ก็ได้ครับ
3: AI ปุ๊กก็เริ่มไม่ไว้ใจคนหลังๆเนี่ย
4: รู้สึกคือความไว้ใจอ่ะมันใช้ได้กับคนสัตว์สิ่งของสถานที่แม้กระทั่งไว้ใจความรู้สึกด้วยซ้ำอ่ะคือความรู้สึกมันลื่นไหลไปได้กับทุกรูปแบบอ่ะครับ
3: เราอยากให้เกิดความไว้ใจขึ้นนะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราคนในองค์กรซึ่งกันและกันทำยังไงครับค
4: ุ
3: ณหมอ
4: จริงๆเดี๋ยวผมจะลองอธิบายด้วยหลักการสมองก่อน
3: หลักการสมองของคนเราเนี่ย
4: เดี๋ยวค่อยจะสรุปว่าด้วยหลักการสมองเนี้ยในมันมีทฤษฎีแปลงออกมาเป็นทฤษฎีสำหรับทุกคนได้เลย
3: ใครอยากให้คนอื่นไว้ใจเราตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับหลักการสมองว่าจะสร้างความไว้ใจเนี่ยคือเราอยากให้ใครไว้ใจเราผูกพันกับเราเชื่อใจเราเชื่อมือเราเนี่ยง่ายๆเลยถ้าเราสามารถไปกระตุ้นสมองฝ่ายตรงข้ามให้สร้างเลิฟฮอร์โมนออกมาได้
3: ถ้าเราสามารถไปกระตุ้นสมองฝ่ายตรงข้ามให้สร้างเลิฟฮอร์โมน
4: ใช่สมองที่ถูกกระตุ้น
3: อ
4: ่ะจะไว้ใจคนที่กระตุ้นเขา
3: แล้วไอ้เลิฟฮอร์โมนเนี่ยมันต้องกระตุ้นยังไงคุณหมอบอกปุ๊บซื้อขนมไปให้ซื้อดอกไม้ไปฝากพูดจาหวานหวาน
4: จริงๆอันนี้วิทยาศาสตร์รองรับหมดแล้วนะครับที่จะพูดต่อไปเนี้ยตัวอย่างต่อไปเนี้ยคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขา
3: เตรียมปากกากระดาษ
4: เขาศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ตีพิมพ์ละไม่ใช่จิตวิทยาละว่ามีพฤติกรรมต่อไปนี้ถ้าคุณใช้กับตัวเองหรือคุณสามารถใช้กับคนอื่นที่คุณอยากให้เขาไว้ใจคุณเนี่ยคุณลองทำสิ่งต่อไปนี้สิ
3: ได้เลยค่ะ
4: นะครับวิธีที่หนึ่งถ้าอยากให้สมองชาวบ้านน่ะสร้างเลิฟฮอร์โมนเราไปกระตุ้นเขาให้สร้างเลิฟฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งความรักฮอร์โมนแห่งความไว้ใจเนี่ยนะครับวิธีแรกก็คือการสัมผัสอย่างอ่อนโยนด้วยเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง
3: การสัมผัสอย่างอ่อนโยนด้วยเจตนารมณ์ที่ถูกต้องเช่น
4: การกุมมือที่ไม่ใช่ลวนลามการสัมผัสอย่างอ่อนโยนด้วยเจตนารมณ์ที่ถูกต้องเพราะว่าการกุมมือเนี่ยถ้าเรามีเจตนาลมไม่ถูกต้องสมองฝ่ายตรงข้ามจะรับรู้ว่าอันนี้การมากุมมือฉันเนี่ยคือจะลวนลามฉันในขณะเดียวกันการกุมมือแบบเดียวกันแต่คนกุมมือเนี่ยมันเป็นภาษาที่ผ่านไปทางภาษากายครับว่าการกุมมือครั้งนี้เขากำลังให้กำลังใจฉันโดยที่อีกคนนึงไม่ต้องพูดอะไร
3: หมอพูดถูกบุ๊กเคยเห็นคือบางทีผู้ใหญ่มาจับที่ต้นแขนเบาๆตบอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนท่านแบบ
4: ให้กำลังใจ
3: แต่ผู้ใหญ่บางคนก็
4: ตบแบบเดียวกันจังหวะแบบ
3: เดียวกันหน้าเป็นหม้อมาเลยค่ะจับแต่หลายปุ๊บมีนวดมีบีบมีนวดเราก
4: ็คือถ้าสมองเราปกติปกติหมายว่าเราไม่ได้มีอคติกับคนนั้นน่ะสมองเราจะตีความได้การภาษากายที่ส่งมาคราวนี้กำลังจะสื่ออะไรหรือว่าเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เราไม่รู้จะพูดอะไรเราก็เข้าสัมผัสแล้วก็ส่งเจตนาลมผ่านการสัมผัสคนไข้ถ้าสมองเขาปกติหมายความว่าเขาไม่ได้รังเกียจเราอะ
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่การทำงานสมองปกติคือเขาไม่ได้มีอคติกับเราเขาไม่ได้ไม่ชอบหน้าเราอะ
3: ค่ะ
4: การที่เราส่งการสัมผัสคนไข้จับมือกุมมือให้กำลังใจเนี่ยแล้วเราต้องตั้งใจประมาณนึงเลยนะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเลิฟฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่แปลกคือต้องมีเจตนาลมต้องมีความตั้งใจในการส่งภาษาออกไป
3: ยกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังคุณหมอคะเขาอาจจะไม่ได้สนิทสนมชิดเชื้อกันเขามาเจอกันแล้วก็คุยกันแต่ปุ๊บ ก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันถูกคอยท่าไหนค่ะจากตอนแรกนั่งห่างกันเหมือนมันใกล้ชิดกันมาเลยคุยไปคุยมามีแตะตัวกันมีแบบเธอไหวไหวอะไรเงี้ยซึ่งเราบอกว่าแล้วเราก็ใช้คำพูดเนี่ยเคมี
4: ตรงกัน
3: เคมีเข้ากันอันนี้คือเขาไว้ใจกันเหรอ
4: ใช
3: ่เขาเริ่ม
4: จริงเทคนิคแรกที่บอกเนี่ยที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วก็คือการสัมผัสอย่างอ่อนโยนด้วยเจตนาลมที่ถูกต้อง
3: อ
4: ันเนี้ยจะสามารถกระตุ้นสมองฝ่ายตรงข้ามได้สมมุติเราไปสัมผัสเขาและเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราและเรามีเจตนาลมที่มุ่งมั่นว่าการสัมผัสการกุมมือครั้งนี้การจับมือครั้งนี้คืออะไรจะสามารถกระตุ้นสมองฝ่ายตรงข้ามให้สร้างเลิฟฮอร์โมนให้เราได
3: ้ค่ะ
4: พ่อแม่ที่ไม่เคยกุมมือลูกเลยหรือกุมมือแบบกึ่งบังคับอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะมันต้องผ่านความตั้งใจว่าการจับมือการนั่งดูทีวีด้วยกันแล้วโอบไหล่ลูกไปด้วยก็เป็นการสัมผัสอย่างอ่อนโยนเหมือนกันคือไม่คือสมมุติว่าคุณปุ๊กดูทีวีกับลูกแล้วคุณปุ๊กก็โอบไหล่ไปด้วยแต่การโอบไหล่เนี้ยไม่ได้สื่ออะไรเลยมันก็เป็นแค่พิธีกรรมโอบไหล
3: ่
4: มันก็ไม่ได้กระตุ้นสมองลูกให้สร้างเลิฟฮอร์โมนให้เราแต่ถ้าการโอบไหล่ลูกดูทีวีไปด้วยแล้วตั้งใจว่าการโอบไหล่ฉันอยากจะให้กำลังใจเธอนะฉันโอเคกับเธอฉันประทับใจตัวเธอนะเด็กจะรับรู้ได้แล้วก็จะเกิดความผูกพันไว้ใจกันมากขึ้นสังเกตไหมครับว่าตอนเด็กยังไม่เป็นวัยรุ่นเนี่ย เรามีโอกาสสัมผัสลูกหลานเรามาก
3: ค่ะใช่เขาให้กอดให้หอมให้ฟัดเลย
4: คันนี้ไอหอมนี่ก็เป็นการสัมผัสอีกแบบหนึ่งนะ
3: งั้นช่วงหน้าคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่จับมือหอมนี่แหละเรื่องใหญ่สักครู่ค่ะ
2: อีซูซูเดินหน้าส่งกำลังใจและอยู่เคียงข้างลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภายใต้แนวคิดมากกว่าความช่วยเหลือคือเคียงข้างคุณทุกเวลาพร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและตรวจเช็คสภาพรถโดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมส่วนลดค่าแรง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30% และบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้รถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ณศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทั่วประ
5: ประเทศผู้ที่สนใจนะฮะสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอิซูซุทั่วประเทศหรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร02118-0777ทั้งนี้ส่วนลดค่าอะไหล่ไม่รวมอุปกรณ์ประดับยนต์แบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
6: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
7: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยอาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: กลับเข้าสู่รายการของเรานะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสร้างความไว้ใจนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอย่างยิ่งแต่ว่าหลายคนบอกโอ้โหมันทำยังไงอย่าให้เขาไว้ใจเราคุณหมอมนตรีแสงพัทรชัยช่วยเราได้นะฮะเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าการ
4: สัมผัสอย่างอ่อนโยน
3: อย่างอ่อนโยนช่วยได้
4: ด้วยเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง
3: การสัมผัสอย่างอ่อนโยนด้วยเจตนารมณ์ที่ถูกต้องไม่ใช่แต่อังอะไรอย่างที่คุณหมอว่านะฮะกับอีกอันหนึ่งหอมเมื่อกี้ที่หมอพูดทิ้ง
4: หอมก็เป็นการสัมผัสแบบนึงอะไรที่มันเป็นผิวหนังต่อผิวหนังสกินทูสกิน
3: ไม่ใช่ต่อยหน้านะฮะ
4: อันนั้นไม่อ่อนโยนไงแต่มีต่อยหน้าล้อเล่น
3: ไง
4: แต่มันต้องเจตนารมณ์ด้วยนะว่าแบบต่อยแบบประชดประชันเบาๆก็ได้นะหรือต่อยแบบเฮ้ยน่ารักอย่างเงี้ย
3: เชื่อว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกไปอ๋อคุณหมอแล้วคุณหมอคุณผู้ชมไงหยิกแก้ม
4: อ่า
3: อุ้ย น่ารักจังเลยอะไรเงี้ย
4: แต่อย่างที่บอกฮอร์โมนตัวนี้มันจะแปลกมันไม่ได้ขึ้นกับการสัมผัสเท่านั้นมันต้องขึ้นกับความตั้งใจในการทำสิ่งนั้นทำเพื่ออะไรแล้วสมองที่ถูกกระทำอ่ะจะแปลออกว่าหยิกแก้มคำนี้คือเอ็นดูเราหรือจิกแก้มคำนี้คือต้องการอะไรสมองจะบอกได้หรือเวลาที่คุณอ่ะกลับมาเรื่องหอมแก้มก่อนหอมแก้มเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราไปหอมทำไม
3: ก็มันน่ารักอ่ะเรารักเขา
4: เพราะนั้นการหอมกันเนี่ยถ้ามันผ่านเจตนารมณ์ที่ถูกต้องคนที่ถูกหอมจะรับรู้ได้ว่าเอ้ยอาจจะเขินอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเจตนาลมไม่ถูกต้องคนที่ถูกหอมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือการคุกคาม
3: ใช่ใช่ใช่อุ้ยคุณหมอพูดถูกนะเพราะอะไรรู้ป่ะปุ๊กอ่ะเพิ่งไปทำงานงานหนึ่งมาแล้วเขาเป็นชาวต่างชาตินะ
4: ค
3: ะเขามีลูกเล็กมาแล้วก็มาเมืองไทยแล้วก็ช่างภาพเราอ่ะคนไทยเนาะคนไทยเวลาเห็นเด็กก็จะแบบโอ้ยเด็กฝรั่งแก้มแดงไปจับแก้มลูก
4: เขา
3: คุณแม่เขาเดินมาบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าน
4: ี่คือไม่ได้
3: แม่ปีแต่ว่าคนไทยเคย
4: ไม่ได้อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเอเชียกับตะวันตกไม่เหมือนกันเลยอย่างอิสราเอลก็ไม่เหมือนเรา
3: อ๋อเหรอ
4: ตอนผมเป็นนักเรียนเนี่ย
3: คุณหมอไปเรียนที่แคนาดา
4: ไม่นักเรียนไทยก่อนมัธยม
3: คือคุณหมอเรียนเมืองไทยก่อนแล้วคุณหมอก็ไปต่อแคนาดาหมอไม่บอกปุ๊กว่าช่วงอายุไหน
4: ล่ะผมยังจำได้เลยว่าตอนที่ผมเป็นมัธยมอ่ะแล้วผมต้องขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่ะมันมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลอันนี้คือย้อนกลับไป30ปีเลยนะไม่ใช่เหตุการณ์ตอนนี้นะ
3: โอเค
4: ก็เป็นผู้หญิง2คนวัยทำงานวัยรุ่นแหละวัยรุ่นมันก็ไม่รุ่นมากอ่ะ
3: เขามาจับแก้มหมอ
4: ก็เป็นเราก็ลุกให้เขานั่ง
3: หมอก็สุภาพบุรุษน่ะ
4: เขาก็ไม่นั่งแต่ว่าอ่ะจริงๆไม่ได้ลุกให้เขานั่งหรอกเพราะเขาก็ยัง
3: เขาเห็นเราเป็นเด็กมั้งเขาไม่อยากแย่งที่นั่งเรา
4: ต้องการลุกให้ผู้สูงอายุท่านหนึ่งนั่งเพราะเราเป็นนักเรียนแล้วก็เห็นว่ามีคุณยายลุกให้คุณยายนั่งดีกว่า
3: ทำถูก
4: อ่ะคุณยายก็นั่งแล้วผมก็ไปยืนแล้วบังเอิญมันไปยืนอยู่ไอ้ตรงที่ขึ้นมายืนเนี่ยมันก็ตกมันอยู่ข้างๆนักท่องเที่ยวผู้หญิงสองคนเนี่ยสิ่งที่นักท่องเที่ยวทำก็คือจับรูปหัวผม
3: อ๋อเล่นหัวเราคือ
4: แต่ว่าขอบดีมากเลยหนูอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเล่นของสูงนะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของ
3: ใครเข้าใจ
4: มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม
3: คนไทยไม่ได้คนไทยไปจับรูปหัวนี่มันต้องแบบ
4: แล้วก็ยิ้มโอ้กู๊ดบอยกู๊ดบอยบอกเดี๋ยวนะ
3: เอ็นดูเรา
4: คืออันนี้คือวัฒนธรรมการจับหัวแต่การประเทศไม่เหมือนกันคนเอเชียก็จะถือเยอะนิดนึงไม่เยอะนิดเยอะมากแหละแต่คนต่างชาติไม่ได้ถือไง
3: อ
4: ๋
3: อเหมือนช่างภาพไปจับแก้มเด็กฝรั่งแล้วแม่เขาเคือง
4: ในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะทางตะวันตกนะครับคุณไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งไปถ่ายรูปเขานะรูปลูกเขาว่าหรือเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้เอเชียละเราเห็นเด็กน่ารักเดินจูงมือ
3: ด้วย
4: คือคุณครูที่เขาเดินพานักเรียนข้ามหมดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโนอันนี้มันเป็นเรื่อง privacy อ่ะความเป็นส่วนตัวแล้วก็มันเป็นเรื่องของภัยคุกคามของเด็กที่ครู
3: สมัยนี้มี PDPA ก็อีก
4: ใช่ครูเนี่ยมีสิทธิ์จะปกป้องให้เด็กปลอดภัยจากทุกอย่างที่มันจะมาคุกคามเขาบางคนถ่ายรูปแล้วแบบล็อกเป้าไว้เลยว่าเด็กคนเนี้ย
3: เดี๋ยวเรียกค่าไทย
4: ประมาณอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะระวังมาเพราะนั้นก็ต้องดูนิดนึง
3: แสดงว่าในเรื่องของการสัมผัสด้วยเจตนาลมดีสัมผัสอันอบอุ่นเนี่ยหรือแม้แต่การหอมแก้มก็ต้องส่งเจตนาออกมาให้ชัดเจน
4: เวลาเราทำงานเหนื่อยแล้วเจ้านายมาบีบอะไรเราเบาๆเราจะสมองเราปกติเราจะเจอว่าโอ้เนี่ยเขาให้กำลังใจเราแต่ถ้าบีบไปสักพักนึงเริ่มแบบเอ๊ะไม่ใช่ละอันเนี้ยสมองก็จะแปลว่าตอนแรกอะยินดีแบบให้กำลังใจตอนหลัง
3: ไม่ใช่ผู้จัดการแล้วว่ารีบมารับสามีกลับไปอะไรเงี้ยนะฮะ
4: อันนี้การสัมผัสอย่างอ่อนโยนมันมีมากกว่านั้นเช่นการกุมมือผู้หญิงบางคนนั่งคุยปรับทุกกันก็จับต้นขากัน
3: จับเข่ากัน
4: ขณะที่ผู้ชาย
3: คุยกัน
4: ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยวัฒนธรรมอันนี้ไม่มี
3: กอดไหล่ไหม
4: กอดไหล
3: ่
4: กอดไหล
3: ่กอดไหล่ก
4: ัน แล้วหรือว่าแก้มชนแก้มหอมแก้
3: ม
4: การนวดทำไมคนส่วนใหญ่จึงติดนวดอโรมามากกว่านวดไทยเพราะนวดไทยมันไม่อ่อนโยน
3: นวดไทยมันเจ็บนะ
4: แต่ว่าการที่เราไปนวดอโรมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดหมอนวดทุกคนถูกไหมครับหมอนวดที่เขานวดอโรมาแล้วเขาใส่ความใส่ใจเข้าไปอ่ะหรือเวลาคุณผู้หญิงไปสระผมในร้านสระผมอ่ะ
3: ถูกค่ะคุณหมออ
4: ันนี้ก็เป็นการสัมผัสเหมือนกัน
3: ค่ะบางที่ก็เกาแสลงเช่นแท
4: ้คือเทคนิคสมมติทุกคนเทคนิคการสระผมเหมือนกันแต่ทำไมเราติดใจคนนี้ เพราะว่ามันใส
3: ่
4: ความใส่ใจความตั้งใจเข้าไปเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เราก็กุมมือแต่ถ้าการกุมมือเนี้ยไม่ได้สื่ออะไรออกไปเลยแค่กุมมือให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยสมองเขาก็จะไม่รับรู้ล่ะหรือแม้กระทั่งการกอดการกอดก็เป็นการสัมผัสเหมือนกัน
3: การกอดเนี่ยปุ๊กเห็นนะคือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสมัยก่อนตอนที่เราเป็นสาวเรารู้สึกเคอะเขินเขินนะ
4: ตอนนี้ก็สาวอยู
3: ่ขอบคุณมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเจอพักเพื่อนฝูงอ่ะเมื่อก่อนกับผู้ชายเราจะไม่กล้ากอดนะเพราะเราเป็นสาวอะไรแต่พอเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดเชิงชู้สาวนะเจอเราพร้อมที่จะ
4: เห็นไหมอันนี้เรียกเจตนารมณ
3: ์ไหลคือเรารู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้คือเพื่อนคนน
4: ี้
3: ค
4: ือ
3: กัลยาณมิตรอันนี้คือคนที่เรารักเขารักเราอะไรเงี้ยมันไม่ได้ติดเรื่องว่าเฮ้ยผู้ชายผู้หญิงแล้วนะอะไรเงี้ย
4: หรือว่าเวลาเราไปส่งใครที่สนามบิน
3: อ๋ออันนี้ต้องกอดเพราะก็ไป
4: อันนี้บางทีเราก็กอดและการกอดครั้งนี้มันมีความตั้งใจที่แรงว่ากอดเนี้ยอยากให้ปลอดภัยเป็นห่วงนะเนี้ยและถ้าเจตนารมณ์มันแรงและชัดขนาดนี้อีกฝ่ายจะรับรู้ได้ถ้าอีกฝ่ายไม่มีอคติกับเรานะครับและอีกฝ่ายก็จะสวมกอดกับเรา
3: ค่ะ
4: การที่เขาสวมกอดกับเราสมองเราถูกกระตุ้นเหมือนกันถ้าเขาการกอดกลับมาแล้วก็สื่ออะไรออกมาด้วยแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมการทักทายอันนี้กอดแป๊บเดียว
3: มารยาทเขาม
4: ันไม่ได้มีความตั้งใจอย่างอื่นนอกจากทักทายเนี้ยสมองก็จะแปลได้เหมือนกันว่าการกอดกันนี้คือการทักทาย
3: นี่อันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆนะแต่คุณหมอครับนอกเหนือจากการกอดการสัมผัสกันด้วยเจตนารมณ์อันดีเพื่อที่จะสร้างความไว้ใจมันมีวิธีไหนอีกไหมที่จะสร้างความไว้ใจขอทุกวิธีเลยเราจะได้แบบทำได้เยอะๆที่สุด
4: คราวนี้การสัมผัสแบบผิวหนังต่อผิวหนังด้วยความอ่อนโยนเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ยืนยันแน่ๆนะครับวิธีที่สองเนี่ยบางที่บางสถานการณ์การสัมผัสเป็นเรื่องต้องห้าม
3: วัฒนธรรมศาสนาบางศาสนา
4: หรือในที่ทำงานเนี่ยอยากให้เจ้านายไว้ใจเราก็ไปกอดเงี้ยมันก็อาจจะต้องห้าม
3: ประจบประแจง
4: หรือว่าในวงในวัดอย่างเงี้ย
3: ไม
4: ่อยากให้ไว้ใจก็ไปกอดพระไม่ได้
3: คุณหมอไม่ได้นักท่องเที่ยวเดินในวัดกอดกันยังไม่งามเลยไม่ได้
4: เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่การสัมผัสเป็นเรื่องต้องห้ามวิทยาศาสตร์ก็เจอมันมีวิธีอื่นอีกนะที่คุณไม่ต้องสัมผัสก็ได้
3: อะไรคะ
4: แต่ก็สร้างความรู้สึกให้ไว้ใจได้กระตุ้นสมองฝ่ายตรงข้ามได้วิธีนั้นก็คือการให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับคราวนี้การให้อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นผู้รับเนี่ยการรับก็มีอยู่2ประเภทอย่างหลักๆก็คือรับอะไรที่เป็นวัตถุ
3: ค่ะ
4: ให้ของจัดเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย
3: ์
4: ส่งการ์ดไปให้ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์อย่างเงี้ยให้อะไรที่เป็นวัตถุพาไปเลี้ยงกาแฟนะหรือให้อะไรที่ไม่เป็นวัตถุบางทีเจ้านายบางคนก็ไม่สามารถเลี้ยงกาแฟลูกน้องได้ทุกวันก็ให้เขาเป็นลูกน้องกลายเป็นผู้รับอะไรที่ไม่ใช่วัตถุเช่นรับคำชม
3: ให้คำชม
4: รับคำขอบคุณเห็นไหมเราแกเป็นผู้ให้อะไรที่เป็นวัตถุเขาก็แกเป็นผู้รับที่เป็นวัตรับอะไรที่เป็นวัตถุเราให้อะไรที่ไม่ใช่วัตถุเขาก็เป็นผู้รับที่ไม่ใช่วัตถุเช่นให้คำชมพ่อแม่หัวหน้างานที่ไม่เคยชมลูกน้องไม่เคยชมลูกเลยโอกาสที่จะไปกระตุ้นสมองฝ่ายตรงข้ามให้มีเลิฟฮอร์โมนให้เราก็ยากพ่อแม่ที่เข้มงวดเกินไปหัวหน้าที่เข้มงวดเกินไปและไม่เคยชมเลยอันเนี้ยยากมากเลยที่ลูกหรือลูกทีมเราอ่ะจะถูกกระตุ้นเลิฟฮอร์โมน
3: งั้นในมุมกลับกันถ้าเราชมเก่งๆเยอะๆเนี่ยจะยิ่งทำให้เขาไว้ใจเราไหมฮะ
4: อ่ะการชมเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์และศิลป
3: ์มันถึง
4: มีหลักสูตรว่ามาฝึกให้คำชมเป็น positive feedback
3: ค่ะ
4: เราจะไม่ชมเป็นแบบประเพณีปฏิบัติพี่ขอชื่นชมที่น้องสร้างผลงานอันนี้คือแบบฟีลลิ่งไม่ได้เลยได้แค่ไดอะล็อกคือประโยคแต่ความรู้สึกไม่ได
3: ้
4: สมองลูกน้องจะว่ามาละมาเป็นสคริปต์อีกละ
3: รู้บท
4: หรือว่าเวลาเราเทรนพนักงานต้อนรับหรือว่าเซอร์วิสอะเวลาจะขอบคุณลูกค้ามันก็ต้องมีอินเนอร
3: ์
4: มันไม่ใช่แค่บทว่าขอบคุณที่ใช้บริการของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถกระตุ้นสมองฝ่ายตรงข้ามให้เป็นผู้รับคำขอบคุณได้จริง
3: ๆค่ะ
4: เวลาสมองต้องการจะสมองเนี่ยเวลาสื่อสารสมองตีความแค่3อย่างนะครับคำที่ได้ยิน
3: คำที่ได้ยิน
4: เนี่ยสมองตีความแค่ 7% คือเชื่อแค่ 7%
3: ค่ะ
4: เช่นแฟนคุณปุ๊กบอกว่าคุณปุ๊กผมรักคุณนะคุณปุ๊กจะเชื่อประโยคนี้แค่ 7% สมองเชื่ออะไรมากกว่านั้นก็คือน้ำเสียงที่ได้ยินสมองเชื่อน้ำเสียงเนี่ย 38% เลยครับ พราะฉะนั้นถ้าคำกับน้ำเสียงมันสอดคล้องไปด้วยกันก็7บวก38 45% แล้วนะเกือบครึ่งเลยอ่ะ
3: okay.
4: จากประโยคที่คุณปุ๊กได้ยินจากแฟนว่าที่รักผมรักคุณนะแต่ถ้าน้ำเสียงมันไม่ไปด้วยกันจะเป็นที่รักผมรักคุณนะ
3: สมองไปไหนจะรีบพูดไปไหน
4: เวลาประโยคคำที่ได้ยินกับน้ำเสียงไม่สอดคล้องกันเนี่ยสมองเลือกเชื่อน้ำเสียงเพราะว่า 38% แปลว่าที่เธอพูดมาฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอรักฉันคนน้ำเสียงมันไม่ใช
3: ่
4: หรือเวลาใครขอโทษเราหรือเราไปขอโทษใครก็เหมือนกันงั้นพี่ขอโทษแล้วกัน
3: ไม่ค่ะไม่พี่ไม่ได้ขอโทษ
4: เพราะน้ำเสียงเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับคำ
3: ใช่
4: แต่ถ้าน้ำเสียงมันสอดคล้องไปด้วยกันก็จะเป็นที่รักผมรักคุณนะ
3: โอเค
4: โอ้ย 45% เชื่อเลยที่เหลือคือสิ่งที่เห็นสีหน้าท่าทางไปด้วยกันอีก 55% เลยหรือว่าขอโทษเนี่ยงั้นพี่ขอโทษน้องละกัน
3: อ
4: ันนี้เชื่อ 45% ละมันไปมันสอดคล้องกันเพราะนั้นสมองเชื่อ3อย่างในการชมก็จะเหมือนกันคำที่ใช้เนี่ยสมองเชื่อแค่ 7% เธอทำงานได้ดีมากพี่ประทับใจตัวเธอเหลือเกินสมองจะเชื่อแค่ 7% ถ้าน้ำเสียงมันสอดคล้องกันพี่ประทับใจงานของเธอจังเลยอ่ะเมื่อกี้ที่เธอนำเสนอมันเยี่ยมมากเลยมันสอดคล้องกันเนี่ยอีกฝ่ายนึงจะเชื่อไปแล้ว 45% ที่เหลือคือสิ่งที่เห็นครับท่าทางประกอบเวลาเราเชิญลูกน้องมาคุยกับเราอ่ะแล้วเราก็นั่งพิมพ์งานไปด้วยตาเราเนี่ยมองที่จ
3: อ
4: ลูกน้องอยู่ข้างๆเราแล้วเราก็พูดว่าน้องพูดมาเลยพี่ฟังอยู่อ่ะน้ำเสียงกับคำไปด้วยกันแต่ท่าทางเนี่ย 55%
3: พี่น่าจะอ่านจอมากกว่าฟังคุณนะ
4: น้องก็จะรู้ว่าพี่ไม่ได้ฟังเราหรอกพี่ก็พูดเป็นงั้นแหละประมาณอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องจัดองค์ประกอบร่างกายให้มันสอดคล้องกับคำและน้ำเสียงเราด้วยเนี่ยเพราะนั้นการชมอ่ะมันจึงต้องฝึกไม่ใช่ฝึกแค่ว่าชมอย่างไรแพทเทิร์นคืออะไรต้องฝึกน้ำเสียงต้องฝึก
3: ท่าทาง
4: ให้มันสอดคล้องแล้วคนรับคำชมเนี่ยก็จะประทับใจแล้วก็จะสร้างเลิฟฮอร์โมนไว้ใจเรา
3: อย่างบางทีพวกเห็นเขาแบบยกนิ้วโป้ให
4: ้อันนี้ก็ท่าทางเลย 55% ถูกไหมครับบางคนยกนิ้วโป้ให้เราแต่แบบหน้า ชามากเลยหน้าแบบไม่แสดงอารมณ์ยกแค่นิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ไม่สอดคล้องกัน
3: ไม่มั่นใจ
4: ไม่มั่นใจครับ
3: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในกระบวนการชมเนี่ยเราไปแบบลายลักษณ์อักษรนะคุณหมออ
4: ่ะเขาก็จะกลายเป็นผู้รับ
3: การ์ดอะไรเงี้ย
4: เพราะนั้นก็จะไม่มีภาษาให้เห็นละไม่มีภาษากายให้เห็นไม่มีน้ำเสียงให้ได้ยินก็จะเป็นคำล้วน
3: ๆใช่ๆ
4: เพราะนั้นเวลาจะแซวใครคำเนี่ยจะแปลตรงๆเลยเช่นเราอยากจะชมเขาแต่จะเป็นแซวเขาโชคดีจังที่มีคนอย่างเธออยู่ในแผนกจริงๆคำนี้ไม่มีปัญหาเลยนะ
3: แต่มันอยู่ที่คนแปลนะคุณหมอ
4: ใช่แต่อยู่ที่คนอ่านในสมัยก่อนที่ Facebook หรือ LINE เนี่ยมันยังไม่มีตัวemoji
3: โอ้โหคุณผู้ฟังช่วงหน้าเลยนะเพราะโลกออนไลน์มาแล้วทุกวันนี้เราสื่อสารกันแบบไม่เห็นหน้าตากันเยอะมากเลย
4: ไม่ได้ยินเสียงด้วย
3: ไม่ได้ยินเสียงด้วยสักครู่ค่ะ
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุนขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเป้าหมายสำคัญคือขยายโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อจากหลากหลายกลุ่มและพื้นที่ร่วมสร้างสื่อที่ตอบโจทย์สังคมผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
15: มิว X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
16: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า MUX The Next Peak ยกระดับความผีด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
17: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธ.ก.ส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
19: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
20: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
17: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
22: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
23: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
24: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน 106 กูรูทอล์ก
15: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: กลับเข้าสู่รายการของเรานะฮะเรามุ่งหมายที่จะสร้างความไว้ใจนะคะในสังคมของเราอะนะฮะในครอบครัวในที่ทำงานในสังคมใหญ่ก็ตามฉะนั้นคุณหมอบอกเลยว่าวิธีการสร้างความไว้ใจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับภาษากายด้วยที่จะกระตุ้นเลิฟฮอร์โมนหรือแม้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะการสื่อสารซึ่งหน้าก็จะมีน้ำเสียงคุณหมอบอกมีผล 7% นะฮะ
4: และคำ 7%
3: ขอโทษคำ 7% น้ำเสียง 38% รวมกัน2อย่างเป็น
4: 45%
3: แต่ที่มีผลมากที่สุดก็คือ
4: สิ่งที่เห็น
3: สิ่งที่เราเห็นแต่คุณหมอขาทุกวันนี้ปุ๊กบอกตามตรงเลยนะฮะอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่พูดกันค
4: ่
3: ะ
4: ไลน์กันอีเมลส่ง
3: ถูกต้องส่งไลน์กันทั้งออฟฟิศเลยแล้วมันจะไปเอาน้ำเสียงจากไหนล่ะคะคุณหมอ
4: น้ำเสียงเกิดจากคนอ่านครับ
3: แปลเป็นยังไง
4: แต่ว่าถ้าคนอ่านไม่ไว้ใจคนที่ส่งข้อความข้อความนั้นก็เละเลยฮะหรือไม่สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีอีโมจิไม่มีรูปหน้าคน
3: ไม่ตัวบอกอารมณ์ยิ้มโอ้โห
4: ไม่มีตัวบอกอารมณ์เราจะแซวเพื่อนแล้วว่าวันนี้สวยเหลือเกินนะแล้วก็วงเล็บหยอกหยอก
3: เราเห็นต้องเขียนอธิบายเลยหยอกหยอก
4: ไม่ทันแล้วเพราะว่าคนอ่านตีความด้วยน้ำเสียงตัวเองไปแล้วเทคนิคพวกนี้เนื่องจากคนที่ผลิตแพลตฟอร์มพวกนี้เขารู้ว่าการสื่อสารอ่ะมันต้องใช้สามอย่าง
3: ค
4: ำที่ได้ยินหรือคำที่เห็นน้ำเสียงที่ได้ยินและท่าทางประกอบคราวนี้เวลาเราพิมพ์ไลน์หรือแซวเพื่อนใน IG หรือส่งอีเมลเนี่ยมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะคนให้น้ำเสียงคือคนอ่านเราเขาก็เลยสร้างตัวอีโมจิขึ้นมาครับ
3: ที่แท้คืออยากให้ชัดเจนในการสื่อสารมาก
4: ขึ้นใช่ต้องการให้เห็นท่าประกอบผ่านอีโมจิเดี๋ยวนี้ก็มีอีโมจิรูปหัวใจ
3: แล้วคุณหมอกำลังจะบอกว่าหากแม้ว่าทุกวันนี้เราอยากจะสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วมันไม่สามารถพูดคุยกันแบบผ่านน้ำเสียงได้เพราะเราเล่นไลน์กันซะเยอะกว่า
4: ครับ
3: แม่นอนอยู่ชั้น2ลูกอยู่ชั้น1
4: ใส่อีโมจิเข้า
3: ไปไม่โทรคุยกันนะคะไม่เดินมาหากันด้วยส่งไลน์เพราะรู้ว่าลูกยังไม่นอนลูกต้องนั่งเล่นจออยู่ก็ต้องอีโมจิประกบทุกครั้ง
4: เช่นส่งไลน์หาว่านอนหรือยังคำนี้คนอ่านเป็นคนใส่อารมณ
3: ์
4: ถูกไหมครับใส่น้ำเสียงอ่ะถ้าลูกไว้ใจแม่อยู่แล้วคำว่านอนหรือยัง
3: น่าจะเป็นห่วง
4: จะกลายเป็นว่านอนหรือยัง
3: ถูกต้อง
4: แต่ถ้าแม่ลูกรู้สึกว่าแม่เอาอีกแล้วจุกจิกกับเราคำนี้จะกลายเป็นนอนหรือยังแต่ถ้าคำว่านอนหรือยังแล้วใส่อีโมจิรูปยิ้มหัวใจล้อมรอบหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งหรือว่าน่าจะสื่ออารมณ์ไปทางไหน
3: งั้นถ้าหากจะให้ดีควรเน้นการสื่อสารโดยเราพูดจาด้วยคำพูดออกมาเลยด้วยคำพูดด้วยน้ำเสียงและถ้าหากอยู่ซึ่งหน้าก็จะเป็นการสร้างความไว้ใจที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่า
4: ก็จัดระเบียบหน้าให้ถูกต้องด้วย
3: มากกว่ามาส่งแชทกันบางทีมันเสี่ยงเหมือนกันว่าเขาจะแปลข้อมูลที่ปุ๊กส่งไปผิด
4: หรือว่าเรื่องงานเนี้ยหลายคนเนี้ยก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ำเสียงถ่ายทอดกันก็เป็นเท็กซ์พิมพ์ข้อความสิ่งกันงานนี้พี่ขอด่วน
3: Oh.
4: อีกคำว่าด่วนเนี่ย
3: ค่ะมันแปลได้หลายอย่าง
4: มันแปลได้หลายอย่าง
3: เดี๋ยวนี้ก็ทำเนี่ยคุณผู้ฟังคุณหมออัดเป็นเสียงค่ะ
4: ใช
3: ่ก็ดีเหมือนกันนะบางทีมันรู้ฟีลลิ่งจากน้ำเสียงได้ค
4: ุ
3: ณหมอส่งเป็นเสียงเลยไหมฮะเวลาสั่งงานลูกน้อง
4: ไม
3: ่เอาเลย
4: ถ้าไม่ถ้าคือเรามีในบริษัทจะมีวิธีคิดแบบนี้ครับว่าเรื่องด่วน
3: โทร
4: ต้องโทร
3: ใช่อ
4: ะไรที่ไม่โทรแปลว่าไม่ด่วน
3: ถูก
4: หรือเดินไปหาเลย
3: พวกเห็นด้วยคุณหมอนะบางทีคุณผู้ฟังที่เคารพด่วนเหลือเกินแต่เขาบอกเขาไม่ตอบไลน์สักทีเขาบอกว่า

0: เออมือถือด้วย
1: เพราะว่ารับแล้วก็โทรตลอดเลย ทุกคนด่วนหมด
0: ก็โอเคอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะสร้างความไว้ใจก็อีกหนึ่งผู้ถามคุณหมอบางคนบอกว่าถ้าอยากสร้างความไว้ใจก็คือให้รักษาคำพูดอย่าปิดคำพูดช่วยได้ไหมหรือว่ามันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ผล
1: อันนี้จะเริ่มลึกละในเรื่องการสร้างความไว้ใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยให้คุณค่ายึดถือคุณค่าในการดำเนินชีวิตไม่ค่อยเหมือนกันบางคนยึดเรื่องสัจจะ
0: เข้าใจ
1: ใครที่มีสมมติผมเป็นคนไม่ใช่สมมติผมว่าเป็นคนยึดสัจจะหมายความว่าถ้าใครรับปากผมไว
0: ้
1: แล้วทำตามเนี่ยผมจะเลือกคนนี้ไว้ใจได้ในขณะที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยึดเขาเรียกว่าคุณค่าตัวนี้แข็งแรงเขาอาจจะยึดเรื่องของความซื่อสัตย
0: ์
1: เขาอาจจะไม่ได้ยึดเรื่องของการรักษาสัญญาเพราะนั้นคนหนึ่งผิดสัญญากับเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรมันมีเหตุไม่เป็นไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่า value คือคุณค่าที่คนยึดถือในการดำเนินชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะยึดถือคุณค่ามากกว่าหนึ่งอย่างแต่ปกติที่เราเจอมีประมาณ 4-5 อย่าง
0: อะไรบ้าง
1: ของคนทั่วไปเช่นอันที่หนึ่งคือเขาจะยึดคุณค่าเรื่องของการมีตัวตนภาษาทางเทคนิคก็คือเรียกว่า status
0: ให้เกียรติคนอื่นยอมรับ
1: หมายความว่าอยากเป็น someone อยากเห็น
0: ต้องให้ความพิเศษกับเรา
1: อยากเป็นคนสำคัญคนเอเชียเกินครึ่งเนี่ยยึดคุณค่าตัวนี้ในการดำเนินชีวิตเช่นมาทำงานออฟฟิศก็อยากให้หัวหน้าให้ความสำคัญ HR ก็เลยรู้ว่าอันเนี้ยเป็นคุณค่าอันหนึ่งที่คนส่วนมากยึดถือก็เลยเกิดโปรแกรม recognition
0: คือ
1: ทำดีก็ไปชมเอ่ยชื่อเขาเราจะรู้ไงว่าคนคนหนึ่งยึดเรื่องคุณค่ายึดเรื่องความมีตัวตนของตัวเองอะสเตตัสเรียกสเตตัสคือฉันเป็นคนสำคัญนะเราดูง่ายๆเลยครับสมมุติว่าผมเรียกชื่อคุณปุ๊กแต่จริงๆกับคุณปุ๊กมีตำแหน่งอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เรียกตำแหน่งมาก่อนเช่นท่านผู้หญิงปุ๊กแต่เรียกแค่ว่าคุณปุ๊กเนี่ยแล้วคุณปุ๊กรู้สึกว่า
0: ลดขั้นชั้น
1: ไม่ได้เรื่องนี้ปรี๊ดแปลว่าคุณปุ๊กอ่ะยึดคุณค่าเรื่องซัมวันฉันอยากเป็นซัมวันฉันอยากเป็นซัมวันสเปเชียลเป็นคนสำคัญเพราะนั้นการที่ทำให้คนคนนึงรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญคือจะต้องเรียกชื่อถ้ามีตำแหน่งควรจะเรียกตำแหน่งอย่างผมเนี่ยคุณหมอมนตรีบังเอิญผมอ่ะไม่ได้ยึดสเตตัสไม่ได้ยึดว่าฉันต้องเป็นคนสำคัญผมก็จะไม่รู้สึกว่าการไม่เรียกว่าคุณหมอเนี่ยมันสำคัญอะไรคุณจะเรียกผมไอ้หมูไอ้หมาอะไรได้หมดเลยนะแล้วเพราะผมไม่ได้ยึดเรื่องของฉันต้องเป็นคนสำคัญเสมอเงี้ย
0: เพราะเราติดดินหรือแล้วแต
1: ่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะยึดอันนี้เพราะนั้นในเรื่องของการให้เซอร์วิสเราจึงบอกว่าให้เรียกชื่อเขาในการชมเนี่ยแทนที่จะว่าเอ้ยน้องเก่งจังกลายเป็นอุ๊ยคุณมนตรีพรีเซนต์ได้ดีมากเลยครับการแค่เรียกชื่อเขาเนี่ยเป็นการไปแตะแล้วว่าคุณคือคนสำคัญ
0: แล้วถ้าก็มีตำแหน่งคุณเรียกเขาตำแหน่ง
1: ก็ควรจะให้บอกตำแหน่งให้ครบแต่บางคนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องเรียกฉันด็อกเตอร์ก็ได้นะเรียกฉันแป๋วแต่พอบอกว่าให้เราเรียกแป๋วพอเราไปเรียกจริงเรียกฉันด็อกเตอร์ดีกว่าแปลว่ารู้เลยว่าคนนี้เขายึดว่าเขาอยากเป็นซัมวันสเปเชียลครับ
0: โอ้เข้าใจแล้วเรื่องที่สอง
1: พนักงานเราทุกคนเกือบทุกคนจะเป็นแบบนี้นะฉันไม่ใช่แค่พนักงานเสมียนธรรมดานะเรียกชื่อฉันสิเห็นหัวชั้น4อันนี้คือ someone special อันที่2ก็จะเป็นเรื่องเรียกว่า autonomy หมายความว่าคนบางคนยึดคุณค่าเรื่องของไม่อยากถูกบังคับเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะจะยึดคุณค่าอันนี้เยอะการออกกฎระเบียบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกปรี๊ดทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเขายึดคุณค่าอันหนึ่งที่แข็งแรงก็คือไม่อยากถูกบังคับอันนี้สำคัญวิธีแก้สมมุติเราเจอลูกค้าเราเพื่อนร่วมงานเราหัวหน้าเราเขายึดตัวนี้แข็งแรงคือไม่ชอบถูกบังคับเพราะนั้นการใช้กฎระเบียบเขาเนี่ยต้องมีศิลปะนิดนึง
0: นิดเองเหรอครับเพราะมากไปเลยไหม
1: คะมัน
0: ใช้ศิลปะ
1: แก้ง่ายๆเลยครับแทนที่จะบอกว่านโยบายบริษัทให้คุณต้องทำ1 2 3 4 5
0: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าต้องทำอะไรแต่งตัวให้ถูกต้องห้ามย้อมสีผมประมาณนี้เนาะแต่คนกลุ่มนี้ไม่ชอบถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์แต่ต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎเกณฑ์ถูกไหมครับ
0: แล้วหมอทำไง
1: เราให้ตัวเลือก
0: หนึ่ง
1: คือคุณจะย้อมขาว จะย้อมดำ อย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่เราให้ช้อยส์อะให้ตัวเลือกและ ไม่ว่าเขาจะเลือกตัวไหนก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเงี้ย

0: าจะถือว่าถูกบังคับน้อยลงเพราะเขามีตัวให้เลือก
1: ค่ะค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นการปลดล็อกคนที่ยึดลูทุนค่าว่าอย่ามาบังคับฉันนะ
1: จากสัมวันแล้วก็เรื่องของการอย่ามาบังคับฉันนะ
0: อันที่3ก็
1: คือค่านิยมที่คนเขายึดกัน
0: คนอีกประเภทนึงก็จะยึดคุณค่าอันนึงก็คือความชัดเจนไม่ชัดเจนจะปรี๊ด
1: โอเคโอเคอ
0: ะไรที่มันคุมเครือเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ค่อยได้เขาจะไม่ทนเช่นอาจไปทำยอดขายให้ได้ 10% แต่ไม่บอกวิธีคนบางคนจะเป็นยึดเรื่องของความชัดเจนแล้วคนว่าไปทำยังไงก็ได้ให้ยอดขายมันขึ้น 10% พวกนี้เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์คุณค่าที่เขายึดเขาจะรู้สึกปรี๊ดอย่างคุณปุ๊กอาจจะไม่ยึดเรื่องความชัดเจนสามารถทำงานในความคุมเครือได้โจทย์คุมเครือฉันก็ทำงานได้แต่คนกลุ่มนึงจะยึดเรื่องความชัดเจน
1: เข้าใจ
0: โดยเฉพาะเด็กๆ
1: ไม่เหมือนกัน
0: เด็กๆนี่ไม่ได้หมายถึงอายุนะครับหมายถึงคนที่ประสบการณ์หรือวิธีคิดยังเป็นเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะยึดเรื่องความชัดเจนว่าถ้าโจทย์ไม่ตรงโจทย์ไม่เคลียร์เขาไปต่อไม่ได
1: ้
0: เป็นเรื่องของความเด็กในตัว
1: ที่บอกยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะอะไรอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเอ้ยน้องพวกนี้เขาต้องการความชัดเจนเนี่ยเราควรจะให้อะไรที่มันชัดเจนให้สมองเขาเคลียร์ที่สุดอย่างเงี้ยเขาจะสามารถทำงานได้ดีขึ้น อีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า relation ยึดคุณค่าเรื่องความสัมพันธ์หลักๆคือไม่อยากให้ใครมองตัวเองไม่ดีไม่อยากถูกเกลียดคนเอเชียเป็นเยอะมากแค่รู้ว่าอีกคนหนึ่งพูดถึงเราไม่ดีเนี่ยก็จะรู้สึกแย่เลย
1: มันมีเป็นเพลงใช่ไหมก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดี ขนาดเป็นเพลงได้นี่แสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบติดใจติดหูเป็นสิ่งที่คนรับกันทั้งหมดรับทราบรับรู
0: ้คนเอเชียหลายคนเลยอ่ะกลุ่มใหญ่เลยละกันจะยึดเรื่องว่าไม่อยากถูกเกลียด อยากเป็นคนที่ถูกรักเข้าเพลงอีกอยากเป็นคนที่ถูกรัก
1: อาจารย์คะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเจนไหนนะฮะเขารู้แล้วนะครับว่าสองคนนี้อายุเท่าไหร่กันเนี่ย
0: อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นคนบางคนอ่ะยึดทั้งสเตตัสอยากเป็นคนสำคัญและไม่อยากและอยากเป็นคนที่ถูกรักด้วย
1: นี่ถ้าเกิดใครยึดเยอะๆนี่แย่เลยนะ4ข้อนี่เหนื่อยเลยนะ
0: แต่ว่าจริงๆมีข้อ5ด้วยคือที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นคือรักษาสัจจะ
1: เค
0: เป็นคนที่ยึดเรื่องของคำมั่นสัญญาเพราะนั้นคนส่วนใหญ่จะยึดตัวใดตัวหนึ่งใน5อันนี้แข็งแรงเป็นตัวหลักอันอื่นอาจจะรองลงมาไม่ค่อยแข็งแรงบางคนก็ผมว่ายังเก่งก็2ตัวเช่นอย่างที่ผมบอกว่าคนบางคนเนี่ยต้องการเป็นคนสำคัญด้วยและต้องการเป็นคนที่ถูกรักด้วยคือไม่อยากให้คนอื่นมองเราไม่ดี
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เขาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เวลาเราสร้างความไว้วางใจอ่ะก็ต้องไม่ไปทำอะไรขัดกับคุณค่าที่เขายึดจะสร้างความไว้ใจได้ครับ
1: รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะ
0: ใช่ครับ
1: ร้อยครั้งของซุนวูก็คือหลักตรงนี้แห่งการสร้างความไว้ใจได้เหมือนกันเลยนะฮะพอเรารู้เขาดีแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพวกจะไปใช้สูตรของคุณหมอแล้วคุณหมอเจอกันคราวหน้าหมอถามพวกนะว่าพวกสร้างความไว้ใจได้กี่คนนะคะเขาน
0: ับเป็นคนใช่ไหมไม่นับเป็นหมู่คณะ
1: เอาหมู่คณะก็ได้
0: เพราะว่าเวลาสร้างความใจเด็กมันสามารถไม่ได้สร้างคนเดียวนะเราสร้างกระตุ้นสมองทั้งทีมได้เลย
1: เออ
0: ให้ทั้งทีมกลายเป็นผู้รับที่ไม่ใช่รับงานจากเราอะรับคำขอบคุณจากเรารับคำชมก็สร้างทั้งทีมเลยได
1: ้เอาละค่ะคุณผู้ฟังเราไปช่วยกันสร้างทั้งทีมนะตามที่คุณหมอมนตรีแสงพัทราชัยแนะนำเรานะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากมากค่ะพบกันใหม่ที่หน้าสวัสดีค่ะ
2: 106กูรูทอล์กเปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลที่วิทยุครอบครัวข่าวว
3: ิว X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
3: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
4: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะเดือนตุลาคมยังเป็นเดือนที่เราตุ้มๆต่อมๆกับเรื่องของน้ำและการแช่น้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัญญากันไว้ว่าจะมาคุยเรื่องของสมุนไพรช่วยดูแลเรื่องของน้ำกัดเท้าพี่ต้อมอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
7: สวัสดีค่ะที่จริงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญในการทำยาที่เรียกว่าวิทฟิลออยเมนต์เป็นยาที่ทำใช้พวกครีมเบสเป็นพวกที่มันเป็นครีมเหนียวๆกันน้ำนะคะอะไรที่กันน้ำซึ่งอาจจะคิดถึงวาสลีนหรืออะไรก็ได้นะคะวันนี้จะคุยเรื่องน้ำกัดเท้านี่มันคืออะไรน้ำกัดเท้าเนี่ยมันคือการที่ตัวของมันมีการพองนะคะของพวกเคราตินนะคะซึ่งพอมันพองออกเนี่ยมันจะขาดความแข็งแรงมันหายไปแล้วก็การพองเนี่ยมันจะมีแบบว่าเซลล์มันจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยเซรามายด์แล้วพวกไขมันแล้วก็จะมีสร้างไขมันเพื่อเคลือบผิวอีกชั้นหนึ่งไว้นะคะแต่พอมันเสียหายจากการที่มีน้ำเข้าไปแช่น้ำมันพองแบคทีเรียเข้าไปเราเองก็คิดว่าโหแบบไอตัวของเคราตินในชั้นนอกนี่ก็พองขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะเราก็หนึ่งอันเนี่ยก็ต้องทำให้อันแรกเลยเนี่ยก็ต้องซับให้หมาดๆนะคะทำให้หมาดให้แห้งโดยเฉพาะแบบว่าลดความชื้นให้เร็วที่สุดทำความสะอาดเสร็จลดความชื้นให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงไหนรู้ไหมคือน้องชายเป็นคนที่แบบจริงๆแกก็เป็นหมอนะแต่แกก็ไปขี้เกียจทาครีมซึ่งให้เราให้เนี่ยแกบอกโหพี่ง่ายนิดเดียวทำความสะอาดแล้วตามซอกเท้าเนี่ยเอาทิชชู่เนี่ยซับค้างคืนไว้เลยตื่นเช้ามันก็แห้งอันนี้ก็เป็นไม่ต้องใช้ยานะคะนี่ก็แบบเป็นวิธีที่แบบเราหาอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยการทำความสะอาดทำให้สิ่งสกปรกออกไปแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ตามซอกเท้าสะสมความชื้นแล้วถ้าเกิดไม่ดูแลไม่ดีเนี่ยก็จะมีอาการแบบว่าเท้าเปื่อยลอกเพราะว่าผิวหนังเนี่ยก็จะขาดความแข็งแรงนะคะนี่หลักการที่เราแนะนำคนอื่นแนะนำชาวบ้านที่แบบเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งเนี่ยทำความสะอาดนี่สำคัญที่สุดนะคะแช่ด้วยความฝาด
6: แช่ด้วยความฝาด
7: แช่ด้วยความฝาดอ่อนๆถ้าเกิดฝาดเยอะไปเนี่ย มันเหมือนกับเราฟอกหนังเหมือนกับพื้นที่เราดูดน้ำก่อนดูดน้ำเนี่ยพอดีพอดีถ้าดูดน้ำมากไปก็จะแห้งผิวก็จะแห้งแต่ก็เกิดเป็นแผลได้อีกเหมือนกันผ
6: ิ
7: วเปื่อยยุ่ยก็เกิดเป็นแผลได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำยังไงให้แห้งก็คือทิชชู่นั่นแหละซับตามเต้าเช็ดให้แห้งทิ้งครั้งคืนไว้เลยนะคะ
6: เดี๋ยวนะคะพี่ต้อมความฝาดนี่มันคือทำให้น้ำเป็นทำให้น้ำฝาดนี่คือทำให้มันเป็นด่างไห
7: มมันจะกระชับกระชับแบบว่าม
6: ันคือด่างไหม
7: กระชับรูขุมขนหรือทำให้แข็งแรง
6: เช่นอะไร
7: ไปก็จะแห้งไปเช่นการฟอกหนังด้วยพวกแทนนินอะไรเงี้ยค่ะ
6: อะไรที่
7: แบบว่ามันมีความกระชับและก็แข็งแรง
6: อะไรที่อยู่รอบๆตัวแล้วถือว่าลดฝาดบ้าง
7: ฝาดก็คือหนึ่งเนี่ยใบฝรั่งเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมซึ่งในสมัยก่อนเวลาจะขึ้นจากการดำนาเนี่ยเขาจะล้างเท้าแล้วเขาก็ล้างเท้าสะอาดเสร็จแล้วเขาก็มาแช่ในก่อปูนสี่เหลี่ยมตรงกลางมีโคกขึ้นมาแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเองก็จะเอาใส่พวกเปลือกไม้พวกเปลือกกระโดนเปลือกมะขามป้อมเพื่อให้ทำปรับความฝาดแต่สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีน้ำมันทาเขาก็ใช้แค่เนี้ยนะคะก็
6: เปลือกนี่คือเปลือกต
7: ้
6: น
7: แรง
6: เปลือกนี่คือเปลือกต้นใช่ไหมคะไม่ใช่เปลือก
7: เปลือกต้นค่ะ
6: เปลือกต้น
7: หรือมะขามป้อมธรรมดาเปลือกมังคุดมะขามป้อมธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดไม่มีอะไรเขาก็ใช้มะขามป้อมแต่ไม่ได้สัมผัสเร็วคือสัมผัสแวบสัมผัสมันแค่ถือว่าต้มน้ำไม่แช่เนี่ยก็จะเกินสัก 3-5 นาทีเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความกระชับ
6: ค่ะ
7: เหมือนกันถ้ามันบวมทำให้ยังไงที่กระชับเช่นการที่ทำให้กระชับผิวหน้าอย่างที่บอกอย่างที่ถ้าแรงๆหน่อยเราก็จะใช้พวกความฝาดเนี่ยไปฟอกหนังผิวหนังก็จะแข็งแรงนะคะแต่คราบใครต่างๆก็จะหลุดลูกล่วงไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ความฝาดอ่อนๆเนี่ยทำให้ผิวของเรากระชับแล้วรีบคืนนะคะรีบคืนความชุ่มชื้นนะคะเพื่อทำให้ระหว่างเซลล์เนี่ยเป็นปกตินะคะแล้วก็ใช้แบบว่าพอใช้แบบเป็นแล้วก็พวกความฝาดจะฆ่าเชื้ออ่อนๆด้วยก็จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะรวมไงกระแดะมังคุดแห้งคืออย่างที่บอกว่าการเตรียมการเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยพี่ไปบ้านหมอยาเนี่ยก็มีเปลือกโน่นใส่ปี๊บนี้ไว้ไอ้นี่ใส่โหลไว้นะมาขามทั้งมีทั้งเปลือกส้มเอาไว้จัดจุดไล่ยุงเปลือกมังคุดเอาไว้แบบต้มล้างแผลอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเตรียมการไว้เนี่ยเราก็จะใช้ความฝาดเนี่ยซึ่งเปลือกมังคุดใบฝรั่งพวกนี้ก็จะมีความฝาดสมานใบฝรั่งก็จะช่วยดับกลิ่นนะคะแล้วพวกมะขามป้อมก็จะกำจัดพวกคราบไผลแล้วก็ต้มอ่อนๆแล้วก็ล้างเท้าด้วยสบู่อ่อนแล้วก็แช่ 3-5 นาทีอาจจะมีตึงๆนิดหน่อยแต่คืออย่าข้นมากไปนะคะแล้วก็นี่คือการสมานผิวแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้ออ่อนๆ นะคะจากธรรมชาติเลยนะคะเราคิดว่าถ้ามียังต้มได้ก็ต้มถ้าตู้เย็นใช้งานได้ก็ใช้เย็นไว้ใช้สักอาทิตย์หนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันไม่มีผงกันสารกันบูดเนี่ยเราก็จะใช้วันต่อวันหรือ2วันก็ได้เพราะตัวของเขาเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ใช้แช่ทิ้งไว้เพื่อมีความฝาดนะคะทีนี้ไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยอยากให้ไปคงความชุ่มชื้นและพวกประยุงพวกสกินแบรีเออร์รวมทั้งในตัวไปเติมไขมันพวกเซรามายพวกคอเลสเตอรอลธรรมชาติที่อยู่ที่ผิวเนี่ยนะคะมันจะมีข้อมูลนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันหลักได้ในการทำงานจะลดมีการศึกษาในการลดการสูญเสียน้ำผ่านผิวแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นโดยเฉพาะผิวที่แบรีเออร์นี่อ่อนแอตัวที่น่าสนใจก็จะมีพวกน้ำมันเมล็ดทานตะวันตัวนี้เขาบอกว่ามีลิโนเลอีกสูงซึ่งน้ำมันน้ำข้าวแล้วก็มีพวกนี้ก็คือว่าจะคงโครงสร้างของไขมันของชั้นไขมันนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลในช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพวกสกินแบรีเออร์น้ำมันประกอบไม่ควรใช้นะคะเพราะว่ามันจะลดการสมบูรณ์ของมันจะสูญเสียพวกเกิดรอยแดงในพวกสตาตัมคอร์เนียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาในครัวมีอะไร
6: ใช่ใช่ต้องเอาของในครัว
7: บางคนมีน้ำมันลำข้าวที่เจาะในแคปซูลที่กินน้ำมันลำข้าวประจำเจาะนะคะเจาะแคปซูลนี่แหละหนึ่งแคปซูลเนี่ยทาแต่ละเท้าเนี่ยแบบว่าคืนความชุ่มชื้นแล้วอยู่ได้นานนะคะทีนี้กลุ่มที่แบบขี้เกียจแช่น้ำฝาดหรืออะไรเงี้ยทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่แบบ ครั้งเดียวจบอะเก็บได้นานอะไรเงี้ย
6: ค่ะค่ะ
7: ตัวที่คนที่ไม่ต้องกลัวเรื่องความเหลืองเพราะว่าเหลืองเสร็จก็ใส่ถุงเท้าปล่อยถุงเท้าเหลืองไปอะไรเงี้ยเอาน้ำมันมะพร้าวส่วนหนึ่งน้ำมันทานตะวันส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่ขมิ้นสดหรือขมิ้นแห้งหรือแม้แต่ขมิ้น
6: แคปซูลแล้วแกะแคปซ
7: ู
6: ล
7: ออกมาในที่แบบถึงที่พี่ตั้งใจเนี่ยนะคือในภัยภูเบศเนี่ยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าเราไม่มีสารอื่นเป็น 100% natural เอาไปใส่แกงได้เอาไปทำนมขมิ้นได
6: ้
7: ผ่านการตรวจโลหะหนักจุลินทรีย์ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะ
6: คะ
7: เราก็สามารถเอาแกะแคปซูลนี่แหละมาใส่นะคะแล้วก็จะใช้แบบเคี่ยวไฟอ่อนๆอ่อนมากๆเลยนะคะอ่อนๆนะคะหรือถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทิ้งไว้เฉยก็ได้นะคะแล้วก็มาทาเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเท้าเลยนะคะก็ทาบางๆแล้วก็ใส่ถุงเท้า
6: สลับถุงเท้าหนึ่งคู่ใช่ไหมสลับถุงเท้าหนึ่งคู่ไปเลยเป็นอุปกรณ์หัตถการ
7: ในภาวะที่ในภาวะที่น้ำท่วมเนี่ยการทำขมิ้นชันน้ำมันขมิ้นชันไว้เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรแต่ว่าส่วนที่พี่แนะนำคือมะพร้าวหนึ่งส่วนน้ำมันทานตะวันหนึ่งส่วนเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะคือแผลที่มันเป็นเริ่มจะเป็นรอย
6: ขมิ้นนี่ใส่เยอะมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าหนึ่งน้ำ
7: โดยมากเนี่ยก็จะใช้เนี่ยขมิ้นชันถ้าสูตรแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยเราใช้ขมิ้นชันผงเนี่ยประมาณ1ส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ย3ส่วน
6: อืมนะว่าน้ำมันมะพร้าว3ส่วนแล้วก็น้ำมัน
7: หรือน้ำมันผสมของเรานี่แหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตั้งแต่1ต่อ2หรือ1ต่อ3นะคะแล้วก็ไอตัวผงมันค่อยๆกรอบหดเล็กลงมาเราก็ส่วนน้ำมันเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการอักเสบที่เริ่มจะมีแผลเนี่ยหายเร็วมากแล้วน้ำมันขมิ้นเนี่ยเป็นน้ำมันฆ่าเชื้อรักษาแผลในสมัยโบราณมันมีเคสที่คลาสสิกอยู่อันหนึ่งตั้งแต่ปี54มีแฟนรายการของเราเนี่ยโทรมาว่าไปลุยน้ำแล้วตรงขาหนีบเนี่ยอับชื้นแล้วก็แดงเป็นแผลแล้วก็เรียกว่าจะวงน้ำนะก็ลำบากแล้วก็ไปศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ครีมตลับขาวๆมาบอกว่ามันไม่หายพี่แล้วก็ทรมานพี่บอกว่าที่บ้านมีครีมอะไรที่เหลือมีพวกโลชั่นมีผงขมิ้นผงมีไหมเขาซื้อติดไปอยู่แล้วขมิ้นเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเอาผสมกันเลยแล้วทาหลังจากนั้นประมาณ3วันเขาก็โทรมาบอกพี่รู้ไหมว่าตอนแรกๆทาเราจะแสบนิดนึงประมาณวันที่อีกวันหนึ่งอ่ะรู้สึกเลยว่ามันแห้งก็ทาต่อมาพี่บอกว่าพอแห้งเสร็จแล้วก็หยุดทาแล้วก็ทาครีมธรรมดาก็ได้ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความลดการอักเสบช่วยสมานแผลนะคะจะมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นขมิ้นชันเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่มันแห้งๆบอบบางเนี่ยใส่พวกครีมพวกน้ำมันลงไปแต่ถ้าการให้แบบว่าแผลเล็กแผลน้อยเลือดไหลปุ๊บเนี่ยขมิ้นชันใส่ปัตเตอร์แปะแป๊บเดียวก็หยุดนะคะ
6: ม
7: ีครั้งหนึ่งซึ่งในสมัยที่พี่ทำสมุนไพรใหม่ๆเนี่ยบริษัทต่างประเทศเนี่ยจะทำปลาสเตอร์ขมิ้นชันเดี๋ยวตอนหลังก็หายไปรักษาแผลได้ดีนะคะเพื่อรักษาแผลหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ก็คิดจะทำแต่ปรากฏว่าพอไปคุยกับบริษัทปลาสเตอร์แล้วมันเหลืองติดเครื่องเขาเนี่ยเขาไม่ยอมทำให้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำยาเองนะคะคือที่แบบมีปลาสเตอร์มาน้ำมันขมิ้นหยดใส่หน่อยเนี่ยแล้วก็ปิดแผลหยดนิดนึงนะคะ อันนี้ถามว่าเคยทำไหมเอาผงเลยค่ะแปะแล้วก็ปิดแผลนะคะอันนี้ก็ตัวเองก็เคยทำแล้วก็ตัวน้ำมันขมิ้นเนี่ยสมัยที่เริ่มต้นในการพัฒนาสมุนไพรใหม่ๆเนี่ยในเรื่องของทำไมถึงกล้าแนะนำผู้ที่ปรึกษามาเนี่ยเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการใช้พวกน้ำมันขมิ้นในการพวกในรักษาแผลเหล่านี้ค่ะแผลเปื่อยแผลอะไรเงี้ยนะคะแต่คนบ้านนอกเขาไม่กลัวเหลืองไงแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเตือนก่อนว่าเหลืองนะต้องทำใจนะคะ
6: อันนี้ก็คือทำให้ฆ่าเชื้อได้ด้วยแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยถูกไหมคะพี่ต้อม
7: ค่ะ คือถ้าเกิดเป็นน้ำขมิ้นเนี่ยจะละลายในน้ำมันขมิ้นเหมาะที่จะเคี่ยวน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเหลืองเราใช้หลักการที่ว่าฝาดอ่อนแล้วก็คืนความชุ่มชื้นไอ้พวกฝาดอ่อนไม่ละลายในน้ำมันการที่เราจะเอาพวกใบฝรั่งเปลือกมังคุดในเคี่ยวนั้นมันมาทีสารมันอาจจะไม่ใช่อ่ะเราก็ต้มน้ำฝาดแล้วก็เอามาชุบเช็ดแล้วก็ทาด้วยน้ำมันนะคะก็จะชุบเข้าสู่หลักการว่าทำให้แห้งทำให้ฝาดมีความกระชับแล้วก็คืนความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแบบทำอะไรน้ำมันที่แบบทำให้ผิวเหลืองหรือว่าทำให้อาจจะมีการมีรอยเลอะเทอะเนี่ยเราก็ใช้หลักการแรกก็คือใช้เขาเรียกว่าเป็นพวกโทนเนอร์แล้วกันนะโทนเนอร
6: ์ทนเนอร์
7: ที
6: ่
7: ทำให้ผิวกระชับแล้วก็คืนความชุ่มชื้นค
6: ่
7: ะ
6: ใบต้มน้ำใส่ใบฝรั่งแล้วก็เอาน้ำมาเอาแช่นะแล้วเอาเท้าแช่น้ำที่หลังจากเย็นแล้ว
7: ถ้าจะแช่เนี่ยก็
6: สามนาทีสามนาที
7: แล้วก็
6: ซักแห้ง
7: เน
6: ี่
7: ยแล้วก็เอามาเช็ดก็ได้
6: ค่ะค่ะแล้วก็ซับแห้งแล้วก็ค่อยเอาน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันเมล็ดทานตะวันถูเบาทาเบาๆเพื่อจะรักษาความชุ่มชื้นไว้อันนี้ก็ถือว่าจะช่วยเรื่องของปัญหาน้ำกัดเท้าได้ละ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: น่าสนใจจริงๆไม่ยากเลยแต่ปัญหาคือต้องไปปลูกฝรั่งฝรั่งมันจะโดนน้ำท่วมตายไม่ได้ก็น่าจะได้อยู่นะเนาะ
7: ฝรั่งเนี่ยอยากให้คุณหญิงปลูกนะคะเพราะใบฝรั่งในเรื่องของการช่วยดับกลิ่นอย่างน้องบางคนในประจินบุรีเนี่ยมีการกระจายตัวของสารเคมีที่มีกลิ่นอย่างเงี้ยน้องบอกว่าผมฟอกอะไรก็ไม่หายเนี่ยแปลว่าใช้ล้างจืดก็ค่อยยังชั่วฟอกฟ้าทะลายโจรแต่ว่างั้นเอาใบฝรั่งเนี่ยตัดต้มเลยต้มอาบนะคะกลิ่นเนี่ยจะหายได้ดีมากเพราะฉะนั้นใบฝรั่งเกิดมาเพื่อดับกลิ่น
6: ต้องเป็นฝรั่งสายพันธุ์ไหน
7: นะ
6: กำลังจะถามว่าฝรั่งอะไรฝรั่งขี้นกนะคะโอเคเมื่อก่อนที่บ้านปลูกทานปีนต้นเก็บทานจิ้มพริกเกลืออยู่บ่อยๆเดี๋ยวจะต้องไปปลูกอีกรอบหนึ่งละวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่ต้อมค่ะ
7: ค่ะดีดีค่ะ
6: ขอบค
7: ุ
6: ณ
7: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรนี่ไหมคะพืชพันธุ์ที่แนะนำมานี่ใกล้ตัวมากๆไม่ได้ไปแนะนำสมุนไพรวิลิสมาลาแปลกประหลาดหายากที่ไหนเลยอันนี้ก็แบบใกล้ตัวแล้วก็ราคาถูกจริงๆก็สามารถใช้ดูแลสุขภาพอันนี้ทั้งดูแลสุขภาพภายนอกก่อนนะไว้ภายในนี้ก็มีมานำเสนอเรื่อยๆก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์แล้วลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้สวัสดีค่ะ
8: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิต การให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
13: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
15: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
16: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
13: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
17: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
19: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
20: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
21: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่02-424-9755
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
22: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงใจ จากช่อง3กด33

0: รื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: ร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้ถือว่าเป็นการประเดิมรายแรกนะครับนายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าหลากที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเงินจ่ายค่าสินไหมนี้อยู่ภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติบรรยากาศเดี๋ยวนี้ถ้าจะจ่ายเงินแบบนี้ต้องเป็นเรียลไทม
2: ์กดปุ๊บโอนปั๊บ
1: นายกกดปุ่มที่ทำเนียบในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นลูกสาวนั่งอยู่กับผู้ว่าเชียงใหม่คุณทศพลเผื่อนอุดมครับนายกรัฐมนตรีพอกดปุ่มปุ๊บนายกถามคำถามแรกเลยเงินเข้าไหมเนี่ยได้เงินไหมได้เงินไหมเป็นลักษณะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกันเสร็จปุ๊บพอกดเสร็จนี่เห็นไหมนายกตั้งไมค์ขึ้นมาถามเลยทางฝั่งนู้นเช็คกันอยู่แป๊บนึงนะตอนแรกกดรีเฟรชเลยเห็นเลยกดแล้วผู้ว่าก็บอกเข้าแล้วครับลูกสาวก็โชว์ยอดเงินพอโชว์ยอดเงินปุ๊บนายกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินเข้าก็ดีแล้วหลังจากนั้นนายกพูดเป็นภาษาเหนือจะใช้จะสอยฮื้อระมัดระวังเน้อแล้วก็เตือนไปถึงภัยมันไม่ได้มีแค่ภัยธรรมชาตินะภัยยืมเงินนั้นมันก็มีซึ่งไอ้ภัยยืมเงินเนี่ยไม่มีประกันให้แล้วนะ
3: การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายแรกของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้และเป็นเรื่องที่ต้องทำ
4: ดูที่เงินเข้าอย่าง
5: เข้าแล้วค่ะ
4: เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับได้ครับ
6: เข้าแล้วใช่ไหมโอ้ดีครับ
4: ต้องเอาไปตรงกล้องก็ได
6: ้จะใช่จะสอยคือระมัดระวังเนอะโอเคครับขอบคุณท่านผู้ว่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ว่าดูแลน้องสองคนให้ดีนะครับปกป้องคุ้มครองนะครับอย่าให้มีภัยอื่นมาอีกนะครับโดยเฉพาะภัยจากการยืมเงินนะครับครับขอบคุณครับ
1: นี่คือการมอบเงินสินใหม่ทดแทนก้อนแรกเลยนะครับถือเป็นการประเดิมครับภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวนเงินที่มอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนะครับคือ2ล้านบาทครับอันนี้เป็นเหตุน้ำป่าหลากที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกแชร์กันมากเลยครับเมื่อช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีไปกล่าวในงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok เป็นงานของ CNN นะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่เลือกไทยในการจัดงานปรากฏว่าช่วงนึงเรียกเสียงฮือฮานายกคือนายกพูดเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าผมอยากจะขอแนะนำทุกคนในงานนี้นะอยากให้พวกคุณได้ลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยที่ไทยเนี่ยเรียกว่าโอเลี้ยงนะถ้าคุณได้ชิมโอเลี้ยงรับรองคุณลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลย
3: CNN Global Perspective I don't know how to thank you enough for picking Thailand as the venue for conducting this CNN GlobalPerspectives meeting. As our beautiful lady just mentioned before, that she tried Thai tea this morning, and I hope she liked it. I would recommend you to also try Thai iced black coffee. It's called O Liang. Once you try it, you might.Probably forget the ice americano for life. Yeah.
1: คนแชร์กันเยอะแต่ก็มีบางคอมเมนต์ตูนบอกโอเลี้ยงเป็นภาษาแต้จิ๋วนะถ้าจะแปลตรงตัวก็คือสูตรกาแฟดำของจีนที่เข้ามาสมัยกรุงศรีไม่ใช่สูตรกาแฟดำไทยหรือบางคนก็จะไปเปรียบแบบโอเลี้ยงเขาใช้เปรียบเปรยกับพวกเรื่องของคดีความอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็หลากหลายความคิดเห็นนะครับ
2: สลับไปดูเรื่องเตือนภัยคุณผู้ชมคะยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะมิจฉาชีพที่อ้างนู่นอ้างนี่อ่ะแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านสแกนหน้า
1: อีกแล้ว
2: คราวนี้อีกแล้วแล้วผู้เสียหายนะคะพอสแกนหน้าแลกกับเงินไม่กี่ร้อย1 เป็นหนี้เพราะเขาเอาหน้าเอาเลขบัตรประชาชนเนี่ยไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์2เป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงด้วยค่ะกรณีนี้นะคะเกิดขึ้นที่มหาสารคามค่ะนี่ดูสิใบลงบันทึกประจำวันของชาวบ้านเฉพาะที่ไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามกว่า30รายค่ะพี่ไก
7: ่อายุมากกันทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่เลย
2: ยังไม่รู้ว่าที่โดนหลอกแล้วยังไม่ได้ไปลงเนี่ยอีกสักเท่าไหร่อะค่ะเนี่ยชาวบ้านก็เล่าอะนะคะว่าถูกหลอกให้ไปสแกนหน้าแลกกับเงินคนละประมาณ500ถึง700บาทมิจฉาชีพเนี่ยจะอ้างว่าเป็นสวัสดิการของรัฐรัฐเขาให้ค่าแก๊สหุงต้มนะแต่ต้องแลกกับการสแกนหน้าแล้วก็หลักฐานบัตรประชาชนชาวบ้านก็เชื่อกันเยอะเลยค่ะสุดท้ายมารู้ตัวตอนที่เป็นหนี้รายหนึ่ง 10,000 บาทไปจนถึง 24,000 บาทแถมยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงอีกต่างหากวันนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านโพหมู่20ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมคุณสุนันทาอ้วนทะเลนำเอกสารแจ้งเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพไปติดตามจุดต่างๆในหมู่บ้านอย่างเช่นร้านค้าค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งได้ยินชาวบ้านมาเล่าให้ฟังตอนแรกชาวบ้านไม่กล้าเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเพราะว่ากลัวผู้ใหญ่จะไม่ให้ไปค่ะคือที่ผ่านมาผู้ใหญ่คนนี้จะชอบเตือนชาวบ้านเรื่องมิจฉาชีพระวังนะสแกมเมอร์นะระวังนะการหลอกให้โอนเงินระวังนะคนจะมาทำทีเป็นว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ของการไฟฟ้าชาวบ้านก็เลยไม่กล้าเล่าสุดท้ายชาวบ้านก็เจอกับตัวแล้วเป็นเรื่องจริงๆก็คือนี่แหละค่ะหลอกสแกนใบหน้าแลกเงินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะเป็นชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำคนมาชวนเนี่ยมันก็ดันเป็นคนกันเองเป็นคนในหมู่บ้านเป็นเครือญาติกันน่ะคือคุ้นเคยกันอยู่ในชุมชนนะคะพอเริ่มต้นมีคนได้เงินไปปั๊บก็พูดกันปากต่อปากชักชวนกันต่อไปเรื่อยๆที่สุดพอเรื่องแดงขึ้นมาผู้ใหญ่นี่มาปัดตัดพ้อนะ
7: คร
2: ับ พอเราไปเตือนนะเขาก็มาบอกว่าเราอ่ะไปเผือกไปยุ่งเรื่องเขาม
8: ีเขาไปเอาเงิน500บาทเอาง่ายมากเลยแค่เอาบัตรประชาชนไปสแกนใบหน้าก็ได้เงิน500บาทผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามว่าไปเอาที่ไหนมาเขาก็ไม่ยอมบอกค่ะมีหนำซ้ำเขายังว่าผู้ใหญ่บ้านว่าเรื่องของเขาเขาบอกเขาไม่มีตังค์เขาอยากไปเขาไม่มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนเขาไม่มีตังค์ซื้อข้าวเขาก็บอกว่าเอาง่ายนิดเดียวเองแล้วก็มีนายหน้ามาเอามีรถมารับเอาค่ะซึ่งผู้นำไม่รู้จักเวลาพี่น้องประชาชนไปเอาของไปเอาสิทธิ์อะไรสแกนหน้าอะไรเขาไม่บอกผู้นำค่ะเขาไม่มาปรึกษาเลยเขากลัวผู้ใหญ่บ้านว่ามีลูกบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าว่าจะมาถามผู้ใหญ่บ้านอยู่กลัวผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ไปเพราะผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ตลอดเรื่องมิจฉาชีพเพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะค่าไฟค่าน้ำหรือว่าสแกนใบหน้าอะไรหลายๆอย่างกลัวถูกหลอกแต่วันที่ถูกหลอกผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าถูกหลอกเรื่องสแกนใบหน้า500บาทบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องบางคนก็รู้เป็นบางโซนบางคุ้มพอดีเรื่องมันออกมาก่อนก็เลยรับทราบจากผอ.วาปีปทุม
2: แล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะว่ามิจฉาชีพเจ้านี้นะนอกจากจะได้ข้อมูลบัตรประชาชนแล้วได้ข้อมูลการสแกนหน้าด้วยใช่ไหมคะแสบมากพี่ไก
7: ่
2: เอาไปกู้เงินจากแอปพลิเคชันออนไลน์ก็เลยทำให้ชาวบ้านแต่ละคนตกเป็นหนี้รายละหลายหมื่นบาทอีกอย่างนึงก็คือเอาไปหลอกลวงผู้ต้องหานั่นแหละไปหลอกลวงผู้เสียหายเลยทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงไปด้วยคือโดนสองเด้งเลยอ่ะเอาข้อมูลไปทีคือใช้คุ้มเลยใช้สองเด้งเลยค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะตำรวจไซเบอร์เตรียมจะออกหมายจับต้นต่อก็คือคนที่เป็นคนมาชวนชาวบ้านไปสแกนหน้าตอนนี้หนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะแต่ตำรวจไซเบอร์กำลังตามตัวอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อครบถ้วนก็จะไปขอศาลออกหมายจับส่วนทางชาวบ้านค่ะตำรวจสภ.วาปีปทุมก็ฝากมานะคะว่าถ้าหากว่ายังมีใครที่โดนหลอกอีกแล้วยังไม่ได้ไปที่โรงพักไปได้เลยนะคะไปแจ้งกับโรงพักเสร็จแล้วให้ไปแจ้งกับธนาคารกสิกรไทยที่ถูกเอาชื่อไปใช้ว่าเราเนี่ยถูกคนร้ายหลอกให้สแกนใบหน้าเปิดบัญชีม้านะที่เอาไปใช้หลอกลวงเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องขอแจ้งปิดบัญชีรีบไปทำเลยนะคะตำรวจฝากมา
1: ครับเอาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ที่สมุทรปราการไม่รู้จะใช้คำว่าอุทาหรณ์หรืออย่างไรดีเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมๆกัน
2: ค
1: ือมีคุณลุงคนนึงอายุ73ปีกำลังขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไปส่งผู้โดยสารปรากฏว่ามีกระบะขนเหล็กยาวมากตูนแล้วมันยาวเลยตัวรถออกมากระบะถอยรถออกมาฮะเหล็กที่มันยาวเกินตัวรถกระแทกหัวลุงบาดเจ็บสาหัสวงจรปิดจับภาพได้คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับผู้โดยสารนะฮะ แล้วดูซ้ายมือจะมีซอย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บในมาละกระบะมาละ
2: นี่ถอยออกมาแล้วอุ้ย
1: โอ้โหตูน
2: ตายแล้วแล้วถอยออกมาจากซอยอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ผมดูหลายรอบเอาส่วนตัวผมคิดว่าถอยเร็วมากนะ
2: แล้วไม่มีติดผ้าแดงอะไรหน่อยอ่ะตรงท้ายอ่ะ
1: คนขับแกบอกแกติดแล้วผ้าไม่รู้หายไปไหน
2: อ้าว
1: จะอ้างอย่างนี้ได้หรือเปล่าด้วยความเคารพขอดูอีกรอบนึงคือจะเห็นว่าคุณลุงเขาขี่มาปกติเลยแล้วก็ไม่ได้ขี่เร็วแต่จังหวะ
2: ซ้ายตามปกติของเขาเนาะ
1: ถอยออกมามันค่อนข้างเร็วนะแล้วเหล็กมันยื่นออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยปึ้งคุณผู้ชมเชื่อไหมภาพต่อไปสลดมากเลยคือแก73อ่ะ
2: ค่ะ
1: คนแถวนั้นมาช่วยกัน CPR แกอ่ะแล้วภาพที่ไม่ได้เบลอเนี่ยคือเลือดเต็มไปหมดเลยตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับคุณลุงบุญศรีมาดงามเมืองอายุ73ปีทีนี้ฟังคนซ้อนท้ายซะหน่อยคนซ้อนท้ายบอกว่าผมเนี่ยมองไปข้างหน้าผมเห็นกระบะแต่ผมไม่เห็นเหล็กเลย
9: พี่ซ้อนแกมาเหรอพี่มาออกมาจากทางไหนครับ
10: มาจากฝั่งนู้นครับ
9: ฮะ
10: มาจากฝั่งนู้นครับ
9: ไม่แล้วพี่โบ
10: งใช่ไหม
9: แล้วพี่โบงตั้งแต่ปากซอยเหรอขึ้นมาจากปากซอย
10: ตรงร้านซ่อมครับตรงร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมไปซ่อม
9: ตอนแรกเห็นยังไงบ้างพี
10: ่ขับมาปกติรถคันนั้นนะครับเหล็กเขาถอยออกมาแล้วเขาเหล็กตรงนั้นมันฝังคาแก่ๆแล้วฝังไม
9: ่
10: ติ ด
9: ก็เลยชนเหล็กเต็มๆเลย
1: คนขับกระบะยืนยันว่าใช้ผ้าสีเหลืองผูกไว้กับปลายเหล็กแล้วแต่ไม่รู้จริงๆมันหลุดไปตรงไหนอ่ะ
9: อ
1: ๋
9: อเหล็กจะขนเหล็กไปทำ
11: ใช่ขนบ้านพี่เขาไปทำ
9: แล้วพอดีถอยลงไป
11: ถอยลงไปถึงนี่แล้วเนี่ย
9: ครับอ๋อถอยลงมาถึงนี่แล้วจังหวะนั้นยังไงต่อพี่
11: ผมนึกว่าเหล็กผมตก
9: ครับ
11: แล้วก็ผมก็ถอยรถขึ้นมาเอ้าเหล็กพอมองแล้ว
9: คนรถมอเตอร์ไซค์นี่มาทางไหนมาทางปากซอยเข้าไปข้างในใช่ไหม
11: มาอย่างนี้แหละ
9: อ๋อปากซอยจะเข้าไปข้างใน
11: ใช่คร
9: ับ ก็สตาร์ทกับเหล็กพี่พอดีเลย
11: ผมถอยไปจนจะสุดแล้วอ่ะผมนึกว่าเหล็กผมมันไหลหรือเปล่า
9: ได้ยินเสียงตุ๊บ
11: ได้ยินเสียงตุ๊บอ่ะเหล็กมันตกหรือเปล่าก็เลยอ่ะเหล็กไม่ตก
9: ครับ
11: ก็เลยเห็นคน
9: เห็นทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปแล้ว
11: ใช่ครับ
1: เหล็กเนี่ย4เมตรดูภาพเหล็กหลังชนหน่อยเหล็กงอเลยอ่ะคือชนแรงมากเนี่ย
2: อุ้ย
1: ตัวเหล็กงอเอ้าตอนนี้ตำรวจเชิญตัวคนขับกระบะคือคุณนิพัทรไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาใครจะขนส่งอะไรลักษณะแบบนี้ระมัดระวังด้วยเห็นไหมฮะเหล็กโค้งงอลงไปเลย
2: ใช่ใช่ค่ะหายไวๆนะคะขอให้คุณลุงดีขึ้นปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความคิดเห็นในไลฟ์ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะวันนี้ขอให้ติด Hashtag คำว่าสตงตรวจไทย PBS เป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะนำเสนอทั้งฝั่งสตงที่แถลงแล้วก็ไทย PBS ที่แถลงตอบโต้ด้วยพักกันครู่เดียวกลับมาค่ะ
12: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไออายราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
14: ระวังนะลูก
15: ค่อยๆวิ่งนะลูก
14: อย่าปีนสูงนะ
15: เดี๋ยวล้มนะลูก
16: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
19: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
18: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
19: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
18: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
19: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
18: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
20: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บม.จ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
21: เดี๋ยวนี้
15: ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
21: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
22: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
23: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
24: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
25: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนเมินส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
12: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: จนที่สุดโป๊ะแตกปีที่แล้วเพิ่งไปทำบัตรประชาชนใบใหม่
7: ยังไม่ตาย
2: ยังไม่ตายค่ะล่าสุดนี้เจ้าตัวยอมรับแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาตายทิปโพสต์ผ่านทาง Instagram แล้วนะคะสำหรับ IG ชื่อ 2.5.6.1 ค่ะจริงๆคนที่ติดตามผลงานเขาก็มีเยอะพอสมควรก็จะชอบลายทรงลายเส้นอะไรเขาใช่ไหมคะเนี่ยล่าสุดอย่างนี้ค่ะแถลงการค่ะตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เปิดเผยโดยเพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้ที่ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันหรือไม่ได้รับทราบก็ตามนั้นขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยพร้อมเพรียงกันกระผมนายวัชรินทร์ขอยอมรับผิดในทุกการกระทำตามที่ปรากฏดังกล่าวกระผมได้ทำการหลอกลวงเรื่องการเสียชีวิตหลอกลวงเพื่อใช้ในการเปิดระดมทุนแล้วนำเงินไปใช้ส่วนตัวในการจ่ายค่าห้องค่าไฟและจิปาถะอื่นๆส่วนนี้จะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งกระผมมีความยินดีและพร้อมแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีความประสงค์ที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่ยินดีต้องการจะขอรับเงินคืนเบื้องต้นจะเปิดให้ผู้ประสงค์ขอเงินคืนส่งข้อความเข้ามาทาง IG จะแนบสลิปหรือไม่แนบก็ได้เราจะดึงท่านเข้ากลุ่ม LINE โดยเร็วที่สุดทุกข้อความข้างต้นเป็นจริง

0: มาหลอกลวงรับเงินบริจาคค่ะทางเพจเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเรื่องตั้งแต่ปี2561ค่ะทางเพจเขาเรียกว่าไอ้ปายนะสร้าง IG ขึ้นมาใช้ชื่อ 2.5.6.1 เพื่อเขียนการ์ตูนและมีมข้อความต่างๆซึ่งมี FC มีแฟนคลับมากมายชื่นชอบผลงานผู้ติดตามใน IG เยอะแต่ทางเพจเขาบอกว่างานที่เขียนเนี่ยจริงๆไปก๊อปปี้ศิลปินคนญี่ปุ่นมาอีกทีนึงแล้วเอามาเจนผ่าน AI แล้วก็เคลมเป็นงานของตัวเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: นี่อีกนี่กระทงนึงนะว่าไปลอกเลียนงานศิลปินญี่ปุ่นมาเจน AI ไม่ได้ทำเองทีนี้ปี65ค่ะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้บอกว่าปายได้ลาออกจากที่ทำงานแล้ว IG ที่เขียนการ์ตูนก็เริ่มลงแล้วว่าปายเสียชีวิตเริ่มเปิดรับบริจาคเรื่อยมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะปี65เป็นต้นมานอกจากจะขอรับเงินค่าทำศพยังมีการบอกด้วยว่าต้องหาเงินนำศพออกจากคณะแพทย์จุฬาแล้วก็จะวนอย่างเงี้ยลงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะซ้ำๆทุกปีคือเรียกว่าถี่เลยแหละทุก2เดือนก็จะลงตั้งแต่ปี65จนถึงปี69พี่ไก่คิดดูสิคนตายตั้งแต่ปี65เอาเรื่องมาวนเพื่อรับเงินบริจาคได้ถึงปี69
1: 4ปี
0: อ้อแล้วมันก็ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างหลายอย่างค่ะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาบอกว่าอ่ะบอกว่าเสียชีวิตปี65ใช่ไหมคะแต่2เมษายน68ไปถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่อยู่หรือบอกว่าตามพินัยกรรมเขียนเอาไว้ว่าบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์จุฬาซึ่งทางเพจบอกมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะแล้วจะมาเปิดรับเงินบริจาคไปทำไมอย่างเช่นมาบอกว่ารับบริจาคเงินเพื่อเอาศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาช่วงเดือนธันวาปี68ทางเพจเขาก็บอกว่าถ้าบริจาคร่างกายแล้วเขาไม่ให้เอาศพออกมาทางมหาวิทยาลัยเขาจัดงานให้มีพระราชทานเพลิงศพอย่างดีด้วยซ้ำแต่ก็จะอย่างนี้ค่ะปายก็จะเปิดรับบริจาคทุกๆ2เดือนโดยใช้วิธีลบโพสต์เก่าแล้วลงโพสต์ใหม่วนไปซ้ำๆแบบนี้ทางเพจเขาก็เลยสรุปว่าไอ้ปายมันยังไม่ตายค่ะยังใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุขกินเงินคนบริจาคที่โอนเงินให้มันในทุกๆวันเลิกโอนนะคะเป็นมิจฉาชีพแล้วเพจเขาก็รวบรวมมาค่ะคุณผู้ชมลองไล่ดูมีการลงผ่านทางเพจนะเต็มไปหมดเลยเอาเพจที่เขาลงเอาขึ้นเต็มจอเลยค่ะไม่ใช่เพจของ2561เนี่ยค่ะที่เขาลงหลอกลวงอ่ะขึ้นมาเลยทีละอันอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเปิดระดมทุนรอบหลักครั้งที่16ตกค้างค่าใช้จ่ายงานศพคุณปาย 2.5.6.1 แล้วก็จะมีบอกอย่างเงี้ยยอดที่ต้องการให้ช่วยเหลือสมทบทุนครั้งนี้ 2,500 บาทอย่างนี้เป็นต้นมีหลายอันเลยค่ะนี่อย่างนี้ด่วนระดมทุนรอบสุดท้ายช่วยเหลือค่ารักษาพี่ปอมแมวด้วยพี่ไก่คือตอนแรกตัวเองตายก่อนสักพักแมวป่วย
1: ใกล้ตายอีก
0: อ่ะจะมาขอเงินค่ารักษาแมวอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะไล่ไปเลยค่ะทีมงานไล่ไปเลยอย่างนี้นี่แล้วอันที่เด็ดที่สุดคือมีบินมาด้วยทีมงานไล่ไปเลยมันจะมีอันนึงที่เป็นบินสรุปตารางค่าใช้จ่ายงานศพมา
1: อ๋อ
0: นี่ค่ะมีค่าหีบศพค่าหีบศพจ่ายแล้วจองแล้ว 6,500 บาทค่าศาลาสวด3วัน 9,000 บาทปัจจัยพระสวดค่าเครื่องไทยธรรม 6,000 บาทมัดจำค่าอาหาร 2,500 มีค่าอาหารอีก 2,565 การจัดทำหนังสืออีก300เล่ม 11,250 บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายชาปนกิจศพด้วยบินนี้ยอดเงิน 55,000 กว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่รู้ว่ามันมีหลักฐานอย่างอื่นไหมล่ะก็ทำบินมาอย่างนี้เลยได้หรือเปล่าเยอะแยะเลยนะคะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้นี่เขาก็ไล่บี้เลยนะช่วงที่เขาเริ่มเปิดเรื่องเนี่ย IG 3.5.6.1 หรือนายวัชรินทร์ยังไม่ออกมายอมรับทางเพจก็ลงต่ออีกล่าสุดเมื่อเวลา 20:41 นปายได้ลงรูปที่แต่งขึ้นจาก AI เสมือนว่าตัวเองกำลังป่วยหนักเปิดรับบริจาคอีกครั้งคิดว่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายของมันค่ะหลังจากที่ดิฉันและสรปุกได้แฉมันเวลาต่อมา 21:01 โพสต์ที่2ของเจ้าคุณพระค่ะเจ้าคุณพระมิกซ์ค่ะปายได้ปิด IG ไปแล้วค่ะคิดว่าคงมีคนรู้เห็นที่มันตายทิพมากขึ้นและไม่มีใครบริจาคหากินไม่ได้แล้วก็เลยปิด IG ไป 3:20 ปายเปิด IG ขึ้นมาอีกครั้งและปิดเป็น private จึงขอเชิญแขกทุกท่านร่วมเผาจริงไอ้ปายหรือนายวัชรินทร์อายุ34ปีมาณที่นี
1: ้
0: คือนอกจากลงภาพอย่างเงี้ยเหมือนป่วยอ่ะมีการลงภาพทำอาหารด้วยนะพี่ไก
1: ่
0: ก็แปลว่า

0: ตายจริงใช่ไหมคะ
1: ออ
0: สุดท้ายค่ะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ผู้เสียหายนิ่งเฉยใครอยากได้เงินคืนให้ทักไปที่ IG เขาใครจะดำเนินคดีไปได้เลย5บาท10บาทก็ดำเนินคดีเถอะนี่แหละเลยเป็นที่มาทีนี้ทีมข่าวเรานะคะได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายชื่อคุณมีนค่ะบอกเสียใจมากแล้วตอนนี้พอรู้ว่าเขาตายทิปเขาตุนรับเงินบริจาคนี่นั้นเราบริจาคเงินช่วยเขาตั้งแต่ตัวเขาเองป่วยจนตัวเขาเองตายแล้วก็แมวเขาชื่อคุณปอม
1: เฮ้ยออกทุกรอบเลย
0: แล้วผู้เสียหายคนนี้ชื่อคุณมีนช่วยทุกรอบบอกตอนนี้โกรธมาก
2: เขาโพสต์ว่าเขาป่วยก็เป็นสายพันหัวระยงระยางเลยก็เลยเหมือนบริจาคไปเขาก็มาลงอีกทีนึงก็คือเขาเสียชีวิตแล้วจะมีการชาปนกิจศพวันช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2569ประมาณช่วงปี68เขาก็ลงรูปแมวว่ามีการทำการรักษาเป็นเลือดรูปเลือดรูปถาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการลงค่าใช้จ่ายรักษาแต่ปิดเบอร์โทรของคลินิกเอาไว้ยอดประมาณ 5,000 กว่าบาทแต่เขารับบริจาค 6,000 กว่าบาทตอนนั้นก็เอ๊ะนิดนึงแต่ก็ไม่เราเลี้ยงแมวอะค่ะเรารักแมวแล้วก็เข้าใจก็เหมือนโอนเข้าไปอีกแล้วเขาก็รับอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 รอบรูปแมวรูปเดิ
0: ม
2: ยอดเปลี่ยนแต่ว่าใบเสร็จใบเดิมเราก็เลยมีการทักไปถามว่ามีอาการอัปเดตน้องปอมให้มั้ยคะหรือว่ามีใบเสร็จอะไรที่มากกว่านี้ไหมทำไมรูปเดิมเราก็ถามเยอะเข้าเยอะเข้า 3-4 ครั้งแล้วเขาก็เลยปิดเม้นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละแล้วเขาก็มาลงว่าน้องปอมอ่ะเสียชีวิตแล้วก็มีการรับบริจาคเรื่อยๆเราก็รอว่ามีนาเนี่ยเขาจะเผาจริงไหมแล้วเขาก็เลื่อนการเผาไปเรื่อยๆค่ะเมษาพฤษภาเรื่อยๆเอะใจตั้งแต่ว่าเก็บศพได้เป็นปีแล้วอะค่ะรู้สึกโกรธรู้สึกอยากให้เขาแบบเลิกได้รับบริจาคกับการกระทำแบบนี้ที่เขาหลอกลวงเขาจะใช้คำพูดว่าคนละ5บาท10บาทคนละหลัก10บาทก็ได้ถ้า10บาทเขามีผู้ติดตาม
0: 107,000
2: แล้วบริจาคแค่ครึ่งนึงก็คือประมาณสัก 50,000-60,000 คนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ 5-600,000 แล้วตอนแรกที่หนูสงสารคือเขาป่วยเป็นมะเร็งนู่นนี่นั่นแต่เขาโกหกว่าไม่มีญาติไม่มีอะไรแล้วทำพินัยกรรมปลอมหลอกขึ้นมาว่ามอบอำนาจให้คนนู้นคนนี้ดูแลเพจทั้งที่เป็นตัวเองทั้งหมดตายไปแล้วแต่ยังให้โอนไปบัญชีชื่อคนตายได้อยู่ยอดมันไม่ใช่เยอะแต่หนูแค่อยากให้เขาอ่ะไม่สามารถรับบริจาคได้อีก
0: คือก็หากินกับความรู้สึกคนอ่ะนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยเนาะสำหรับพวกเราเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างบนโลกออนไลน์มันสร้างได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
1: นั่นสิฮะอ้าวข่าวนี้โป๊ะแตกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ส่วนข่าวของผมชาวเน็ตเขาใช้คำว่าจับโป๊ะไม่รู้เป็นการจับโป๊ะจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องของแถลงการของนิด้าครับคุณผู้ชมครับก็สืบเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาคือนิด้าออกแถลงการเนี่ยใจความสำคัญของแถลงการฉบับล่าสุดวันนี้ก็ในทำนองว่าคือตัวสถาบันเองยึดมั่นในหลักการการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่นแล้วสถาบันยืนยันไม่สนับสนุนความเห็นเหล่านี้แถลงการฉบับนี้ก็คือจริงๆไม่ได้มีการเอ่ยชื่อออกมาแต่ก็พอจะจับโยงได้นะฮะชาวเน็ตก็จับโยงไปที่เอ๊ะเป็นอาจารย์ของนิด้าหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มาโพสต์เรื่องประชากรคุณภาพต่ำแล้วไปออกเสียงประชาธิปไตย
0: นี่อันนี้ล่าสุดอะค่ะตอนที่มีการเลือกบอร์ดประกันสังคม
3: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33

0: ผู้ที่ปฏิบัติงานก็ต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สถาบันไม่สนับสนุนเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าเอ๊ะออกแถลงการต่อเนื่องปีละฉบับแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ทำนองว่าเอ๊ะนี่เป็นการ copy paste หร
1: อ
0: ปีก่อนกับปีนี้เอ๊ะงานง่ายจังหรือจะเป็นเพจ drama addict ก็โพสต์ภาพแรกเป็นแถลงนิด้าปีก่อนภาพขวาเป็นนิด้าปีนี้จงหาความแตกต่างหรือจะเป็นเพจหมอแล็บแพนด้าก็โพสต์เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำนิด้าเลือกแถลงคล้ายๆเดิมเหมือนปี68เลยไม่เคยสนับสนุนให้บุคลากรทำผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แถลงแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมงานใหญ่ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยณเวลานี้ค่ะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ค่ะมันมีเรื่องนึงนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายร่วมกันเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากนั่นก็คือปัญหาสแกมเมอร์นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังลุกลามเป็นวิกฤตระดับโลกไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชมพูนุชภัทรคจีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในต้นแบบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงนะคะและในเวทีการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นี้ไทยได้จับมือกับ IMF และ World Bank ค่ะในการนำเสนอ Bangkok Blue ประธานหรือเรียกได้ว่าเป็นเข็มทิศนโยบายเพื่อให้แต่ละประเทศนั้นสามารถนำกลับไปปรับใช้ได้ในแต่ละบริบทของตัวเองค่ะ
3: การประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยโชว์ศักยภาพการเงินดิจิทัลสู่สายตาโลกโดยจะนำเสนอแนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงหรือ Safe and Inclusive Digital Finance ด้วยหัวใจสำคัญคือการจัดการภัยทุจริตดิจิทัลที่บั่นทอนความเชื่อมั่นการลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ท่ามกลางการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่กระจุกตัวสูงและการสร้างระบบนิเวศการเงินที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมไม่ทิ้งใครไว้เพราะในยุคที่ AI อาจสร้างความเหลื่อมล้ำใหม่
4: ในแง่ของศักยภาพของประเทศไทยอ่ะเรามีพื้นฐานทางการเงินที่ดีเรามีระบบการเงินที่เข้มแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสถาบันการเงินเองระบบการชำระเงินที่เราไม่แพ้ใครในเรื่องของพร้อมเพย์ในเรื่องของการเอาพร้อมเพย์มาต่อยอดโดยนโยบายของรัฐต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะโชว์เคสเหมือนกันในการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการทำยังไงให้ระบบการเงินเรามีความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะ
3: และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คือการสร้างประวัติศาสตร์ด้วย Bangkok Blueprint เข็มทิศนโยบายของโลกที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทย IMF และ World Bank ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางตั้งแต่การวางรากฐานด้านนโยบายและกฎหมายการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเชื่อมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศไปจนถึงการยกระดับภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้จริง
4: โดยเฉพาะทางภาคการเงินเนี่ยมันไปได้เร็วมากแต่คนอาจจะยังหลงลืมในเรื่องของความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการเงินเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าเอ๊ะเราอยากให้ประเทศในเอเชียรวมถึงไทยอ่ะมีระบบการเงินที่มันไม่ใช่แค่เติบโตเร็วอย่างเดียวนะแต่มันต้องปลอดภัยแล้วมันต้องไม่เตะใครออกไปนอกระบบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลย อยากที่จะนำเสนอในเรื่องของระบบการเงินที่ปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงนะคะเรียก Safe and Inclusive Digital Finance
3: นี่คือโอกาสที่ไทยจะไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเท่าเทียมของโลก

0: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
4: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
8: สายโปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่เรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับการแถลงข่าวของสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ต้องยอมรับว่าการแถลงครั้งนี้เนี่ยฝั่งผู้แถลงก็คือสตง.มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
10: ค่ะ
9: เอ๊ะนี่มีใบสั่งทางการเมืองหรือเปล่าทำไมมาแถลงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นการแก้กฎหมายไทย PBS เรื่องเงินภาษีบาปที่จริงๆต้องส่งตรงให้ไทย PBS แก้กฎหมายให้เป็นเงินงบประมาณอันนี้เรื่องนึงแล้วนี่ยังไม่นับรวมวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นเอ๊ะนี่สตง.เอาคืนไทย PBS หรือเปล่าอ่ะไทย PBS เขาเสนอข่าวเรื่องตึกตัวเองถล่มนี่เลยมาเอาคืนแล้วก็ยังไม่นับรวมกับการแถลงวันนี้เนื้อหาก็ออกมาแทบจะตรงเป๊ะกับเอกสารที่หลุดก่อนหน้านี้อีกคุณผู้ชมฮะถึงขั้นว่านี่เป็นบรรยากาศตอนเริ่มต้นเลยตูนของการแถลงข่าวจะเห็นว่าบนโต๊ะของการแถลงเนี่ยไม่มีป้ายชื่อนะ
10: ค่ะ
9: และแต่ละท่านเวลาจะขึ้นแถลงเนี่ยโดยปกตินะฮะคุณผู้ชมอันนี้เราเป็นที่รับรู้กันก็คือก็จะต้องแนะนำตัวบอกชื่อสกุลตำแหน่ง
11: ฟังการ
9: ครั้งนี้ไม่มีนักข่าวเลยท้วงเลยคือนักข่าวเขาไลฟ์อยู่ไงเขาก็ช่วยบอกชื่อนามสกุลนิดนึงได้ไหมเท่านั้นเองฮะอึกอักกันและเจ้าหน้าที่เอาป้ายชื่อมาวางเอาดูบรรยากาศช่วงนี้สักหน่อย
12: เรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่ะ
13: อ๋อได้ค่ะ
11: เอาป้ายมาจับ

0: ุณผู้ชมเชื่อไหมอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะช่วงเริ่มเนี่ยเพจคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็ขึ้นข้อความเลยแหมสงสารคนแถลงข่าวมากครับไม่ยอมบอกชื่อจนนักข่าวต้องท้วงเอาป้ายมานี่แสดงว่าเตรียมไว้แล้วแต่ทุกคนไม่อยากมีชื่อเป็นผู้แถลงข่าวเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ลืมเอามาเปล่าตูนลืมเอาป้ายมาวางเปล่าแต่งานใหญ่นะ
1: ปกติก็จะเป็นที่รู้กันการจัดงานแถลงแบบนี้ค่ะมีจอใช่ไหมคะมีไมค์แล้วก็ต้องมีป้าย
0: เอ๊ะจะลืมเฉลือแต่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นะครับเป็นเสียงของคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้นำแถลงเป็นคนบอกเอาป้ายมาเอาป้ายมาสิแล้วป้ายก็มาอ่ะเดี๋ยวเนื้อหาของการแถลงเนี่ยจะสรุปให้แต่เอาตัวประเด็นก่อนว่าในการแถลงข่าวเนี่ยหลักๆเลยเอาเขาก็จะถามกันเรื่องเอกสารหลุดเอกสารที่หลุดออกมาเนื้อหาก็ตรงกับการแถลงวันนี้คือทางโฆษกสตง.บอกว่าเรื่องเอกสารเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นเอกสารของสตง.มันจะต้องมีการตีตราว่าเป็นเอกสารลับก็คือเป็นความลับความเสียหายมันเกิดขึ้นคือ85ล้านแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง15ล้านจ้างบุคลากร65ล้านเอกสารหลุดเนี่ยมันควรจะต้องมีการตราว่าลับอันเนี้ยมันถือว่าเป็นความผิดละก็ยอมรับว่าทางฝั่งสตง.เองก็มีการตั้งกรรมการเพื่อดูเรื่องเอกสารหลุดแล้วสตง.ตั้งกรรมการแล้วว่าหลุดจากฝั่งไหนยังไงทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วประเด็นว่านี่คือการแถลงตอบโต้เขาหรือเปล่าตอบโต้เรื่องตรงเรื่องตึกอะไรยังไงหรือเปล่าในฐานะโฆษกผมขอยืนยันว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแถลงข่าวโดยตลอดคือคำถามนักข่าวถึงใช้คำว่าที่ผ่านมาแถลงครั้งล่าสุดนี่แถลงเรื่องอะไรหรออ
1: ืม
0: ไม่เห็นมีแถลงอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆวันดีคืนดีมาจัดโต๊ะแถลงข่าววันนี้
1: นักข่าวถามถึงขั้นว่าอยากรู้เกณฑ์นะคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะแถลงข่าว
0: หรือเมื่อไหร่จะไม่ต้องแถลงอ่ะทำไมอยู่ดีๆวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงอ่ะมีตอบโต้ไทย PBS เขาหรือเปล่าผมยืนยันในฐานะโฆษกนะว่าเราแถลงข่าวตลอดเราไม่มีการตอบโต้ระหว่างหน่วยงานการแถลงผลการตรวจสอบเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าไม่ถูกต้องท่านสามารถตั้งกรรมการสอบหรือแย้งมาได้เลยเราทำเป็นกระบวนการแล้วที่ผ่านมานี่ไม่ใช่การแถลงครั้งเดียวเราก็มีการแถลงของเรามาตลอดบางช่วงเนี่ยก็ย้ำว่ารายงานของสตง.เป็นรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะบุคคลที่ทำผิดเราไม่ได้บอกเลยนะหรือว่าเราไม่ได้ประเมินเลยนะว่าไทย PBS ดีหรือไม่ดีแต่เรารายงานเฉพาะตัวบุคคลที่ทำผิด
2: ไม่ใช่เป็นการแถลงโต้ตอบกันระหว่างองค์กรไม่ใช่อันนี้เป็นการแถลงผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทำไมเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่าเอกสารที่แนบมากับหนังสือร้องเรียนเป็นเอกสารที่อยู่ในองค์กรซึ่งคนภายนอกไม่น่าจะมีร้องเรียนถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติครม.หรือแบบแผนทางราชการมีเจตนาทำให้องค์กรเสียหายประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาผู้ทำข่าวประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินของทางองค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีผลสัมฤทธิ์ไม่มีประสิทธิภาพเป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในองค์กรสตง.มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้จริงๆเราทำมาโดยตลอดครับผมเป็นโฆษกผมจะแถลงผลการตรวจสอบที่มีเรื่องที่มีผลกระทบที่เรื่องสำคัญมากแล้วแถลงมาตั้งแต่มีโฆษกขอยืนยันนี่ไม่ใช่เป็นการแถลงตอบโต้ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานเป็นแถลงผลการตรวจสอบจริงๆฝ่ายไทย PBS เองก็ดูที่ผลการตรวจสอบหากท่านเห็นว่าผลการตรวจสอบของสตง.เราเองเนี่ยไม่ถูกต้องท่านก็ตั้งกรรมการสอบสวนในส่วนนั้นหรือตัวแย้งกลับมาได้ถ้าบอกว่าเราทำงานเพื่อแก้แค้นเนี่ยผมถามว่าพวกพี่ต้องมาตรวจสอบผมแล้ววันนี้มันไม่ได้ที่ว่าจะทำภายหลังกล้องได้ครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเรื่องนี้เราตรวจก่อนเปิดตรวจก่อนข่าวจะออกด้วยซ้ำ
0: นี่ช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามว่าคือถ้าจะแปลคำถามก็คือนี่ไปใบสั่งการเมืองหรือเปล่ามาแถลงวันนี้เอาวันที่เขาแบบกำลังรับฟังความคิดเห็นเรื่องแก้กฎหมายกันอยู่โฆษกสตง.บอกว่าการแถลงข่าววันนี้เนื่องจากที่ผ่านมา ข้อมูลที่ออกสู่สาธารณะนี่มันคลาดเคลื่อนไปหมดเลยถูกนำเสนอไปในหลายทิศทางถ้าถามว่าโกรธแค้นหรือเปล่าคือนำเสนอถึงขั้นว่าสตง.ไปโกรธไทย PBS หลายคนไปบอกว่าเราเป็นเครื่องมือรัฐบาลเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจึงนำมาซึ่งการแถลงวันนี้ไงทีนี้นักข่าวก็ถามประเด็นก็คือแล้วเราจะเชื่อมั่นสตง.ยังไงต่อไปวนมาเรื่องตึกถล่มนะฮะคุณผู้ชมโฆษกสตง.ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ขอให้แยกได้ไหมระหว่างการสร้างตึกหลังหนึ่งกับการทำงานภารกิจของสตง.ผมอยู่สตง.มา35ปีเราไม่ได้การันตีว่าคนของเราเป็นคนดีหมด 100% เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องแต่เราเชื่อว่าถ้าไล่ดูตั้งแต่อดีตมาน้อยมากที่สตง.ไปจับโดยไม่โปร่งใสน้อยมากที่สตง.จะไปรับงานใครมาเพราะฉะนั้นสตง.เรามีมาตรฐานเรามีกฎมีระเบียบแยกเราเถอะจากการปฏิบัติงานของเรากับเรื่องตึก
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เอะอะก็ไปเรื่องตึกยกตึกมาเทียบทุกเรื่องอย่างที่เคยบอกตึกถล่มของสตง.มันเป็นแผลของสตง.มาตลอดชีวิตเพราะมันไม่ควรถล่มเราเป็นคนตรวจเงินแผ่นดินแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาสาเหตุหาเหตุผลเราพร้อมรับผิดถ้าเราเป็นคนผิดเราพร้อมแก้ไขให้เอาตึกเราไปเป็นกรณีศึกษาแต่ไม่ใช่เอามาเทียบทุกกรณี
2: คนบอกข่าวเรื่องนี้เพราะสตง.ปวดแขนไทยพีบีเอสใช่ไหมบางคนบอกเรื่องนี้ออกข่าวเพราะว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่ไหมเราจึงต้องมาแถลงก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานปกติถ้าเราจะทำเป็นเครื่องมือใครผมก็ต้องมองว่าวันนี้ผมต้องไปตรวจหน่วยงานใดก็ตามที่ไปตำหนิรัฐบาลสิครับซึ่งไม่มีเราก็ตรวจของเราตามแผนเพราะว่าเราไปตรวจไอ้นกแผนไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสเรื่องของผลการตรวจสอบว่าเราตรวจสอบตามปกติไม่ได้มีอคติต่อหน่วยรับตรวจแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ท่านตั้งว่าตรวจเรื่องนี้เพื่อต้องการให้มีผลต่อการจะมีการปรับแก้กฎหมายของเขาไม่ได้เกี่ยวกันครับผมอยู่ที่นี่มา35ปีนะครับเราก็ไม่ได้การันตีว่าคนสตง.เป็นคนดีหมด 100% เจ้าหน้าที่เราที่บกพร่องก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านตามไล่ดูตั้งแต่อดีตมาเนี่ยน้อยมากครับที่จะไปจับว่าสตง.ไปตรวจสอบโดยไม่โปร่งใสหรือไปรับงานใครมาแต่มันก็ยังมีข่าวอยู่เราก็ไม่คนร้อยคนมันก็ต้องมีบ้างอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้น
0: ทีนี้ช่วงท้ายปรากฏว่าเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนักข่าวในระหว่างที่กำลังสอบถามกันอยู่เหลือบไปเห็นมีเจ้าหน้าที่สตง.ถ่ายรูปนักข่าวทีนี้เป็นเรื่องเลยถ่ายทำไมอะไรยังไงก็มีความพยายามจะชี้แจงว่าอ๋อบันทึกภาพส่งผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแล้วปรากฏช่วงหนึ่งโฆษกสตง.กล่าวเสริมว่าไม่มีอะไรจะบันทึกภาพเพื่อไปเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน
1: ให้นักข่าวใช่ไหมคะ
0: ให้นักข่าวถ้าไม่สบายใจนี่เดี๋ยวมาลบได้มาลบ
2: ฮะถาม
3: แล้ว
2: อยากจะไงคร
3: ับเ
2: ป็น
3: ไ
2: งเนี่ย
3: ก็นั่นแหละจะได้จบเออจบ

0: ีหลงอยู่ใช่ไหมจริงอืม
1: ที่ไม่ทราบเลยว่ามาจากไหนกันนะคะแต่ท่านพี่ก็จะรู้จักแผนพี่แยม
2: ใจได้ครับส่วนท่านไหนบอกว่ามาเจาะจงกลัวว่าเราจะเอาท่านไปทำอะไรอย่างนี้เลยครับจะไปทำอะไรได้ครับสิ่งที่เราแถลงข่าวน้องจะต้องเก็บเรามีการเบิกค่าเบรกครับเอาอย่างตรงอย่างนั้นแต่ท่านใดไม่สบายใจเดี๋ยวให้น้องลบภาพได้ครับไม่เป็นไรนะครับนาเอาภาพรวมๆอย่างนี้ก็พอแล้วครับเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ใช่ครับ
3: คือด้วยความเคารพมันไม่เหมือนกันอะคุณผู้หญิงที่กำลังถ่ายบอกว่าเราไม่รู้ว่าสื่อมาจากไหนจึงต้องถ่ายเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาแต่พอมาขมวดสรุปโฆษกบอกว่าถ่ายไปเบิกค่าอาหารกลางวันก็เลยแต่สุดท้ายก็จบก็ลบภาพนะครับคุณผู้ชมเอาทีนี้เนื้อหาหลักๆอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างตรงกับเอกสารหลุดเพราะฉะนั้นผมสรุปรวบเลยมันจะเป็น3ประเด็นก็คือไทย PBS ผิดหมดประเด็นที่1ก็คือประสิทธิภาพขององค์กรจากการตรวจสอบของสตง.เนี่ยก็พบว่าไทย PBS ไม่สามารถสะท้อนผลงานได้อย่างแท้จริงตัวชี้วัดบางส่วนกลับไปกลับมาไม่สะท้อนความก้าวหน้าและการแข่งขันอย่างแท้จริงก็ให้สตง.ก็เสนอให้ไทย PBS ทำแผนแก้ปัญหาข้อ2อันนี้จะเป็นประเด็นหลักละการเบิกจ่ายเงินมันจะแยกออกเป็น2ข้อย่อยก็คือการจ้างผลิตข่าวเจาะย่อโลกแบบเฉพาะเจาะจงสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS ก็ไม่ได้ประเมินเรตติ้งเลยมองว่าจ้างต่อเนื่องแบบนี้ขัดต่อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องหลักการแข่งราคาอย่างเป็นธรรมอันนี้ทำให้เกิดความเสียหายและอีกข้อย่อยหนึ่งก็คือการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ร่วมรายการและแขกรับเชิญพอไปตรวจสอบก็พบว่าอาศัยการอนุมัติเงินภายใต้คำสั่งมอบอำนาจเป็นการชั่วคราวก็มองว่าทำไปโดยไม่ยึดระเบียบอีกผิดข้อสุดท้ายอันนี้เรื่องการใช้รถของผู้บริหารก็พบว่ามีการออกระเบียบแค่เรื่องรถประจำตำแหน่งไม่มีเรื่องการใช้รถส่วนกลางและมีผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเรื่องของการใช้รถส่วนกลางด้วยก็ผิดอีกก็เป็น3ข้อเลย
4: หลังจากที่สตง.แถลงค่ะไทย PBS ก็ตั้งโต๊ะแถลงเช่นเดียวกันนะคะมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการสตง.คืองี้การตรวจสอบของสตง.ต่อไทย PBS เป็นเรื่องปกติไทย PBS บอกที่ผ่านมาก็มีการเข้ามาตรวจแบบนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้อ่ะมันมีความผิดปกติหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทามมิ่งหรือว่าเงื่อนเวลาค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายใหม่ที่ฝ่ายการเมืองเป็นผู้เสนอเข้าสู่ไทย PBS แล้วก็บอกว่าไม่รู้ทำไมนะพอสตง.ตั้งโต๊ะแถลงอ่ะคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ในส่วนของไทย PBSเพิ่มขึ้นแบบผิดสังเกตไม่เหมือนร่างกฎหมายที่เสนอพร้อมกันกับอีก3กองทุนในเนื้อหาสาระนะคะก็เหมือนกันไทย PBS ก็มีแถลงการออกมาค่ะ3ประเด็นนะคะที่ชี้แจงก็จะมีเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่ผูกโยงกับงบประมาณแผ่นดินประจำปีนะคะในแถลงการเพื่อเป็นหลักประกันความอิสระในการดำเนินกิจการสื่อสาธารณะนี่ข้อแรกข้อที่2ในแถลงการค่ะก็บอกว่าข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงยืนยันว่าดำเนินการอย่างโปร่งใสถ้าตรวจพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรทางไทย PBS หรือสสท.ก็คือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก็พร้อมจะดำเนินการทั้งทางกฎหมายและวินัยข้อที่3ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทย PBS อยู่ระหว่างการปฏิรูปองค์กรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้โปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ในทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาลในเนื้อหาการแถลงนะคะสองท่านเนี่ยที่มาแถลงคือคุณพิเศษจิยาศักดิ์และคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจทั้งสองท่านเป็นรองผู้อำนวยการสสท.นะคะก็หลักๆก็จะอยู่บนหลักการตรงนี้ที่ว่านี้แต่มันจะมีช่วงถามตอบที่มีคนถามขึ้นมานะคะนักข่าวท่านหนึ่งก็บอกว่าคิดว่าการตรวจสอบที่เกิดขึ้นของทางสตง.เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองไห
3: ม
4: คุณพิเศษค่ะเป็นคนตอบคำถามนี้ไม่ได้ฟันธงตรงๆแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินงานของสตง.ในครั้งนี้ผิดปกติทั้งตั้งคณะพิเศษมาตรวจสอบแล้วทำแบบรีบอะค่ะรีบทำในช่วงที่มีการเสนอเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งงบประมาณของไทย PBS พอดี
5: ก็น่าคิดนะครับว่าเยอะครับตรวจเยอะเข้ามาตรวจเยอะ ตั้งคณะพิเศษ
6: ตั้งคณะพิเศษเข้ามาตรวจ
5: อันนี้ก็ไม
6: ่แล้ว
5: ไม่ทราบ
6: แล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆว่าการปิดตรวจนะครับก็ค่อนข้างกระชั้นชิดเร็วมากนะครับเราก็จะเห็นมีจุดที่แบบว่าทำไมต้องรีบออกมานะครับชุดที่2ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับรีบออกมาดูจากหนังสือนะครับที่ท่านบอกนะครับว่าท่านโฆษกท่านพูดตอนเช้าใช่ไหมมีการดึงกลับไปแก้นะครับแต่ชุดที่ไม่ได้แก้ออกไปแล้วใช่ไหมครับชุดที่ประสงค์เรานี่คือชุดที่แก้แล้วนะครับประมาณนี้ก็น่าสังเกตนะครับว่าเกิดความเร่งรีบนะครับอะไรจะปานนั้นนะครับในช่วงที่กำลังทำประชาพิจารณ์นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมอาจจะพูดในความเห็นส่วนตัวซึ่งอันนี้จะไม่เกี่ยวกับสธ.นะครับต้องขออนุญาตไม่เกี่ยวกับพวกเราตั้งข้อสังเกตเองนะครับประกอบกับตัวที่ให้ทำเรื่องของhearing นะครับ public hearing แล้วเราจับนะครับ sentiment จับความผิดปกติแล้วกันแล้วก็โดดขึ้นมาผมก็มีความเห็นแบบนี้นะในส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวกับพวกน้องๆกับสธ.
4: ซึ่งช่วงท้ายของเสียงเมื่อกี้ค่ะก็มีการขยายความเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีการโชว์กราฟให้ดูด้วยอะค่ะว่าก็ไม่รู้ยังไงนะขอตั้งข้อสังเกตเรื่องไทมิ่งหรือช่วงเวลาหน่อยเพราะพอสตง.บอกจะตั้งโต๊ะแถลงปรากฏว่าเสียงเห็นด้วยในการรับฟังความเห็นร่างพ.ร.บ.ไทย PBSซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นในวันสุดท้ายที่เว็บไซต์รัฐสภาเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตต่างจากร่างกฎหมายอีก3ฉบับที่เสนอเรื่องกฎหมาย earmark tax หรือว่าภาษีจากเหล้าบุหรี่สุรายาสูบเหมือนกันเนี่ยทำไมของคนอื่นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นผิดปกติแต่ทำไมของเรามันเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นในส่วนของเห็นด้วยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าให้เปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะเข้าสู่ไทย PBS นะคะ
3: ค
4: จากเดิมเนี่ยเก็บภาษีพวกบุหรี่สุรายาสูบปุ๊บมันเข้าไทย PBS มันเข้าสสสแล้วก็อีก2กองทุนอัตโนมัติอ่ะ
3: ใช
4: ่แต่ถ้าการรับฟังความคิดเห็นให้เห็นด้วยออกมาเยอะกว่าเนี่ยแปลว่าประชาชนเห็นด้วยให้ภาษีไม่เข้าอัตโนมัติแต่ให้ไปผ่านสภาไปผ่านกระบวนการงบประมาณฟังช่วงนี้ดูค่ะ
6: แต่ที่จะชี้ให้เห็นก็คือความไม่ชอบมาพากลนะครับในเรื่องของการโหวตและนะครับการที่มีการเปิดโต๊ะแถลงของสธ.ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าน่าสนใจมากนะครับพอเปิดโต๊ะแถลงปุ๊บนะครับยอดคนที่เห็นด้วยคือเห็นด้วยกับแก้นะครับปกติเราไม่เห็นด้วยได้ค่อนข้างสูงประมาณ 95-96% นะครับเห็นด้วยกับการแก้น้อยนะครับแต่พอหลังจากตั้งโต๊ะแถลงแล้วเป็นไงตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับเปี้ยงขึ้นมาเลยนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบอันนี้ฝากพวกเราลองไปต่อนะครับทำ investigative review แล้วกันนะครับฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ทีมเขาทำมานะครับเขาทำ hearing นะครับลองไปดูว่ามันเป็นแบบ
5: นี้อีก3กฎหมายไม่ได้มีปรากฏการณ์แบบนี้นะ
4: ซึ่งนอกจากที่จะมาพูดในเวทีวันนี้แล้วนะคะจริงๆเมื่อคืนนี้เนี่ยอับตามตรงก็คือคนในไทย PBS เนี่ยตื่นตัวกับเรื่องนี้มากมีการโพสต์กันหลายคนค่ะคนนึงนะคะโพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆบอกว่า4ชั่วโมงที่ผ่านมาเสียงเห็นด้วยกับร่างแก้กฎหมายที่จะเปลี่ยนที่มาของเงินไทย PBS ไปเป็นระบบงบประมาณภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่หลักการสื่อสาธารณะจะไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมืองคนมาแสดงความเห็นด้วยกระโดดจากราวๆ30คนต่อ2ชั่วโมงเป็นกว่า 2,300 คนในช่วง 18-20 นาฬิกาทั้งที่ตลอดสัปดาห์ไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วก็เชิญชวนให้คนไปแสดงความเห็นนะคะจากนั้น 6:55 นาทีเมื่อเช้านี้ค่ะท่านนี้ก็โพสต์อีกทีนึงค่ะบอกว่า 5:00 เมื่อเช้าขณะที่หลายคนยังไม่ตื่นแต่ร่างแก้กฎหมายที่จะเปลี่ยนที่มาของเงินไทย PBS มีคนเห็นด้วยเข้ามาโหวต 15 นาทีแรก338คน15นาทีถัดไป342คนแล้วก็เป็น331 366 337สม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาทั้งที่ตลอดเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเสียงเห็นด้วยเข้ามาไม่ถึง20คนต่อชั่วโมงเช้านี้ 1,300 กว่าคนต่อชั่วโมงตั้งแต่ตี 5ขณะเดียวกันร่างกฎหมายอีก3ฉบับที่เปิดรับฟังความเห็นพร้อมกันแทบไม่มีใครเข้าไปเลยคุณผู้ชมทีมข่าวเราก็เลยเข้าไปดูค่ะการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์รัฐสภานะคะตั้งแต่30กันยายนถึง14ตุลาคมนี่คือตัวเลขล่าสุดเมื่อเวลา 4:00 นที่ผ่านมานะคะ ร่างพรบไทย PBS มีคนมาแสดงความเห็น 97,101 คนเห็นด้วย 23% ไม่เห็นด้วย 76% ร่างพรบสสสเข้ามา 74,322 คนเห็นด้วย 6.5% ไม่เห็นด้วย 92% ร่างพรบผู้สูงอายุมีคนมาแสดงความเห็น 12,487 คนเห็นด้วย 12% ไม่เห็นด้วย 86% ร่างพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคนมาแสดงความเห็น 1,714 คนเห็นด้วย 16% ไม่เห็นด้วย 83% คือทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนวิธีรับงบประมาณยังมากกว่าอยู
3: ่
4: ไม่รู้จะตามทันไหมเพราะว่ามันจะปิดเที่ยงคืนนี้นะคะ
3: ใช่ครับ
4: คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ไปรับฟังความเห็นได้แต่ทีนี้ถ้าโฟกัสเข้าไปว่าเอ๊ะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่างพรบไทย PBS แบบก้าวกระโดดทันทีที่มีข่าวว่าจะสอต้องงอจะเข้ามาตรวจสอบจะมาแถลงเนี่ยมันเป็นยังไงทีมข่าวเรานะคะบก.เบลเมื่อคืนนี้เข้าไป 4:30 มีคนแสดงความเห็นร่างของไทย PBS นะ
3: เป็นยอดรวมนะ
4: ยอดรวม 7,341 คนค่ะวันนี้ 4:00 นมีคนมาแสดงความเห็น 97,101 คนก็คือเกือบ18ชั่วโมงอะค่ะแสดงความเห็นเพิ่มขึ้น 26,000 กว่าคนและเมื่อเราดูต่อไปนะคะ1ชั่วโมงของวันนี้จาก 4:00 นเมื่อกี้นี้นะคะก่อนเริ่มรายการจนมาถึงประมาณ 5:00 นที่ผ่านมาคนเข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มขึ้น 3,636 คน
3: อันนี้น่าสนใจนะ
4: ชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียว 3,636 คนแล้วตัวเลขเห็นด้วยมันขยับสูงขึ้นนะคะเห็นไหมคะ
3: เห็นด้วยเพิ่มขึ้นมาเป็น 24.68% เดิมเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้ว 23.44
4: นี่ชั่วโมงเดียวนะขึ้นมาได้ 1%แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าในอัตรานี้นะไปถึงเที่ยงคืนอาจจะไม่ทันก็ได้นะคะพี่ไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเอาเป็นว่าคนไทย PBS เขาตั้งข้อสังเกตว่าแหมทำไมตัวเลขมันก้าวกระโดดอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงนี้
3: คนเหล่านี้มาจากไหนทีนี้คำถามเหล่านี้ถูกนำไปถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันนะครับคือถึงแม้ว่าตัวเลขจะก้าวกระโดดแต่ว่าเอาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ยังจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายต่อไปหรือเปล่านายกต้องเป็นผู้เซ็นรับรองนะกฎหมายนี้นายกตอบคำถามเรื่องนี้อย่างไรฟังสั้นๆปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
7: ท่านนายกกรณีไทยพีบีเอสท่านนายกยังจะเดินหน้าต่อไหมเพราะว่าผลถ้าฟังบนเห็นหรือไม่เห็นด้วย 80-90% นะคร
8: ับอันนี้ทางผู้เสนอกฎหมาย
7: แต่ว่ายังไงก็ต้องส่ง
8: ที่สภา
7: ท่านนายกรับรอง
8: เพราะว่าเดี๋ยวส่งเรื่องมาก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปมีนัด
9: อะไรครับผมมากครับครับ
10: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
13: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 256912-18 ตุลาคมนี้
15: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
16: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
17: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
16: มาเตรียมพร้อมกัน
18: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
20: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
1: เต็มเลยเนี่ย
4: เนี่ยดูสิเยอะแยะเลยนะคะนี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะทีมข่าวก็ได้คุยกับชาวชุมชนตลาดล่างหมู่หนึ่งตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีชื่อคุณมยุรีค่ะเธอบอกว่าปกติน้ำในคลองรังสิตจะสูงทุกปีแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้ำทั้งดำคล้ำแล้วเหม็นแล้วก็มีฟองสีขาวหนาแน่นแบบนี้
21: ปกติแล้วไม่มีฟองไม่มีอะไรกลิ่นก็ไม่มีเน่าเหม็นขนาดนี้ค่ะแต่ปีนี้เหม็นเน่ามากค่ะมันเหมือนมันเป็นน้ำเชื้อโรคอะไรเปล่าไม่รู้มันผิดปกติอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือว่าใส่แมสอย่างเดียวค่ะมีเพิ่งจะถอดแมสกันเมื่อกี้นี่เองค่ะใช่เพราะว่ากลางคืนนี่เหม็นเน่ามากเลยเพราะว่ามีเด็กเล็กมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มาก็กลัวลูกหลานมันจะแบบเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันมากับอย่างเงี้ยหนูก็กลัวเพราะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นฟองอะไรอยากรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่มันมาอย่างเงี้ยดำแล้วก็เหม็นอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำอะไรอ่ะ
4: คุณผู้ชมทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะว่าไปเจอปลาหมอคางดำอยู่ในน้ำที่เน่าเหม็นเสียขนาดนี้ฟองฟอดหมอคางดำก็ยังอยู่ได้อาจารย์ธรก็บอกอุ้ยไม่รู้มันหลุดมาจากไหนนะเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการสำรวจปลาหมอคางดำเคยมาจุดนี้ไหมเคยมีใครมาพิสูจน์หรือยังจริงๆอาจารย์ก็ฝากย้ำหลายรอบถึงทางกรมประมงอะค่ะว่าควรไปสำรวจนะว่าหมอคางดำมันแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะหลังจากที่ปัญหาน้ำท่วมมันลดลงแล้วเนี่ยต้องรีบไปสำรวจทีนี้ทำไมหมอคางดำมันยังอยู่ได้คะอาจารย์ถามไปแบบนี้อาจารย์บอกว่าคือน้ำจุดนี้ค่ะจุดคลองรังสิตที่เป็นปัญหาเนี่ยน้ำมันเน่ามากสารอินทรีย์สูงมากเท่ากับว่าค่าออกซิเจนในน้ำต่ำปกติค่าน้ำแบบนี้พวกสัตว์น้ำพวกปลาก็จะตายกันหมดแต่ก็ยอมรับว่าปลาหมอคางดำทนต่อน้ำเสียได้มากกว่าตัวอื่นๆแต่ก็ไม่แน่นะอาจารย์ธรบอกอยู่นานๆมันอาจจะตายได้เหมือนกันหรือมันอาจจะมีบางส่วนที่ตายไปแล้วก็ได้แต่อยู่ในน้ำไอตัวที่มันยังรอดอยู่มันก็เลยขึ้นมาบนผิวน้ำมันอาจจะขาดออกซิเจนก็เลยพยายามมาหายใจอยู่บนผิวน้ำอะค่ะ
1: น้ำ
0: ็คือปลาหมอคางดำเนี่ยผมบอกว่าพูดอะไรกับมันอ่ะก็ปลาหมอคางดำมันก็คืออาจจะทนน้ำมันขึ้นมาผิวน้ำก็เพราะว่าน้ำมันห่วยมันทนอาจจะทนน้ำเสียได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ตายในน้ำเสียไอ้มันอาจจะมีร้อยตัวในที่โผล่มาสี่ตัวรอดตายในอีก96ตัวนอนตายอยู่ข้างล่างไม่มีใครเห็นก็ได้แล้วก็ไอ้ปลาหมอคางดำมันตกลงมันเป็นปลาหมอคางดำจริงหรือเปล่ามีใครพิสูจน์หรือยังก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำยิ่งเสียปลาหมอคางดำยิ่งชอบนะไม่ใช่ปลาหมอคางดำมันก็ชอบน้ำดีเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าปลาหมอคางดำมันทนในกับน้ำเสียได้มากกว่าปลาอื่นบางชนิดคือปลาและสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยมีความทนต่อออกซิเจนในน้ำต่ำๆเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องของปลาหมอคางดำเอาน้ำเสียกับปลาหมอคางดำมาจับกันเช่นน้ำเสียเยอะๆแล้วยิ่งทำให้ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดไม่ควรจะใช้คำพูดอย่างนั้นส่วนในกรณีที่พบปลาหมอคางดำอยู่นี้เนี่ยมันก็อาจจะมีปลาหมอคางดำอยู่แถบนั้นผมไม่มั่นใจเรื่องการสำรวจนะฮะว่าเราเคยมีรายงานปลาหมอคางดำอยู่แถวนั้นหรือเปล่าหรือมันหลุดมาเจอจากที่ไหนหรือเปล่า
4: ตอนนี้คุณผู้ชมตั้งฉายาปลาหมอคางดำกันใหญ่เลยค่ะพี่ไก่ปลาปีศาจปลาเอเลี่ยนซุปเปอร์คางดำเทพปลา
3: แล้วก็ปลาหมอคางดำนายแน่มาก
4: ทีนี้เรื่องคุณภาพน้ำนะคะวันนี้ทางควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนำโดยคุณวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ค่ะนอกจากจะนำเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษไปแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจเป็นครั้งที่2ค่ะทางคุณวิมลชยาผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าน้ำในคลองรังสิต3จุดมีค่าความเสื่อมโทรมมากโดยเฉพาะค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากค่ะถือว่าเป็นน้ำเสียจากชุมชนที่เสื่อมโทรมวันนี้ก็เลยมาเก็บไปตรวจวิเคราะห์อีกรอบเพื่อจะดูว่าในน้ำนี้มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายปนเปื้อนไหมที่กังวลก็อย่างเช่นพวกสารปรอทหรือว่าสารหนูค่ะน่าจะใช้เวลาตรวจอย่างละเอียดอีก6วันค่ะส่วนฟองขาวในคลองที่ชาวบ้านบางคนก็บอกอ๋อเป็นทุกปีแต่บางคนก็บอกกังวลเหมือนกันนะเพิ่งเคยเห็นไม่รู้มันมาจากอะไรทางคุณวิมลชยาก็พูดเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษทุกคนที่เราเคยไปสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้นะคะว่าก็น้ำที่มันมาจากการปนเปื้อนของเสียของชุมชนเนี่ยมันก็จะมีพวกผงซักฟอกหรือว่าสารจากการชะล้างอยู่แล้วพอถูกสูบน้ำด้วยความแรงมีแรงกระแทกมีการทวนน้ำก็เลยเกิดฟองปริมาณมากแต่ก็ฝากประชาชนว่าอย่าสัมผัสน้ำเสียนะคะถ้าจำเป็นก็ควรใส่ถุงมือหรือรองเท้าบูท
2: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปรอทหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
22: ใช้เวลานานครับถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะรู้ผลแล้วครับ
2: ประมาณ6วันค่ะตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องสัมผัสน้ำเนี่ยก็ควรที่จะมีการใส่ถุงมือหรือว่าใส่รองเท้าบูทนะคะและที่สำคัญก็คือว่าอย่ามีการปล่อยน้ำเสียหรือว่าทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำเพื่อไม่เป็นการเพิ่มความสกปรกลงไปแหล่งน้ำอีกค่ะ
22: ความสกปรกตอนนี้มันประมาณไหนได
2: ้ครับดูระดับ5ค่ะ
22: มี
2: 5ระดับค่ะอันนี้อยู่ในระดับ5ระดับสุดท้ายเลยค่ะ
4: จากที่จุดนี้นะคะคลองรังสิตประยูนศักดิ์ไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำปราจีนบุรีบ้างนะคะวันนี้ไปรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพราะว่าปลาตายกันยกกระชังหลายเจ้านี่บอกเลยว่าเสียหายแบบ 100% น่ะไม่มีปลารอดสักตัวเดียวอะค่ะวันนี้ก็ชูป้ายข้อความเรียกร้องนะคะว่าให้หยุดปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำและให้ตรวจสอบสาเหตุที่ปลาตายยกกระชังมีคุณมนตรีนะคะเกษตรกรท่านนึงอายุ52ปีท่านเล่าว่าน้ำที่ไหลมาเนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่ามีคราบน้ำมันด้วยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่า
23: ตอนนี้ 100% ครับพี่ตอนนี้เสียหาย 100% เพราะว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็เป็นน้ำที่มีสารคาดว่าจะมีสารปนเปื้อนที่มากับน้ำฮะซึ่งทำให้ค่าออกในน้ำต่ำแล้วก็คราบน้ำมันคราบน้ำที่มีกลิ่นตรงกลิ่นเหม็นนะฮะทำให้ข้าออกทำให้ปลาเราอยู่ไม่ได้ขนาดปลาธรรมชาติยังอยู่ไม่ได้เลยพี่ตอนเนี้ย
24: ของพี่กี่กระชังครับที่เลี้ยง
23: ของผม23กระชังครับ
24: เสียหายหมดเลย
23: เสียหายหมดเลย100%
24: ภายในวันเดียวเลยใช่ไหมครับ
23: ครับผม
4: บางท่านก็บอกเลยค่ะบอกว่าสำคัญที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าด้วยค่ะพี่ไก
3: ่
4: คือถ้าเตือนล่วงหน้าเขาบอกว่าอย่างน้อยเขาก็จะเอาปลาออกขายก็จะลดความเสียหายได้แต่อันนี้ก็คือไม่ได้ขายเลยไม่ทันรู้ตัวเลยตายยกกระชัง 100% เลย
3: ครับเอาคุณผู้ชมครับสรุปแล้ววันนี้สสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ไม่มีการแถลงข่าวนะครับ
4: ค
3: ือตอนแรกมีการระบุกับนักข่าวว่าวันนี้วันพุธน่าจะเป็นสามีเป็นผู้แถลงข่าวเองปรากฏว่าไม่แถลงเมื่อช่วงบ่ายโพสต์ของสสไอเดียเป็นข้อความพร้อมกับภาพประกอบเหล่านี้ครับที่โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือเมื่อสัปดาห์ก่อนได้รูปวาดพี่ไอเดียจากลูกสาวคนใหม่น้องเชอร์ลินขอบคุณอาจารย์สำหรับกลอนให้กำลังใจและความอบอุ่นจากพี่น้องและลูกๆนักเรียนตัวน้อยเสมอค่ะคือเป็นการโพสต์กิจกรรมที่สสไอเดียลงพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่โรงเรียนบ้านสะพุงแต่ปรากฏคอมเมนต์ไม่มีเรื่องโรงเรียนเลยครับก็เนี่ยฮะแถลงข่าวกี่โมงแถลงหรือยังสามีทำงานอะไรเป็นคนดีไหมผัวหายคือโอ้โหแต่ละอันคุณผู้ชมเป็นร้อยๆคอมเมนต์ก็คือจริงๆนักข่าวพยายามจะโทรหาสสไอเดียตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ไม่ได้รับสายแต่ว่าตามรายงานก็คือตัวสสไอเดียเนี่ยส่งไลน์กลับมาที่นักข่าวบางท่านว่าสรุปวันนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งกำหนดการต่อไปว่าสรุปจะแถลงเมื่อไหร่อย่างไร
4: ก็
3: คนก็เลยไปถล่มกันในคอมเมนต์ล่าสุดกันเนี่ยแหละฮะ
4: ก่อนหน้านี้คุณไอเดียเธอพูดย้ำหลายครั้งเนาะเดี๋ยวรอค่ะรอค่ะเดี๋ยวจะแถลงทีเดียว
3: จะรวบเดียวจบเลย
4: แถลงว่าอะไรฝากแจ้งหน่อยนะคะปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเปิดพรีออเดอร์สแตมป์คอลเลกชันพิเศษของหลิงออม The Journey of Our Lives ที่ช่อง3ร่วมกันกับทางไปรษณีย์ไทยค่ะถือว่าเป็น GL คู่แรกเลยนะคะที่มีสแตมป์เป็นของตัวเองแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวผลงานตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องล่าสุดให้ได้สะสมกันค่ะได้ข่าวมาจากไปรษณีย์ไทยว่ากระแสตอบรับดีมากๆแฟนๆหลิงออมที่อยากจับจองเป็นเจ้าของต้องรีบแล้วนะคะไปพรีออเดอร์กันได้ที่เว็บไซต์ Thailand Postmart ภาพสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
6: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
6: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
25: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
26: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911 911 911
12: Taste Aloud Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
13: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
15: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
14: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
16: มองอะว่าผมมีอภินิหารหรือมีอิทธิฤทธิ์เยอะก็เลยจองกระถินผมทุกครั้งดังนั้นถ้ามีชื่อผมบอกได้เลยไม่แปลกหรอกช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามคือพรรคประชาชนไม่ได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเพื่อไทยเลยนะอันนี้แผนของเขาเพื่อทำให้พรรคร่วมมีปัญหาหรือเปล่าคุณสุชาติก็ตอบความคิดเด็กๆพวกนี้เขายังเป็นเด็กเด็กมันก็เป็นเด็กอยู่วันยังค่ำนั่นแหละนักข่าวก็ถามว่ามันจะทำให้พรรคร่วมแตกกันได้ไหมถามย้ำตรงนี้คุณสุชาติร้องโอ้ยเลยฮะโอ้ยพรรษาพวกนี้เขาไม่ถึงหรอกก็เป็นแค่เนนน้อยอ่ะมันก็ยังเด็กอยู่ทั้งนั้นแหละ
17: เขาก็คงมองว่าผมมีอภินิหารเยอะเขาก็เลยจองกฐินผมทุกครั้งตั้งแต่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับวันนี้เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อผมไม่เรื่องแปลก
19: ใครจะจองอภิปรายเขาเป็นดีมาก
17: ผมว่าเขาคงไม่มีอะไรที่จะพูดถึงผมแล้วมาเพราะเขาพูดทุกวัน
19: แบบนี้ต้องการแย่เพราะร่วมมีปัญหาไหมครับ
17: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
19: แต่คิดว่าไม่ทำให้แตกกันได
17: ้โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่นะครับ
27: มองว่าเป็นเด็กๆในตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดลง
17: โอ้ผมว่าเขาไม่มีอะไรทำครับมันก็เป็นสีสันทางการเมืองที่เขาจะต้องถึงเวลาของเขาเขาไม่มีอะไรทำเขาต้องทำผมว่าก็คงต้องเอาหลักฐานหักล้างแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าวาทกรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่

0: บนี้ไม่ได้เพราะจะทำให้เพื่อนๆในพรรคเพื่อไทยมองเราไม่ดีอย่าถามอย่างนี้อีกนะถามแบบนี้อันตราย
1: ค่ะ
0: นักข่าวก็ถามงั้นถามถึงกล้าทำดีกว่าความสัมพันธ์กับกล้าทำดูจะดีนะจะไปดีลคะแนนเพิ่มจากกล้าทำไหมคุณสุชาติบอกว่าตอนที่เซ็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีพรรคกล้าทำร่วมนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องขอบคุณนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือความเป็นเพื่อนไงเพื่อนกันนะมันย่อมรู้จักนิสัยใจคอกันดีเรารู้จักกันมาเป็น10ปีเรารู้กันอยู่แล้วว่าใครเป็นยังไงเปรียบเทียบนักข่าวอีกก็เหมือนสื่อเนี่ยสื่อก็อาจจะมีเพื่อนต่างชาติหรือเพื่อนต่างสำนักอย่างเงี้ยก็รู้จักนิสัยใจคอเรารู้กันว่าใครเป็นใคร
2: ท่านดีคิดว่าเพื่อนใครจะหักวะกล้าหักวะ
3: โอ้อันนี้บอกว่าทางเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุยกันตอนร่วมรัฐบาลผมไม่ได้อยู่ในวงตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันตั้งคำถามอย่างนี้ไม่ได้นะจนเพราะว่ามันจะทำให้ทางเพื่อนๆของพรรคเพื่อไทยเองเขาจะมองเขาไม่ดีนะฮะอันนี้ตั้งคำถามเงี้ยอันตราย
2: เพราะว่าท่านมีความสัมพันธ์ผู้พรรคกล้าทำเนี่ยจะต้องมีการดิวมาเพื่อขอคะแนนเสียงเพื่อ
3: ผมว่าตรงส่วนนี้ที่เซ็นอภิปรายไม่วางใจก็ไม่ได้มีพรรคกล้าทำใช่ไหมครับก็ต้องขอขอบคุณในสิ่งที่ความเป็นเพื่อนที่รู้ที่ใส่กัน
2: แต่ว่าไม่ต้องไปขอใช่ไหมครับ
3: ผมว่าถ้าผมอยู่ในฐานะของเขาผมก็ต้องมีความคิดของผมเองเหมือนกันถ้าข้อมูลที่ชัดเจนแล้วมันเป็นเรื่องที่การกล่าวหาโดยเลื่อนลอยเนี่ยแล้วเราจะไปลงโทษเพื่อนเราโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยแล้วเราจะมีเพื่อนในสังคมได้อย่างไร
0: อีกท่านหนึ่งเจรวยครับ
1: ค่ะ
0: คุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นพร้อมจริงๆไม่ต้องติวพี่เพิ่มด้วยนะเพราะว่าพี่พร้อมจริงๆนักข่าวก็ถามว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านโอ้โหถ้าไปดูที่ยติขาดความซื่อสัตย์สุจริตทุจริตคอร์รัปชันคุณสุขสมรวยบอกว่าตนเองเนี่ยรับผิดชอบโครงการในพระราชดำริรับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านถ้าจะพูดถึงว่าการทุจริตตามข้อกล่าวหาก็อาจจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านซึ่งตัวดิฉันเองมั่นใจพร้อมชี้แจงทีนี้พอไปดูในยติมันจะมีเรื่องร่วมขบวนการโกงเลือกสว.
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณสุขสมรวยตอบว่าเรื่องนี้ก็มั่นใจอ่ะก็ฝ่ายค้านก็พูดเรื่องนี้มาตลอดเดี๋ยวเรารอฟังว่าเขาจะพูดอีกไหมพร้อมและสามารถชี้แจงได้นักข่าวก็ถามเขาขอ5วันเลยนะอภิปรายอะคุณสุขสมรวยบอกว่าคือถ้ามันทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติมันก็ได้แต่สื่อก็เคยฟังอยู่ใช่ไหมคะฝ่ายค้านเวลาพูด5วันมันเยอะไปไหมคะ
4: ก็เตรียมความพร้อมอะค่ะก็รอฟังแล้วก็พร้อมจะชี้แจงถ้าฝ่ายค้านมีประเด็นที่สงสัยในการทำงานของดิฉันก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะก็ไม่กังวลค่ะพร้อมค่ะถ้าเป็นเรื่องของการอภิปรายเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวดิฉันเองเท่านั้นค่ะที่จะชี้แจงค่ะไม่นะคะพร้อมมาค่ะพร้อมจริงๆเท่าที่ได้พูดคุยกันนะคะถ้าเป็นสาระเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าใช้เวลาเยอะๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสื่อมวลชนเองก็จะเห็นบรรยากาศในการที่เวลาฝ่ายค้านเวลาพูดนะคะ5วันมันมากไปไหมคะพี่รวยว่าทุกคนมีสิทธิ์ถ้าล้ำสิทธิ์ของใครทุกคนก็คงต้องป้องกันตัวตามสิทธินั้นค่ะ
0: ทีนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีครับรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่ถูกถามคือถ้าจะถามของคุณทรงศักดิ์เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวยติก่อนคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาทำเป็นป้ายแบบ18รัฐมนตรีที่เขาต้องการตัวเนาะ มันคล้ายๆป้ายประกาศจับอะไรก็ไม่รู้อะแต่ทีนี้ของคุณทรงศักดิ์เนี่ยในยติจะมีเป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพัง
1: จิตใจผุพัง
0: ลำโมบโลภมากจนไม่สามารถคุมตนเองจากการทุจริตคอร์รัปชันได
1: ้ค่ะ
0: นักข่าวก็เลยเอาคำว่าไอ้จิตใจผุพังเนี่ยไปถามคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์หัวเราะเลยจิตใจผุพังนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลนะ ผมยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรนะแต่ผมก็มองว่าวาทกรรมแล้วกัน
5: ข้อกล่าวหาแรงเลยไหมคะ
0: ย
5: ืมผมว่าเป็น

0: วัฒกรรมผมยังงงอย่างผมเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจ ก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
1: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสวเลยนะ
0: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
2: ท่านหนึ่งที่ในยติมีคำว่าจิตใจผุพังคุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได
3: ้
2: สมรู้ร่วมคิดในขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบทำลายระบบราชการจนเสียหายสิ้นเชิงถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันคุณสุภมาศบอกว่าเดาไม่ถูกเลยค่ะลองฟังดูฮะ
4: เดาไม่ถูกเลยค่ะ
5: ของคณะรัฐมนตรีได้เหมือนของกระทรวงต่างๆของกระ
4: ทรวง
5: เศรษฐกิจค่ะมองว่ามันเชื่อมโยงกัน
4: ไม่ได้ไปวิเคราะห์อย่างนั้นนะคะก็รอฟังแล้วก็รอตอบอะค่ะไม่ได้ติดหรือว่าก็เตรียมข้อมูลในการทำงานมาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีอะค่ะว่าทำอะไรไงมาบ้างช่วงไหนทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: จากการทำงานที่ทำมามีอะไรให้ต้องกังวลไหมคะ
4: ไม่มีนะคะก็ทำดีที่สุดทุกวันแล้วอะค่ะ
2: นักข่าวพยายามถามว่าเป็นสองคนที่มีคำนี้
3: จิตใจผุพัง
2: คุณทรงศักดิ์กับคุณสุภมาศแสดงว่าเขาพยายามจะเชื่อมสองคนนี้เข้าด้วยกันหรือเปล่าคุณสุภมาศบอกเดาไม่ถูกเลยค่ะไม่ได้วิเคราะห์แบบนั้นเลยค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นยันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นยันนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: กาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับทางเพจสายไหมต้องรอดเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยนะไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวทางฝั่งของตัวแม่ยายเขาเนี่ยแหละแม่ของฝ่ายหญิงก็เป็นคนแนะนำนะฮะแล้วก็ให้ไปคบหากันนู่นนี่นั่นมีการแต่งงานกันแต่สุดท้ายเขาบอกเขาเนี่ยโดนปลอกลอกเงินไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ตัวผู้หญิงคนเดียวนะฮะตัวแม่ยายด้วยล่าสุดเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะต้องทำมาหากินนะฮะพอไปทำงานเสร็จปรากฏว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยไปคบหากับผู้ชายคนอื่นเขาตามจนเจอคุณผู้ชมครับวันนี้เขาไม่ต้องการอะไรเขาบอกเขาขอเงิน 400,000 ค่าสินสอดแล้วคืนเถอะวันนี้ครับเรามาทำเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะเป็นเรื่องราวของความรักๆใกล้ๆนะวันนี้ครับคุณเวฟผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะมีคุณกิตนะฮะเป็นเพื่อนคุณเวฟมีแม่สุแม่ของคุณเวฟมานั่งนะฮะสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแน่นอนครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับทางดร.แก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับแก้วครับ
6: สวัสดีครับ
5: แก้ววันทัศน์หรือแก้ว3โบสถ์
6: พี่อาเลย
5: ฮะ
6: พี่ไอ้นั้นมันถุงยางอนามัยพี
5: ่เหรอ
6: ครับ
5: ไม่ใช่แก้วไม่เกี่ยวนะ
6: ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวครับ
5: โอเคอ้าวโอเคมาคุยกันเวฟ
7: ครับ
5: เวฟทำอาชีพอะไรเนี่ย
7: เป็นข้าราชการทหารครับ
5: เป็นทหารนะ
7: ครับ
5: อยู่สังกัดไหนบอกได้ไหม
7: ไม่ได้ครับ
5: ไม่ได้นะเป็นยศอะไรปัจจุบัน
7: ยศ10เอกครับ
5: 10เอกนะอายุเท่าไหร่เนี่ย
7: อายุพฤศจิกายนการนี้ก็25แล้วครับ
5: 25เบญจเพสพอดีก็เลยโดนละมั้ง
7: ใช่ครับ
5: เห็นไหมเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนลองเล่าให้พี่ฟังที่ไปร้องพี่เอกเขาอะไรยังไงอ่ะเชิญเลย
7: ครับเรื่องราวก็เหมือนพี่หนุ่มพูดมาเมื่อกี้ครับ
5: ไม่ต้องงั้นก็จบแล้วล่ะ
6: เดี๋ยวพี
5: ่เล่าสิเล่าตั้งแต่แรกไม่ใช่เอาแบบเหมือนพี่หนุ่มเล่าพี่หนุ่มเล่าก็จบแล้วไม่ต้องคุยแล้วล่ะเลิกกลับบ้านเอาว่ามาสิพี่หนุ่มยังไง
7: ก็เริ่มแรกผมไปรู้จักกับผู้หญิงก็คือเขา
6: ครับ
7: เพราะว่าที่บ้านเขาเปิดร้านอาหารตามสั่ง
5: ที่จังหวัดไหนครับ
7: ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
5: ร้อยเอ็ดนะเขาเปิดตามสั่งนะ
7: ครับผมก็ไปกินข้าวปกติ
5: คุณเป็นทหารอยู
7: ่เป็นทหาร
5: และคุณก็ไปกินอาหารร้านนี้
7: ใช่ครับ
5: อร่อยมาก
7: อร่อยมากคร
5: ับ เขาคุณไปชอบไปกินอะไรร้านเขา
7: ก๋วยเตี๋ยวครับ
5: ก๋วยเตี๋ยวนะ
7: ใช่
5: จากนั้นยังไง
7: จากนั้นพอมาวันนึงมีคุณแม่ของฝ่ายหญิงคล้ายๆว่าอยากแบบติดต่อลูกสาวให้ผมว่าลูกสาวแม่โสด
5: นะ
7: แล้วตัวผมก็โสด
5: นะ
7: ก็เลย
5: แล้วแม่เขารู้ได้ไงว่าเราโสด
7: แบบว่าแบบมีรุ่นพี่คนนึง
5: ไปบอกเขา
7: ใช่ครับว่าน้องก็โสดอยู่นะ
5: อ๋อบอกน้องเนี่ยก็โสดนะเวฟก็โสดนะ
7: ใช่ครับ
5: แล้วเขาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเหรอ
7: ก ก็เป็นขายก๋วยเตี๋ยว
8: ขายอันตามสั่ง
7: ใช่
8: คือแม่เขาอะนะ
7: ใช่ครับ
8: ที่คุณไปกินร้านนั้นก็เจอแม่เขาที่นั่นใช่ไหม
7: ใช่ครับ
8: อ่ะโอเคยังไงต่อ
7: แล้วพอวันนั้นก็คล้ายๆเอา TikTok ของทางผู้หญิงมาให้แล้วก็ Facebook ว่าทักไปนะนี่ลูกสาวแม่เป็นพยาบาล
8: แน่โอ้ยพยาบาลด้วย
7: ใช่
8: แล้วไงแล้วไง
7: แล้วผมก็เลยยังไม่ได้ทักก็เลยถ่ายภาพไว้ในมือถือครับก็ถามเวลาว่างทักไปก็ประมาณ 3-4 วันก็ค่อยทักไปก็ทักไปคุยตามปกติแล้วครับทักครับทำอะไรครับชื่ออะไรก็ปกติแต่ก็ดูแล้วเหมือนแบบฝั่งผู้หญิงก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่ผมก็เลยเหมือนเขาไม่อยากคุยด้วยก็เลยเริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับ
8: ก็เริ่มไม่คุยแล้ว
7: ก็เริ่มไม่คุย
8: เพราะว่าแม่บอกให้คุยกับลูกสาวแม่หน่อยลูกสาวแม่เขาโสดนะเออเราก็คนดีลูกสาวแม่คนดีนะอย่างน้อยมันได้ลงหลักปักฐานกันคุยกันได้เป็นแฟนแม่ชอบเราจากนั้นยังไง
7: จากนั้น
8: ผู้หญิงก็ไม่คุย
7: ครับผู้หญิงก็ไม่คุยผมก็
8: เคยเห็นหน้าผู้หญิงจริงๆไหมตอนนั้น
7: อะไม่เคยครับยังไม่เคย
8: เห็นแต่ใน Facebook
7: ใช่ครับ
8: ถูกใจไหม
7: ก็
8: เอาจริงๆตอนนั้นเอาชายชาติทหารเลยถูกใจไหม
7: ถูกใจครับ
8: ถูกใจนะมันสเปคเลย
7: สเปคเลยครับ
8: สเปคนะแต่ผู้หญิงเขาไม่คุยเขาไม่เล่นด้วย
7: ใช่ครับ
8: เราทำไง
7: แล้วก็ไม่คุยครับ
8: ไม่คุยก็ไม่คุย
7: ไม่คุยก็ไม่คุยครับแต่พอสักพักประมาณไม่กี่วันแล้วครับเขาก็เริ่มทักมา
8: พอเราไม่คุยปุ๊บเขามาเลย
7: เขามาเลยครับมาเลยก็เลยเริ่มได้คุยกันแล้วก็โทรหากันปกติครับตอนนั้นมาประมาณเดือนมิถุนาผ่านมาประมาณเดือนนึงเขาก็กลับมาที่บ้าน
8: อันนี้ปีนี้หรือปี
7: ครับปี68ครับ
8: ปี68นะ
7: ใช่ครับปี68เรากลับมาที่บ้านก็คือเจอกันครั้งแรกเดือนมิถุนา68
8: ครับ
7: กลับมาที่บ้านกลับมาจากที่ทำงานก็เลยชวนกันมาทำกับข้าวกินกันกับพ่อแม่ของฝั่งผู้หญิงครับ
8: ครับ
7: ก็เลยผมได้มาวันนั้นก็เจอกันครั้งแรกเลยครับ
6: แล้วพอเจอตัวเป็นๆแล้วเป็นยังไงครับถูกชะตาหรือว่าถูกโฉลกอะไรยังไหมครับ
7: ถูกครับถูกเขาก็ดี
6: ชอบเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับพฤติกรรม
8: ไปนัดเจอกันที่ไหน
7: ที่บ้านของผู้หญิงเลยครับก็ว่าไปทานข้าวด้วยครับ
8: อ๋อเหรอแม่เขาเปิดทางอยู่แล้วนี
7: ่ใช่ครับ
8: ใช่ไหมผู้หญิงเขาชวนเหรอ
7: ก็
8: แม่ชวนหรือเราขอไป
7: ก็ฝั่งผู้หญิงชวนว่าแม่มากินข้าวด้วยกันประมาณนี
8: ้แม่เรียกมากินข้าวด้วยกัน
7: ใช่ครับ
8: จากนั้น
7: จากนั้นวันนั้นก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกก็ไปทานข้าวพูดคุยกันปกติครับ
8: ครับตรงปก
7: ตรงปกครับ
8: จบ
6: เดี๋ยว
8: จบ
7: ยัง
8: จบหรือไง
7: ครับต่อมาก็คุยกันมาสักพักก็ปกติ
8: แม่ลูกแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเป็น
9: เขาคุยไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะ
8: อ๋อนี่เขาก็พูดโอเคแล้วนะ
9: จ้ะเขาคุยไม่เก่ง
8: ปรับจอมอนิเตอร์หน่อยฮะพอดีมันดีเลย์ครับยังไงต่อนะ
7: ครับพอมาปี69มกราคม69ทางฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงก็เลยได้เสนอว่าให้ผมอ่ะไปบอกทางญาติให้ผู้ใหญ่มาขอไว
9: ้มาสู่ขอ
7: ไว้เพราะว่าให้มันดูดีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
6: แล้วหลังจากที่ไปเจอกันครั้งแรกก็ได้มีการนัดเจอกันเรื่อยๆถูกไหมครับ
7: ครับใช่ครับก็จะถ้าวันไหนว่างก็จะไปหากันได้ประมาณนี้ครับก็แบบฝั่งคุณแม่ทางผู้หญิงก็รู้ครับ
6: เราก็ไปเจอที่ร้านอย่างนี้หรอครับ
7: ใช่ครับก็ไปเจอที่ร้าน
6: แล้วแม่เราก็เคยเป็นมาเขาเคยมาที่บ้านเราไหม
9: ไม่บ่อย
7: ทางคุณแม่ผมเหรอครับ
6: ครับ
7: ก็มาไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับเพราะว่าผมก็อยู่ในค่าย
6: อ
7: ยู่กับตากับยายอยู่ที่บ้านครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพครับ
6: พอถึงมกราหกเก้าแล้วยังไงนะครับ
7: ก็ทางคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้ให้ผมอ่ะ
9: ไปสู่ขอ
7: ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอไว
6: ้
7: เราก็เลยได้พูดคุยกันพอสมควรอยู่ครับฝ่ายแม่ผู้หญิงก็เลยเสนอมาว่าอยากให้ผมช่วยในค่ามั่นก็คือแกก็บอกว่าแม่มีหนี้มีสินเท่านี้นะ
8: ให้จ่ายเงินค่ามั่นเอาไว้ก่อน
7: ก็จะนี่แกคล้ายๆว่าแกจะเอาให้เอามาเป็นค่ามั่น
8: หมายความว่าไงวะ
9: คุ
7: ณแม่ของฝั่งผู้หญิงคุยกับผมว่า
8: เดี๋ยวให้แม่อะไรนะแม่
9: คืออยากได้สินสอดแบบมั่นไว้คือประมาณไอ้ ท่าไหร่นะน้อง
7: เอ400,000บาท
8: 400,000
9: บาท
8: คือเดี๋ยวก่อนนะคือยังไงนะคือแล้วก่อน 400,000 คือมีเอาเงินอันอื่นไปก่อนมั้ย
7: มี
9: เอาไป
7: ลูกครับของทางผู้หญิงก็ยืมไป
8: เดี๋ยวกันนะใครนะ
7: ของฝั่งผู้หญิง
10: ฝั่งผู้หญิงครับ
8: ฝั่งผู้หญิงยืมตังค์เราไป
7: ครับ
8: เดี๋ยวก่อนนะเอาใจเย็นนะพอเวฟใจเย็นก่อนนะพอเวฟใจเย็นนะนี่ไม่ได้หลับเลยใช่มั้ยเห็นมั้ยบอก
7: ไม่ครับ
8: คุณเครียดเรื่องนี้ใช่มั้ย
7: ก็เครียดบ้างครับ
8: เครียดเพราะเสียหญิงหรือเครียดเพราะเสียเงิน
7: เสียทั้งเงินทั้งเวลาครับ
8: ทั้งหญิงด้วย
7: ผู้หญิงไม่เสียดายแล้วครับ
8: ไม่เสียดายแล้ว
7: ไม่ครับ
10: เด็ดขาด
8: แก้วฟังไว
10: ้ครับ
8: แก้วฟังไว้แล้วยังไงคืออ่ะคบกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไล่ใหม
7: ่
8: พอเราไปกินข้าวกับเขาที่บ้านวันนั้นกับแม่เขาผู้หญิงเองเนี่ยมีพฤติกรรมในการขอยืมเงินเรา
7: ใช่ครับ
8: ถูกไหม
7: ถูกครับ
8: ขอยืมเงินยังไง
7: ก็คือว่าตอนที่เขาจะมาคุยกับผมอ่ะเขามีแฟนเก่ามาก่อน
8: เหรอ
7: ใช่ครับ
8: แล้ว
7: อันนี้ผมก็รู้อยู่ว่าเขาก็พูดให้ฟังว่าแฟนเก่าเขาอ่ะเอารถไปชนมาแล้วแฟนเก่าไม่รับผิดชอบปล่อยให้เขารับผิดชอบคนเดียวแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเอาเงินจากบัตรอะไรสักอย่างนี่แหละคร
8: ับ
7: มาออกมาแล้วก็มาปิดมาค่าซ่อมรถแล้วทีนี้รายจ่ายของทางผู้หญิงก็ไม่พอเพราะว่าแต่ละเดือน
8: อ
7: ่ะบัตรเครดิตก็จะหักไปผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยืมช่วยนะจะให้ยืมไปก่อนแล้วถ้ามี
8: คุณเสนอเองหรือเขามาขอ
7: เขาก็มาขอครับว่ามันเงินเดือนไม่พอมาก็มาบ่นให้ฟังประมาณนี้ผมก็เลยยืม
8: ไม่เดี๋ยวก่อนนะตอนเย็นนะเว็บเขามาขอยืมหรือเขามาบ่นเฉยแล้วเราบอกไม่เป็นไรเอาเราไปก่อน
7: เขามาขอยืมครับ
8: เขาขอยืมนะเขาใช้คำไหนเขามาขอยืมเขาใช้คำไหน
7: เขาขอยืมก่อนแต่ถ้าแต่ละเดือนถ้ามีจะทยอยคืนให้
10: ชัดเจนครับ
7: ใช่เพราะว่ามาปิดค่าบัตรแล้วเงินเดือนอ่ะจะออกแล้วก็จะไม่ได้หักเยอะ
8: คุณให้ยืมเท่าไหร่ครั้งแรก
7: ครั้งแรก130,000เลยครับภายใน
8: 130,000เลย
7: ภายใน5 วัน
10: ติดครับ
8: 5วันติด
10: ใช่ครับ
8: มันยืม5วันเลยเหรอ
7: มันโอนได้ประมาณ
8: อันนี้เพื่อนนะ
10: ใช่ครับ
8: ชื่อกิจนะอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ยืม5วันนะ
10: ใช่ครับ
8: โอนครั้งที่1วันที่6พฤศจิกายน68 35,000ครั้งที่2 7พฤศจิกายน68อีก35,000ครั้งที่3 8พฤศจิกายน68อีก35,000วันที่9พฤศจิกายนครั้งที่4อีก25,000วันที่5 29ธันวาอีก 9,000 นี่คุณให้เขายืมอย่างนี้เลยเหรอ
7: ใช่ครับ
8: ทำไมอ่ะ139,000รวมแล้ว
7: เพราะว่าเขาต้องไปปิดค่าบัตรครับ
8: ปิดค่าบัตรทุกวันเลยเหร
7: อมันเห็นว่าเป็นหลาย
8: ไม่ได้ก่อน6พฤศจิกายน 35,000 นี่มันค่าอะไรค่าอะไรก่อนค่าบัตรเหรอ
7: เขาจะเอาไปจ่ายเองครับผมก็โอนให้ตามที่เขาบอก
8: อ่ะแล้ววันที่2อีก 35,000 ค่าอะไรตัวเลขมันตัวเดียวกันอ่ะ
9: ไม่ทราบ
10: มันไม่ควรจะเป็นหนี้ตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดบัตร
8: มันเป็นตัวเดียวกันอะเอกยังไงอะ
11: อันนี้เข้าใจความหมายว่ายังไงครับน้องก็คือค่าซ่อมรถมัน130,000หรอแล้วเขาไปผ่อนชำระหรือยังไง
7: ไม่ครับค่าซ่อมรถเขาเป็นคนจ่ายครับแต่เขาไปยืมจากบัตร
10: คนอื่นอะไรจาก
7: เอาจากบัตรกดเงินสดครับ
11: แล้วเราทำไมต้องโอนให้เขาทำไมไม่โอนเป็นก้อนทีเดียวไปเลยทำไม
7: โอนไม่ได้ครับมันโอนไม่ได้มันโอนก้อนใหญ่ไม่ได้ครับ
11: โ
7: อนวันละ 30,000
11: มาบัญชีของเราเหรอ
7: ใช่ครับ
11: อ๋อ
7: ก็เลยต้องทยอยโอน
8: คือพูดง่ายเขายืมเขาขอยืมคุณทีเดียวแสนกว่าบาทเลยแต่คุณโอนให้เขาไม่ได้คุณก็ต้อง
7: ทยอยโอน
8: เรียกหัวแตกในแต่ละวันโอนให้เขา
7: ใช่ครับ
8: อ๋อเหรอนี่โอนใช่ไหม
7: ใช่
8: มีสลิปใช่ไหม
7: มี
8: สเตทเมนต์ไหม
7: ครับมีครับ
8: เป็นเงินสดให้หรือโอนเขา
7: โอนครับ
8: อ๋อโอนนะ
7: ใช่ครับครับสเตทเมนต
8: ์นี่ครับพี่เอกครับ
12: ว่ะ
7: ที่ขีดตรงสีแดงไว้ครับ
12: โอนทุกวันจริง
8: ที่หน้าจอไอ้จอนี่พังอีกแล้วซ่อมอยู่ซ่อมอยู่แป๊บนึงนี่นะถูกไหม
7: ถูกครับ
8: ตามนี้นะ
12: ครับ
8: โอ้ทีนี้เขาบอกเขาจะไปจ่ายค่าบัตร
7: ครับ
8: แล้วก็ต้องไปจ่ายค่าที่แฟนเก่าเขาเอารถไปชนอีก
7: ครับ
8: แล้วแฟนเขาก็ทิ้งไปเขาก็เลยต้องเอา
10: บัตรไปกดเงินสด
7: ใช่ถูกไหมถูกครับ
8: ไอ้น้องเคยมีแฟนมาก่อนไหม
7: เคยมีครับ
8: กี่คน
7: ็ไม่กี่คนเราคนเดียว2คน
8: คนเดียว2คน
7: ครับ
8: แล้วก็เลิกกันไป
7: ก็คุยปกติครับส่วนมากไม่ค่อยได้
8: คำว่าแฟนของน้องมันคืออะไร
7: คุยกันทั่วไป
8: เท่านั้น
7: เท่านั้นครับ
8: คุยกันเฉยๆ
7: ใช่ครับ
8: จับมือไหม
7: จับครับ
8: อย่างเดียวจับอย่างเดียว
7: ใช่ครับ
8: จับมืออย่างเดียวนะ
7: ครับ
8: อย่างอื่น
7: อย่างอื่นยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นครับ
8: ไม่มีนะ
7: ไม่มีครับ
8: ตั้งแต่เด็กจนโต
7: มีครับ
8: เราฮะยังไงนะ
7: มีครับมี
10: เดี๋ยว
8: มีนะ
7: ครับมีครับ
8: ไม่ได้เป็นโจซิงฉือนะไม่ใช่ซิงอาซิงนะไม่นะ
7: ไม่ครับ
8: ไม่นะ
7: ครับ
8: เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าแก้วนะแก้วบอกแก้ว
7: ไม่
8: แก้วอะไรของแก้วอีกนะนี่คุณดูเพื่อนหน่อยดิคุณดูแลเพื่อนคุณหน่อยดิ
10: ผมกำลังตั้งใจจดรายละเอียดอ่ะพี
8: ่ครับ
10: เขากำลังซีเรียสอยู่ครับ
8: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
14: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: ต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
17: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
18: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
19: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
20: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk ผู้โต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร service center 1795
19: ว่าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
21: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
18: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: อาหารแมวคานิวา
24: คานิวาคานิวา
25: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
8: กลับก็มาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับตกลงว่าเราเองเนี่ยนะฮะคือให้เขายืมเงินไปครั้งแรกเนี่ยคือ130,000นะ
7: ใช่
8: 139,000บาทนะครับเฉลี่ยแล้วเบ็ดเสร็จเขาบอกว่า1นะเอาไปจ่ายค่าบัตร
7: ใช่ครับ
8: กับ2รถของเขาเองเนี่ยแฟนเก่าเอาไปชนแล้วก็ต้องไปซ่อมไม่มีตังค์ซ่อม
7: เขาตังค์ซ่อมเขาไปเอาออกมาจาก บัตรเครดิตครับ
8: ตังค์ที่ซ่อมรถไปออกมาจากบัตรเครดิต
26: เขาอ้างอย่างนั้นใช่ไหม
8: แล้วก็เอาไปซ่อมรถถูกไหมอ่ะอันนี้คือรถนะ
7: ซ่อมรถครับ
27: รถที่ชน
8: ผมปิดทะเบียน
27: ไว้หน่อย
8: นี่นะคันนี้ถูกไหมนี่นะ ขาอ้างว่าเขาต้องเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปจ่ายค่าซ่อมรถอันนี้แล้วไม่มีตังค์ตัดบัตรก็เลยมาขอตังค์คุณยืมตังค์คุณก่อนไปจ่ายถูกไหม
7: ถูกครับ
8: อ่ะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้คุณเอกตรวจสอบเจออะไรครับ
11: ไม่ใช่เนี่ยทางพอเขาไปจ่ายที่หลังแล้วถึงได้รู้ว่ารถคันนี้มันทำประกันชั้นหนึ่ง
8: มีประกันอยู่แล้ว
11: ครับและประกันเขาเคลมใช่ไหม
7: ใช่ครับ
8: ครับประกันนี้เขาเคลมอยู่ถูกไหม
7: เคลมอยู่ครับ
8: เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าทำเลย
7: ถูกครับ
8: แต่กลับมาโกหกทางนี้
7: ใช่ครับ
8: ว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าบัตรเพราะเอาบัตรไปจ่ายค่าซ่อมรถ
1: ซ่อมรถ
7: ใช่
8: แบบซึ่งประกันเขาจ่ายไปแล้ว
1: ใช่ครับตรงนี้มันผิดฐานเรื่องของการหลอกลวงปกปิดข้อความจริง มีโทษจำคุก3ปีนะครับคิดเป็นกรรมกรรมถ้าเกิดเขาหลอกเราเป็นกรรมกรรมเขาก็จะมีผิดความผิดตาม341เป็นกรรมกรรมไป
11: และโอนทุกวันนี่เป็นกรรมกรรมแต่ละวัน
1: เป็นกรรมกรรมครับก็ต้องมี6ครั้งทั้งหมดแล้วครับ
8: โอ้โห
1: ครับ
8: โอนทุกวันนะโอนทุกวันนะวันละ35,000 35,000นะฮะ
1: ครับ
8: ทีนี้หลังจากนั้นมันยังไงต่อพอเขายืมตังคุณไปแล้ว
7: หลังจากนั้นก็คุยกันปกติก็คบหากันอยู่ปกติครับต่อมาเป็นฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงทักมายืม 50,000 บาทแล้วก
8: ็ให้มั้ย 50,000
7: บาทให้ครับ
8: ให้อีก
7: ให้อ
8: ีกแม่ยืมก็ให
7: ้ให้ครับ
8: 50,000
7: 50,000 แรกครับ
8: 50,000 แรกก่อนให้เขาแม่บอกเอาไปทำอะไร
7: แม่แกน่าจะแบบเอาไปใช้แบบพวกที่บ้านก็ทำแบบรถเกี่ยวรถไถครับว่าซื้อน้ำมันไว้กักตุนครับประมาณนี้เพราะว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยจะได้ตังค์มาคืนครับ
8: รักลูกเขาก็ต้องรักแม่เขาด้วย
7: ใช่ครับ
8: ให้ไป 50,000 แรกหลังจากนั้นยืมอีกไหม
7: ยืมอีก 20,000
8: อีก 20,000 ค่าอะไรครับ
7: ก็ค่าน้ำมันซื้อน้ำมันนี่แหละครับน้ำมันต้องซื้อกักตุนไว้
8: ซื้อน้ำมันอีกแล้ว
7: ใช่
8: กักตุนอีกแล้ว
7: ใช่
8: เป็น 70,000 แล้ว
7: ใช่ครับ
8: 70,000 แม่ยืมไปส่วนตัวผู้หญิงตัวลูกสาวยืมไปแสนสามนี่สองแสนแล้วนะ
7: แต่ฝั่งคุณแม่ใช้มาแล้วครับ 20,000
8: ใช้มา 20,000 เหลือ 50,000 ก็เป็นเหลือ 189,000
7: ครับ
8: ถูกไหม
7: ถูกครับ
8: โอ้ทำไมถึงให้อ
7: ยากช่วยครับ
8: อยากช่วยเราเป็นคนซื้อ
7: ใช่ครับ
8: รักเขา
7: ใช่ครับอยากช่วยทางบ้านอยากช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างแหละครับ
8: ตอนนั้นเป็นแฟนกันถึงขั้นไหนแล้ว
7: ก็ยังไม่ได้มั่นกันครับตอนนั้น
8: ยังไม่ได้มั่นนะ
7: ใช่
8: เป็นแค่แฟน
7: เป็นแค่แฟนกันครับ
8: คบกันนานแค่ไหนถึงให้เขายืมตังค์ขนาดนี
7: ้ไม่ถึง5เดือนหรอกครับ
8: ไม่ถึง5เดือน
7: ใช่ครับ
8: อืม
7: เพราะว่าอันนี้ก็คือเริ่มคุยกันก็รู้แล้วครับว่าแฟนเก่าเขาไปชนมา
8: พ
7: อสักพักผ่านมาก็เป็นของแม่ครับก็ยังไม่ผ่านไปกี่เดือน
8: แล้วอีตาแฟนเก่าเขากลับมายุ่งวุ่นวายไหม
7: ไม่นะครับ
8: คุณรู้ได้ยังไง
7: เขาพูดให้ฟังว่าคนเก่าเอาไป
8: คุณเชื่อเขา
7: เชื่อครับ
8: เราเป็นคนซื้อ
7: ครับ
8: วันหลังนี่ไปเรียนกับคนนู้นดูเพื่อนหน่อยยังไงต่อ
1: ครับ
7: ก็ถ้าจบของคุณแม่ก็คือว่าถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จหรือว่า
1: เขาก็จะมีการคืน
7: ใช่ครับก็จะมีการคืนเพราะว่ามีหลักฐานการคุยอยู่ครับ
1: ครับ
7: แต่แกก็คืนมาแค่ 20,000 ครับอีก 50,000 ยังไม่ได้คืน
1: มันถึงกำหนดคืนไอ้ส่วน 50,000 หรือยังอะครับ
7: เพราะว่าจะเป็นแกบอกว่าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวครับ
1: ที่มันเลยมาแล้ว
7: ใช่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จจะคืนให้หมดเลย
1: ครับ
7: ครับตามที่คุยกัน
8: ตอนนี้คนส่งข้อความมาไงรู้ไหม
1: ครับ
8: ชอบพี่ไหม อายุมากกว่าติดไห
1: ม
8: เนี่ยนะมีคนบอกว่ามันนี่มาก็มี
2: เขายังมัน
8: ผู้หญิงบางคนบอกคุณอิงผิดอะไรบอกโสดนะคะ
1: นี
8: ่มาหาได้บอกเนี่ยคุณผู้หญิงชอบคุณผมบอกนั้นหน้าตาเขาหล่อ
1: หน้าตาดีเลย
8: หน้าตาดีเลยนะจริงๆนี่หน้าตาหล่อเลยนะแต่ที่เขาปิดอำพรางไว้หน้าตาหล่อนะ
7: ครับ
8: แข็งแรงกล้ามมีเป็นทหารใช่ทหารอะไรนี
1: ่ทหารบก
8: ทหารบก
7: ทหารบกครับ
8: วิดพื้นทุกวัน
7: ครับ
8: แข็งแรงมากเรื่องไงต
7: ่อต่อมาหลังจากที่แม่ยืมแล้วคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้เริ่มคุยให้ฝั่งผมมาขอลูกสาวไว
1: ้ครับ
7: ก็คือได้คุยกันกับคุณแม่คุณแม่แกก็บอกว่าอยากให้ผมช่วยเพราะว่าแกมีหนี้มีสินประมาณราวๆ 400,000 บาทแกก็เลยบอกว่าทั้งหมดก็ 400,000 บาทเงินค่ามั่น
8: นี่เงินมั่น
7: 400,000
8: พี่เอกดูสิ
1: ครับ
8: ยังไงอู้ตายนี่ผู้หญิงนะ
1: ครับ
8: หญิงหน้าตาดีน่ะ
1: ครับ
11: นี่ผู้ชาย
8: ผู้ชายก็หน้าตาหล่อ
1: ครับ
8: นี่นะอันนี้มันถึง400,000เหรอเนี้ย
7: 400,000ก้อนละแสนครับ
8: นี่ก้อนละแสนนะ400,000นะ และไอ้แสนแปดนั้นน่ะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นน่ะยังวางอยู่ไหมก็ยังอยู่ใช่ไหม
7: ก็ยังอยู่ครับ
8: นี่คุณโดนไปเปิดเสร็จเนี่ยประมาณ600,000
1: หกแสน
7: ใช่ครับยังไม่รวมเงินสดด้วยนะครับ
8: ไม่รวมเงินสดมีเงินสดอีก
7: ก็ถ้า
8: เงินสดไงเพื่อนเล่าสิอ่ะ
7: เบ็ดเสร็จที่เวเป้าให้ฟังครับประมาณ650,000ครับ
8: 650,000นะ
7: ใช่ครับที่รวมเงินสดเรียบร้อยแล้วครับ
8: เออ
1: เงินสดที่เกิดจากกรณีที่เขายืมระหว่างทางอะไรอย่างเง
7: ี้
1: ย
7: ใช่ครับใช่ครับ
1: อืม
7: เพราะว่าเห็นเพื่อนแจ้งบอกว่าช่วงระหว่างทางฝ่ายหญิงได้มีการบอกว่าจะขอยืมเงินไปปิดรถมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ด้วยครับผม
8: โอ้ตายแล้วแล้วจากนั้นพอคุณพอเขาบอกว่าขอเงินมั่นหน่อย400,000คุณทำยังไงคุณมีไหม
7: ผมก็มาคุยกับทางผู้หญิงว่าแม่ขอมา400,000 บาท
8: อืม
7: แต่ถ้าเราหาไม่ได้นะถ้าจะได้ก็คือต้องไปยืมก็คือต้องไปกู้ธนาคารมา
1: ตัวเวฟก็ไปกู้ธนาคารมา
7: ใช่ผมก็คุยกับฝั่งผู้หญิงว่าถ้าเรากู้มาเรามีหนี้นะทางผู้หญิงก็บอกว่าก็ค่อยหาช่วยกันผ่อนช่วยกันเอาผมก็เลยว่าถ้าจะผ่อนช่วยกันก็ได้ถ้าจะช่วยกันจริงๆหมายถึงผมก็สามารถกู้มาให้ได้ถ้าช่วยกันทั้งสองคนมันก็จะได้ไม่หนักเกินครับ
8: ครับ
1: แล้วไอ้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนี่มีไหมครับ
7: ค่าใช้จ่ายก็มีครับมีก็ทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกันฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผมก็ช่วยกันเพราะว่างานเป็นจัดงานอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงครับพวกกับคงกับข้าวอะไรก็ช่วยกันพวกเครื่องดื่มเครื่องอะไรพวกต่างๆนานาก็หารกันครับ
8: ครับ
1: แล้วยังไงต่อเชิญเลยครับ
7: ก็หลังจากมั่นเสร็จผ่านมาประมาณ4เดือนก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมาสิงหา69อ่ะครับช่วงปลายเดือนผมได้คุยกับทางผู้หญิงว่าผมจะออกราชการสนามนะเพราะว่าระหว่างที่เขามั่นเสร็จอ่ะเขาลาออกจากงานแล้วเขาก็หยุดงานไป4เดือนครับแล้วพอดีรายจ่ายมันเยอะครับแล้วรายรับเราไม่มีผมก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาว่าจะขอออกราชการสนามเพื่อที่จะได้เงินเบี้ยเลี้ยงประมาณเดือนละ 6,000 นี่แหละครับอยู่สนาม
8: เพราะตอนนั้นคุณก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกัน
7: ใช่ครับเพราะว่าเราซัพพอร์ตเริ่มไม่ไหวแล้วเงินเก็บเราก็เริ่ม
8: คือตัวเขาเองก็ออกจากงานเหรอ
7: ใช่ครับก็คุยกันว่าออกจากงานมาสมัครงานแถวบ้านเอาครับ
8: คือจากที่เขาเป็นพยาบาลอยู่นะ
7: ใช่ครับ
8: เขาบอกเขาจะออกจากงานเลย
7: เป็นโรงพยาบาลเอกชน
8: ไม่คือเขาจะออกจากการเป็นพยาบาลถูกไหม
7: ใช่ครับ
8: แล้วก็จะมาหางานทำแถวบ้าน
7: ใช่ครับ
8: แล้วคุณก็ต้องดูแลตรงนี้ไปก่อน
7: ครับก็รอ
8: แล้วเขาได้งานไหม
7: ตอน4เดือนยังไม่ได้งานครับ
8: คุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาตลอดใน4เดือนนั้น
7: ใช่ครับ
8: ทำให้ตังคุณขาดมือแล้ว
7: ก็เริ่มขาดแล้วครับ
8: เพราะมัน600,000แล้วไง
7: ครับ
8: เขาบอกถูกธนาคารหักเหลือเงินใช้เดือนเท่าไหร
7: ่ประมาณ 4,000 นี่แหละครับ
8: เหลือเดือนละ 4,000
7: ใช่ครับ
8: เพราะต้องไปจ่ายหนี้
7: จ่ายหนี้ครับใช่ครับจ่าย
12: ที่กู้มา
7: จ่ายหนี้ที่กู้มาครับ
8: ครับแล้วยังไง
7: ก็เลยคุยกันเขาก็เหมือนไม่พอใจครับว่าผมจะไป
1: ออกพักสนาม
7: ใช่เขาก็คุยกับผมว่าถ้าผมไปสนามเขาจะไปทำงานที่กรุงเทพนะ
8: ทำไมอ่ะ
7: เขาให้เหตุผลว่าทางกรุงเทพอ่ะโทรมาติดต่อว่าขาดคนพร้อมทำงานไหมก็คือวันที่1กันยาครับผมไปกรุงเทพวันที่27สิงหา
8: คุณไป27สิงหา
7: ครับ
8: เ
7: ขามากรุงเทพวันที่28สิงหา
8: เขามา28
7: ครับพ่อแม่พามา
8: ปีนี้ใช่ไหม
7: ปีนี้ครับ
8: ปีนี้ที่ผ่านมานี่เองนะ
7: ผ่านมานี่เองคร
8: ับ ตอนนั้นคือพอคุณมั่นคุณอยู่ด้วยกันเหรออ
7: ยู่ด้วยกันครับ
8: พอมั่นเสร็จยังไม่ได้แต่งนะ
7: ยังไม่แต่ง
8: ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
7: ครับ
8: แต่ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
7: ก็ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
8: ที่
7: บ้านพักครับ
8: ของ
7: ผมครับ
8: โอเค27คุณมาแล้ว28ก็ตามมาแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
7: เขาตามมาเขามาสมัครงานผมมาสอบใบขับขี่รถของทหารครับเราไม่ได้มาด้วยกันผมมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะมาสมัครงานเหมือนกันก็คือวันที่28
8: ที่คุณมาเพราะคุณต้องการหางานหางานให้มันมีเงินมากขึ้น
7: ใช่ครับ
8: เพื่อจะได้เอาเงินส่งไปให้เขา
7: ใช่ครับแต่ละเดือน
8: เองมันก็พ่อพระจริงๆเลยลูกแม่ฮะฮะคนดีนะเนี่ยแล้วยังไงจะร้องไหมเนี่ย
7: ไม่ครับก็คือหลังจากนั้นเราก็เริ่มทะเลาะกันแล้วครับหลังจาก
8: มีแชทนะมีแชทนะเอาดูสิเอาแชทมาดูสิอ่ะแชทมานี่ นี่นะครับเย็นๆแหละจะทำงานเลยเหรออ้วนวันที่หนึ่งใช่เริ่มเลยเพลงจะไปใช้ชีวิตคนเดียวทำไมไม่คิดถึงพ่อกับแม่น้องเหรอก็คิดถึงก็อดทนไงไปหาตังค์จะได้มีตังค์บ้างทำไมไม่รอหน่อยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่รอแล้วถ้าเขาเรียกตั้งนานแล้วนี่ต้องรออีกตังค์ก็ไม่มีแล้วนี่ไว้ฮะ
7: ใช่ครับ
8: เขาจะขอรับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมดได้ไหมเขาจะไม่ว่าอะไรเลยแค่เตียงอยู่ที่บ้านลองไปโรงพยาบาลแถวพื้นที่เราดีไหมถ้าไปรายจ่ายมันก็จะเยอะอีกนะรายได้ก็อาจจะเยอะแต่เตียงจะเหนื่อยจะท้อเอาการอยู่การกินอีกนะอ้วนเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรเขาคิดดีแล้วปรึกษาพ่อแม่แล้วเขาว่างั้นเตียงไกลบ้านอยู่นะกว่าจะได้กลับบ้านอ่ะแต่ละปีอ่ะจะต้องทำแต่งงานเหรอมีเวลาก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันแล้วกันเวลามีก็ต้องพักไม่ได้กลับหรอกเขาไม่ได้จะประชดนะแต่เตงจะไปสนามเขาก็ไม่ได้ห้ามเลยแถมเตงตัดสินใจเองไม่ได้มาปรึกษาเขาเลยอันนี้เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาปรึกษาพ่อแม่แล้วตัดสินใจเองแล้วคิดดีแล้วเตงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเหมือนกันนี่เริ่มทะเลาะกันแล้วนะนี่เขาไม่ได้หนีเขาบอกทุกอย่างก่อนจะไปคนไม่ได้บอกคือคนที่ตั้งใจจะห่างไหมคือคุณไม่อยากเขามาทำงาน
7: ใช่ครับ
8: ถูกไหมแต่เขาอยากจะมาเพราะเขาไม่พอใจคุณที่คุณมารับงานสนามคุณก็ต้องแยกกับเขามา
7: ครับ
8: ถูกไหม
7: ถูกครับ
8: แล้วไงอ่ะแล้วมันมีปัญหากันได้ยังไงก็อันนี้มันเป็นเพราะว่าคุณไม่อยากเขามาทำงานหรือเปล่าแล้วเขาก็หวงคุณหรือเปล่าเขาไม่อยากคุณมาหรือเปล่า
7: อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าระหว่างที่เขามากรุงเทพเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับเริ่มไม่อยากตอบแชทแล้ว
8: อ้าวโอเค
11: ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินก็เงินเดือนพอใช้ใช่ไหมก่อนที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาในรอบ
7: ก็พอใช้ครับ
11: โหสิบปีมันก็นานนะพี่แก้วพี่หนุ่มนะ
2: ดอกเบี้ย
11: ใช้หนี้สิบปี
8: ดอกเบี้ยอีกใช่ไหม
2: ใช่ครับก็เบ็ดเสร็จประมาณ900,000ได้ครับ
11: ที่เราตัดสินใจกู้ก็เข้าใจว่าพอกู้เสร็จปุ๊บแล้วก็พออยู่ด้วยกันก็จะค่อยๆผ่อนด้วยกันใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
8: แต่ว่าตัวคุณเองก็รู้จัก 4-5 เดือนที่คุณก็ช่วยมาตลอดนะ
2: ใช่แต่ว่าผมก็ได้รับเรื่องจากน้องอีกคนนึงครับมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่แต่เหมือนผมก็เลยบอกว่าช่วงที่ผมคุยวิดีโอคอลได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แรกครับผมก็บอกเจ้าตัวไปว่ามีอะไรให้พี่ช่วยเดี๋ยวทักมาก็ได้นะประมาณนี้ครับผมใช่ครับแล้วน้องก็หายไปสักประมาณอาทิตย์นึงครับน้องถึงทักมาน่าจะไม่ไหวจริงๆครับผมใช่
11: ไอ้น้องนี่ไม่ควรมารู้จักกับแฟนเรานะพูด
8: น่ากลัว
11: น่ากลัวพี
8: ่เออน้องไปแล้วทนายน้องนี่เป็นใครวะทำไมก็ถึงไปตามเติมดู GPS ดูอะไรได
2: ้อ๋ออันนี้ผมทำเองแต่ว่าในเรื่องของการขออน
8: ุ
2: ญาตอย่างเงี้ยครับผมให้ทนายทำให้มันถูกต้อง
8: ดูจากเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
11: คืออ๋อคือเราปิ๊งเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องทำ1 2 3 4
2: ใช่
11: เราก็เลยบอกทนายว่าทำหนังสือไปขอที่นี่นะจะได้แบบนี้แบบนี้
2: จะได้ถูกต้องครับเวลาขึ้นศาลอย่างเงี้ยครับผม
8: เหรอ
2: ใช่เวลาในการขึ้นศาลมันต้องใช้เอกสารในการเซ็นรับรองว่าเราได้มาถูกต้อง
11: หลักฐานพวกนี้คุณทำให้หมดเลยเหรอเนี่ย
2: ถ้าเป็นแชทอะครับผมบอกให้น้องเตรียมไว้เลยครับ
8: โอ้โหคุณทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณเป็นใคร คุณเป็นใครคุณทำอาชีพอะไรคุณบอกคุณนี่บอกได้ไหม
2: บอกได้ครับอยู่บ้านครับ
11: นะ
2: อยู่บ้าน
8: ทำส่วนตัว
2: คือแฟนผมเป็นชาวต่างชาติครับเป็นคนเกาหลีครับผมแล้วแฟนทำเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับ
8: อ๋อแฟนทำอิเล็กทรอนิกส์
2: ใช่ครับ
8: เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับผมก็ได้มีการคุยแล้วก็ให้เขาช่วยเขาก็เพิ่งบินกลับไปเองครับ
8: เขาก็เลยตรวจสอบให้ว่าตรงจุดนี้ดูอย่างนี้
2: ใช่ครับ
8: เช็คจากเบอร์โทรศัพท์นะ
2: ใช่ครับ
8: เรารู้จักแค่วันนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับผู้กูอีกนะ3คนเนี่ยนะ
2: ครับ
8: ปิดเลยก็ตัวใครตัวมันวันนี้จบรายการก็แยกย้ายกันไปเลย
2: ครับ
8: ไม่ต้องมาขอเบอร์ผู้พี่ไม่ให้
3: ไม่ให้
8: ไม่แก้ว
3: ไม่ให้ครับ
8: ไม่ให้เนอะ
3: น่ากลัว
8: น่ากลัวมาก
3: มันรู้ถึงขนาดไปไหนมาไหนคร
8: ับ นั่นมันขึ้นภาพมาดูเลยนั่นน่ะห้องสมุงสวีท
2: เหมือนบางทีน้องเงียบหายไปผมคิดว่าน้องเป็นอะไรผมก็ให้
8: แ
2: ฟนพิจารณาใช่คือบางทีผมกลัวน้องนั่งมือหรือทำงานหนักเกินไปไม่ได้พักเนี้ยครับเพราะว่าน้องต้องจ่ายเงินมันก็ต้องดำรงชีวิตทุกวันอย่างเงี้ยครับพี่หนุ่มแล้วบางทีน้องไปรับเวรมา24ชั่วโมงออกเวรอีกทีวันอังคารอย่างเงี้ยตั้งแต่วันศุกร์อย่างเงี้ยผมก็มองว่าเออมันก็ไม่น่าคนนึงเนาะมันไม่ใช่เครื่องจักรประมาณเนี้ยครับอยากให้น้องได้พัก
8: ก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วย
2: ใช่ครับ
8: ร่วมกับแฟนของคุณ
2: ใช่ครับ
11: แต่ว่าเทคโนโลยีต่างประเทศมันก้าวล้ำไปไกลมากเลยนะ
2: ใช่ครับแต่ในไทยก็มีเป็นแอปพลิเคชันที่มันอยู่ในของ Android อะครับแต่หลายปีก็ปีละประมาณ1,500
8: อ๋อไม่ต้องไปบอกเขาเยอะ
2: ครับ
8: นะแต่ว่าแฟนของน้องก็เป็นคนเกาหลีแล้วกลับไปแล้ว
2: กลับไปแล้วครับ
8: เหนือหรือเปล่า
2: ไม่ครับไม่ครับ
8: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เกาหลีเหนือนะ
2: ไม่ใช่ครับอยู่โซลครับ
8: หรออ๋อ
2: ใช่
8: ก็ดูทรงแบบนี้กูว่าน่าจะเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็ดูไอ้พวกดู
4: อ
8: ย่างนี้ได้กูไม่ใช่จะ
4: สอนแนว
8: กูไม่น่าจะใต้แล้วล่ะฮะ
2: ไม่ครับ
8: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
8: อ๋ออ่ะโอเคนะครับไม่พูดอะไรครับบ้างเหรอ
7: ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับ
8: จบ
7: จบครับ
11: ถ้าเกิดว่าเขามาง้อจะคืนดีไหม
7: ไม่
11: ถ้าเกิดว่าเขามาถึงแบบว่าเวฟเราขอโทษนะ
7: ไม่มีแล้วครับ
11: กลับมาเหมือนเดิมเลยได้ไหมเอาไหม
7: ไม่มีแล้วครับแบบนั้นน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วครับพอแล้วครับ
11: หนักแน่นหน่อย
7: ครับ
11: จริงๆใช่ไหมครับ
7: จริงๆครับพี
11: ่ถ้าเขาเมื่อคืนเดียนี่กำหมัดเลยเนี่ยเพราะทำให้เยอะมากนะเนี่ย
8: ใช่จริงถ้าเขากลับไปหาจะกลับไปไหมเนี่ย
7: ไม่กลับแล้วครับ
8: ไม่กลับนะ
2: ถ้ากลับไปผมโทรหาบริษัทเพชรดีกีเลยครับ
8: อย่าเพชรดีกีตอนนี้ต้องเป็นมอนสเตอร์แล็บ
2: ได้เดี๋ยว
8: มอนสเตอร์แล็บกำลังจะออกเร็วๆนี
2: ้เดี๋ยว
8: รอได้
2: มอนสเตอร์แล็บครับเด
8: ี
2: ๋ยวผมไปกินกับน้องหน้าค่าย
8: นี่จะพี่ไปกินด้วยกินได้ แต่มอนสเตอร์หลักพอดีนะกินแล้วขี้หอม
11: ขี้หอมเหรอพี่
8: หมาขี้หอมเลยจริง
11: พี่หนุ่มทำ
8: ใช่
11: อ
8: ๋
11: อ
8: ไปเร็วนี่จะออกแล้ว
2: ได้ครับ
8: นะโอเคคุณแม่
5: ค่ะ
8: คุณแม่ใส่เสื้อลายเสือเลยนะ
11: พี่นี่นะ
8: แม่แต่บอกอะไรกับลูกไหมเชิญ
5: เป็นห่วงลูกค่ะ ว
8: ัน
5: นี้มาให้กำลังใจลูก อยากได้ความยุติธรรมให้กับลูกค่ะอยากได้คืน
8: อยากได้คืนนะ
5: ค่ะ
8: โอเคนี่ก็บินมาจากร้อยเอ็ดเลยนะ
11: ครับ
8: บินมาจากร้อยเอ็ดเลย
11: ครับ
8: นะโอเคแล้วก็ให้พี่เอกเขาช่วยอะไรเนี่ย
11: ก็แจ้งความแล้วเดี๋ยวผมประสานทางโรงพักให้เพราะว่าน้องเขามีแจ้งความในเรื่องของน่าจะเป็นช่อโกง
7: ใช่ครับ
11: เดี๋ยวตามเรื่องนี
7: ้
11: คือแค่โดนเรื่องช่อโกงก็เหนื่อยแล้ว
7: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย
11: เพราะมันค่อนข้างชัดเนาะ
8: นะ
11: ครับพี่ครับ
8: แก้วมีอะไรไหม
6: ไม่มีแล้วครับพี่ครับ
8: ไม่มีแล้วแก้วทำไมเวลาพี่คุยอะแก้วต้องสะดุ้งทุกครั้งเอกเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
6: พี
8: ่เวลาพี่เอ๋ยชื่อแก้วก็อยู่อย่างเงี้ย
6: มัน
8: หลังอะพี่จะให้เอกกับพรรคพวกเนี่ยมาเล่าเรื่องแก้วที่งานพี่จิ๊บ
6: ไม่มีอะไรครับพี
8: ่เอกเล่าให้ฟังนะตลกมากคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องต้องให้เอกเป็นคนเล่าด้วยเอกเล่าตลกมากเลยอ่ะ
6: พี่เดี๋ยวก็ไอ้เดี๋ยวพี่ครับยอมยอม
8: ยอมนะ
6: ยอมยอมยอม
8: โอเคเป็นกำลังใจให้นะน้อง
7: ครับ
8: โอเคกลับไปแบบเดี๋ยวเขานี่ขออนุญาตค่ายเข้ามาใช่ไหม
7: ใช่ครับ
8: แล้วเจ้านายน้องเขาโอเคใช่ไหมให้มา
7: โอเคครับโอเคคุยกันเรียบร้อยครับ
8: เขารู้ใช่ไหมเราโดนอะไรไงบ้างแล้วเขาช่วยอะไรไหม
2: ทนายแจ้งมาแล้วครับเดี๋ยวรอที่ชั้นศาลดีกว่าครับ
6: ได้
8: ขอแจ้งมาแล้วนะ
2: ใช่
8: เขาแจ้งมาว่าไงเนี่ย
2: ทนายบอกว่าเรื่องข้อมูลส่วนตัวต่างๆเดี๋ยวดำเนินการบนชั้นศาลได้เลยครับวันนี้ยังไม่สะดวกเท่าไหร
11: ่โอเค
8: อ๋อโอเคแต่มีหลักฐานแน่นอนนะ
2: มีแน่นอน
8: ไม่ใช่ปักปั๊มเขานะ
2: ไม่ปักปั๊มครับ
8: นะครับโอเค
2: เดี๋ยววันนั้นน่าจะได้ดูเป็นคลิปเลยครับ
8: ครับได้ครับ
2: เดี๋ยวผมวันไหนขึ้นศาลเดี๋ยวผมแจ้งพี่เอกมา
11: ได้ครับโอเค
8: นะไม่ต้องแจ้งพี่แต่แจ้งทางเอกมาบอกพี่เองพี่คงไม่ได้ให้เบอร์น้องไป
2: ได
8: ้นะขอบคุณนะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเขาถึงแม่หน่อยไหมเอาเชิญ
7: ก็อยากฝากถึงคุณแม่แล้วก็ทางผู้หญิงนะครับ
8: เอาคุณแม่ก่อนคุณแม่ก่อน
7: ครับก็อยากให้ทุกคนแหละครับทางคุณแม่ก็มาชดใช้ให้มันเสร็จไม่ต้องให้มันไปไกลถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ใช้ต่างคนก็ต่างใช้หนี้ใช้สินกันไปเพื่อความเป็นธรรมของผมแล้วก็ทางคุณแม่ด้วยเรามีทางออกเสมอแหละขอแค่ว่าเรามาคุยกันครับขอบคุณครับ
8: แล้วตัวผู้หญิงฝากยังฝาก
7: ทางผู้หญิงเหรอครับครับก็ฝากว่าดีแล้วล่ะครับที่เขาไปเจอคนที่ดีกว่าผม
8: นี
7: ่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วล่ะครับเขาคงเจอคนที่ดีแล้วครับขอบคุณครับ
8: โอ้โหจบเหมือนพระเอกเลยอ่ะ
7: ครับ
8: ก็ดีเลยครับที่ไปเจอคนที่ดีกับผม
11: โอ้โห
8: ทำไมเรามันไม่ดีเหรอ
7: ไม่ดีครับเขาเลยทิ้งไปถ้าผมดีเขาคงไม่ทิ้งไปหรอกครับใช่ครับ
8: นึกเสียใจไหมเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะอยากให้เรามาอยู่สนามที่กรุงเทพ
7: ไม่ครับไม่เสียใจเลยครับ
8: ไม่เสียใจนะ
7: ครับเพราะว่าผมก็บอกอยู่ว่าถ้าไปสนามก็ไปหาเงิน พื่อที่จะมาจุน
4: เขาว่าไปอยู่สนามไปหาเงินมันหมายถึงอะไรอ่ะ
11: เบี้ยเลี้ยงไงพี
2: ่เบี้ยเลี้ยงครับ
4: แล้วสนามคืออะไร
2: ตอนที่
7: ราชการสนามชายแดนอย่างเงี้ยตามอยู่ตามชายแดนนะครับพี
11: ่น้องมันกำลังทำเรื่องขอตัวไปที่ชายแดนเพราะว่าผมก็ถามน้องว่าเอ้าแล้วชายแดนแล้วเราจะได้กลับมาไหมบอกว่าพี่ถ้าผมไปอยู่ชายแดนเนี่ยผมจะต้องเหมือนกับอยู่ในค่าย20วันเต็มๆเลยแล้วก็ได้ลาพัก10วันอะไรเงี้ยก็จะได้กลับมาอยู่กับภรรยาเขาแล้วมันก็จะได้เบี้ยเลี้ยง 6,000 มั้งมันก็ไม่เยอะนะจริงๆ 6,000 แต่น้องก็ต้องยอมไปเพราะไม่มีเงิน
4: เนี่ยมีแต่คนขอเบอร์มาเต็มไปหมดเลยนะเปิดวงเปิดบาร์เนี่ยเดี๋ยวไปเปิดให้ในเพจของหุ่นกระแสแล้วกัน
2: ได้ครับ
4: นะ
2: เดี๋ยวให้เพื่อนเขาไปเปิด
11: นะแต่นิสัยดีนะใครได้น้องเป็นแฟนผมว่าเขาก็ซื่อๆนะ
4: จริง
11: นิสัยดี
4: เออคือเป็นคนเนิบๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม
7: ครับเป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วครับ
4: เป็นตลอดทุกอริยบทเลยไหมเนิบๆแบบนี
7: ้แล้วแต่สถานการณ์ครับ
2: อันนี้เศร้ากว่าปกตินะ
4: เหรอ
2: ใช่ครับ
4: เขาบอกแล้วแต่สถานการณ์บางสถานการณ์เราก็จะไม่เนิบ
7: ใช่ครับ
4: ใช่ไหม
7: ครับ
4: เนิบแค่เฉพาะตอนเราพูดหรืออะไรอาจจะเนิบ
7: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าอย่างอื่นมันไม่มีเนิบ
7: ครับ
4: มายั้งว่าตรงนี้ฮะเอาโอเคแม่ขอบคุณนะจ๊ะ
7: ครับ
4: ขอบคุณนะขอบคุณนะทุกคนนะครับขอบคุณนะ
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย
13: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
14: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
25: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
15: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
26: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
27: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
28: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
25: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
28: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
9: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk ดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะรวมถึงทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสท106พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ SMS 483106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นที่เราจะคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คนอายุยังน้อยควรเริ่มคิดลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันการลงทุนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นกองทุนหรือดิจิทัลเท่านั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งจริงๆแล้วคนอายุยังน้อยเนี่ยสามารถเริ่มต้นศึกษาทุนอสังหาได้หรือยังคำว่าเริ่มเร็วรีบกู้เงินซื้อบ้านหรือว่ามีวิธีอื่นๆในการใช้วันนี้จะมาขอความรู้นะคะและชวนวิเคราะห์กันประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์บจก.เอเจนซี่ for real estate affairs และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลดร.โสพลพรพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณสายเบญจมาลัญครับผมโสพลพูดครับ
1: ช่วงที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากเลยตอนนี้อสังหายังน่าสนใจไหมคะอาจารย
3: ์ยังบางคนก็อาจจะไปลงทุนในคริปโตบิตคอยน์อะไรต่างๆเนี่ยจะเตือนไว้ง่ายว่าไม่ใช่ว่าผมอยู่ในวงการอสังหานะครับแต่จริงแล้วมันไม่น่าจะดีอะไรอาจจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงเรื่องอสังหาเนี่ยว่าทรัพย์ในแง่ที่เป็นการลงทุนน่าจะมั่นคงอะไรมองนี้นะครับก็เลยจะเชิญชวนมีการพูดในแง่ลบต่างๆซึ่งมันไม่เป็นความจริงเท่าที่ควร

0: เรื่อยทำตรงนั้นเนี่ยแหละครับแต่อายุประมาณสัก30ขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเราสวนกระแสเนี่ยมุมสวนกระแสมาเนี่ยเราจบมาแล้วแทนที่เอาเงินไปท่องเที่ยวหรือว่าแบบกู้เงินแบงค์ทั้งหลายไปกู้เงินไปเที่ยวหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันแบบเงินไปเนี่ยเกิดเราอายุ20กว่าๆเนี่ยเราเริ่มต้นสวนกระแสด้วยการเป็นอันนี้มาทราบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่หลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราได้เนี่ยครับว่าข้อแรกนี่ถ้าเราอายุ20กว่าเนี่ยไปซื้อเนี่ยอาจจะจบหนี้ไวนะจะเกษียณอายุราชการเกษียณอายุการทำงานได้ไวขึ้นแทนที่จะเป็น60อาจจะไปได้เวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นแบบว่าให้เงินทำงานแทนเราอย่างที่เป็นต้นนะ
1: ค่ะแต่พอพูดถึงคำว่าอสังหาเนี่ยคือในภาพในใจก็จะต้องมีใหญ่ทีนี้ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนอายุน้อยเพิ่งเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยจะมีเริ่มต้นได้ไหมคะอาจารย
0: ์ครับผมคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาให้กู้ 100% ไม่ต้องไปมีเงินได้เนี่ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรนะครับเพราะว่าเราถ้าเราซื้อบ้านสมมติคอนโดเนี่ยราคาเนี่ยเรากู้ล้านหนึ่งเลยเนี่ยครับเงินผ่อนของเราเนี่ยจะแพงกว่าค่าเช่าซึ่งแสดงว่าผ่อนไปไม่คุ้มนะครับเราควรจะมีเงินดาวสักจำนวนหนึ่งเช่นว่ามีเงินดาวสัก 15% คอนโดราคาล้านหนึ่งง่ายๆเนี่ยครับเราก็ต้องเก็บเงินได้สักแสนห้าก็พอนะครับสักแสนเราก็ไปดาวซื้อคอนโดเนี่ยเงินผ่อนของเราเนี่ยจะถูกกว่าค่าเช่าก็แสดงว่าคุ้มกว่าที่เราจะไปเช่าอยู่เนี่ยครับไอ้อย่างเนี้ยเราไม่ต้องมีเงินถึง 100% มีแค่สัก 15% ครับก็ใช้ได้แล้วนะอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆเพื่อการอยู่ทีนี้การซื้อเพื่อการอยู่อาศัยกับการซื้ออสังหาเพื่อการลงทุนเนี่ยมันมีวิธีคิดแตกต่างกัน
0: คือถ้าเรายังไม่มีความพร้อมเนี่ยนะเราก็อาจจะโดยทั่วไปเราก็อาจจะเช่าไปก่อนเลยแต่เรียกว่าโดยทั่วไปถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องเช่าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราก็ซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับซื้อไว้ปล่อยเช่าได้โดยที่แบบว่าเราก็ไม่ต้องไปซื้ออยู่อาศัยซื้อไว้ปล่อยเช่าโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงว่าเราต้องซื้อในทำเลที่แบบว่าเป็นแหล่งงานมีคนมาเช่าอยู่นะหรือเป็นแหล่งการศึกษาของนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยนักศึกษามาเช่าอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าไปซื้ออยู่ในที่ที่มันไกลเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กและต้องเป็นประเทศซื้อส่งเดชอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเราจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะซื้อเลยครับ
1: ค่ะในฐานะของนักลงทุนมือใหม่เนี่ยถ้าอยากจะซื้อคอนโดหรือว่าบ้านเพื่อปล่อยเช่าควรจะดูอะไรบ้างคะนอกจากเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าทำเลละหนึ่งอย่าง
0: ใช่ครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยทำเลในแง่ที่ว่ามันเป็นที่มีคนอยู่พอสมควรไหมแล้วก็มีโอกาสซื้อมาแล้วตรงนี้มีโอกาสขายต่อได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดดูแถวนี้แล้วมีแต่ขายเต็มไปหมดเลยของกรมบังคับคดียึดทรัพย์มาไอ้อย่างนี้ถ้าทางโครงการนี้อาจจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะครับอันที่สองเนี่ยก็ต้องดูเรื่องกระแสในแง่ที่กระแสเงินสดว่าถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่คนจะมาเช่าไหมและค่าเช่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสมมติปีนึงเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเนี่ยนะครับประมาณสัก 5% อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้เพราะยังไงก็ยังดีกว่าฝากเงินในธนาคารเนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกันราคาก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับดังนั้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งการเช่าและการที่ราคาขึ้นเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่าการที่เราจะไปฝากแบงค์ไว้หรือไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นความคุ้มค่าอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาในแง่กระแสเงินสดนั่นเองครับ
1: ค่ะพูดถึงทำเลค่ะอาจารย์ควรจะวิเคราะห์ยังไงคะว่าทำเลแบบไหนถึงจะมีโอกาสในการสร้างมูลค่าคนนะคะ
0: เช่นแถวนี้เนี่ยคึกคักนะมีคนเปิดตัวโครงการใหม่อยู่เรื่อยๆแสดงว่าแถวนี้นี่มีดีมานด์คือถ้าไม่มีดีมานด์คงไม่มีใครไปเปิดตัวสองเนี่ยแล้วเขาขายได้ด้วยนะขายได้ด้วยเนี่ยขายได้ก็แสดงว่าตรงนี้ขายได้ดีเลยสองนั้นเนี่ยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแถวนี้ย้ายเข้าเรื่อยๆมีคนย้ายเข้าเรื่อยถ้าเกิดมีคนขายแล้วก็มีคนเช่าเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงเข้าย้ายเข้าเรื่อยๆแสดงว่ามีดีมานด์เหมือนกันนะทีเนี้ยเราต้องดูว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่แบบว่ามีเรียกว่ามีโอกาสที่จะขายต่อได้มองนั้นเนี่ยนะครับนะก็แสดงเป็นบริเวณที่ดีเนี่ยแล้วก็ดูแบบนี้เนี่ยครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อหรือไม่คือถ้าอยู่ในย่านที่แบบว่าไม่ค่อยคล่องตัวในการเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะที่จะซื้อครับสรุปนะครับนิดนึงอาจจะพูด

0: ยาไปนี่คือ1เนี่ยต้องเป็นบริเวณที่แบบว่ามีคนขึ้นโครงการเยอะนะ2เนี่ยมีโอกาสมีคนมาซื้อกันเยอะนี่นะครับคือขึ้นโครงไม่ใช่ขึ้นโครงการแล้วไม่มีคนมาซื้ออันที่3เนี่ยมันก็ราคามันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะอันที่4มีคนย้ายเข้าเรื่อยๆไม่ใช่มีแต่คนย้ายหนีออกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราดูง่ายๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าแถวเนี้ยเป็นย่านที่ดี
1: โอ้โหเห็นภาพเลยค่ะเป็นเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี้ยมีหลายโครงการมากๆเลยนะคะเสียดายวันนี้เวลาเราหมดแล้ว
0: ยินดีครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีค่ะและทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์18:45 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทรายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
1: สำหรับยะวันที่พิเศษอาจไม่ใช่วันที่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อาจเป็นวันที่เราได้ตั้งใจทำอะไรบางอย่างให้คนที่เรารัก

0: ชร์เดอะเลิฟวิทนูเทล่าตอนนี้นูเทล่าจับมือกับคัสสันรังสรรค์เมนูพิเศษส่งท้ายปี
1: ตามไปชิมได้ที่ 7-Eleven มีถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

0: เป็นแล้วนะแม่
1: เดี๋ยวลืมอะไรหรือเปล่า
2: ดื่มโอวัลตินแล้วไปเริ่มต้นวันดีๆกันสดใสได้ทั้งวันพอเริ่มต้นวันกับโอวัลตินมอลต์พาวเวอร์มาพร้อม18สารอาหารหอมมอลต์อร่อยแบบโอวัลตินเติมวันดีๆกันได้ทุกวันด้วยโอวัลตินมอลต์พาวเวอร์

0: Shell V-Power น้ำมันพรีเมียมยอดขายอันดับหนึ่งในไทยพลังแรงระดับโลกที่ใครก็เติมได
1: ้ Are you ready?
0: ด้วยสารเติมแต่งเดียวกับทีม Scuderia Ferrari HP
1: Now I'm ready
0: ใช้แข่ง 100%
2: Me too
3: Same here
0: ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ 100% ให้คุณเร่งแรงทันใจสัมผัสพลังแรงเหมือนในสนามแข่ง F1 ได้แล้ววันนี้ที่ปั๊ม Shell

0: Traveling the world? Just arrived to a new destination? Don't know how to get around? Or how to do it on a budget? 12go.asia will get you to your destination at the touch of a button on your smartphone, offering you
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
7: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่28ถึง30ตุลาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Bangkok at Ansai Expo 2026งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลของงานผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านงานผลิตป้ายงานแรปสติ๊กเกอร์อาคารและยานพาหนะจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาออกบูธนำเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านภายในงาน4วันเต็มงานดี4วันเต็มบนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตรที่คุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณางานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้าชุดกีฬางานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบไอเดียสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการพิมพ์ครบวงจรจากบูธจัดแสดงงานกว่า100บริษัท1,000 แบรนด์ 400 บูธพบโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปีของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสินค้าและบริการจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยสัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มข้น Up Skill Up Level ต่อยอดทางธุรกิจจากกูรูของวงการงานประจำปีที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อการตัดสินใจและสั่งซื้อภายในงาน4วันเต็ม Bangkok at Ansai Expo 2026วันที่จัดงาน 5-8 พฤศจิกายน 2569 ที่ฮอลล์ 6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพุธที่14ตุลาคม2569หรือ2026วันที่14ตุลาคมของปี2516ปีนี้2569ก็คือ53ปีที่แล้วตอนที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่จำได้อยู่ม.ศ.2สมัยนั้นม.ศ.2สมัยนั้นก็คือม.3ในปัจจุบันนะครับจำได้ว่าโรงเรียนประกาศหยุดครึ่งวันเนื่องจากว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนั้นมีเรียกว่าความคุกกรุ่นขึ้นมาในเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นในยุคนั้นซึ่งประชาชนมองว่าเป็นระบอบเผด็จการนะครับก็เลยเริ่มมีการไปรวมตัวกันเรียกว่าเดินขบวนไปประท้วงอยู่กันที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คือถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถนนที่เรียกว่าใหญ่โตโมโหฬารมากนะครับก็ประชาชนมีการประมาณการกันว่าก็เป็นไม่ใช่เรือนหมื่นมันหลายหมื่นคนเรือนแสนเลยด้วยซ้ำไปตัวเองก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นทั้งที่ตัวเราเองเราบอกตามตรงจริงๆก็ยังไม่ได้แบบมีอายุอานามโตพอที่จะไปอินกับเรื่องของการบ้านการเมืองมากเท่ากับพวกที่เขาเป็นรุ่นที่อายุอนามากกว่าเราอย่างพูดง่ายคือพวกที่เป็นนักศึกษาแล้วหรือว่าอาจจะมีพวกช่างกลอะไรด้วยนะครับตอนนั้นแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากมายพอโรงเรียนประกาศหยุดเรียนบอกให้นักเรียนกลับบ้านกันเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองในกรุงเทพมหานครตอนนั้นมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันมีการชุมนุมประท้วงใหญ่โตมโหฬารจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าในความรู้สึกของผมแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องเนี้ยหลังจากนั้นมันจะลุกลามบานปลายจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายแล้วก็เรียกว่าเสียเลือดเสียเนื้อกันเยอะเลยทีเดียวจนกระทั่งหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นวันมหาวิปโยคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมาใช้ว่าเป็นวันวีรชนวันประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเรารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตัวเองกับเพื่อนหลายๆคนก็ยังไม่ยอมกลับบ้านเดินจากโรงเรียนไปที่บริเวณถนนราชดำเนินซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงนะครับก็เดินไปแบบระยะทางก็พอสมควรแต่มันก็ไม่ได้ว่าจะไกลเกินกว่าจะเดินได้สมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยอายุ10กว่าก็เดินแค่นั้นเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ไปนั่งอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมหาศาลนั่นกับเขาด้วยแต่ก็ไม่ได้อยู่ถึงกลางดึกดื่นจนเกินถึงรุ่งเช้าที่มีการจัดการพวกพี่น้องประชาชนแล้วก็นักศึกษาแบบขั้นเด็ดขาดจากทางรัฐบาลครับก็ช่วงแดดร่มลมตกพอเย็นค่ำก็กลับบ้านแล้วก็มาตามข่าวเอาตื่นตอนค่ำๆก็พอรู้แล้วว่าสถานการณ์มันหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลางดึกแล้วก็เข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับก็อย่างที่บอกก็มีการพูดง่ายคือรัฐบาลเขาก็เล่นกวาดล้างขั้นรุนแรงเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลชนะนะเพราะถ้ารัฐบาลชนะนะสุดท้ายผู้นำรัฐบาลในเวลานั้นก็คงจะไม่ต้องหนีออกนอกประเทศตอนนั้นแหละถ้าพูดกันตรงๆก็มี3บุคคลนะครับที่โดนหมายหัวว่าเป็นผู้นำเผด็จการครับแล้วก็ นี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่แต่หลังจากนั้นมาอีกประมาณร่วม3ปี6ตุลาคม2519ตอนนั้นขยับขึ้นมาอยู่ม.25คือม.6ปัจจุบันแล้วก็คือขยับมาอีก3ปีผู้นำที่เรียกว่าถูกระบุเป็นเผด็จการก็บินกลับมาประเทศไทยมีหนึ่งท่านบวชมาด้วยนะครับก็ทำให้มีการเรียกร้องไม่ได้รับการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เกิดเรื่องเกิดราวอีกแล้วรัฐบาลตอนนั้นก็เหมือนจะใช้คำว่าพยายามหาเรื่องพี่น้องนักศึกษาว่ามีพวกเป็นพวกฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้แล้วก็แล้วโอ้โหก็กลายเป็นอีกหนึ่งวันแห่งการสูญเสียของพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อการเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแต่ที่อยากจะพูดจากวันนั้นมาถึงวันนี้2516คือ53ปีที่แล้ว2519ก็คือ50ปีที่แล้วพอดีมาถึงวันนี้พวกเราพี่น้องชาวไทยก็ยังพยายามที่จะโหยหาประชาธิปไตยที่แท้จริงคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงทุกๆคนในประเทศได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่พวกเราเห็นกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือมันไม่มีความเท่าเทียมอย่างแท้จริงในประเทศไทยของเราไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เขาเรียกว่าเป็นชนชั้นผู้นำพวกที่บริหารประเทศพวกที่มีอำนาจก็จะเป็นพวกที่มีความสุขมากกว่าพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับในเรื่องของการทุจริตคดโกงคอร์รัปชันอะไรที่เมื่อวานไม่ได้พูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยคือกลายเป็นคนมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่บารมีของตนเองเอารัดเอาเปรียบคดโกงพี่น้องประชาชนตรงนี้ผมบอกว่าตราบใดที่ประเทศไทยเรายังเป็นอย่างนี้มันก็ยากที่จะมีความสุขความเจริญที่แท้จริงได้ก็หวังว่าอนาคตประเทศไทยเราจะดีกว่านี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีคนดีที่สามารถจะนำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เจริญรุดหน้าได้แต่ถ้ามันยังเป็นอยู่เหมือนกับตลอดหลายๆปีที่ผ่านมามันก็จะมีแต่ทรงกับสุดไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าให้มันถึงขั้นที่บางคนนักวิชาการบางคนออกมาพูดแล้วว่าแบบถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยประเทศไทยเรามันก็อาจจะถึงวันล่มสลายได้นะครับตรงนี้มันคงไม่มีใครอยากให้ประเทศไทยเราไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันจิตใจดีคิดดีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวของแต่ละคนเองทั้งนั้นก็หวังว่าจะมีคนดีเยอะๆที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยเราหลุดพ้นจากวังวนของความไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็หลุดจากวังวนของการไร้มาตรฐานวังวนของการไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่แท้จริงกระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมอย่างแท้จริงถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมเองแล้วเราจะไปเรียกร้องหาความยุติธรรมในประเทศได้ยังไงครับพูดถึงเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลวันสุดวันที่ผ่านมาก็พูดถึงพรีเมียร์ลีกจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มาดูบทสรุปเพราะว่าที่พูดหนักไปทั้งคู่ของแมนซิตี้ที่แม้ว่าจะโดนข้อหา115กระทงเรื่องการทำผิดกฎการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาไม่รู้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะมีบทลงโทษชี้ขาดเมื่อไหร่หลายคนก็จับตามองดูว่าในการบุกไปเยือนทินแอนฟิลด์ของแมนซิตี้ก็คือการบุกไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรนักเตะแมนซิตี้ในการลง3นัดแรกหลังจากที่มีข่าวว่าโดนตั้งข้อหาว่ากระทำผิดเรื่อง การเงินถึง115กระทงจะมีขวัญและกำลังใจที่จะเล่นและโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนกับ5นัดก่อนหน้านี้ที่พวกเขาชนะรวดได้หรือเปล่าสุดท้ายแมนซิตี้ก็ยังทำได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะผลที่ออกมาการที่พวกเขาบุกไปถล่มลิเวอร์พูลได้ถึง 3-0 มันก็เป็นตัวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วแม้ว่าในรายละเอียดก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีจุดอาเคจุดพลิกผันในเกมที่ลิเวอร์พูลต้องเหลือ10คนในสนามด้วยในขณะที่แมนซิตี้เป็นทีมเดียวแหละครับตอนนี้ที่เก็บไปแล้ว18คะแนนเต็มจากการชนะ6นัดรวดยิงไป16ประตูเสีย5ลูกทีมที่ตามมาเป็นอันดับ2ตอนนี้ก็คือแชมป์เก่าอาร์เซนอลอาร์เซนอล4นัดแรกเก็บ12คะแนนเต็มเท่ากับแมนซิตี้แต่อาร์เซนอลมาเสียฟอร์มเอาเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนที่พวกเขาบุกไปเยือนไบรตันแล้วก็แพ้ไปถึง0ประตูต่อ3ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้อาร์เซนอลต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลแล้วก็ทำให้มีคะแนนตามหลังแมนซิตี้3แต้มสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์เซนอลลงเล่นก่อนแมนซิตี้แล้วก็ชนะไปได้ก่อนแม้ว่าจะชนะแบบเฉียดฉิวหน่อยก็ตามก็คือการเล่นในเอมิเรตส์สเตเดียมรังของพวกเขาและไอ้ปืนใหญ่เฉือนชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1ชนะมากชนะน้อยมันก็ยังเป็น3คะแนนเต็มเหมือนกันนะครับโดยในเกมนั้นเนี่ยลีสทีมเยือนเป็นฝ่ายออกนำก่อนด้วยนะครับจากเจมส์จัสตินในนาที55เข้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอาร์เซนอลก็มาพลิกเกมได้จากการตีเสมอนาที62จากริคาร์โดคาราฟิโอรีจากนั้นก็มาแซงนำในนาที70โดยบรูโน่กิมาไรส์มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลที่ย้ายจากนิโคโซไปเสริมแดนกลางให้กับอาร์เซนอลเลยด้วยการนี้ก็เป็นผู้ทำประตูชัยให้ปืนใหญ่ได้3คะแนนที่สำคัญเพราะถ้าเกิดนัดก่อนหน้านี้แพ้ตามหลังแมนซิตี้ห่าง3แต้มไปแล้วเกิดนัดที่6นี่ลงเล่นก่อนแมนซิตี้แล้วยังไม่ชนะอีกก็มีสิทธิ์ที่จะตามหลังห่างไปกว่า3แต้มได้แต่พอชนะก็โอเคทำคะแนนขึ้นไปเท่ากับแมนซิตี้ก่อนละเพราะอาร์เซนอลเนี่ยลงเล่นตั้งแต่วันเสาร์นะครับส่วนแมนซิตี้ลงเล่นในวันอาทิตย์อาร์เซนอลคะแนนเท่าแมนซิตี้เล่นมากกว่า1เกมแต่ก็ไม่ได้แซงไปจากฝูงนะเพราะว่าประตูได้เสียก็ยังเป็นรองและพอแมนซิตี้บุกไปถล่มลิเวอร์พูล 3-0 แมนซิตี้ก็เลยมีคะแนนนำอาร์เซนอลอยู่3แต้มเหมือนเดิมโดยที่ประตูได้เสียเนี่ยแมนซิตี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับยิง16บวกเสีย5ก็บวก11อาร์เซนอลเนี่ยยิงถือว่าไม่เยอะนะ6นัดยิงไป10ลูกคือคำว่าไม่เยอะเนี่ยถ้าเทียบกับในความเป็นอาร์เซนอลความเป็นแชมป์เก่าอ่ะนะก็เสีย5เหมือนกันผลตามประตูได้เสียก็เลยบวก5เท่านั้นต่างกับแมนซิตี้ที่บวก11แต่ทีมที่มีผลตามประตูได้เสียดีสุดแล้วก็ยิงได้เยอะสุดณตอนนี้ไม่ใช่แมนซิตี้นะแต่เป็นไบรตันทีมที่ชนะอาร์เซนอลได้ถึง 3-0 เมื่อ3สัปดาห์ก่อนในนัดที่5ของฤดูกาลไบรตันลงเล่นในนัดเที่ยวของฤดูกาลก็เมื่อวันเสาร์เหมือนกันแล้วก็ยังรักษาฟอร์มที่ตอนนี้ถือว่าเยี่ยมเลยบุกไปพิชิตซันเดอร์แลนด์ได้2ประตูต่อ0เดอะไคเปอร์ประตูแรกแล้วก็ได้ลูกที่2ตามมาจากฮัจจามในช่วงทดเวลาไคเปอร์ในยิงนาที53นะครับนั่นคือ2ประตูที่ช่วยให้ไบรตันที่ถึงแม้ว่าจะเหลือ10คนในสนามหลังจากพวกเขาออกนำ4นาทีคือนาที57เหลือ10คนจากการที่ปาสคาลชราวถูกใบแดงและจอดสนามแต่10คนของไบรตันก็ยังไม่โดนตีเสมอแถมยังได้ประตูเรียกว่าย้ำชัยชนะโดยเด็ดขาดในสเตเดียมออฟไลท์รังของทีม Black Cat Sunderland อีกด้วยนะครับก็จากฮัจจามเนี่ยที่ลงไปเป็นตัวสำรองนาที88และนาที90บวก3อยู่ในสนามประมาณ5นาทีก็ทำประตูได้นั่นส่งผลทำให้ไบรตันถึงตรงนี้ พวกเขาอยู่ในอันดับ3ของตารางแล้วก็ยิงไปแล้วถึง18ประตูเสีย5ประตูคือทั้งแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็ไบรตันเนี่ยเสีย5ประตูเท่ากันหมดแต่แมนซิตี้ยิงได้16อาร์เซนอลยิงได้10และไบรตันยิงไปถึง18ลูกก็เป็นผลพวงมาจากการที่ไบรตัน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับพวกเขาชนะรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยใน3นัดหลังสุดคือเกมพรีเมียร์ลีก6นัดที่ผ่านพ้นไปเนี่ยไบรตันนัดแรกก็เป็นจ่าฝูงแล้วจากการเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าไป 4-0 หลังจากนั้นพวกเขาหล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงก็เป็นเพราะว่านัดที่2เจองานหนักเลยบุกไปเยือนเชลซีแต่ก็สู้ได้ชนิดแฟนเชลซีมีเสียวเหมือนกันสุดท้ายเชลซีเฉือนชนะไป 4-3 จากนั้นไบรตันเก็บได้แต้มเดียวเกมในบ้านเสมอกับลีส 1-1 และพอมาถึงนัดที่4 5และ6ในช่วงจากเดือนที่แล้วมาถึงเดือนนี้ลงเล่นไป3นัดเนี่ยไบรตันบุกไปถล่มโคนทรี 5-0 จากนั้นก็คือเกมเปิดบ้านถล่มอาร์เซนอล 3-0 และล่าสุดก็คือบุกไปพิชิตซันเดอร์แลนด์ 2-0 3นัดพวกเขายิง10ลูกคือ3นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับยิง10ลูกและไม่เสียประตูเลยนี่เป็นเหตุผลทำให้ไบรตันตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียเรียกว่าหรูสุดเลยบวก13แต่แน่นอนอ่ะการที่แพ้เป็น1เกมแล้วก็เสมออีก1เกมก็เลยทำให้ไบรตันมี13แต้มก็ตามหลังแมนซิตี้อยู่5แต้มตามหลังอาร์เซนอลอยู่2แต้มนี่คือ3ทีมหัวตารางส่วนทีมอันดับ4 5 6อันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะ4กับ5คือเบรนท์ฟอร์ดกับเอเวอร์ตันทั้ง2ทีมนี้เป็นอีก2ทีมนอกเหนือจากแมนซิตี้ที่ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่หนักไปทางเสมอไงก็คือชนะ2เสมอ4สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง2ทีมนี้ก็เสมอซึ่งหลังจากผ่าน5นัดเนี่ยนอกเหนือจากเบรนท์ฟอร์ดกับเอเวอร์ตันและลิเวอร์พูลก็เป็นอีกทีมที่ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันจากการชนะ2เสมอ3แบบเดียวกับเบรนท์ฟอร์ดแบบเดียวกับเอเวอร์ตันแต่พอมาถึงนัดที่6เบรนท์ฟอร์ดยังคงไม่แพ้เอเวอร์ตันยังคงไม่แพ้เสมอทั้งคู่แต่ลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลก็เลยทำให้เบรนท์ฟอร์ดยังอยู่อันดับ4เอเวอร์ตันอยู่อันดับ5และลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9ลิเวอร์พูลมี9คะแนน

ตันครับเพราะนั้นถ้าเรามองกันถึงทีมใหญ่โอเคแมนซิตี้อาร์เซนอลก็ยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางเชลซีกับลิเวอร์พูลก็ยังไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ยังอยู่ครึ่งบนของตารางทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งที่แน่นอนก็ต้องพูดถึงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1-1ในโอทรัฟฟอร์ดทั้งที่แมนยูไนเต็ดมีตัวผู้เล่นมากกว่าสเปอร์หลังจากที่นำ 1-0 แล้วด้วยนะครับโดยพวกเขาได้ประตูขึ้นนำจากแบรนด์เอ็มโบโมนาที73นาที78โรดริโกเบนตันคูของสเปอร์โดนใบแดงจากการไปมีเรื่องกับลูกชอไปใช้หัวโขกเป็นเฮดบัตก็คือโมโหเพราะว่าลูกชอไปผลักอกเขาร่วงลงไปที่พื้นแล้วพอลุกขึ้นมาปรีมาก็เอาศีรษะมาค้ำกันเนี่ยคนที่พองหัวก็คือคนที่โดนบทลงโทษรุนแรงก็คือใบแดงครับแต่สเปอร์ที่เหลือ10คนก็ยังมาตามตีเสมอได้ในช่วงทดเวลา 90+2 จากความผิดพลาดในแนวรับอีกแล้วของแมนยูไนเต็ดโดยเฉพาะลิซานโดรมาร์ติเนสตัวประกบโดมินิกโซลันกี้ทำให้โซลันกี้ที่ดูเหมือนแทบจะไม่มีโอกาสที่จะหม่งจากลูกที่ซานโดโตนาลีเปิดมาให้ก็ยังแบบพุ่งเอาเสือหัวเข้าไปโดนเช็ดบางๆนิดนึงเนี่ยส่วนลิซานโดมาร์ติเนสก็ไม่ได้พยายามที่จะสกัดบอลเลยมัวแต่หันหลังให้บอลแล้วก็ประกบโซลันกี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับก็เลยทำให้แมนเต็ดจาก3แต้มที่เห็นทำแต้มสะดุดอีกแล้วโดนคู่แข่งตีเสมอในช่วงท้ายเกมซึ่งหลายๆนัดในฤดูกาลนี้แมนเต็ดมีข้อผิดพลาดเรียกว่าท้ายๆมียุบท้ายๆมีแผ่วเนี่ยหลายๆนัดรวมถึงการมีตัวผู้เล่นมากกว่าคู่ต่อสู้แต่ก็ยังแพ้อย่างก่อนหน้านี้นัดที่4ของฤดูกาลมีตัวผู้เล่นมากกว่าแมนซิตี้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ตั้งแต่23นาทีแรกเล่นไปเล่นมาก็ยังแพ้เกมที่เจอกับเอเวอร์ตันนำอยู่ 2-1 ก็ยังมาโดนในช่วงทดเวลา 90+6 โดนตีเสมอเป็น 2-2 ไปอีกนะครับก็เนี่ยมีหลายๆเกมที่แมนเต็ดก็มีข้อผิดพลาดอย่างเยอะแต่นอกเหนือจากการที่ทำให้แมนเต็ด6นัดชนะแค่เกมเดียวแล้วก็เสมอถ้า3นัดแล้วก็แพ้2อยู่ครึ่งล่างของตารางอยู่อันดับ13ของตารางเนี่ยนอกเหนือจากนั้นการลงสนามใน UEFA Champions League นัดที่2ของแมนเต็ดเมื่อคืนนี้ก็ตอกย้ำว่าแมนเต็ดในช่วงเนี้ยโอ้โหฟอร์มคนเป็นเรดอาร์มี่แฟนของแมนเต็ดก็ลุ้นเหนื่อยเพราะว่าฟอร์มยังหาอะไรที่มันดูแล้วแบบน่าประทับใจยังแทบไม่ได้นะครับพวกเขาบุกไปเยือนอัลติโกมาดริดที่เมโทรโพลิตาโนรังของทีมตราหมีที่สเปนเนี่ยแล้วก็แพ้ไป0-2 53วินาทีแรกก็พลาดท่าเสียประตูไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นยังมาโชคร้ายเลยนี่โยโร่โดนใบแดงจากผู้ตัดสินที่หลายๆคนไม่ใช่เฉพาะแฟนแมนเต็ดหลายๆคนที่บรรดาผู้สื่อข่าวกรณีหรือว่าสื่อเองก็ยังบอกว่าเป็นโชคร้ายของยูโรที่ผู้สื่อไปดู VR แล้วมองว่าการที่เขาสกัดเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วมองเป็นการฟาวซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าลักษณะลูกนั้นมันไม่ได้ถึงเป็นการฟาวมันไม่ได้เป็นการฟาวที่รุนแรงก็วิ่งเบียดกันมามีแขนยื่นออกมาหน่อยนะครับแต่ก็ถือเป็นโชคร้ายไปหลังจากนั้นก็โดนลูกที่2ไปแมนเต็ดก็เลยแพ้อาเลโกมาดริดแต่การแพ้อาเลโกมาดริดเนี่ยก็ยังพอเข้าใจได้ซึ่งมันยังต่างกับการเสมอกับสเปอร์ทั้งที่เกมกับสเปอร์เล่นในโอทราฟอร์ดแต่เกมไปเยือนอาตมาดริดที่เป็นรองจ่าฝูงของลาลิก้ามันก็เป็นงานที่ยากกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งก็แตกต่างกับอาร์เซนอลด้วยอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2แล้วก็ยังคงทำผลงานได้สวยหรูอาร์เซนอลในลงเล่น2นัดก็ชนะไปแล้ว2นัดเช่นเดียวกับบาร์เซโลน่าจ่าฝูงของลาลิก้าที่ชนะในลาลิก้าสเปนเนี่ย8นัดรวดไปแล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังฟอร์มสวยหรูชนะ2นัดติดกันไปแล้วอีกทีมก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนที่ชนะ2นัดรวดอาร์เซนอลก็ชนะ2นัดรวดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยเมื่อคืนนี้เปิดบ้านถล่มลิวไป 3-0 หลังจากที่นัดแรกอาร์เซนอลบุก

0: เฉือนนาโปลี 1-0 แล้วเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวคืนนี้ยังมีเตะกันอีกหลายคู่นะครับรวมถึงคู่เมื่อคืนอีกหลายคู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเก็บตกขวัญหลงคุยกันเพิ่มเติมวันนี้เวลาหมดผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอานุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ราต้องพยายามลืมเธอเราต้องพยายามลืมเบญญาให้ได
1: ้นี่ครับบอร์ดที่ประกาศผลสอบ
0: เขายังดูตั้งเยอะนะ
1: ลินจะแบกคนเข้าไปดูเอง
0: ถ้าทำอย่างที่พูดเธอค่อยๆแหวกกลุ่มคนหลายสิบคนที่ยืนออกระดูผลสอบเรามองร่างของพลอยไพลินที่สามารถฝากกลุ่มคนเข้าไปได้แล้วด้วยความชื่นชมพลอยไพลินเป็นหญิงสาวที่มีความกล้าทั้งกล้าพูดและกล้าทำและกล้าแสดงออกด้วยเพราะฉะนั้นเป็นบุคลิกที่ตรงกันข้ามกับเบญญาแทบทุกอย่างเบญญาขี้อายแล้วก็เก็บความรู้สึกเพราะเขาจะกล้าแสดงออกเราชอบผู้หญิงแบบเบญญามากกว่าผู้ชายส่วนมากมักชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยและอ่อนหวานมากกว่าผู้หญิงที่กล้าและแกร่งเบญญาทำไมนะเรายังสลัดชื่อนี้ออกไปจากใจไม่ได้สักที
1: คณินคะคณินคุณสาบได้แล้วนะคุณสาบได้แล้ว
0: เสียงของพลอยไพลินทำให้เราตื่นจากผวาตัวว่าใครสอบได้กันนะอะไรล่ะฮะ
1: ขอทางค่ะขอทางขอทางคณินคุณสอบผ่านแล้วนะคุณสอบข้อเขียนผ่านแล้ว
0: จริงๆเหรอครับ
1: ไม่เชื่อก็เข้าไปดูสิคะ
0: ผมเชื่อผมเชื่อคุณผมเชื
1: ่อดีใจจังเลยค่ะ
0: แล้วของคุณล่ะผลสอบเป็นไงบ้างไพลินคุณสอบได
1: ้ค่ะลินสอบผ่านเหมือนคุณ
0: ดีจังเลยดีใจจังเลยนะฮะดีใจจริงๆเลย
1: ดีที่สุดเลยเราสอบได้ทั้งคู่เลยค่ะคณินเราสอบได้แล้ว
0: จามอน
2: เอ้าได้เลยคณินมาเข้ามาเลยเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ห้องทำงานของฉัน
0: นี่จะมีข่าวดีมาบอกนายอ่ะ
2: ข่าวดี
0: อืม
2: ของใคร
0: ของฉันสิ
2: ฮะนายสอบก็เขียนผ่านแล้วใช่ไหม
0: เฮ้ยนายเราเก่งนี่วะจะทำได้แล้วจามอนแต่ที่สุดฉันก็ทำได้แล้ว
2: ฉันไม่แปลกใจเลยคณินรู้อยู่แล้วว่านายต้องสอบได้เพราะนายมันเก่งอยู่แล้วดีนายมาหาฉันฉันก็มีข่าวดีของฉันจะบอกนายเหมือนกัน
0: อะไรอ่ะ
2: ฉันได้งานชิ้นแรกแล้ว
0: เหรอใครคือเจ้านายคนแรกของนายอ่ะ
2: คุณไพบูลย์เนี่ยเขาจะลงทุนทำหมู่บ้านโดยให้ฉันเป็นคนออกแบบรวมทั้งเป็นคนก่อสร้างด้วยงานนี้งานช้างเชิญเอาไว้เพื่อน
0: ข่าวดีจริงเพื่อนก้าวแรกของนายก็ไปได้สวยแล้ว
2: ไปเดี๋ยวไปฉลองกัน
0: เฮ้ยเดี๋ยวจามอนนี่พลอยไพลินก็สอบได้นะ
2: เหรอ
0: เออ
2: เก่งนะเขาเก่งอ่ะ
0: นี่จามอนนายชอบพลอยไพลินอยู่หรือเปล่าอ่ะ
2: มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนี่พลอยไพลินน่ะไม่ได้ชอบฉันไม่เคยชอบเลยเขาชอบนายคณินฉันว่าถ้านายลืมเบญญาได้ก็หันไปหาพลอยไพลินฉันคิดดูเลยนะนายน่าจะเหมาะสมกับเธอมากที่สุดเลย
1: คุณลุงเรียกหนูเหรอคะ
3: ใช่อ่ะนั่งก่อนไปลิน
1: ค่ะคุณลุง
3: เบญญาบอกว่าเธอสอบข้อเขียนผ่านใช่ไหม
1: ค่ะ
3: เก่ง
1: ขอบคุณค่ะแต่ว่ายังต้องสอบสัมภาษณ์อีกนะคะคุณลุง
3: ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนี่ข้อเขียนผ่านสัมภาษณ์ก็น่าจะผ่านน้อยคนนักที่จะตกสัมภาษณ์นะบุคลิกอย่างเธอนี่สอบผ่านอยู่แล้ว
1: ขอบพระคุณค่ะที่พูดให้กำลังใจหนู
3: ถ้าผลสอบสุดท้ายผ่านหมดเนี่ยจะต้องไปเรียนต่อเมื่อไหร่ล่ะฮะ
1: หลังประกาศผลแล้วอีก2เดือนก็ต้องเตรียมตัวไปอบรมภาษาอังกฤษอีก2เดือนค่ะ
3: ก่อนจะไปนี่ลุงจะมีของขวัญให้นะ
1: ขอบพระคุณค่ะคุณลุง
3: เสียดายนะเบญญาเป็นโรคแพ้อากาศไม่งั้นคงได้ไปเรียนเมืองนอกให้ลุงได้อวดกับเพื่อนๆได้บ้างแต่ไม่เป็นไรนะลุงเอาเธอไปอวดก็ได้กว่าหลานที่บ้านสอบไปเรียนเมืองนอกได
1: ้
3: นะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: แหมได้ข่าวว่าเจ้าคนินเนี่ยมันก็ไปสอบด้วยไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
3: มันสอบอะไรนะ
1: ไปเรียนทางด้านวิศวะต่อนะคะ
3: แล้วมันสอบได้หรือเปล่า
1: ได้ค่ะ
3: มันก็เก่งเหมือนกันนะแล้วจะได้ไปเรียนที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
1: ค่ะ มหาวิทยาลัยเดียวกันค่ะคุณลุง
3: ดีให้มันไปให้พ้นจากเมืองไทยจะเป็นจะได้ลืมมันสักทีนี่ไพลินเบญญาบอกเรื่องท้องกับเป้หรือยังล่ะ
1: คิดว่าเบญญาไม่ได้บอกนะคะคุณลุง
3: มันสมควรจะบอกได้แล้วงานแต่งงานก็ได้ผ่านไปเดือนกว่าแล้วต้องบอกตอนนี้อย่าให้เขาเห็นว่าท้องซะก่อนล่ะ
1: คุณลุงจะให้เบญญาบอกเลยคะ
3: ถ้าเขาไม่บอกแล้วจะให้ใครบอกฮะฉันคงไม่เข้าไปยุ่งถึงขนาดจะต้องเป็นคนบอกว่าเมียเขาท้องหรอกนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะบอกให้เบญญาบอกนะคะคุณลุง
3: ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะไพดิน
1: ค่ะคุณลุง
4: ฉันพูดไม่ออกกับไพลินพูดไม่ออกจริงๆ
1: แต่ยังไงเธอก็ต้องพูดนะเบญญา
4: ฉัน
1: นี่เบญญาเขาเดือนที่สี่แล้วนะถ้าเธอไม่บอกว่าเธอท้องมันต้องเกิดเรื่องแน่เขาต้องสงสัยนะเบญญา
4: แล้วคิดว่าถ้าบอกเขาแล้วเขาจะไม่สงสัยอย่างนั้นหรอไพลิน
1: ตอนนี้เขาอาจจะไม่สงสัยแต่พอถึงกำหนดคลอดถึงตอนนั้นเขาอาจจะสงสัยแต่คุณลุงบอกว่าคุณหมอที่เธอฝากท้องเนี่ยเป็นเพื่อนกับท่านนี่ท่านคงจัดการให้หมอบอกคุณเป้ว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดได้นะเบญญา
4: ฉันสมเพชตัวเองจังเลยอะไพลิน
1: ทำไมพูดแบบนั้น
4: ฉันต้องโกหกเขาหลอกลวงเขาว่าลูกในท้องของฉันน่ะเป็นลูกของเขาทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ฉันเหมือนคนท้องโดยหาพ่อเด็กในท้องไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่คุณพ่อก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นอย่างนั้น
1: จะทำยังไงได้ล่ะเบญญาเรื่องมันผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วนะเดินมาถึงขั้นนี้แล้วหวนกลับไปที่เดิมนะคงไม่ได้แล้วล่ะนะ
4: ใช่ฉันหวนกลับไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้อีกแล้ว
1: เบญญาถึงเวลานั้นน่ะฉันก็อยู่เป็นเพื่อนเธอไม่ได้
4: เธอจะต้องไปแล้วเหรออ
1: ีกไม่เกิน3เดือนก็คงต้องไป
4: ไปพร้อมกับเขาใช่ไหม
1: ยังไม่รู้รู้แต่ว่าได้เรียนอยู่ที่เดียวกัน
4: ดีจังยังไงยังไงก็ได้ชิดกันนะไพลิน
1: จ้ะ
4: และอย่าลืมที่ฉันพูดกับเธอ
1: เรื่องอะไร
4: ก็เรื่องที่ว่าเธอต้องพยายามทำให้เขาเปลี่ยนใจมารักกับเธอน่ะไพลิน
1: ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าเขายังไม่ลืมเธอ
4: เขายังไม่ลืมฉัน
1: ใช่บางครั้งเขายังซึมเหม่อฉันรู้ว่าเขากำลังคิดถึงเธออยู
4: ่โธ่คณิน
1: ถ้าเขายังรักเธอแล้วเขาจะเปลี่ยนใจมารักใครได้อีกล่ะเบญญาเขาจะเปลี่ยนใจมารักฉันได้ยังไง
5: ผมกลับมาแล้วนะ
4: ระยะเนี้ยเขากลับบ้านเมื่อเลย 6:00 น.ไปแล้วแทบทุกวันงานการเมืองมันก็เป็นแบบนี้เองเหรองานมากงานหนักจนแทบไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงอื่นอาจจะบ่นว่าน้อยอกน้อยใจที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เรากลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเราไม่เคยมาต้องนั่งนับเวลาเพื่อรอคอยการกลับมาของเขาเราแทบจะไม่นึกถึงเขาได้ซ้ำไปเรากลับรู้สึกปลอดโปร่งที่ไม่เห็นเขาอยู่ในบ้านของเรา
5: คิดถึงคุณจังเลย
4: เขาทำแบบนี้ทุกครั้งที่กลับมาบ้านถ้าอยู่ที่ห้องรับแขกเขาก็จะเดินเข้ามาหอมแก้มเราเบาๆแล้วเราก็จะทำท่าเอียงแก้มหนีเพื่อบอกเขารู้ว่าทำแบบนี้มันน่าเกลียดสำหรับสังคมไทยและเมื่ออยู่ในห้องส่วนตัวเขาจะเดินเข้ามารั้งร่างของเราเข้าไปกอดหากเรายืนอยู่และถ้าเรานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเขาก็จะเข้ามาโอบกอดเราแล้วก็หอมแก้มเราอย่างที่ทำอยู่ในเวลานี
5: ้วันนี้หัวหน้าพรรคเรียกผมเข้าไปคุยด้วยนะหลังจากประชุมพรรคเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าบอกว่าจะให้ผมอยู่ในกลุ่มที่จะได้เข้าเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วหากว่าทางพรรคได้เข้าจัดตั้งรัฐบาลอีกถ้าเป็นอย่างที่ท่านคิดท่านบอกว่าจะให้ผมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีชนะ
4: เหรอคะ
5: คุณว่าผมก้าวเร็วไปไหม
4: ไม่ทราบสิคะเบนไม่รู้เรื่องการเมือง
5: ค คนบางคนเขาว่าผมก้าวเร็วเกินไปบางคนก็ว่าเพราะบารมีคุณพ่อที่เป็นถึงองคมนตรีทำผมก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั่นนะมันพวกไม่หวังดีต่อผมทั้งนั้นคุณพ่อบอกว่าเพราะผมมีความสามารถและก็มีคนมองเห็นแววทางการเมืองของผมมากกว่า
4: บางทีเพราะคุณเรียนมาแค่ปริญญาตรี
5: อาจจะใช่ผมอาจจะเรียนน้อยกว่าบางคนแต่ผมจะเรียนต่อหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วนะเป็นอาจจะได้เรียนพร้อมคุณคุณว่าจะเรียนต่อใช่ไหม
4: เ
5: รียนต่อก็ดีเหมือนกันนะคุณเรียนให้จบปริญญาโทแล้วก็เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีลูกสักคนหนึ่งเราจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุขเป็นครอบครัวนักการเมืองตัวอย่างไงล่ะดีไหมฮะเบน
4: ลูกเหรอเขาไม่ต้องการมีลูกตอนนี้ให้ตายเถอะแล้วเราจะบอกเขาได้ยังไงกันล่ะว่าเรากำลังท้องเขาจะคิดยังไงถ้าเราบอกกับเขาว่าเราท้อง
5: เบน
4: คะ
5: กำลังคิดอะไรอยู่ฮะ
4: เราจะหลบเลี่ยงได้ยังไงมันคงหลบเลี่ยงไม่ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเราแล้วด้วยคุณเป้คะ
5: ว่าไง
4: เบนมีอะไรจะบอกคุณ
5: อะไรจ้าโอ้หน้าคุณซีดอีกแล้วนะ
4: วันนี้เบนไปหาหมอมาค่ะ
5: เออจริงสินะว่าตอนอยู่ข้างล่างคุณพ่อก็บอกเหมือนกันว่าวันนี้คุณไปหาหมอมาโรคเครียดอีกแล้วล่ะ
4: ไม่ค่ะไม่ใช่
5: เหรอง ั้นคุณไม่สบายเป็นอะไรไปฮะ
4: เบนหมอบอกว่าเบนท้องค่ะ
5: คุณท้องเหรอ
4: ค่ะเบนท้อง
5: โอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะทำให้คุณท้องได้เร็วขนาดนี้คุณไม่ได้คุมเหรอ
4: เปล่าค่ะ
5: มิน่าถึงท้องผมนึกว่าคุณคุมซะอีกดีจังดีจังดีจังเลยข่าวนี้คงทำให้คุณพ่อคุณแม่ของผมปลื้มหน้าดูขอบคุณให้คุณเบนนะขอบคุณที่คุณให้ลูกกับผม
4: เหมือนยกภูเขาออกไปพ้นจากอกเขาพอใจที่เราท้องแม้จะผิดไปจากความต้องการของเขาบ้างก็ตามดีแล้วหมดไปอีกเปลาะหนึ่งเปลาะแห่งปมชีวิตที่คุณพ่อได้ผูกปมเอาไว้สำหรับเราเบนเองค่ะคุณแม
6: ่ยายหนูมาเข้ามานั่งก่อนลูกจะมาทำไมไม่โทรมาบอกก่อนล่ะจ๊ะ
4: เบนไปหาหมอมาค่ะเสร็จแล้วก็แวะมาหาคุณแม่เลย
6: ตรวจท้องเหรอลูก
4: ค่ะคุณแม
6: ่ยังมองไม่เห็นเลยนะ
4: 6เดือนแล้วนะคะคุณแม
6: ่หนูทานน้อยเกินไปนะทานให้มากหน่อยสิลูกไม่งั้นน้ำหนักลูกที่คลอดมาเนี่ยจะไม่ได้มาตรฐานนะลูกอย่างน้อยๆเด็กควรจะหนักสัก2โลครึ่งเชียวนะ
4: ค่ะเบนจะพยายามแต่ท้องไม่โตก็ดีแล้วล่ะค่ะทั้งนั้นเขาจะได้ไม่สงสัยเพราะตอนนี้เขาคิดว่าเบนเพิ่งจะท้องได้2เดือนกว่าเท่านั้นเอง
6: ถ้าอีก3เดือนคลอดแล้วทางนั้นเขาจะว่ายังไง
4: คลอดก่อนกำหนด
6: ถ้าหมอให้ความร่วมมือ
4: คุณพ่อจัดการได้อยู่แล้วค่ะคุณหมอเป็นเพื่อนกับคุณพ่อ
6: จริงสินะแม่ไม่น่ากังวลเลยพ่อหนูต้องจัดการได้อยู่แล้ว
4: คุณแม่คะเบนอยากจะมาอยู่กับคุณแม่สักพัก
6: ทำไมล่ะลูก
4: เบนเหงาอะไพลินก็ไปเรียนต่อแล้วที่บ้านเบนก็ไม่มีใครเลย
6: โถยายหนูของแม่ได้สิลูกหนูมาได้แต่ทางนั้นเขาจะว่ายังไงจะยอมให้หนูมาอยู่กับแม่เหรอจ๊ะ
4: ต อนนี้คุณเป้เขากำลังทุ่มเทกับการหาเสียงค่ะแทบจะไม่มีเวลาให้ทางบ้านดีค่ะเบนชอบ
6: โธ่ลูกเอ้ย
4: เบนจะบอกกับเขาว่าเบนเหงาเพราะเขาไม่มีเวลาให้เบนก็เลยขอมาอยู่กับคุณแม่คิดว่าเขาคงจะไม่ว่าอะไร
6: งั้นก็ตามใจหนูนะบ้านแม่น่ะพร้อมจะต้อนรับหนูเสมอ
4: คุณแม่ไม่ไปบ้านนานแล้วนะคะคุณแม่เกลียดคุณพ่อแล้วเหรอคะ
6: ก็ไม่ถึงกับเกลียดหรอกลูกเพียงแต่แม่รู้สึกผิดหวังมากกว่าแม่ไม่ไปที่บ้านหนูก็มาหาแม่ได้นี่ลูก
4: คุณพ่อถามถึงคุณแม่นะคะเห็นไม่ไปบ้านก็ตั้งแต่เป็นแต่งงาน
6: เขาน่าจะรู้คำตอบว่าทำไมแม่ถึงไม่ไปช่างเถอะแม่ไม่อยากสนใจเขานักหรอกยังโกรธที่เขาทำกับลูก เอาละจ้ะขออนุญาตสามีของลูกก่อนถ้าเขาตกลงก็มาพักบ้านแม่ได้เลย
4: ไพลินที่รักคิดถึงเธอจังได้รับจดหมายที่เขียนมาถึงฉันแล้วนะดีใจที่เธอกำลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ได้แล้วหลังจากที่ผ่านการอบรมเรื่องภาษาไปแล้วเธอถามถึงเรื่องลูกในท้องของฉันตอนนี้ฉันคลอดลูกแล้วนะไพลินเป็นผู้ชายจ้ะแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนักต้องเข้าตู้อบถึง10วันฉันกับคุณแม่กังวลใจมากแต่ตอนนี้ลูกไม่เป็นอะไรแล้วการที่ลูกไม่ค่อยแข็งแรงน้ำหนักน้อยจะว่าเป็นผลร้ายสำหรับฉันก็ไม่เชิงนักเพราะในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นผลดีสำหรับกลบเกลื่อนปมชีวิตของฉันไปได้อีกเปลาะหนึ่งเพราะการอ้างว่าคลอดก่อนกำหนดเลยทำให้เด็กไม่แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งทั้งที่ความจริงแล้วการที่เด็กไม่แข็งแรงมันน่าจะเกิดจากการทานอาหารไม่ค่อยได้ของฉันมากกว่าฉันเสียใจที่เกือบจะทำร้ายลูกจนแกเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดซะแล้ว
7: รอเดี๋ยวค่ะ
8: ผมเองฮะ
7: คณินขึ้นมาแล้ว
8: เราต้องไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนๆชาวเอเชียด้วยกันนะฮะ
7: ค่ะค่ะลินก็กำลังแต่งตัวอยู่พอดีเลย
8: งั้นผมไปรอข้างล่างนะฮะ
7: ไม่เป็นไรค่ะเข้ามาในห้องพักของลินก่อนก็ได้เชิญค่ะ
8: คุณลองทำอะไรอยู่ฮะ
7: คณินเห็นกระดาษจดหมายของเบญจาหรือเปล่านะเราต้องรีบขยำมันทิ้งและโยนทิ้งถุงขยะดีกว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าเบญญาเขียนจดหมายมาหาเราแล้วขออ่านล่ะมันก็จะยุ่งนี่ทิ้งไปเลยไม่อ่านต่อแล้วล่ะรอเดี๋ยวนะคะลินขอไปอาบน้ำสักห้านาทีนะคะ
8: ถ้าผมไปรอข้างล่างแล้วกันนะครับ
7: ไม่ต้องแล้วค่ะคณินอยู่ในห้องนี่แหละไปเดี๋ยวเรียกออกมานะคะ

0: หนูร้องใหญ่แล้วคุณเบนขาคุณหนูร้องใหญ่แล้วค่ะอ้าวคุณยายมาแล้วค่ะคุณหนู
1: ไงหลานชายฉันร้องใหญ่เลยสมิตรคุณหนูร้องค่ะคุณนายเป็นอะไรล่ะโอ้หลานของยายมาลูกยายอุ้มนะจ๊ะ
0: หยุดร้องแล้วค่ะสงสัยอยากให้คนอุ้มนี่เองอ่ะ
1: นั่นสิแล้วเราทำไมไม่อุ้มล่ะสมพิษ
0: อุ้ยหนูไม่กล้าอุ้มคุณหนูหรอกค่ะตัวแกเล็กนิดเดียวหนูยังไม่เคยมีลูกอุ้มเด็กไม่เป็นหรอกค่ะอีกอย่างนึงคุณเป้ก็ห้ามไว้ด้วยค่ะว่าไม่ต้องอุ้มคุณหนูให้คุณหนูอยู่ในรถเข็นสำหรับเด็กเท่านั้น
1: อ๋องั้นเหรอแล้วนี่แม่ตาหนูไปไหนล่ะ
0: คุณเบนเข้าห้องน้ำค่ะเห็นบ่นว่าท้องเสีย
1: เออไม่ค่อยแข็งแรงเลยทั้งลูกทั้งหลานนะ
0: จริงด้วยค่ะตั้งแต่คุณเบนคลอดน้องเนี่ยเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ปวดหัวก็ตัวร้อนปวดท้องปวดฟันไปเรื่อยเลยค่ะหนูเองก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็หาหมอหาหมอโอ้ยอ๋อนั่นไงคะคุณเบนออกมาแล้วงั้นหนูขอไปนำน้ำผลไม้มาให้คุณนายทานนะคะ
1: ถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่ต้องนะเอาน้ำเย็นมาก็พอ
0: พอดีมีอยู่แล้วค่ะหนูทำเอาไว้ให้คุณเบนเธอทานน้ำส้มน่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้นะคะ
2: ท่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: คุณแม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้ะลูกเมื่อสักครู่นี้ตาหนูร้องเนี่ย
3: แหละค่ะสงสัยจะหิวนมมาค่ะหนูอุ้มเอง
4: อ่ะนี่จ้ะ
3: ว่าไงลูกหิวไหมคะ
4: หืม
3: ทานนมนะคะ
4: ยังให้ทานนมตัวเองอยู่เหรอลูก
3: เป็นว่าจะให้ทานนมแม่จนถึง6เดือนนะคะเดือนหน้าเนี่ยตาหนูก็จะครบ6เดือนก็คงจะให้ทานนมผงแล้ว
4: อย่างนั้นน่ะดีแล้วลูกนมแม่น่ะดีที่สุดสำหรับลูกก็จริงแต่พอลูกอายุได้6เดือนไปแล้วเนี่ยนมแม่ก็จะมีประโยชน์ต่อลูกน้อยลงเราต้องให้นมผงเข้ามาแทนเพื่อจะได้มีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินครบถ้วนสำหรับเด็กอีกอย่างนึงการหย่านมตอนลูกอายุ6เดือนน่ะง่ายกว่าการหย่าตอนอายุเลย6เดือนไปแล้วนะลูกถ้ายิ่งให้ลูกทานไปจนถึง1ขวบกว่าๆเนี่ยเด็กจะเลิกนมแม่ยากจะกลายเป็นเด็กติดนมแม่ไปเลย
3: ค่ะคุณแม
4: ่เห็นสมพิษว่าหนูไม่ค่อยสบาย
3: ค่ะตั้งแต่คลอดตาหนูเนี่ยเป็นรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรง
4: เมื่อก่อนหนูก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วพอมีลูกร่างกายต้องสูญเสียเลือดไปมากก็อาจจะสุขภาพทรุดโทรมบ้างในตอนแรกอีกหน่อยบำรุงดีๆสุขภาพของหนูก็จะหายเป็นปกตินะลูกนะมีลูกได้อีกสักคนหนึ่ง
3: เบนคงจะไม่มีลูกอีกแล้ว
4: หนูอายุยังน้อยโอกาสมีลูกยังมีอีกนานจ้า
3: แต่เบนจะไม่มีลูกอีก
4: ยายหนูนี่หมายความว่ายังไง
3: เบนจะขอมีตาหนูเพียงคนเดียวค่ะคุณแม่
4: จะไม่คิดมีลูกกับคุณเป้บ้างหรือจ้า
3: ไม่ค่ะ
4: ยายหนูแม่ว่า มีลูกกับเขาสักคนก็น่าจะดีนะ
3: เบนไม่ต้องการมีลูกกับเขาค่ะ
4: แต่ถ้าเขาต้องการมีลูกอีกสักคนล่ะจ๊ะตอนนี้มีตาหนูเขาอาจจะอยากได้ลูกผู้หญิง
3: เบนคุมค่ะคุณแม
4: ่หนูคุมเขาไม่รู้เหรอ
3: เบนต้องไม่ให้เขารู
4: ้โถเอ้ยยายหนูของแม่ทำไมทำให้ชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
3: เบนอาจจะยอมเป็นภรรยาของเขาได้แต่เบนจะไม่ยอมเป็นแม่ของลูกเขาเรื่องนี้คุณพ่อจะบังคับเบนเหมือนบังคับให้เบนแต่งงานกับเขาไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่คุณพ่อจะบังคับเบนไม่ได้อีกต่อไปแล้วไพลินที่รักวันนี้น้องเอกอายุครบ2ขวบแล้วสุขภาพค่อยแข็งแรงขึ้นไม่อ่อนแอขี้โรคเหมือนเมื่ออายุขวบปีแรกแต่ตัวของคนเป็นแม่ก็ยัง3วันดี4วันไข้เหมือนเดิมไอ้ที่คิดว่าจะเรียนต่อก็เลยต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องเอาเวลามาดูแลน้องเอกสำหรับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อตามกฎหมายนั้นตอนนี้กำลังโด่งดังในแวดวงการเมืองจ้ะเขาได้เป็นถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเลขาซะเองหรือไม่ก็อาจจะกระโดดขึ้นเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการเขาไปเร็วมากนะมีหลายคนเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะเหมือนดาวรุ่งพุ่งแรงที่อาจจะร่วงลงมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันแต่เขาไม่ห่วงอะไรเดี๋ยวเขายังมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองตอนนี้เขากำลังเรียนปริญญาโทต่อเขาแทบจะไม่มีเวลาให้ฉันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจเลยเธอก็คงรู้นะไพรินว่าเพราะอะไร
5: ได้รับจดหมายของเบนได้หลายวันแล้วแต่ยังไม่มีเวลาตอบตอนนี้อยู่ในระหว่างสอบภาคสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเบนถ้าผลการสอบผ่านหมดทุกวิชาเราก็จะจบปริญญาโทแล้วนะสำหรับคณิตนั้นเขาเรียนจบไปก่อนหน้าเราแล้วล่ะแล้วตอนนี้กำลังเรียนต่อปริญญาเอก คนึงเขาร้ายมากเลยนะผู้ฝรั่งชมกันใหญ่เห็นว่ามีบริษัทใหญ่ของอเมริกากำลังติดต่อให้คนินไปเป็นวิศวกรประจำบริษัทให้เงินเดือนเป็นแสนเชนะเบนคนินอาจจะตกลงทำก็ได้เพราะเขาไม่ได้ผูกพันว่าจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยเนื่องจากทุนที่ให้ไปไม่ได้บังคับให้ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยเราเองก็เช่นกันอาจจะหางานทำที่นี่เลยก็ได้เบนจ๋าเรามีข่าวจะบอกอีก2เดือนหลังจากการสอบภาคสุดท้ายของเราแล้วเรากับคณินจะแต่งงานกันจ้ะ
3: ไพลินจะแต่งงานกับคณินว่าจะไม่คิดแต่ก็อดใจหายไม่ได้ฉันไม่ได้อิจฉาเธอเลยนะพลอยไพลินดีใจกับเธอด้วยซ้ำไปแต่มันก็อดใจหายไม่ได้เหมือนกัน
4: อ่านอะไรเหรอลูก
3: คุณแม่
4: เหมือนกระดาษจดหมายนะ
3: ค่ะจดหมาย
4: ของใครล่ะ
3: ไพลินค่ะ
4: อ๋อนี่ยังติดต่อกันทางจดหมายเลยลูก
3: ค่ะคุณแม่เป็นเหงาไม่รู้จะคุยอะไรกับใครเวลาอยู่ที่บ้านโน้นนะคะเบนก็เลยเขียนจดหมายหาไพลินเดือนหนึ่งก็ครั้งหรือว่าสองครั้งนะคะ
4: แล้วไงจ๊ะหนูไพลินใกล้จะเรียนจบหรือยัง
3: ค่ะใกล้จะจบปริญญาโทแล้ว
4: เร็วจังเลยนะเผลอแป๊บเดียวเวลาผ่านไป2ปีแล้วเหรอเนี่ยจริงสินะตาเอกก็2ขวบแล้วด้วย
3: ค่ะตาเอก2ขวบแล้ว
4: แล้วหนูไพลินจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะแล้วต้องกลับมาทำงานใช้ผู้ให้ทุนหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะเขาไม่บังคับในจดหมายเนี่ยไพลินเขาอาจจะทำงานที่อเมริกา
4: สมองไหลอีกแล้วสินะ
3: คุณแม่คะ
4: หืออะไรจ๊ะ
3: ไพลินเขาจะแต่งงานค่ะ
4: เหรอแต่งกับใครล่ะเขาไปรักกับใครที่นั่นเหรอจ๊ะ
3: เขาจะแต่งกับคณินค่ะคุณแม
4: ่งั้นเหรอจ๊ะแล้วหนูคิดยังไงล่ะ
3: เป็นดีใจค่ะไพลินจะได้กับคนที่ดี
4: หนูทำใจได้หรือลูก
3: เบนไม่ควรจะเสียใจใช่ไหมคะคุณแม่
4: จ้ะหนูไม่ควรจะเสียใจเวลาผ่านมาหลายปีแล้วนะลูกหนูควรลืมเขาได้แล้ว
3: แต่เบนก็ยังลืมเขาไม่ได้ค่ะคุณแม่เบนยังทำใจให้ลืมเขาไม่ได้เลยจริงๆเห็นหน้าลูกก็เหมือนได้เห็นหน้าเขานกเอกมีส่วนคล้ายเขามากทีเดียว
4: คุณเป้โทรมาบอกว่าจะมารับหนูกลับบ้านแล้วจ้ะ
3: เหรอคะ
4: ยายหนูแม่ว่าหนูน่าจะเอาเวลาว่างไปช่วยคุณเป้เขาบ้างนะลูกเขาเคยบอกกับแม่ว่าเขาอยากจะพาหนูไปออกงานสังคมให้คนได้รู้จักหนูในฐานะภรรยาของนักการเมืองบ้างแต่หนูก็อ้างว่าต้องเลี้ยงลูกมันอาจจะมีปัญหากันในอนาคตได้นะลูกแล้วหอบลูกมาค้างบ้านแม่บ่อยๆก็เหมือนกัน
3: เบนไม่แคร์เรื่องนั้นแล้วค่ะคุณแม
4: ่ยายหนูอย่าคิดทำลายครอบครัวตัวเองเลยลูก
3: เบนไม่ได้คิดจะทำลายครอบครัวแต่เบนไม่มีกำลังใจพอที่จะสร้างครอบครัวให้มันยิ่งใหญ่อย่างที่เขาต้องการแล้วค่ะเบนปล่อยมันไปปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมต่อคุณแม
4: ่ยายหนูของแม่แม่ก็ไม่รู้จะช่วยหนูได้ยังไงแล้วลูกแม่ช่วยหนูไม่ได้เลยจริง
3: ๆทางนี้ลูกน้องเอกเดินมาทางนี้ครับ
6: เฮ้ท่านวิญญาณกำลังจูงมือเด็กน้อยคนหนึ่งเดินมาทางที่เรากำลังยืนเลือกดูนาฬิกาอยู่เด็กนั่นยิ่งเดินเข้ามาใกล้ก็จึงเห็นแววน่ารักในตัวของแกมากยิ่งขึ้นน่ารักจังเลยเด็กคนนี
3: ้ทางนี้จ้ะลูกน้องเอก
7: เอกจะไปทางนี
3: ้มาทางนี้ก่อนลูกทางนี้ครับ
7: อย่าไปทางนั้นนะ
3: น้องเอกจะดื้อสิลูกมาทางนี้กับแม่นะครับเร็วมาจ้ะมาทางนี้นะจ้ะ
6: เบญญา
3: เออ
6: ผมเองจามอนไง
4: จมอนคุณน่ะเองอ่ะ
6: แล้วเป็นไงฮะสบายดีอ่ะ
4: เออค่ะสบายดี
6: แล้วนี่คือ
4: ลูกชายค่ะชื่อน้องเอก
6: น้องเอกน่ารักจังเลยอ่ะรูปหล่อนะเนี่ย
4: น้องเอกหวัดดีคุณลุงจามอนสิลูก
7: น่ารักดีครับ
6: เออน่ะว่าง่ายนะไม่ค่อยดื้อ
4: เป็นบางอารมณ์นะคะบางครั้งก็ดื้อเอาเรื่องเหมือนกันคุณมาซื้ออะไรล่ะคะ
6: ดูนาฬิกาใช้สักเรือนนะฮะและคุณล่ะ
4: พาลูกมาเที่ยวสวนสนุกในห้างนะคะ
6: เหรอฮะมากันสองคนเหรอฮะแล้วพ่อของเด็กล่ะฮะมาด้วยหรือเปล่า
4: เปล่าค่ะฉันมากับลูกเท่านั้นเออนี่จะรีบกลับหรือเปล่าคะ
6: อ๋อไม่ฮะยังเรื่อยๆอ่ะ
4: งั้นทานอาหารด้วยกันสักมื้อดีไหมคะจามอน
7: อย่านานนมมา
4: จ้าๆแม่จะสั่งนมให้นะหวังว่าทางร้านเนี่ยคงมีนมกล่องให้เด็กบ้างนะคะเนี่ย
6: น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวนะฮะน้องๆทางนี้
8: ค่ะจะรับอะไรดีคะ
6: มีนมกล่องให้เด็กทานไหม
8: ไม่มีค่ะแต่เราจะออกไปซื้อมาให้ที่ชั้นซูเปอร์น้องทานนมอะไรหรือคะคุณแม
4: ่นมกล่องอะไรก็ได้ค่ะช่วยซื้อมาสักแพ็คก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้เงินไปซื้อ
8: ค่ะคุณแม
4: ่นี่ค่ะเงินที่เหลือไม่ต้องทอนนะคะให้น้อง
8: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปซื้อมาให้นะคะ
4: รอแป๊บนะครับน้องเอก
7: ฮะ
6: อือหือน่ารักรูปหล่อผมว่าไม่ค่อยคล้ายพ่อเขานะฮะ
4: เหรอคะ
6: พ่อเขาอะออกจีนไปหน่อยแต่น้องเอกอะหน้าหล่อแบบไทยตาเขาเหมือน
4: จามอนกำลังจะพูดว่าตาน้องเอกเหมือนใครกันนะ
6: ตาเหมือนนายคณินฮะหรือว่าเราคิดมากไปหรือเปล่านี่ตาเขาสวยนะฮะเหมือนตาผู้หญิงเลย
4: ค่ะตาเขาสวย
6: ตอนนี้สามีคุณกำลังดังนะฮะผมเห็นออกข่าวให้สัมภาษณ์ทีวีแทบทุกวันเลยอ่ะ
4: ค่ะตอนนี้คุณทำงานอยู่ที่ไหนล่ะคะจามอน
6: ผมตั้งบริษัทออกแบบรับก่อสร้างอยู่ที่อยุธยาฮะแต่ตอนนี้ว่าจะขยายสาขามาตั้งที่แถวปทุมรอนายคณินเขากลับมาทำงานให้กับผมนะพูดเล่นนะตอนนี้คณินเขากำลังทำปริญญาเอกดีไม่ดีอาจจะกลับมาทำงานไอ้เมืองไทยด้วยซ้ำไปฮะ
4: ค่ะไพลินก็เขียนมาบอกเหมือนกันแล้วคณินติดต่อคุณบ้างหรือเปล่าคะจามอน
6: ก็นานๆจะเขียนจดหมายมาคุยกันฉบับหนึ่งเนี่ยปกติคณินเขาไม่ค่อยชอบเขียนจดหมายหรอกฮะผมก็เหมือนกัน
4: คุณรู้ข่าวเข้ากับไพลินหรือยังคะ
6: คือข่าวอะไรเหรอ
4: พลอยไพลินกับคณินกำลังจะแต่งงานกันค่ะ
6: คณินแต่งงานกับพลอยไพลินในที่สุดพลอยไพลินก็สามารถทำให้นายคณินแต่งงานกับเธอจนได้เลยฮะผมเพิ่งรู้คณินยังไม่ได้เขียนมาบอกเลยฮะ
4: ไพลินเขียนมาถึงฉันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
6: ก็ดีฮะคำว่าสมกันดีทั้งคุณวุฒิและชาติตระกูลไม่สูงไม่ต่ำกว่ากันนะ
7: หิว
6: หิวแล้วครับน้องเอกทานพิซซ่าสักชิ้นเอาไหม
7: เอาค่ะ
4: ของโปรดเลยล่ะค่ะ
6: งั้นลุงจะสั่งให้นะ
4: ร้านเนี่ยไม่ขายพิซซ่านี่ค่ะ
6: โทรสั่งได้นี่ฮะในศูนย์การค้าก็น่าจะมีโทรให้เอามาให้ที่ร้านอาหารจีนนี่เลยแบ แม่รู้ว่าชอบพิซซ่าลุงเลยพามาทานอาหารจีนซะแล้วรอเดี๋ยวนะครับลุงจะให้เขาโทรสั่งพิซซ่าให้น้องๆช่วยโทรสั่งพิซซ่ามาให้หน่อยด่วนเลยนะ เดี๋ยวเขาจะพิซซ่ามาส่งฮะน้องเอก
7: ครับ
6: อายุเท่าไรแล้วครับเนี่ย
9: 2 ขวบค่ะ
6: 2 ขวบนั่นก็แสดงว่าแต่งปุ๊บก็ท้องปั๊บเลยนี่แบบนี้ก็แสดงว่าคงพอใจในเป้ไม่น้อยกว่าที่เคยบอกว่าชอบกับนายคณินสินะเป็นอย่างท่าทางคุณไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเลยแล้วคุณทำแบบนั้นกับเพื่อนผมได้ยังไงผมอยากจะรู้จริงๆเนี่ยเป็นอย่างว่าคุณทำได้ยังไงจดหมายฉบับนี้ไม่รู้ว่าจะสวนทางกับจดหมายของนายที่อาจเขียนถึงหรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันคิดว่านายไม่ได้เขียนก็แล้วกันเพราะฉันก็ยังไม่ได้รับจดหมายของนายคณิตฉันอยากจะตอบว่านายสักหน่อยได้จะแต่งงานทำไมไม่บอกฉันรู้บ้างนายคงสงสัยว่าเมื่อนายไม่ได้บอกแล้วฉันรู้มาได้ยังไงมีคนบอกฉันแต่จะเป็นใครเดี๋ยวจะบอกตอนหลังแต่ตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับนายด้วยก็แล้วกันยินดีด้วยที่นายจะแต่งงาน
10: จามอนฉันคิดไว้ว่าจะเขียนถึงนายพอดีเพื่อนรักฉันจะบอกว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับพลอยไพลินแต่ก็อย่างเงียบๆไม่หรูหราแค่เจ้าหน้าที่ในสถานทูตไทยประกอบพิธีให้เท่านั้นเอง
6: ในที่สุดนายก็ได้รักกับคนที่เหมาะสมกับนายที่สุด
10: รักเหรอฉันจะใช้คำนี้กับพลอยไพลินได้หรือเปล่านะฉันยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะความรู้สึกที่มีให้กับพลอยไพลินนั้นมันไม่เหมือนที่ให้ต่อเบญญาพลอยไพลินดีต่อฉันคอยเอาใจฉันและเพราะความเหงาของฉันละมั้งที่ทำให้คืนวันหนึ่งเมื่อหิมะตกหนักมากฉันไม่สามารถจะกลับหอพักตัวเองได้หลังจากที่พลอยไพลินขอให้ฉันติววิชาให้เธอที่หอพักของเธอแล้วคืนนั้นสิ่งที่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ฉันไม่กล่าวโทษฝ่ายหญิงแล้วนะฉันโทษตัวฉันเองด้วยโทษที่ตัวเองก็ไม่สามารถจะยับยั้งชั่งใจได้แล้วในที่สุดระฆังวิวาของฉันกับพลอยไพลินก็ได้เริ่มขึ้นในอีก3 อาทิตย์ข้างหน้านี้
6: นายคงลืมเบญญาได้แล้วสินะคณิตฉันพบเบญญาเมื่อ3 วันก่อนที่จะลงมือเขียนจดหมายถึงนายเบญญาเป็นคนบอกกับฉันเองว่านายกำลังจะแต่งงานกับพลอยไพลิน
10: เบญญาจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี
6: ้นายอาจจะไม่อยากรู้ว่าตอนนี้เบญญาเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้นายคงจะมีแต่พลอยไพลินเท่านั้นแต่ฉันก็อยากจะบอกเรื่องเบญญาให้นายได้รับรู้เอาไว้บ้างว่าเขาสุขสบายดีตอนนี้เขามีลูกแล้วนะเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักมากเลยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับนายเด็กคนนั้นนะมีดวงตาเหมือนนายจังเลยนี่มันเป็นผลกรรมของเบญญาที่ทำร้ายจิตใจของนายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนที่ทำให้เขามีลูกชายได้มีบางส่วนของลูกชายของเขาที่มีหน้าตาเหมือนนายยังไงล่ะ
11: กาแฟค่ะ
10: ขอบคุณ
11: อาหารมื้อค่ำทำอะไรทานกันดีคะอาหารไทยไหม
10: ดีเหมือนกันฮะทำต้มยำได้ไหมมีเครื่องต้มยำหรือเปล่าม
11: ีเครื่องครบค่ะ
4: ลินเนี่ยเพิ่งไปขอแบ่งจากเทวีคุณแม่เขาส่งเครื่องปรุงอาหารไทยมาแล้วค่ะ
10: ฮะเออจะมองถึงจดหมายมาหาผมด้วย
4: เกิดคะเขาเขียนมาว่ายังไง
10: ผมได้เขียนบอกเขาไปเรื่องที่เราแต่งงานกันแต่เขาเขียนว่าเขารู้แล้วฮะ
4: รู้จักใครคะ
10: เบญญา
4: เบญญาชามวอนพบกับเบญญาได้ยังไงคะเนี่ย
10: ก็พบกันโดยบังเอิญฮะคุณเขียนจดหมายติดต่อกับเบญญาตลอดงั้นเหรอฮะ
4: ค่ะเบนก็เขียนมาคุยลินก็ตอบไปบ้าง
10: เขามีลูกแล้ว
4: ชามวอนบอกเลยค่ะ
10: ฮะ
4: ค่ะเบญญามีลูกแล้วเป็นผู้ชายหน้าเหมือนคุณเป้ด้วยสิคะเนี่ยคุณยังไม่ลืมเบญญาอีกหรือคะคณิน
10: เปล่า
4: ลินว่าคุณยังไม่ลืมเขา
10: จะพูดถึงเขาอีกเลยฮะเราจะแต่งงานกันเขาก็มีสามีมีลูกไปแล้ว
4: คณินคะเราแต่งงานกันเราก็ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ดีไหมคะ
10: คุณไม่อยากกลับเมืองไทยเหรอลิน
4: ไม่ค่ะลินไม่อยากกลับไปที่เมืองไทยลินไม่มีใครให้ต้องห่วงนี่คะ
10: แต่ผมยังมีแม่มีพ่อ
4: เราก็รับจะมาอยู่ด้วยสิคะนะคะคุณทำงานบริษัทที่เขาติดต่อมาเถอะนะค่าเงินเดือนตั้งเป็นแสนเราอยู่ที่นี่ไม่นานเราก็ตั้งตัวได้กลับไปเมืองไทยเราก็จะไม่มีอะไรถึงจะมีก็คงใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะตั้งตัวให้ร่ำรวย

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟัง

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหาริย์จะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหาริย์ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าร
1: ายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
3: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
2: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยน่ะ
3: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
2: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ089-334-9888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
4: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
9: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

วันนี้มาเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเพลงแรก Why Worry โดย Emily Harris กับ Mark Knopfler ซึ่ง Mark ก็เป็นผู้ที่แต่งเพลงนี้นะคะจบแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Why เหมือนกันแต่ว่าเป็น Why อีกความหมายหนึ่งนะคะคือทำไมเธอเดินผ่านไปทีไรใจฉันเต้นแรงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีต่อคนที่เธอมีใจด้วยนะคะทีน่าชาร์ลส์สองเพลงต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้ซึ่งยังเป็นช่วงที่คุณผู้ฟังได้หยุดยาวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี้รวมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยไปเริ่มรถติดกันใหม่ในวันจันทร์ที่19นะคะขออภัยที่วันนี้เสียงเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นหวัดค่ะนะคะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันบอกว่าเสียงเริ่มแหบอีกแล้วใช่ไหมก็ไม่สบายอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นอีกอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยเขาอยากจะไม่สบายก็อยู่เป็นเพื่อนความไม่สบายของเขาสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเองนะคะพยายามพักผ่อนให้เยอะๆอยู่แล้วเพื่อนบอกว่าไม่เห็นเธอจะไม่สบายเลยก็ดูแข็งแรงอะไรเงี้ยอายุขนาดนี้ยังเดินไปมาแบบเข้มแข็งเสียงใสอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็นะ ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งอธิบายว่าแบบโอ๊ยฉันเป็นนู่นนี่นั่นให้กับใครที่เป็นเพื่อนๆต้องมานั่งห่วงใยแล้วก็พูดคำว่าก็ให้หายเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความห่วงใยเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ไม่อยากรบกวนใครเลยค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยสำหรับหลายๆคนที่ LINE เข้ามาอย่างเช่นคุณเจิดยังไม่ได้เปิด LINE ของเขานี่แบบเยอะมากนะคะคุณเอมี่ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆนะส่วนคุณน้องก็บอกว่าขอฟังเพลงของ The Ponytails ชื่อเพลงอะไรนะ Born Too Late ใช่ไหมคะแล้วก็เพลงบรรเลงของ Barry White ซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นวันไหนละเป็นวันพฤหัสเนาะวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็เซตเพลงที่ท่านผู้ฟังอื่นขอมาผ่านมาทาง Facebook แล้วนะคะก็เลยขออนุญาตคุณน้องนะคะไปนู่นแหละไปวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตแบบนำเสียงแหบๆมาฝากแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้คือวันหยุดยาวเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่าในช่วง12ถึง18ตุลาคมเรามีงานใหญ่ระดับประเทศนะคะกับการประชุม IMF ซึ่งเขาภาษาที่เขาพูดกันแบบเฉพาะก็คือIMF and World Bank Group นะคะมีทั้งหมด191ประเทศสมาชิกแล้วก็มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วเนี่ยคาดว่าจะมีประมาณ 15,000 คนนะคะซึ่งก็คาดว่าคงจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราก็ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่ามีความเคลื่อนไหวอาหารตามโรงแรมต่างๆนะคะก็อาจจะการท่องเที่ยวนะคะถึงหมื่นกว่าคน ก็ถือว่าเยอะเนาะก็จะได้มาช่วยกันทำให้สภาพเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยกระเตื้องขึ้นนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF นะย่อมาจาก International Monetary Fund and World Bank Group เนี่ย191ประเทศสมาชิกประชุมครั้งแรกเราเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1991นะคะแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งที่2ค่ะมีการให้ประชาชน work from home มาตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวานนี้เมื่อวันที่ไม่ใช่ใช่เมื่อวันศุกร์เนาะวันนี้วันพุธแล้วแล้วก็วันที่13เมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดพิเศษนะคะวันนี้วันที่14ก็เป็นวันที่ให้ work from home กันนะคะแล้วก็ส่วน15 16อะไรนี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการส่วนวันหยุด
ของเอกชนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจะพิจารณาว่าจะให้หยุดไหมจะเชื่อว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยรถก็คงจะไม่ติดแล้วก็ถึงฝนจะตกอะไรก็คงไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนักสำหรับคนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็พอวันหยุดยาวเนี่ยก็ทำให้คือคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะก็จะมีโอกาสได้ออกไปพักผ่อนบ้างนะคะซึ่งการได้หยุดพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า give yourself a break คือหมายถึงว่าให้ตัวเองเนี่ยคำว่าพักนะคะก็คือได้พักบ้างนะคะคือบางทีเราก็อยู่กับอะไรที่มันซ้ำซากจำเจอยู่ทุกวันบางทีถ้าออกไปไหนสักหน่อยนึงมันก็ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไม่งั้นบริษัทห้างร้านต่างๆหรือว่าร้านอาหารหรือโรงแรมก็คงจะ อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนไปเที่ยวนะพวกน้ำมันอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าเราไปบำรุงจิตใจเรานิดนึงนะคะช่วยทำให้เหมือนกับที่เขาพูดว่าไปชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมคะช่วยทำให้เราแบบมีความสุขพิเศษเช่นไปกินอาหารทะเลอะไรเงี้ยไปกินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวกับเพื่อนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำหรับชีวิตทุกวันนี้นะคะก็ขอให้วันช่วงวันหยุดยาวเนี่ยของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น work from home หรือว่าเป็นวันหยุดพิเศษก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับวันเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงปลายปีแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราได้ทำบุญคือละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์คือช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็โมทนาบุญมายังทุกท่านด้วยที่ได้ละเว้นเนื้อสัตว์ดิฉันเองก็พยายามอยู่นะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าคือจะไม่ฝืนเวลาไม่สบายเนี่ยหมอก็บอกว่าคุณต้องกินโปรตีนคือต้องกินเนื้อสัตว์บ้างนะคะคือพอดีช่วงเทศกาลกินเจมาดิฉันก็ขอเว้นคือขอเว้นเนื้อสัตว์ก็ใช่อยู่แต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องแบบกินปลาบ้างกุ้งบ้างหน่อยนึงอะไรก็ขอแล้วว่าจะไม่กินสัตว์ใหญ่นะคะแล้วก็กินผักกินอะไรเงี้ยไปค่ะไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายเราก็จะแย่เป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลสุขภาพกันมากๆค่ะทำท่าเหมือนว่าจะไม่อยากพูดเยอะถนอมเสียงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดแล้วก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องหยุดพูดแล้วเนาะให้ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาบอกว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วช่วยเปิดให้ฟังหน่อย Melissa Manchester กับเพลง Don't Cry Out Loud นะคะเวลามีความทุกข์ใจอะไรก็ไม่ต้องคือเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้คือไม่ต้องไปร้องไห้ให้ใครเห็นถึงความอ่อนแอของเราร้องไห้คนเดียวแต่ว่าไม่ต้องฝืนว่าอย่าร้องไห้เลยอะไรเงี้ยก็อยากจะร้องก็ร้องไปแล้วก็ถ้าร้องเสร็จแล้วก็หยุดจบข่าวกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆ Don't cry out loud ฟังคุณเมลิซ่าร้องแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

had no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow.

ค่ะก็เป็นสองเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะครับแล้วก็บังเอิญเป็นเพลงที่ดิฉันชอบด้วยโดยเริ่มจาก Until It's Time For You To Go นะคะโดย Claudine ดิฉันก็พยายามจะอ่านเพราะว่าเธอเป็นคนฝรั่งเศสนะคะ Claudine ถ้าเป็นอ่านเป็นกึ่งๆสำเนียงฝรั่งเศสนิดนึงก็มีเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสสำเนียงอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะคะมีคำอ่านที่เป็นสำเนียงฝรั่งเศสว่า long j นะคะ long j คือ l o n g e t หรือไม่ก็ long อย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนจะเหมาะนะคะ until it's time for you to go ก็เป็นความรู้สึกของหญิงมั่นนะคะว่าไม่ต้องพูดหรอกว่ายังไงเธอเป็นใครยังไงฉันก็ไม่ใช่ควีนมาจากไหนคุณก็เราไม่ได้ยิ่งใหญ่ซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้เนี่ยเราณปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยกันมีความสุขรักกันนะคะจนกว่าจะถึงเวลาที่คุณจะจากฉันไปนะคะก็เป็นเพลงที่มีความหมายแบบ emotional หน่อยๆสำหรับอารมณ์หญิงเนาะแล้วก็จบมาสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของเธอเหมือนกันคลอดีนซึ่งเธอเป็นอดีตภรรยาของแอนดี้วิลเลียมส์นะคะชื่อเพลง Meditation อันนี้ก็เป็นความรู้สึกอารมณ์หญิงอีกเหมือนกันก็คือ Meditate คือนั่งคิดถึงคุณคนนั้นที่เรารักและคิดถึงเนาะคือ Meditate คือไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแบบเพื่อศาสนาใดๆนะฮะแต่หมายถึงว่าเป็น Meditate คือทำสมาธิคิดถึงคุณคนนั้นนั่นเองนะคะก็เป็นสองเพลงที่นำมาฝากกันในคืนวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมคุณฟังกำลังอยู่กับรายการ Fresh and Fun วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะพูดถึงเรื่องงานเพื่อสังคมของสิงห์นะอันนี้ดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับเพราะว่าสิงห์เองก็เชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนได้คือทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแล้วก็กลายเป็นอนาคตที่งดงามของสังคมจึงเป็นแรงบันดาลใจให้สิงห์เนี่ยมอบทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อเนื่องมาถึงปีที่45แล้วนะคะโดยเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆคือไม่ต้องกลับมาใช้หนี้ทุนนะคะตัวสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคุณปิติพิรมภักดีซึ่งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดย้ำก็คือการศึกษาเนี่ยเป็นประตูบานแรกที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนะคะดังนั้นเครือบุญรอดจึงเข้ามาช่วยสนับสนุนนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงโอกาสมากขึ้นค่ะเพื่อจะได้ดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนี้ยิ่งกว่านั้นก็ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาที่แข็งแรงนะคะพร้อมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืนเพราะฉะนั้นนอกจากมอบทุนการศึกษาแล้วเนี่ยสิงห์เองก็ยังได้ชักชวนน้องๆไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันที่ได้รับทุนเช่นกันนะคะรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อปลูกฝังทัศนคติในการทำความดีแล้วก็ส่งต่อโอกาสคืนสู่สังคมซึ่งเป็นปณิธานสำคัญที่สิงห์เองก็ยึดมั่นมาตลอดนะคะมี quotation หรือมีคำพูดจากคุณปิติพิรมภักดีนะคะซึ่งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดบอกว่าการศึกษาคือประตูบานแรกที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต45ปีทุนบุญรอดพัฒนาส่งต่อโอกาสการศึกษาสู่เยาวชนไทย315ทุน22สถาบันทั่วประเทศค่ะมุทนาสาธุกับการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศกับบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเองมีเรื่องมาคุยให้ฟังนิดนึงแต่ว่าเกรงว่าจะเวลาไม่พอแล้วดิฉันเองก็ควรจะ
ถนอมเสียงเอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าจมูกเริ่มแพ้จมูกบี้แล้วก็เดี๋ยวต้องพักเยอะๆนะคะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่มีงานจำได้ไหมคะที่บอกว่ามีงานวันที่10วันเสาร์ที่10ตุลาคมของหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่1นะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ร้านเพลินถนนวิภาวดีจริงๆแล้วหลักสูตรนี้เนี่ยมีผู้ที่มาเรียนประมาณ100กว่าคนแล้วก็ขาดการติดต่อเป็นตั้งแต่ช่วงโควิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ประธานรุ่นคนใหม่คือคุณธรรมรัตน์หวังหลีหรือที่พวกเราเรียกกันว่าพี่จ๊ะเนี่ยนะคะก็มาเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสานสัมพันธ์เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะคือผู้นำเมืองรุ่นที่1เนี่ยเรียนกันมาประมาณสัก10 11ปีแล้วนะคะแล้วไม่เจอกันเป็นนานมากก็เลยมีโอกาสได้รวมพลผู้นำเมืองรุ่นที่1อีกครั้งหนึ่งก็คนที่ลงทะเบียนก็ประมาณ50คนแต่ว่าติดภารกิจกระทันหันก็เลยมาเพียงแค่ประมาณสัก40คนนะคะก็เท่านี้ก็ชื่นใจแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มากันมีหลายๆคนแม้จะไม่ได้มาก็ยังส่งของขวัญมาแจกเพื่อนๆนะคะเช่นพี่หนูเล็กนะคะก็มีผ้าขนหนูมาเป็นกล่องเบลอเลยนะคะมา 50-60 ชุดมาแจกเพื่อนๆทุกคนด้วยความคิดถึงแต่ว่าเธอก็ติดธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจติดภารกิจทางภาคใต้นะคะส่วนท่านพิจิตรรัตกุลซึ่งท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะท่านก็พี่เป็นผู้ที่ก่อตั้งด้วยแล้วก็ให้เกียรติมาในงานซึ่งดิฉันเองก็ค่อนข้างจะแบบปลื้มท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าน้ำใจอะค่ะบางทีแบบใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้คือไม่ต้องพูดแต่ว่าทำนะแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกได้ว่านี่แหละเรื่องจริงหรือคนจริงนะคะคือท่านพิจิตรรัตกุลเนี่ยท่านติดภารกิจไปงานสำคัญของเลขานุการของท่านนะคะต่างจังหวัดแล้วก็พอลงเครื่องตอนนั้นประมาณสัก3ทุ่มกว่าแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยทยอยกลับกันประมาณ 80-90% แล้วนะคะ3ทุ่มกว่าแล้วท่านก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะเข้ามาชะโงกดูหน่อยนึงว่ายังมีใครอยู่บ้างไหมนะคะเพราะว่าประธานจ๊ะคือคุณธรรมรัตน์หวังหลีเนี่ยมาเป็นประธานรุ่นยังไงผมก็ต้องมานะคะมาเหมือนกับว่าแสดงสปิริตว่าถึงแม้จะติดงานแล้วก็มาเลทขนาดนี้เนี่ยก็ยังมานะคะอันนี้ดิฉันเป็นคนยึดมั่นในเรื่องของใจนะคะใจเป็นเรื่องที่สำคัญคือบางทีคนเราเนี่ยเจอกันคบกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีคำพูดที่พูดแต่ว่าการกระทำเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดนะคะเขาเรียกอะไรนะ easier said than done คือพูดเนี่ยพูดได้แต่ว่าทำเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าคนคนนั้นเป็นยังไงนะคะยังก็ชื่นชมท่านแล้วก็เลยมีขนมไปฝากท่านมีข้าวตังท่านก็แบบคุณแดงแบบไม่แบบมีของติดมือมาฝากเป็นประจำเลยเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายท่านก็ไลน์มาบอกตอนกลับนะคะก่อนจะกลับนี่ก็ประมาณสัก4ทุ่มกว่าเพราะว่านั่งร้องเพลงกันแบบโต๊ะเดียวอ่ะนะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องอดีตในประสบการณ์ต่างๆของท่านในการมีไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่างานการเมืองต่างๆที่ท่านทำนะคะก็เล่าอดีตให้น้องๆได้ฟังกันก็เทฮาและผลสุดท้ายก็มีการร้องเพลงชื่อ My Way นะคะซึ่งปกติเพลง My Way เนี่ยเป็นเพลงที่คุณจ๊ะธรรมรัตน์หวังหลีซึ่งเป็นประธานรุ่นคนใหม่ล่าสุดนะคะก็เป็นเพลงเก่งของเขานะคะทุกครั้งที่เจอกันก็จะให้เขาร้องช่วยเขาร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยร้องเพราะมากแต่ว่าวันนั้นเมื่อวันเสาร์นั้นก็เป็นวันที่ท่านพิจิตรรัตกุลเนี่ยเป็นผู้ที่ร้องเพราะมากนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่ขึ้นไปร้องเพลงมีอดีตนายกเทศมนตรีเราเรียกกันว่าจริงๆก็ชื่อพี่อีทนะคะ
เดี๋ยวเราจะเรียกว่าอีสนะคะจากยโสธรนะคะก็ขึ้นมาร้องเพลงแต่ละคนรวมทั้งคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะหรือพี่แพงคนนี้เนี่ยดิฉันต้องขอบอกเลยนะคะว่าเป็นคนที่ดิฉันชื่นชมเป็นการส่วนตัวอีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเรื่องจะอยู่พรรคไหนการเมืองอะไรดิฉันไม่สนใจละเพราะว่าพอเป็นเพื่อนมาเรียนด้วยกันแล้วเนี่ยดิฉันจะไม่สนใจว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนหรือจะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าใหญ่มาจากไหนไม่สนใจรู้แต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อกันเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะพี่แพงหรือว่าคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยคุณฟังเชื่อไหมคะว่าตอนแรกดิฉันก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจนกระทั่งได้เรียนหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งแล้วก็ผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งสองหลักสูตรเนี่ยเจนเองอึ้งมากกับเสียงของเขาอะค่ะตอนที่เขาร้องเพลงนี้ใหม่ๆร้องเพลงใหม่ๆเพลงใหม่ๆนะคะยังก็เฮ้คือแบบใครเสียงใครเนี่ยคือแบบประมาณเบิร์ดธงชัย2เลยอะค่ะคือร้องเพราะมากเสียงดีมากนะคะอันนั้นก็เป็นการชื่นชมส่วนตัวนะคะขออภัยเนี่ยเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็ร่วมประมูลมีถุงกอล์ฟจากคุณกอล์ฟมาร่วมประมูลกันแล้วก็พี่แพงก็ได้ไปนะคะด้วยเงิน 5,000 บาทซึ่งก็เอาเงินเนี่ยเข้ารุ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าจะไปเล่าวันพรุ่งนี้ต่อก็แล้วกันตอนนี้ที่ฉันต้องหยุดเล่าแล้วใช่ไหมคะให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนี้ในเมื่อเราฟังเสียงของภริยาแล้วนะคะคือคุณคลอดีนลองเจนะคะแล้วก็คิดถึงสามีนะคะอดีตสามีคุณคลอดีนคือคุณแอนดี้วิลเลียมส์ก็เลยให้คุณผู้ฟังจะให้ฟังเพลงนี้เพราะมากไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะเป็นเพลงที่ปีไหนล่ะถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเดี๋ยวก่อนนะคะแอลลี่แมกกรอนะคะเป็นนางเอกแล้วก็ไรอันโอนีลเป็นพระเอกนะคะเรื่องนี้คือ Love Story เป็นเพลงที่เพราะมากนะคะเริ่มต้นด้วย Where Do I Begin แต่ว่าเศร้าตอนจบนะคะเป็นโหดิฉันร้องไห้จนเจ็บตาเลยนะคะเพราะว่านางเอกแบบเสียชีวิตเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะคุณไรอันโอนีลเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคุณแอลลี่แมกกรอที่เป็นนางเอกหนังเรื่องนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะเธออายุ87นะคะที่ยังแบบดูดีมากนะคะแอลลี่แมกกรอส่วนไรอันโอนีลเนี่ยจากไปเมื่อปี2023เมื่อเดือนธันวาคมอายุ82และคู่ชีวิตของเขาคุณไรอันเนี่ยคือจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะคุณฟาร่าฟอร์เซตนะคะเสียชีวิตปี2009นะคะซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่ชีวิตที่แบบยั่งยืนนะคุณไรอันก็ไม่เคยมีใครนอกจากคุณฟาร่าคนเดียวแล้วคุณฟาร่าเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเจ้าของทรงผมที่ใครจะไปแต่งแบบตัดผมทรงอะไรทรงฟาร่านะคะต้องหยุดคุยแล้วแหละแล้วก็ให้ฟังเพลงนี้ด้วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็พรุ่งนี้มาคุยกันใหม่เรื่องยาวเลยนะคะยังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคโปอร์เรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
3: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณห้าทุ่มหลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าวFM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
7: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วแค่ไหนนะครับแล้วก็พบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz ครับแล้วก็สามารถทักทายผ่านเพจ Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตครับของผมเองนะครับแล้วก็ติดต่อเช็คทางข้อความใหม่ๆนะครับอย่างเช่นช่องทาง YouTube หรือว่า TikTok ได้อีกด้วยนะครับนะวันนี้เป็นเรื่องราวของดาราสาวคนหนึ่งนะครับที่คุณต้าหนึ่งนะครับพูดถึงการที่เธอไม่สบายครับแล้วก็เกือบอาชีพไม่รอดจากการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ E ครับซึ่งอธิบายว่าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอติดเชื้อมาเนี่ยติดจากการกินอาหารครับคนก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอไวรัสตับอักเสบมันติดจากการกินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเชื้อไวรัสอื่นๆแต่ติดจากทางด้านของการสัมผัสกันหรือเปล่านี่ครับบอกว่าเนี่ยจากการกินอาหารครับเรื่องที่บอกว่าไวรัสตับอักเสบ E นะครับชื่อแปลกมากเลยติดจากการกินอาหารเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องที่เป็นเรื่องจริงครับแล้วหลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อไวรัสตับอักเสบ E นะครับอาจจะเคยยิน A B หรือมากกว่า C นะครับแต่ว่า E ก็มีจริงครับแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้าง นะครับดาราสาวที่ว่าคือคุณต้าเหนิงครับกัญญาวีสองเมืองครับเธอพูดถึงเรื่องว่าเธอเคยป่วยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเธอเคยบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครับร่างกายเธอมีอาการผิดปกติคือตัวเหลืองนะครับเธอคิดว่าเธอกินฟักทองมากเกินไปครับหลังจากนั้นเธอเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนะครับมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆนะครับหลายวันนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าตาลอยลืมตาไม่ขึ้นไม่มีสติแล้วเหนื่อยง่ายขึ้นลงบันไดชั้นเดียวก็หมดแรงแค่ชั้นเดียวนะครับนะก็เลยมีการนำส่งโรงพยาบาลครับคุณหมอก็บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยเธอเนี่ยน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ E นะครับนะร่างกายเธอถึงขั้นสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงอย่างหนักนะครับตับเธอโตขึ้นแล้วก็น้ำขึ้นปอดเลยครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มาเป็นดาราแสดงเรียบร้อยครับค่าตับตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เธอต้องฟื้นฟูร่างกายระดับหนึ่งนะครับนะตัวเธอเองเนี่ยคาดว่านะครับว่าเจ้าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอได้มาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่กินอาหารไม่สะอาดกินผักสดผักออร์แกนิกเข้าไปนะครับนะรวมถึงอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกก็จริงแต่ว่ามันมีการใช้มูลสัตว์นะครับมาเป็นเหมือนปุ๋ยครับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสทำให้เธอติดอาหารติดมาจากอาหารได้นะครับนะอันนี้เป็นข้อสงสัยของเธอนะแต่เพิ่งตกใจตามว่าห้ามกินผักสดหรือผักออร์แกนิกนะครับประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เนื่องจากเจ้าตัวนี้ครับนะว่าไวรัสตับอักเสบ E มันคืออะไรแล้วก็ที่เคยเรียนเรื่องไวรัสตับอักเสบ B อะไรเงี้ยครับนะมันไม่ได้ติดทางอาหารไม่ใช่เลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโรคตับอักเสบที่มาจากไวรัสเนี่ยครับจากเชื้อแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างที่เราคุ้นเคยคือบอกว่าไวรัสตับอักเสบ B นะครับนะซึ่งที่เราคุ้นเพราะว่ามันมีวัคซีนฉีดป้องกันได้นะครับหรือรวมถึงตับอักเสบ C แล้วก็ D ครับอันนี้จริงๆแล้วคือไม่ติดต่อผ่านการกินอาหารนะครับนะแต่ว่ากิจกรรมที่รับเลือดกันหรือว่ารับสารคัดหลั่งกันนะครับสามารถจะติดได้ที่เขาเตือนกันคือไวรัสตับเสบ A ครับอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็มีเจ้า E นี่แหละครับเนี่ยคือติดต่อทางการกินอาหารร่วมกันได้ครับกินอาหารที่ว่าเนี่ยครับคือถ้าอย่างเคสของตับเสบ E เนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเชื้อตัวนี้เขาเรียกว่ามันมาจากการผ่านจากอุจจาระสู่ปากครับนะจะฟังดูแปลกนิดนึงก็คือบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันอาจจะมีเชื้อไวรัสปนอยู่นะเช่นมันอาจจะปนอยู่ในมูลสัตว์ก่อนนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้กินผักสดผักอินทรีย์แล้วถ้าเกิดปุ๋ยคอกคือจริงๆปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าทำดีๆนะครับมันก็จะฆ่าเชื้อไปหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยจะมีไวรัสปนมาได้นะครับที่เจอมากกว่าคือบางทีรับประทานเนื้อหมูเครื่องในหมูที่สุกๆดิบๆแล้วก็ได้เจ้าไวรัสตับอักเสบ E ไปนะครับเพราะมันอาจจะปนเปื้อนเรื่องของมูลสัตว์ด้วยนะครับในกรณีของการกินอาหารทั่วไปเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือก็ปรุงให้สุกครับนะมันก็จะฆ่าเชื้อได้ไวรัสตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นผักก็คงจำได้ก็แค่ล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของนี้แบบใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเข้ามาผสมด้วยแต่ว่าถ้ามันมีเชื้อเยอะจริงๆมันก็การล้างอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับโดยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่ติดไวรัสตับอักเสบ E เนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงดีนะครับ ถึงติดนะก็มักจะหายได้เองครับแต่กรณีของคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเป็นสตรีมีครรภ์นะครับหรือใครที่เป็นโรคตับอยู่แล้วเนี่ยครับนะมันก็จะเกิดการที่รุนแรงนะครับอันตรายถึงชีวิตได้ก็ร่างกายจะค่อนข้างไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วพอติดเชื้อไปก็ค่อนจะเป็นหนักได้นะครับอันนั้นก็ตามนะอย่างที่เกิดก็คือว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่มักจะต้องเตือนกันคือเรื่องของอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริการเนื้อหมูนะครับเครื่องในหมูนะครับหรือแม้แต่น้ำนะครับก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดที่มั่นใจว่าเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วหรือน้ำจุขวดที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเขาเข้าห้องน้ำนะครับก็อย่าลืมว่าต้องพยายามล้างมือสะอาดนะครับนะล้างมือสะอาดหลังเข้าห้องน้ำล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหารครับตัวช่วยได้มากนะครับนะดังนั้นที่บอกมีวัฏฏะเสพติดต่อทางการกินอาหารได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ไทย PBS ชี้แจงข้อเท็จจริงโต้สตง.หลังแถลงผลตรวจสอบการใช้เงินและจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงยืนยันความจำเป็นที่ต้องมีสื่อสาธารณะพร้อมรับการตรวจสอบติดใจข้อมูลรั่วก่อนได้ข้อยุติไทยร่วมกับ IMF และธนาคารโลกเปิดตัวบางกอกบลูพรินท์รับมืออาชญากรรมทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อจะช่วยแก้ปัญหาได้มากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานยืนยันไม่มีการล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนไม่กังวลถูกวิพากษ์วิจารณ์หนุนหลังหรือแทรกแซงการเลือกตั้ง

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ14ตุลาคมนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนทำงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั่วประเทศจำนวนมากนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนก็ไม่กังวลกับการตั้งข้อสังเกตและการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าพรรคประชาชนนั้นเป็นหนุนหลังหรือว่าไปแทรกแซงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือไม่โดยระบุว่าเป็นการรณรงค์ผู้ประกันตนและนายจ้างให้ออกไปใช้สิทธิ์ส่วนรัฐมนตรีแรงงานก็ถูกถามเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าไม่มีการล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่หรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคประชาชนเข้าไปแทรกแซงหนุนหลังกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่ชนะการเลือกตั้งบอร์ดฝั่งนายจ้าง7ที่นั่งและฝั่งลูกจ้าง7ที่นั่งรวม14ที่นั่งซึ่งเป็นจำนวนมากพอที่จะชนะหากมีการโหวตของบอร์ดประกันสังคมโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าเขาและตัวแทนของพรรคประชาชนเป็นตัวแทนเรียกร้องให้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมทุกประการส่วนกรณีที่ส.ส.ของพรรคประชาชนโพสต์ข้อความว่าไม่มีกฎหมายห้ามพรรคการเมืองหนุนผู้สมัครก็ทำให้ถูกมองว่าพรรคยอมรับแล้วว่าหนุนหลังผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งนายณัฐพงษ์บอกว่าถ้าดูตามระเบียบจะมีข้อห้ามว่าผู้สมัครจะต้องเว้นวรรคทางการเมืองประมาณ3ปีไม่ได้มีข้อห้ามมากกว่านั้น
1: ถ้าดูตามระเบียบแค่มีข้อห้ามว่าผู้สมัครต้องเว้นวรรคในการเมืองมาประมาณ3ปีแต่มันไม่ได้มีข้อห้ามมากกว่านั้น
2: ตอนนี้มันมีการเลยเกิดไปถึงขั้นพรบ.พรรคการเมืองค่ะว่าจะต้องไม่ไปแทรกแซงกิจการการเลือกตั้งของหน่วยงานอื่นตรงนี้มันมีคนหยิบยกขึ้นมา
1: ก็ผมก็ยืนยันว่าในฐานะพรรคการเมืองเราปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง
2: ไม่ได้มีข้อกังวลตรงน
1: ี้ขอบคุณนะครับ
0: ด้านรัฐมนตรีแรงงานจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยนะครับถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นโมฆะหรือไม่จากการที่พรรคการเมืองหนุนหลังรัฐมนตรีแรงงานก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีกระบวนการเดินเรื่องข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทุกอย่างในกระบวนการตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการนอกเหนือจากนั้นได้และไม่มีสัญญาณใดๆในประเด็นนี้นายจุลพันธ์บอกด้วยครับว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบจากที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 500-600% และถ้ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้พักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าติดตามการประชุม IMF World Bank วันนี้มีการเปิดตัวบางกอกบลูพรินท์ว่าด้วยการรับมือจัดการกับภัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินวันนี้มีประเทศไทยมีส่วนร่วมที่สำคัญครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
4: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: ประเทศไทยร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกเปิดตัวกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลตั้งแต่การป้องกันการตรวจจับการอายัดเงินไปจนถึงการติดตามทรัพย์สินและเยียวยาผู้เสียหายครับโดยยอมรับว่าปัจจุบันนั้นขบวนการมิจฉาชีพทำงานข้ามพรมแดนแต่ว่าการรับมือของแต่ละประเทศยังมีข้อจำกัดครับกรอบความร่วมมือนี้มีชื่อว่า The Bangkok Blueprint for Fraud and Resilient Financial Services เปิดตัวในวันนี้ครับระหว่างการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครเป็นความร่วมมือระหว่าง2องค์กรการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารแห่งประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าปัญหาสำคัญของการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในปัจจุบันก็คือกระบวนการมิจฉาชีพสามารถเคลื่อนย้ายเงินและดำเนินการข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วขณะที่มาตรการป้องกันและปราบปรามส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ภายในเขตอำนาจของแต่ละประเทศรัฐมนตรีคลังระบุว่าการฉ้อโกงทางดิจิทัลนั้นได้กลายเป็นปัญหาระดับโลกที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกกรอบความร่วมมือที่เปิดตัวในครั้งนี้จึงมุ่งสร้างแนวทางให้ประเทศต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยการระงับการเคลื่อนย้ายเงินและติดตามทรัพย์สินที่ถูกโอนออกไปนายเอกนิติยังได้นำเสนอ3แนวคิดหลักเพื่อแก้ปัญหาช่อโกงดิจิทัลคือแนวคิดที่1ครับมองปัญหาทั้งระบบของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลผู้ให้บริการโทรศัพท์และธนาคารที่ต้องร่วมมือกันบล็อกตั้งแต่ต้นทางและช่วยกันตามเงินคืนเมื่อเกิดความเสียหายแนวคิดที่2เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศโดยประเทศไทยผลักดันให้องค์กรนานาชาติขยายความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่ข้ามพรมแดนและแนวคิดที่3ก็คือมาตรการที่นำไปใช้จริงโดยเน้นมาตรการที่ทำได้จริงตามบริบทกฎหมายแต่ละประเทศแต่ยังทำงานร่วมกันได้ครับด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินในประเทศไทยเมื่อปี2567มูลค่าสูงกว่า 43,000 ล้านบาทลดลงเหลือกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี2569แต่ว่าการติดตามเงินที่ถูกหลอกไปนั้นยังเป็นความท้าทายสำคัญเพราะว่าเงินไม่ได้หยุดอยู่แค่บัญชีม้าแต่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดเป็นทองคำเป็นเงินตราต่างประเทศหรือสินทรัพย์ดิจิทัลทำให้การติดตามแนะนำเงินผู้เสียหายนั้นซับซ้อนมากขึ้นกรอบ Bangkok Blueprint จึงไม่ใช่เพียงมาตรการป้องกันการถูกหลอกโอนเงินแต่ครอบคลุมถึงการติดตามเส้นทางการเงินการประสานงานระหว่างประเทศการเยียวยาผู้เสียหายความท้าทายหลังจากนี้ก็คือเปลี่ยนกรอบความร่วมมือระดับนานาชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการติดตามเงินที่ถูกโอนข้ามประเทศและนำทรัพย์สินกลับมาคืนให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหลังจากการประกาศเปิดตัว Bangkok Blueprint แล้วก็มีเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการนำ Bangkok Blueprint ไปปรับใช้ในทันทีโดยนางดารณีแซ่จูครับรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่ามิจฉาชีพเปลี่ยนมาเจาะช่องโหว่ของมนุษย์ก็คือหลอกให้โอนเองแทนช่องโหว่ทางเทคนิคที่ปัจจุบันถูกปิดช่องโหว่แอปดูดเงินไม่เหลือเคสเหล่านี้แล้วและธนาคารแห่งประเทศไทยก็กวาดล้างบัญชีม้าผ่านระบบ CFR โดยอายัดแบบเบ็ดเสร็จตามชื่อเจ้าของบัญชีแทนการอายัดเฉพาะเลขบัญชีจากนี้จะถูกผลักดันกรอบความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อดึงค่ายมือถือและโซเชียลมีเดียมาร่วมป้องกันที่ต้นทางขณะที่ชายทอมสันประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินหรือ FATF ได้ยกระดับปัญหาช่อโกงเป็น1ใน3วาระสำคัญระดับโลกเพราะว่าอาชญากรรมนี้เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีหลังเหยื่อโอนเงินด้านนางนอฮาน่าเอ็นดุตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซียก็เปิดเผยว่า95%ของคดีในมาเลเซียเป็นรูปแบบที่เหยื่อกดโอนเงินด้วยตัวเองเช่นเดียวกับไทยมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความเร็วของระบบชำระเงินทันทีครับทางด้านผู้อำนวยการบริหารหน่วยการเงินในฮ่องกงและรองกรรมการผู้จัดการหน่วยการเงินสิงคโปร์ก็เน้นย้ำร่วมกันถึงความท้าทายจากเทคโนโลยี AI ที่มิจฉาชีพนำมาใช้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้มีต้นทุนต่ำลงแต่สร้างเนื้อหาหลอกลวงได้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นคำถามสำคัญก็คือบางกอบบลูพรินท์เมื่อนำไปใช้แล้วจะช่วยเหยื่อที่ถูกหลอกได้จริงหรือไม่และจะทำให้ปัญหาพวกสแกมพวกการช่อโกงออนไลน์นั้นลดลงไประดับไหนผมถามเรื่องนี้กับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรในที่ประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้ครับ
7: เท่าที่เปิดตัวไปที่รู้จักมาก็ระยะหนึ่งแล้วบางกอกบูพินนะก่อนมาถึงวันนี้เนี่ย
8: ครับ
7: ปฏิกิริยาการตอบรับจากประเทศอื่นๆจากสังคมวงการอื่นๆเขาเห็นยังไงบ้างครับ
8: ครับจริงๆตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมถึงเลือกเรื่องfraud scam ในระบบการเงินนะครับทำไม World Bank IMF เป็นคนเลือกนะครับ
7: ครับ
8: ปรากฏว่าพอไปสู่เวทีนานาชาติแล้วเนี่ยได้รับความสนใจมากจริงๆเพราะทุกประเทศมีปัญหาจริง
7: ๆ
8: นะครับแล้วก็เอเชียอย่างที่บอกเป็นเซ็นเตอร์เรามี experience แล้วเรามีการทำงานพวกนี้ล่วงหน้าเราต้องทำต่อจริงแต่ว่าประเทศอื่นเขาบางประเทศเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มโดนเพราะฉะนั้นมันจะย้ายจากเราไปอยู่ในภูมิภาคอื่นมันก็จะช่วยเขาทำให้เขาพัฒนาได้เลยก็เป็นส่วนดีครับเป็นเรื่องดีครับ
7: ท่านผู้ว่าคิดว่าถ้าเผื่อมันเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะลดปัญหาพวกฟรอดพวกสแกมนี่สักได้สักเท่าไหร่
8: ครับผมคิดว่ามันคนที่ฝากเป็นตัวเลขไม่แน่ใจนะครับแต่หมายก็ว่าทั่วประเทศ
7: ด
8: ี
7: ข
8: ึ้
7: นเท่าไหร่ล่ะ
8: ทั่วประเทศเนี่ยมันจะดีขึ้นมากมันจะดีขึ้นมากเพราะว่าพอมันมาอยู่ในเอเชียซะเยอะมันก็จะหมุนไปภูมิภาคอื่นละ
7: ครับ
8: ครับมันก็จะภูมิภาคหนึ่งที่มีความอ่อนแอหรือมีการพัฒนาเรื่องระบบการตรวจจับพวกนี้น้อยลงส่วนเอเชียเองทั้ง4ประเทศเองในเอเชียก็ต้องพัฒนาขึ้นไปให้การตรวจจับเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงไปด้วยนะครับความเสียหายของเราเนี่ยเราเคยมีความเสียหายปีหนึ่งเนี่ยประมาณ43 บิลเลียน US ปีหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เหลือครึ่งปีแรกปีนี้เหลือแค่9 บิลเลียน US นะครับก็มันก็43ทั้งปีกับ9บิลเลียนทั้งปีมันก็ครึ่งปีมันก็มีการพัฒนาการแต่ว่ามันมีงานที่ต้องทำต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่แบงก์ชาติทำนะ
7: ครับ
8: เราให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อดูแลเงินเฟ้อนี่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราพยายามแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4เรื่อง
7: ครับ
8: กับเรื่องหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อ SME การใช้บริการเงินที่ใช้มีต้นทุนค่าธรรมเนียมกับดอกเบี้ยที่เป็นธรรมเรื่องที่4ก็คือเรื่องเงินเทาที่เราทำมาตลอดไอ้เงินเทาเนี่ยมันก็จะต่อเชื่อมโยงกับตัว Bangkok Blueprint ก็เป็นโชว์เคสว่าเราทำอันเนี้ยสอดคล้องตาม Bangkok Blueprint แล้วก็เป็นส่วนนึงยกตัวอย่างเช่นเราทำทั้ง Ecosystem
7: ครับ
8: เดี๋ยวนี้จะไปเปิดบัญชีจะขนคน100คน50คน30คนใส่รถบัสไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเราจับตั้งแต่อีโคซิสเต็มของการเปิดบัญชีก็ดีหรือพนันออนไลน์เนี่ยสมัยก่อนนอกจากโอนเงินผ่านบัญชีแล้วอีกส่วนนึงก็คือเขาใช้ e-payment ให้บริการรับชำระเงิน
7: ครับ
8: ไปรับชำระเงินเลยไปเปิดขึ้นเลยว่า ให้บริการเราชำระเงินเพื่อไปเล่นพนันออนไลน์อันนี้การเปิด
7: มีคนทำระบบขึ้นมาเลยเขียนแอปเขียนอะไรขึ้นมาเองได้เลย
8: นี่ใช้ใบอนุญาตแบงค์ชาติ
7: ครับ
8: ใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบการแบงค์ชาติซึ่งผู้ประกอบการเนี้ยไปให้บริการกับพนันออนไลน
7: ์ครับ
8: การเปิดบัญชีทั้งบุคคลกับบัญชีของเมอร์ชานที่เป็นพนันออนไลน์เนี่ยก็จะถูกปิด
7: อ
8: ันนี้นโยบายของเมอร์ชานเนี่ยเพิ่งออกไปสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาของบุคคลที่ออกไปแล้วว
7: ิธีแบบนี้จะปรากฏอยู่ในบางกอบูพินด้วยไหมเป็นแนวทางให้คนอื่นด้วย
8: เป็นหนึ่งในไกด์ไลน์ที่เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็หลังจากเปิดเสร็จพอเงินถ้าเกิดเงินเข้าบัญชีได้เราก็ไปจัดการเรื่องเขาเรียกว่าธุรกรรมต้องสงสัย suspicious transaction
7: ครับ
8: แล้วก็ define pattern ว่า pattern ประเภทไหนถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมีความต้องสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของเงินเทาเรื่องพนันออนไลน์เรื่อง corruption เช่นเงินเข้ามาเป็นเลขตัวกลมมากๆตอนกลางคืนเข้าบัญชี
7: บ
8: ัญชีใดบัญชีทีละ 1,000 2,000 5,000 11,300 เป็นเลขตัวกลมแล้วถอนออกไปเลยมันก็น่าจะเป็นพนันออนไลน์แล้วครับเพราะมันไม่มีธุรกิจไหนขายเฉพาะคืนแล้วเป็นเลขตัวกลมอย่างเดียว
7: ครับ
8: ครับอันนี้ก็เป็น pattern ที่ทำให้เห็นรวมถึงการถอนเงินสดเกิน5ล้านแล้วก็ตั้งแต่1เมษายนก็ห้ามละเพราะฉะนั้นมันก็ทำได้ก็ยากขึ้นแล้วก็มันเห็นชัดว่าการถอนเงินธุรกรรมสูงๆที่ผิดปกติมันไม่มีใครใช้เงินเกิน5ล้าน
7: ถ
8: ึงเงินสดนะครับเข้ากระเป๋าไปมันก็ยากขึ้นสิ้นเดือนนี้ก็ภายในเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝากเงินเกิน5ล้านก็ต้องบอกว่าเอาเงินมาจากไหน
7: ครับ
8: อันนี้ก็เป็นอีโคเซ็นทั้งเปิดบัญชีเงินเข้าบัญชีออกยากถูกโผล่ไว้ง่ายแล้วก็อันที่3ก็คือการเปลี่ยนเป็นพวกสินทรัพย์ประเภทอื่นฟอก
7: ครับ
8: เป็นทองเป็นเงินดอลลาร์เป็น USDT ก็ถูกตามปิดพวกนี้เป็นสิ่งที่แบงก์ชาติทำเรื่อยมานะคร
7: ับ
8: แล้วก็อันนี้ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของเสริมกับแนวทางหลักการของแบงก์ของบลูพริ้นท์แล้วก็เป็นส่วนที่อยู่ในโชว์เคสว่าประเทศต่างๆทำอะไรด้วย
7: ครับทำจากมุมของผู้ที่เสียหายนะที่ผ่านมามันมีปัญหามากว่าเงินถูกดูดออกจากบัญชีหรือถูกหลอกเข้าไปเนี่ย
8: ครับ
7: แล้วสถาบันการเงินก็เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างล่าช้าทั้งที่เห็นคราวนี้ในแนวปฏิบัติแบบใหม่คำแนะนำแบบใหม่เนี่ยผู้ที่เป็นผู้เสียหายประชาชนจะได้รับการคุ้มครองหรือปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการเงินพวกนี้ดีขึ้นระดับไหนกันด้วย
8: ครับจริงๆถ้าดูในหนึ่งในข้อของหลักการในข้อใน12หลักการที่เขาส่งมาที่เขาเขียนมานะครับก็มีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับว่าเขาเรียกต้องตอบสนองให้เร็วเงินฟรอดพวกนี้เนี่ยพนันออนไลน์หรือที่โกงออกไปจากแอปเราเนี่ยหรือเราโอนออกไปเองโดยที่ถูกหลอกเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกปุ๊บมันออกจากบัญชีเราแล้วมันหลุดออกไปเร็วนะเพราะฉะนั้นการตรวจจับหรือการรีสปอนส์ต้องเร็วมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการที่เขาแนะนำซึ่งต้องบอกตรงว่าประเทศไทยก็ต้องพัฒนานี้ต่อนะครับมันทำมาดีขึ้นเยอะนะครับแต่ต้องพัฒนาต
7: ่อ
8: แล้วก็หลายประเทศก็ต้องพัฒนาให้เท่ากับเราแล้วก็รับเท่ากับ4ประเทศในเอเชียด้วยตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นแอเรียที่ต้องทำเพิ่มขึ้น
6: เราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูรายละเอียดวันนี้ทั้งฝั่งสตง.ก็เปิดแถลงการตรวจสอบประเด็นต่างๆในไทย PBS ขณะเดียวกันไทย PBS ก็เปิดเวทีชี้แจงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวกลับมา
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดแถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย PBS นะครับโดยพบว่าการว่าจ้างเอกชนรายหนึ่งใช้วิธีเฉพาะเจาะจงและการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งก็ได้ทำรายงานสรุปเสนอไทย PBS ไปแล้วให้พิจารณาสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและให้พิจารณาคืนเงินค่าเสียหายประมาณ85ล้านบาทส่วนกรณีเอกสารหลุดไปถึงมือสื่อสตง.ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าการตรวจสอบไทย PBSเป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่ใช่การโกรธแค้นจากการรายงานข่าวตึกสตง.ถล่มหรือมีใบสั่งทางการเมืองในช่วงที่มีความพยายามแก้ไขกฎหมายสื่อสาธารณะนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นำโดยนายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสตง.แถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS มี3ประเด็นสำคัญเรื่องแรกเป็นรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของไทย PBS นางสาวศรีนาถโพธิชัยเปิดเผยว่าเนื่องจากไทย PBS ได้รับงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทในการดำเนินการแต่ละปีโดยกว่า 50% เป็นการใช้งบประมาณในการจัดหาและผลิตสื่อสตง.จึงมีหน้าที่ตรวจสอบให้สมเจตนารมณ์การเป็นสื่อสาธารณะเช่นการจัดหารายการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามมุ่งหวังโดยเฉพาะสำนักข่าวและสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาจึงเสนอแนะให้ยกระดับองค์กรให้ครบถ้วนเพื่อให้ครอบคลุมทั้งโทรทัศน์และออนไลน์และพัฒนากรอบการรับชมในยุคดิจิทัลให้คุ้มค่าเงินของแผ่นดินสำหรับประเด็นที่2เป็นกรณีที่พนักงานไทย PBS ร้องเรียนมาที่สตง.ในต้นปี2569เรื่องการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกที่ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งระหว่างปี2560ถึง2568ที่อาจจะขัดกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยไม่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและกรณีการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2566ถึง2568พบว่าเป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขไม่เป็นไปตามระเบียบของไทย PBS ว่าด้วยการเงินการบัญชีและไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงเสนอให้ทางไทย PBS ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
14: จึงถือได้ว่าการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ.2568เป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายที่กำหนดไว้ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยโดยทั้งหมดนี้นะคะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา95วรรค3และมาตรา85วรรค3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2561เสนอให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
6: แต่กรณีที่ผลการตรวจสอบการว่าจ้างและค่าตอบแทนที่มีเอกสารหลุดรายงานไปที่ผ่านสื่อก่อนที่สตง.จะส่งรายงานไปที่ไทย PBS สตง.ระบุว่าส่งไปเมื่อวันที่9ตุลาคมทำให้มีการตั้งคำถามว่าเป็นการจงใจของสตง.หรือไม่นายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสตง.ชี้แจงว่ารายงานของสตง.ที่ส่งไปถึงหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบต้องเป็นเอกสารลับส่วนเอกสารที่หลุดไปถึงสื่อทราบว่ายังไม่ตีตราลับไม่ทราบว่าหลุดไปได้อย่างไรทางไทย PBS ก็ได้ท้วงติงกลับมาทางสตง.จึงตั้งกรรมการตรวจสอบถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องถูกลงโทษโดยรายงานของสตง.ไม่สามารถเปิดเผยชื่อบุคคลได
15: ้หนังสือที่ออกไปเนี่ยผมเราไม่ถือว่ามันยังไม่ผูกพันกับผลของสตง.นะครับเพราะหนังสือที่จะต้องออกไปถึงหน่วยรับตรวจมันต้องเป็นหนังสือที่ผู้ว่าเห็นชอบแล้วก็ผู้ว่าลงนามแล้วก็ตีชั้นลับชัดเจนนะครับดังนั้นหนังสือที่เวียนในก่อนวันที่9ใช่ไหมตรงนั้นจะไม่สืบบำรุดไปได้ยังไงหรือออกยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอกสารฉบับนั้นไม่เป็นแบบที่สมบูรณ์หนังสือที่ออกไปต้องปั๊มรับเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับว่าใครเอกสารออกหรือเอกสารไปยังไงอันนี้เราจะต้องทำครับ
6: สำหรับขั้นตอนหลังจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งรายงานไปที่ไทย PBS ทางไทย PBS ก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนรับผิดทางละเมิดและสอบสวนทางวินัยบุคคลที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเรื่องการใช้เงินคืนซึ่งค่าเสียหายก็ประมาณ85ล้านบาทไม่ใช่230ล้านบาทตามที่มีการเสนอข่าวเมื่อได้ข้อสรุปแล้วมีมูลน่าเชื่อถือเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบก็ต้องส่งข้อมูลนี้ให้ปปช.ตรวจสอบตามหน้าที่ต่อไป
15: นั่นหน้าที่สตง.ที่แจ้งในระดับที่2เนี่ยจะทำได้2อย่างตามกฎหมายก็คือ1ให้มีการชดใช้ความเสียหายหรือดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องครับส่วนทางนี้ถ้าทางนี้ตรวจสอบมาแล้วมีมูลน่าเชื่อว่ามีหลักฐานน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเราจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ปปช.ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจส่วนทางนี้ก็จะออกเรื่องความเสียหายและเรื่องดำเนินทางวินัยอันนี้คือภารกิจสตง.เราจะมีแค่นี้ครับ
6: โฆษกสตง.ยังยืนยันว่าการออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบไทย PBS ในช่วงที่กำลังมีการเสนอแก้ไขกฎหมายสื่อสาธารณะไม่มีใบสั่งทางการเมืองหรือมาจากความโกรธแค้นกรณีไทย PBS เสนอข่าวตรวจสอบเพจตึกสตง.ถล่มที่มีเอกสารหลุดมาด้วยว่าสตง.ทำหนังสือไปถึงประธานกรรมการไทย PBSให้กำกับดูแลการเสนอข่าวไม่ใช่การแทรกแซงสื่อ
15: ยืนยันนี่ไม่ใช่เป็นการแถลงตอบโต้ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานเป็นแถลงผลการตรวจสอบจริงๆฝ่ายไทย PBS เองก็ดูที่ผลการตรวจสอบหากท่านเห็นว่าผลการตรวจสอบของสตง.เราเองเนี่ยไม่ถูกต้องท่านก็ตั้งกรรมการสอบสวนในส่วนนั้นหรือตัวแย้งกลับมาได้บางคนบอกข่าวเรื่องนี้เพราะสตง.โกรธแค้นไทย PBS ใช่ไหมบางคนบอกเรื่องนี้ออกข่าวเพราะว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่ไหมเราจึงต้องมาแถลงก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานปกติถ้าเราจะทำเป็นเครื่องมือใครผมก็ต้องมองว่าวันที่ผมต้องไปตรวจหน่วยงานใดก็ตามที่ไปตำหนิรัฐบาลสิครับซึ่งไม่มี
6: ส่วนการตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารที่ได้ค่าตอบแทนการใช้รถอยู่แล้วนายสมทัศน์นิติตรีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่1เปิดเผยผลการตรวจสอบว่าถ้าผู้บริหารใช้รถประจำตำแหน่งแล้วก็ไม่สามารถใช้รถส่วนกลางซึ่งคณะทำงานตรวจสอบได้สรุปความเห็นแล้วคาดว่าจะเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินลงนามแจ้งไปยังไทย PBS ภายในสัปดาห์หน้านะครับด้านไทย PBS ก็แถลงข่าวต่อกรณีการแถลงผลการตรวจสอบของสตง.นะครับโดยมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติจึงขอความเป็นธรรมโดยยืนยันในความโปร่งใสไม่ทุจริตและแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายที่มาของงบประมาณจากรัฐโดยตั้งข้อสังเกตถึงยอดโหวตสนับสนุนให้แก้ไขกฎหมายยอดเห็นด้วยพุ่งสูงอย่างผิดปกตินะครับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสถานีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSแถลงข่าวชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งบประมาณไทย PBS ของสตง.โดยนายพิเศษจียศักดิ์รองผู้อำนวยการไทย PBS ไม่เห็นด้วยที่มีการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบออกไปผ่านสื่อก่อนที่ไทย PBS จะได้รับหนังสือซึ่งสตง.เป็นองค์กรที่ต้องมีความอิสระปราศจากการถูกแทรกแซงจึงได้ทำหนังสือไปที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบกรณีนี้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในการชี้แจงข้อเท็จจริงจึงไม่อยากให้เกิดการเลือกปฏิบัติครับ
16: ตรวจนะครับผมก็จะมองว่าเราตรวจขึ้นหรือเราตรวจลงตรวจขึ้นหมายความว่าเราตรวจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตรวจลงภาษาผมนะตรวจเพื่อจับผิดนะครับเราต้องการแบบไหนในสังคมนี้ผมต้องการตรวจขึ้นนะครับผมต้องการตรวจและให้เราบอกตรงนี้มีความเสี่ยงตรงนี้มีความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงมันจะได้ไปได้แต่ถ้ามีใครทำผิดจริงๆกระบวนการมันจะมีหนึ่งก็คือเรื่องอะไรครับเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีข้อหนึ่งสตง.ไม่ได้บอกหรือเป็นไปตามการพิจารณาอนุมัตินะครับของเจ้าหน่วยราชการดังนั้นซึ่งกฎหมายวินัยการเงินการคลังจริงๆก็มีนะครับมีบอกว่าถ้าหน่วยงานนั้นนะครับยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือมีระเบียบหรืออะไรหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ยังไงก็ตามอยู่ในขอบอำนาจนะครับของผู้บริหารก็ต้องเอามารับฟังด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการรับฟังของสตง.เนี่ยครับควรจะต้องรับฟังรอบด้านนะครับดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกฎหมายของสตง.เองก็ยังบอกด้วยซ้ำว่าให้รับฟังนะครับสิ่งที่เป็นไปตามจารีตประเพณีในแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมนั้นๆสื่อของเราเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่สื่อของเรามีลักษณะปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการรับฟังควรจะต้องรับฟังรอบด้านก่อนที่จะสรุปความเห็นและส่งหนังสือมาให้เรานะครับอย่างถูกต้องโดยปิดลับนะครับปิดลับนะครับในกรณีที่พาดพิงถึงบุคคลอื่น
6: นายพิเศษยืนยันว่า 89-90% ไทย PBS ดำเนินการอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะส่วนที่เป็นปัญหาก็จะดำเนินการปรับปรุงตามที่สตง.ให้คำแนะนำส่วนประเด็นค่าตอบแทนคนนอกที่มาร่วมรายการผลตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2566ถึง2568ซึ่งจะมีทั้งค่ารถที่ไม่ได้มีจำนวนมากเพียง 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อครั้งเป็นอำนาจการอนุมัติของผู้อำนวยการที่มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักพิจารณากันได้ยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง
16: ผมก็บอกว่าในเรื่องของตัวกฎหมายวินัยการเงินการคลังเองก็พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าการตรวจนะครับของทางสตง.เองก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยซึ่งวินัยการเงินการคลังก็บอกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่และนะครับในเรื่องของอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัตินะครับของทางหน่วยที่รับผิดชอบนั้นด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าเอามาคอนซิเดอร์ด้วยเอามาร่วมพิจารณาด้วยเราก็จะเห็นว่าเราก็ทำอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็จะเรียนว่านะครับถึงไม่มีกฎเกณฑ์3ข้อนะครับไม่มีกฎเกณฑ์มีทุจริตไหมทุจริตเกิดขึ้นไหมนะครับต้องไปพิจารณาตรงนั้นว่ามีทุจริตเอาเงินเข้ากระเป๋าหรือเปล่าถ้ามีก็ดำเนินการได้นะครับเราก็จะดำเนินการทางวินัยที่ตรวจเจอแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสสท.ไหมแต่ประเด็นมันก็คือว่าเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์มันยังไม่ชัดเจนนะครับก็คือกลายเป็นอำนาจของพอถามว่าทำได้ไหมคือเขาไปดูกฎระเบียบของทางสสท.นะครับปี67ระเบียบว่าด้วยการเงินบัญชีและก็งบประมาณนะครับปี67นะครับซึ่งพอปี67เนี่ยนะครับในเรื่องนี้ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนก็ต้องย้อนกลับไปดูบทเฉพาะการบทเฉพาะการเขียนไว้นะครับบอกว่าให้ไปใช้ระเบียบเดิมที่ใช้อยู่ระเบียบเดิมที่ใช้ดูก็คือปี61พอปี61ย้อนกลับไปก็บอกว่าเป็นอำนาจอนุมัติของพอถูกไหมครับมันก็เข้าระเบียบการเงินการคลังซึ่งเขาก็เปิดช่องให้ทำอยู่แล้วเพราะนั้นต้องดูประกอบกันนะครับต้องดูประกอบกันทั้งหมดนะครับเมื่อไม่เกิดความเสียหายไม่มีผู้ทุจริตนะครับมันก็เราสามารถจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับให้ท่านรับฟังอีกทีหนึ่ง
6: รองผู้อำนวยการไทย PBS ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของสตง.เกี่ยวพันกับการเสนอแก้ไขกฎหมายไทย PBS หรือไม่เพราะพบว่าจำนวนผู้เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายมียอดพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยืนยันว่าตลอด18ปีที่ผ่านมาไทย PBS มุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะอย่างเต็มที่ครับ
16: 18ปีนะครับแลนด์สเคปเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับทัศนคติมุมมองของคนทั้งปัจจัยภายในภายนอกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีประเด็นมีปัญหาไหมมีนะครับมีรู้แล้วก็ต้องแก้นี่คือหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องแก้ต้องไขก๊อกไขลานฟิกตรงนู้นซ่อมตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไปรื้อทั้งหมดเลยนะครับจะไปรื้อทั้งหมดเลยมันก็หายหมดมันก็ไม่มีแล้วนะครับสื่อสาธารณะมันก็จะไม่มีถ้าสมมติจะเอาแบบนั้น
6: นายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS ยืนยันว่านับตั้งแต่เริ่มสถานีโทรทัศน์เมื่อปี2551ภารกิจของไทย PBS เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่จำนวนเงินงบประมาณเท่าเดิมยังมีหลายโครงการที่สื่อพาณิชย์ไม่สามารถทำได้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงก็มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ผลิตรายการเสนอได้หลากหลายขึ้นและค่าตัวผู้ดำเนินรายการก็มีความจำเป็นตามสัดส่วนเหมือนการเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนดูครับ
17: จะมาเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันมีกระบวนการที่เรียกว่า content commissioning ก็คือให้ผู้ผลิตรายการนำเสนอรายการคือเราจะมีประกาศมาคุยกันว่ารูปแบบที่เสนอมามันอาจยังไม่เข้ากับตัวสถานีตัวผังรายการปรับได้ไหมหรือมีพิธีกรเพิ่มเติมต้นทุนแพงถูกตอนทำสัญญาถึงเรียกว่าเป็นสัญญาเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจงเพราะมันเหลือรายเดียวอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ประกาศออกไปเพราะประกาศออกไปเนี่ยหลายท่านอาจจะไปเปิดเว็บไซต์แล้วก็เห็นประกาศว่าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเลยเข้าใจผิด
6: รองผู้อำนวยการไทย PBS ยังตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่สตง.ส่งหนังสือขอให้กำกับดูแลการเสนอข่าวตึกสตง.ถล่มเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นซึ่งไทย PBS ได้ส่งหนังสือยืนยันไปที่สตง.แล้วส่วนสื่อที่รายงานข่าวผลการตรวจสอบก็คงไม่มีการฟ้องร้องแต่ขอความเป็นธรรมในการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย
17: ไม่ว่ากันในแง่ของการทำหน้าที่สื่อแต่ในแง่ขององค์กรที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่อยู่ในองค์กรที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเราขอความเป็นธรรมนะขอความเป็นธรรมจากสื่อเหล่านั้นว่าถ้าเอาไปเผยแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอสื่อต้นทางเผยแพร่จะมีสื่ออื่นๆขยายข่าวไปเต็มเลยนะเต็มเลยจนทำให้เกิดผลกระทบกับพนักงานของเราที่ถูกเผ ผยแพร่ชื่อไปเพราะฉะนั้นเราขอความเป็นธรรมแค่นั้นเองยังไม่อยากที่จะทำดำเนินการอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะแต่ถ้าในแง่องค์กรเนี่ยขอความเป็นธรรมว่าสื่อการทำหน้าที่สื่อเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย
6: ส่วนกรณีมีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินไม่เป็นไปตามกฎหมายทางไทย PBS ได้มีการตรวจสอบเป็นไปตามขั้นตอนขอแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายสื่อสาธารณะให้รับงบประมาณจากรัฐเพราะทำให้ขาดความเป็นอิสระโดยพร้อมจะมีการปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทสื่อใหม่ครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรครับ
18: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
19: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
20: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
19: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
21: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
18: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
6: มาดูความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันนี้ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรหลังบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงรถติดตามในรายงานคุณธีรุจนิมโรธรรมครับ
22: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ได้อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงจบลงฝนหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันเดาะเจ้าพนักงานประโคมแต่ปีพาดบรรเลงเพลงตะสันนิบาต
23: พระบรมราชองค์การขานคำขาสรรเสริญ
22: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถราชรถและพระยานมาตรและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกล็นบันไดนาคจำนวน2องค์ พระราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทยานพระที่นั่งราชเชนทยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานมาสามลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตะราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์จากนั้นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำราชรถได้ตั้งแถวอัญเชิญราชรถได้แก่ราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถราชรถปืนใหญ่ออกจากกรงราชรถเป็นอันเสร็จพิธี
0: ราชรถนะครับถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยนะครับที่มีใช้มาตั้งแต่โบราณนะครับแล้วก็ทางราชสำนักก็ปรากฏการใช้งานนะครับตั้งแต่ช่วงกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วเครื่องราชรถเหล่านี้ครับก็จำเป็นจะต้องมีการประกอบพิธีบวงสรวงนะครับก่อนที่จะมีการนำมาใช้เพื่อประกอบพิธีสำคัญในโอกาสต่างๆครับ
22: สำหรับพระมหาพิชัยราชรถมีหมายเลขประจำ9780ขนาดกว้าง 4.8 เมตรยาว18เมตรและสูง 11.2 เมตรหนัก 13.7 ตันลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทาชาติสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1เพื่อทรงโกรธพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและทรงพระโกรธพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมศพพระบรมวงศ์จนถึงปัจจุบันขณะของพระมหาพิชัยราชรถจำเป็นต้องมีพลฉุดชักมากถึง216นายประกอบด้วยด้านหน้า172นายด้านหลัง44นายและผู้ควบคุม5นายที่ต้องคอยควบคุมทิศทางของราชรถส่วนราชรถ

0: ของพระบรมวงศ์ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพตอนนี้ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมตรวจสภาพของโครงสร้างและระบบกลไกเสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดในช่วงงานพระราชพิธีโดยจะยังคงเก็บรักษาอยู่ที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน
1: ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสนุกสนานของการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของเกษตรกรในพื้นที่มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนครับเปลี่ยนนาข้าวเป็นสนามแข่งขันกีฬาทั้งชักขยื้อในนาข้าววิ่งผลัดแบกกระสอบข้าวแล้วก็แข่งวิบากไต่คณาท่ามกลางเสียงเชียร์สนุกสนานนะครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
3: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
4: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าพ่อตารำขวานตอนที่2ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในชั่วโมงนั้นเองคณะสี่สหายก็ตั้งวงดื่มสุรากันที่สนามหญ้าหน้าเรือนบังกะโลบนเสือจันทบุรีผืนใหญ่มีกับแกล้มอยู่หลายจานมีกรอบเนื้อสันสลัดผักไก่ตอนเนื้อยำเป็ดย่างและก้ามปูทะเลทอดกรอบตราขาว1ขวดเกลี้ยงไปแล้วดร.ดิเรกให้เงินตาชมวิ่งไปซื้อมาอีก1ขวดและเจ๊กร้านขายอาหารใจดีแถมมีกรอบให้อีก1จานหวังเอาใจให้เป็นลูกค้าของเขาในโอกาสต่อไปเมื่อเล่าเข้าปากทุกคนก็ส่งเสียงเอะอะเฮฮากันตามประสาคนเมาคุยกันเสียงเอตโรบางทีต่างคนต่างคุยกันคนละเรื่องโดยไม่ฟังใครนิกรมึนเมาแทบจะครองสติไม่ได้ทำคอขย่อนเหมือนกับจะอ้วกบ่อยๆแต่ไม่กล้าอ้วกเพราะความเสียดายอาหารดีๆที่อยู่ในกระเพาะของเขาที่หน้าต่างหลังตึกชั้นบนของบ้านเศรษฐีพม่าหญิงสาวคนหนึ่งโผล่หน้าต่างออกมาทอดสายตามองดูคณะพักสี่สหายอย่างตื่นตื่นด็อกเตอร์ดิเรกถึงแม้จะสายตาสั้นก็ตาไวกว่าคนอื่นแลเห็นหล่อนก่อนเพื่อนเขากระซิบกระซาบบอกนิกรทันที
5: เฮ้ยโผล่ออกมาแล้ว
4: อะไรโผล
5: ่ลูกสาวพม่าโน่นเงยหน้าขึ้นดูสิสวยกระหยาดฟ้ามาดินทีเดียว
4: นิกรค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองดูหล่อนแล้วเขาก็สะดุ้งเฮือกทุกคนต่างมองตามสายตาในจอมทะเลนการดาเป็นหญิงสาวที่มีอายุในวัยแรกรุ่นเพิ่งผ่านวสันตฤดูมาเพียง19ครั้งแต่ยังไม่เคยผ่านผู้ชายแม้แต่ครั้งเดียวหล่อนเป็นสาวอวบอัดผิวเนื้อขาวผ่องใบหน้างามฉะแล่มแช่มช้อยในตากลมโตคิ้วดกเป็นมันคลับรับกับพวงแก้มที่อิ่มเอิบและริมฝีปากอันจิ้มลิ้มหล่อนกล้าวผมมวยด้วยการรวบผมขึ้นไปไว้บนศีรษะและทำมวยไว้น่ารัก
5: โอ้ย

0: นิกรร้องสุดเสียงยกมือขวาทาบหน้าอก
1: อะไรวะไอ้กอน
0: พลถามนายจอมทะเลนยิ้มแห้ง
2: ๆโดนสอนกามเทพเขาแล้วเว้ย
0: กิมหวนลุกขึ้นยืนตุบัดตุเป๋ก้มศีรษะคำนับหล่อน
3: สวัสดีครับคุณการดา
0: หล่อนยิ้มอายๆแต่ไม่กล้าพูดอะไรกับเขาหญิงสาวจ้องมองดูคณะพักสี่สหายทีละคนและสายตาของหล่อนก็สิ้นสุดลงที่ใบหน้าดิเรกด้วยความพอใจบุคลิกลักษณะของนายแพทย์หนุ่มบอกว่าเป็นผู้ดีมีสกุลและมีความรู้สูงมาเมียเซ็งไม่ชอบผู้ชายรูปหล่ออย่างนายพัชราพรหล่อนชอบผู้ชายแบบดิเรกเอวบางร่างน้อยสงบเสงี่ยมเหมือนผู้หญิงและดร.ดิเรกคนเดียวเท่านั้นที่นั่งพับเพียบเรียบร้อยทันใดนั้นเองพม่าแก่คนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นหม่องทินแหว่งนั่นเองรูปร่างอ้วนเตี้ยเหมือนเจ้าคุณปัจจนึกสวมเสื้อกุยเฮงแพรสีนวลมีผ้าโพกศีรษะสูบบุหรี่มวนโตเกือบเท่าดุ้นแสมเขาปราดเข้ามายืนที่หน้าต่างเคียงข้างลูกสาวของเขาแล้วส่งภาษาพม่าดุลูกสาวของเขา
4: ชี้เลยขี้มาบ่าทุ่งยาหมาเลย
0: หล่อนยิ้มให้บิดาของหล่อนและพูดภาษาพม่าเสียงแจ๋วนาบ่าทุ่งยาเลคราวนี้พี่หม่องเล่นงานลูกสาวด้วยภาษาไทย
4: ตัวเป็นผู้หญิงมาดูเขาอย่างนี้ได้เหรอ
0: มาเมียเสงหรือการดาทำหน้ากระเงากระงอดหลบเข้าไปในหน้าต่างหม่องทินแหว่งจ้องมองดูคณะพักสี่สหายด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเป็นมิตรด้วยคล้ายกับจะรู้ว่าคณะพักสี่สหายมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ก็เพราะชอบลูกสาวของเขานิกรร้องเพลงขึ้นทันที
2: พม่ากับไทยมีชายอื่นไกลพี่น้องกันต้องสงวนความรักต้องสมัครใจกัน
0: มองทินแหว่งร้องตะโกนลงมา
4: ชี้มาเลยทุ่งยาเลเล
0: นิกรยักคิ้วแล้วพูดภาษาพม่าโต้ตอบ
2: ทุ่งยาหมาเวขี่หมาบ้าทาหน้าสวัสดีครับคุณพ่อลงมากินเหล้ากับพวกผมยังได้นะครับ
0: หม่องทินแหว่งโกรธจนหนวดสั่นกระดุกกระดิกเขาหายลับเข้าไปสักครู่ก็โผล่ออกมาอีกในมือของเขาถือขวานเล่มเบ้อเร่อพี่หม่องมองดูคณะสี่สหายอย่างเดือดดาลและโมโหนี่ก่อนจนสุดเวียงที่ทะลึ่งเรียกเขาว่าคุณพ่อเป็นธรรมดาของผู้ชายทุกคนที่มีลูกสาวสวยถ้าใครเรียกคุณพ่อเป็นต้องโมโหโกรธาหม่องทินแหว่งก็เช่นเดียวกัน
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เสียงหวนบอกนี่ก่อน
1: เจอพ่อม่ารำขวานแล้วล่ะเว้ยอย่าไปกระเซ้าแกเลยวะดีไม่ดีเดี๋ยวพ่อคว้างขวานลงมาหน้าตาแหกไปตามกันกินเหล้ากันดีกว่าน
0: ี่ก่อนค่อยๆลุกขึ้นยืนมองดูคหบดีชาวพม่าแล้วนี่ก่อนก็รำป้อร้องเพลงพม่ารำขวานเสียงแจ๋วสามสหายช่วยกันปรบมือให้จังหวะและรู้สึกพอใจในเนื้อร้องที่นิกรประดิษฐ์คิดขึ้นด้วยปฏิภาณอันเฉียบแหลมของเขาตามประสาคนเมา
3: พม่ารำคว้านจะเฉาะกะบ้านคนไทยพม่ารำคว้านเพราะเดือดดาลคนไทยคนไทยก็ขี้ไกลเสียเมื่อไรคนไทยก็ขี้ไกลเสียเมื่อไรไม่เกรงกลัวใครเอาอย่างไงก็เอากันพม่าเอาจริงเราก็วิ่งหนีทันในเรื่องยิงฟันเราไม่กลัวใครเอ่ยในเรื่องยิงฟันเราไม่กลัวใครเอ่ยพม่ารำคว้านจะเฉาะกับบ้านคนไทยพม่ารำคว้านเพราะเดือดดาลคนไทย
0: แล้วนิกรก็ร้องกลับต้นอีกสามสหายช่วยกันร้องไปเวียนมาหลายเที่ยวหม่องทินแหว่งยิ้มออกมาได้นึกพอใจในลวดลายการฟ้อนรำของนิกรมาเมียเสงค่อยๆโผล่หน้าต่างออกมายืนข้างบิดาของหล่อนมองดูนิกรโยเอวลอยหน้าไปมาในทำนองเพลงพม่ารำขวานใช้ปากทำเพลงต่างดนตรีนิกรโยพลางยักคิ้วให้เจ้าของบริษัทน้ำมันหม่องการดาหรือมาเมียเสงชอบใจหัวรอคิกท่านพ่อสะดุ้งเฮือกหันควับมาทางลูกสาว
4: ทุ่งยาเลยออกมาอีกแล้ว
0: การดายิ้มอย่างประจบก็หนูอยากดูมากนี่คะ
4: ดูไม่ได้เจ้าเป็นผู้หญิงสาว
0: แหม
1: ก็คุณพ่อทำไมถึงดูเขาล่ะคะพี่หม่องหัวเราะ
4: พ่อเป็นผู้ชายทุ่งยาเลโลบเข้าไปสิโวยบอกว่าดูไม่ได
1: ้มาเมียเสงชักฉิวคุณพ่อนี่แหละห่วงไม่เข้าเรื่องเลยเชียวเห็นหนูเป็นประกาศไปได้ไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกค่ะขืนห่วงอย่างเงี้ยอีกหน่อยหนูหนีตามผู้ชายไปนะจะบอกให้หม่องทินแหว่งเงื้อขวานขึ้นทำท่าเหมือนกับจะฟันลูกสาวของเขากิมหวนใจหายวาบร้องตะโกนห้ามเสียงลั่นคุณพ่ออย่าครับขอทีพม่าได้ยินเสียงเรียกคุณพ่อก็เดือดดาลเป็นฟืนเป็นไฟเขาผลักมาเมียเสงเซถลาออกไปจากหน้าต่างแล้วเขาก็ปิดหน้าต่างโครมใส่กลอนเสียงกรอกแกรกคณะพักสี่สหายหัวเราะครืนและพลพัชราพรไอ้เสือรูปหล่อก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่เลวเว้ยพม่านี่สวยกว่าคนไทยไปไหนไหนช่ำม่ำดีเหลือเกินกันชักชอบหล่อนซะแล้วด็อกเตอร์ดิเรกเค้นหัวเราะ
4: ถ้าเช่นนั้นอยู่กับไออยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แน่อยู่สังเกตหรือเปล่าคุณการดามองดูกันตลอดเวลากันว่าหล่อนต้องมียังไงยังไงกับกันเป็นแน
1: ่กิมหวนพูดเสริมขึ้นแกพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกหมอทั้งหมอและไอพลหามศพกันไปทิ้งก่อนเถอะวะมาเมียเซ็งต้องเป็นของกันแน่ๆพรุ่งนี้การจะไปหาหม่องทินแหว่งเป็นทางการพูดสู่ขอเลยจะเรียกสินสอดสักล้านบาทและทองมั่นอีก 5-6 ตันก็เอาน
0: ิกรหยิบช้อนตักหมี่กรอบใส่ปาก
4: ใครจะเอาก็เชิญผู้หญิงไม่มีความหมายอะไรสำหรับกันหรอกสู้กินไม่ได้อยู่ดีๆหาเรื่องเดือดร้อนผู้ชายทำไมถึงเป็นอย่างนี้ให้ดิ้นตายมีอยู่แล้วไม่รู้จักแล้วร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตนเมียร้อยคนหรือจะสู้พระแม่ได
2: ้ความสุขจากผู้หญิงไม่จริงอะไรเกิดเป็นไทยต้องเป็นทาสอนาถเลย
1: เจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะคือ
4: ไอ้ก่อน
2: ครับ
4: อ๋อยังขานรับได้นึกว่าไปเสียแล้วแกน่ะพอเมาเหล้าก็ชักจะบ้าน้ำลาย
1: นิกรหัวเราะแล้วมองดูเจ้าแห้วซึ่งเข้ามานวดแข้งนวดขาให้เขาในจอมทะเลนรู้ใจเจ้าแห้วก็ส่งแก้วน้ำสีเหลืองให้ทันที
2: พอไม่ต้องนวดอ้าวยัดเสีย
1: เจ้าแห้วยกมือไหว้ปลกรับแก้วตราขาวผสมโซดายกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแก้วชำเลืองมองดูจานกับแกล้มอย่างน้ำลายสอนิกรส่งก้ามปูทะเลทอดกรอบให้ชิ้นหนึ่งแล้วโบกมือให้เจ้าแห้วออกไปนั่งนอกวงพอตกเย็นคณะพักสี่สหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วก็พากันมาหาความสุขสำราญที่บังกะโลหลังนี้และในราว23นาฬิกาจึงพากันกลับบ้านเจกเจ้าของร้านขายเหล้าและอาหารที่ปากตรอกได้เอาอกเอาใจเป็นพิเศษจะสั่งกับข้าวหรือเหล้าเป็นต้องรีบเอามาให้โดยเร็วบัดนี้สี่สหายกำลังสนใจกับการดาแม่สาวพม่าลูกสาวของนายหม่องทินแหว่งอย่างยิ่งแม้กระทั่งนี้ก่อนซึ่งในตอนแรกๆรู้สึกเฉยๆแต่พอได้เห็นยิ้มหวานๆของหล่อนเข้าบ่อยๆในจอมทะเลนก็มีความรักขึ้นตะหงิดในหัวใจของเขามาเมียเสงหรือการดาเป็นหญิงสาวที่สดชื่นร่าเริงไม่ถือเนื้อถือตัวหล่อนแอบลงมาเดินเล่นริมรั้วบ้านบ่อยๆเมื่อพ่อของหล่อนเผลอในที่สุดก็ได้รู้จักคุ้นเคยกับสี่สหายโดยทั่วหน้าอย่างไรก็ตามหม่องทินแหว่งคอยกีดกันระมัดระวังลูกสาวของเขาอยู่เสมอครั้งหนึ่งเคยไล่เคี้ยนมาเมียเสงด้วยกิ่งชบาขณะที่หล่อนกำลังยืนสนทนากับด็อกเตอร์ดิเรกระหว่างรั้วลวดหนามกั้นเขตบ้านนอกจากนี้หม่องทินแหว่งยังกล่าวคำอาฆาตมาดร้ายกับนายแพทย์หนุ่มอีก
4: ทุ่งยามาเวระวังให้ดีหัวแกจะแตก
1: การดาบอกสี่สหายว่าถ้าหากจะพูดคุยกับหล่อนนานๆก็ขอให้มาหาหล่อนที่บ้านในตอนกลางวันเพราะเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงบิดาของหล่อนไปตรวจการผลิตน้ำมันหม่องที่บริษัทหรือไปธุระอื่นๆนอกบ้านดังนั้นในตอนกลางวันวันพุธสี่สหายก็มาปรากฏตัวขึ้นที่บ้านบังกะโลของเขาพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกพากันก้าวลงจากรถ
0: แล้วอ้อมไปทางหน้าบ้านหม่องทินแหวงสีสหายบุกเข้าไปในบ้านเศรษฐีพม่าพอได้ยินสุนัขเห่าต่างก็ถอยกรูดมายืนรวมกลุ่มกันจนกระทั่งคนใช้คนหนึ่งออกมาไล่ตะเพิดสุนัขตัวนั้นไปทางหลังบ้าน
5: คุณการดาอยู่ไหมน้องชาย
0: พลถามยิ้มยิ้มคนใช้รุ่นหนุ่มของหม่องทินแหว่งจำสีสหายได้ก็ยิ้มให้เขา
5: อยู่ครับเชิญบนตึกสิครับ
0: กิมหวนโบกมือห้ามเพื่อนเกลอของเขา
5: เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งขึ้นไปจะเจ็บตัว
0: แล้วเขาก็หันมาถามคนใช้ของหม่องทินแหว่ง
5: ในหม่องอยู่หรือเปล่า
0: ไม่อยู่หรอกครับเพิ่งออกไปจากบ้านเมื่อสักครู่นี้เองอาเสียมองไปที่โรงรถแล้วกล่าวกับคนใช
5: ้ก็รถอยู่นี่นา
0: คนใช้หัวร้อคิก
6: ผมไม่เคยหลอกใครให้กับบ้านแบะเลยครับ
0: รถคันนี้ของคุณมาเมียเซงนายใช้รถแนชครับที่นี่มีรถ2คันทันใดนั้นเองการดาก็เดินหน่วยนาดออกมาหล่อนนุ่งกางเกงขาสั้นขากว้างชะเวิกชะวากและดูเหมือนจะไม่ได้นุ่งกางเกงในหล่อนสวมเสื้อชั้นนอกแพรคอกว้างหลวมๆแต่งตัวอย่างอยู่กับบ้านปล่อยผมสยายยาวลงมาคลุมบ่าสีสหายยืนตะลึงพรึงเพริดไปตามกันการดายิ้มอ่อนหวานสวัสดีค่ะเชิญสิคะกำลังไฟเขียวไม่ต้องกลัวค่ะคุณพ่อไม่อยู่กิมหวนยิ้มแห้ง
6: ๆขอบคุณครับถ้าเกิดไฟแดงขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็พวกผมแย่ไปตามกันเชียวนะครับ
0: มะเมียเสงหัวร้อคิก
6: คุณพ่อยังไม่กลับง่ายๆหรอกค่ะวันนี้ท่านจะเลยไปธุระที่สถานทูตพม่าด้วยกว่าจะกลับก็คงเย็น
0: เชิญสิคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกคุณมาเยี่ยมดิฉันจนถึงบ้านคุณลุงหัวล้านไม่มาหรอกเหรอคะนี่ก่อนหัวรอก้า
5: ไม่มาหรอกครับไม่ใช่เรื่องของคนแก
0: ่สีสหายเดินขึ้นมาบนตึกมาเมียเสงนำเข้าไปในห้องโถงเลี้ยวขวามือเข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องสำราญของหล่อนมีสภาพคล้ายกับห้องรับแขกแต่มีเปียโนและโต๊ะเขียนหนังสือตู้ใส่หนังสือต่างๆมีเครื่องรับวิทยุอย่างดีหนึ่งเครื่องเราคุยกันที่ห้องนี้ปลอดภัยดีกว่าห้องรับแขกนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณพ่อเกิดมีความจำเป็นกลับมาบ้านอย่างกระทันหันพวกคุณก็มีเวลาหลบหนีซ่อนตัวได้ถ้าอยู่ในห้องรับแขกหน้าตึกรถเลี้ยวเข้ามาท่านก็จะแลเห็นพวกคุณนี่ก่อนเอื้อมือเขี่ยแขนอาเซีย
5: กันกลับไปรอที่บ้านดีไหมรู้สึกเขม่นตาตุบๆฉกกลเว้ยดีไม่ดีแม่ทัพพม่าเกิดปวดท้องขี้หวนกลับมาบ้านแล้วก็แย่เชียวนะ
0: มาเมียเส่งหัวรอคิก
6: คุณพ่อไม่เคยรุ่มร่ามอย่างคุณว่าหรอกค่ะก่อนจะออกจากบ้านท่านได้ทำอะไรๆทุกอย่างสำหรับตัวท่านเรียบร้อยแล้ว
0: นั่งสิคะรอประเดี๋ยวนะคะแล้วหล่อนก็เดินออกไปจากห้องสี่สหายนั่งบนเก้าอี้นวมคนละตัวแต่แล้วด็อกเตอร์ดีเรกก็ลุกขึ้นเดินไปนั่งที่เก้าอี้หน้าเปียโนเปิดฝาเปียโนออกยกมือดีดลองเสียงเล่นแล้วดิเรกก็หอนเพลงฝรั่งเสียงลั่นเนื้อร้องแปลเป็นไทยว่าบนทางรักดวงใจของฉันสุขยิ่งในตาของเธอแจ่มใสเหมือนดวงดาวฉันเกลียดทุกคนที่เธอมองจงมองฉันคนเดียวเถิดที่รักฉันไม่กลัวความมืดฉันไม่กลัวฟ้าร้องและเสียงฝนเมื่อฉันมีเธอแนบข้างอย่างนี้ฉันไม่กลัวแม้แต่มฤตยูร้องจบนายแพทย์หนุ่มก็หันมามองดูเพื่อนเกลอทั้งสาม
4: ว้าไม่เห็นปรบมือให้เลยเว้ย
0: อาเสียทำหน้าเบ
5: ้ปรบอะไรไหวเสียงแกยังกับวัวเป็นหวัดลำบากนะก็อย่าร้องเลยวะ
0: ทันใดนั้นเองการดาก็เดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหล่อนหยุดชะงักจ้องมองดูด็อกเตอร์ดิเรกแล้วหล่อนก็ทำตาหวานให้เขา
6: คุณหมอร้องเพลงใช่ไหมคะ
0: นายแพทย์หนุ่มยิ้มอายๆใบหน้าแดงระเรื่อ
4: All
6: right โอ้โหเสียงเพราะเหลือเกินค่ะ
4: ผมกินน้ำค้างทุกวันแล้วครับถ้าคุณอยากฟังอีกผมยินดีจะเสนอเพลงใหม่ที่เพราะกว่านั้นให้คุณฟังบางทีเสียงเพลง
7: าจจะทำให้คุณเห็นใจใครคนหนึ่งที่พบหน้าใครคนหนึ่งที่หน้าต่างบานหนึ่ง
6: นิกรจุปากลั่น
3: แม่เว้ยวันนี้แหละเพิ่งเห็นลวดลายหมอ
6: ด็อกเตอร์ดิเรกกลับมานั่งบนโซฟามาเมียเสงตามมานั่งบนโซฟาตัวเดียวกับเขาทำให้ดิเรกภาคภูมิใจอย่างยิ่งและนึกว่าเขาคงมีโชคดีมากกว่าเพื่อนการดาได้โอกาสปราศัยกับสีสหายอย่างกันเองหล่อนเล่าให้ฟังตามตรงว่าหม่องทินแหว่งบิดาของหล่อนหวงหล่อนมากก็เพราะหล่อนเป็นลูกคนเดียวและกำพร้าแม่มาแต่เล็กแต่น้อยหล่อนถูกกักขังไม่ยอมให้ไปเที่ยวไหนตามลำพังเพื่อนผู้ชายคุณพ่อก็ไม่ยอมให้คบไปไหนก็ต้องมีสาวใช้เป็นองครักษ์ไปด้วยกิมหงวนถามว่าติ้งต่างว่าคุณพ่อคุณพรวดพราดเข้ามาเห็นพวกผมนั่งคุยกับคุณเช่นนี้ท่านจะว่ายังไงครับมาเมียเส่งหัวเราะเห็นฟันขาวเป็นระเบียบราวกับไข่มุกคุณพ่อเหรอคะท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะนอกจากควักปืนออกมายิงพวกคุณเท่านั้นนี่ก่อนสะดุ้งเฮือกสบสายตากับการดาเขาก็ยกมือไหว้หล่อนทันที
3: ผมกราบละครับเอาไว้คุณพ่อคุณมีธุระไปเมืองพม่าเมื่อไหร่ผมจะมาเยี่ยมคุณใหม่ลาละครับ
6: และนี่ก่อนก็ลุกขึ้นด็อกเตอร์ดิเรกจุปากดุนี่ก่อน
7: เฮ้ยนั่งลงอยู่อย่าขี้คลาดนักเลยนะ
6: ในจอมทะเลนซุดตัวลงนั่งอย่างหวาดหวาดต่อจากนั้นสี่สหายก็สนทนากับมาเมียเสงอย่างกันเองสาวใช้สองคนถือถาดเงินใส่เครื่องดื่มและบุหรี่เดินเข้ามาวางบนโต๊ะแล้วออกไปจากห้องการดาเชิญให้สี่สหายสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่จัดมาให้ความสุภาพอ่อนหวานของหล่อนทำให้สี่สหายต้องสังวรในกิริยามารยาทของตนการดาเป็นคนคุยสนุกและมีจิตวิทยาอย่างสูงหล่อนทราบจากเสียงวนว่าเขาเป็นพ่อค้าหล่อนก็คุยกับอาเซียถึงเรื่องเกี่ยวกับกิจการค้าหล่อนคุยกับด็อกเตอร์ดิเรกเรื่องการแพทย์และวิทยาศาสตร์คุยกับพลพัชราพรเรื่องการค้าเช่นเดียวกับเสียงวนและคุยกับนิกรถึงเรื่องการกินและการนอนจึงเป็นที่ถูกอัธยาศัยแก่สี่สหายของเรายิ่งนักและหล่อนก็พูดถึงบิดาของหล่อนมาเมียเสงว่าหม่องทินแหว่งไม่ชอบสังคมโดยเฉพาะลีลาดเกลียดที่สุดเนื่องจากเขานุ่งสโรงไม่เหมาะกับลีลาดและด้วยเหตุผลอื่นๆอีกอย่างไรก็ตามมาเมียเสงรับรองว่าบิดาของหล่อนเป็นคนปากร้ายใจดีถ้าใครจับเส้นถูกเท่าไหร่เท่ากันทีเดียวด็อกเตอร์ดิเรกกล่าวถามหล่อนอย่างเป็นงานเป็นการ
7: คุณพ่อท่านชอบอะไรบ้างครับผมจะได้หามาให้ท่าน
6: การดานิ่งคิดชอบเงินค่ะคุณพ่อชอบเงินมากที่สุดในแพทย์หนุ่มกลืนน้ำลายเอื้อก
7: มิได้ครับผมหมายถึงงานอดิเรกของท่านเป็นต้นว่าสะสมสแตมป์เล่นกล้วยไม้หรือเครื่องลายครามของเก่า
6: การดายิ้มอ่อนหวานงานอดิเรกล่ะคะคุณพ่อชอบสะสมรูปหุ่นต่างๆค่ะเช่นหุ่นจีนแบบงิ้วหุ่นทหารนักรบโรมันสวมเสื้อเกราะหุ่นผู้หญิงแบบหุ่นเสื้อท่านก็ชอบค่ะในห้องติดกับห้องสำราญของดิฉันมีรูปหุ่นไม่ต่ำกว่า20ตัวเชิญไปชมเล่นบ้างก็ได้ค่ะดร.ดิเรกอยากอยู่กับหล่อน2ต่อ2ก็ทำเป็นสนใจ
7: ดีทีเดียวครับเรื่องของเก่าของโบราณวัตถุผมสนใจมาก
6: การดาลุกขึ้นยืนเชิญสิคะดิฉันจะพาไปดูพอด็อกเตอร์ดิเรกลุกขึ้นพลนิกรกิมหงวนก็ลุกขึ้นบ้าง
1: ผมสนใจในเรื่องหุ่นและรูปปั้นมานานแล้ว
6: เสียงหงวนพูดยิ้มพลว่า
7: ผมก็ชอบครับชอบตั้งแต่เด็กๆแล้ว
6: นิกรพูดขึ้นบ้าง
3: ผมมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้ถ้ายังไงผมจะขโมยหุ่นของคุณอาผมมาให้คุณพ่อคุณที่บ้านมีอยู่หลายตัวครับคุณพ่อต้องชอบแน่
6: ๆด็อกเตอร์ดิเรกเดือดดานเหลือที่จะกล่าวที่ถูกเพื่อนขัดคอเขามองดูหน้าเพื่อนเกลอทั้งสามอย่างเคืองๆและพูดโพล่งออกมา
7: เชิญ เชิญพระเดชพระคุณทั้งสามไปดูกันเถอะครับผมไม่อยากดูแล้วดีดเปียโนเล่นดีกว่า
6: พูดจบนายแพทย์หนุ่มก็เดินไปนั่งที่โต๊ะเปียโนพลนิกรกิมหงวนต่างนั่งลงตามเดิมสามสหายมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันด้วยความหมายต่างรู้ดีว่ามาเมียเซ็งมีความพอใจดร.ดิเรกมากกว่าเพื่อนจึงแกล้งขัดคอดิเรกเล่นการดากล่าวถามสามสหายไปดูหุ่นสิคะดิฉันจะให้คนใช้พาพวกคุณไปดูกิมหงวนสั่นศีรษะไม่ดูละครับฟังดิเรกมันดีดเปียโนดีกว่ามาเมียเส่งเดินเข้าไปหานายแพทย์หนุ่มแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆเขาดิเรกดีดลองเสียงเล่นเบาๆดีดเพลงพม่าให้ดิฉันฟังสักเพลงได้ไหมคะด็อกเตอร์ดิเรกอมยิ้ม
7: ถ้าคุณร้องคลอเสียงและรำให้ผมดูแล้วก็ผมยินดีจะดีดให้คุณฟัง
6: พลนิกรกิมหงวนลุกขึ้นวิ่งแข่งกันเข้ามาหาหล่อนแล้วพลก็ยกมือไหว้หล่อนอย่างนอบน้อม
7: ผมกราบแล้วครับอยากเห็นรำแบบพม่าเหลือเกินไม่ต้องร้องแล้วครับรำอย่างเดียวก็เป็นขวัญตาของผมแล้ว
6: มาเมียเส่งยิ้มอายๆดิฉันรำไม่เก่งนี่คะรำได้อย่างงูๆปลาๆเท่านั้นน่ะเสียงหวนสุดตัวนั่งคุกเข่าแล้วกราบหล่อนผมกราบละคุณการดารำให้ดูหน่อยเถอะครับใบหน้าของหล่อนแดงระเรื่อถ้าดิฉันรำไม่สวยอย่าติดิฉันนะคะได้ออกตัวกับพวกคุณแล้วว่าดิฉันรำไม่เก่งไม่อยู่โรงเรียนมาแต่ดิฉันเคยหัดจากครูนาฏศิลป์เพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนิกรพูดสนับสนุน
7: ไม่เป็นไรครับคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วจะรำยังไงก็สวยอยู่นั่นเองรำหน่อยนะครับคนดีคนดีพวกผมมีความสุขและปลื้มใจเหลือเกินเท่าที่คุณกรุณาให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับเราอย่างนี้และผมจะรำยี่เกให้คุณดู
6: การดาหัวเราะเสียงใสหล่อนร่าเริงเหมือนเด็กๆหล่อนพอใจสี่สหายของเรามากเพราะหล่อนไม่เคยมีเพื่อนชายนั่นเองคุณรำยี่เกให้ฉันดูก่อนสิคะนิกรอมยิ้ม
7: แล้วหนูต้องรำพม่าให้อาดูนะ
6: กิมหวนแยกเขี้ยวยกมือเขกกระบาลในจอมทะเลนดังโป๊กนี่แน่หนูคุณการดาให้ความสนิทสนมด้วยชักทะลึ่งการดาหัวเราะชอบใจไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันไม่ถือเราเพื่อนกันก็ต้องสรรพยอกหยอกล้อกันบ้างคุณนิกรต้องรำยี่เกให้ฉันดูก่อนแล้วก็ต้องร้องด้วยประเดี๋ยวดิฉันจะรำพม่ารำขวานอวดพวกคุณสี่สหายตบมือลั่นทำราวกับว่าที่นี่เป็นบ้านพัชราพรแล้วนิกรก็ซัดแขนกรายกรรำป้อแบบพระเอกยี่เก
3: บุญเอ๋ยบุญของข้าได้มาพบเทพธิดามาจากสวงสวรรค์งามกระไรเช่นนี้เหมือนเทพีวีนัสงามทุกส่วนทุกสัตว์ราวกับเสกสรรแขนอ่อนเอวกลมดูผมก็สลวยสยายฟูชูช่วยให้ความสวยสัมพันธ์คิ้วโก่งเหมือนคันศรพระราเมศแวววับคมเนตรบาดใจให้กระสันอันพม่ากับไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
6: ด็อกเตอร์ดิเรกดีดเปียโนรับต่างพินพาดนิกรรำได้ดีเกินคาดพอดิเรกรับจบนายจอมทะเลนก็ยิ้มให้หล่อนมาเมียเส่งแกล้งถอนหายใจดังๆตายตายคุณนิกรนี่ยังกับพระเอกยี่เกจริงๆทำไมถึงร้องและรำยี่เกได้ดีอย่างนี้ล่ะคะนิกรอมยิ้มพูดเสียงอ่อนเสียงหวานยานคางแบบยี่เก
3: อันตัวของกล่าวกระผมเองจำเดิมตั้งแต่เป็นเด็กกระผมชอบดูยี่เกคาราบดูแล้วก็จดจำเอามาร้องเล่น
1: เฮ้ยเฮ้ย
6: กิมหวนเอตโร
1: พูดตามธรรมดาเถอะวะที่นี่บ้านคุณมาเมียเส่งไม่ใช่วิกตลาดทุเรียน
6: ในจอมทะเลนหัวเราะกล่าวกับแม่สาวงามในตาหวาน
3: ผมร้องยี่เกให้คุณฟังแล้วตอนนี้คุณต้องรำพม่าให้พวกผมดูอย่าโกงนะครับถ้าโกงผมไม่ยอมจริงๆด้วย
6: กานดายิ้มอายๆยินดีค่ะเพื่อมิตรภาพของเราดิฉันจะรำให้พวกคุณดูแล้วหล่อนก็หันมาทางนายแพทย์หนุ่มคุณหมอคะช่วยทำเพลงพม่ารำขวานหน่อยสิคะดิเรกทำตาปริบๆเงยหน้าขึ้นมองดูนิกร
7: ขึ้นต้นยังไงวะลืมไปแล้ว
6: นิกรยักคิ้วแผลบ
3: ตะเร่งเต่งเตรงตุเร่งเต่งเตรง
7: โอ้ yes alright
6: และดร.ดิเรกก็ดีดเพลงพม่ารำขวานในจังหวะแทงโก้ทันทีเสียงเปียโนครางกระหึ่มดังลั่นห้องสามสหายช่วยกันปรบมือเป็นจังหวะมาเมียเสงเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือดึงลิ้นชักโต๊ะข้างขวาออกหยิบขวานขึ้นกรายกรขึ้นรำขวานขยับเท้าไปตามจังหวะเพลงร่างของหล่อนอ่อนช้อยสั่นไหวเหมือนดอกไม้ต้องลมมันเป็นภาพที่ประทับใจสี่สหายเหลือที่จะกล่าวเสียงปรบมือให้จังหวะเงียบกริบได้ยินแต่เสียงเปียโนพลนิกรกิมหงวนยืนตะลึงพรึงเพริดทุกคนหลงไหลในท่าทางที่ฟ้อนรำของหล่อนจนแทบจะเป็นบ้าการดารำได้สองจบหล่อนก็ร้องคลอเปียโนและรำไปด้วยทั้งรักทั้งแค้นแน่นในหรือดีทั้งชอกทั้งช้ำมรกรรมสุดที่เหงื่อขวานจะสังหารชีวีรำขวานหวัง

0: ดร.ดิเรกดีดเปียโนดังลั่นห้องผลนิกรกิมหงวนกลืนน้ำลายเอื้อกพร้อมๆกันอาเสียทำท่าจะโผล่เข้ากอดมาเมียเสงตั้งหลายครั้งแต่พลคอยเหนี่ยวรั้งไว้พอจบเพลงรวม10เที่ยวสี่สหายก็ปรบมือกราวการดาเหงื่อโทมแสดงท่าทีว่าเหน็ดเหนื่อยแต่ใบหน้าของหล่อนยิ้มหวานตลอดเวลาสี่สหายต่างมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าหล่อนเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์อย่างน่าประหลาดทั้งน่ารักน่าเอ็นดูดิฉันรำพอไปได้ไหมคะพลยิ้มให้หล่อน
1: อะไรได้ครับคุณรำได้ดีกว่าพวกศิลปากรเป็นไหน
0: ๆอุ๊ยตายเอาดิฉันไปเปรียบถึงอย่างนั้นเชียวหรอคะดร.ดิเรกลุกขึ้นจากเก้าอี้เปียโนเดินเข้ามายืนกลางกลุ่ม
1: ถ้าคุณรำให้ผมดูอย่างนี้วันละนิดผมคงอายุยืนตั้งหมื่นปีคุณเก่งมากทีเดียวครับนางระบำของท่านมหาราชาจันทรกุมารลือกันทั่วโลกว่ารำได้สวยยังแพ้คุณหลุดลุย
0: มาเมียเสงยิ้มอายๆอย่ายอดิฉันนักเลยค่ะประเดี๋ยวดิฉันจะลอยออกนอกหน้าต่างไปเสียหรอกกิมหวนพูดเสริมขึ้น
2: ไม่เป็นไรครับผมเหาะตามคุณไปได
0: ้การดายิ้มให้สี่สหายวันนี้ดิฉันมีความสุขมากดิฉันหวังเหลือเกินว่าคุณทั้งสี่คนนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีของฉันตลอดไปและดิฉันเชื่อว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพยิ่งไปชมหุ่นต่างๆในห้องหุ่นของคุณพ่อบ้างสิคะคุณพ่อได้จ้างช่างปั้นหุ่นดิฉันขึ้นเหมือนดิฉันมากเชียวค่ะขนาดเท่าตัวจริงของดิฉันทีเดียว
3: ดร.ดิเรกรีบพูดขึ้นทันที
1: เหรอครับผมอยากชมมากแต่ว่ารอยยิ้มของหุ่นคงไม่หวานชื่นเท่ากับรอยยิ้มของคุณนะครับ
0: ใบหน้าของสาวน้อยแดงระเรื่อคุณหมอนี่แหละปากหวานนะ
1: ครับปากหวานแล้วก็ใจดี
0: มาเมียเสงพาสีสหายออกไปทางเฉลียงข้างตึกแล้วเข้าไปในห้องใหญ่ห้องหนึ่งด้านหน้าของห้องนี้เป็นกระจกสีฟ้าอ่อนล้วนๆทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องกลายเป็นสีฟ้าไปด้วย
4: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
5: สวัสดีครับคุณฟังครับ2ทวิตมาแล้วนะครับคืนนี้เป็นธีมที่ชื่อว่า10 Best Ed Sheeran Songs of All Time นะฮะข้อมูลมาจากเว็บไซต์ singlesroom.com 10เพลงที่เราจะได้ฟังอาจจะไม่ครบทั้ง10เพลงนะครับแต่ว่าแน่นอนจะต้องมีเพลงฮิตหลายๆเพลงที่คุณฟังเป็นแฟนของ Ed Sheeran จะได้ฟังแน่นอนนะครับในข้อมูลของsinglesroom.com เนี่ย10เพลงมีเพลง Shape of You แน่นอน1เพลงนะครับแล้วก็เพลงอื่นๆก็อย่างเช่น Thinking Out Loud นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Multiply ก็อยู่ในลิสต์ของ10เพลงนี้ด้วยนะครับ Perfect ก็เช่นกันนะครับเป็นเพลงที่3เพลงที่4คือ Photograph เพลงที่5จะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Go Away Girl นะครับอยู่ในอัลบั้ม Divideแล้วก็เพลงที่6เนี่ยเป็นเพลง I Don't Care กับ Justin Bieber นะครับเพลงนี้ที่ทาง Ed Sheeran ร้องร่วมกับ Justin Bieber อยู่ในอัลบั้ม Number 6 Collaboration Project นะครับแล้วเพลงที่7คือ Bad Habits นะครับจากอัลบั้ม Equals นะฮะแล้วก็เพลงที่8คือเพลง Cousin on the Hillอัลบั้ม DY นะครับแล้วก็เพลงที่9 Happier อัลบั้ม DY เช่นกันสุดท้ายคือเพลง DA Team นะฮะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกของ Ed Sheeran นะครับส่วนเพลงที่ผมจะเปิดเป็นเพลงแรกคือเพลงนี้ครับไม่ได้อยู่ในลิสต์10เพลงแต่ก็เป็นเพลงฮิตเพลงแรกๆของ Ed Sheeran นะครับ I'm gonna

ตอนได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกก็หลงรักตัวพ่อหนุ่มคนนี้เลยนะฮะเอ็ดชีรานจากเพลงที่ชื่อ Lego House นะฮะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรกอัลบั้มเปิดตัวที่ชื่อ Plus นะครับออกมาในปี2011เอ็ดชีรานนั้นชื่อจริงคือเอ็ดเวิร์ดคริสโตเฟอร์ตอนนี้อายุ32แล้วนะครับเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี1991เขามีเคมีของความเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กนะฮะอยู่ในครอบครัวแคทอลิกคุณพ่อทำงาน อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือที่เรียกว่าเป็นพันธรักษ์นะครับแล้วก็คุณแม่ทำงานอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่มีพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายก็ไปเอาดีทางดนตรีแต่ว่าไม่ดังเท่าน้องชายนะครับพี่ชายไปมุ่งไปทางดนตรีคลาสสิกนะฮะเอ็ดชีรานตอนอายุแค่4ขวบเนี่ยเขาได้เริ่มเรียนกีตาร์นะครับแล้วก็เริ่มอยู่กับวงคอรัสไม่ใช่4ขวบสิ11ขวบเริ่มเรียนกีตาร์แต่ตอน4ขวบเนี่ยเริ่มมาอยู่กับวงคอรัสนะครับแล้วก็สะสมประสบการณ์มีทักษะการร้องเพลงแล้วก็มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีมาตั้งแต่วัยเยาว์นะฮะตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับพอสะสมประสบการณ์มาได้ระยะหนึ่งก็ไปออดิชั่นละครเวทีที่ชื่อว่า British Youth Music Theater แน่นอนในช่วงวัยเด็กเนี่ยเริ่มมีแววเริ่มมีความเป็นเซเลบเป็นนักร้องประจำห้องเพื่อนๆต่างก็ชื่นชมความสามารถในวัยเด็กของตัวเอ็ดชีรานพอเขาไปออดิชั่นละครเวทีทางผู้จัดก็เห็นแววของตัวเอ็ดชีรานนะครับก็เลือกให้เขามาแสดงละครเวทีละครเพลงแบบไม่ต้องลังเลใจมาช่วงปี2004เนี่ยเอ็ดก็เริ่มมีงานเพลงของตัวเองนะครับมีซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาคือเพลง Spending Man ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกระแสสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไม่ได้มีการโปรโมทเพราะว่าตัวเองก็ยังอายุน้อยด้วยคืออายุ13ขวบเท่านั้นแต่ตัวเอ็ดก็ไม่ได้หยุดทำตามความฝันของตัวเองเลยนะครับในปี2008ถัดจากปี2004มา4ปีเอ็ดก็ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ไปเดินสายออดิชั่นไปเข้าเรียนเกี่ยวกับวิชาดนตรีกับสถาบันมีชื่อที่ลอนดอนนะฮะจนกระทั่งจบปตรีอายุ18เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทำดนตรีผ่าน YouTube ช่วงนั้นก็เริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นในช่วงระหว่างปี2004ถึง2010เก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากมายหลายปี2004 2005 2006 2007 2008โอ้6-7ปีนะฮะก็เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมเพลงโดยการชักชวนของเจมี่ฟ็อกซ์แล้วก็เอลตันจอห์นอีกคนหนึ่งนะครับเคยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์สื่อดังอย่าง The Independent ด้วยนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างอะไรมากเขาเริ่มมีชื่อเสียงจริงๆจังๆก็ตอนที่มีอัลบั้มชุดแรก Plus ออกมาในปี2011อัลบั้มนี้ทำยอดขายถล่มทลายเลยนะครับแล้วก็มีเพลงฮิตมีเพลงที่ทำให้นักฟังเพลงรู้จักอย่างเพลงLego House ที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงนี้อีกเพลงครับเพลงนี้ชื่อ The A Team ก็อยู่ในอัลบั้ม Plus นี่แหละนะครับก็ถือว่าเปิดตัวสวยหรูมีการออกทัวร์คอนเสิร์ตในอังกฤษและแถบยุโรปรวมไปถึงในอเมริกาด้วยช่วงแรกๆคนอเมริกันยังไม่ค่อยชื่นชอบเขาเท่าไหร่นะครับแต่มาระยะหนึ่งพอมีอัลบั้มชุดที่2นี่แหละคนอเมริกันเริ่มสนใจมากขึ้น

2009ตอนเอชิรานอายุ18เขาได้ปริญญาตรีทางดนตรีแล้วก็มี EP ชื่อ Number 5 Collaborations Project ตอนนั้นยังไม่มีสังกัดเลยนะครับพอมี EP Number 5 Collaborations Project เอลตันจอห์นกับเจมี่ฟ็อกซ์ไปได้ยินแล้วก็ชวนมาเซ็นสัญญากับค่ายเพลงที่ชื่อว่า Asylum Recordและมีอัลบั้ม plus อัลบั้มชุดนี้ออกมาในช่วงกันยายนปี2011นะครับได้แพลตินัมหลายตัวมีซิงเกิล The A Team เพลงนี้รวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Brit Award สาขาศิลปินเดี่ยวชายชาวบริติชยอดเยี่ยมแล้วก็ศิลปินแจ้งเกิดชาวบริติชก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกได้รู้จักกับชายหนุ่มคนนี้นะครับเอ็ดชีรานตอนนั้นปี2011เอ็ดชีรานก็อายุสักประมาณ20ต้นๆแต่พอเลยวัยเบญจเพสเนี่ยเขาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่แล้วก็รางวัลบริตอวอร์ดนะครับแล้วก็ตอนนั้นเขาสร้างปรากฏการณ์ไว้หลายๆอย่างให้กับวงการเพลงทั้งในเรื่องของผลงานเพลงที่ออกมาโดนใจคนฟังและมีซิงเกิลหนึ่งนะครับที่เอชิรานกลายเป็นศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์ชาร์ตเพลงอังกฤษที่มีเพลงใหม่ติดอันดับ2เพลงติดกันนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาออกซิงเกิลคู่ออกมานะฮะคือเพลงที่ชื่อ Chef of You กับเพลง Castle on the Hill ทั้งฝั่งอังกฤษและในอเมริกาเพลงนี้ฮิตไล่เรียกกันเลยนะครับอยู่ในชาร์ตอันดับ2อันดับ6ในท็อป10ของทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งอเมริกันอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับเรามาฟัง2เพลงนี้เลยครับ

ัลบั้มชุดที่3ของเอ็ดชีรานที่ชื่อว่า DY อัลบั้มนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดพีคสูงสุดของเจ้าตัวก็ว่าได้นะครับ Shape of You ซิงเกิลอันดับที่1ในอเมริกาและในอังกฤษขณะเดียวกัน Castle on the Hill ก็ติดท็อป10เหมือนกันอยู่ในอันดับ6ของ Billboard Chart นะฮะกลายเป็นศิลปินคนแรกที่เปิดตัวติดอันดับท็อป10บนชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100พร้อมกันถึง2เพลงยังไม่รวมถึงสถิติบน Spotify อีกมากมายเลยนะครับที่นักร้องหนุ่มคนนี้ทำลายสถิติได้ภายในเดือนเดียว Chef of You ยังเป็นเพลงที่สร้างประวัติศาสตร์การมียอดสตรีมบน Spotify ทั่วโลกสูงที่สุดใน1สัปดาห์และ1วันฟัง Castle on the Hill ต่อเลยครับซองทวิตทาง FM 106ครับคืนนี้เป็น10 Best Ed Sheeran Songs of the Time ครับ

Don't ซิงเกิลอันดับที่1ทั้งในอังกฤษและในอเมริกาของ Ed Sheeran Perfect เพลงนี้ถึงขั้นถูกนำมาทำเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆนะฮะเวอร์ชั่นที่2ของ Perfect จะเป็น Perfect Duetที่ดูเอทกับ Beyoncé นะฮะวางจำหน่ายเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2017แล้วก็อีกหนึ่ง Perfect เนี่ยเป็นเพลงที่ร้องคู่กับนักร้องชาวอิตาเลียนนะฮะอังเดบอชเชอรี่ชื่อ Perfect Symphony นะครับวางจำหน่ายเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2017มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล MTV Video Music Awards ในปี2018ด้วยนะครับจากเพลงฮิตของ Ed Sheeran ปี2017มาถึงเพลงฮิตของ Ed Sheeran ปี2019ที่ร้องคู่กับJustin Bieber

0: งเกิลเปิดตัวจากอัลบั้มชุดที่4ของ Ed Sheeran อัลบั้มนี้ชื่อว่า Equals นะครับแล้วก็นี่คือ Bad Habits ออกมาในปี2021ก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่ปีนี้เองนะครับมีการไปเปรียบเทียบกับ Weekend เพลงของ Weekend ว่ามันคล้ายๆกันเลย
1: Walking down 29th and Park I saw you in another's arms

ใครที่กำลังอกหักฟังเพลงนี้แล้วรับรองว่ามี so sad แน่ๆนักวิจารณ์มองว่าเพลงนี้เป็นเพลงอกหักที่เขียนได้สละสลวยที่สุดภาษาอังกฤษนักวิจารณ์เขาบอกว่านี่คือ most heartbreaking track แล้วก็เป็นเพลง pretty songs ด้วยนะครับคือเป็นเพลงอกหักที่มีเนื้อหาสลักสลวยฟังแล้วบางทีอาจจะทำให้คุณเสียน้ำตาได้แล้วก็บางทีอาจจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมได้เหมือนกันนะครับเพลงนี้หลายคนอาจจะฟังแล้วนึกถึงเพลงของ Sam Smith ที่ออกมาในช่วงปี2014ที่ชื่อว่า Stay With Me ก็เป็นได้ใช่ไหมครับผมเองคนหนึ่งละที่นึกถึง Stay With Me ของ Sam Smith ขึ้นมาทันที When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

ศตวรรษที่21นะฮะเพลงนี้ก็ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นเพลงที่มียอดสตรีมมากกว่า500ล้านครั้งบน Spotify เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในเพลงที่มียอดสตรีมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรแล้วก็มียอดคนดูมากกว่า 3.4 พันล้านครั้งบน YouTube ช่วงเมษายนปี2022 Thinking Out Loud เป็นเพลงที่ผมชอบมากที่สุดเพลงหนึ่งของ Ed Sheeran นะครับถูกเสนอชื่อเข้าชิงแกรมมี่ครั้งที่58ด้วยแล้วก็ เรื่องของการฟ้องร้องมีลูกสาวของนักแต่งเพลงที่ชื่อเอ็ดทาวเซนนะฮะเป็นคนเขียนเพลง Let's Get It On ให้มาวินเกย์ลูกสาวของเอ็ดทาวเซนชื่อว่าแคทเธอรีนทาวเซนกิฟฟินเธอฟ้องเอ็ดชีรานว่าเอ็ดชีรานเนี่ยไปลอกเรียนแบบลอกเรียนแบบเพลงของพ่อเธอนะครับที่พ่อเธอเป็นคนเขียนก็คือเพลง Let's Get It On ที่มาวินเกย์เป็นคนร้องแต่ท้ายที่สุดเนี่ยศาลสหรัฐก็ตัดสินแล้วนะครับว่าเอ็ดชีรานไม่มีความผิดเรื่องนี้ศาลตัดสินเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีรานเคยกล่าวว่าเขาจะเลิกเล่นดนตรีหากว่าถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีในศาลของนครนิวยอร์กนะครับถ้าศาลตัดสินว่าเขาผิดจริงเนี่ยเขาจะเลิกเล่นดนตรีไปเลยหยุดเล่นไปเลยก็เรียกว่าเขามีความเชื่อมั่นแหละว่าเขาไม่ผิดแน่ๆนะฮะชีรานสวมกอดทีมทนายความหลังจากที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาลแมนฮัตตันคณะลูกขุนลงความเห็นว่าเขาสร้างสรรค์เพลง Thinking Out Loud อย่างอิสระในปี2014ตัวเขาเองกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าเขารู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดผิดหวังเป็นอย่างมากที่คำกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลแบบนี้ที่ทำให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลท้ายสุดแล้วคณะลูกขุนก็ตัดสินเป็นอีกแบบหนึ่งก็ทำให้เขาโล่งใจไปก็คือทำให้เขาพ้นผิดนะฮะก็เป็นเรื่องที่แฟนๆของเอชิรานก็ดีอกดีใจกับข่าวนี้ด้วยนะครับเนื้อหาของการฟ้องร้องเนี่ยตัวเจ้าตัวเองเนี่ยก็ไปคัดค้านว่าเพลงที่เขาแต่งเนี่ยเขาแต่งมาจากการเขียนเนื้อด้วยตัวเองการทำโน้ตด้วยตัวเองโน้ตบางตัวมันอาจจะมีการซ้ำกันบ้างในทางนักดนตรีวิทยาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเขาก็อธิบายให้ศาลท่านฟังด้วยเหตุด้วยผลเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นที่มาของการพ้นผิดนะครับศาลก็ตัดสินให้ยกประโยชน์ให้จำเลยไปนะฮะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลง Thinking Out Loud นะฮะผมดูเวลาแล้วน่าจะได้เวลาปิดท้ายรายการแล้วนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายที่ผมเตรียมฝากคุณผู้ฟังเป็นเพลงชื่อ Gaver Girl นะครับส่งคุณด้วยเพลงนี้แหละนอนหลับฝันดีทุกคนนะฮะไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์วันนี้เราจะมีเรื่องราวของการออกกำลังกายเพื่อสนับสนุนการทรงตัวแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อซึ่งวันนี้จะชวนท่านผู้ชมทางบ้านทำไปพร้อมๆกับเราด้วยแขกรับเชิญของเรามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะดร.ชลชัยอานามนาถหรือว่าอาจารย์ต้นค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ต้นครับคนสูงวัยยังต้องออกกำลังกายอยู่ไหมครับอาจารย
3: ์โอ้แน่นอนเลยครับ
2: เอาเลยฮะ
3: ไม่ว่าวัยไหนก็ต้องออกกำลังกายครับยิ่งเพราะผู้สูงวัยด้วยนะครับยิ่งต้องให้ความใส่ใจหรือว่าให้เวลามากขึ้น
1: เรื่อง
2: ของการออกกำลังกายมันจะเปลี่ยนไปไหมฮะจากตอนหนุ่ม
3: เปลี่ยนไปคืออันแรกครับเปลี่ยนไปนั่นก็คือในเรื่องของความถ้าสิ่งที่เราเคยทำตอนหนุ่มสาวๆนะครับเราอาจจะต้องลดความเข้มข้นลงนะครับเราต้องลดความเข้มข้นลงในการออกกำลังกาย
1: และการออกกำลังกายในวัยเซียนหรือวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะมันควรจะมีอะไรบ้างยังไงบ้าง
3: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปครับ4ตัวแรกนะครับที่ส่วนใหญ่คนมักจะคุ้นชินนะครับอันแรกคือในเรื่องของการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักอันที่2คือในเรื่องของการเรื่องของควบคุมเรื่องของความเครียดการวิตกกังวลจากสิ่งที่ฉันเคยทำได้ฉ
1: ันทำไม่ได้
3: อันที่3ครับอันนี้คือในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อละพออายุมากขึ้นเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับพอไม่ได้ค่อยได้ใช้ปุ๊บกล้ามเนื้อพวกนี้เขาก็เหมือนกับเขาก็กลับ
1: รีบลงรีบลง
3: ใช่ครับ
1: ข
3: ้อที่4ครับอันนี้ก็คือสำคัญครับอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องความเสี่ยงเรื่องพวก NCD ต่างๆครับถ้าออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยก็จะควบคุมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
2: ครับผม
3: ซึ่งก็หลายอย่างเลยรวมไปถึงในเรื่องของตัวสมองด้วยนะครับมีเรื่องของความจำความคิดอะไรที่ดีขึ้นเพราะเราออกกำลังกายปุ๊บ
1: ช่วยได้เหรอฮะการออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องสมองได้ด้วย
3: เพราะว่าเลือดต่างๆก็ไปสารเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะครับ
1: อาจารย์มีท่าออกกำลังกายมาฝากเราวันนี
3: ้
1: ท่าแรกจะเป็นท่าของการช่วยบาลานซ์ใช่ไหมฮะช่วยการทรงตัว
3: การทรงตัว
2: เช่นเลยครับ
1: ยังไงคะ
3: แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ท่าแรกเป็นไงคะ
3: ครับก็ท่าแรกก็ต้องเป็น
1: อันนี้เพื่อการทรงตัวที่ดีใช่ไหมคะ
3: ตัวที่ดีครับการทรงตัวโดยหลักเราจะมีอยู่2อย่างหลักนะครับก็คือทรงตัวที่อยู่กับที
1: ่
3: และทรงตัวที่เคลื่อนที่งั้นเราก็อาจจะต้องมีทั้ง2อย่างนะครับท่าแรกก็คงเป็นท่าที่ปกติเลยที่เราคุ้นชินนะครับย่อน
1: ะครับ
3: ใช่ครับพอเราพยายามจัดนะครับศีรษะหลังสะโพกให้แนวเดียวกันเข่าเท้าแนวเดียวกันแขนท้องคุมนะครับย่อเท่าที่ได้นะครับเราย่อเท่าที่ได้นะครับอ้าวขึ้นกลับครับดีครับมาลงนะครับกลับใช่ครับลงนะครับอ้าวโอ้โหดีครับอันนี้เราลองเพิ่มนิดนึงครับเวลาเราลงเราให้ช้าลงนิดนึงแล้วหายใจเข้าลึกๆนะคร
1: ับ ลงช้าค่ะ
3: แล้วพร้อมกับหายใจเข้านะครับลงช้าครับหายใจเข้าหายใจออกครับดันเหยียดยืดดีครับลงช้าหายใจเข้านะครับขึ้นดีครับลงไม้นะครับช้านิดนึงนะครับขึ้น
1: อันนี้เมื่อกี้นี้คืออ
2: ยู่กับที่
1: ทรงตัวในการอยู่กับที
3: ่ใช่ครับคราวนี้เราเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่ก็เหมือนกับเวลาเราเดินแต่แทนที่ปกติเราเดินเงี้ยเราอาจจะง่ายใช่ไหมเราคุ้นชินเราลองให้เดินครับเป็นส้นเท้าต่อด้วยปลายเท้านะครับแต่ให้ตัวตรงๆนะครับตัวตรงๆนะครับทิ้งแขนลงนะครับแล้วโอ้โหพี่ตุ๊กสบายมากเลย
2: สบายมากนางแบบเก่าจ้ะพี่อาจารย์นางแบบ
3: คราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับพี่ตุ๊กลบคนเอาพี่ตุ๊กเอาแขนลงเลยนะครับอยู่ข้างตัวนะครับเราไล่เดินนะครับส้นเท้าต่อไปเท้าหน้ามองตรงครับ
1: ใส่รองเท้าก็จะยากนะ
3: ใช่ครับแต่รองเท้าก็ยากนิดนึงใช่ครับส้นเท้าต่อไปเท้านะครับ
1: มันก็เกร็งนะเนี่ยนะ
3: ใช่ครับคราวนี้เราก็คุมแล้วเราหยุดค้างไหมครับหยุดค้างไว้หยุดค้างไว้นะครับคราวนี้เท้าที่อยู่ด้านหน้าครับเอากลับมาด้านหลังครับต่อปลายเท้าต่อส้นเท้านะครับหน้ามองตรงเหมือนเดิมนะครับช้าๆนี่ครับนะครับได้นะครับดีครับในกลุ่มของผู้สูงวัยก็แนะนำอย่างนี้ครับจริงๆเวลาที่เราออกกำลังกายพวกนี้ครับน่าจะมีเพื่อนหรือว่ามีคนที่อยู่ใกล้ๆ
1: มีคนอยู่ข้างๆครับ
3: แล้วก็พื้นที่ก็น่าจะกว้างสะดวก
2: พื้นไม่ต้องลื่น
3: ใช่ครับแล้วก็มีแสงสว่างม
1: ีที่ประคองถุงเท้า
3: ตรงนั้นอาจจะ
1: พยายามใส่รองเท้าที่มันมีความหนืดหนืด
3: ใช่ครับเพราะว่าเผื่อจะลื่น
1: ถู
2: กต้อง
1: อันเมื่อกี้ก็คือฝึกการทรงตัวในขณะที
3: ่เคลื่อนไหว
1: ค่ะ
3: นี้ในกรณีของผู้สูงวัยเนี่ยเรื่องของการทรงตัวจะเริ่มช้ากว่าคนทั่วไปละงั้นเราก็เพิ่มนิดนึงครับว่าให้มันใกล้เคียงกับที่เราใช้จริง
1: ๆ
3: เราทรงตัวเหมือนเมื่อสักครู่ครับนะครับแต่ก้าวเท้าไหนให้มองไปทางนั้นก้าวเท้าไหนมองไปทางนั้นนะครับก้าวเท้าไหนมองไปทางนั้นนะครับก้าวเท้าไหนมองตามนะครับเพราะอะไรครับ
1: ไม่ง่ายนะ
3: เพราะจริงๆแล้วคือเวลาที่เรายืนอยู่กับที่เราเดินพวกนี้บางทีเรายังควบคุมการทรงตัวได้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะคุมไม่ได้ก็คือเราเดินอยู่ปุ๊บ คนเรียกปุ๊บพอหันมาปุ๊บเอ้าน
1: ะฮะพอหันปุ๊บเซเลย
3: ใช่ครับหรือบางทีเอาเดินอยู่ปุ๊บเราหันไปมองอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นตรงนี้ครับเราก็ฝึกให้ใกล้เคียงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายมันจะมีทั้งสายตามีตามข้อใช่ไหมครับแล้วก็ในหูส่วนกลางที่จะทรงตัวเพราะงั้นถ้าเราฝึกตัวนี้ด้วยก็จะทำให้การทรงตัวดีขึ้นท่าต่อไปอีกท่านึงนะครับก็คือการก้าวย่อนะครับ
4: ก้าวย
3: ่อก็คือเอาที่คล้ายเหมือนกับปกติที่สุภาพสตรีถอนสายบัวครับเราให้ก้าวเท้าไปข้างหลังนะครับยืนเท้ากว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ก้าวเท้าข้างนึงไปข้างหลังครับนะครับย่อเข่านะครับย่อตรงๆครับเหยียดขึ้นนะครับกลับมานะครับเหมือนเดิมครับก้าวอีกข้างนึงนะครับย่อนะครับ
2: อันนี้ก็คล้ายเล็กลังไม่จัน
3: ใช่ครับคล้ายกันครับนะครับแต่เราต้องการพยายามให้เหมือนกับช่วงที่เวลาที่เราลงบันไดต่างๆให้มีการยั้งตัวนะครับก็เลยให้ฝึกเป็นถอยหลังไว้นิดนึงก่อนนะครับใช่ครับลองใหม่นะครับ เรายืนนะครับธรรมดานะครับโอเคครับก้าวเท้านะครับย่อเท่าที่ได้ครับตัวตรงๆเหยียดยืดกลับนะครับก้าวเท้ากลับนะครับ
2: อันนี้ไม่ต้องแนวเดียวกันนะ
3: ใช่ครับ
2: แนวเดียวกันจะเป็นอะไรจัน
3: เนี่ยหมายความว่าไงครับแนว
2: คือเนี่ย
3: อ๋อท่าต่อกันไม่ต้อง
2: ไม
3: ่ท้าท้าเปิดกว้าง
2: ไม่ต้องเป็นเส้นตรงใช
3: ่
2: ไหม
3: ท้าเปิดกว้างครับ
2: ที่ตู้เราทำเป็นเส้นตรงดูดิ
1: ไหนอะเส้นตรง
2: นี่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วไปตรงๆกับข้างหน้าเลย
3: ถ้าเส้นตรง
2: ย่อ
3: ใช่ครับอันนี้เราก็จะ
1: ย่ออันนั้นย่อ
3: ทรงตัวยากขึ้น
2: นี่ก็ทำได้
3: ใช่
1: แต่
3: จริงๆตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่ถามครับอ
2: ัน
3: นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าแต่ปกติเราจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับเราจะควายไปข้างหลังเลย
2: ควายเลย
3: คว
2: ถอนเส้นบัวเลย
3: ใช่ครับ
1: อาจารย์ให้เอาเส้นตรง
3: แต่เราเป็นตรงๆพอครับเหมือนที่เรายืนแยกอย่างนี้พ
2: อ
3: นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าถ้านั้นถ้าเราต้องการ
1: มันก็จะทรงตัวยากหน่อยนะคะม
3: ัน
1: จะเงีย
3: บ
1: หน่อยอย่างเงี้ย
3: ครับก็ฝากนะครับก็ในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับจริงๆแล้วการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จริงๆเราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าถือว่าถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับมันก็จะทำให้ตัวโครงหลักก็คือกระดูกเราแข็งแรงด้วยถ้ากล้ามเนื้อเราน้อยลงเนี่ยตัวกระดูกอะไรต่างๆเขาก็จะลดเรื่องของความหนาแน่นอะไรต่างๆความแข็งแรงลงไปด้วยนะครับแล้วก็อะไรแล้วแต่ร่างกายเรายังคงต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับเพราะงั้นต้องพยายามออกแรงเคลื่อนที่ร่างกายเราออกแบบมาเพื่อให้ใช้เคลื่อนไหวไม่ได้ให้อยู่กับที่นะครับ
1: เคลื่อนไหวเยอะๆเขาบอกว่าลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นเดินลุกอะไรเนี่ยก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะคะ
2: ร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องอยู่นิ่ง
1: น
2: ี่ขอบคุณครับอาจารย์ต้นครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ประโยชน์มากๆอย่าลืมไปฝึกกันนะครับเพราะว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์กับร่างกายครับน้องน้ำฝนกับอาจารย์โนเร่จะพาพวกเราไปขอพรพระยืนที่วัดสะเกดกัน
5: จากความศรัทธาบนยอดพระบรมบรรพตภูเขาทองวันนี้อาจารย์โอเล่และน้ำฝนจะพามาเจาะลึกอีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดสะเกดพาไปย้อนรอยประวัติเปิดตำนานพระอัฏฐารถหรือหลวงพ่อชนะคดีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอายุกว่า700ปีที่อัญเชิญมาจากพิษณุโลกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใครกำลังเจอปัญหาชีวิตมีเรื่องคดีความหรืออยากตัดจบทุกความขัดแย้งให้ชีวิตกลับมาราบรื่นขอพรอย่างไรให้เห็นผลตามอาจารย์โอเล่และน้ำฝนไปไขคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ
6: ผมวิหารพระอัฏฐารถครับ
7: คุ
6: ณฝนสำคัญมากนะครับเมืองหลวงทุกเมืองหลวงจำเป็นต้องมีนะครับนะอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหลวงพ่อชนะคดี
7: ว้าวเดี๋ยวแม่ตัดเอาให้ฟังว่าทำไม
6: หลวงพ่อชนะคดีไม่ให้เกิดเรื่องไม่มีความนะครับเป็นพระปางห้ามญาติในสมัยหนึ่งที่องค์พระบรมศาสดาของเราเนี่ยนะครับต้องทำมืออย่างนี้เลยนะห้ามญาติทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งสักยะนะครับกับฝั่งเทวทหะเขาแย่งน้ำกันสมัยก่อนน้ำเนี่ยมีค่ามากก็เลยต้องห้ามไว้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เชื่อกันอีกแล้วว่าคนที่มีคดีความคนที่มีความขัดแย้งคนที่มีเหตุเพศภัยนะครับก็จะมาบนบานศาลกันแล้วก็มากราบไหว้หลวงพ่อพระอัฏฐารถเพื่อเป็นการห้ามคดีความต่างๆใครไม่ได้รับความยุติธรรมขอให้ชนะขอให้อะไรก็ว่ากันไปนะ

0: คุณฝนสังเกตเนาะมือเนี่ยก็คือห้ามความเพราะญาติทั้งสองฝั่งของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นความก็จะต้องห้ามความระงับเหตุระงับเพศระงับภัยไว้นะครับก็จบสงบด้วยดีนั่นแหละนะครับแต่ทางประวัติศาสตร์พระอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าหล่อทั้งองค์แล้วปิดทองความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย
1: ์ต้นสายปลายเหตุเนี่ยคือพระองค์ในแต่ก่อนปฏิสัมพันธ์ในสมุทรโลกแล้วก็ลอยน้ำมาเป็นพระที่หล่อล่ำรวยลอย
0: น้ำ
1: มา
2: ก็คือย้ายจากจังหวัดพิษณุโลกมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยการลอยน้ำมาก็คือบนแพใช่ไหมคะ
1: พระองค์สมเด็จแบบว่าอัฐานศาสตร์ก็แต่เป็นธรรมะ18ประการ
0: อ๋อธรรมะ18ประการมหัศจรรย์มากตรงที่ว่าไม่มีเคนยกไม่มีนวัตกรรมใดๆเลยต่อแพคุณฝนล่องแหละพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์แต่ก่อนเป็นเครื่องไม้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือเป็นวิหารตึก
2: ค่ะ
0: นะครับพระอาจารย์ครับผมแล้วความเป็นมาอีกอย่างนึงคือมีประสบการณ์คนที่มาไหว้เนี่ยพระอาจารย์ก็เป็นยังไงบ้าง
1: ประสบการณ์คนที่มาไหว้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าวัดสะเกดเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นพวกเครื่องไหว้เครื่องอะไร
0: ครับ
1: คือเราไม่รู้ได้แต่ทีนี้คือมีของแน่นอน
0: พระอาจารย์พูดไม่ได
2: ้
0: นะครับ
1: มีจริงแน่นอน
0: ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะที่คุยกันมานะคุณฝนเขามักจะมาขอแต่ไม่มาบ่นคือมาได้แล้วก็คือโอ้โหได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมาถวายสังฆทานมาบูชาพระอัฐารถกันนะครับดอกไม้ธูปเทียนเพราะว่ามาขอพรพุทธเจ้าไม่ได้บ่นบานเนาะนะครับแต่ยังมีความมหัศจรรย์น
2: ะ
0: พระอัฐารถเนี่ยนอกจากเป็นพระห้ามคดีความพระชำระความต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่พระยิ้มได
2: ้ยังไงนะคะต้องให้
0: พระยิ้มได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์บอกหน่อยว่าเคล็ดลับในการที่จะเห็นพระองค์ท่านยิ้มได้ต้องยังไงคะ
0: ตามมาครับผมตามมาครับท่านผู้ชมครับ
2: ลองดูค่ะ
0: เขาบอกว่าเดินเข้ามาในวิหารใกล้ฐานชุกชีที่ประดิษฐานนะครับกราบ3ครั้งแล้ววางดอกบัวนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของเราเนา
2: ะ
0: เชื่อกันว่านะครับตามความเชื่อว่าพระพุทธรูปอันสำคัญเนี่ยจะมีเทวดาเนี่ยปกปักรักษาไว้อยู
2: ่
0: ทุกที่ในแผ่นดินไทยเทวดารักษาองค์พระเทวดารักษาฐานพระชุกชีเทวดารักษาพระศรีมหาโพรักษาเจดีย์รักษาวิหารมีเทวดาผู้คอยอภิบาลรักษาสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจเนาะอยู่ที่ตัวเราพิสูจน์ที่ตัวเราความดีอยู่ที่ตัวเรานะฮะแต่ที่พึ่งทางใจนะครับนั่นคือสถาปัตยกรร
2: ม
0: ศิลปะไม่จำเป็นต้องปลูกเสกศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนมาก็มากล่าวถึงความทุกข์ร้อนในใจนะครับชาวบ้านก็จะมามองตรงนี
2: ้
0: เห็นหน้าท่านเศร้าไหมครับนะพอหลังจากที่อธิษฐานแล้วก็ขอให้ลูกนี้จงประสบความสำเร็จในคำอธิษฐานด้วยเถิดสาธุนะพออธิษฐานเสร็จปุ๊บลองถอยครับลองถอยไปเรื่อยครับถอยอีกครับถอยไปเรื่อยครับเดินถอยหลังนะครับเริ่มยิ้มไหมฮะเริ่มยิ้มขึ้นละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะชัดขึ้นเลยนะครับนะจากหน้าบึ้งเมื่อกี้นี้นะครับก้าวมาเห็นไหมครับทั้งพระเนตรนะครับแล้วก็พระโอษฐ์ยิ้มให้เราชื่นใจไหมโอ้หลวงพ่อให้พรแล้ว
2: เขาเรียกว่ามีกำลังใจ
0: มีกำลังใจ
2: ในการไปทำสิ่งดีๆทำความดีใช้ชีวิตอย่างจิตใจเบิกบาน
0: ถูกต้องมีกำลังใจชาวบ้านพุทธศาสนิกชนสาธุชนก็โอ้หลวงพ่อให้พรแล้วยิ้มให้ฉันแสดงว่าสำเร็จแล้วที่ฉันมาพูดเอาไว้ที่ฉันมาตั้งใจเอาไว้เขาบอกว่าพระหล่อขึ้นมาแล้วลงรักปิดทองสมัยก่อนไม่มีหรอกครับทองวิทยาศาสตร
2: ์
0: ทองจริงล้วนๆนะครับหล่อแล้วก็นำโลหะทั้งหลายเนี่ยหล่อออกมาเป็นองค์นี้นะครับแล้วก็นำยางรักเนี่ยมาทาสีดำเลยนะแล้วก็เอาทองจริ
2: ง
0: ปิดเอาไว้แล้วคนโบราณตั้งแต่สมัย200ปีที่แล้วเนี่ยเขาคงอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับอาจจะมีการบูรณะบ้างหรืออะไรบ้างก็เป็นไปตามกาลเวลานะครับพอหล่อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอัฐารถเนี่ยนะครับหมายถึงพระที่สูง18ศอกนะครับอัฐารสะหมายถึงธรรมะของพุทธเจ้าทั้งหมด18ประการนะครับเดี๋ยวยังมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมลงไว้ในเพจเนาะนะครับนะว่าเป็นอย่างไรบ้างตามพระบารีท่านว่าไว้นะครับ

0: ราหมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่ไหนต่ออีกคะ
1: บอกเลยว่าวัดนี้ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับล่มเย็นเป็นสุขแน่นอนนะครับ
0: ต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
3: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของไอศกรีมเจลาโต้นะคะเขาใช้ชื่อแบรนด์ว่าเจโลเจลาโต้ค่ะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณธีรวินทูปพลทับนะคะเป็นทั้งเจ้าของด้วยเป็นเชฟผู้ปรุงนะคะจนได้เป็นไอศกรีมเจลาโต้อร่อยอร่อยด้วยตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณธีรวินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะ
3: ชัดเจนครับ
2: เอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
3: ด
2: ี
3: มากครับ
2: วันนี้ขออนุญาตทำความรู้จักนะคะบุ๊กขออนุญาตเรียกเชฟใช้ชื่อเชฟชื่อเล่นว่าอะไรคะ
3: ทีครับ
2: เชฟทีเนาะปุ๊กเรียกเชฟทีดีกว่าสั้นๆดีเชฟทีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเริ่มต้นที่เชฟทีมาทำไอศกรีมเจลาโต้เนาะมันเริ่มต้นหรือว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรยังไงคะ
3: ก็เคยไปอิตาลีครับไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปทานอาร์ติซานเจลาโต้ที่นู่นอาร์ติซานมันก็คือเหมือนเป็นงานศิลปะของเขาเลยครับมันไม่มีอะไรปรุงแต่งเยอะแยะเลยเขาทำพิซซาชิโอก็พิซซาชิโอเลยเฮเซลนัทก็เฮเซลนัทเลยล้วนๆเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาวางเสริมเลยทีนี้ชอบเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นก็เลยกลับมาถึงกรุงเทพกลับมาถึงบ้านก็แบบวัตถุดิบบ้านเรามันก็เยอะอยู่นะทำไมเราไม่เอามาทำเจลาโต้บ้าง
2: เราก็เลยเอามาลองทำแล้วจริงๆแล้วคือเชฟทีเนี่ยปกติแล้วชอบทำอาหารมาก่อนไหมเรียนรู้ในเรื่องการทำขนมนมเนยอะไรอย่างนี้คือเรามีความรู้ด้านนี้มาก่อนไหมคะ
3: ผมจะเรียนทางด้านของข้าวจบอาหารฝรั่งเศสมาครับ
2: ไ
3: ม่เคยเรียนของหวานเลยนะ
2: ไม่ของหวานไม่เคยอยู่ในความคิดเลยแต่ไปแบบตกหลุมรักเจลาโต้ที่อิตาลีใช่ไหมคะ
3: แต่จริงๆมันไม่มีสอนครับตอนนั้นนะที่บ้านเรามันไม่มีสอนเลยจนปีที่แล้วมหาลัยเจลาโต้ของอิตาลีครับ
2: ค่ะ
3: เขามาโคกับโรงเรียนทำขนมที่เมืองไทยเปิดคอร์สผมก็ไปสมัครดูดีกว่า
2: ค่ะ
3: ก็เลยไปเรียน
2: ความหลายคนก็อาจจะสงสัยโหมันถึงกับต้องเรียนกันเลยความยากของการทำเจลาโต้ค่ะจากที่เชฟทีไปกินเองด้วยเนาะแล้วก็ไปเรียนด้วยอะไรมันคือความยากสุดของการทำเจลาโต้ค่ะ
3: มันคือวิทยาศาสตร์ครับ
2: ค่ะ
3: มันต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้เข้ากัน
2: ค่ะ
3: ไม่งั้นมันจะแข็งไปไม่งั้นมันจะนิ่มไปด้วยในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับผมจะเสิร์ฟที่ประมาณลบ 12 องศาถ้าเสิร์ฟเราบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยลบ 12 องศามันจะละลายหรือมันจะแข็งเป๊ะเลย
2: ค่ะ
3: ฮะคือมันเป็นวิทยาศาสตร
2: ์คือหลายคนเนี่ยสงสัยนะเชฟทีค่ะอันนี้ขอเป็นความรู้เลยนะ
3: ทำไม
2: คือถ้าเรากินไอติมไทยเนาะไอติมกระทงกะทิหรืออะไรใดๆเราไม่เคยมานั่งแบบมองเลยนะอุณหภูมิมันต้องเท่านั้นเท่านี้เนาะเหมือนพอมันแข็งเราก็กินกันไปแบบบ้านๆแต่พอเป็นเจลาโต้ดูแบบมีแบบแผนมีวิธีปฏิบัติในการกินอุณหภูมิต้องเท่านี้มันถึงจะดีมันจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเขาถึงต้องมีระบุเรื่องของอุณหภูมิอะไรเข้ามาเป็นตัวปัจจัยในการเสิร์ฟอะไรเงี้ยคะ
3: เรื่องอุณหภูมิมันมีหลายปัจจัยด้วยกันฮะ
2: ค
3: ือเจลาโต้กับไอศกรีมเนี่ยเจลาโต้ไขมันมันจะน้อยกว่าไอศกรีมและโอเวอร์รันคืออากาศที่เราตีเข้าไปในนั้นนะครับมันจะน้อยกว่าไอศกรีม
2: ค่ะ
3: ซึ่งมันจะเหนียวกว่าหนึบกว่าถ้าเราบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยมันจะแข็งเป๊กเลยครับมันก็เลยเราก็มีเรื่องอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำยังไงให้มันคงรูปในสถานะที่เป็นเจลาโต้อยู
2: ่
3: หนึบหนึบนุ่มนุ่ม
2: คือเรียกได้ว่ามันถ้าอุณหภูมิในขนาดนั้นอ่ะคือเหมือนมันจะทำให้ไอศครีมเนื้อไอศครีมอ่ะมีความอร่อยและลงตัวที่สุดว่าง่ายๆแบบนั้นเนาะ
3: ใช
2: ่ไหมเออเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นก็จะแข็งต่ำกว่านั้นก็จะแข็งไปมากกว่านี้ก็จะละลายมันก็จะไม่อร่อยโอ้โหมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะทีนี้พอไปเรียนรู้แล้วลงมือทำแล้วจุดเริ่มต้นเลยของการมาสร้างแบรนด์ของตัวเองเนาะเจโลเจลาโตแล้วซึ่งจริงๆแล้วตลาดไอศครีมในบ้านเราก็ดุเดือดมากเลยอะไรที่ทำให้แบบโอ้โหเราคิดว่าละเราต้องแบบผลักดันและให้เจโลเจลาโตออกมาสู่ตลาดอะค่ะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพอเราคิดเรื่องวัตถุดิบบ้านเราอะครับก็เลยคิดเรื่องเกษตรกรผลผลิตของประเทศไทยครับทำไมเกษตรกรที่ญี่ปุ่นเขารายได้ดีจังเลยแล้วทำไมเกษตรกรบ้านเรารายได้มันต่ำกว่าเขาเยอะเลย
2: จริงคุณทีพูดถูกนะเกษตรกรในต่างประเทศอ่ะหมายถึงคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนเจ้าของไร่เลยรวยทุกคนเนาะ
3: ใช่
2: ค่ะ
3: ผมเห็นเขามีเงินทุกคนเลย
2: ค่ะ
3: ทีนี้แล้วของบ้านเราแบบพรีเมียมมันมีเยอะนะครับ
2: ค่ะ
3: อย่างช็อกโกแลตที่ผมใช้กับวานิลาเนี่ยช็อกโกแลตผมใช้ของจันทบุรีอ่ะ
2: ค่ะ
3: เขาได้เวิลด์แชมเปี้ยนมาเมื่อปี2023ครับแทบไม่มีใครรู้เลยเราเอามาใช้นี่ขายดีมากๆขายดีมากๆเราก็ยิ่งคิดเข้าไปอีกว่าโอ้อย่างนี้เราจะช่วยเกษตรกรได้มากขึ้นอีกหรือเปล่า
2: ค่ะ
3: วานิลาเนี่ยวานิลาที่เขาใหญ่ครับ
2: ค่ะ
3: คนชอบมากๆเลยไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นวานิลาของไทย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คือขายของพวกนี้ไปเรื่อยมันก็ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากช่วยเขาขึ้นไปอีกอ่ะ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: นี่เราเห็นเกษตรกรเนาะเอาเกษตรกรก่อนแล้วก็ดูวัตถุดิบว่าเกษตรกรมีอะไรดังนั้นเจโลเจลาโต้ความแตกต่างที่แตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งก็เป็นปณิธานของเชฟทีด้วยเนาะเราเลือกผลผลิตจากบ้านเราเอาอะไรมาทำเป็นเจโลเจลาโต้ของเราบ้างคะ
3: ตอนนี้หมายถึงวัตถุดิบใช่ไหมคร
2: ับใช่ค่ะหมายถึงพวกสินค้าทางด้านเกษตรอะไรเงี้ยที่เชฟทีเอามาใช้เป็นส่วนผสมเนาะของเจโลเจลาโต้เนี่ยค่ะ
3: เริ่มจากนมกับครีมก่อนเลยครับวัตถุดิบหลักของเจลาโต้ผมใช้ของประเทศไทยทั้งหมด
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีชา
2: ค่ะ
3: ชาจากทางเชียงใหม่เชียงราย
2: ค่ะ
3: ช็อกโกแลต
2: ค่ะ
3: วานิลาผลไม้ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ
2: โอ้อันนี้ดีค่ะ
3: เยอะมากเลย
2: เราตอน
3: ประมาณนี
2: ้ตอนที่เชฟทีเปิดร้านเราร้านของเราอ่ะตั้งอยู่ที่ไหนยังไงคะร้านแรกเลยนะคะ
3: ร้านเจโร่นี่จะอยู่ที่บ้านผมเองครับ
2: อยู่ตั้งอยู่ที่บ้านเลย
3: ตั้งแผงบ้านเลย
2: อุ้ยใจถึงพึ่งได้เจาะเลยรู้ว่าบ้านเรามีอยู่แล้วเรามีพื้นที่อยู่เราไม่ต้องไปเช่าใครใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะตั้งอยู่ที่ไหนคะเชฟที
3: ที่โชคชัย4ครับลาดพร้าว
2: ค่ะทีนี้พอแบบคิดแล้วเรียนแล้วด้วยบรรลุแล้วด้วยแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนด้วยเจาะกำแพงบ้านทำร้านเจโลเจลาโตเป็นยังไงบ้างคะเปิดอันนี้ร้านนี้เปิดครั้งแรกเมื่อไหร่คะเชฟที
3: เปิดเมื่อประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองครับ
2: ตอนเรามักจะอย่างนี้นะเชฟทีเวลาคนแบบจะเปิดร้านเราจะแบบคิดเป้าหมายเนาะจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนเชฟทีเองทำเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นครั้งแรกเลยนะตอนยังไม่เปิดร้านอะเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้าง
3: เอาอย่างนี้ก่อนคือว่าพอผมบอกจะเปิดร้านทุกกำแพงบ้านเปิดร้านใช่ไหมแทบไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะมีใครเข้ามากิน
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านมันไม่ได้ติดถนนใหญ่ครับ
2: ค่ะ
3: แต่ทีเนี้ยผมก็มองว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปละ
2: ค่ะ
3: คือคนตาม Google มาทานทั้งนั้นแหละครับ
2: เออใช่จริงๆ
3: เยอะมาก
2: เนาะแล้วก็แบบรีวิวปากต่อปากบอกต่อๆกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเปิดวันแรกๆนี่โอ้โหก็ถามว่าคนเยอะไหมไม่เยอะน้อยเขากดมาเจอพอดีผมไปลงไว้ใน Google นะครับแล้วก็ลงตามกลุ่ม Facebook
2: ค่ะ
3: กลุ่มท้องถิ่นนะฮะ
2: ค่ะ
3: กลุ่มลาดพร้าวโชคชัย4กลุ่มนั้นนะผมก็ปูพรมเลย ลง20กลุ่มทุกวัน
2: ค่ะคือต้องขยันลงคอนเทนต์ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับมันมีอยู่ตรงนี้นะ
2: ค่ะ
3: ก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามา
2: ค่ะ
3: แล้วก็พอมีรีวิวใน Google นะครับเขาตามมาจาก Google เยอะมากเลยก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงที่เป็นกระแสไวรัลครับ
2: ค่ะ
3: หมู่บ้านแตก
2: หมู่บ้านแตกเลยคนมาเยอะเลยโอ้โหสุดยอดความโดดเด่นอะของเจลโล่เจลาโต้ของเชฟทีเนาะรสชาติที่เราแบบเปิดมาตั้งแต่พฤษภาเราเปิดร้านเราทำมากี่รสชาติคะเชฟที
3: รวมๆถึงตอนนี้แล้วน่าจะประมาณ20แล้วครับแต่ว่าผมเสิร์ฟได้ทีละ6รสชาติเพราะว่าตู้ผมไม่ใหญ
2: ่ค่ะแล้ว6รสชาติคือรสชาติหลักๆที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเจโลเจลาโต้คือรสชาติอะไรคะ
3: พิสตาชิโอครับ
2: พิสตาชิโออ ัน
3: นี้จะแปลกๆนิดนึงนะมันจะไม่ไทยเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้พิสตาชิโอของอเมริกา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่เราเอาไปทำมาวิธีบางอย่างที่ทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วคนติดใจมากเลยผมก็เสิร์ฟรสพิซซ่าชิโอเปล่าๆแบบอาร์ติซานที่อิตาลีเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เอาถั่วมาวางไม่เอาอะไรมาวางเลยแต
2: ่
3: ทานไปแล้วมันได้รสพิซซ่าชิโอเต็มๆ
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีช็อกโกแลตพรีเมียมช็อกโกแลตของจันทบุรีที่ผมบอกไปอันนี้ขายดีมาก
2: ค
3: ่ะคือเขาใช้ดินปลูกต้นไม้มาปลูกช็อกโกแลตนะครับพื้นที่แถวนั้นนะครับ
2: ค่ะ
3: รสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีมิโซะคาราเมล
2: มิโซะเหมือนซอสอะไรเงี้ยเหรอคะ
3: ผมเอามันก็คือซอสเต็ดคาราเมลครับผมเอามิโซะของญี่ปุ่นมาใช้แทนเกลือ มันจะอูมามิมากเลย
2: ค่ะนี่แหละคนอยากชิมเลยเนาะ
3: ส้มด้วยส้มใส่น้ำผึ้งด้วย
2: ส้มก็คือส้มบ้านเราส้มใส่น้ำผึ้งเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นฤดูกาลไหมคะเชฟ
3: เป็นฤดูกาลไหมเขามีสต็อกอยู่ตลอดทั้งปี
2: ค่ะ
3: แต่ว่ารสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปหน่อยผมต้องคอยชิม
2: ค่ะ
3: ถ้าเกิดมันอยู่นอกฤดูกาลมากผมก็ยังไม่เอา
2: วินี่ถ้าแฟนๆรายการเข้ามาในไลฟ์จะได้เห็นบรรยากาศร้านเนาะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งข้างกำแพงบ้าน
3: ใช่นั่งทานหน้าบ้านเลย
2: นั่งทานหน้าบ้านเลยโอ้นี่คือเป็นอะไรที่แบบอร่อยไปเลยเราพอเราเปิดแล้วว่าแน่นอนเชฟทีเป็นคนที่เขาเรียกข้ามข้อจำกัดอะของการที่ว่าร้านต้องไปอยู่ในแหล่งคนห้างเฮืองอะไรไม่ใช่เปิดหน้าบ้านตัวเองหนึ่งประหยัดละค่าเช่าเราไม่ต้องเสียอะไรละแล้วก็ใช้โซเชียลอย่างเต็มที่ซึ่งพลังของโซเชียลเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็มาเนาะวันนี้เราตั้งเป้ากับร้านเนี่ยเอาไว้แค่ไหนยังไงคะเชฟทีจะมีสาขาเพิ่มไหมหรือว่าเอาแค่นี้แหละอยู่แค่นี้คุมได้แค่นี้หรืออะไรยังไงคะ
3: จริงๆปุยกับทีมการตลาดไว้ครับคิดว่าอยากจะเปิดสาขาเพิ่มแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเราเปิดเมื่อเราพร้อมเมื่อทีมเราพร้อมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาจากหลายที่มากเลยเขาก็วันเขาบอกผมตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะไปเปิดแถวบ้านหลายที่มาก
2: แล้วจริงๆแล้วเจลาโต้มันสามารถใส่เป็นกระปุกเป็นควอตอะไรเงี้ยขายได้ไหมคะมันจะมีผลไหมคะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ได้หรือว่าเจลาโต้มต้องกินที่ร้านเท่านั้นคะเชฟ
3: ของผมเนี่ยมันใส่ได้ครับแล้วเราก็ใส่ถุงเก็บความเย็นบวกกับน้ำแข็งเพิ่มเข้าไปอีกแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยที่ขนส่งมันไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงเนี่ยนะไม่งั้นมันเพี้ยนเลยครับ
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพในปริมณฑลสามารถส่งได้เนาะเพราะมันแป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: ได้ครับจากที่เราทดลองมาเนี่ยลูกค้าอยากลองก็คือไปได้ประมาณไม่เกินชั่วโมงครับเขากลับบ้านไปเขาบอกว่ายังโอเคอยู่นะ
2: ค่ะอันนี้คือเรียกว่าต้องลองเนาะแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่ใกล้ๆแถวลาดพร้าวแถววังหินสามารถไปลองทานได้ซึ่งการได้
3: มาทานที่นี่มากกว่า
2: เนาะเชฟทีอันนี้สงสัยนะคือปุ๊กก็เป็นคนชอบกินไอติมเหมือนกันเจลาโต้ก็เคยกินแต่เชื่อไหมปุ๊กไม่เคยเอามาเทถ้วยแบบคว่ำแล้วก็แบบเอามาอะไรอย่างนี้เลยคือเราอาจจะแบบว่ากินไอติมแบบกินไอติมอ่ะคือเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบละเลียดกับความพิถีพิถันหรืออะไรเงี้ยเนาะการกินแบบธรรมดากับการกินแบบต้องมาเทดูเฮ้ยเนี่ยอุณหภูมิมันเท่านี้นะมันใจแบบนี้มันให้อารมณ์ความอร่อยต่างกันไหมเชฟทีไม่เนาะ
3: เอาความรู้สึกเราดีกว่าครับมาทานตอนนั้นแล้วมันอร่อยหรือเปล่าจริงจริงมันไม่มีกฎอะไรมากมายเจลาโต้เนี่ยพี่ลุงเขาไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้น
2: เนาะไอติมก็คือไอติมอ่ะกินแล้วเราอร่อยคือจบนะคะแต่อันนี้ก็แล้วการมีความรู้สึกว่าพอเชฟทีได้ไปเรียนรู้การทำไอติมเนาะแล้วก็มาทำไอติมที่บ้านเราอ่ะมันดูสนุกเนาะมันดูแบบมันเขาเรียกว่าวัตถุดิบในบ้านเราอ่ะเยอะมันสามารถนำมาทำไอติมได้มากมายเลยอย่างไอ้20รสชาติที่มาเนี่ยมาจาก ความคิดเราล้วนๆไหมคะหรือว่าลูกค้ามีส่วนมาช่วยแบบอ้าวพี่ไม่ทำอันนั้นหรอไม่ทำวันนี้หรอมีไหมลูกค้ามีส่วน
3: มีครับลูกค้ามีส่วนเยอะมาก
2: ค่ะ
3: เปิดมาวันแรกลูกค้ามาถามถึงรัมเรซิน
2: ค่ะ
3: ซึ่งผมไม่เคยคิดจะทำมันเลยรัมเรซินเนี่ย
2: ค่ะ
3: พอมีคนมาถามแล้วถามอีกยังมีหลายคนผมเลยบอกเฮ้ยทำก็ได
2: ้ค่ะ
3: ก็เลยทำออกมาเสร็จโอ้เขาชอบมากเลยทีนี้มันก็กลายเป็นอีกรถหนึ่งที่ต้องวางขายอยู่ทุกอาทิตย์เหมือนกัน
2: เป็นรถขายที่เพราะว่าปุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบแบบลำเลซินมากๆเนาะมันมีความอร่อยพอทำร้านแล้วร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
3: ผมเปิดตอนนี้เปิดเฉพาะวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับ
2: ค่ะโอ้โหสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มคือเปิดเฉพาะตอนเย็นนะคะ
3: ใช่ครับ
2: กลางวันไม่เปิด
3: ครับ
2: ทำเท่าที่เราแบบเรารู้สึกว่าสะดวกแล้วก็พร้อมที่มาให้บริการ
3: ใช่ครับเพราะว่าทีมเรายังไม่เยอะขนาดนั้นถ้าเกิดผมเพิ่มทีมผมก็อาจจะเพิ่มเวลาเพิ่มวันขายคือไม่อยากให้คุณภาพมันตกครับ
2: ค่ะในยุคที่คนรัดเข็มขัดเนาะเชฟทีแล้วก็ร้านรวงอ่ะปิดกันไปเยอะมากเลยอะไรที่ทำให้เจโลเจลาโต้ของเราซึ่งเปิดธุรกิจในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบปรับเซียนมากนะเชฟทีคือแบบสุดยอดมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออะไรที่มันเป็น

0: เราไม่แข่งเรื่องราคาเลยแล้วก็เราเป็นร้านเล็กเนี่ยเราได้เปรียบเรื่องความเร็วความกล้าคือบางทีผมคิดรถใหม่ได้ตอนเช้าอ่
1: ะ
0: ตกเย็นผมเทสแล้วมันอร่อยอีกวันผมขายเลยถ้าไม่ผ่านก็เททิ้งไปก็ไม่ต้องขายผ่านก็ลงเลยแล้วผมไม่กักลูกค้าครับผมให้เขาถ้วยละ100 กรัม
1: ค่ะ
0: น่าจะเยอะที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมา
1: ปกติเขาเสิร์ฟกันถ้วยหนึ่งกี่กรัมคะ
0: ประมาณ85บ้าง90บ้าง95บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เราให้ไปเลย100 กรัมไปเลย
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมคิดไว้ก่อนเปิดร้านนะ
1: ค่ะ
0: คือเราไม่กักแล้วเราก็ให้ลูกค้าชิมตามใจลูกค้าเลยอยากชิมกี่รสก็ได้แค่บอกผมชิมแล้วไม่ทานเลยก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ชิมแล้วกลับบ้านเลยก็ได้ คือเหมือนเราตักความจริงใจไม่ให้เขาชิมอะฮะแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าได้กลับมาเอง
1: ชอบจังเลยอะตักความจริงใจใส่ถ้วยไปนะแล้วเดี๋ยวเขาจะสามารถรับรู้และสัมผัสได้นะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะเร็วๆนี้จะมีแบบเพิ่มรสชาติอะไรยังไงเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
0: โอ้โหจริงๆเพิ่มแค่ทุกสัปดาห์เลยครับเหมือนที่บอกครับนั่งคิดปุ๊บคิดเช้าเย็นเทสผ่านขายเลย
1: ไม่ได
0: ้วันขายเลย
1: เพิ่มคือเขาเรียกว่าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วถ้ารสชาติมันได้เอาเลยทำเลยเนาะรสชาติใหม่ๆที่จะออกในสัปดาห์นี้มีไหมคะมีอะไรที่เชฟทีทำแล้วจำแบบโอ้เนี่ยแหละจะเปิดตัวแล้วสัปดาห์นี้จะขายแล้วมีไหมคะ
0: เนี่ยลูกค้าชอบถามผมอย่างนี้ฮะถามผมสมมติถามผมวันพุธใช่ไหมครับผมบอกผมตอบไม่ได้นะ อยู่ดีวันพฤหัสมาวางอยู่หน้าตู้แล้ว
1: ค่ะ
0: ฮะว่าอ้าวรถใหม่เพิ่งคิดเมื่อคืนคือ มันผมก็ยังคิดไม่ออกเลย
1: ค่ะ
0: เอ๊ะพรุ่งนี้จะขายอะไรดีบางทีอาจคิดออกวันพฤหัสก็ขายวันเสาร
1: ์
0: ประมาณนี้ฮะ
1: คือมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนแบบกิมมิกเหมือนกันเนาะร้านเนี้ยคือสมมติว่าไอศกรีมอ่ะแต่บางปกติใช่ไหมสมมติกะทิเขาจะขายกะทิหรือว่านิลาแบบปกติทั่วไปแต่ร้านนี้มันเหมือนแบบหวือหวาตลอดอ่ะเฮ้ยมันต้องอาทิตย์หนึ่งต้องแวะเพราะว่ามาลองดูซิเชฟเขาจะแบบพรีเซนต์แบบรสชาติไหนรสชาติใหม่อะไรออกมาเนาะบางคนชอบกินไอติมก็จะแบบเอ้ยมันต้องลองแล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับลูกค้าเก่าเราเยอะมากก็มาถามตลอดอยากให้ทำใหม่ทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเบื่อ
1: เข้าใจอารมณ์ของคนชอบกินไอติมเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบทานง่ายทานกันได้ทั้งครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะในภาวะแบบนี้เนี่ยเชฟทีเองเป็นคนหนึ่งที่แบบทำจริงอะทำจริงแล้วก็ทำถึงด้วยมีอะไรอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนผู้ประกอบการเนาะที่แบบโอ้ทำธุรกิจในยุคนี้มันยากจริงนะเชฟทีมีอะไรอยากจะฝากเป็นกำลังใจหรือว่าแนวทางในการที่จะแบบแนะนำไหมคะว่าเราจะผ่านมันไปยังไงดี
0: ก็คือตอนนี้ครับราคาของมันขึ้นลง
1: ๆค่ะ
0: ผมก็อยากให้ยึดไว้ว่าควรจะลดของเสียไม่ลดของดีครับ
1: ค่ะ
0: คือธุรกิจอาหารเนี่ยฮะมันมีเวสอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันขายไม่หมดบ้างอะไรบ้างพอต้นทุนมันขึ้นเนี่ยคนก็จะไปลดวัตถุดิบลด
1: คุณภาพ
0: วัตถุดิบใช่ทั้งที่บางทีเงินเนี่ยมันรั่วอยู่ที่อื่นผมใช้ข้อมูลเอาไปวิเคราะห์กับ AI เลยครับข้อมูลเนี่ยที่ขายได้แต่ละวันแต่วันจากเครื่อง POS เนี่ย
1: คร
0: ับว่าช่วงนั้นของเดือนเนี่ยยอดขายเป็นยังไงและเราเอามาคำนวณแล้วก็เอามาดูว่าวันเนี้ยเราควรจะทำเท่าไหร
1: ่
0: หรือไม่ให้มันเหลือเวสเยอะเกินไปอย่างเงี้ยผมว่ามันช่วยได้แล้วก็ผมเลือกจะบอกลูกค้าเลยสมมติถ้าเกิดต้องมีการขึ้นราคาครับผมจะบอกเลยว่าผมจะขึ้นราคานะเพราะอะไรดีกับไปเปลี่ยนวัตถุดิบโดยที่ไม่บอกเขาครับผมเชื่อว่าลูกค้าเขาให้อภัยได้ถ้าราคามันขึ้นโดยมีเหตุผลนะแต่เขาจะไม่อภัยคุณเลยถ้าคุณลดคุณภาพมัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญมากเลยเนาะคุณภาพอ่ะมันต้องคงไว้อย่าไปลดคุณภาพเพราะว่าบางทีเขาอะชอบร้านเราก็คือด้วยคุณภาพของเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะร้านของเราอยู่ตรงไหนยังไงคะเชฟทีขออีกครั้งแฟนๆรายการรอฟังอยู่นะคะ
0: ได้ครับอยู่โชคชัย4ตัดกับลาดพร้าววังหินนะมันคือมันจะเข้าได้2ข้าง
1: ค่ะ
0: โชคชัย4ซอย73
1: ค่ะ
0: กับลาดพร้าววังหินซอย58ครับ
1: ค่ะ
0: อยู่กลางหมู่บ้านเลย

0: เข้ามาจะเจอกันศาสตร์สีแดงๆมีตาเจโลอยู
1: ่คือก็คือถ้าสมมติว่าปักหมุดในGoogle เนาะก็เจโลเจลาโต้ใช่ไหมคะก็จะถึงเลยเนาะเจโลเจลาโต้เจโลนี่เป็นคำแบบพ้องเสียงไหมคะหรือว่าต้อง
0: เป็นภาษาอิตาเลียนฮะมันแปลว่าน้ำแข็ง
1: อ๋อเจโลเจลาโต้นะก็ฝากกันเอาไว้ร้านเปิด4โมงเย็นใช่ไหมคะถึง4
0: โมงเย็นถึง4ทุ่ม
1: นะคะมีวันหยุดไหมคะ
0: หยุดเยอะครับตอนนี้จากอาคารพุทธอยู่เดี๋ยวรอทีมงานเพิ่มก่อน
1: คือหยุดเยอะไม่ใช่แล้วนะไม่มีคนทำใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะดังนั้น
0: คนของร้านนี้มันอินดี้จังเลย
1: เอ้ยแล้วถ้าจะไปแล้วเราสมมติว่าบางคนมาไกลๆทำยังไงดีคะเชฟที่จะรู้ได้ไงว่าวันไหนร้านหยุด
0: ผมจะลงไว้ในเพจทางเลยแต่ว่าก็ยังมีคนถามอยู่ก็ทักเข้ามาถามในLINE ในเพจได้ครับผมตอบ
1: ในLINE ใช้ชื่อLINE เป็น LINE แอดหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแอดเจโร่เลยครับ
1: แอดไซเจโร่เจลาโต้ใช่ไหมคะก็คือชื่อ
0: เจโร่เปล่าๆเลย
1: อ๋อเจโร่
0: เลย
1: แอดไซเจโร่แค่นี้เลยไปถามได้จะได้ไม่แบบผิดหวังเสียใจไปแล้วอ้าวเชฟทีปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: โดนบ่อยนะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณเชฟทีมากเลยนะคะขอบคุ
0: ณค
1: ่
0: ะขอบคุณมากครับผม
1: สวัสดีค่ะอย่างนึงนะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าถ้าทำอะไรแล้วอย่างค่าเช่าร้านอะเชื่อไหมมันเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยนะในการทำให้เรามีต้นทุนสูงแล้วก็อะยังไม่มีต้นทุนร้านเพราะว่าเปิดที่บ้านเนาะเราก็สามารถทำราคาให้มันดีได้และสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะที่เชฟทีให้ไว้คือในยุคนี้แพงทุกอย่างคุณผู้ฟังคนทำการค้าการขายไม่ว่าจะขายอาหารขายสินค้าอะไรใดๆต้นทุนคือสูงมากแต่เราอย่าลดคุณภาพค่ะเพราะว่าเขาชื่นชอบเราเขามาอุดหนุนเรานั่นคือเพราะว่าเขาประทับใจในคุณภาพที่เราอ่ะเคยให้เขาและถ้าสมมติว่ามาอีกครั้งโอ้โหไม่อร่อยเลยอ่ะมันแบบมันขาดอะไรไปเขารู้นะคะคุณผู้ฟังอย่างปุ๊กเองปุ๊กก็ทำขายของอยู่บ้างเนาะทำขนมทำอาหารอยู่บ้างเรารู้เลยว่าเราจะไม่ลดคุณภาพอ่ะคือถ้ามันไม่ได้คุณภาพอ่ะผ่านออกไปมันจะไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่าเออของเราไม่ได้ราคาเบาเลยนะราคาก็แรงอยู่แต่เขาซื้อเราด้วยราคาเนี้ยเพราะว่าเขาซื้อคุณภาพฝากไว้นะคะแล้วก็ไปลดอะไรที่มันเป็นการสูญเสียสิ้นเปลืองด้านอื่นๆแล้วอย่างที่คุยกันว่าอย่าทำอะไรเยอะเอาเท่าที่เราทำได้เราทำไหวโดยเฉพาะการทำร้านอาหารทำขนมมันมีส่วนที่มันจะต้องสูญเสียอยู่แล้วไปดูนะคะว่าอะไรที่มันทำให้เราสูญเสียและที่สำคัญเลยยุคนี้ AI ช่วยเราได้เขาช่วยวิเคราะห์ยอดขายวัตถุดิบอะไรใดๆต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่า AI จะต้องมาเป็นทั้งหมดนะคะแค่เรานำเขามาช่วยในส่วนที่เขาสามารถช่วยเราได้อันนี้สำคัญและจำเป็นมากๆใครอยากจะไปที่ร้านหรืออยากจะสั่งมาที่บ้านปุ๊กว่าในกรุงเทพอะสั่งได้หมดคุณผู้ฟังการเดินทางไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะคะก็ลอง LINE แอดคุยกันมี A กลมๆข้างหน้านะคะ @GELO Jello นะคะ @GELO @Jello นะคะลองแอด LINE คุยกันหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0659458366นะคะ0659458366ค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยสำหรับการติดตามและรับฟังรายการนะคะกับรายการ Smart SME วันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081 359 9310
5: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้กับจอยชนทิชาและอาร์มธนภูมิค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวให้เราต้องมาติดตามกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำในช่วงแรกนะคะรวมถึงช่วงที่2ก็มีข่าวบันเทิงมาฝากกันด้วยค่ะ
2: ถูกต้องครับเรื่องของน้ำท่วมนี่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่ก็มีน้ำลดลงแล้ว
1: คร
2: ับในขณะที่บางพื้นที่เองอย่างบ้านผมนะคลองสามวา
1: ก็ยังขึ้นอยู
2: ่ก็ยังมีการประกาศกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าต้องเฝ้าระวังกันนะครับล่าสุดเองวันนี้กรมชลประทานนะครับออกมาเผยถึงสถานการณ์น้ำนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็ได้มีการปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วครับวันนี้กรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมานะครับโดยการปรับลดนั้นจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา1ทุ่มของวันนี้หลังจากนั้นก็จะคงอัตราการระบายน้ำแบบนี้นะครับต่อเนื่องไปอีกขณะที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกัก812ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าราวๆ 93% เนี่ยนะฮะระบายน้ำอยู่ที่248ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าแนวโน้มลดลงเช่นกันเช่นเดียวกันกับเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปริมาณน้ำไหลผ่าน492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันนะครับทั้งนี้แม่น้ำป่าสักครับได้ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งจุดนี้เป็นจุดวัดน้ำเจ้าพระยานะครับก่อนที่จะไหลผ่านกรุงเทพปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 1,857 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการควบคุมนะครับไม่ให้เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่4จังหวัดนะครับที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังกันอยู่ได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับซึ่งมีบางพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบก็ต้องขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ไหนที่ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดก็อย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวสารกันตลอดนะคะส่วนบางพื้นที่ตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั่นเองค่ะบอกเลยหลายคนนี่หนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะไปโหลดนี่เลยค่ะคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการจะดีมากเลยค่ะคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดนะคะจัดทำโดยคณะทำงานอาสาสมัครสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากๆกับผู้ประสบอุทกภัยค่ะในการจัดการบ้านและพื้นที่หลังน้ำลดในคู่มือฉบับนี้นะคะจะมีข้อมูลให้เจ้าของบ้านได้ดำเนินการจัดการบ้านหลังน้ำลดตามลำดับขั้นตอนที่ควรจะเป็นตั้งแต่เรื่องสำคัญที่สุดไปจนถึงเรื่องสำคัญน้อยที่สุดในนั้นนะคะจะบอกตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเตรียมรวมไปถึงการดำเนินการในส่วนงานต่างๆทั้งการจัดการระบบไฟฟ้าการตรวจสอบโครงสร้างบ้านการทำความสะอาดระบบสุขาภิบาลประตูหน้าต่างพื้นผนังเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงต้นไม้ยกตัวอย่างข้อมูลในนั้นจะบอกตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าการที่เราจะเข้าไปในบ้านที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยแนะนำว่าให้ไปตั้งแต่เช้าเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้ต้องใช้เวลาในการกู้ระบบช่วงหนึ่งถ้าเกิดเข้าไปในช่วงค่ำหรือเย็นอาจจะไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยนะคะอย่าด่วนรีบจัดการบ้านแต่ให้ถ่ายรูปความเสียหายทั้งหมดเอาไว้ก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอคำร้องค่าชดเชยต่างๆการถ่ายรูปควรเห็นทั้งบ้านเลขที่และหนังสือพิมพ์หรือหลักฐานต่างๆนะคะที่ยืนยันวันที่เกิดเหตุได้ด้วยนะคะยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะสำหรับใครที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจัดการยังไงก็สามารถไปดาวน์โหลดคู่มือนี้กันก่อนได้เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้วยนะคะในเพจ Facebook ของข่าว3สีก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้เลยค่ะ
2: หรือถ้าง่ายๆนะครับก็เข้า Google ก็ได้แล้วก็เสิร์ชชื่อนี้ได้เลยนะครับคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเป็นอันแรกเลยครับเข้าไปดูข้อมูลกันได้ผมไปอ่านดูหลายๆอย่างในนั้นโอ้โหมันมีประโยชน์มากๆพี่จอย
1: บางคนงงไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
2: แล้วคือมันตั้งสติไม่ได้นะบางคนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนไปพุ่งในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ควรที่จะมาทำเป็นอย่างแรกก่อนก็ได้นะครับดังนั้นคู่มือนี้มีประโยชน์มากๆไปดาวน์โหลดกันนะครับ ส่วนช่วงนี้อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีครับตลอดเดือนตุลาคมนี้อยากชวนมาร่วมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกันครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคมและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชและวันนวมินทรมหาราชเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยและร่วมสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้โดยสามารถที่จะร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งฟิกสเตชันสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานท่าพระบางแคบางกะปิศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างรวมไปถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศด้วยครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยก็คือการไปร่วมชมการแสดงการกุศล1860 Live Canvas The Art of Being Human ทุกชีวิตเริ่มต้นจากผืนผ้าใบว่างเปล่าจาก6ศิลปิน6มุมมองและ1การเดินทางของการเป็นมนุษย์ค่ะโดยนี่เป็นการแสดงการกุศลครั้งที่14ของสถาบันบางกอกแดนซ์ที่ประสานทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงผ่านการเต้นดนตรีการออกแบบเวทีมัลติมีเดียและ Visual Storytelling โดยนักแสดงกว่า400คนชีวิตและแนวคิดของศิลปินทั้ง6คนจะถูกตีความและเชื่อมโยงใหม่เป็น6บทที่จะสะท้อนการเติบโตในแต่ละช่วงของชีวิตตั้งแต่การสร้างรากฐานการเปิดรับอารมณ์การเผชิญกับความไม่แน่นอนการกล้าเลือกทางของตัวเองการค้นหาตัวตนรวมไปถึงการกลับสู่อิสรภาพและจินตนาการการแสดงจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่24 25ตุลาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์รางน้ำจับจองบัตรกันได้แล้วทางไทย ticketmaker.comรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบสมทบทุนสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปค่ะ
2: ช่วงหน้าครับมีข่าวคราวของน้องเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยร็อกสตาร์ขวัญใจคนไทยและคนทั่วโลกในตอนนี้นะครับล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินวงโปรดอย่าง Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์แล้วก็ถูกชมด้วยว่าคุณโคตรเจ๋งเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับนักแสดงมากฝีมือพี่น้ำผึ้งณัฐธริกานะครับที่ได้นำเงินทำบุญนะครับที่หลายๆคนร่วมทำบุญกับงานศพของคุณพ่อของเธอนะครับไปส่งต่อเพื่อสังคมครับหลังจากที่พี่น้ำผึ้งณัฐธริกาสูญเสียคุณพ่อวิชิตอันเป็นที่รักไปนะครับตอนนั้นถ้าจำได้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วพี่น้ำผึ้งก็บอกเลยนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่หลายๆคนทำบุญมานั้นนะครับจะนำไปทำบุญต่อนะครับซึ่งภายหลังมันดันมีกระแสข่าวออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งพี่จอยกระแสข่าวออกมาบอกว่าเงินทำบุญที่มาช่วยงานศพของคุณพ่อนั้นพี่น้ำผึ้งจะแบ่งไปทำบุญบางส่วนพี่น้ำผึ้งก็เลยบอกว่าไม่ได้ละขอส่งข่าวหน่อยถ้างั้นนะครับก็เลยแจ้งฝากบอกมานะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นนะครับเธอตั้งใจอยากที่จะเอาไปทำบุญแล้วก็บริจาคให้ผ่านกับโครงการต่างๆแบบ 100% โดยที่ไม่ได้มีการหักอะไรไว้เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนเงินแต่อย่างใดเลยอยากให้ทุกคนนั้นร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็เข้าใจใหม่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งล่าสุดเองก็เห็นว่าได้ออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่านำเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นไปทำบุญที่ไหนบ้างนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้ำผึ้งด้วยนะครับ
1: มาต่อกันที่กระแสความฮอตของสองสาวนี้กันบ้างดีกว่าลีน่าหมิวค่ะพอซีรีส์ Fist Love Luck ได้ไหมออกอากาศไปแค่5ตอนนี่คือกระแสตอบรับนี่คือพุ่งทะยานนะล่าสุดติดเทรนด์โลกอีกแล้วละค่ะแม้ว่า Fist Love รักได้ไหมนะคะจะออกอากาศมาแล้วถึง5ตอนแต่กระแสความแรงของซีรีส์เรื่องนี้ไม่แผ่วเลยค่ะล่าสุดแฟนๆนี่เขามีแบ่งทีมกันนะแม่เมกับแม่เคนะคะทอมซับน้ำตาลูกๆ กันทุกฝ่ายเลยเพราะว่าพิมลีน่าจับได้ว่าป่านหมิวเนี่ยกลับไปทำงานที่พาราไดซ์อีกครั้งค่ะทำให้พิมเนี่ยเข้าใจผิดอย่างแรงเลยถึงขั้นออกปากว่าอย่าเอาปากสกปรกของเธอมาเรียกชื่อฉัน นี่งานนี้คนดูคือหัวร้อนไปตามๆกันแถมในโลกออนไลน์ยังระอุนะคะจนสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยพาแฮชแท็กPlease Love รักได้ไหม EP 5ขึ้นอันดับ1ทั้ง Worldwide และ Thailand ค่ะรวมถึงที่มาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์ไต้หวันพร้อมติดเทรนด์รวมอีก29พื้นที่ทั่วโลกนะคะนอกจากนั้นยังพาคีย์เวิร์ดลีน่าหมิว Please Love EP 5ติดอันดับ1ที่เวียดนามมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์อีกด้วยส่วนใครอยากจะมาดูตอนสุดท้ายของซีรีส์ Please Love รักได้ไหมกับสองสาวลีน่าหมิวฟังให้ดีค่ะเพราะว่าช่อง3เขาเอาใจแฟนๆสุดฤทธิ์เลยด้วยการจัดงาน Please Love รักได้ไหม Final EP Fan Moment with ลีน่าหมิวที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนี้ที่สยามพาวาไลพารากอนซินีเพล็กซ์นะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปย้ำนะคะวันอาทิตย์นี้ 11:00 นเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ Allticket และเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยส่วนใครอยากจะรู้ความสัมพันธ์ของพิมป่านจะเป็นยังไงกันต่อไปจากแซ่บๆกันมาแล้วรอติดตามได้วันศุกร์นี้นะคะทางช่อง3
2: สวยจริงๆนะครับแล้วอยากแนะนำจริงๆว่าถ้ามีโอกาสถ้าคุณกดบัตรได้ถ้าคุณทันเนี่ยถ้านิ้วคุณแข็งแรงพอแล้วคุณได้บัตรจริงๆเนี่ยการไปดูในโรงพร้อมกับ
1: ลีน่าหมิว
2: ลีน่าหมิวอะ
1: แล้วก็ได้ไปแบบฟินพร้อมกับแฟนคลับทุกคนอะมันจะแบบคือดูคนเดียวมันก็จิกหมอนคนเดียวไงนี่ดูกับหลายคนมันจะได้จิกไปพร้อมกัน
2: บรรยากาศในโรงภาพยนตร์มันจะเป็นแบบ
1: ชัว
2: มันจะฟินมันจะฟินนะครับดังนั้นวอร์มนิ้วเอาไว้ให้ได้นะครับแล้วก็รีบกดบัตรให้เร็วนะครับขอให้คุณโชคดีในการกดบัตรแล้วกันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวน้อยมหัศจรรย์ที่กลายเป็นขวัญใจของทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกเลยนะครับอย่างน้องเนเน่รอยัลนะครับล่าสุดไปที่สิงคโปร์แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับศิลปินวงขวัญใจของตัวเองนะครับอย่าง Avenged Sevenfold ด้วยครับหลังจากที่เนเน่นะครับไปคว้าแชมป์จากรายการอเมริกา Got Talent 2026มานะครับแน่นอนว่าน้องก็ได้รับโอกาสแบบเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวหลายแบรนด์เลยทีเดียว
1: เกือบ10ตัวได้
2: นอกประกาศเกินเข้ามานะครับแล้วก็ล่าสุดเองได้มีโอกาสถูกรับเชิญให้ร่วมขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกันกับศิลปินวงโปรดอย่าง Avenged Sevenfold นะครับหรือว่า A7X นะครับในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นเอเชียทัวร์ของเขาเนี่ยนะฮะงานนี้ทางวงบอกให้แฟนๆฟังด้วยนะครับคือเขาพูดบนเวทีเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งจะชวนเนเน่ตอนที่อยู่หลังเวทีนี่เองนะยังไม่ได้มีโอกาสในการซ้อมเลยด้วยกันแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่คิดว่าถ้าน้องเนเน่ได้ขึ้นมาบนเวทีเฮ้ยมันคงจะสนุกดีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ายกนิ้วให้เนเน่ยกเวทีให้เนเน่เลยทุกอย่างการแสดงเพอร์ฟอร์มต่างๆของเนเน่คือออกมาแบบสดแล้วก็เรียลมาก
1: ๆ
2: คือน้องแทบจะไม่ได้ซ้อมหรือว่าเตรียมตัวอะไรไปก่อนเลยแต่ทุกคนไม่แปลกใจเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าวงนี้เป็นวงโปรดของน้องเนเน่อยู่แล้วเขาบอกกลืนกินเข้าไปแล้วทุกตัวโน้ตซึมเข้าไป
1: ดีดปุ๊บก็คือใช่เลย
2: ซึมเข้าไปอยู่ในตัวของน้องเนเน่แล้วนะครับนี่ฮะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็สร้างความฮือฮาให้ที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวน้องก็จะบินกลับมาที่ไทยนะครับแล้วก็จะร่วมขึ้นโชว
1: ์มีศิลปินหลายๆวงรอร่วมงานกันอยู่นะ
2: ทั้งศิลปินไทยและระดับอินเตอร์นะครับรอติดตามเส้นทางของน้องได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าน้องบอกว่าหลังจากนำเงินรางวัลที่ได้ใช่ไหมมาทำเพลงเองเดี๋ยวรอดูนะครับช่วงหน้าเอาใจพี่จอยกันหน่อยสายวิ่งทั้งหลายคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคือการที่จะไปวิ่งที่ไหนในช่วงนี
1: ้
2: คุณจะนึกไม่ออกหรอกว่า
1: ฝนตก
2: ฝนมันจะตกหรือเปล่าคุณจะวิ่งแล้วเปียกไหมนะครับคุณซีฉัตรปวีเขามีแอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำว่าไปวิ่งที่ไหนถึงจะไม่เปียกฝนเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: ตอนนี้ใครพร้อมวิ่งบ้างคะใครเตรียมรองเท้าวิ่งพร้อมชุดพร้อมกายพร้อมใจพร้อมก้าวขาออกจากบ้านท้องฟ้าเมฆครึมค่ะออกไปวิ่งยังไงคะโดนฝนสกัดดาวรุ่งซีมีไอเทมเด็ดสำหรับสายสุขภาพมาแชร์กันนะคะเป็นอินสปิเรชั่นในช่วงหน้าฝนเว็บไซต์สวนวันนี้ค่ะผู้ช่วยคนใหม่นักวิ่งนะคะหลักการง่ายค่ะแล้วก็ได้ใจเพราะเขาไม่ได้พึ่งพาแค่พยากรณ์อากาศแบบเดิมๆแต่ใช้พลัง crowdsourcing รายงานสดจากเพื่อนนักวิ่งที่ไปวิ่งแล้วเกลอยู่หน้าสนามจริงค่ะเทคโนโลยีนี้ทำงานร่วมกับชุมชนแบบนี้เราช่วยเราเช็คสถานะเรียลไทม์แม่นยำก่อนออกจากบ้านยิ่งคนใช้เยอะยิ่งแม่นยำนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องออกไปวิ่งเปียกฟรีเพราะว่ามีตัวตายตัวแทนไปแล้วแถมถ้าส่วนไหนมีกล้อง CCTV ไลฟ์สดจาก BMA Traffic ก็จะส่องดูสภาพท้องฟ้าจริงผ่านจอได้เลยใครถึงส่วนแล้วอย่าลืมช่วยเป็นสายสืบรายงานน้ำฝนด้วยนะคะเข้าเว็บกดเลือกสถานะฝนในส่วนที่เราอยู่ใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีระบบจะเช็คพิกัดแล้วอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆทันทีเปลี่ยนสถานะได้ทุก3นาทีช่วยกันคนละหนึ่งเสียงค่ะสังคมนักวิ่งจะสนุกขึ้นน่าอยู่มากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะหรือถ้าใครตั้งใจจะวิ่งฝ่าท้าฝนต่อไปคงเป็นโซเชียลของนักวิ่งสายนั้นได้ด้วยนะอากาศนี่ก็ไม่ได้ปราณีใครเช้าพกร่มเย็นอาจจะโดนแดดดูพยากรณ์อากาศไปบางทีบอกฝนไม่ตกเดินปุ๊บตกปั๊บนะคะปัญหานี้กำลังหมดไปเพราะว่าล่าสุด Google DeepMind Google Research เปิดตัว Weather Next 3เป็นโมเดล AI พยากรณ์อากาศเรือธงตัวใหม่ที่เขาบอกว่าล้ำแล้วก็แม่นสุดในโลกตอนนี้นะคะความว้าวของ Weather Next 3เนี่ยก็คือเขาเลิกใช้ระบบจำลองฟิสิกส์เดิมๆแล้วเขาบอกเนี่ยช้าแล้วก็ดีเลย์6ชั่วโมงไม่ทันหรอกหันมาเอาข้อมูลจากดาวเทียมเรียลไทม์ไปเลยแล้วประมวลผลอัปเดตสภาพอากาศทุก1ชั่วโมงเจาะลึกความละเอียดพื้นที่ได้สูงถึง5กิโลเมตรคมชัดกว่าเดิมแบบเก่า5เท่าทำให้มองเห็นสภาพอากาศเฉพาะถิ่นเช่นละแวกบ้านเราลมพัดทางไหนฝนจะตกจุดไหนชัดเจนสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้ฝนตกหรือพายุเข้ากระทันหันโมเดลนี้จะทำนายปริมาณน้ำฝนเขาบอกว่าแม่นยำขีดสุดถึง 60% แถมยังมีฟีเจอร์ช่วยคำนวณพลังงานสะอาดอย่างแรงลมหรือแสงแดดช่วยโรงงานพลังงานลมแล้วก็โซลาร์เซลล์วางแผนผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะคะข่าวดีก็คือ Google เนี่ยเขาก็เริ่มผสมผสาน Weather Next 3เข้ากับ Google Search Gemini แล้วก็ Google Map ไปวางแผนเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์จะไปไหนเช็คสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน Google ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดโดนฝนเทกระจัดกันอีกต่อไปแบบไม่วางแผนนะคะ
1: ขอบคุณคุณซีค่ะ
2: ครับปิดท้ายวันนี้อยากมาย้ำกันหน่อยสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะครับหรือใครที่เรียกได้ว่าอยากลองสัมผัสกับประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตในไลฟ์เฮาส์ซึ่งจริงแล้วมันมีไม่ค่อยเยอะหรอกในบ้านเราแล้วก็การไปดูคอนเสิร์ตในไลฟ์เฮาส์มันจะบรรยากาศมันจะแตกต่างจริงครับคุณผู้ชมกับการที่ดูตามลานตามห้างตามกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งใครยังไม่เคยลองไปดูคอนเสิร์ตในไลฟ์เฮาส์อยากชวนไปที่นี่ครับทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์นะครับจริงๆนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ข่าวสามสีเราเริ่มขึ้นมานะพี่จอยเรื่องของเรื่องคือมีแขกรับเชิญมารายการเราเยอะใช่ไหมสายทีป๊อปเอ้ยลูกทุ่งเอ้ยลูกกรุงเอ้ยเยอะแยะมากมายก็เลยเกิดเป็นทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ขึ้นมาแล้วก็เนี้ยเป็นครั้งที่24แล้วนะ
1: แป๊บๆนะ
2: แป๊บๆคือ2ปีแล้วนะที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดพื้นที่เป็นสนามดนตรีนะครับให้กับคนดนตรีได้มาเล่นดนตรีการพบปะแฟนคลับกันนะครับความตั้งใจคือไม่ใช่แค่ให้มาโชว์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอยากที่จะให้เขาได้รวมตัวแฟนคลับกันบางทีเป็นศิลปินใหม่พี่จอยการที่จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรมันโอกาสมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับการที่จะเจอกับแฟนคลับมันน้อยมากนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นศิลปินแล้วคุณมีแฟนคลับสัก20 30คนอะไรอย่างเงี้ย
1: แฟนคลับสนุกสนานนะเพราะมันใกล้ชิดมากเวทีกับศิลปินคือใกล้ชิดกันมากนะคะ
2: ก็แจ้งข่าวแฟนคลับไปว่าเนี่ยไปเจอกันในงานนี้นะทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์แล้วก็ติดต่อเรามานะครับหลายวงเป็นแบบนั้นนะครับมีปล่อยเพลงใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยคัมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้พื้นที่ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ในการบอกต่อประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็แสดงศักยภาพในการเล่นดนตรีของตัวเองแล้วก็พบเจอกับแฟนคลับนะครับอย่างครั้งนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับมีน้องจ๋าพราวเพชรซึ่งก็เคยมาข่าว3สีกับเราแล้วนะครับรวมไปถึงศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลอันนี้คือขนกันมาเป็นกองทัพเยอะมากๆเอาใจแบบคอลูกรวงกันแบบสุดๆที่สำคัญก็คือบัตรเนี่ยฟรีเราไม่ได้มีต้องมาจ่ายตรงจ่ายตังค์ไม่ได้มีค่าทำนงทำเนียมอะไรเลยทุกคนนะฮะเป็นบัตรฟรีเพื่อที่จะสนับสนุนวงการเพลงของบ้านเราโดยเฉพาะนะครับดังนั้นครั้งที่24สำหรับ Key Day Music Play Gal ใครยังไม่มีบัตรไปกดบัตรได้นะครับทาง The Concert นะครับก็กดง่ายด้วยแหละนะ
1: กดปุ๊บได้ปั๊บเลย
2: ใช่ The Concert ซึ่งเดือนตุลาคมนี้ย้ำนิดนึงว่าเขาจะมี Key Day ทั้งหมดเนี่ย2ครั้งเนื่องจากว่าครั้งเนี้ยที่เราจะจัดกันในวันเสาร์ที่24ตุลาคมมันคือมันเลื่อนมา
1: จากสถานการณ์
2: จากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่าอีกครั้งนึงจะมีขึ้นในวันที่3 31ตุลาคมซึ่งสิ้นเดือนจะเป็นแบบสายทีป๊อปหน่อยนะครับใครชอบลูกกุ้งมาเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ส่วนสายทีป๊อปไปวันที่31ตุลาคมกับ T-Day Music Playground นะครับ
1: ไปเจอกันเยอะๆได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของข่าว34แล้วค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ข่าว34จากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับทางเพจสายไหมต้องรอดเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยนะไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวทางฝั่งของตัวแม่ยายเขาเนี่ยแหละแม่ของฝ่ายหญิงก็เป็นคนแนะนำนะฮะแล้วก็ให้ไปคบหากันนู่นนี่นั่นมีการแต่งงานกันแต่สุดท้ายเขาบอกเขาเนี่ยโดนปลอกลอกเงินไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ตัวผู้หญิงคนเดียวนะฮะตัวแม่ยายด้วยล่าสุดเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะต้องทำมาหากินนะฮะพอไปทำงานเสร็จปรากฏว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยไปคบหากับผู้ชายคนอื่นเขาตามจนเจอคุณผู้ชมครับวันนี้เขาไม่ต้องการอะไรเขาบอกเขาขอเงิน 400,000 ค่าสินสอดแล้วคืนเถอะวันนี้ครับเรามาทำเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะเป็นเรื่องราวของความรักๆใกล้ๆนะวันนี้ครับคุณเวฟผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะมีคุณกิตนะฮะเป็นเพื่อนคุณเวฟมีแม่สุแม่ของคุณเวฟมานั่งนะฮะสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแน่นอนครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับทางดร.แก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับแก้วครับแก้ววันทัศน์หรือแก้วสามบท
2: พี่อาเลย
1: ฮะ
2: พี่ไอ้นั้นมันถุงยางอนามัยพี
1: ่เหรอ
2: ครับ
1: ไม่ใช่แก้วไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวครับ
1: โอเคอ้าวโอเคมาคุยกันเวฟ
3: ครับ
1: เวฟทำอาชีพอะไรเนี่ย
3: เป็นข้าราชการทหารครับ
1: เป็นทหารนะ
3: ครับ
1: อยู่สังกัดไหนบอกได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นะเป็นยศอะไรปัจจุบัน
3: ยศสิบเอกครับ
1: สิบเอกนะอายุเท่าไหร่เนี่ย
3: อายุพฤศจิกายนนี้ก็25แล้วครับ
1: 25เบญจเพสพอดีก็เลยโดนละมั้ง
3: ใช่ครับ
1: เห็นไหมเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนลองเล่าให้พี่ฟังที่ไปร้องพี่เอกเขาอะไรยังไงอ่ะเชิญเลย
3: ครับเรื่องราวก็เหมือนพี่หนุ่มพูดมาเมื่อกี้ครับ
1: ไม่ต้องงั้นก็จบแล้วล่ะ
2: เดี๋ยวพี
1: ่เล่าสิเล่าตั้งแต่แรกไม่ใช่เอาแบบเหมือนพี่หนุ่มเล่าพี่หนุ่มเล่าก็จบแล้วไม่ต้องคุยแล้วล่ะเลิกกลับบ้าน
3: ครับ
1: เอาว่ามาสิพี่หนุ่มยังไง
3: ก็เริ่มแรกผมไปรู้จักกับผู้หญิงก็คือเขา
2: ครับ
3: เพราะว่าที่บ้านเขาเปิดร้านอาหารตามสั่ง
1: ที่จังหวัดไหนครับ
3: ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
1: ร้อยเอ็ดนะเขาเปิดตามสั่งนะ
3: ครับผมก็ไปกินข้าวปกติ
1: คุณเป็นทหารอยู
3: ่เป็นทหาร
1: และคุณก็ไปกินอาหารร้านนี้
3: ใช่ครับ
1: อร่อยมาก
3: อร่อยมากคร
1: ับเขาคุณไปชอบไปกินอะไรร้านเขา
3: ก๋วยเตี๋ยวครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวนะ
3: ใช่
1: จากนั้นยังไง
3: จากนั้นพอมาวันนึงมีคุณแม่ของฝ่ายหญิงคล้ายๆว่าอยากแบบติดต่อลูกสาวให้ผมว่าลูกสาวแม่โสด
1: นะ
3: แล้วตัวผมก็โสด
1: นะ
3: ก็เลย
1: แล้วแม่เขารู้ได้ไงว่าเราโสด
3: แบบว่าแบบมีนุ่นพี่คนนึง
1: ไปบอกเขา
3: ใช่ครับว่าน้องก็โสดอยู่นะ
1: อ๋อบอกน้องเนี่ยก็โสดนะเวฟก็โสดนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วเขาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเหรอ
3: ก็เป็นขายก๋วยเตี๋ยว
1: ขายอันตามสั่ง
3: ใช่
1: คือแม่เขาอะนะ
3: ใช่ครับ
1: ที่คุณไปกินร้านนั้นก็เจอแม่เขาที่นั่นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: โอเคยังไงต่อ
3: แล้วพอวันนั้นก็คล้ายๆเอา TikTok ของทางผู้หญิงมาให้แล้วก็ Facebook ว่าทักไปนะนี่ลูกสาวแม่เป็นพยาบาล
1: นะโอ้ยพยาบาลด้วย
3: ใช่
1: แล้วไงแล้วไง
3: แล้วผมก็เลยยังไม่ได้ทักก็เลยถ่ายภาพไว้ในมือถือครับก็ถามเวลาว่างทักไปก็ประมาณ 3-4 วันก็ค่อยทักไปก็ทักไปคุยตามปกตินะครับทักครับทำอะไรครับชื่ออะไรก็ปกติแต่ก็ดูแล้วเหมือนแบบฝั่งผู้หญิงก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่ผมก็เลยเหมือนเขาไม่อยากคุยด้วยก็เลยเริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับ
1: ก็เริ่มไม่คุยแล้ว
3: ก็เริ่มไม่คุย
1: เพราะว่าแม่บอกให้คุยกับลูกสาวแม่หน่อย
3: ใช่
1: ลูกสาวแม่เขาโสดนะเราก็คนดีลูกสาวแม่คนดีนะอย่างน้อยมันได้ลงหลักปักฐานกันคุยกันได้เป็นแฟนแม่ชอบเราจากนั้นยังไง
3: จากนั้น
1: ผู้หญิงก็ไม่คุย
3: ครับผู้หญิงก็ไม่คุยผมก็
1: เคยเห็นหน้าผู้หญิงจริงๆมาตอนนั้น
3: อ
1: ะ
3: ไม่เคยครับยังไม่เคย
1: เห็นแต่ใน Facebook
3: ใช่ครับ
1: ถูกใจไหม
3: ก็
1: เอาจริงๆตอนนั้นเอาชายชาติทหารเลยถูกใจไหม
3: ถูกใจครับ
1: ถูกใจนะ
3: ครับ
1: มันสเปคเลย
3: สเปคเลยครับ
1: สเปคนะแต่ผู้หญิงเขาไม่คุยเขาไม่เล่นด้วย
3: ใช่ครับ
1: เราทำไง
3: เราก็ไม่คุยครับ
1: ไม่คุยก็ไม่คุย
3: ไม่คุยก็ไม่คุยครับแต่พอสักพักประมาณไม่กี่วันแล้วครับเขาก็เริ่มทักมา
1: พอเราไม่คุยปุ๊บเขามาเลย
3: เขามาเลยครับมาเลยก็เลยเริ่มได้คุยกันแล้วก็โทรหากันปกติครับตอนนั้นมาประมาณเดือนมิถุนาผ่านมาประมาณเดือนนึง เขาก็กลับมาที่บ้าน
1: อันนี้ปีนี้หรือปี
3: ปี68ครับ
1: ปี68นะ
3: ใช่ครับปี68เรากลับมาที่บ้านก็คือเจอกันครั้งแรกเดือนมิถุนา68
2: ครับ
3: กลับมาที่บ้านกลับมาจากที่ทำงานก็เลยชวนกันมาทำกับข้าวกินกันกับพ่อแม่ของฝั่งผู้หญิงครับ
2: ครับ
3: ก็เลยผมเลยมาวันนั้นก็เจอกันครั้งแรกเลยครับ
2: แล้วพอเจอตัวเป็นๆแล้วเป็นยังไงครับถูกชะตาหรือว่าถูกโฉลกอะไรยังไงครับ
3: ถูกครับถูกเขาก็ดี
2: ชอบเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับพฤติกรรม
1: ไปนัดเจอกันที่ไหน
3: ที่บ้านของผู้หญิงเลยครับก็ว่าไปทานข้าวด้วยครับ
1: อ๋อเหรอแม่เขาเปิดทางอยู่แล้วนี
3: ่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมผู้หญิงเขาชวนเหรอ
3: ก็
1: แม่ชวนหรือเราขอไป
3: ก็ฝั่งผู้หญิงชวนว่าแม่มากินข้าวด้วยกันประมาณนี
1: ้แม่เรียกมากินข้าวด้วยกัน
3: ใช่ครับ
1: จากนั้น
3: วันนั้นก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกก็ไปทานข้าวพูดคุยกันปกติครับ
2: ครับ
1: ตรงปก
3: ตรงปกครับ
1: จบ
2: เดี๋ยว
1: จบ
3: ยัง
1: จบหรือไง
3: ครับต่อมาก็คุยกันมาสักพักก็ปกติ
1: แม่ลูกแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเป็น
4: เขาคุยไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะ
1: อ๋อนี่เขาก็พูดโอเคแล้วนะ
4: จ้ะเขาคุยไม่เก่ง
1: ปรับจอมอนิเตอร์หน่อยฮะพอดีมันดีเลย์ครับยังไงต่อนะ
3: ครับพอมาปี69มกราคม69ทางฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงก็เลยได้เสนอว่าให้ผมอ่ะไปบอกทางญาติให้ผู้ใหญ่มาขอไว
1: ้
4: มาสู่ขอ
3: ไว้เพราะว่าให้มันดูดีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
2: แล้วหลังจากที่ไปเจอกันครั้งแรกก็ได้มีการนัดเจอกันเรื่อยๆถูกไหมครับ
3: ครับใช่ครับก็จะถ้าวันไหนว่างก็จะไปหากันได้ประมาณนี้ครับก็แบบฝั่งคุณแม่ทางผู้หญิงก็รู้ครับ
2: เราก็ไปเจอที่ร้านอย่างนี้หรอครับ
3: ใช่ครับก็ไปเจอที่ร้าน
2: แล้วแม่เราก็เคยเป็นมาเขาเคยมาที่บ้านเราไหม
4: ไม่บ่อย
3: ทางคุณแม่ผมเหรอครับ
2: ครับ
3: ก็มาไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับเพราะว่าผมก็อยู่ในค่าย
2: อ
3: ยู่กับตากับยายอยู่ที่บ้านครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพครับ
2: พอถึงมกราคม69แล้วยังไงนะครับ
3: ก็ทางคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้ให้ผมอ่ะ
4: ไปสู่ขอ
3: ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอไว
2: ้
3: เราก็เลยได้พูดคุยกันพอสมควรอยู่ครับฝ่ายแม่ผู้หญิงก็เลยเสนอมาว่าอยากให้ผมช่วยในค่ามั่นก็คือแกก็บอกว่าแม่มีหนี้มีสินเท่านี้นะ
1: ให้จ่ายเงินค่ามั่นเอาไว้ก่อน
3: ก็จะ
4: นี่
3: แกคล้ายๆว่าแกจะเอาให้เอามาเป็นค่ามั่น
1: หมายความว่าไงวะ
3: คุณแม่ของฝั่งผู้หญิงคุยกับผมว่า
1: เดี๋ยวจะให้แม่อะไรนะแม่
4: คืออยากได้สินสอดแบบมั่นไว้คือประมาณไอ้เท่าไหร่นะน้อง
3: สี่แสนบาท
1: สี่แสนคือเดี๋ยวก่อนนะคือยังไงนะคือแล้วก่อนสี่แสนคือมีเอาเงินอันอื่นไปก่อนไหม
3: มี
4: เอาไป
3: ลูกครับของทางผู้หญิงก็ยืมไป
1: เดี๋ยวกันนะใครนะ
3: ของฝั่งผู้หญิง
2: ฝั่งผู้หญิงครับ
1: ฝั่งผู้หญิงยืมตังเราไป
3: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะเอาใจเย็นนะพอเวฟใจเย็นก่อนนะพอเวฟใจเย็นนะนี่ไม่ได้หลับเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมบอก
3: ไม่ครับ
1: คุณเครียดเรื่องนี้ใช่ไหม
3: ก็เครียดบ้างครับ
1: เครียดเพราะเสียหญิงหรือเครียดเพราะเสียเงิน
3: เสียทั้งเงินทั้งเวลาครับ
1: ทั้งหญิงด้วย
3: ผู้หญิงไม่เสียดายหรอครับ
1: ไม่เสียดายแล้ว
3: ไม่ครับ
2: เด็ดขาด
1: แก้วฟังไว
2: ้ครับ
1: แก้วฟังไว้แล้วยังไงคือคบกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไล่ใหม
3: ่
1: พอเราไปกินข้าวกับเขาที่บ้านวันนั้นกับแม่เขาผู้หญิงเองเนี่ยมีพฤติกรรมในการขอยืมเงินเรา
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
3: ถูกครับ
1: ขอยืมเงินยังไง
3: ก็คือว่าตอนที่เขาจะมาคุยกับผมอ่ะเขามีแฟนเก่ามาก่อน
1: เหรอ
3: ใช่ครับ
1: แล้ว
3: อันนี้ผมก็รู้อยู่ว่าเขาก็พูดให้ฟังว่าแฟนเก่าเขาอ่ะเอารถไปชนมาแล้วแฟนเก่าไม่รับผิดชอบปล่อยให้เขารับผิดชอบคนเดียวแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเอาเงินจากบัตรอะไรสักอย่างนี่แหละครับมาออกมาแล้วก็มาปิดมาค่าซ่อมรถแล้วทีนี้รายจ่ายของทางผู้หญิงก็ไม่พอเพราะว่าแต่ละเดือนอ่ะบัตรเครดิตก็จะหักไปผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยืมช่วยนะจะให้ยืมไปก่อนแล้วถ้ามีก็
1: คุณเสนอเองหรือเขามาขอ
3: เขาก็มาขอครับว่า มันเงินเดือนไม่พอมาก็มาบ่นให้ฟังประมาณนี้ผมก็เลยยื่น
5: ไม่เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะเวฟเขามาขอยืมหรือเขามาบ่นเฉยแล้วเราบอกไม่เป็นไรเอาเราไปก่อน
3: เขามาขอยืมครับ
5: เขาขอยืมนะเขาใช้คำไหนเขามาขอยืมเขาใช้คำไหน
3: เขาขอยืมก่อนแต่ถ้าแต่ละเดือนถ้ามีจะทยอยคืนให้
2: ชัดเจนครับ
3: ใช่เพราะว่ามาปิดค่าบัตรแล้วเงินเดือนน่ะจะออกแล้วก็จะไม่ได้หักเยอะ
5: คุณให้ยืมเท่าไหร่ครั้งแรก
3: ครั้งแรก103,000เลยครับภายใน
5: 5 103,000เลย
3: ภายใน5
6: วันติดครับ
5: 5วันติด
6: ใช่ครับ
5: มันยืม5วันเลยเหรอ
3: มันโอนได้ประมาณน
5: ี้อันนี้เพื่อนนะ
6: ใช่ครับ
5: ชื่อกิจนะอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ยืม5วันนะ
6: ใช่ครับ
5: โอนครั้งที่1วันที่6พฤศจิกายน68 35,000ครั้งที่2 7พฤศจิกายน68อีก35,000ครั้งที่3 8พฤศจิกายน68อีก35,000วันที่9พฤศจิกายนครั้งที่4อีก25,000วันที่5 29ธันวาอีก 9,000 นี่คุณให้เขายืมอย่างนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับ
5: ทำไมอ่ะ139,000รวมแล้ว
3: เพราะว่าเขาต้องไปปิดค่าบัตรครับ
5: ปิดค่าบัตรทุกวันเลยเหร
3: อมันเห็นว่าเป็นหลาย
5: ไม่เดี๋ยวก่อน6พฤศจิกา35,000นี่มันค่าอะไรค่าอะไรก่อนค่าบัตรเหรอ
3: เขาจะเอาไปจ่ายเองครับผมก็โอนให้ตามที่เขาบอก
5: อ่ะแล้ววันที่2อีก35,000ค่าอะไรตัวเลขมันตัวเดียวกันอ่ะ
4: ไม่ทราบ
2: มันไม่ควรจะเป็นหนี้ตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดบัตร
5: เออมันเป็นตัวเดียวกันนะเอกยังไงอ่ะ
7: อันนี้เข้าใจความหมายว่ายังไงครับน้องก็คือค่าซ่อมรถมัน103,000หรอแล้วเขาไปผ่อนชำระหรือยังไง
3: ไม่ครับค่าซ่อมรถเขาเป็นคนจ่ายครับแต่เขาไปยืมจากบัตร
2: คนอื่นอะไรจาก
3: เอาจากบัตรกดเงินสดครับ
7: แล้วเราทำไมต้องโอนให้เขาทำไมไม่โอนเป็นก้อนทีเดียวไปเลยทำไม
3: โอนไม่ได้ครับมันโอนไม่ได้มันโอนก้อนใหญ่ไม่ได้ครับ
7: โ
3: อนวันละ 30,000
7: มาบัญชีของเราเหรอ
3: ใช่ครับ
7: อ๋อ
3: ก็เลยต้องทยอยโอน
5: คือพูดง่ายเขายืมเขาขอยืมคุณทีเดียวแสนกว่าบาทเลยแต่คุณโอนให้เขาไม่ได้คุณก็ต้อง
2: ทยอยโอน
5: เรียกหัวแตกในแต่ละวันโอนให้เขา
3: ใช่ครับ
5: อ๋อเหรอนี่โอนใช่ไหม
3: ใช่
5: มีสลิปใช่ไหม
3: มีสเตทเมนต์ไหมครับมีครับ
5: เป็นเงินสดให้หรือโอนเขา
3: โอนครับ
5: อ๋อโอนนะ
3: ใช่ครับครับสเตท
5: นี่ครับพี่เอกครับ
2: เออว่ะ
3: ที่ขีดตรงสีแดงไว้ครับ
2: อืมโอนทุกวันจริง
5: ที่หน้าจอไอ้จอนี่พังอีกแล้วฮะอ๋อซ่อมอยู่แป๊บนึงอ่ะนี่นะถูกไหม
3: ถูกครับ
5: ตามนี้นะ
3: ครับ
5: โอ้ทีนี้เขาบอกเขาจะไปจ่ายค่าบัตร
3: ครับ
5: แล้วก็ต้องไปจ่ายค่าที่แฟนเก่าเขาเอารถไปชนอีก
3: ครับ
5: แล้วแฟนเก่าเขาก็ทิ้งไปเขาก็เลยต้องเอา
2: บัตรไปกดเงินสด
3: ใช่ถูก
5: ไหม
3: ถูกครับ
5: ไอ้น้องเคยมีแฟนมาก่อนไหม
3: เคยมีครับ
5: กี่คน
3: ก็ไม่กี่คนหรอกคนเดียว2คน
5: คนเดียว2คน
3: ครับ
5: แล้วก็เลิกกันไป
3: ก็คุยปกติครับส่วนมากไม่ค่อยได
5: ้คำว่าแฟนของน้องมันคืออะไร
3: คุยกันทั่วไป
5: เท่านั้น
3: ครับ
5: คุยกันเฉยเฉย
3: ใช่ครับ
5: จับมือไหม
3: จับครับ
5: อย่างเดียวจับอย่างเดียว
3: ใช่ครับ
5: จับมืออย่างเดียวนะ
3: ครับ
5: อย่างอื่น
3: ยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นคร
5: ับ ไม่มีนะ
3: ไม่มีครับ
5: ตั้งแต่เด็กจนโต
3: มีครับ
5: เราฮะยังไงนะ
3: มีครับมี
2: เดี๋ยว
5: มีนะ
3: ครับมีครับ
5: ไม่ได้เป็นโจซิงฉือนะไม่ใช่ซิงอาซิงนะไม่นะ
3: ไม่ครับ
5: ไม่นะ
3: ครับ
5: เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าแก้วนะแก้วบอกแก้วแก้วอะไรของแก้วอีกนะนี่คุณดูเพื่อนหน่อยดินะคุณดูอะไรเพื่อนคุณหน่อยดิ
2: ผมกำลังตั้งใจจดรายละเอียดอ่ะพี
5: ่ครับ
2: เขากำลังซีเรียสอยู่ครับ
5: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มลสนใจแอดไลน์พิมพ์ @sign Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: ทุก
6: เรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับเข้ามาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับตกลงว่าเราเองเนี่ยนะฮะคือให้เขายืมเงินไปครั้งแรกเนี่ยคือ 130,000 นะ
3: ใช่ครับ
1: 139,000 บาทนะครับเฉลี่ยแล้วเบ็ดเสร็จเขาบอกว่า1นะเอาไปจ่ายค่าบัตร
3: ใช่ครับ
1: กับ2รถของเขาเองเนี่ยแฟนเก่าเอาไปชนแล้วก็ต้องไปซ่อมไม่มีตังค์ซ่อม
3: เขาตังค์ซ่อมเขาไปเอาออกมาจากบัตรเครดิตครับ
1: ตังที่ซ่อมรถไปออกมาจากบัตรเครดิตแล้วก็เอาไปซ่อมรถถูกไหมอ่ะอันนี้คือรถนะ
3: ซ่อมรถครับ
7: รถที่ชน
1: อ่ะผมปิดทะเบียน
7: ไว้ปิดทะเบียนหน่อย
1: ครับนี่นะคันนี้ถูกไหมนี่นะเขาอ้างว่าเขาต้องเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปจ่ายค่าซ่อมรถอันนี้แล้วไม่มีตังตัดบัตรก็เลยมาขอตังคุณยืมตังคุณก่อนไปจ่ายถูกไหม
3: ถูกครับ
1: อ่ะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้คุณเอกตรวจสอบเจออะไรครับ
7: ไม่ใช่เนี่ยทางพอเขาไปจ่ายที่หลังแล้วถึงได้รู้ว่ารถคันนี้มันทำประกันชั้นหนึ่ง
1: มีประกันอยู่แล้ว
7: ครับแล้วประกันเขาเคลมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
7: ครับ
1: ประกันนี้เขาเคลมอยู่ถูกไหม
3: เคลมอยู่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าทำเลย
3: ถูกครับ
1: แต่กลับมาโกหกทางนี้
3: ใช่ครับ
1: ว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าบัตรเพราะเอาบัตรไปจ่ายค่าซ่อมรถ
7: ซ่อมรถ
3: ใช่แ
1: บบซึ่งประกันเขาจ่ายไปแล้ว
2: ใช่ครับตรงนี้มันผิดฐานเรื่องของการหลอกลวงปกปิดข้อความจริง
1: ม
2: ีโทษจำคุก3ปีนะครับคิดเป็นกรรมๆถ้าเกิดเขาหลอกเราเป็นกรรมๆเขาก็จะมีผิดความผิดตามมาตาม341เป็นกรรมๆไป
7: และโอนทุกวันนี่เป็นกรรมๆแต่ละวัน
2: เป็นกรรมๆครับก็ต้องมี6ครั้งทั้งหมดแล้วครับ
1: โอ้โห
2: ครับ
1: โอนทุกวันนะโอนทุกวันนะวันละ 35,000 35,000 นะฮะ
2: ครับ
1: ทีนี้หลังจากนั้นมันยังไงต่อพอเขายืมตังคุณไปแล
3: ้
1: ว
3: หลังจากนั้นก็คุยกันปกติก็คบหากันอยู่ปกติครับต่อมาเป็นฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงทักมายืม 50,000 บาทแล้วก็
1: ให้ไหม
3: ให้ครับ
1: ให้อีก
3: ให้อีก
1: แม่ยืมก็ให
3: ้ให้ครับ
1: 50,000
3: 50,000 แรกครับ
1: 50,000 แรกก่อนให้เขาแม่บอกเอาไปทำอะไร
3: แม่แกน่าจะแบบเอาไปใช้แบบพวกที่บ้านก็ทำแบบรถเกี่ยวรถไถครับว่าซื้อน้ำมันไว้กักตุนครับประมาณนี้เพราะว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยจะได้ตังค์มาคืนครับ
1: รักลูกเขาก็ต้องรักแม่เขาด้วย
3: ใช่ครับ
1: ให้ไป 50,000 แรกหลังจากนั้นยืมอีกไหม
3: ยืมอีก 20,000
1: อีก 20,000 ค่าอะไรครับ
3: ก็ค่าน้ำมันซื้อน้ำมันนี่แหละครับน้ำมันต้องซื้อกักตุนไว้เยอะๆ
1: ซื้อน้ำมันอีกแล้ว
3: ใช่
1: กักตุนอีกแล้ว
3: ใช่ครับ
1: เป็น 70,000 แล้ว
3: ใช่ครับ
1: 70,000 แม่ยืมไปส่วนตัวผู้หญิงตัวลูกสาวยืมไปแสน 103,000 นี่ 200,000 แล้วนะ
3: แต่ฝั่งคุณแม่ใช้มาแล้วครับ 20,000
1: ใช้มา 20,000 เหลือ 50,000
3: ใช่
1: ก็เป็นเหลือ 189,000
3: ครับ
1: ถูกไหม
3: ถูกครับ
1: โอ้ทำไมถึงให้อ
3: ยากช่วยครับ
1: เราเป็นคนซื้อ
3: ใช่ครับ
1: รักเขา
3: ใช่ครับอยากช่วยทางบ้านอยากช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างแหละครับ
1: ตอนนั้นเป็นแฟนกันถึงขั้นไหนแล้ว
3: ก็ยังไม่ได้มั่นกันครับตอนนั้น
1: ยังไม่ได้มั่นนะ
3: ใช่
1: เป็นแค่แฟน
3: เป็นแค่แฟนกันครับ
1: คบกันนานแค่ไหนถึงให้เขายืมตังค์ขนาดนี
3: ้ไม่ถึง5เดือนหรอกครับ
1: ไม่ถึง5เดือน
3: ใช่ครับ
1: อืม
3: เพราะว่าอันนี้ก็คือเริ่มคุยกันก็รู้แล้วครับว่าแฟนเก่าเขาไปชนมาพอสักพักผ่านมาก็เป็นของแม่ครับก็ยังไม่ผ่านไปกี่เดือน
1: แล้วอีตาแฟนเก่าเขากลับมายุ่งวุ่นวายไหม
3: ไม่นะครับ
1: คุณรู้ได้ไง
3: เขาพูดให้ฟังว่าคนเก่าเอาไป
1: คุณเชื่อเขา
3: เชื่อครับ
1: เราเป็นคนซื้อ
3: ครับ
1: วันหลังนี่ไปเรียนกับคนนู้นดูเพื่อนหน่อยยังไงต่อ
7: ครับ
3: ก็ถ้าจบของคุณแม่ก็คือว่าถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จหรือว่า
2: เขาก็จะมีการคืน
3: ใช่ครับก็จะมีการคืนเพราะว่ามีหลักฐานการคุยอยู่ครับ
2: ครับ
3: แต่แกก็คืนมาแค่ 20,000 ครับอีก 50,000 ยังไม่ได้คืน
2: มันถึงกำหนดคืนไอ้ส่วน 50,000 หรือยังอะครับ
3: เพราะว่าจะเป็นแกบอกว่าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวครับ
2: ที่มันเลยมาแล้ว
3: ใช่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จจะคืนให้หมดเลย
2: ครับ
3: ครับตามที่คุยกัน
1: ตอนนี้คนส่งข้อความมาไงรู้ไหม
2: ครับ
1: ชอบพี่ไหม อายุมากกว่าติดไห
2: ม
1: เนี่ยนะมีคนบอกว่ามานี่มาก็มี
10: เขายังมัน
1: ผู้หญิงบางคนบอกคุณอิงผิดอะไรบอกโสดนะคะ
2: นี
1: ่มาหาได้บอกเนี่ยคุณผู้หญิงชอบคุณผมบอกนะหน้าตาเขาหล่อ
7: หน้าตาดีเลย
1: หน้าตาดีเลยนะจริงๆนี่หน้าตาหล่อเลยนะแต่ที่เขาปิดอำพรางไว้หน้าตาหล่อนะ
3: ครับ
1: แข็งแรงกล้ามมีเป็นอาหาร
10: หารใส่ทหารอะไรนี
11: ่ทหารบก
10: ทหารบก
12: ทหารบกครับ
10: วิดพื้นทุกวัน
12: ครับ
10: แข็งแรงมากเรื่องไงต่อ
12: เดี๋ยวต่อมาหลังจากที่แม่ยืมแล้วคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้เริ่มคุยให้ฝั่งผมมาขอลูกสาวไว
11: ้ครับ
12: ก็คือได้คุยกันกับคุณแม่คุณแม่แกก็บอกว่าอยากให้ผมช่วยเพราะว่าแกมีหนี้มีสินประมาณราวๆ 400,000 บาทแกก็เลยบอกว่าทั้งหมดก็ 400,000 บาทเงินค่ามั่น
10: นี่เงินมั่น 400,000 พี่เอกดูสิ
11: ครับ
10: ยังไงอุ๊ยตายนี่ผู้หญิงนะ
11: ครับ
10: ผู้หญิงหน้าตาดีนะ
11: ครับนี่ผู้ชาย
10: ผู้ชายก็หน้าตาหล่อ
11: ครับ
10: นี่นะอันนี้มันถึง 400,000 เหรอเนี่ย
12: 400,000 ครับก้อนละ 100,000 ครับ
10: นี่ก้อนละ 100,000 นะ 400,000 นะและไอ้แสนแปดนั่นน่ะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นน่ะยังวางอยู่ไหมก็ยังอยู่ใช่ไหม
12: ก็ยังอยู่ครับ
10: นี่คุณโดนไปเปิดเสร็จเนี่ยประมาณ600,000
11: หกแสน
12: ใช่ครับ
13: ยังไม่รวมเงินสดด้วยนะครับ
10: ไม่รวมเงินสดมีเงินสดอีก
13: ก็ถ้า
10: เงินสดไงเพื่อนเล่าสิอ่ะ
13: เบ็ดเสร็จที่เวเป้าให้ฟังครับประมาณ650,000ครับ
10: 650,000นะ
13: ใช่ครับที่รวมเงินสดเรียบร้อยแล้วครับ
10: เออ
11: เงินสดที่เกิดจากกรณีที่เขายืมระหว่างทางอะไรอย่างเง
13: ี้
11: ย
13: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเห็นเพื่อนแจ้งบอกว่าช่วงระหว่างทางฝ่ายหญิงได้มีการบอกว่าจะขอยืมเงินไปปิดรถมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ด้วยครับผม
10: โอ้ตายแล้วแล้วจากนั้นพอคุณพอเขาบอกว่าขอเงินมั่นหน่อย 400,000 คุณทำยังไงคุณมีไหม
12: ผมก็มาคุยกับทางผู้หญิงว่าแม่ขอมา 400,000 บาทแต่ถ้าเราหาไม่ได้นะถ้าจะได้ก็คือต้องไปยืมก็คือต้องไปกู้ธนาคารมา
11: ตัวเวฟก็ไปกู้ธนาคารมา
12: ใช่ผมก็คุยกับฝั่งผู้หญิงว่าถ้าเรากู้มาเรามีหนี้นะทางผู้หญิงก็บอกว่าก็ค่อยหาช่วยกันผ่อนช่วยกันเอาผมก็เลยว่าถ้าจะผ่อนช่วยกันก็ได้ถ้าจะช่วยกันจริงๆหมายถึงผมก็สามารถกู้มาให้ได้ถ้าช่วยกันทั้งสองคนมันก็จะได้ไม่หนักเกินครับ
11: ครับแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนี่มีไหมครับ
12: ค่าใช้จ่ายก็มีครับมีก็ทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกันฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผมก็ช่วยกันเพราะว่างานเป็นจัดงานอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงครับพวกกับคงกับข้าวอะไรก็ช่วยกันพวกเครื่องดื่มเครื่องอะไรพวกต่างๆนานาก็หารกันครับ
11: ครับแล้วยังไงต่อเชิญเลยครับ
12: ก็หลังจากมั่นเสร็จผ่านมาประมาณ4เดือนก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมาสิงหา69อ่ะครับช่วงปลายเดือนผมได้คุยกับทางผู้หญิงว่าผมจะออกราชการสนามนะเพราะว่าระหว่างที่เขามั่นเสร็จอ่ะเขาลาออกจากงานแล้วเขาก็หยุดงานไป4เดือนครับแล้วพอดีรายจ่ายมันเยอะครับแล้วรายรับเราไม่มีผมก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาว่าจะขอออกราชการสนามเพื่อที่จะได้เงินเบี้ยเลี้ยงประมาณเดือนละ 6,000 นี่แหละครับอยู่สนาม
10: เพราะตอนนั้นคุณก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกัน
12: ใช่ครับเพราะว่าเราซัพพอร์ตเริ่มไม่ไหวแล้วเงินเก็บเราก็เริ่ม
10: คือตัวเขาเองก็ออกจากงานเหรอ
12: ใช่ครับก็คุยกันว่าออกจากงานมาสมัครงานแถวบ้านเอาครับ
10: คือจากที่เขาเป็นพยาบาลอยู่นะ
12: ใช่ครับ
10: เขาบอกเขาจะออกจากงานเลย
12: เป็นโรงพยาบาลเอกชน
10: เออไม่คือเขาจะออกจากการเป็นพยาบาลถูกไหม
12: ใช่ครับ
10: แล้วก็จะมาหางานทำแถวบ้าน
12: ใช่ครับ
10: แล้วคุณก็ต้องดูแลตรงนี้ไปก่อน
12: ครับก็รอ
10: แล้วเขาได้งานไหม
12: ตอน4เดือนยังไม่ได้งานครับ
10: คุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาตลอดใน4เดือนนั้น
12: ใช่ครับ
10: ทำให้ตังคุณขาดมือแล้ว
12: ก็เริ่มขาดแล้วครับ
10: เพราะมัน600,000แล้วไง
11: ครับ
10: เขาบอกถูกธนาคารหักเหลือเงินใช้เดือนเท่าไหร
12: ่ประมาณ4,000นี่แหละครับ
10: เหลือเดือนละ4,000
12: ใช่ครับ
10: เพราะต้องไปจ่ายหนี้
12: จ่ายหนี้ครับใช่ครับจ่ายหนี้
14: ที่กู้มา
12: จ่ายหนี้ที่กู้มาครับ
11: ครับ
10: แล้วยังไง
12: ก็เลยคุยกันเขาก็เหมือนไม่พอใจครับว่าผมจะไปสนาม
11: พักสนาม
12: ใช่เขาก็คุยกับผมว่าถ้าผมไปสนามเขาจะไปทำงานที่กรุงเทพนะ
10: ทำไมอ่ะ
12: เขาให้เหตุผลว่าทางกรุงเทพอ่ะโทรมาติดต่อว่าขาดคนพร้อมทำงานไหมก็คือวันที่1กันยาครับผมไปกรุงเทพวันที่27สิงหา
10: คุณไป27สิงหา
12: ครับ
10: เ
12: ขามากรุงเทพวันที่28สิงหา
10: เขามา28
12: ครับพ่อแม่พามา
10: ปีนี้ใช่ไหม
12: ปีนี้ครับ
10: ปีนี้ที่ผ่านมานี่เองนะ
12: ผ่านมานี่เองคร
10: ับ ตอนนั้นคือพอคุณมั่นคุณอยู่ด้วยกันเหรออ
12: ยู่ด้วยกันครับ
10: พอมั่นเสร็จยังไม่ได้แต่งนะ
12: ยังไม่แต่ง
10: ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
12: ครับ
10: แต่ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
3: ก็ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
5: ที
3: ่ที่บ้านพักครับ
5: ของ
3: ของผมครับ
5: โอเค27คุณมาแล้ว28ก็ตามมาแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
3: เขาตามมาเขามาสมัครงานผมมาสอบใบขับขี่รถของทหารครับเราไม่ได้มาด้วยกันผมมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะมาสมัครงานเหมือนกันก็คือวันที่28
5: ที่คุณมาเพราะคุณต้องการหางานหางให้มันมีเงินมากขึ้น
3: ใช่ครับ
5: เพื่อจะได้เอาเงินส่งไปให้เขา
3: ใช่ครับแต่ละเดือน
5: เองมันก็พ่อพระจริงๆเลยลูกแม่ฮะฮะคนดีนะเนี่ยแล้วยังไงจะร้องไหมเนี่ย
3: ไม่ครับก็คือหลังจากนั้นเราก็เริ่มทะเลาะกันแล้วครับหลังจาก
5: มีแชทนะมีแชทนะเอาดูสิเอาแชทมาดูสิแชทมานี่นี่นะครับเย็นๆแหละจะทำงานเลยเหรออ้วนวันที่หนึ่งใช่เริ่มเลยเองจะไปใช้ชีวิตคนเดียวทำไมไม่คิดถึงพ่อกับแม่น้องเหรอก็คิดถึงก็อดทนไงไปหาตังค์จะได้มีตังค์บ้างทำไมไม่รอหน่อยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่รอแล้วถ้าเขาเรียกเขาเรียกตั้งนานแล้วนี่ต้องรออีกตังค์ก็ไม่มีแล้วนี่โอเคฮะ
3: ใช่ครับ
5: เขาจะขอรับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมดได้ไหมเขาจะไม่ว่าอะไรเลยแค่เตงอยู่ที่บ้านลองไปโรงพยาบาลแถวพื้นที่เราดีไหมถ้าไปรายจ่ายมันก็จะเยอะอีกนะรายได้ก็อาจจะเยอะแต่เตงจะเหนื่อยจะท้อเอาการอยู่การกินอีกนะอ้วนเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรเขาคิดดีแล้วปรึกษาพ่อแม่แล้วเขาว่างั้นเตงไกลบ้านอยู่นะกว่าจะได้กลับบ้านอ่ะแต่ละปีอ่ะจะต้องทำแต่งานเหรอมีเวลาก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันแล้วกันเวลามีก็ต้องพักไม่ได้กลับหรอกเขาไม่ได้จะประชดนะแต่เตงจะไปสนามเขาก็ไม่ได้ห้ามเลยแถมเตงตัดสินใจเองไม่ได้มาปรึกษาเขาเลยอันนี้เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาปรึกษาพ่อแม่แล้วตัดสินใจเองแล้วคิดดีแล้วเตงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเหมือนกันนี่เริ่มทะเลาะกันแล้วนะนี่เขาไม่ได้หนีเขาบอกทุกอย่างก่อนจะไปคนไม่ได้บอกคือคนที่ตั้งใจจะห่างไหมคือคุณไม่อยากเขามาทำงาน
3: ใช่ครับ
5: ถูกไหมแต่เขาอยากจะมาเพราะเขาไม่พอใจคุณที่คุณมารับงานสนามคุณก็ต้องแยกกับเขามา
3: ครับ
5: ถูกไหม
3: ถูกครับ
5: แล้วไงแล้วมันมีปัญหากันได้ยังไงก็อันนี้เป็นเพราะว่าคุณไม่อยากเขามาทำงานหรือเปล่าแล้วเขาก็หวงคุณหรือเปล่าเขาไม่อยากคุณมาหรือเปล่า
3: อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าระหว่างที่เขามากรุงเทพเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับเริ่มไม่อยากตอบแชทแล้ว
5: อ้าวโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
15: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงเรื่องพอเรากลับพอเรามาอยู่ที่กรุงเทพผู้หญิงก็
2: ตาม
5: อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
5: แล้วมีการติดต่อกันไหม
3: มีครับหลังจาก

0: แบบไม่บอกอะไรเกี่ยวกับเราแล้วถามว่าอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไม่บอกพักอยู่ไหนก็ไม่บอกผมก็รออยู่กรุงเทพ3วันแล้วผมก็เลยตัดสินใจกลับไปที่บ้าน
1: ครับ
0: หลังจากที่กลับไปที่บ้านทางคุณแม่ของผมอ่ะได้โทรหาทางคุณแม่ของผู้หญิง
1: ฝ่ายหญิงครับ
0: แต่ก็ไม่รับสายก่อนที่ผมจะกลับไปก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องโทรแล้วเดี๋ยวเวฟกลับไปที่บ้านเดี๋ยวเวฟจะเข้าไปถามพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงเองว่าทำไมไม่รับสายโทรศัพท์แล้วเวฟก็ได้เข้าไปก็เลยได้สอบถามฝั่งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของฝั่งผู้หญิง
1: ครับ
0: ก็คือว่าทางคุณแม่ก็บอกว่าแม่แบตโทรศัพท์หมดแล้วก็สัญญาณไม่ดีเวฟก็เลยถามอีกทีว่าแล้วทางผู้หญิงทำงานอยู่ที่ไหนครับแล้วก็พักอยู่ที่ไหนทางคุณแม่บอกว่าแม่จำไม่ได้แม่ลืมต้องให้ผมไปถามฝั่งผู้หญิงเอาเองครับ
1: ครับ
0: ก็บ่ายเบี่ยงอย่างนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะถามยังไงก็เลยตัดสินใจกลับมาก็ทักถามผู้หญิงแต่ก็ไม่ค่อยอยากตอบเหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้กลับมาแล้ววันพรุ่งนี้เช้าก็เลยไปส่อง Facebook ของผู้หญิงแล้วก็ TikTok Instagram ปรากฏว่าฝั่งผู้หญิงลบรูปหมดทุกอย่างแล้ว
2: ลบหมดเลย
0: ลบหมดเลยครับ
1: ลบรูปงานมั่น
3: รูปคู่ของคุณ
0: ใช่ครับรูปคู่รูปงานมั่นลบรูปที่มีผมทุกอย่าง
1: ครับ
0: ผมก็เลยทักทาง Facebook ไปว่าทำแบบนี้ทำไมลบรูปภาพทำไมทำจะเอาแบบนี้ทำไมไม่บอกจะเอายังไงทำไมไม่บอกทำนองนี้ครับเขาก็อ่านอยู่นะครับแต่เขาไม่ตอบ
2: จากนั้นยังไงต่อครับ
0: จากนั้นผมก็เลยมาปรึกษากับทางบ้านครับว่าฝั่งนู้นน่ะเขาแบบลบรูปภาพแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยากคุยเพราะว่าระหว่างช่วงที่ทะเลาะกันทางคุณตาผมก็ได้เข้าโรงพยาบาลด้วยครับ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้แบบตามทักหาเยอะ
1: ครับ
0: แต่ก็สังเกตอยู่ว่าฝั่งทางผู้หญิงอ่ะจะถามข่าวผมไหมเพราะว่าคุณตาผ่าสมองผ่าสมองแล้วเราก็สังเกตอยู่ว่าฝั่งผู้หญิงจะมาถามไหมแต่ก็ไม่มีจน
1: ครับ
0: คุณตาเสียฝั่งทางนู้นก็ไม่มาถามข่าว
3: ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาถาม
2: คุณตาเป็นไร
0: แกเป็นเนื้องอกในสมองครับใช่ครับต้องผ่าออกครับ
2: เ
0: ราก็ผิดสังเกตแล้วทำไมฝั่งทาง
3: เมียเราไม่มาเลย
0: ใช่ครับไม่มาแล้วก็ไม่ถามข่าวเลยเราก็เอะใจเราก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จงานของคุณตาเราก็ไปคุยกับทางผู้หญิงเนาะทางคุยกับทางพ่อแม่ผู้หญิงเสร็จพอเสร็จงานตาผมก็ได้พาพ่อแม่นี่แหละครับไปที่บ้านของฝ่ายหญิงที่ไปพูดคุยว่าลูกไปกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าทางผู้หญิงก็ลบรูปภาพแล้วแล้วก็มันไม่อยากคุยแล้วก็จะขอเงินมั่นเที่ยวให้ลูกสาวอ่ะคืนนะ
1: ครับ
0: ครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้แล้วก็เปลี่ยนชื่อ IG ด้วยครับ
2: เปลี่ยนชื่อ IG ด้วย
1: เปลี่ยนชื่อ IG ครับ
2: อ้าว
0: บล็อก
2: เปลี่ยนชื่อ IG แล้วบล็อกคุณเลยบล็อกเลยเหรอ
0: บล็อกแค่ IG ครับ
2: โอ้โห
1: เปลี่ยน IG เป็นชื่อผู้ชายเลยครับ
2: เป็นชื่อผู้ชาย
1: เป็นชื่อผู้ชาย
2: ผู้ชาย IG ผู้ชายอ๋อ
1: ก็คือบล็อกเรียบร้อยแล้วครับ
2: บล็อกโอเคก็คือบล็อกเรียบร้อยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับล่าสุดความปรากฏแล้วเพราะเขาไปตามหาถึงขั้นที่ว่าเช็คจากดาวเทียมเลยคุณไปเช็คกันมาได้ยังไงว่าดาวเทียมเนี่ย
1: เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ
2: เฮ้ย
1: ใช่เดี๋ยวเป็นขบวนการตามอีกขั้นนึงครับผม
2: ไปเอาที่ไหนมาไปเช็คดาวเทียมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: นี่เรื่องจริงป่ะเนี่ย
1: ครับ
2: คุณเป็นคนเช็คเหรออ
1: ่าใช่ครับกับทีมทนายอีกทีนึงครับผม
2: วิวัฒนาการอะไรวะ
1: มันลงไปลึกกว่านี้อีกครับ
2: แล้วก็ไปเจอใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ให้ผมให้ดูนิดนึงมันขึ้นภาพเป็นแบบนี้เลยนะเอามาดูสิภาพดาวเทียมใช่ไหมจุดอยู่ไหนเอาไม่ได้โหลดมาเหรอตอนแรกบอกจะดีหรือเปล่าเขาเลยไหมเอาเดี๋ยวมาให้ดูแต่โหไอ้พวกนี้ก็นะ
1: เดี๋ยว
2: คุณไปโหลดมันคุณไปทำมันจริงเหรอ
1: ใช่ครับ
2: มันทำได้จริงเหรออ
1: ่าได้อยู่ครับแต่ว่ามันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
2: แล้วคุณมั่นใจได้ยังไง
1: ก็เอาเบอร์มือถือไปเช็คครับ
2: เช็คจากมือถือเนี่ยนะ
1: เบอร์มือถือใช่ครับ
2: แล้วมันจะขึ้นดาวเทียมมันจะบอกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
3: ล้ำ
1: ล้ำ
3: แต่ก็ไปเจออยู่ถูกไหม

0: ก็อยู่ครับ
1: อ๋อ
2: พี่อย่ามอง
1: มันดูน่ากลัวใช่ไหมพี
3: ่มันดูล้ำสมัยดิ
1: ล้ำสมัย
0: เดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวค่อยคุยก็ได
2: ้นี
3: ่คุยไล
0: น์อันนี้สนามบินดอนเมืองครับ
3: ว่าหรือเปล่าเนี่ย
1: อยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองเหรออ
0: ยู่ในซอยสีกันครับผม
1: อ๋อเหรออ
3: ีกนิดนึงบอกบ้านเลขที่แล้วล่ะรู้ยังสถานที่ไหม
0: ขึ้นครับ
3: อ่ะเป็ด
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: โอเคเมื่อกี้นี้นะฮะคือตัวคุณเองเนี่ยก็ขาดการติดต่อกับทางฝ่ายหญิงไปติดต่อไม่ได้โทรไปไม่รับโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนมือถือบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างหมดไอจงไอจีบล็อกหมดเลยคุณทำยังไง
6: บล็อกแค่ไอจีครับ
3: อ่ะแล้วยังไง
6: Facebook ทักหาได้ปกติครับแต่ก็ทักไปไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบผมก็หลังๆมาผมก็เลยเริ่มตัดสินใจไม่ทักไปแล้วครับเพราะว่าทักไปเขาก็ไม่ตอบตอบก็ตอบคำสอง
2: ได้ได้ไปเจอได้ไปหาหรือว่าไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหน
6: ไม่รู้เลยครับว่าเจ้าตัวทำงานที่ไหนพักที่ไหน
2: ครับ
6: เพราะว่าไม่มีใครบอกถามทางผู้หญิงก็ไม่บอก
2: ทางแม่ก็ไม่คุยทางแม่ก็จำไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับทางแม่ก็บอกว่าจำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนแล้วครับ
2: แต่พอแม่เราบอกว่าเราจะไปเอาของมั่นคืน
7: ค่ะไปคุยกันค่ะ
2: ยังไง
7: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปคุยกันทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าถ้าเด็กคุยกันไม่ได้คือพ่อแม่ต้องมาคุยกัน
2: ครับ
7: แต่เขาก็บอกว่าพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงก็บอกว่าถ้าลูกพูดยังไงแม่ก็เอาตามลูกอย่างนั้นค่ะจ้ะ
2: แล้วตกลงเราก็เลยเสนอเงื่อนไขอะไรไป
7: หนูก็เลย
2: แม่เขา
7: แม่ก็เลยเสนอเงื่อนไขไปว่าถ้าผู้ใหญ่คุยกันไม่ได้เด็กคุยกันไม่ได้คือเข้าขบวนการค่ะก็บอกเข้าไป
2: ก็คือเรียกร้องตามกฎหมายไป
7: จ้ะแม่ก็บอกว่าอย่าง
2: น
7: ั้นแหละ
2: ซึ่งแม่รู้สึกว่าลูกชายเราไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างนั้น
7: ใช่ค่ะแม่มั่นใจว่าลูกชายเราไม่ได้ทำอะไร
2: ครับ
3: จากนั้นคุณทำยังไงตามไม่ได้แล้วคุณยังไงต่อ
6: ก็พยายามโทรหาเขาเพื่อที่จะให้เขามารับผิดชอบในค่าสินมั่นแล้วก็ค่าที่เขายืมก็บ่อยครั้งอยู่ครับทักไปเขาก็เหมือนแบบไม่อยากคืนเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนผิดทำไมเขาต้องคืนถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเลย
3: เขาพูดคำนี
6: ้ใช่อ
3: ยากได้ก็ไปฟ้องเอาก็คือพูดง่ายตอนนี้เขาเลิกกับเราโดยปริยาย
6: ใช่ครับ
3: แล้วคุณไปสืบหาได้ไงคุณไปรู้ได้ว่าเขามีผู้ชายคนอื่น
0: ผมเห็นเขาโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่ครับ
3: คุณเห็นนะ
0: ใช่ครับแล้วเพราะว่าผมเข้าไปส่องเงี้ยครับ
3: คุณเป็นเพื่อนสนิทกัน
0: ครับ
3: คุณก็เลยสอดส่องให้
0: ใช่ครับ
3: เขามาขอร้องหรือเขาร้องไห้หรือเขายังไง
0: ผมเห็นน้องกินข้าวไม่ได้ครับเพราะว่า
3: เนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับแล้วผมเห็นเศร้าเกินไปแล้วผมก็เลยถามกับเพื่อนน้องอีกทีนึงอยู่ที่ข้างเงี้ยครับพอถามสืบสอบไปมาก็เลยทราบพอทราบผมก็เลยเริ่มเข้าไปส่องดู Facebook ของทางผู้หญิงครับผม
3: ครับ
0: ก็เลยทราบว่าเป็นรูปนี้ครับที่ไปเที่ยว
3: นี่นะ
0: ใช่ครับ
2: ผู้หญิงก็มีความสุข
0: ใช่ครับผมก็เลยไปดูผู้ที่กดใจครับ
3: ไปดูเลยนะ
0: คนที่ถูกใจครับ
3: ไปดูกดไลค์
0: ใช่ครับ120กว่าคนครับ
3: แรก120
0: คนใช่ผมก็เลยเข้าไปดูครับแล้วก็ไล่ดูทีละคนครับ
3: โอ้โหมึงก็มีความพยายามเหลือเกินแล้วยังไงอ่ะ
0: พอผมเข้าไปดูครับมันก็มี Facebook นึงอ่ะครับผมเขาได้มีการลงรูปคู่ด้วยกัน
3: ฮะ
2: ลงรูปคู่กับผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้
0: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวนะคุณไปดูไอ้กดนี่ใน IG หรือว่าใน Facebook นะ
0: ใน Facebook ครับ
3: ใน Facebook คุณไปไล่ดูแล้วใครกดบ้าง
0: ใช่ครับ
3: แล้วคุณก็ไปเฉลียวใจผู้ชายคนนึง
0: ครับ
3: คุณก็กดปึ๊กเข้าไปดู
0: ใช่ครับ เข้าไปดู
3: พร้อมกันไอ้ร้อยกว่าคนคุณกดทุกคนไหม
0: ทุกคนครับ
3: โอ้โหคุณกดก็ไปดู Facebook เขาทุกคนเลย
0: ที่เป็นผู้ชายนะครับ
3: ที่เป็นผู้ชายนะ
0: ใช่คร
3: ับ กดปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วกดมีอยู่คนนึงปึ๊กเข้าไป
0: ครับ
3: เมียเขา
0: ใช่ครับ
3: ไปถ่ายกับผู้ชายอีกคนนึง
0: ถูกครับ
3: แล้วลง Facebook
0: ลงครับ
3: ถึงบังอ้อเลย
0: แล้วมือผมไปถูกปุ่มกดถูกใจสตอรี่ครับเขาก็บล็อกผมเลย
3: ดันพลาด
0: ใช่
3: ไปกด
0: ถูกใจ
3: หัวใจ
0: ครับ
3: เขารู้เป็นคุณ
0: ครับ
3: เขาบล็อกเลย
0: บล็อกเลย
3: อ้าวแต่มันเป็นเฟซบุ๊กฝ่ายชายไม่ใช
0: ่
3: หรอ
0: ใช่ครับ
3: อ้าวแล้วเขารู้ได้ยังไงอะเป็นคุณอะ
0: เพราะว่าผมเคยใช้เฟซบุ๊กนี้ทักไปถามฝ่ายหญิงก่อนครับว่าเอาช่วยคุยกับเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเพื่อนผมเดือดร้อนมากเลยกินก็ไม่ได้ประมาณนี้ครับ
3: แสดงว่าฝ่ายหญิงก็ต้องไปเล่าให้ฝ่ายชายคนนั้นฟัง
0: ก็
3: หรือว่าเขาสามารถเข้าเฟซบุ๊กฝ่ายชายคนนั้นได้อ
0: ันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับ
2: แต่เฟซบุ๊กของผู้หญิงเป็นสาธารณะหรือเป็น
0: สาธารณะครับ
2: เป็นสาธารณะ
0: ครับ
3: พี่ว่านะไอเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไอเนี่ยน่ากลัว
2: ใช่ใช่
0: ไอเลย
3: ฮะนี่คือคนนี้เหรอ
0: ครับ
3: เฮ้ย
2: โหทำไมพี
3: ่โอ้หน้าเหมือนเทพเจ้าทอ
8: ไม่แล้วเขาเหมือนเป็น
3: ทหาร
2: เป็นทหาร
3: เป็นทหารเหมือนกัน
0: ครับ
8: เป็นทหารเหมือนกันอีก
3: ไหนดูสิ
2: เนี่ยพี
3: ่เป็นนักเรียน
8: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเราเหรอ
3: นักเรียนใน
6: สิบไม่รู้จักมาก่อน
3: อันนี้อยู่ราชบุรีนะ
0: แต่ประจำอยู่ที่ค่ายที่กรุงเทพครับ
3: คนนี้นะ
0: ใช่ครับผม
3: แล้วหน้า
8: อยู่หน่วยที่กรุงเทพ
3: หน้ามันกวนตีนมาก
0: ครับ
3: อันนี้พี่ไม่ได้ยุไม่ได้ปั่นเลยนะแต่หน้ากวนตีนจริงดูมันทำหน้าเยอะหยันเราเนี่ย
6: ครับ
3: เห็นไหมหน้าเนี่ยเยอะหยันดูดิ
6: ครับ
3: เนี่ยมันหน้าเยอะหยันยิ่งทำหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วไหนรูปที่เขาอยู่ด้วยกัน
0: เดี๋ยวรอทางทีมส่งมาให้อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นรูปที่ทนายแขกไปทานพอดีครับ
3: หรอ
0: ใช่
3: อยู่ไหนอยู่ไหน
0: เดี๋ยวรอทนาย
3: ส่งมา
8: สิส่งมาเลย
0: ทักไปบอกแล้วครับทนายเพิ่งขึ้นศาลเสร็จ
3: อ๋อเหรอ
0: ใช่คร
3: ับ เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ
6: อ
3: ัน
6: นี้ของผมเองครับ
3: อ๋อนี่ของคุณนะ
6: ใช่ครับ
3: โอ้โหอ่ะแล้วยังไงต่อพอเป็นคนเนี้ยถ่ายรูปครูก็ถ่ายรูปยังไงกัน
0: ขอโทษนะครับแบบประมาณนี้ครับ
3: เฮ้ยใครทำ
0: ฝ่ายชายทำกับฝ่ายหญิง
3: ฝ่ายชายหอมผู้หญิง
0: ใช่ครับ
3: ฝ่ายชายหอมผู้หญิง
2: พี่นี่ตัวพี่ปั่นเขานะ
3: ไม่ได้ปั่น
2: พี่ก็จะร้องนะพี
3: ่ทำไงอ่ะ
6: ก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
3: โอ้
6: ทำใจครับ
3: แล้วยังไงต่ออ่ะพอคุณเห็นอันนี้แล้วคุณทำยังไงคุณเห็นรูปเนี้ย
0: ผมก็
3: ฟ้องไหม
0: บอกครับ
3: บอกเลยนะ
0: แต่น้องขอดูหลายรอบอยู่ครับแต่ไม่ได้ให้ดูเพราะว่าสภาพจิตใจด้วยครับต่อให้น้องบอกว่าไหวแต่น้ำเสียงแววตามันไม่ใช่
3: ไหวปะ
6: ไหวครับ
3: ตอนนี้ไหวไหม
6: ไหวครับ
3: เฮ้ยแต่มันหอมกันเลยนะ
2: อยากไม่โดนอีก
3: ฮะ
6: ไม่เป็นไรครับ
3: ทำไงอ่ะ
8: มีมากกว่านี้อีกครับพี
2: ่อ่ะแล้วยังไงต่อครับกิจ
0: หลังจากที่ทราบอะครับผมก็เลยได้มีการพยายามติดต่อกับฝ่ายหญิงมีการทักแชทไปแต่เขาก็บอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอาแล้วผมก็มีการโทรไปหาทางฝ่ายแม่ครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าเจ้าตัวโทรไปแล้วไม่รับสายเลยผมก็เลยได้มีการโทรไปพอโทรไปเสร็จปุ๊บเขาก็บ่ายเบี่ยงที่จะให้คำตอบเหมือนกันครับเขาก็บอกว่าเขาคืนได้เต็มที่แค่200,000ครับผมก็บอกว่า200,000มันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาตั้ง550,000สิบปีผ่อนก็ไม่หมดหรอกครับผมก็พูดในทำนองประมาณนี้พอเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วจะค่าสถานที่แม่ล่ะไหนจะค่าจัดงานแม่ล่ะไหนจะรับแขกฝั่งฝ่ายชายอีก
3: ร
0: ้อยกว่าคนล่ะประมาณนี้ครับผมก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจัดงานอยู่ที่ต่างจังหวัดยอด400,000ประมาณนี้ครับเขาก็บอกว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาครับผ
2: ม
0: ใช่ครับ
2: แล้วได้มีการไปเข้าไปในเฟซบุ๊กของฝ่ายชายคนใหม่แล้วเจออะไรมากกว่านี้ไหมครับ
0: ไม่เจอครับเขาบล็อกผมเรียบร้อยแล้วครับ
2: แล้วส่วนของผู้หญิงคุณยังเป็นเพื่อนเขาอยู่เขาบล็อกคุณเหมือนก
0: ันผมไม่ได้เป็นเพื่อนครับเขาตั้งเป็นสาธารณะครับสามารถเข้าไปส่องได้ครับ
8: แล้วเห็นเราบอกว่าพอเราไปดูไปดูมาปรากฏว่าเราไปเจอว่าผู้หญิงพยาบาลคนนี้เคยไปมั่นกับผู้ชายคนก่อนหน้าเราด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
8: ยังไงครับ
0: ผมก็พยายามหาไล่ย้อนกลับตั้งแต่ประมาณ3ปีเลยครับในเฟซบุ๊กเขา
2: ครับ
0: ก็เลยไปเจอคอมเมนต์นึงก็เลยเข้าไปทักไปถามเลยครับเพราะเรารู้สึกเอ๊ะประมาณนี้
2: คร
0: ับ เพราะมันมีการกดถูกใจในรูปของผู้หญิงประมาณ5โพสต์ติดผมก็เลยทักไปถามครับว่าลักษณะแบบนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมพอดีเพื่อนผมก็เพิ่งโดนเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันประมาณนี้ครับผมก็เลยส่งรูปที่ผมคุยกับน้องครับกับงานมั่นให้ฝ่ายชายดูฝ่ายชายก็บอกว่าอ๋อเจอกับตัวแล้วครับ150,000
3: หมายถึงผู้ชายคนนึงเหรอ
0: ใช่ครับ
3: บอกเจอกับตัวแล้ว150,000โดนเหมือนกัน
0: ใช่ครับ แล้วพอรถไปประสบอุบัติเหตุอะครับผมเหมือนฝ่ายหญิงมาเรียกร้องด้วยแต่ฝ่ายชายบอกไม่ไหวแล้วก็เลยไปเลย
3: ก็ไอ้คนแรกนั่นแหละ
0: ถูกครับ
3: ไอ้ที่ว่าพูดถึงเนี่ยนะ
2: อ๋อคือขอ2คนเลย
0: ใช่ครับ
3: แล้วตอนนั้นมันทับกันอยู่มั้ยทับกันอยู่มั้ยคือหมายความว่า
2: ครบทับครบซ้อน
3: ครบซ้อนกันอยู่มั้ย
0: เหมือนทั้งคู่เลิกกับฝ่ายหนูแล้วครับผมแต่คือผมอ่ะทักไปหาอดีตเขาอะครับหลังจากนั้น
3: เอออ๋อแต่ไม่ได้ซ้อนนะไม่ได้ทับกันนะ
0: ไม่ซ้อนครับ
8: มีการมั่นทำนู้นก็150,000เหมือนกันนึกว่าเสีย150,000
0: ใช่ครับแล้วก็มาเรียกค่าเสียหายกับรถอีกประมาณ200,000
8: ครับ
0: แต่ฝ่ายชายบอกไม่ไหวครับก็เลยหนีไปเลยครับ
2: แล้วได้ถามสาเหตุไหมว่าคนแรกเขาเลิกกับฝ่ายหญิงเรายังไง
0: ไม่ได้ถามครับผมถามแค่เรื่องว่าเรื่องรถเป็นยังไงประมาณนี้ครับ
2: ก็เลยรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในที่เขาถูกไป150,000เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
8: โอ้แล้วคุณตามมาเจอที่กรุงเทพ
0: ผมดูฝ่ายชายครับจาก Facebook ก่อนแล้วก็มีการคุยเรื่อยๆครับผม
8: ครับ
0: ใช่ครับ
3: จากนั้นเป็นยังไงต่อ
0: ผมก็ถามถึงผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่ามีการขึ้นศาลผมรบกวนมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่าเด
3: ินพยานให้หน่อยได้ไหม
0: ใช่ครับ
3: นี่คุณถึงขั้นฟ้องกันเลยนะ
0: ใช่ครับส่งใบโนติสไปตอนแรกแล้วครับเนี่ยครับแต่ทาง
3: นี่คุณเป็นใครเนี่ย
2: ผมก็ไม่รู้
3: นี่คุณเป็นใครเนี่ย
2: ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
3: ไม่บอก
2: นะพี
3: ่นี่คุณ
0: เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อน
3: เหรอ
0: ผมสงสารน้องครับพี่หนุ่ม
3: ทำอะไรได้ไหมเนี่ยทำอะไรไหมทำอะไรเขาบ้างไหมเนี่ยเซ็นชื่ออย่างเดียว
0: ครับไม่คือผมสงสารน้องตรงที่ผมคุยตอนแรกผมคุยกับน้องทหารที่เป็นเพื่อนกับเวฟไปอยู่ครับผมแล้วน้องก็บอกว่าผมเครียดมากเลยพี่หมูอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
0: เขากินมาม่าทุกวันไหนจะเศร้าอีกประมาณเนี้ยครับ
2: แกขอดู
3: กินมาม่าทุกวัน
0: ใช่ครับในระหว่างที่ผมคุยกับเวฟอะครับในระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยาครับ
3: เงินธนาคารหักไปหมดแล้ว
8: หักไปเดือนละกี่บาท
0: ใช่ครับ
6: ประมาณ 4,000 ครับ
8: เขาหักเดือนละกี่บาทที่กู้มา
6: 7,300 ครับ
8: ส่งกี่ปีเนี่ย
0: 10 ปีคร
8: ับ 10ปี
2: เวน
0: รวมดอกเบี้ยก็ 900,000 บาททวนครับ
3: 900,000 ตอนนี้เหลือใช้เดือนละ 4,000
6: ครับ
3: มันไม่พอ
6: ครับ
3: 4,000 ต้องเอาไปทำอะไรอีกบ้าง
6: ก็ค่าใช้จ่ายประจำวันก็ค่ากินค่าของใช้ของอะไรครับ
0: มันก็ไม่พอครับพี่หนุ่ม
3: ไม่พอ
0: ใช่ครับเพราะผมคุยกับน้องเนี้ยครับผมก็ถามเรื่องนี้ด้วยครับน้องในค่ายก็มาบอกเนี่ยผมสงสารพี่เขามากเลยนะกินมาม่าทุกวันประมาณเนี้ยครับ
3: โอ้กินมาม่าทุกวันเลย
0: ใช่ผมก็เลย
3: เอางี้อ๋อ
2: เดี๋ยว
3: โทรหามาม่าเองเอามาม่าไปกินปีนึง
2: โอ้ย
3: จัดให้เลยเอามาม่าไปปีนึงเดี๋ยวให้จริง
6: ครับ
3: ให้ปีนึง
8: พี่ให้เขากินปีนึงเหรอพี
3: ่ปีนึงเลยมึงเอาไปกินปีนึงจริงจริงเอาให้ไปเอาไปเลยปีนึงให้กินปีนึงกินฟรีไปเลยปีนึงเอาไหม
6: เอาครับ
3: โอ้โทรเลยจัดให้เลยปีนึงมาม่าเอาต่อไปเชิญเล่าต่อ
0: ครับผมพอผมเห็นน้องเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยอยากเข้ามาผมไม่อยากเจอน้องอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยครับที่ต้องมานั่งกดดันตัวเองกินมาม่าแต่อีกฝ่ายนึงผมกินดีอยู่ดีผมก็เลยตัดสินใจทักไปหาฝ่ายชายเลยบอกว่าถ้ามันมีเรื่องขึ้นศาลกันเกิดขึ้นหรืออะไรกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับผมรบกวนมาให้หน่อยได้ไหมผมสงสารเพื่อนประมาณนี้ครับผมก็เลยได้มีการส่งโนติสไป
2: เห็นแล้ว
0: ครับแต่ทางฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นโนติสปลอมไม่ได้ใส่ใจอะไรครับ
3: โอเคนะโอเคละมาม่าเขาบอกโอเ
2: ค
3: ปีนึง
0: ปีนึงเลยครับ
3: เขาให้เลยปีนึงเอาไปปีนึงเลยกินไปเลย
2: ไม่เบื่อ
3: เสร็จแล้วอยากรู้นี่ผู้ชายคนแรกนะที่เจอเนี่ยคนแรกนะแต่เห็นบอกไปเจออีกคนนึงเหรอ
0: ใช่ครับ
3: ไปเจอยังไงวะ
0: ก็ที่ผมเอาให้ดูเลยครับผมก็คือสตอรี่ที่เขาลงอะครับแล้วก็จากดาวเทียมครับ
2: จากดาวเทียม
8: ดาวเทียมทำยังไงอ่ะ
3: ก็เป็นใครเนี่ย
2: คุณต้องงง
3: เอกเอาใครมาคุยกับพี่วันเนี้ยมันไปดูดาวเทียมไปดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
0: อันนี้ผมให้ทนายทำเรื่องขออนุญาตถูกต้องแล้วครับผ
2: ม
0: ในการเข้ามาขอข้อมูลอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆเหมือนมีคนคอมเมนต์ในไลฟ์สดอยู่ครับว่ามันสามารถเช็คได้นานแล้วครับผม
2: อ๋อ
0: ใช่ครับก็คือเอาเบอร์เราสามารถถ้าเรามีเบอร์ของเจ้าตัวครับเอามาเช็คในแอปได
8: ้แต่ก็ทำหนังสือขออนุญาตถูกต้องหมด
0: ถูกต้องครับ
8: อ๋อโอเคแล้วคุณเจออะไร
2: คุณเจออะไร
0: เจอมีเบอร์ติดต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองเอาเบอร์2อันเนี้ยมาค้นหาดูครับพอค้นหาแล้วก็ให้ทางค้นหาด้วยมันก็ขึ้นสถานที่เดียวกันประมาณนี้ครับใช่ครับ
3: ไปเจออีกคนนึงเหรอ
0: ใช่ครับ
3: เป็นใครอีกอ่ะ
0: เมืองเป็นทหารเหมือนกันครับ
3: เป็นทหารเหมือนกัน
0: ครับ
8: ทั้งสองคนเลยเป็นทหารทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับ
3: เมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้คนนึงนะ
0: อันนั้นทับบกครับ
3: อันนั้นทับบกแล้วอันนี้
0: อากาศครับ
8: โอ้โห
0: ย่านดอนเมือง
3: ทับบกกับทับอากาศ
0: ครับผม
3: ใครทับใครไม่รู้เนี่ยตอนนี้งงไปหมดแล้ว
0: ก็คือคนแรกรถ
3: เขามียังทับบกทับอากาศแล้วนะ
6: ครับ
3: ฮะขาทับเรือนะฮะ
0: อยู่ไกลเกินไปครับพี่หนุ่ม
3: เหรออ
0: ยู่สัตหีบเลยครับทับเรือ
3: ถ้าอยู่ในกรุงเทพคิดไปด้วยไหม
0: ไม่แน่ครับ
3: โอ้โหคุณพูดอย่างนี้เลยเหรอ
8: คุณไปเจอที่ไหนอ่ะ
2: เออไปเจอที่ไหน
8: ที่คุณเจอที่
2: ร้านอาหารหรือที่ไหน
0: ครับโรงแรมสวีทครับ
8: ฮะโอ้ยหมายถึงที่ที่คุณไปขออนุญาตดูเนี่ยไปเจอที่นั่นเหรอ
0: ใช่ครับ
8: แล้วคุณทำยังไงต่ออ่ะคุณเห็น GPS คุณทำยังไงต่อ
0: ผมก็เลยแจ้งกับทางทีมทนายที่ผมจ้างให้น้องอะครับผมพอคราวนี้เสร็จปุ๊บทางทนายผมก็เลยบอกทนายว่ารบกวนไปขอทำหนังสือไปขอให้หน่อยได้ไหมครับผมอยากได้ตัวนี้มาเป็นสำนวน
8: ใน
0: การภาพจากดาวเทียมยืนยันลัตติจูดลองติจูดอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะพอค้นหาใน Google ว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็หลักฐานเบอร์โทรศัพท์พวกนี้ครับผมที่มีการพูดคุยกัน
8: ได้มาไหม
0: ได้มาอยู
8: ่ได้มาแล้วทำยังไงต่อ
0: ผมก็ส่งให้ทนายครับผมใช่แล้วก็ทนายเขาก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวฟ้องในชั้นศาลต่อครับ
8: แล้วคุณได้ไปตรวจที่โรงแรมนั้นด้วยไหม
0: ทางทนายเข้าไปดูอยู่ครับ
8: ไปไหม
0: ไปครับ
8: แล้วยังไงต่อ
0: ก็รีกล้องย้อนหลังอะครับผม
8: ไปขอดูกล้องเขาด้วย
0: ใช่ครับ
8: เจอไ
3: หมคุณเป็นใครเนี่ยเอกเป็นใครมาคุยกับพี่เนี่ย
0: ผมให้ทนายเข้าไป
3: ล้ำเป็นนักสืบหรือเปล่าเนี่ย
0: เปล่าครับผมให้ทนายเข้าไปครับ
3: ทำอะไรบ้างเนี่ยเอ็งทำอะไรบ้างไหนบอกพี่สิ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
3: เอ็งไม่ทำอะไรเลยเหรอ
6: ครับ
0: ผมจัดการให้หมดเลยครับค่าทนายผมก็จัดการให้หมดครับ
3: พี่เชื่อออกค่าทนายก็จัดการให้
0: เรียบร้อยครับ
8: โอ้โหแล้วไปขอดูกล้องเจอไหม
2: เออแล้วกล้องเจอไหมครับ
0: เจอครับ
8: เจออีก
0: ใช่แต่ผมเอามาไม่ได้เพราะด้วยกฎหมาย PDPA ด้วยครับ
8: ต้องขออนุญาต
0: ต้องขออนุญาตแล้วก็ให้ทนายดำเนินเรื่อง
8: แต่ทนายได้มา
0: ได้มาเดี๋ยวทนายส่งเข้ามาครับ
8: โอเคโอเค
3: โอ้โหตายแล้วคนบอกดูคนกระแสวันนี้หายเครียดเลยนะเนี่ยงงเลยอ่ะ
8: อย่างนี้ผิดสัญญา
2: คืออย่างนี้ครับในกรณีนี้การมั่นเนี่ยเวฟหมายถึงว่าเวฟตั้งใจจะจดทะเบียนสมรสถูกไหมครับ
6: ถูกครับ
2: ในกรณีนี้ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยแล้วก็ฝ่ายหญิงมีคนอื่นแบบนี้ถือว่าผิดสัญญามั่น
6: ครับ
2: เมื่อผิดสัญญามั่นเนี่ยสิทธิ์ในการที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าสามารถฟ้องร้องอีกฝ่ายนึงได้แต่ต้องฟ้องภายใน6เดือนนับจากที่ฝ่ายหญิงผิดสัญญามั่น
8: โอเค
2: นี่คือหลักการก่อนนะครับอันที่2จะถามว่าฟ้องชู้ได้ไหมฟ้องบุคคลที่3ได้ไหมกฎหมายยังฟ้องไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส
6: ครับ
2: นะครับกรณีนี้ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็เลยยังฟ้องบุคคลที่3ไม่ได
8: ้
2: นะครับส่วนไอ้ข้อความที่บอกว่ามีการยืมเงินของพ่อของแม่ที่มีการแชทเงิน 50,000 บาทครับพี่หนุ่มไอ้นี้สามารถเอาไปฟ้องตามพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได
8: ้
2: ซึ่งเราสามารถไปฟ้องเงินตรงนั้นได
8: ้
2: ส่วนไอ้กรณีที่มีการหลอกว่าจะไปเคลมรถหรือว่าจะเป็นการมาเคลียร์บัตรเงินสดกรณีถ้าไม่เป็นความจริงตัวเวฟเองสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงได
8: ้ตาย
3: ใช่ไหม
8: ช่อโกง
3: ช่อโกงเลยเหรอ
2: ใช่ครับพี่เพราะว่าการที่เวฟให้เนี่ยเพราะเวฟเข้าใจว่าจะต้องเอาไปใช้ในการซ่อมรถหรือเคลียร์ค่ารถแต่ถ้าเกิดตรงนั้นมันเป็นเรื่องเท็จมันก็ถือเป็นการหลอกลวงเราครับพี่ครับ
8: ครับถ้าเกิดประกันเคลมเนี่ยถือว่าหลอกลวงใช
2: ่
8: ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับนี่คือกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
8: ครับต
3: ่อ ยังไม่จบ
8: ต่อ
3: กล้อง
8: กล้อง
0: ครับ
8: ได้มาไหม
0: อยู่กับทนายครับเพราะว่าทางโรงแรมผมไปเอาไม่ได
8: ้
0: เพราะผมหนังสือมอบอำนาจหรืออย่างเงี้ยทนายเป็นคนจัดแจ้งครับ
8: ทนายได้มาแล้ว
0: ได้มาแล้ว
8: ในกล้องเห็นอะไร
0: ก็เห็นเหมือนยืนเข้าห้องกันเนี้ยครับ
8: เข้าห้องเลยเหรอ
0: ครับ
2: เขาไปสัมมนาอะไรกันหรือเปล่าครับ
8: พี่สัมมนานั่นหรอ
2: ไม่เป็นโรงแรมไหมพี่ผมเนื่องมันมีงานสัมมนา
0: อันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเห็นผมก็เห็นคร่าวๆแค่นี้
2: เขาเข้ากันแค่2คนเหรอคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ก็คงไม่ใช่สัมมนาแล้วครับ
8: สัมมนาไหม
2: ไม่ใช่แล้วครับ
0: ไม่ใ
3: ช่แล้วคุณได้มีการให้ทนายไปถามไหมที่ว่าเขาไปกันบ่อยไหมหรืออะไรยังไง
0: ไม่ได้ถามครับเพราะว่าผมก็ดูจากพิกัดดาวเทียมเองเลยครับเพราะมันก็ขึ้นแค่ครั้งแรกครับผม
8: แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเขาปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นพยาบาลทำงานเป็นพยาบาลจริงไหมครับ
0: ทำครับอยู่เอกชน
3: ไม่ต้องบอกที่ไหนนะ
0: โอเคโอเคครับอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
2: คือมีใบวิชาชีพจริงๆเลย
3: ที่จะได้ไปโรงพยาบาลอยู่บัญชียาให้พี่ตาย
0: ขออนุญาตนะ
3: เขียนไปที่โรงพยาบาลไหนกูไปไม่ได้แล้วเนี่ยไปแล้วไอ้หนุ่มมึงเปิดเรื่องกูใช่ไหมเอายาดิไปก่อน
0: นะครับ
3: อ๋อพี่เคยไปโรงพยาบาลนี
8: ้ก็อยู่ใกล้ๆอ่ะดิอ๋อ
3: ใกล้
8: เลย
3: ใช่ๆ
8: ใกล้เลย
0: ใช่ครับ
3: โอ้ตาย
2: แล้วตอนที่ไปทนายไปไล่กล้องหรือไปคุยเนี่ยได้คุยกับแค่ชงแค่เชียร์หรือว่าไม่ได้คุยครับไม่ได้สอบถาม
0: ผมไม่ได้สอบถามครับเพราะว่าผมไปวันแรกครับในเรื่องของสอบถามเบื้องต้นก่อนว่ากระบวนการถ้าจะเอากล้องอย่างเงี้ยครับทำยังไงได้บ้างประมาณนี้ครับหลังจากนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมให้ทางทีมทนายเข้ามาจัดการนะครับยังไงผมขอหน่อยเพราะว่ามันเป็นธุระสำคัญกับเพื่อนผมจริงๆประมาณนี้ครับ
3: ล่าสุดนะฮะคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาแจ้งมาอย่างนี้นะเขาบอกว่าเงิน 400,000 ที่เป็นเงินสินสอดแกบอกว่าแกเอาไปจ่ายไฟแนนซ์ที่ค้างเอาไว้ 200,000 กว่าบาทแล้ว
2: ครับ
8: ไฟแนนซ์ที่ค้าง 200,000 กว่าบาท
3: เอาไปทำร้านอีกประมาณ 80,000
8: ร้าน 80,000 โอเค
3: นะฮะใช้ในพิธีงานมั่นไป 5-60,000 บาท
2: หม
8: ื่นบาท
3: นะครับส่วนค่าผูกแขนแขกที่มาร่วมงานมั่นทางครอบครัวฝ่ายแม่ไม่ได้เก็บไว้ให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเป็นคนเก็บไว้ประมาณสัก 3-40,000 บาทจริงมั้ย
6: 30,000 ครับ
3: 30,000 นะส่วนเรื่องคบซ้อนตัวแม่ได้สอบถามลูกสาวขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าตั้งแต่ก่อนมั่นและหลังมั่นตัวลูกสาวก็อยู่กับฝ่ายชายในค่ายทหารตลอดจะมีเวลาไปหาใครที่ไหนได้อย่างไรแม่ว่ามานะฮะ
0: ครับ
3: ทางครอบครัวตอนนี้ได้ปรึกษาทนายสู้คดีถึงที่สุดแต่ยืนยันว่าคำพูดที่ว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาไม่ได้ออกจากปากครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงทั้งนี้ฝ่ายผู้หญิงจะคืนเงินให้ 200,000 บาทแต่ฝ่ายชายไม่รับแล้วข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีเขาจริงไหม
6: ใช่ครับ
3: ใช่นะตอนนี้ทางครอบครัวเครียดมากโดนทัวร์ลงถูกโจมตีหนักมากเกินไปแล้ว ว่างั้นไม่สะดวกโฟนอินเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าในร้านเยอะมากกำลังผัดข้าวอยู
2: ่เดี๋ยวจริงกับพี่
3: ใช่ใช่กำลังผัดข้าวอยู่แต่ถ้าหลังจากนี้นะให้เตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมแล้วอยากจะมาชี้แจงเหมือนกันนี่ตอนนี้แม่ผัดข้าวอย
2: ู
8: ่ร้านข้าวอยู่หน้าค่าย
6: ใช่ครับ
3: อ้าว
2: คือถึงแม้ว่าแม่จะอ้างว่าเอาไปใช้อะไรไฟนุ้งไฟนั้นมันเป็นเรื่องของเขา
6: ครับ
2: มันต้องอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายหญิงหรือว่าลูกสาวหรือว่าภรรยาเราเนี่ยเขาผิดสัญญามั่นหรือไม่นะครับในกรณีนี้ตัวเวฟเองเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าฝ่ายหญิงเขามีชายอื่น
6: ครับ
2: เพื่อที่จะเอาฐานนั้นนะครับไปฐานในการฟ้องฐานผิดสัญญามั่น
3: ไม่แต่มันจะมีได้เหรอแก้วมันจริงใช่ไหมมันใช่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเดี๋ยวหลักฐานบางส่วนเดี๋ยวเจอที่ศาลดีกว่าครับเพราะถ้าเขาพูดมาอย่างนี้ผมก็พร้อมช่วยเพื่อนครับเพราะว่าที่เขาบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาไม่เคยออกจากปากเลย
3: เขาบอกไม่เคยพูด
0: มีเสียงครับ
3: มีเสียงเอาเปิดมาเปิดมาให้มันรู้กันไปอ่ะ
2: นี่แม็กไกเวอร
3: ์มึงเป็นใครเนี่ย
9: ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยหรอหรือว่าประมาณนี้นะเขาก็อย่างน้อยก็ให้โอกาสเขาได้คุยได้ปรับตัวอีกหน่อย
10: เขาคุยไปหมดแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาพูดไปตั้งนานแล้วนะ
9: โอ้ติงคนจะอยู่ด้วยกันก็มันก็พูดซ้ำอีกก็ได้เถอะบางครั้งมันก็ไม่ได้ตั้งใจ
10: มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเลยมาทำอย่างนี้นะเวลาทำอะไรอย่าได้คิดไหมล่ะแล้วไอ้ที่โทรมาเนี่ยมันเป็นใครเขาอยากรู
9: ้ทีมงานนี่แหละ
10: แล้วมันสำคัญมากเลยเหรอเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่รับเบอร์แปลกถ้าอยากคุยก็คุยกับเขาตรงๆไม่ต้องไปเอาคนนู้นคนนี้มาคุยแล้วรู้ไหมว่ามันเดือดร้อนตอนนี้น่ะ
9: ใช่มันเดือดร้อนไง
10: มันเดือดร้อนมันเข้าขาย PDPA เลยนะรู้หรือเปล่า
9: ใช่มันเข้าขายนี่แหละ
10: ใครเป็นคนทำให้เรื่องมันใหญ่มันโตล่ะก็เพื่อนเตงนั่นแหละทำอะไร
9: เขาให้คุยเองทำไมไม่คุย
10: ให้คุยเอามันมาคุยอะไรก็คุยกับแม่ไปแล้ว
9: เนี่ยนะอย่าคุยอย่าคืน 200,000 นี่หรอ
10: เขาบอกว่าเขามีคืนให้เท่านี้แต่ว่าถ้าเต็มไม่เอาก็ไม่ต้องเอาถ้าอยากได้มากกว่านี้เต็มก็ไปฟ้องเอาแค่นั้นแหละ
9: อ๋อนี่แหละมันคือความเสียหายที่จะเกิดถ้าพูดอย่างเงี้ย
10: มันคุยกันไม่รู้เรื่องไงถ้ามันเป็นความเสียหายก็ให้มันเสียหายไปเลยถ้าอยากได้ก็ฟ้องเอาเขาไปตกลงในศาลเราแค่นั้นแหละ
9: โอเคเขาโอเคแค่นี้แหละ
10: ที่จริงเขาอะที่จริงเขาไม่ต้องคืนเด็กก็ได้นะ
9: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
10: ได้นั่นถ้ามันไม่ได้เป็นทนายหรือกฎหมายอะไรก็ไม่ต้องให้มันโทรมาถ้ามีอะไรก็โทรมาหาเขาแล้วก็พูดตรงๆได้เลย
9: โอเคไม่ได้โทรแล้วแหละพอแล้ว
10: จะยังไงอะเขาให้พูดก่อนจะเอาเท่าไหร่
11: จะให้เท่าไหร่ล่ะ
10: ตอนนี้คือมันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเคยเสนอไปแล้วถ้าเต็มปฏิเสธมันก็ไม่ได้แล้วตอนนี
11: ้ไม่ได้เงิน 200,000 แล้วนะ
10: ใช่ก็ปฏิเสธไปแล้วแต่เงิน 50,000 น่ะที่แม่ยืมอ่ะเขาจะให้แม่โอนคืนเองเลย
11: อืมแล้วค่าซ่อมรถล่ะ
10: แล้วเงินมันไม่ใช่ค่าซ่อมรถไหม
11: มันเป็นค่าปิดบัตรถ้าสรุปอ่ะ
10: มันเป็นค่าปิดบัตรแล้วตัวนั้นให้เพราะว่าช่วยไม่ใช่หรอ
11: ก็ช่วยก่อนไม่ใช่หรอแล้วจะให้มาใช้หนี้คนเดียวเนี่ยนะ
10: แล้วตอนนี้คือมาทวงมานับเอาทุกบาทตอนที่เขามีเงินเดือนเขาก็ช่วยผ่อนไม่ใช่หรอ
11: ท
10: ุ
11: กบาทอะไรก็บอกอยู่ว่าก็บวกลบไปเลยก็ได้ไม่ได้ว่าจะเอาเต็ม
10: จะให้บวกลบยังไงนั่นแหละพอพูดไปก็ไม่โอเคแล้วตอนที่ผ่อนตอนนั้นน่ะเขาก็ช่วยไม่ใช่หรอเขาก็ผ่อนเขาก็อุปโอนให้เต็มไม่ใช่หรอตอนเขาทำงานน่ะเขาโอนให้เจงตลอดตอนเขามี
11: ก็หักไปก็หักบวกลบไปสิ
10: เรื่องเงินก้อนนั้นน่ะมันปิดไปแล้วไม่ใช่หรอ
11: มันปิดไปแล้วก็กู้มาปิดไม่ใช่หรอความหมายน่ะ
10: ก็ใช่แล้วจะมานับเอาทุกบาท 650,000 มันเป็นไปได้หรออ
11: ะไร 650,000
10: ก็ไอ้นั่นมันบอกว่า 650,000 มันจะมาเอาอะไรต้อง 650,000 มันบอกว่าแม่ยืมไป 100,000มั่น 400,000 เขาติดอีก 150,000 แถมยังไปโพสต์ประจานเขาอีก
11: ถ้าอยากบวกลบก็บวกลบไปสิ
10: เขาถามหน่อยว่ามันถึงแสนอยู่หรอมันถึง 130,000 อยู่หรอไอ้ที่ยืมมาปิดบัตรนะ
11: เขากู้มาครั้งแรกใช่ไหม 150,000 ถูกต้องไหมก็ปิดอะไรบ้างเขาให้ไปปิดมอไซค์ปิดบัตรถ้าตัวเองคิดว่าบวกลบอะไรตัวเองก็บวกลบไปเขาก็ไม่ได้ว่าจะเอาเต็มขนาดนั้นก็ให้มันกึ่งกลางๆหน่อย
10: จะเอาเท่าไหร่ล่ะกึ่งกลางๆน่ะเขาให้พูดมา
11: 500,000
10: จะเอา 500,000
11: ใช่
10: ก็ไปฟ้องเถอะจริงๆถ้าอยากได้จริงๆให้ไม่ได้หรอกแล้วเตงก็จะเอาเป็นก้อนเราไปปิดมันเป็นก้อนมันจะหามาจากไหนแล้วอีกอย่างนึงน่ะตอนนี้เขาก็มีปัญหากับที่ทำงานถ้าเขาไม่ได้ทำงานล่ะถ้าเขาไม่ผ่านโปรล่ะจะเอาเงินที่ไหน
3: ก้อนในนี้มันก็ชัดเจน
2: ครับว่าให้ไม่อยากได้ก็ไปฟ้องเอา
3: เมื่อกี้แม่แจ้งมาเนี่ยแม่บอกว่าแม่ไม่เคยพูดเลยขอความเป็นธรรมแม่ไม่เคยพูดแล้วไปฟ้องเอา
0: ครับ
3: แต่ในนี้มัน
2: ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขาท้ามาว่าให้เราไปฟ้องเอา
3: แล้วทำไมแม่ถึงพูดอย่างนั้นก็นั่นไง
2: แม่เป็นแชทอยู่ครับคุยกัน
3: มีเป็นแชทอีก
0: ใช่คร
3: ับ แชทอะไรอ่ะ
2: แชทคุยกับใครครับ
0: กับเพื่อนผมกับฝ่ายหญิงอะครับที่บอกว่าไปฟ้องเอาครับมีเงินให้แค่ 200,000
3: โอ้เขาพูดก็ชัดอยู่แล้วมีคนชัดกว่าแชทอีกนะแต่เขาบอกเขาบอกไอ้เพื่อนก็เป็นใครเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นใครทนายเป็นทนายก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันอะไรกับเขา
0: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: แล้วคุณไปอะไรกับเขา
0: ผมแค่โทรไปหาเฉยๆครับผมแค่บอกว่าช่วยไปคุยกับเพื่อนผมหน่อยได้ไหมแค่นั้นเลยครับ
3: แ
0: ล้วแต่ว่าตอนที่โทรไปอ่ะเขาไม่รับผมก็เลยแชทไป
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ใช่ครับหลังจากนั้นก็น่าจะโทรมาหาเจ้าตัวครับก็ได้เป็นคลิปเสียงมา
3: แล้วที่ไอ้อะไรนะดาวเทียมอ่ะ
0: ครับ
3: อ่ะขึ้นมาดูสิทีมงานนี่
2: โอ้โหนี่อ๋อนี่ตำแหน่งที่เขาอยู่เหรอ
0: ใช่ครับมันจะมีอีกหนึ่งที่ชัดเจนกว่านี
2: ้โอ้ล็อกเป้าเลย
3: มีที่ชัดเจนกว่านี้อีกเหรอไหนดูสิไอ้ที่ว่าชัดเจนกว่านี้มันคืออะไรวะนี่เหรอ
0: มีชัดกว่านี้ครับ
3: มีชัดกว่านี้อีกเหรอ
2: โอ้ย
3: ไหนดูสิก็เข้าไปในบ้านเขาเลยหรือเปล่าไหนดูสิโอ้มีอีก
0: ใช่ครับ
3: ที่เป็นรูปโรงแรมเลยอ่ะ
2: อ๋อเห็นโรงแรมเลยเหรอ
3: ที่เป็นรูปคนเลยอ่ะอันไหนอ่ะเปิดมาดูสิอันไม่ใช่ลองดูสิอ่ะลองเปิดดูสิอ่ะลองหาดูงั้นก็ไปดูไปคุยกับเขาสิไปอันไหนไป
2: แต่ว่าอย่างนี้ครับเวฟพี่แก้วให้ความรู้เพิ่มเติมก็คือว่านอกจากเราจะเรียกของมั่นคืนแล้วเรายังเรียกค่าใช้จ่ายที่จัดงานคืนได้อีกด้วยพี่แก้วเน้นย้ำนะครับมันต้องมันจะต้องแยกประเภทกันเวฟก็ต้องแยกประเภทกันบอกว่าในส่วนของค่าปิดบัตรนั่นก็คือในส่วนของจะเข้าช่อโกงหรือไม่นะครับแต่พี่แก้วเน้นย้ำนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หาคุณเรียกคืนไม่ได้คุณจะต้องแยกออกระหว่างการยืมการขอหรือกรณีที่คุณเต็มใจสมัครใจที่จะให้
0: ครับ
2: นะครับอันต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องของเงินกู้ที่แม่คุณแชทคุยกันเน้นย้ำว่าในส่วนนี้เราก็สามารถไปฟ้องตามพ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได
3: ้ครับพี่ถามนิดนึงดิ ทุกวันนี้ฝ่ายหญิงเขารู้ไหมคุณรู้แล้วว่าเขามีผู้ชายอีกสองคน
6: น่าจะยังไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้บอก
3: คุณไม่บอกเขาเลยเหรอ
6: ไม่บอกครับ
3: แสดงว่าเนี้ยเขาดูอยู่เขาต้องรู้แล้วว่าคุณดูแล้ว
1: มีโฟนอินไหมพี่รถมีโฟนอินไหม
3: มีไหม
1: โฟนอินผู้หญิงมีไหมอ๋ออ
3: ะไรนะโทรไป15สายเหรอ
2: ไม่รับเหรอครับ
3: 15สายตอนนี้ไม่รับเลย
1: จริงๆน่ารับเนาะถ้า
2: จริงๆจะได้ชี้แจง
3: จะได้ชี้แจง
2: จะได้คุยกันว่าฝ่ายชายก็มีความผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
3: คือหนักอาจจะได้เป็นเบา500,000จะได้เหลือสัก150,000อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุยกัน
1: ว่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย
3: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวเอาลงก่อนอะไรนั่นน่ะ
2: นี่ภาพบนในห้องป่ะฮะ
6: ม
2: ัน
6: เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของ
3: สัญลักษณ์อะไร
12: อ๋อ
3: เป็นร้านอาหารจะเป็นรูปช้อนซ่อมแล้วถ้าอันนี้เป็นรูปอะไรวะนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่จริงเหรอเนี่ยเหรอแต่อันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนไหนใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับถ้ามันเป็นโรงแรมที่เป็นใช่ครับ
3: ในเปิดมาดูดิ
2: เดี๋ยวพี
3: ่ขยายมาดูดิไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ย
2: มันเหมือนคนจริงไหมพี
1: ่อ๋อเวลามันเช็ค GPS แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้อ่ะทีมดาวเทียมมันขึ้นอย่างนี้เลยว่าตอนนี้แฟนของคุณอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยเหรออ
0: ่าใช่ครับว่าเป็นสถานที่นั้นเป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นสวีทจะขึ้นอย่างนี้ครับเป็นร้านอาหารจะขึ้นเป็นรูปจานแล้วก็ช้อนครับ
2: อ๋อ
3: เป็นร้านอาหารที่เป็นรูปจานเป็นรูปช้อน
0: ใช่แต่ถ้าเป็นโรงแรมปกติจะขึ้นเป็นตึกปกติ
2: เป็นตึกแต่ว่าไอ้นี้มันเป็นโรงแรมอีกแบบนึง
0: ใช่
2: ขึ้นแบบนี้
0: ใช่ตอนแรกผมคิดว่ามันขึ้นผิดหรือเปล่าแต่ก็ลองเช็คดูหลายๆที่มันก็เป็นลักษณะเดียวกัน
3: คือถ้าคุณเอาไปจิ้มตรงไหนเป็นโรงแรมมันจะขึ้นแบบนี้เลย
0: ใช่ครับจะขึ้นเหมือนเป็นอีกภาพหนึ่งอะครับผม
2: ถ้าเกิดเป็นโรงแรมประเภทแบบนี้จะขึ้นรูปแบบนี้ถูกไหม
3: เป็นโรงแรมอะไรแบบประเภทแบบนี้แก้ว ไม่โรงแรมประเภทแบบนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจ
2: ประเภทสวีทที่เขาไปแบบนี้พี
3: ่โรงแรมสวีทโรงแรมสวีทเป็นไงอะ
0: แบบนี้เลยครับ
3: เป็นยังไงแก้โรงแรมสวีทแก้อธิบายดิ
2: ไม่รู้เยอะสิไม่ผมก็พูดตามเขาผมไม่ทราบ
3: แก้วพูดได้เลยมันเป็นเอาจริงนะนี่พี่ขออนุญาตพูดได้ไหม
2: ครับ
3: อนุญาตไหม
2: อนุญาตครับ
3: อนุญาตใช่ไหม
2: ครับ
3: คุณผู้ชมแก้วเนี่ยเป็นคนที่รู้จักโรงแรมทั้งประเทศไทย
2: พี่ไม่อนุญาต
3: แก้วบอกได้เลยมันคืออะไรเอาพูดตรง
2: คือโรงแรม
3: อ้อมเขาเพราะที่แก้วต้องรู้เพราะแก้วเป็นทนายแก้วต้องไปดูทุกที่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวว่าแต่ว่าต้องแก้วยังรู้เลยทุกที่เนี่ยเอาแก้วบอกมา
2: คือโรงแรมมันมีหลายประเภทในการขออนุญาตพักอาศัยขออนุญาตเปิดเป็นม่านรูดขออนุญาตชั่วคราวในประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภท
3: ชั่วคราวคือ
2: ชั่วคราวม่านรูดแบบ
3: 3ชั่วโมง
2: 3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ไปนอนพักเวลาขับรถ
2: เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ครับ
3: แล้วยังไงแล้วยังไงอีก
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรงแรมปกติที่เขาแบบต้องนอนทั้งวันทั้งคืนเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมอีกประเภทนึงครับ
0: ใช่ครับ
2: นั่นคือก็ต้องมีแบบฟรีอาหารเช้ามีแบบกิจกรรมทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้
0: ครับผม
2: ครับพี
3: ่
2: เอก
3: มอง
1: ผมดูพี่การได้บ้าง
2: เหงื่อแตก
3: โอ้ยก่อน
2: ไม่มี
3: แถวนี้จริงเลยอ่ะโอเคก็คือคุณไปเจออย่างนี้
0: ใช่ครับ
3: แล้วตามไปถึงห้องแล้วด้วย
0: เหตุการณ์ที่ผมตามเช็คอะครับ
2: หลังจากที่เขากลับกันแล้ว
0: ใช่ครับผมมาเช็คอีกทีนึงก็ช่วงประมาณกันยาครับผมแต่เจ้าตัวไปเมื่อประมาณสิงหาครับ
2: ครับซึ่งเขาก็ยืนยันว่ามีประเภทแบบชั่วคราวแบบนี้
0: ใช่ครับ
2: ก็เลยมีการขอข้อมูลจอนปิด
0: ใช่ครับเดี๋ยวไปรอเซอร์ไพรส์กันบนศาลก็ได้ครับถ้าเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวไปสู้กันที่ศาลต่อ
3: ใช่ก็บอกเขาเตรียมทนายแล้วเหมือนกัน
0: ครับทางนี้ก็หลักฐานเด็ดเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นดีกว่าครับ
3: รอเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนแรกจะเปิดแต่รอเซอร์ไพรส์ดีกว่าน่าจะสนุก
3: เปิดแล้วก็ได้
0: เดี๋ยวรอทนายส่งมาครับผม
3: รอเอาบอกทนายก็ทำอะไรอยู่เนี่ย
0: ทนายขึ้นศาลเสร็จแล้วก็เดินทางจากศาลกับสำนักงานครับ
3: บอกก็อยู่ในรถก็ตรงมา
1: เออ
3: ไอเราก็รออยู่ผมเชื่อว่าคนดูอยากรู้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาพระเอกเนอะ
1: ใช่ครับพี่
3: ใช่ไหมแล้วยังไงต่อ
2: ไม่ผมกำลังจะบอกเขาว่าตัวน้องเขามีสิทธิ์แต่ต้องอายุความมันแค่6 เดือนนะครับไอ้กรณีนี้เหมือนที่พูดแล้วครับมันยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสมันก็เลยยังไปฟ้องบุคคลที่3ไม่ได
1: ้
2: กฎหมายมันวางกรอบอยู่ในมาตรา 1457แล้วสิ่งที่พี่แก้อยากจะพูดผ่านรายการไปหาคุณแม่เขานะครับบอกตรงๆว่ามันมีแนวฎีกาวางกรอบไว้ชัดเจนฎีกาที่พี่แก้จะพูดก็คือ3731/33 3731/33วางกรอบไว้เลยว่าอีกฝ่ายนึงผิดโดยไปมีอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะฟ้องร้องฐานผิดสัญญามั่นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วครับดังนั้นก็มาว่ากันว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดฝ่ายชายมีหลักฐานว่าตัวน้องผู้หญิงมีชายอื่นพี่แก้ว่ามาเจรจาเพื่อยุติปัญหามันดีกว่า
8: ใช
2: ่ครับพี่เอกครับ
8: แล้วยิ่งมีกรณีที่เขาไปเจอว่าก่อนหน้านี้ก็มีอีกคนหนึ่งที่มั่นเสียไปแสนห้า
2: ใช่ครับ
8: แล้วก็เจอคล้าย
2: ๆมันก็จะมาเกี่ยวโยงกับคดีอาญาเหมือนที่พี่แก้วพูดว่าไอ้มาตรา341เนี่ยมันเป็นความผิดฐานช่อโกงที่ยอมความกันได้มันก็เป็นเรื่องของการตกลงกันได้ว่าฝ่ายหญิงเขาเต้าเรื่องขึ้นมาสมมุติเรื่องขึ้นมาให้เราหลงเชื่อและเราก็ยอมโอนเข้าไปให้แบบนี้ถือว่าเราถูกหลอกลวงครับต้องแจ้งความภายใน3เดือนครับ
8: แต่จริงๆต้องบอกคุณแม่เมื่อสักครู่ที่คุณแม่ให้รายละเอียดมาครับผมบอกคุณแม่อย่างนี้ว่าคุณแม่อย่าไปฟังทนายมากเพราะว่าทนายเนี่ยเขาไม่ได้เขาเรียกนะเขาเป็นแค่ทนายอ่ะเพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาสู้คดีได้คุณแม่ก็ต้องเสียเงินให้เขาอยู่ดีถ้าเกิดว่าจะจบด้วยดีครับคุณแม่เอาเงินที่ต้องไปจ้างทนายเนี่ยแล้วก็คุณตอนแรกที่คุณแม่ว่าตั้งใจจะจ่ายคืน200,000แล้วก็ต้องเสียเงินจ้างทนายเนี่ยผมอยากให้คุณแม่เอาเงิน200,000บวกกับเงินจ้างทนายเนี่ยจะแสนหรือ200,000ไม่รู้เนี่ยเอาไปคืนเขาดีกว่าเอาไปคืนเขาดีกว่าครับคือสมมติลูกเราไม่ได้รักกันแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็สินสอดทองมั่นเนี่ยมันต้องคืนไง
2: ครับ
8: สินสอดทองมั่นมันต้องคืนเขาอะครับจะไปเอาของเขาไปทำไมก็คืนเขาไปนะครับในส่วนของสัดส่วนที่อยากจะให้เขาช่วยเหลือในเรื่อง
2: ก็มาคุยกัน
8: ไงมาคุยกันมาคุยกันดีกว่าครับ
2: คือกฎหมายอย่างนี้นิดเดียวครับเด็ดแตะความรู้นิดเดียวก็คือของมั่นเป็นเรื่องที่ตัวฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิงสินสอดเป็นเรื่องที่ฝ่ายชายมอบให้เป็นค่าน้ำนมกับพ่อแม่ในส่วนของสินสอดเนี่ยสามารถทำสัญญาเงินกู้กันได้เช่นฝ่ายชายไม่มีเงินให้กับค่าน้ำนมแม่แบบนี้ทำสัญญาเงินกู้แบบนี้ถ้าเกิดฝ่ายชายไม่จ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงสามารถฟ้องร้องได
3: ้
2: ไม่เหมือนกับของมั่นของมั่นต้องให้ในตอนที่มั่นมันต้องแยกชัดเจนนะครับ
6: ครับ
2: ครับ
3: มาโอเค
2: ทนายส่งรูปมาหรือยังครับ
0: ยังครับแต่ทักไปแล้วครับ
2: เอาโอเค
3: ยังไม่ทักมาใช่ไหม
0: ผมทักไปแล้วครับ
3: พอทักไปแล้วนะโอเคแล้วเรื่องนี้จะเอาไงดีต่อไปคุณจะยังไงต่อคิดว่าเอาคืนเขาเท่าไหร่อะไรยังไง
6: คิดว่าก็อยากให้ฝั่งทางคุณแม่แล้วก็ทางผู้หญิงมารับผิดชอบตรงนี้ด้วยครับ
2: คืนเงินมาให้คุณ
6: คืนเงินมาให้ผมเถอะครับเพราะว่าเขาไม่สมควรจะได้รับตรงนี้ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้ครับครับ
0: ไม่อยากให้เพื่อนกินมาม่าแล้วครับ
2: ตอนที่คุณจัดงานแต่งงานคุณก็ไม่เคยมีคนอื่นถูกไหมครับ
6: ไม่มีครับเช็คได้ทุกอย่างใช่ครับ
2: ก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลครับ
3: ครับ
6: ครับ
3: แล้วแม่ล่ะแม่เอาไงต่อเนี้ย
12: แม่ก็สงสารลูกค่ะ
3: ครับ
12: อยากมาทวงยุติธรรมให้ลูก
3: ครับเขาร้องไห้ไหม
12: ก็มีบ้างค่ะมีบ้างมีเศร้าบ้าง
3: หาคนใหม่มีแฟนใหม่
6: ครับยังไม่รีบครับยังไม่รีบพักก่อนครับ
3: เนี่ยผู้หญิงส่งมาเต็มเลยนะผู้หญิงส่งมาเต็มเลย
8: หน้าตาดีด้วยนะพี่
3: หน้าตาหล่ออันนี้ผมบอกเลยหน้าตาหล่อ
8: แต่งงานเนี่ยพี่รถลงเปิดรูปงานแต่งงานเขาหน้าตาดีนะผู้ชายหน้าตาดี
3: เปิดได้ไหมเห็นหน้า
6: ดูในรูปดีกว่าครับ
8: ดูงานแต่งงานนะ
3: แต่ไม่เอาหน้าฝ่ายหญิงนะ
8: เบอร
3: ์แล้วทางฝั่งค่าย
8: ฝ่ายเปิดฝ่ายชายได้
3: ได้ไหม
2: รูปมันไม่ได้บอกว่าค่ายไหนใช่ไหมครับ
8: ไม่ได้บอก
3: โอเคให้ดูรูปเขาหน่อย
8: โอ้แต่ผ่อน10ปีเรากู้เงินมาแต่งงานทีต้องผ่อนเดือน 7,000 กว่า10ปีเลยเหรอน้อง
6: ใช่ครับเพราะว่ารวมเบี้ยเลี้ยงด้วย
8: นี่หน้าตาดีนะน้อง
3: เห็นมั้ยนี่พิธีมั่นนะ
2: หล่อนะ
8: พี่หมู
3: นี่นะมีคนส่งมาแล้วโสดค่ะ หนูพร้อมนี่ก็มีน้องหนูพร้อมนะเขาบอกนะคนที่ส่งว่าหนูพร้อมชื่อว่าคงโคยที่รัก
2: เดียว
8: ฮะชื่ออะไรนะพี่
2: ชื่ออะไรนะพี
3: ่แอดคงโคย
2: เดี๋ยวพี่อย่าเปลี่ยน
3: เนี่ยอ่านว่าอะไรวะแก
8: เดี๋ยวอ่านพี
3: ่คงอะไรเนี่ย
8: เออคงโคยจริงพี
3: ่คงโคย
8: ก็ชื่ออย่างนี้จริงๆอ่ะพี
3: ่เนี่ยแกดูสิคงเห็นไหม
8: พี่อ่านว่าอะไรอ่ะนี่
3: อ่านดิ อ่านดิ
13: เขาบอกว่าโคอ๋อโคนึกว่าโดยโคสระโอคอควายยอยักษ
3: ์ก็ใช่ไงคงโคยที่รักบอกหนูพร้อมตอนนี้เขาพร้อม
13: แต่เรายังไม่พร้อมนะ
6: ครับ
3: คนอะไรชื่อคงโคยคุณเคยได้ยินชีวิตแล้วก็ตั้งชื่อก็ตั้งแปลกๆนะ
13: ครับ
3: จริงๆเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ้าวโอเคนะครับส่วนคุณเองเนี่ยรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วคนเนี้ย
13: กิจ
0: รู้จักกันมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วครับเพราะว่าผมรู้จักกับ
3: 4-5 เดือนเองทำไม่เข้าขนาดนี้เลยพี่คิดว่าเองรู้จักมาสัก 4-5 ปี
0: คือเรื่องของเรื่องผมรู้จักกับน้องอีกคนนึงอะครับรู้จักกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็เป็นทหารที่เว็บดูแลอยู่ครับผมแล้วน้องมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับก็เลยถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมก็เห็นพอคุยไปคุยมาก็ผมก็ขอดูวิดีโอคอลได้ไหมประมาณนี้ครับก็ดูก็เห็นเศร้านั่งมืออย่างเงี้ยครับอยู่ในค่าย
3: รู้จักสี่ห้าเดือนคุณช่วยซะขนาดนี้เลย
0: ใช่ครับ
3: โอ้โห
12: สงสาร
0: สงสารนะครับ
3: สงสารนะ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนผมรู้จักกับน้องคนนึงผมน้องก็จะโทรมาเล่นกับผมเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีผมอยู่กรุงเทพผมก็จะสั่ง KFC ให้ไปส่งที่ค่ายส่งข้าวอย่างเงี้ยครับผมก็ถามว่ากินกับใครบ้างถามกี่คนว่าผมก็อยากทราบจำนวนจะได้พอกินอย่างเงี้ยครับน้องก็บอกว่าพี่หมูครับพี่หมูผมกินมาม่ากินปลากระป๋องมาหลายเดือนแล้วครับแล้วน้องก็ไม่ค่อยกล้าหยิบยืมใครด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยส่งให้กับน้องที่ผมรู้จักเงี้ยครับทุกอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเงี้ยครับผมก็เลยได้ถามสารทุกสุขติกมาด้วย
3: ไอ้เงี้ยดึงแมสออกมาให้พี่อย่างนี้ดิดึงมาอย่างนี้ดิลุงหลบให้พี่ดูดึงข้างหางข้างนี้หน้าตามก็หล่ออยู่นะปิดทำไมวะฮะ
6: ปิดไว้ดีกว่าครับ
3: ปิดไว้ดีกว่านะ
6: ครับ
3: อ๋อโอเค
8: ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินก็เงินเดือนพอใช้ใช่ไหมก่อนที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาในรอบ
6: ก็พอใช้ครับ
8: โหสิบปีมันก็นานนะพี่แก้วพี่หนุ่มนะ
0: ดอกเบี้ย
8: ใช้หนี้สิบปี
3: ดอกเบี้ยอีกใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เบ็ดเสร็จประมาณ900,000ได้ครับ
8: ที่เราตัดสินใจกู้ก็เข้าใจว่าพอกู้เสร็จปุ๊บแล้วก็พออยู่ด้วยกันก็จะค่อยๆผ่อนด้วยกันใช่ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับ
3: แต่ว่าตัวคุณเองก็รู้จัก 4-5 เดือนที่คุณก็ช่วยมาตลอดนะ
0: ใช่แต่ว่าผมก็ได้รับเรื่องจากน้องอีกคนนึงครับมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่แต่เหมือนผมก็เลยบอกว่าช่วงที่ผมคุยวิดีโอคอลได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แรกครับผมก็บอกเจ้าตัวไปว่ามีอะไรให้พี่ช่วยเดี๋ยวทักมาก็ได้นะประมาณนี้ครับผมใช่ครับแล้วน้องก็หายไปสักประมาณอาทิตย์นึงครับน้องถึงทักมาน่าจะไม่ไหวจริงๆครับผมใช่
8: ไอ้น้องนี่ไม่ควรมารู้จักกับแฟนเรานะพูด
3: น่ากลัว
8: น่ากลัวพี
3: ่เออน้องไปแล้วทนายน้องนี่เป็นใครวะทำไมก็ถึงไปตามเติมดู GPS ดูอะไรได
0: ้อ๋ออันนี้ผมทำเองแต่ว่าในเรื่องของการขออนุญาตอย่างเงี้ยครับผมให้ทนายทำให้มันถูกต้อง
3: ดูจากเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
8: คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องทำ1 2 3 4แล้วก็เลยบอกทนายว่าทำหนังสือไปขอที่นี่นะจะได้แบบนี้แบบน
0: ี้จะได้ถูกต้องครับเวลาขึ้นศาลอย่างเงี้ยครับผม
3: เหรอ
0: ใช่เวลาในการขึ้นศาลมันต้องใช้เอกสารในการเซ็นรับรองว่าเราได้มาถูกต้อง
8: หลักฐานพวกนี้คุณทำให้หมดเลยเหรอเนี่ย
0: ถ้าเป็นแชทอะครับผมบอกให้น้องเตรียมไว้เลยครับ
3: คุณทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณทำอาชีพอะไรคุณบอกคุณบอกได้ไหม
0: บอกได้ครับอยู่บ้านครับ
8: นะ
0: อยู่บ้าน
3: ทำส่วนตัว
0: คือแฟนผมเป็นชาวต่างชาติครับเป็นคนเกาหลีครับผมแล้วแฟนทำเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
3: อ๋อแฟนทำอิเล็กทรอนิกส์
0: ใช่ครับ
3: เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับผมก็ได้มีการคุยแล้วก็ให้เขาช่วยเขาก็เพิ่งบินกลับไปเองครับ
3: เขาก็เลยตก

0: แล้วก็ให้เขาช่วยเขาก็เพิ่งบินกลับไปเองครับ
1: เขาก็เลยตรวจ
0: ทำงานหนักเกินไปไม่ได้พักเนี้ยครับเพราะว่าน้องต้องจ่ายเงินมันก็ต้องดำรงชีวิตทุกวันอย่างเงี้ยครับพี่หนุ่มแล้วบางทีน้องไปรับเวรมา24ชั่วโมงออกเวรอีกทีวันอังคารอย่างเงี้ยตั้งแต่วันศุกร์อย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าคนคนนึงเนาะมันไม่ใช่เครื่องจักรประมาณเนี้ยครับอยากให้น้องได้พัก
1: ก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วย
0: ใช่ครับ
1: ร่วมกับแฟนของคุณ
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเทคโนโลยีต่างประเทศมันก้าวล้ำไปไกลมากเลยนะ
0: ใช่ครับแต่ในไทยก็มีเป็นแอปพลิเคชันที่มันอยู่ในของ Android ครับแต่หลายปีก็ปีละประมาณ 1,500 อ๋อ
1: ไม่ต้องไปบอกเขาเยอะ
0: ครับ
1: นะอ๋อแต่ว่าแฟนของน้องก็เป็นคนเกาหลีแล้วกลับไปแล้ว
0: กลับไปแล้วครับ
1: เหนือหรือเปล่า
0: ไม่ครับไม่ครับ
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เกาหลีเหนือนะ
0: ไม่ใช่ครับอยู่โซครับ
1: เหรออ๋อ
0: ใช่
1: ก็ดูทรงแบบนี้กูว่าน่าจะเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็ดูไอ้พวกดูอย่าง
3: น
1: ี้ได้กูไม่ใช่จะ
3: สอนแน
1: วกูไม่น่าจะใต้แล้วล่ะฮะ
0: ไม่ครับ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับ
1: อ๋ออ๋อโอเคนะครับไม่พูดอะไรเขาบ้างเหรอ
4: ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับ
1: จบ
4: จบครับ
2: ถ้าเกิดว่าเขามาง้อจะคืนดีไหม
4: ไม
2: ่ถ้าเกิดว่าเขามาถึงแบบว่าเวฟเราขอโทษนะ
4: ไม่มีแล้วครับ
2: กลับมาเหมือนเดิมเลยได้ไหมเอาไหม
4: ไม่มีแล้วครับแบบนั้นน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วครับพอแล้วครับ
3: หนักแน่นหน่อย
4: ครับ
3: จริงๆใช่ไหมครับ
4: จริงๆครับพี
2: ่ถ้าเขามาคืนดีนี่กำหมัดเลยเนี่ยเพราะทำให้เยอะมากนะเนี่ย
1: ใช่จริงถ้าเขากลับไปหาจะกลับไปไหมเนี่ย
4: ไม่กลับแล้วครับ
1: ไม่กลับนะ
0: ถ้ากลับไปผมโทรหาบริษัทเพชรดีกีเลยครับ
1: อย่าเพชรดีกีตอนนี้ต้องเป็นมอนสเตอร์แล็บ
0: ได
3: ้เดี๋ยวมอนสเตอร์แล็บ
1: กำลังจะออกเร็วๆนี
0: ้เดี๋ยว
1: รอได้
0: มอนสเตอร์แล็บครับเด
1: ี๋
0: ยวผมไปกินกับน้องหน้าค่าย
1: นี่จะพี่ไปกินด้วยกินได้แต่มอนสเตอร์แล็บพอดีนะกินแล้วขี้หอม
3: ขี้หอมเลยพี่
1: หมาขี้หอมเลยจริง
3: พี่หนุ่มทำ
1: ใช่
2: อ๋อ
1: เร็วๆนี้จะออกแล้ว
0: ได้ครับ
1: นะโอเคคุณแม่
5: ค่ะ
1: ไม่ใส่เสื้อลายเสือเลยนะ
3: พี่นี่นะ
1: แม่แต่บอกอะไรกับลูกไหมเชิญ
5: เป็นห่วงลูกค่ะ
3: อ
5: ้
3: าวว
5: ันนี้มาให้กำลังใจลูกอยากได้ความยุติธรรมให้กับลูกค่ะอยากได้คืน
1: อยากได้คืนนะ
5: ค่ะ
1: โอเคนี่ก็บินมาจากร้อยเอ็ดเลยนะ
2: ครับ
1: บินมาจากร้อยเอ็ดเลย
2: ครับ
1: นะโอเคแล้วก็ให้พี่เอกเขาช่วยอะไรเนี่ย
2: ก็เขาแจ้งความแล้วเดี๋ยวผมประสานทางโรงพักให้เพราะว่าน้องเขามีแจ้งความในเรื่องของน่าจะเป็นช่อโกง
4: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวตามเรื่องนี
4: ้
2: คือแค่โดนเรื่องช่อโกงก็เหนื่อยแล้ว
3: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย
2: เพราะมันค่อนข้างชัดเนาะ
3: อืม
2: อื
1: มนะ
2: ครับพี่ครับ
1: แก้วมีอะไรไหม
3: ไม่มีแล้วครับพี่ครับ
1: ไม่มีแล้ว
3: ครับ
1: แก้วทำไมเวลาพี่คุยอะแก้วต้องสะดุ้งทุกครั้งเอกเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ะ
3: พี่นี
1: ่เวลาพี่เอ๋ยชื่อแก้วก็อยู่เงี้ย
3: ค
1: นหลังอ่ะพี่จะให้เอกกับพรรคพวกเนี่ยมาเล่าเรื่องแก้วที่งานพี่จิ๊บ
3: ไม่มีอะไรครับพี
1: ่เอกเล่าให้ฟังนะตลกมากคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องต้องให้เอกเป็นคนเล่าด้วยเอกเล่าตลกมากเลยอ่ะ
3: พี่เดี๋ยวก็ไอ้เดี๋ยวพี่ครับยอมยอม
1: ยอมนะ
3: ยอมยอมยอม
1: โอเคเป็นกำลังใจให้นะน้อง
4: ครับ
1: โอเคกลับไปเดี๋ยวพวกเขานี่ขออนุญาตค่ายเข้ามาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: แล้วเจ้านายน้องเขาโอเคใช่ไหมให้มา
4: โอเคครับโอเคคุยกันเรียบร้อยครับ
1: เขารู้ใช่ไหมเราโดนอะไรไงบ้างแล้วเขาช่วยอะไรไหม
0: ทนายแจ้งมาแล้วครับเดี๋ยวรอที่ชั้นศาลดีกว่าครับ
3: ได้
1: ขอแจ้งมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: เขาแจ้งมาว่าไงเนี่ย
0: ทนายบอกว่าเรื่องข้อมูลส่วนตัวต่างๆเดี๋ยวดำเนินการบนชั้นศาลได้เลยครับวันนี้ยังไม่สะดวกเท่าไหร
2: ่โอเค
1: อ๋อโอเคแต่มีหลักฐานแน่นอนนะ
0: มีแน่นอน
1: ไม่ใช่ไปปักปั๊มเขานะ
0: ไม่ปักปั๊มครับ
1: นะครับโอเค
0: เดี๋ยววันนั้นน่าจะได้ดูเป็นคลิปเลยครับ
1: ครับได้ครับ
0: เดี๋ยววันไหนขึ้นศาลเดี๋ยวผมแจ้งพี่เอกมา
2: ได้ครับโอเค
1: นะไม่ต้องแจ้งพี่เอาแจ้งพี่เอกมาบอกพี่เอกพี่คงไม่ได้ให้เบอร์น้องไป
0: ได้
1: นะขอบคุณนะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเขาถึงแม่หน่อยไหมเอาเชิญ
4: ก็อยากฝากถึงคุณแม่แล้วก็ทางผู้หญิงนะครับก
1: ็คุณแม่ก่อน
4: ครับก็อยากให้ทุกคนแหละครับทางคุณแม่ก็มาชดใช้ให้มันเสร็จไม่ต้องให้มันไปไกลถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ใช้ต่างคนก็ต่างใช้นี่ใช้สินกันไปเพื่อความเป็นธรรมของผมแล้วก็ทางคุณแม่ด้วยเรามีทางออกเสมอแหละขอแค่ว่าเรามาคุยกันครับขอบคุณครับ
1: แล้วตัวผู้หญิงฝากยังฝาก
4: ทางผู้หญิงเหรอครับครับก็ฝากว่าดีแล้วล่ะครับที่เขาไปเจอคนที่ดีกว่าผม
1: นี
4: ่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วล่ะครับ

0: าคงเจอคนที่ดีแล้วครับขอบคุณครับ
1: โอ้โหจบเหมือนพระเอกเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ดีเลยครับที่ไปเจอคนที่ดีกับผม
2: โอ้โห
1: ทำไมเรามันไม่ดีเหรอ
0: ไม่ดีครับเขาเลยทิ้งไปถ้าผมดีเขาคงไม่ทิ้งไปหรอกครับใช่ครับ
1: นึกเสียใจไหมเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพราะอยากให้เรามาอยู่สนามที่กรุงเทพ
0: ไม่ครับไม่เสียใจเลยครับ
1: ไม่เสียใจนะ
0: ครับเพราะว่าผมก็บอกอยู่ว่าถ้าไปสนามก็ไปหาเงินเพื่อที่จะมาจุน
1: เขาว่าไปอยู่สนามไปหาเงินมันหมายถึงอะไรอ่ะ
2: เบี้ยเลี้ยงไงพี่
3: เบี้ยเลี้ยงครับ
1: แล้วสนามคืออะไร
3: ตอนที่
0: ราชการสนามชายแดนอย่างเงี้ยตามอยู่ตามชายแดนนะครับพี
2: ่น้องมันกำลังทำเรื่องขอตัวไปที่ชายแดนเพราะว่าผมก็ถามน้องว่าเอ้าแล้วชายแดนแล้วเราจะได้กลับมาไหมบอกว่าพี่ถ้าผมไปอยู่ชายแดนเนี่ยผมจะต้องเหมือนกับอยู่ในค่าย20วันเต็มๆเลยแล้วก็ได้ลาพัก10วันอะไรเงี้ยก็จะได้กลับมาอยู่กับภรรยาเขาแล้วมันก็จะได้เบี้ยเลี้ยง 6,000 มั้งมันก็ไม่เยอะนะจริงๆ 6,000 แต่น้องก็ต้องยอมไปเพราะไม่มีเงิน
1: เนี่ยมีแต่คนขอเบอร์มาเต็มไปหมดเลยนะเปิดวงเปิดวาร์ปเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดให้ในเพจของหุ่นกระแสแล้วกัน
3: ได้ครับ
1: นะ
3: เดี๋ยวให้เพื่อนเขาไปเปิด
2: นะแต่นิสัยดีนะใครได้น้องเป็นแฟนผมว่าเขาก็ซื่อๆนะ
1: จริง
2: นิสัยดี
1: คือเป็นคนเนิบๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับเป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วครับ
1: เป็นตลอดทุกอริยบทเลยไหมเนิบๆแบบเนี้ย
0: แล้วแต่สถานการณ์ครับ
3: อันนี้เศร้ากว่าปกตินะ
1: เหรอ
3: ใช่ครับ
1: เขาบอกแล้วแต่สถานการณ์บางสถานการณ์เราก็จะไม่เนิบ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนิบแค่เฉพาะตอนเราพูดหรืออะไรอาจจะเนิบ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าอย่างอื่นมันไม่มีเนิบ
0: ครับ
1: มายั้งว่าตรงนี้ฮะเอาโอเคแม่ขอบคุณนะจ๊ะ
4: ครับ
1: ขอบคุณนะขอบคุณนะทุกคนนะครับขอบคุณนะ
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะเดือนตุลาคมยังเป็นเดือนที่เราตุ้มๆต่อมๆกับเรื่องของน้ำและการแช่น้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัญญากันไว้ว่าจะมาคุยเรื่องของสมุนไพรช่วยดูแลเรื่องของน้ำกัดเท้าพี่ต้อมอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
2: สวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญในการทำยาที่เรียกว่าวิทฟิลออยเมนต์เป็นยาที่ทำใช้พวกครีมเบสเป็นพวกที่มันเป็นครีมเหนียวๆกันน้ำนะคะอะไรที่กันน้ำซึ่งอาจจะคิดถึงวาสลีนหรืออะไรก็ได้นะคะวันนี้จะคุยเรื่องน้ำกัดเท้านี่มันคืออะไรน้ำกัดเท้าเนี่ยมันคือการที่ตัวของมันมีการพองนะคะของพวกเคราตินนะคะซึ่งพอมันพองออกเนี่ยมันจะขาดความแข็งแรงมันหายไปแล้วก็การพองเนี่ยมันจะมีแบบว่าเซลล์มันจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยเซรามายด์แล้วพวกไขมันแล้วก็จะมีสร้างไขมันเพื่อเคลือบผิวอีกชั้นหนึ่งไว้นะคะแต่พอมันเสียหายจากการที่มีน้ำเข้าไปแช่น้ำมันพองแบคทีเรียเข้าไปเราเองก็คิดว่าโหแบบไอตัวของเคราตินในชั้นนอกนี่ก็พองขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะเราก็หนึ่งอ่ะเนี่ยก็ต้องทำให้อันแรกเลยเนี่ยก็ต้องซับให้หมาดๆนะคะทำให้หมาดให้แห้งโดยเฉพาะแบบว่าลดความชื้นให้เร็วที่สุดทำความสะอาดเสร็จลดความชื้นให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงไหนรู้ไหมคือน้องชายอ่ะเป็นคนที่แบบจริงๆแกก็เป็นหมอนะแต่แกก็ไปขี้เกียจทาครีมซึ่งให้เราให้เนี่ยแกบอกโหพี่ง่ายนิดเดียวทำความสะอาดแล้วตามซอกเท้าเนี่ยเอาทิชชู่เนี่ยซับค้างคืนไว้เลยตื่นเช้ามันก็แห้งอันนี้ก็เป็นไม่ต้องใช้ยานะคะนี่ก็แบบเป็นวิธีที่แบบเราหาอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยการทำความสะอาดทำให้สิ่งสกปรกออกไปแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ตามซอกเท้าสะสมความชื้นแล้วถ้าเกิดไม่ดูแลไม่ดีเนี่ยก็จะมีอาการแบบว่าเท้าเปื่อยลอกเพราะว่าผิวหนังเนี่ยก็จะขาดความแข็งแรงนะคะนี่หลักการที่เราแนะนำคนอื่นแนะนำชาวบ้านที่แบบเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งเนี่ยทำความสะอาดนี่สำคัญที่สุดนะคะแช่ด้วยความฝาดแช่ด้วยความฝาดอ่อนๆถ้าเกิดฝาดเยอะไปเนี่ยมันเหมือนกับเราฟอกหนังเหมือนกับพื้นที่เราดูดน้ำก่อนดูดน้ำเนี่ยพอดีถ้าดูดน้ำมากไปก็จะแห้งผิวก็จะแห้งแต่ก็เกิดเป็นแผลได้อีกเหมือนกันผิวเปื่อยยุ่ยก็เกิดเป็นแผลได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำยังไงให้แห้งก็คือทิชชู่นั่นแหละซับตามเต้าลิ้นเช็ดให้แห้งทิ้งค้างคืนไว้เลย

0: ใส่พวกเปลือกไม้พวกเปลือกกระโดนเปลือกมะขามป้อมเพื่อให้สัมผัสความฝาดแต่สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีน้ำมันทาเขาก็ใช้แค่นี้นะคะก็
1: เปล
0: ือ
1: กนี่ค
0: ือ
1: เปล
0: ือ
1: กต
0: ้
1: น
0: แรง
1: เปลือกนี่คือเปลือกต้นใช่ไหมคะไม่ใช่เปลือก
0: เปลือกต้นค่ะ
1: เปลือกต้น
0: แม้แต่หรือมะขามป้อมธรรมดาเปลือกมังคุดมะขามป้อมธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดไม่มีอะไรเขาก็ใช้มะขามป้อมแต่ไม่ได้สัมผัสเร็วคือสัมผัสแวบสัมผัสมันแค่ถือว่าต้มน้ำไม่แช่นะก็จะเกินสัก 3-5 นาทีเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความกระชับ
1: ค่ะ
0: เหมือนกันสมมติมันบวมทำให้ยังไงที่กระชับเช่นการที่ทำให้กระชับผิวหน้าอย่างที่บอกอย่างที่ถ้าแรงๆหน่อยเราก็จะใช้พวกความฝาดเนี่ยไปฟอกหนังผิวหนังก็จะแข็งแรงนะคะแต่คราบใครต่างๆก็จะหลุดลูกร่วงไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ความฝาดอ่อนๆเนี่ยทำให้ผิวของเรากระชับเรารีบคืนนะคะรีบคืนความชุ่มชื้นนะคะเพื่อทำให้ระหว่างเซลล์เนี่ยเป็นปกตินะคะแล้วก็ใช้แบบว่าพอใช้แบบเป็นแล้วก็พวกความฝาดจะฆ่าเชื้ออ่อนๆด้วยก็จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะรวมไงกระแดะมังคุดแห้งคืออย่างที่บอกว่าการเตรียมการเนี่ยในสมัยก่อนน่ะพี่ไปบ้านหมอยาเนี่ยมันก็มีเปลือกโน่นใส่ปี๊บนี้ไว้ไอ้นี่ใส่โหลไว้นะมะขามทั้งมีทั้งเปลือกส้มเอาไว้จัดจุดไล่ยุงเปลือกมังคุดเอาไว้แบบต้มล้างแผลอะไรเงี้ยนะค
1: ะ
0: ถ้าเราเตรียมการไว้เนี่ยเราก็จะใช้ความฝาดเนี่ยซึ่งเปลือกมังคุดใบฝรั่งพวกนี้ก็จะมีความฝาดสมานใบฝรั่งก็จะช่วยดับกลิ่นนะคะแล้วพวกมะขามป้อมก็จะกำจัดพวกคราบไข่แล้วก็ต้มอ่อนๆแล้วก็ล้างเท้าด้วยสบู่อ่อนแล้วก็แช่ 3-5 นาทีอาจจะมีตึงๆนิดหน่อยแต่คืออย่าข้นมากไปนะคะแล้วก็นี่คือการสมานผิวแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้ออ่อนๆ นะคะจากธรรมชาติเลยนะคะเราคิดว่าถ้ามียังต้มได้ก็ต้มถ้าตู้เย็นใช้งานได้ก็ใช้เย็นไว้ใช้สักอาทิตย์หนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันไม่มีผงกันสารกันบูดเนี่ยแล้วก็จะใช้วันต่อวันหรือ2วันก็ได้เพราะตัวของเขาเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ใช้แช่ทิ้งไว้เพื่อมีความฝาดนะคะทีนี้ไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยอยากให้ไปคงความชุ่มชื้นและพวกประยุงพวกสกินแบรีเออร์รวมทั้งในตัวไปเติมไขมันพวกเซรามายด์พวกคอเลสเตอรอลธรรมชาติที่อยู่ที่ผิวเนี่ยนะคะมันจะมีข้อมูลนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันหลักได้ในการทำงานจะลดมีการศึกษาในการลดการสูญเสียน้ำผ่านผิวแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นโดยเฉพาะผิวที่แบรีเออร์นี่อ่อนแอตัวที่น่าสนใจก็จะมีพวกน้ำมันเมล็ดทานตะวันตัวนี้เขาบอกว่ามีลิโนเลอีกสูงซึ่งน้ำมันน้ำข้าวแล้วก็มีพวกนี้ก็คือว่าจะคงโครงสร้างของไขมันของชั้นไขมันนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลในช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพวกสกินแบรีเออร์น้ำมันประกอบไม่ควรใช้นะคะเพราะว่ามันจะลดการสมบูรณ์ของมันจะสูญเสียพวกเกิดรอยแดงในพวกสตาตัมคอเนียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาในครัวมีอะไร
1: ใช่ใช่ต้องเอาของในครัว
0: บางคนมีน้ำมันลำข้าวที่เจาะในแคปซูลที่กินน้ำมันลำข้าวประจำเจาะนะคะเจาะแคปซูลนี่แหละหนึ่งแคปซูลเนี่ยทาแต่ละเท้าเนี่ยแบบว่าคืนความชุ่มชื้นแล้วอยู่ได้นานนะคะทีนี้กลุ่มที่แบบหูขี้เกียจแช่น้ำฝาดหรืออะไรเงี้ยทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่แบบครั้งเดียวจบอะเก็บได้นานอะไรเงี้ยตัวที่คนที่ไม่ต้องกลัวเรื่องความเหลืองเพราะว่าเหลืองเสร็จก็ใส่ถุงเท้าปล่อยถุงเท้าเหลืองไปอะไรเงี้ยเอาน้ำมันมะพร้าวส่วนหนึ่งน้ำมันทานตะวันส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่ขมิ้นสดหรือขมิ้นแห้งหรือแม้แต่ขมิ้น
1: ชันแคปซูล
0: แล้วแกะ
1: แคปซ
0: ูลออกมาในที่แบบถึงที่พี่ตั้งใจเนี่ยนะคือในภัยภูเบศเนี่ยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าเราไม่มีสารอื่นเป็น 100% natural เอาไปใส่แกงได้เอาไปทำนมขมิ้นได
1: ้
0: ผ่านการตรวจโลหะหนักจุลินทรีย์ยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยนะ
1: คะ
0: เราก็สามารถเอาแกะแคปซูลนี่แหละมาใส่นะคะแล้วก็จะใช้แบบเคี่ยวไฟอ่อนๆอ่อนมากๆเลยนะคะอ่อนๆ นะคะหรือถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทิ้งไว้เฉยก็ได้นะคะแล้วก็มาทาเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเท้าเลยนะคะก็ทาบางๆแล้วก็ใส่ถุงเท้า
1: สลับถุงเท้าหนึ่งคู่ใช่ไหมสลับถุงเท้าหนึ่งคู่ไปเลยเป็นอุปกรณ์หัตถการ
0: ในภาวะที่

0: เพราะว่าที่น้ำท่วมเนี่ยการทำขมิ้นชันน้ำมันขมิ้นชันไว้เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรแต่ว่าส่วนที่พี่แนะนำคือมะพร้าวหนึ่งส่วนน้ำมันทานตะวันหนึ่งส่วนเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะคือแผลที่มันเป็นเริ่มจะเป็นรอย
1: ขมิ้นนี่ใส่เยอะมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าหนึ่งน้ำมัน
0: โดยมากเน
1: ี่
0: ยก็จะใช้เนี่ยขมิ้นชันถ้าสูตรแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยเราใช้ขมิ้นชันผงเนี่ยประมาณ1ส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ย3ส่วน
1: น้ำน้ำมันมะพร้าว3ส่วนแล้วก็น้ำมัน
0: หรือน้ำมันผสมของเรานี่แหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตั้งแต่1ต่อ2หรือ1ต่อ3นะคะแล้วก็ไอ้ตัวน้ำผงมันค่อยๆกรอบหดเล็กลงมาเราก็ส่วนน้ำมันเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการอักเสบที่เริ่มจะมีแผลเนี่ยหายเร็วมากแล้วน้ำมันขมิ้นเนี่ยเป็นน้ำมันฆ่าเชื้อรักษาแผลในสมัยโบราณมันมีเคสที่คลาสสิกอยู่อันหนึ่งตั้งแต่ปี54มีแฟนๆรายการของเราเนี่ยโทรมาว่าไปลุยน้ำแล้วตรงขาหนีบเนี่ยอับชื้นแล้วก็แดงเป็นแผลแล้วก็เรียกว่าจะอ่วงน้ำนะก็ลำบากแล้วก็ไปศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ครีมตลับขาวๆมาบอกว่ามันไม่หายพี่แล้วก็ทรมานพี่บอกว่าที่บ้านมีครีมอะไรที่เหลือมีพวกโลชั่นมีผงขมิ้นของมีไหมเขาซื้อติดไปอยู่แล้วขมิ้นเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเอาผสมกันเลยแล้วทาหลังจากนั้นประมาณ3วันเขาก็โทรมาบอกพี่รู้ไหมว่าตอนแรกๆทาเราจะแสบนิดนึงประมาณวันที่อีกวันหนึ่งอ่ะรู้สึกเลยว่ามันแห้งก็ทาต่อมาพี่บอกว่าพอแห้งเสร็จแล้วก็หยุดทาแล้วก็ทาครีมธรรมดาก็ได้แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการในความลดการอักเสบช่วยสมานแผลนะคะจะมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นขมิ้นชันเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่มันแห้งๆบอบบางเนี่ยใส่พวกครีมพวกน้ำมันลงไปแต่ถ้าการให้แบบว่าแผลเล็กแผลน้อยเลือดไหลปุ๊บเนี่ยขมิ้นชันใส่ปัตเตอร์แปะแป๊บเดียวก็หยุดนะคะ
1: ม
0: ีครั้งหนึ่งซึ่งในสมัยที่พี่ทำสมุนไพรใหม่ๆเนี่ยบริษัทต่างประเทศเนี่ยจะทำปลาสเตอร์ขมิ้นชันแต่ตอนหลังก็หายไปรักษาแผลได้ดีนะคะเพื่อรักษาแผลหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ก็คิดจะทำแต่ปรากฏว่าพอไปคุยกับบริษัทปลาสเตอร์แล้วมันเหลืองติดเครื่องเขาเนี่ยเขาไม่ยอมทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำยาเองนะคะที่แบบมีปลาสเตอร์มาน้ำมันขมิ้นหยดใส่หน่อยเนี่ยแล้วก็ปิดแผลหยดนิดนึงนะคะอันนี้ถามว่าเคยทำไหมเอาผงเลยค่ะแปะแล้วก็ปิดแผลนะคะอันนี้ก็ตัวเองก็เคยทำแล้วก็ตัวน้ำมันขมิ้นเนี่ยสมัยที่เริ่มต้นในการพัฒนาสมุนไพรใหม่ๆเนี่ยในเรื่องของทำไมถึงกล้าแนะนำผู้ที่ปรึกษามาเนี่ยเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการใช้พวกน้ำมันขมิ้นในการพวกในรักษาแผลเหล่านี้ค่ะแผลเปื่อยแผลอะไรเงี้ยนะคะแต่คนบ้านนอกเขาไม่กลัวเหลืองไงแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเตือนก่อนว่าเหลืองนะต้องทำใจนะคะ
1: อันนี้ก็คือทำให้ฆ่าเชื้อได้ด้วยแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยถูกไหมคะพี่ต้อม
0: ค่ะคือถ้าเกิดเป็นน้ำขมิ้นเนี่ยจะละลายในน้ำมันขมิ้นเหมาะที่จะเคี่ยวน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเหลืองเราใช้หลักการที่ว่าฝาดอ่อนแล้วก็คืนความชุ่มชื้นไอ้พวกฝาดอ่อนไม่ละลายในน้ำมันการที่เราจะเอาพวกใบฝรั่งเปลือกมังคุดในเคี่ยวนั้นมันมาทีสารมันอาจจะไม่ใช่อ่ะเราก็ต้มน้ำฝาดแล้วก็เอามาชุบเช็ดแล้วก็ทาด้วยน้ำมันนะคะก็จะชุบเข้าสู่หลักการว่าทำให้แห้งทำให้ฝาดมีความกระชับแล้วก็คืนความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแบบทำอะไรน้ำมันที่แบบทำให้ผิวเหลืองหรือว่าทำให้จะมีการมีรอยเลอะเทอะเนี่ยเราก็ใช้หลักการแรกก็คือใช้เขาเรียกว่าเป็นพวกโทนเนอร์แล้วกันนะโทนเนอร
1: ์ที่ทำ
0: ให้ผิวกระชับแล้วก็เป็นความชุ่มชื้นค
1: ่
0: ะ
1: ใบต้มน้ำใส่ใบฝรั่งแล้วก็เอาน้ำมาเอาแช่นะแล้วเอาเท้าแช่น้ำที่หลังจากเย็นแล้ว
0: ถ้าจะแช่เนี่ยก็ไม่เก
1: ิน3
0: นาท
1: ี
0: แล้วก
1: ็เราก็ซับแห้ง
0: แล้วก็เอามาเช็ดก็ได้
1: ค่ะค่ะแล้วก็ซับแห้งแล้วก็ค่อยเอาน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันเมล็ดทานตะวันถูเบาทาเบาๆเพื่อจะรักษาความชุ่มชื้นไว้อันนี้ก็ถือว่าจะช่วยเรื่องของปัญหาน้ำกัดเท้าได้ละ
0: ค่ะ
1: น่าสนใจจริงๆไม่ยากเลยแต่ปัญหาคือต้องไปปลูกฝรั่ง ฝรั่งมันจะโดนน้ำท่ว
0: โ
1: ม
0: อ้
1: ตาย
0: นี่
1: ไม
0: ก็
1: ่ด
0: โย
1: ังมัน นน่
0: ม
1: าจ
0: า
1: ะ
0: ก
1: ได้
0: เล
1: อย
0: ย
1: ู่
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ะ
0: คุณ
1: เนาะ
0: นี่คุณฝรั่งเนี่ยอยากให้คุณหญิงปลูกนะคะเพราะใบฝ
1: ค่ะ
0: รั่งในเรื่องของการช่วยดับกลิ่นอย่างน้องบางคนในประจินบุรีเนี่ยมีการกระจายตัวของสารเคมีที่มีกลิ่นอย่างเงี้ยน้
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: บอกว่าผมฟอกอะไรก็ไม่หายเนี่ยแบบว่าใช้ล้างจืดก็ค่อยยังชั่วฟอกฟ้าทะลายโจรแต่ว่างั้นเอาใบฝรั่งเนี่ยตัดต้มเลยต้มอาบนะคะกลิ่นเนี่ยจะหายได้ดีมากเพราะฉะนั้น
1: อ๋อ
0: ใบฝรั่งเกิดมาเพื่อดับกลิ่น
1: ต้องเป็นฝร
0: โด
1: ั่ง
0: ยเฉพา
1: ส
0: ะ
1: า
0: ฝ
1: ยพ
0: รั
1: ั
0: ่
1: น
0: ง
1: ธุ์
0: ข
1: ไหน
0: ี้น
1: ค
0: ก
1: ะ
0: นะคะ
1: กำลังจะถามว่าฝรั่งอะไรฝรั่งขี้นกนะคะโอเค
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนที่บ้านปลูกทาปีนต้นเก็บทานจิ้มพริกเกลืออยู่บ่อยๆเดี๋ยวจะต้องไปปลูกอีกรอบหนึ่งละวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่ต้อมค่ะ
0: ค่ะดีด
1: ข
0: ี
1: อบพ
0: ค
1: ระ
0: ่ะ
1: คุณ
0: ขอบ
1: ค
0: คุ
1: ่
0: ณ
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: วัสดี
1: ส
0: คว
1: ั
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ดีค่ะท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรได้ไหมคะพืชพันธุ์ที่แนะนํามานี่ใกล้ตัวมากๆไม่ได้ไปแนะนําสมุนไพรวิลิสมาลาแปลกประหลาดหายากที่ไหนเลยนี่อันนี้ก็แบบใกล้ตัวแล้วก็ราคาถูกจริงๆก็สามารถใช้ดูแลสุขภาพอันนี้ทั้งดูแลสุขภาพภายนอกก่อนนะไว้ภายในนี่ก็มีมานําเสนอเรื่อยๆก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์แล้วลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะเป็นประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอานุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: เราต้องพยายามลืมเธอเราต้องพยายามลืมเบญญาให้ได
1: ้นี่ครับบอร์ดที่ประกาศผลสอบ
0: เขายังดูตั้งเยอะนะ
1: ลินจะแบกคนเข้าไปดูเอง
0: ถ้าทำอย่างที่พูดเธอค่อยๆแหวกกลุ่มคนหลายสิบคนที่ยืนออกระดูผลสอบเรามองร่างของพลอยไปลินที่สามารถฝากกลุ่มคนเข้าไปได้แล้วด้วยความชื่นชมพลอยไปลินเป็นหญิงสาวที่มีความกล้าทั้งกล้าพูดและกล้าทำและกล้าแสดงออกด้วยเพราะจะเป็นบุคลิกที่ตรงกันข้ามกับเบญญาแท้ทุกอย่างเบญญานักขี้อายแล้วก็เก็บความรู้สึกเพราะเขาจะกล้าแสดงออกเราชอบผู้หญิงแบบเบญญามากกว่าผู้ชายส่วนมากมักชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยและอ่อนหวานมากกว่าผู้หญิงที่กล้าและแกร่งเบญญาทำไมนะเรายังสลัดชื่อนี้ออกไปจากใจไม่ได้สักที
1: คณินคะคณินคุณสอบได้แล้วนะคุณสอบได้แล้ว
0: เสียงของพลอยไพลินทำให้เราตื่นจากผวังแต่ว่าใครสอบได้กันนะอะไรล่ะฮะ
1: ขอทางค่ะขอทางขอทางคณินคุณสอบผ่านแล้วนะคุณสอบข้อเขียนผ่านแล้ว
0: จริงๆเหรอครับ
1: ไม่เชื่อก็เข้าไปดูสิคะ
0: ผมเชื่อผมเชื่อคุณผมเชื่อ
1: ดีใจจังเลยค่ะ
0: แล้วของคุณล่ะผลสอบเป็นไงบ้างไพลินคุณสอบได
1: ้ค่ะลินสอบผ่านเหมือนคุณ
0: ดีจังเลยดีใจจังเลยนะฮะดีใจจริงๆเลย
1: ดีที่สุดเลยเราสอบได้ทั้งคู่เลยค่ะคณินเราสอบได้แล้ว
0: จามอน
2: เอ้าได้เลยคณินมาเข้ามาเลยเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ห้องทำงานของฉัน
0: นี่จะมีข่าวดีมาบอกนายอ่ะ
2: ข่าวดีของใคร
0: ของฉันสิ
2: ฮะนายสอบก็เขียนผ่านแล้วใช่ไหม
0: เฮ้ยนายเราเก่งนี่ว่าจะทำได้แล้วจามอนในที่สุดฉันก็ทำได้แล้ว
2: ฉันไม่แปลกใจเลยคณินรู้อยู่แล้วว่านายต้องสอบได้เพราะนายมันเก่งอยู่แล้วดีนายมาหาฉันฉันก็มีข่าวดีของฉันจะบอกนายเหมือนกัน
0: อะไรอ่ะ
2: ฉันได้งานชิ้นแรกแล้ว
0: เหรอใครคือเจ้านายคนแรกของนายอ่ะ
2: คุณไพบูลย์เนี่ยเขาจะลงทุนทำหมู่บ้านโดยให้ฉันเป็นคนออกแบบรวมทั้งเป็นคนก่อสร้างด้วยงานนี้งานช้างเชิญเอาไว้เพื่อน
0: ข่าวดีจริงเพื่อนก้าวแรกของนายก็ไปได้สวยแล้ว
2: ไปเดี๋ยวไปฉลองกัน
0: เฮ้ยเดี๋ยวจามอนนี่พลอยไพลินก็สอบได้นะ
2: เหรอ
0: เออ
2: เก่งนะเขาเก่งอ่ะ
0: นี่จามอนนายชอบพลอยไพลินอยู่หรือเปล่าอ่ะ
2: มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนี่พลอยไพลินน่ะไม่ได้ชอบฉันไม่เคยชอบเลยเขาชอบนายคณินฉันว่าถ้านายลืมเบญญาได้ก็หันไปหาพลอยไพลินฉันคิดดูแล้วนะนายน่าจะเหมาะสมกับเธอมากที่สุดเลย
1: คุณลุงเรียกหนูเหรอคะ
3: ใช่อ่ะนั่งก่อนไพลิน
1: ค่ะคุณลุง
3: เบญญาบอกว่าเธอสอบข้อเขียนผ่านใช่ไหม
1: ค่ะ
3: เก่ง
1: ขอบคุณค่ะแต่ว่ายังต้องสอบสัมภาษณ์อีกนะคะคุณลุง
3: ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนี่ข้อเขียนผ่านสัมภาษณ์ก็น่าจะผ่านน้อยคนนักที่จะตกสัมภาษณ์นะบุคลิกอย่างเธอเนี่ยสอบผ่านอยู่แล้ว
1: ขอบพระคุณค่ะที่พูดให้กำลังใจหนู
3: ถ้าผลสอบสุดท้ายผ่านหมดเนี่ยจะต้องไปเรียนต่อเมื่อไหร่ล่ะ
1: หลังประกาศผลแล้วอีก2เดือนก็ต้องเตรียมตัวไปอบรมภาษาอังกฤษอีก2เดือนค่ะ
3: ก่อนจะไปเนี่ยลุงจะมีของขวัญให้นะ
1: ขอบพระคุณค่ะคุณลุง
3: เสียดายนะเบญญาเป็นโรคแพ้อากาศไม่งั้นคงได้ไปเรียนเมืองนอกให้ลุงได้อวดกับเพื่อนๆได้บ้างแต่ไม่เป็นไรนะลุงเอาเธอไปอวดก็ได้กว่าหลานที่บ้านสอบไปเรียนเมืองนอกได้นะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: แม่ได้ข่าวว่าเจ้าคนินเนี่ยมันก็ไปสอบด้วยไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
3: มันสอบอะไรล่ะ
1: ไปเรียนทางด้านวิศวะต่อนะคะ
3: แล้วมันสอบได้หรือเปล่า
1: ได้ค่ะ
3: มันก็เก่งเหมือนกันนะแล้วจะได้ไปเรียนที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
1: ค่ะ มหาวิทยาลัยเดียวกันค่ะคุณลุง
3: ดีให้มันไปให้พ้นจากเมืองไทยจะเป็นจะได้ลืมมันสักทีเออนี่ไพลินเบญญาบอกเรื่องท้องกับเป้หรือยังล่ะ
1: เออคิดว่าเบญญาไม่ได้บอกนะคะคุณลุง
3: มันสมควรจะบอกได้แล้วงานแต่งงานก็ได้ผ่านไปเดือนกว่าแล้วต้องบอกตอนนี้อย่าให้เขาเห็นว่าท้องซะก่อนล่ะ
1: เออคุณลุงจะให้เบญญาบอกเลยคะ
3: ถ้าเขาไม่บอกแล้วจะให้ใครบอกฮะฉันคงไม่เข้าไปยุ่งถึงขนาดจะต้องเป็นคนบอกว่าเมียเขาท้องหรอกนะ
1: อ๋อค่ะแล้วหนูจะบอกให้เบญญาบอกนะคะคุณลุง
3: ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะไพดิน
1: ค่ะคุณลุง
4: ฉันพูดไม่ออกกับไพลินพูดไม่ออกจริง
1: ๆแต่ยังไงเธอก็ต้องพูดนะเบญญา
4: ฉัน
1: นี่เบญญาเขาเดือนที่สี่แล้วนะถ้าเธอไม่บอกว่าเธอท้องมันต้องเกิดเรื่องแน่เขาต้องสงสัยนะเบญญา
4: แล้วคิดว่าถ้าบอกเขาแล้วเขาจะไม่สงสัยอย่างนั้นหรอไพลิน
1: ตอนนี้เขาอาจจะไม่สงสัยแต่พอถึงกำหนดคลอดถึงตอนนั้นเขาอาจจะสงสัยแต่คุณลุงบอกว่าคุณหมอที่เธอฝากท้องเนี่ยเป็นเพื่อนกับท่านนี่ท่านคงจัดการให้หมอบอกคุณเป้ว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดได้นะเบญญา
4: ฉันสมเพชตัวเองจังเลยไพลิน
1: ทำไมพูดแบบนั้น
4: ฉันต้องโกหกเขาหลอกลวงเขาว่าลูกในท้องของฉันน่ะเป็นลูกของเขาทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ฉันเหมือนคนท้องโดยหาพ่อเด็กในท้องไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่คุณพ่อก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นอย่างนั้น
1: จะทำยังไงได้ล่ะเบญญาเรื่องมันผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วนะเดินมาถึงขั้นนี้แล้วหวนกลับไปที่เดิมน่ะคงไม่ได้แล้วล่ะนะ
4: ใช่ฉันหวนกลับไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้อีกแล้ว
1: เบญญาถึงเวลานั้นน่ะฉันก็อยู่เป็นเพื่อนเธอไม่ได้
4: เธอจะต้องไปแล้วเหรออ
1: ีกไม่เกิน3เดือนก็คงต้องไป
4: ไปพร้อมกับเขาใช่ไหม
1: ยังไม่รู้รู้แต่ว่าได้เรียนอยู่ที่เดียวกัน
4: ดีจังยังไงยังไงก็ได้ชิดกันนะไพลิน
1: จ้ะ
4: และอย่าลืมที่ฉันพูดกับเธอ
1: เรื่องอะไร
4: ก็เรื่องที่ว่าเธอต้องพยายามทำให้เขาเปลี่ยนใจมารักกับเธอน่ะไพลิน
1: ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าเขายังไม่ลืมเธอ
4: เขายังไม่ลืมฉัน
1: ใช่บางครั้งเขายังซึมเหม่อฉันรู้ว่าเขากำลังคิดถึงเธออยู
4: ่โธ่คณิน
1: ถ้าเขายังรักเธอแล้วก็จะเปลี่ยนใจมารักใครได้อีกล่ะเบญญาเขาจะเปลี่ยนใจมารักฉันได้ยังไง
5: ผมกลับมาแล้วนะ
4: ระยะเนี้ยเขากลับบ้านมืดเลย6โมงเย็นไปแล้วแทบทุกวันงานการเมืองมันก็เป็นแบบนี้เองเหรองานมากงานหนักจนแทบไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงอื่นอาจจะบ่นว่าน้อยอกน้อยใจที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เรากลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเราไม่เคยมาต้องนั่งนับเวลาเพื่อรอคอยการกลับมาของเขาเราแทบจะไม่นึกถึงเขาได้ซ้ำไปเรากลับรู้สึกปลอดโปร่งที่ไม่เห็นเขาอยู่ในบ้านของเรา
5: คิดถึงกูจังเลย
4: เขาทำแบบนี้ทุกครั้งที่กลับมาบ้านถ้าอยู่ที่ห้องรับแขกเขาก็จะเดินเข้ามาหอมแก้มเราเบาๆแล้วเราก็จะทำท่าเอียงแก้มหนีเพื่อบ่อยเขารู้ว่าทำแบบนี้มันน่าเกลียดสำหรับสังคมไทยและเมื่ออยู่ในห้องส่วนตัวเขาจะเดินเข้ามารังร่างของเราเข้าไปกอดหากเรายืนอยู่และถ้าเรานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเขาก็จะเข้ามาโอบกอดเราแล้วก็หอมแก้มเราอย่างที่ทำอยู่ในเวลานี
5: ้วันนี้หัวหน้าพรรคเรียกผมเข้าไปคุยด้วยนะหลังจากประชุมพรรคเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าบอกว่าจะให้ผมอยู่ในกลุ่มที่จะได้เข้าเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วหากว่าทางพรรคได้เข้าจัดตั้งรัฐบาลอีกถ้าเป็นอย่างที่ท่านคิดท่านบอกว่าจะให้ผมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีชนะ
4: เหรอคะ
5: คุณว่าผมก้าวเร็วไปไหม
4: ไม่ทราบสิคะเบนไม่รู้เรื่องการเมือง
5: คนบางคนเขาว่าผมก้าวเร็วเกินไปบางคนก็ว่าเพราะบารมีคุณพ่อที่เป็นถึงองคมนตรีทำผมก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั่นนะมันพวกไม่หวังดีต่อผมทั้งนั้นคุณพ่อบอกว่าเพราะผมมีความสามารถแล้วก็มีคนมองเห็นแววทางการเมืองของผมมากกว่า
4: บางทีเพราะคุณเรียนมาแค่ปริญญาตรี
5: อาจจะใช่ผมอาจจะเรียนน้อยกว่าบางคนแต่ผมจะเรียนต่อหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วนะเป็นอาจจะได้เรียนพร้อมคุณคุณว่าจะเรียนต่อใช่ไหม
4: เ
5: รียนต่อก็ดีเหมือนกันนะคุณเรียนให้จบปริญญาโทแล้วก็เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีลูกสักคนหนึ่งเราจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุขเป็นครอบครัวนักการเมืองตัวอย่างไงล่ะดีไหมฮะเบน
4: ลูกเหรอเขาไม่ต้องการมีลูกตอนนี้ให้ตายเถอะแล้วเราจะบอกเขาได้ยังไงกันล่ะว่าเรากำลังท้องเขาจะคิดยังไงถ้าเราบอกกับเขาว่าเราท้อง
5: เป็น
4: ค่ะ
5: กำลังคิดอะไรอยู่ฮะ
4: เราจะหลบเลี่ยงได้ยังไงมันคงหลบเลี่ยงไม่ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเราแล้วด้วยคุณเป้คะ
5: ว่าไง
4: เบนมีอะไรจะบอกคุณ
5: อะไรจ้ะโอ้หน้าคุณซีดอีกแล้วนะ
4: วันนี้เบนไปหาหมอมาค่ะ
5: เออจริงสินะเมื่อตอนอยู่ข้างล่างคุณพ่อก็บอกเป็นกันว่าวันนี้คุณไปหาหมอมาโรคเครียดอีกแล้วเหรอ
4: ไม่ค่ะไม่ใช่
5: เหรองั้นคุณไม่สบายเป็นอะไรไปฮะ
4: เบนหมอบอกว่าเบนท้องค่ะ
5: คุณท้องเหรอ
4: ค่ะเบนท้อง
5: โอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะทำให้คุณท้องได้เร็วขนาดนี้คุณไม่ได้คุมเหรอ
4: เปล่าค่ะ
5: มิน่าถึงท้องผมนึกว่าคุณคุมซะอีกดีจังเลยข่าวนี้คงทำให้คุณพ่อคุณแม่ของผมปลื้มหน้าดูขอบคุณนะคุณเบนนะขอบคุณที่คุณให้ลูกกับผม
4: เหมือนยกภูเขาออกไปพ้นจากอกเขาพอใจที่เราท้องแม้จะผิดไปจากความต้องการของเขาบ้างก็ตามดีแล้วหมดไปอีกเปลาะหนึ่งเปล่าแห่งปมชีวิตที่คุณพ่อได้ผูกปมเอาไว้สำหรับเราเบนเองค่ะคุณแม
6: ่ยายหนูมาเข้ามานั่งก่อนลูกจะมาทำไมไม่โทรมาบอกก่อนล่ะจ๊ะ
4: เบนไปหาหมอมาค่ะเสร็จแล้วก็แวะมาหาคุณแม่เลย
6: ตรวจท้องเหรอลูก
4: ค่ะคุณแม่
6: ยังมองไม่เห็นเลยนะ
4: 6เดือนแล้วนะคะคุณแม
6: ่หนูทานน้อยเกินไปนะทานให้มากหน่อยสิลูกไม่งั้นน้ำหนักลูกที่คลอดมาเนี่ยจะไม่ได้มาตรฐานนะลูกอย่างน้อยๆเด็กควรจะหนักสัก2โลครึ่งเชียวนะ
4: ค่ะเบนจะพยายามแต่ท้องไม่โตก็ดีแล้วล่ะค่ะทั้งนั้นเขาจะได้ไม่สงสัยเพราะตอนนี้เขาคิดว่าเบนเพิ่งจะท้องได้2เดือนกว่าเท่านั้นเอง
6: ถ้าอีก3เดือนคลอดแล้วทางนั้นเขาจะว่ายังไง
4: คลอดก่อนกำหนด
6: ถ้าหมอให้ความร่วมมือ
4: คุณพ่อจัดการได้อยู่แล้วค่ะคุณหมอเป็นเพื่อนกับคุณพ
6: ่อจริงสินะแม่ไม่น่ากังวลเลยพ่อหนูต้องจัดการได้อยู่แล้ว
4: คุณแม่คะเบนอยากจะมาอยู่กับคุณแม่สักพัก
6: ทำไมล่ะลูก
4: เบนเหงาอะไพลินก็ไปเรียนต่อแล้วที่บ้านเบนก็ไม่มีใครเลย
6: โถยายหนูของแม่ได้สิลูกหนูมาได้แต่ทางนั้นเขาจะว่ายังไงจะยอมให้หนูมาอยู่กับแม่เหรอจ๊ะ
4: ตอนนี้คุณเป้เขากำลังทุ่มเทกับการหาเสียงค่ะแทบจะไม่มีเวลาให้ทางบ้านดีค่ะเบนชอบ
6: โธ่ลูกเอ้ย
4: เบนจะบอกกับเขาว่าเบนเหงาเพราะเขาไม่มีเวลาให้เบนก็เลยขอมาอยู่กับคุณแม่คิดว่าเขาคงจะไม่ว่าอะไร
6: งั้นก็ตามใจหนูนะบ้านแม่น่ะพร้อมจะต้อนรับหนูเสมอ
4: คุณแม่ไม่ไปบ้านนานแล้วนะคะคุณแม่เกลียดคุณพ่อแล้วเหรอคะ
6: ก็ไม่ถึงกับเกลียดหรอกลูกเพียงแต่แม่รู้สึกผิดหวังมากกว่าแม่ไม่ไปที่บ้านหนูก็มาหาแม่ได้นี่ลูก
4: คุณพ่อถามถึงคุณแม่นะคะเห็นไม่ไปบ้านก็ตั้งแต่เป็นแต่งงาน
6: เขาน่าจะรู้คำตอบว่าทำไมแม่ถึงไม่ไปช่างเถอะแม่ไม่อยากสนใจเขานักหรอกยังโกรธที่เขาทำกับลูก เอาละจ้ะขออนุญาตสามีของลูกก่อนถ้าเขาตกลงก็มาพักบ้านแม่ได้เลย
4: ไพลินที่รักคิดถึงเธอจังได้รับจดหมายที่เขียนมาถึงฉันแล้วนะดีใจที่เธอกำลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ได้แล้วหลังจากที่ผ่านการอบรมเรื่องภาษาไปแล้วเธอถามถึงเรื่องลูกในท้องของฉันตอนนี้ฉันคลอดลูกแล้วนะไพลินเป็นผู้ชายจ้ะจะไม่ค่อยแข็งแรงนักต้องเข้าตู้อบถึง10วันฉันกับคุณแม่กังวลใจมากแต่ตอนนี้ลูกไม่เป็นอะไรแล้วการที่ลูกไม่ค่อยแข็งแรงน้ำหนักน้อยจะว่าเป็นผลร้ายสำหรับฉันก็ไม่เชิงนักเพราะในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นผลดีสำหรับกลบเกลื่อนปมชีวิตของฉันไปได้อีกเปลาะหนึ่งเพราะการอ้างว่าคลอดก่อนกำหนดเลยทำให้เด็กไม่แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งทั้งที่ความจริงแล้วการที่เด็กไม่แข็งแรงมันน่าจะเกิดจากการทานอาหารไม่ค่อยได้ของฉันมากกว่าฉันเสียใจที่เกือบจะทำร้ายลูกจนแก่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดซะแล้ว
7: รอเดี๋ยวค่ะ
8: ผมเองฮะ
7: คณินคุณมาแล้ว
8: เราต้องไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนๆชาวเอเชียด้วยกันนะฮะ
7: ค่ะค่ะลินก็กำลังแต่งตัวอยู่พอดีเลย
8: งั้นผมไปรอข้างล่างนะฮะ
7: ไม่เป็นไรค่ะเข้ามาในห้องพักของลินก่อนก็ได้เชิญค่ะ
8: คุณกำลังทำอะไรอยู่ฮะ
7: คณินเห็นกระดาษจดหมายของเบญจาหรือเปล่านะเราต้องรีบขยับมันทิ้งและโยนทิ้งถุงขยะดีกว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าเบญจาเขียนจดหมายมาหาเราแล้วขออ่านล่ะมันก็จะยุ่งนี่ทิ้งไปเลยไม่อ่านต่อแล้วล่ะรอเดี๋ยวนะคะลินขอไปอาบน้ำสัก5นาทีนะคะ
8: ต้องไปร้องล่าแล้วกันนะครับ
7: ไม่ต้องแล้วค่ะคณินอยู่ในห้องนี้แหละไปเดี๋ยวเรียกออกมานะคะ

0: ไปละคุณหนูร้องใหญ่แล้วคุณเบนขาคุณหนูร้องใหญ่แล้วค่ะอ้าวคุณยายมาแล้วค่ะคุณหนู
1: ยายหลานชายฉันร้องใหญ่เลยสมมิตรคุณหนูร้องค่ะคุณนายเป็นอะไรล่ะโอ้หลานของยายมาลูกยายอุ้มนะจ๊ะ
0: หยุดร้องแล้วค่ะสงสัยอยากให้คนอุ้มนี่เองอ่ะ
1: นั่นสิแล้วเราทำไมไม่อุ้มล่ะสมพิษ
0: อุ้ยหนูไม่กล้าอุ้มคุณหนูหรอกค่ะตัวแกเล็กนิดเดียวหนูยังไม่เคยมีลูกอุ้มเด็กไม่เป็นหรอกค่ะอีกอย่างนึงคุณเป้ก็ห้ามไว้ด้วยค่ะว่าไม่ต้องอุ้มคุณหนูให้คุณหนูอยู่ในรถเข็นสำหรับเด็กเท่านั้น
1: อ๋องั้นเหรอแล้วนี่แม่ตะหนูไปไหนล่ะ
0: คุณเบนเข้าห้องน้ำค่ะเห็นบ่นว่าท้องเสีย
1: เออไม่ค่อยแข็งแรงเลยทั้งลูกทั้งหลานนะ
0: จริงด้วยค่ะตั้งแต่คุณเบนคลอดน้องเนี่ยเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ปวดหัวก็ตัวร้อนปวดท้องปวดฟันไปเรื่อยเลยค่ะหนูเองก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็หาหมอหาหมอโอ้ยนั่นไงคะคุณเบนออกมาแล้วงั้นหนูขอไปนำน้ำผลไม้มาให้คุณนายทานนะคะ
1: ถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่ต้องนะเอาน้ำเย็นมาก็พอ
0: พอดีมีอยู่แล้วค่ะหนูทำเอาไว้ให้คุณเบนเธอทานน้ำส้มน่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้นะคะ
2: ท่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: คุณแม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้ะลูกเมื่อสักครู่นี้ตาหนูร้องเนี่ย
3: แหละค่ะสงสัยจะหิวนมมาค่ะหนูอุ้มเอง
4: อ่ะนี่จ้ะ
3: ว่าไงลูกหิวไหมคะ
4: หืม
3: ทานนมนะคะ
4: ยังให้ทานนมตัวเองอยู่เหรอลูก
3: เป็นว่าจะให้ทานนมแม่จนถึง6เดือนนะคะเดือนหน้าเนี่ยตาหนูก็จะครบ6เดือนก็คงจะให้ทานนมผงแล้ว
4: อย่างนั้นน่ะดีแล้วลูกนมแม่น่ะดีที่สุดสำหรับลูกก็จริงแต่พอลูกอายุได้6เดือนไปแล้วเนี่ยนมแม่ก็จะมีประโยชน์ต่อลูกน้อยลงเราต้องให้นมผงเข้ามาแทนเพื่อจะได้มีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินครบถ้วนสำหรับเด็กอีกอย่างนึงการหย่านมตอนลูกอายุ6เดือนน่ะง่ายกว่าการหย่าตอนอายุเลย6เดือนไปแล้วนะลูกถ้ายิ่งให้ลูกทานไปจนถึง1ขวบกว่าๆเนี่ยเด็กจะเลิกนมแม่ยากจะกลายเป็นเด็กติดนมแม่ไปเลย
3: ค่ะคุณแม
4: ่เห็นสมพิษว่าหนูไม่ค่อยสบาย
3: ค่ะตั้งแต่คลอดตาหนูเนี่ยเป็นรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรง
4: เมื่อก่อนหนูก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วพอมีลูกร่างกายต้องสูญเสียเลือดไปมากก็อาจจะสุขภาพทรุดโทรมบ้างในตอนแรกอีกหน่อยบำรุงดีๆสุขภาพของหนูก็จะหายเป็นปกตินะลูกนะมีลูกได้อีกสักคนหนึ่ง
3: เบนคงจะไม่มีลูกอีกแล้ว
4: หนูอายุยังน้อยโอกาสมีลูกยังมีอีกนานจ้า
3: แต่เบนจะไม่มีลูกอีก
4: ยายหนูนี่หมายความว่ายังไง
3: เบนจะขอมีตาหนูเพียงคนเดียวค่ะคุณแม่
4: จะไม่คิดมีลูกกับคุณเป้บ้างหรือจ้า
3: ไม่ค่ะ
4: ยายหนูแม่ว่า มีลูกกับเขาสักคนก็น่าจะดีนะ
3: เบนไม่ต้องการมีลูกกับเขาค่ะ
4: แต่ถ้าเขาต้องการมีลูกอีกสักคนล่ะจ๊ะตอนนี้มีตาหนูเขาอาจจะอยากได้ลูกผู้หญิง
3: เบนคุมค่ะคุณแม
4: ่หนูคุมเขาไม่รู้เหรอ
3: เบนต้องไม่ให้เขารู
4: ้โถเอ้ยยายหนูของแม่ทำไมทำให้ชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
3: เบนอาจจะยอมเป็นภรรยาของเขาได้แต่เบนจะไม่ยอมเป็นแม่ของลูกเขาเรื่องนี้คุณพ่อจะบังคับเบนเหมือนบังคับให้เบนแต่งงานกับเขาไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่คุณพ่อจะบังคับเบนไม่ได้อีกต่อไปแล้วไพลินที่รักวันนี้น้องเอกอายุครบ2ขวบแล้วสุขภาพค่อยแข็งแรงขึ้นไม่อ่อนแอขี้โรคเหมือนเมื่ออายุขวบปีแรกแต่ตัวของคนเป็นแม่ก็ยัง3วันดี4วันไข้เหมือนเดิมไอ้ที่คิดว่าจะเรียนต่อก็เลยต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องเอาเวลามาดูแลน้องเอกสำหรับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อตามกฎหมายนั้นตอนนี้กำลังโด่งดังในแวดวงการเมืองจ้ะเขาได้เป็นถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเลขาซะเองหรือไม่ก็อาจจะกระโดดขึ้นเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการเขาไปเร็วมากนะมีหลายคนเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะเหมือนดาวรุ่งพุ่งแรงที่อาจจะร่วงลงมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันแต่เขาไม่ห่วงอะไรเดี๋ยวเขายังมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองตอนนี้เขากำลังเรียนปริญญาโทต่อเขาแทบจะไม่มีเวลาให้ฉันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจเลยเธอก็คงรู้นะไพรินว่าเพราะอะไร
5: ได้รับจดหมายของเบนได้หลายวันแล้วแต่ยังไม่มีเวลาตอบตอนนี้อยู่ในระหว่างสอบภาคสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเบนถ้าผลการสอบผ่านหมดทุกวิชาเราก็จะจบปริญญาโทแล้วนะสำหรับคณิตนั้นเขาเรียนจบไปก่อนหน้าเราแล้วล่ะแล้วตอนนี้กำลังเรียนต่อปริญญาเอก คนึงเขาไร้มากเลยนะผู้ฝรั่งชมกันใหญ่เห็นว่ามีบริษัทใหญ่ของอเมริกากำลังติดต่อให้คนินไปเป็นวิศวกรประจำบริษัทให้เงินเดือนเป็นแสนเชนะเบนคนินอาจจะตกลงทำก็ได้เพราะเขาไม่ได้ผูกพันว่าจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยเนื่องจากทุนที่ให้ไปไม่ได้บังคับให้ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยเราเองก็เช่นกันอาจจะหางานทำที่นี่เลยก็ได้เบนจ๋าเรามีข่าวจะบอกอีก2เดือนหลังจากการสอบภาคสุดท้ายของเราแล้วเรากับคณินจะแต่งงานกันจ้ะ
3: ไพลินจะแต่งงานกับคณินว่าจะไม่คิดแต่ก็อดใจหายไม่ได้ฉันไม่ได้อิจฉาเธอเลยนะพลอยไพลินดีใจกับเธอด้วยซ้ำไปแต่มันก็อดใจหายไม่ได้เหมือนกัน
4: อ่านอะไรเหรอลูก
3: คุณแม่
4: เหมือนกระดาษจดหมายนะ
3: ค่ะจดหมาย
4: ของใครล่ะ
3: ไพลินค่ะ
4: นี่ยังติดต่อกันทางจดหมายเลยลูก
3: ค่ะคุณแม่เป็นเหงาไม่รู้จะคุยอะไรกับใครเวลาอยู่ที่บ้านโน้นนะคะเบนก็เลยเขียนจดหมายหาไพลินเดือนหนึ่งก็ครั้งหรือว่าสองครั้งนะคะ
4: แล้วไงจ๊ะหนูไพลินใกล้จะเรียนจบหรือยัง
3: ค่ะใกล้จะจบปริญญาโทแล้ว
4: เร็วจังเลยนะเผลอแป๊บเดียวเวลาผ่านไป2ปีแล้วเหรอเนี่ยจริงสินะตาเอกก็2ขวบแล้วด้วย
3: ค่ะตาเอก2ขวบแล้ว
4: แล้วหนูไพลินจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะแล้วต้องกลับมาทำงานใช้ผู้ให้ทุนหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะเขาไม่บังคับในจดหมายเนี่ยไพลินเขาอาจจะทำงานที่อเมริกา
4: สมองไหลอีกแล้วสินะ
3: คุณแม่คะ
4: อะไรจ๊ะ
3: ไพลินเขาจะแต่งงานค่ะ
4: เหรอแต่งกับใครล่ะเขาไปรักกับใครที่นั่นเหรอจ๊ะ
3: เขาจะแต่งกับคณินค่ะคุณแม
4: ่งั้นเหรอจ๊ะแล้วหนูคิดยังไงล่ะ
3: เป็นดีใจค่ะไพลินจะได้กับคนที่ดี
4: หนูทำใจได้เหรอลูก
3: เบนไม่ควรจะเสียใจใช่ไหมคะคุณแม่
4: จ้ะหนูไม่ควรจะเสียใจเวลาผ่านมาหลายปีแล้วนะลูกหนูควรลืมเขาได้แล้ว
3: แต่เบนก็ยังลืมเขาไม่ได้ค่ะคุณแม่เบนยังทำใจให้ลืมเขาไม่ได้เลยจริงๆเห็นหน้าลูกก็เหมือนได้เห็นหน้าเขานกเอกมีส่วนคล้ายเขามากทีเดียว
4: คุณเป้โทรมาบอกว่าจะมารับหนูกลับบ้านแล้วจ้ะ
3: เหรอคะ
4: ยายหนูแม่ว่าหนูน่าจะเอาเวลาว่างไปช่วยคุณเป้เขาบ้างนะลูกเขาเคยบอกกับแม่ว่าเขาอยากจะพาหนูไปออกงานสังคมให้คนได้รู้จักหนูในฐานะภรรยาของนักการเมืองบ้างแต่หนูก็อ้างว่าต้องเลี้ยงลูกมันอาจจะมีปัญหากันในอนาคตได้นะลูกแล้วหอบลูกมาค้างบ้านแม่บ่อยๆก็เหมือนกัน
3: เบนไม่แคร์เรื่องนั้นแล้วค่ะคุณแม
4: ่ยายหนูอย่าคิดทำลายครอบครัวตัวเองเลยลูก
3: เบนไม่ได้คิดจะทำลายครอบครัวแต่เบนไม่มีกำลังใจพอที่จะสร้างครอบครัวให้มันยิ่งใหญ่อย่างที่เขาต้องการแล้วค่ะเบนปล่อยมันไปปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมต่อคุณแม
4: ่ยายหนูของแม่แม่ก็ไม่รู้จะช่วยหนูได้ยังไงแล้วลูกแม่ช่วยหนูไม่ได้เลยจริง
3: ๆทางนี้ลูกน้องเอกเดินมาทางนี้ครับ
6: เฮ้ท่านวิญญาณกำลังจูงมือเด็กน้อยคนหนึ่งเดินมาทางที่เรากำลังยืนเลือกดูนาฬิกาอยู่เด็กนั่นยิ่งเดินเข้ามาใกล้เขาจึงเห็นแววน่ารักในตัวของแกมากยิ่งขึ้นน่ารักจังเลยเด็กคนนี
3: ้ทางนี้จ้ะลูกน้องเอก
7: เอกจะไปทางนี
3: ้มาทางนี้ก่อนลูกทางนี้ครับ
7: อย่าไปทางนั้นนะ
3: น้องเอกจะดื้อสิลูกมาทางนี้กับแม่นะครับเร็วมาจ้ะมาทางนี้นะจ๊ะ
6: เบญญา
3: ผ
6: มเองจามอนไง
4: จมอนคุณน่ะเองอ่ะ
6: แล้วเป็นไงฮะสบายดีอ
4: ่
6: ะ
4: ค่ะสบายดี
6: แล้วนี่คือ
4: ลูกชายค่ะชื่อน้องเอก
6: น้องเอกน่ารักจังเลยรูปหล่อนะเนี่ย
4: น้องเอกหวัดดีคุณลุงจามอนสิลูก
7: ยินดีครับ
6: นะว่าง่ายนะไม่ค่อยดื้อ
4: เป็นบางอารมณ์นะคะบางครั้งก็ดื้อเอาเรื่องเหมือนกันคุณมาซื้ออะไรล่ะคะ
6: ดูนาฬิกาใช้สักเรือนนะฮะแล้วคุณล่ะ
4: พาลูกมาเที่ยวสวนสนุกในห้างนะคะ
6: เหรอฮะมากัน2คนเหรอฮะแล้วพ่อของเด็กล่ะฮะมาด้วยหรือเปล่า
4: เปล่าค่ะฉันมากับลูกเท่านั้นนี่จะรีบกลับหรือเปล่าคะ
6: อ๋อไม่ฮะยังเรื่อยๆอ่ะ
4: งั้นทานอาหารด้วยกันสักมื้อดีมั้ยคะจามอน
7: เฮ้ยอย่านำนมมา
4: จ้าๆแม่จะสั่งนมให้นะหวังว่าทางร้านเนี่ยคงมีนมกล่องให้เด็กบ้างนะคะเนี่ย
6: น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวนะฮะน้องๆทางนี
8: ้ค่ะจะรับอะไรดีคะ
6: มีนมกล่องให้เด็กทานไหมฮะ
8: ไม่มีค่ะแต่เราจะออกไปซื้อมาให้ที่ชั้นซูเปอร์น้องทานนมอะไรหรือคะคุณแม
4: ่นมกล่องอะไรก็ได้ค่ะช่วยซื้อมาสักแพ็คก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้เงินไปซื้อ
8: ค่ะคุณแม
4: ่นี่ค่ะเงินที่เหลือไม่ต้องทอนนะคะให้น้อง
8: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปซื้อมาให้นะคะ
4: รอแป๊บนะครับน้องเอก
7: ฮะ
6: อือหือน่ารักรูปหล่อผมว่าไม่ค่อยคล้ายพ่อเขานะฮะ
4: เหรอคะ
6: พ่อเขาอะออกจีนไปหน่อยแต่น้องเอกอะหน้าหล่อแบบไทยตาเขาเหมือน
4: จามอนกำลังจะพูดว่าตาน้องเอกเหมือนใครกันนะ
6: ตาเหมือนในคณินฮะหรือว่าเราคิดมากไปหรือเปล่านี่ตาเขาสวยนะฮะเหมือนตาผู้หญิงเลย
4: ค่ะตาเขาสวย
6: ตอนนี้สามีคุณกำลังดังนะฮะผมเห็นออกข่าวให้สัมภาษณ์ทีวีแทบทุกวันเลย
4: ค่ะตอนนี้คุณทำงานอยู่ที่ไหนล่ะคะจามอน
6: ผมทำบริษัทออกแบบรับก่อสร้างอยู่ที่อยุธยาฮะแต่ตอนนี้ว่าจะขยายสาขามาตั้งที่แถวปทุมรอนายคณินเขากลับมาทำงานให้กับผมนะพูดเล่นนะตอนนี้คณินเขากำลังทำปริญญาเอกดีไม่ดีอาจจะกลับมาทำงานเมืองไทยด้วยซ้ำไปฮะ
4: ค่ะไพลินก็เขียนมาบอกเหมือนกันแล้วคณินติดต่อคุณบ้างหรือเปล่าคะจามอน
6: ก็นานๆจะเขียนจดหมายมาคุยกันฉบับนึงอ่ะปกติคณินเขาไม่ค่อยชอบเขียนจดหมายหรอกฮะผมก็เหมือนกัน
4: คุณรู้ข่าวเข้ากับไพลินหรือยังคะ
6: คือข่าวอะไรเหรอ
4: พลอยไพลินกับคณินกำลังจะแต่งงานกันค่ะ
6: คณินแต่งงานกับพลอยไพลินในที่สุดพลอยไพลินก็สามารถทำให้คณินแต่งงานกับเธอจนได้เหรอผมเพิ่งรู้คณินยังไม่ได้เขียนมาบอกเลยฮะ
4: ไพลินเขียนมาถึงฉันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
6: ก็ดีฮะคำว่าสมกันดีทั้งคุณวุฒิและชาติตระกูลไม่สูงไม่ต่ำกว่ากัน
7: เนี่ยหิว
6: หิวแล้วครับน้องเอกทานพิซซ่าสักชิ้นเอาไหม
7: เอาค่ะ
4: ของโปรดเลยล่ะค่ะ
6: งั้นลุงจะสั่งให้นะ
4: ร้านเนี่ยไม่ขายพิซซ่านี่ค่ะ
6: โทรสั่งได้นี่ฮะในศูนย์การค้าก็น่าจะมีโทรให้เอามาให้ที่ร้านอาหารจีนนี่เลยแบบ แม่รู้ว่าชอบพิซซ่าลุงเลยพามาทานอาหารจีนซะแล้วรอเดี๋ยวนะครับลุงจะให้เขาโทรสั่งพิซซ่าให้น้องๆช่วยโทรสั่งพิซซ่ามาให้หน่อยด่วนเลยนะ เดี๋ยวเขาจะพิซซ่ามาส่งฮะน้องเอก
7: ครับ
6: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
8: 2 ขวบค่ะ
6: 2 ขวบนั่นก็แสดงว่าแต่งปุ๊บก็ท้องปั๊บเลยนี่แบบนี้ก็แสดงว่าคงพอใจในเป้ไม่น้อยกว่าที่เคยบอกว่าชอบกับนายคณินสินะเบญญาท่าทางคุณไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเลยแล้วคุณทำแบบนั้นกับเพื่อนผมได้ยังไงผมอยากจะรู้จริงๆเนี่ยเบญญาว่าคุณทำได้ยังไงจดหมายฉบับนี้ไม่รู้ว่าจะสวนทางกับจดหมายคุณนายที่อาจเขียนถึงหรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันคิดว่านายไม่ได้เขียนก็แล้วกันเพราะฉันก็ยังไม่ได้รับจดหมายคุณนายคณิตฉันอยากจะตอบว่านายสักหน่อยนายจะแต่งงานทำไมไม่บอกฉันรู้บ้างนายคงสงสัยว่าเมื่อนายไม่ได้บอกแล้วฉันรู้มาได้ยังไงมีคนบอกฉันแต่จะเป็นใครเดี๋ยวจะบอกตอนหลังแต่ตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับนายด้วยก็แล้วกันยินดีด้วยที่นายจะแต่งงาน
9: จามอนฉันคิดไว้ว่าจะเขียนถึงนายพอดีเพื่อนรักฉันจะบอกว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับพลอยไพลินแต่ก็อย่างเงียบๆไม่หรูหราแค่เจ้าหน้าที่ในสถานทูตไทยประกอบพิธีให้เท่านั้นเอง
6: ในที่สุดนายก็ได้รักกับคนที่เหมาะสมกับนายที่สุด
9: รักเหรอเจ้าจะใช้คำนี้กับพลอยไพลินได้หรือเปล่านะเจ้ายังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะความรู้สึกที่มีให้กับพลอยไพลินนั้นมันไม่เหมือนที่ให้ต่อเบญญาพลอยไพลินดีต่อฉันคอยเอาใจฉันและเพราะความเหงาของฉันละมั้งที่ทำให้คืนวันหนึ่งเมื่อหิมะตกหนักมากฉันไม่สามารถจะกลับหอพักตัวเองได้หลังจากที่พลอยไพลินขอให้ฉันติววิชาให้เธอที่หอพักของเธอแล้วคืนนั้นสิ่งที่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ฉันไม่กล่าวโทษฝ่ายหญิงแล้วนะฉันโทษตัวฉันเองด้วยโทษที่ตัวเองก็ไม่สามารถจะยับยั้งชั่งใจได้และในที่สุดระฆังวิวาของฉันกับพลอยไพลินก็ได้เริ่มขึ้นในอีก3 อาทิตย์ข้างหน้านี้
6: นายคงลืมเบญญาได้แล้วสินะคณิตฉันพบเบญญาเมื่อ3 วันก่อนที่จะลงมือเขียนจดหมายถึงนายเบญญาเป็นคนบอกกับฉันเองว่านายกำลังจะแต่งงานกับพลอยไพลิน
9: เบญญาเธอเป็นยังไงบ้างนะตอนนี
6: ้นายอาจจะไม่อยากรู้ว่าตอนนี้เบญญาเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้นายคงจะมีแต่พลอยไพลินเท่านั้นแต่ฉันก็อยากจะบอกเรื่องเบญญาให้นายได้รับรู้เอาไว้บ้างว่าเขาสุขสบายดีตอนนี้เขามีลูกแล้วนะเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักมากเลยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับนายเด็กคนนั้นนะมีดวงตาเหมือนนายจังเลยนี่มันเป็นผลกรรมของเบญญาที่ทำร้ายจิตใจของนายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนที่ทำให้เขามีลูกชายได้มีบางส่วนของลูกชายของเขาที่มีหน้าตาเหมือนนายยังไงล่ะ
10: กาแฟค่ะ
9: ขอบคุณ
10: อาหารมื้อค่ำทำอะไรทานกันดีคะอาหารไทยไหม
9: ดีเหมือนกันฮะทำต้มยำได้มามีเครื่องต้มยำหรือเปล่าม
10: ีเครื่องครบค่ะ ลินเนี่ยเพิ่งไปขอแบ่งจากเทวีคุณแม่เขาส่งเครื่องปรุงอาหารไทยมาแล้วค่ะ
9: ฮะเออจามอนเขียนจดหมายมาหาผมด้วย
10: เด็กคะเขาเขียนมาว่ายังไง
9: ผมเลยจะเขียนบอกเขาไปเรื่องที่เราแต่งงานกันแต่เขาเขียนว่าเขารู้แล้วฮะ
10: รู้จากใครคะ
9: เบญญา
10: เบญญาจามอนพบกับเบญญาได้ยังไงคะเนี่ย
9: ก็พบกันโดยบังเอิญฮะคุณเขียนจดหมายติดต่อกับเบญญาตลอดงั้นเหรอฮะ
10: ค่ะเบนก็เขียนมาคุยลินก็ตอบไปบ้าง
9: เขามีลูกแล้ว
10: จามอนบอกเลยค่ะ
9: ฮะ
10: ค่ะเบญญามีลูกแล้วเป็นผู้ชายหน้าเหมือนคุณเป้ด้วยสิคะเนี่ยคุณยังไม่ลืมเบญญาอีกเลยคะคณิน
9: เปล่า
10: ลินว่าคุณยังไม่ลืมเขา
9: จะพูดถึงเขาอีกเลยฮะเราจะแต่งงานกันเขาก็มีสามีมีลูกไปแล้ว
10: คณินคะเราแต่งงานกันเราก็ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ดีไหมคะ
9: คุณไม่อยากกลับเมืองไทยเหรอลิน
10: ไม่ค่ะลินไม่อยากกลับไปที่เมืองไทยลินไม่มีใครให้ต้องห่วงนี่คะ
9: แต่ผมยังมีแม่มีพ่อ
10: เราก็รับจะมาอยู่ด้วยสิคะเนี่ยคะคุณทำงานบริษัทที่เขาติดต่อมาเถอะนะค่าเงินเดือนตั้งเป็นแสนเราอยู่ที่นี่ไม่นานเราก็ตั้งตัวได้กลับไปเมืองไทยเราก็จะไม่มีอะไรถึงจะมีก็คงใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะตั้งตัวให้ร่ำรวยมีหน้ามีตาเหมือนคนอื่นเขาคณินคะคุณอย่าลืมสิคะว่าคนที่เมืองไทยเนี่ยเคยดูถูกคุณเอาไว้ยังไงเขาทำกับคุณยังไงอย่าลืมสิคะ
9: จริงสินะมีคนดูถูกเราถ้าเรากลับไปคนตั้งหลายปีกว่าเราจะสร้างตัวหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้ทัดเทียมกับคนพวกนั้นได้แต่ถ้าเราทำงานที่นี่ประเทศที่ให้โอกาสผู้คนได้ก้าวหน้าถ้ามีความสามารถอย่างแท้จริงประเทศที่ได้ชื่อว่าให้โอกาสคนได้มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งอเมริกา

กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกฤยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าความกลัวของมนุษย์คำถามคำตอบระหว่างปอการุณยวนิชและทอเลียงพิบูลปอผมไม่ได้สนทนาแบบที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านทั่วไปกับคุณทอเป็นเวลานานแล้วเพราะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่เราต่างก็มีงานล้นมือจึงไม่มีเวลาสนทนาตามที่ชาวบ้านขอร้อง

0: บัดนี้ปีใหม่ได้ผ่านมาแล้วปีเก่าก็ผ่านไปเป็นอดีตคิดว่าจะมีเวลาบ้างพอที่จะสนทนาตอบปัญหาที่มีผู้ฝากมาถามว่ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากกลัวที่สุดคือความตายคนที่ไม่กลัวตายนั้นมีน้อยคุณทอมีหลักอะไรพอที่จะยึดเหนี่ยวช่วยแนะนำชี้ทางให้ปฏิบัติเพื่อให้คนที่สะดุ้งหวาดกลัวความตายมีหลักปฏิบัติจะได้คลายหายกลัวลงบ้างเพราะคนในเวลานี้กำลังหาที่พึ่งทางใจคงจะเป็นกุศลและจะทำให้สังคมปัจจุบันดีขึ้นทอขอบคุณที่ให้เกียรติผมและผมรู้สึกว่ามีเวลาเป็นของตัวเองเหลือน้อยผมอยากจะขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวก่อนที่จะตอบปัญหาว่าเวลานี้ผมมีจดหมายมากมายทับถมมาจนตอบไม่ไหวเก่าก็ยังไม่ตอบใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกไม่ทันลงมือตอบพอเห็นจดหมายมากมายก็เหนื่อยก่อนแล้วคิดว่าจะตอบหมดทุกท่านคงไม่ไหวก็จะขอเลือกตอบเฉพาะที่เป็นสาระประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปและเพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่รักเหนือสิ่งใดยิ่งชีวิตถ้าเราไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะอยู่ไปทำไมในเมืองนรกดูจากประเทศใกล้เคียงเป็นตัวอย่างได้ดีส่วนท่านที่มีจดหมายส่วนตัวเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือทางการเงินผมก็มีความเห็นใจทุกในโลกมนุษย์นี้มีมากมายด้วยกันทุกคนกรุณาทราบว่าผมไม่สามารถจะช่วยได้ในปัจจุบันผมก็ยังต้องทำงานเพื่อช่วยตัวเองในการเลี้ยงชีพไม่ได้นั่งกินนอนกินอย่างสบายโปรดงดอย่าเขียนมาเลยขอให้ทราบว่าการที่ผมได้เขียนหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมขึ้นนี้ไม่ได้หวังสิ่งใดๆตอบแทนไม่ว่าลาภยศสรรเสริญผมเขียนเพื่อการกุศลไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่ก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่มีคุณค่าที่สุดเมื่อทราบว่าการเขียนได้เกิดประโยชน์แก่สังคมรู้แจ้งความจริงในเรื่องกรรมสิ่งที่ผมได้รับตอบแทนนั้นคือความสบายใจมีค่าสูงกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะหาซื้อไม่ได้และโปรดอภัยให้ผมด้วยเพราะผมไม่สามารถจะชี้แจงตอบเป็นรายตัวทั่วถึงได้และผมไม่ได้มั่งมีดังที่เข้าใจกันผมมีเพียงใช้จ่ายกินอยู่ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นขอให้ผมได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งผมยังต้องเจียดเวลามาศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อตัวเองและเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมทั่วไปเพราะเพิ่งจะศึกษาหลักธรรมด้วยความสนใจเมื่ออายุผ่านมาถึงปัจฉิมวัยจึงรู้คุณค่าของแก่นแท้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของชาวบ้านเมืองได้ทั่วไปผมจึงต้องเร่งหาความรู้ใส่ตัวแข่งกับเวลาเรื่องที่คุณปอจะถามปัญหาผมนี้ก็ยังไม่แน่ใจที่ผมตอบไปอาจจะผิดหรือถูกผมยังค้นคว้าศึกษาไม่ลึกซึ้งมากนักฉะนั้นขอได้โปรดนำการตอบคำถามของผมไปคิดพิจารณาดูตอนไหนควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อก็สุดแต่ผู้ใช้สติปัญญาจะพิสูจน์มิใช่จะต้องเชื่อเสมอไปผมเริ่มศึกษาพุทธศาสนาจากพระคัมภีร์ตำรับตำราพระไตรปิฎกเมื่อไม่นานนักเวลานี้กำลังค้นคว้าหาเหตุผลทางหลักพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จากหลักความจริงของธรรมชาติเพื่อพิสูจน์หาเหตุผลจะได้นำมาลบล้างความไม่จริงหลอกลวงของพวกมารศาสนาที่จิตต่ำใจชั่วคอยทำลายความดีทุกอย่าง แม้แต่ชาติของตนเองในยุคปัจจุบันนี้พวกนี้ไม่ได้มองดูตัวเองด้วยความประมาทไม่รู้ว่ากำลังทำลายตัวเองและญาติพี่น้องของตัวหากเราไม่ศึกษาขาดความรู้ก็เหมือนเราหูหนวกตาบอดใครจะจูงไปในที่ใดก็ตามแล้วแต่ผู้ชักจูงจะนำไปเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาที่จะพิสูจน์หักล้างด้วยเหตุผลความจริงหรือจะพูดได้ว่าโลกเราในยุคปัจจุบันนี้หาความจริงได้ยากมีแต่คำหลอกลวงคอยทำลายผมคิดว่าคนเราเกิดมาหากไม่ได้ศึกษาหลักสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้ใดรู้หลักธรรมแล้วปฏิบัติผู้นั้นย่อมเห็นสัจธรรมความจริงด้วยตนเองเราสามารถนำมาแก้ปัญหาชีวิตที่เดือดร้อนแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบได้ตลอดไปในพระธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมมีหลักชี้เรื่องการครองชีพให้ปฏิบัติประจำวันให้ห่างไกลความชั่วร้ายโดยสอนให้ชาวบ้านชาวเมืองมีศีลขั้นต่ำปฏิบัติเพียงศีล5ข้อเป็นประจำก็จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นเมืองนั้นจะอยู่กันด้วยความสุขหากชาวโลกถือศีล5กันทั่วโลกศึกสงครามก็จะไม่เกิดโลกก็จะอยู่กันด้วยความสงบทั่วไปธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นความจริงที่บริสุทธิ์สะอาดมาแต่อดีตเป็นความจริงที่อยู่มาจนทุกวันนี้และจะอยู่คู่กับโลกตลอดไปไม่สิ้นสุดเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยจะสนใจในพุทธศาสนาเมื่อหายป่วยครั้งใหญ่แล้วจึงมาคิดได้ในภายหลังว่าเราได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มโพของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นโชคดีหากไม่ได้ศึกษารู้แจ้งความจริงของหลักธรรมแล้วก็เสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นชาวพุทธแต่ชื่อแต่ไม่รู้แจ้งความจริงเมื่อมีผู้ถามว่าหลักพระพุทธศาสนาแก่นแท้มีอะไรบ้างเราตอบไม่ได้ก็ขายหน้าเขาปอเรื่องนี้ผมเชื่อและเห็นจริงด้วยเพราะเคยรู้ว่าบางคนที่เป็นชาวพุทธมาแต่กำเนิดแต่ก็ยังไม่เคยรู้ในเรื่องของศีลขั้นต่ำของพระพุทธศาสนาควรที่ชาวพุทธจะปฏิบัติเท่าที่ผมเห็นประจำคือท่านพวกนี้ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมมัวเพลิดเพลินในทางโลกเที่ยวตามสถานที่มั่วโลกีเฮฮาสนุกสนานด้วยน้ำเมาและกามารมณ์เพื่อบำรุงบำเรอหาความสุขใส่ตัวเองตามอารมณ์คิดว่านี้เป็นความสุขที่จะหาได้ในเมืองมนุษย์ลืมตัวลืมตายคิดแต่จะหาความสนุกสนานผ่านวันคืนไปเท่านั้นชีวิตมนุษย์ไม่มีความหวังอะไรแน่นอนที่เป็นพลังใจเมื่อเกิดป่วยไข้เป็นโรคที่ร้ายแรงเกิดขึ้นเช่นหมอตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายในเท่านั้นเดือนท่านพวกนี้พอรู้ว่าจะต้องตายก็หมดกำลังใจมีตัวอย่างมามากแล้วนี่เป็นปัญหาข้อหนึ่งที่มีผู้ฝากถามเพราะส่วนมากเคยได้อ่านที่คุณทอเคยเขียนความรู้สึกเมื่อเข้าไปทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิริราชได้ใช้กำลังใจไม่หวาดกลัวเห็นการตายเป็นเรื่องธรรมดาทำให้ผู้อ่านซึ่งมีความสนใจได้ฝากคำถามมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้รู้เพื่อปฏิบัติทางใจให้ถูกต้องต่อไปทอเรื่องนี้ผมเคยเขียนไว้หลายเรื่องที่ปฏิบัติทางอำนาจจิตใช้พลังใจเมื่อรู้ว่าเป็นโรคร้ายจะต้องตายก็ไม่หวาดกลัวเพราะถือว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาถึงกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายเช่นกันเราจะกลัวไปทำไมความตายเป็นมรดกของสัตว์โลก เพียงตายเร็วหรือตายช้าเท่านั้นเราไม่กลัวเราก็มีสติไม่ประมาทใช้ปัญญาให้รู้แจ้งความจริงของธรรมชาติในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นเราต้องกล้าสู้ความจริงเมื่อรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งก็ยิ้มรับความตายจิตใจปกติส่วนภรรยาและญาติหรือสามีที่รักจะต้องจากไปภายใน6เดือนแต่ผู้ป่วยกลับไม่สนใจที่ตัวเองต้องตายเพราะฝึกจิตใจให้เห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติได้เตรียมความรู้สึกเตรียมใจไว้พร้อมจึงไม่หวาดหวั่นกับความตายในที่สุดท่านผู้นั้นก็มีชีวิตอยู่มาได้อีกหลายปีนี่เป็นเรื่องที่ผมเขียนไว้แล้วในชุดกฎแห่งกรรมผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในเรื่องไหนเรื่องที่เท่าใดและครั้งหลังก่อนหน้านี้ผมได้เขียนเรื่องความตายที่ไม่น่ากลัวแม้พวกชาวต่างประเทศเวลานี้เขาก็ได้พยายามค้นคว้าหาทางชี้แจงให้คนไข้เห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่ฝึกความรู้สึกทางจิตให้หายกลัวได้ความตายไม่น่ากลัวปอผมอยากจะให้คุณทอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้แบบชาวบ้านทั่วไปเข้าใจง่ายเกิดผลทางใจอย่าแนะให้สูงเกินไปกว่าชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจได้ทอเรื่องนี้ความรู้สึกของผมจะผิดถูกอย่างใดก็พิจารณาดูว่าในหมู่ชาวพุทธด้วยกันนั้นมีท่านที่ศรัทธาได้ศึกษาสมาธิเข้าถึงหลักสัจธรรมพิจารณารู้ถึงแก่นแท้ของความตายรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะต้องตายตามกรรมลิขิตที่กำหนดไว้เป็นธรรมดาตามธรรมชาติท่านพวกที่สนใจหลักธรรมรู้แจ้งความจริงไม่มีข้อสงสัยเมื่อรู้ว่าเป็นโรคร้ายซึ่งรักษาไม่หายที่มีมากในยุคนี้ท่านมีจิตใจสงบไม่หวาดหวั่นกลัวคิดฟุ้งซ่านหวั่นไหวต่อความตายเพราะเรื่องความตายเป็นมรดกของมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาต้องตายแน่ไม่ว่าจะหนีไปไหนความตายจะต้องเป็นเงาติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งฉะนั้นผู้ที่ศึกษาอบรมจิตใจเข้าถึงแล้วก็ไม่ตื่นเต้นหวาดกลัวจิตใจสงบปกติเหมือนซ้อมความตายไว้ก่อนที่จะถึงเวลาจริงจึงไม่ตกใจส่วนท่านผู้ไม่สนใจศึกษาอบรมจิตใจให้รู้แจ้งจริงเรื่องตายเพราะไม่ได้เตรียมจิตใจไว้ต้อนรับพอรู้เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นระงับอารมณ์ไม่อยู่จิตใจไม่สงบเพราะไม่มีพื้นฐานบุญบารมีเมื่อรู้ตัวกำหนดเวลาตายจะมาถึงมืออ่อนตีนอ่อนหมดกำลังใจเข่าอ่อนพับเป็นลมหมดสติลงทันทีบางทีก็หัวใจวายตายเอาง่ายๆก่อนที่จะถึงกำหนดท่านพวกนี้ตามปกติไม่กล้าสู้หน้ากับความจริงเมื่อพูดถึงเรื่องตายแล้วบางคนไม่อยากได้ยินคำว่าตายใครจะพูดถึงเรื่องตายก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็ห้ามไม่ให้พูดต่อไปไม่อยากฟังเวลาป่วยมักมีความกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วป่วยน้อยก็เหมือนป่วยมากบางคนมีอายุแล้วความกลัวตายทำให้หมดความอายร้องไห้ออกมาเหมือนเด็กทารกเพราะยังไม่อยากตายท่านเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่มีความประมาทในชีวิตอย่างน่าสงสารเคยตามใจตนเองตามอารมณ์เที่ยวเตร่ท่องราตรีดื่มเหล้าเมามายสนุกสนานตัวผมเองสมัยก่อนก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วเมื่อคิดได้เวลาก็ผ่านไปมากแล้ว พราะเวลานั้นยังมัวเมาหลงเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ชอบเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขตกอยู่ในความรักโลภโกรธหลงโชคผมยังดีที่เห็นหลักธรรมก่อนจะเสียคนส่วนพวกที่ไม่สนใจในหลักพระพุทธศาสนาพวกนี้เมื่อนึกถึงความตายย่อมสะดุ้งหวาดกลัวเพราะความตายทำให้พลัดพรากไปจากของที่รักหวงแหนลูกเมียและพ่อแม่เพื่อนฝูงไม่มีวันกลับมาพบอีกในร่างเดิมพบเดิมมีความห่วงความอาลัยในทรัพย์สมบัติยิ่งมีมากยิ่งห่วงมากยิ่งคิดยิ่งใจหายเพราะจิตยังหลงอยู่ในโลกยังมัวเมาแม้กำลังจะสิ้นใจก็ยังห่วงพวกนี้ตายตาไม่หลับเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วก็ยังลืมตาค้างหน้าตาแสดงความหวาดกลัวทุกข์ทรมานอย่างสาหัสปอผมได้ทราบว่าผู้ทำบาปหนักก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ป่วยมักจะแสดงท่าทางว่าได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นเหมือนมีคนมาบีบคอแสดงท่าทางเจ็บปวดหน้าบูดหน้าเบี้ยวกว่าจะสิ้นใจเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเป็นความจริงไหมที่บาปกรรมทำชั่วติดตามมาตอนจะตายทอนี้ก็แสดงถึงกฎแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนการที่คนใกล้ตายจะแสดงท่าทางน่ากลัวต่างๆนี้ในหลักธรรมท่านเรียกว่าอาสัญญกรรมเป็นกรรมชั่วทำบาปให้ผลเมื่อกำลังจะตายเมื่อใกล้จิตจะดับภาพของอกุศลกรรมที่เคยสร้างไว้เมื่อมีชีวิตอยู่ได้มาปรากฏให้คนป่วยเห็นจึงแสดงกิริยาท่าทางหวาดกลัวก่อนจะสิ้นใจผิดกับผู้สร้างกรรมทำดีเป็นกุศลบารมีเมื่อจิตจะดับก็อยู่ในความสงบบางท่านนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นเพราะท่านเหล่านี้รู้แจ้งความจริงในเรื่องตายอยู่ก่อนแล้วจึงมีความดีเป็นกุศลบารมีผิดกับคนที่สร้างแต่กรรมทำบาปพูดถึงศาสนาก็มองดูด้วยตาเหมือนจะเหยียดยามว่าเป็นเรื่องของคนแก่หัวเก่าที่งมงายผลก็จะเห็นเมื่อจวนเวลาใกล้ตายพอรู้ว่าทำผิดก็สายเกินแก้เพราะหมดเวลาที่จะอยู่ในโลกต่อไปปอเรื่องเช่นนี้ผมเคยอ่านที่คุณทอเขียนไว้ครั้งสมัยก่อนเรื่องเก่าที่เป็นตัวอย่างในยุคนี้มีบ้างไหมพอจะชี้ให้ผู้สนใจเอาไปคิดพิจารณาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้พอจะมีหลักพิสูจน์ได้ทอผมก็บังเอิญได้รับเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลักอาสัญญกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี้พร้อมด้วยเหตุผลปอเรื่องนี้คุณทอเขียนขึ้นหรือยังได้มาจากไหนทอผมยังไม่ได้เขียนกำลังพิจารณาดูโดยพันเอกเยื้องคชภักดีโรงพยาบาลพระมงกุฎได้รับข้อความจากคุณบุญธรรมตะใบดีกองสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นผู้บันทึกฝากมาให้ผมเมื่ออ่านดูแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะนำมาเขียนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปอเรื่องเป็นอย่างไรที่คุณทอสามารถจะเล่าย่อได้ไหมพอจะเป็นตัวอย่างที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในชุดกฎแห่งกรรมทอเรื่องนี้เข้ากับคำถามคำตอบผมก็ยินดีและคิดว่าเจ้าของเรื่องคงไม่ขัดข้องเพราะผู้บันทึกก็อยากจะเผยแพร่ให้รู้ว่าบุญบาปมีจริงนี่ก็เป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของกรรมที่ลี้ลับรู้ทั้งผลและต้นเหตุอยู่แล้วป ปอผมคิดว่าคงเป็นประโยชน์มากแก่พวกชาวบ้านที่สนใจซึ่งคอยอ่านเรื่องของคุณทอในเวลานี้มีมากมายจะได้เชื่อเรื่องกรรมแน่นแฟนขึ้นไม่มีอะไรเป็นข้อสงสัยโดยเฉพาะพวกที่ปลุกปั่นว่าตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีไม่ต้องชดใช้หนี้กรรมเป็นการทำลายตัวเองหนีไม่พ้นทอผมก็ยินดีคิดว่านำมาเล่าในที่นี้คงจะเกิดประโยชน์มากเรื่องนี้ผู้บันทึกมาว่าเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2523มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกัน4ชีวิตมีอาชีพเป็นช่างไม้พี่ชายคนโตชื่อแดงน้องชายคนที่2ชื่อบัวน้องสาวคนเล็กชื่อสมรมีสามีชื่อสมนึกบ้านหลังนี้อยู่ที่ถนนประชาชื่นในกรุงเทพมหานครเริ่มต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ภายในซอยเข้าไปนั้นส่วนมากยังเป็นสวนร่องสวนนั้นลึกมากเพราะเป็นสวนเก่าแก่ในร่องสวนจึงชุกชุมไปด้วยกุ้งและปลาหลายชนิดซึ่งวันหนึ่งรถบรรทุกได้ขนเอาดินมาถมร่องสวนเพื่อถมพื้นที่ร่องสวนให้ราบเพื่อสร้างอาคารทำให้พวกกุ้งปลาต้องหลบหนีเข้ามาอยู่รวมกันมากมายเด็กและชาวบ้านแถวนั้นต่างพากันลงไปช้อนกุ้งปลาได้มากมายเช้าวันนั้นนายสมนึกจึงได้ชวนพี่เมียทั้งสองว่าวันนี้หยุดงานสักวันลงไปวิทย์ปลากันดีกว่าต่างก็ตกลงทั้ง4คนรวมทั้งนางสมรภรรยานายสมนึกช่วยกันวิทย์น้ำอยู่พักใหญ่ได้กุ้งปลามากมายและในที่สุดก็ได้ตะภาพซึ่งกบดานอยู่ในท้องร่องสวนน้องเขยกับพี่เมียก็ช่วยกันจับเอาขึ้นมาปรากฏว่าได้ตะภาพน้ำ2ตัวใหญ่โตผิดตะภาพน้ำธรรมดาที่เคยเห็นมานายแดงและพวกน้องๆต่างก็พากันดีใจช่วยกันจับยกขึ้นมาหงายท้องอยู่ข้างทางเดินทั้ง2ตัวและช่วยกันนำเอาตะภาพน้ำทั้ง2ตัวปลาและกุ้งมากมายมาที่บ้านต่างก็เห็นว่าควรจะนำตะภาพน้ำทั้ง2ตัวไปขายแถวภัตตาคารคงได้ราคาดีปอผมเคยทราบว่าตะภาพคู่นี้คงมีอายุมากจึงใหญ่โตคนแต่ก่อนเขาไม่นำไปขายหรือไม่ฆ่าปู่ย่าตายายเราถือมากสัตว์ที่โตเกินธรรมดาย่อมจะมีวิญญาณเพราะมีอายุมากทอเรื่องนี้ผมเคยไปเห็นเต่าที่ฮ่องกงเขาเขียนว่าเต่าตัวนี้อายุ700ปีแต่ไปครั้งหลังนี้ไม่ได้ไปดูไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่าปอตามปกติคนไทยเราเมื่อมีสัตว์อะไรโตเกินไปผิดธรรมดานั้นเขาไม่ยอมทำอันตรายมักจะเข้าใจว่าเป็นของเจ้ามักจะจับไปปล่อยตามสระในวัดคนโบราณคงมีประสบการณ์มาแล้วจึงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาแต่พอถึงชั้นลูกหลานก็หมดความสนใจเมื่อผมเด็กๆผมได้ยินเรื่องจระเข้เจ้าซึ่งผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเรื่องตะภาพน้ำสองตัวนี้จากนั้นเป็นอย่างไรบ้างต่อไปทอเมื่อได้ตะภาพน้ำมาแล้วพวกพี่น้องต่างก็ออกความเห็นว่าจะเอาไปขายที่ไหนดีถ้าเอาไปตามภัตตาคารใหญ่ๆคงได้ราคาดีนายแดงจึงพูดแนะขึ้นว่าเราไปวานพี่บุญธรรมขอร้องให้นำไปขายตามเหลาตามภัตตาคารเพราะพี่บุญธรรมแกกว้างขวางรู้จักคนมากคงจะช่วยขายได้ราคาดีและนายสมนึกก็ไปหานายบุญธรรมเล่าเรื่องให้ฟังและขอร้องให้นายบุญธรรมช่วยขายตะภาพน้ำสองตัวให้ด้วยนายบุญธรรมได้ไปดูตะภาพน้ำที่บ้านนายแดงพ พอเห็นตะภาพน้ำก็ตกใจเพราะใหญ่โตผิดธรรมดาเขาจับหงายท้องไว้จะเคลื่อนไหวไปไหนก็ไม่ได้ได้แต่เอาตีนทั้งสี่ตะกายอากาศจะพลิกตัวหนีก็ไม่ได้เพราะตัวหนักมากนายบุญธรรมพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าตะภาพน้ำสองตัวน้ำตาไหลออกมาแล้วก็นึกสงสารจึงบอกกับพวกพี่น้องว่าเอาไปขายกันเองเถิดสัตว์ตัวโตขนาดนี้ขายให้เขาเอาไปฆ่านั้นบาปมากแม้นายบัวกับนายสมนึกอ้อนวอนให้ช่วยก็ไม่รับปากเมื่อนายบุญธรรมไม่ยอมช่วยนายบัวกับนายสมนึกก็ตกลงกันว่าทั้งสองจะแบกเอาตะภาพน้ำทั้งสองตัวนี้ไปขายที่ตลาดเมื่อแบกออกมาจากปากซอยยังไม่ถึงตลาดก็มีผู้มาขอซื้อเป็นจำนวนเงิน400บาทนายบัวก็ตกลงขายเมื่อได้เงินแล้วทั้งสองก็ไปเลี้ยงอาหารกันที่ตลาดเมื่อกลับมาบ้านก็บอกกับนายแดงพี่ชายว่าขายได้400บาทเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารกันแล้วก็เหลือเงินอีก300บาทนายแดงก็แบ่งกันคนละ100บาทเป็นที่เรียบร้อยแต่เหตุการณ์ยังไม่ได้ยุติลงเพียงเท่านี้เมื่อแบ่งเงินกันเสร็จแล้วนายบัวกับนายสมนึกต่างก็เมามายเข้านอนรุ่งขึ้นเช้านายบัวลุกไม่ขึ้นเริ่มป่วยเป็นไข้ไม่สามารถจะไปทำงานป่วยเพียง3วันอาการทรุดหนักขึ้นมาพี่น้องพยายามรักษาด้วยความเป็นห่วงเพราะนายบัวมีอาการแปลกๆมักจะร้องโวยวายให้คนช่วยจนเหนื่อยหอบมีความกระวนกระวายพูดเหมือนละเมอเพ้อเจ้อไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวแสดงท่าทางตกใจร้องโวยวายขึ้นมาว่า
1: ไอ้ตะภาพน้ำตัวใหญ่มันขึ้นมาทับอยู่บนอกหายใจไม่ออกแล้ว
0: แล้วก็ทำท่าทางอึดอัดพยายามดิ้นรนเรียกให้ใครๆช่วยพวกที่นั่งพยาบาลในบัวต่างก็ตกใจมองดูหน้ากันเพราะไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรทำอะไรไม่ถูกต่างก็คิดว่าเป็นโรคอย่างนี้หมอแผนปัจจุบันคงรักษาไม่หายต่างตกลงว่าจะไปหาพระปัดรังควานแต่ก็ยังไม่ทันจัดการอย่างไรยังไม่ทันเช้านายบัวก็หมดลมสิ้นใจเสียก่อนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกพี่น้องรู้สึกหนาวๆร้อนๆไปตามกันเพราะต่างประสบเหตุการณ์รู้เห็นมาด้วยตนเองและร่วมสร้างบาปมาด้วยกันสำหรับในสมนึกนั้นหวาดกลัวกว่าผู้อื่นปอนี่ก็เห็นจะตรงกับคุณทอบอกว่าในหลักอาสัญกรรมเป็นกรรมที่ระลึกได้เมื่อใกล้เวลาจะสิ้นใจเป็นอิทธิพลของกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ทอครับเป็นเรื่องที่เกิดแล้วเกิดเช่นนี้มาแต่ครั้งโบราณแล้วไม่ใช่ของใหม่เรื่องอาสัญกรรมเป็นเรื่องจริงแต่พวกเราในยุคนี้ไม่ค่อยสนใจกันนักจึงไม่รู้ว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยถึงปัจจุบันนี้ปอเรื่องคงยุติเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับเพราะชี้ให้เห็นว่าอาสัญกรรมนั้นมีจริงคนทำบาปจะปรากฏเมื่อใกล้ตายทอยังครับเรื่องยังมีต่อไปเพื่อแสดงถึงหลักธรรมคือต่อมานางสมรเมียนายสมนึกก็ตั้งท้องขึ้นเมื่อครบกำหนดคลอดก็ได้ไปคลอดที่โรงพยาบาลวชิระเด็กเกิดเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2514พอลูกของนางสมรคลอดออกจากท้องแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดเห็นรูปร่างทารกที่ออกมาต่างก็ตกตะลึงผู้ที่ไปเยี่ยมเห็นแล้วก็ตกใจเพราะรูปร่างทารกเมื่อออกจากท้องแ ไม่เหมือนเด็กธรรมดานายสมนึกเมื่อไปเยี่ยมนางสมรที่โรงพยาบาลเห็นรูปร่างทารกที่คลอดออกมาเป็นเพศหญิงต้องตกตะลึงเมื่อนึกถึงเรื่องอดีตไม่นานมานี้ก็เศร้าเสียใจจนน้ำตาไหลเพราะได้พิจารณาดูสภาพของทารกยิ่งดูก็ยิ่งเห็นเหมือนตะภาพน้ำมีตีนมืองอกออกมาเพียงเล็กน้อยทำอะไรไม่ได้เหมือนกามตามสนองในชาตินี้นี่ก็พอจะมองเห็นหรือคิดได้ว่าบาปกรรมนั้นมีจริงหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้ชื่อปุกยังมีชีวิตอยู่อย่างเด็กพิการมาแต่กำเนิดช่วยตัวเองไม่ได้ได้แต่กลิ้งตัวหรือถัดไปมาปอผมได้ฟังเรื่องนี้แล้วทำให้เศร้าใจผมคิดว่ากรรมไม่ได้ต้องรอเวลาไปถึงชาติหน้าแม้ในชาตินี้ก็พอจะให้เห็นได้สำหรับวันนี้ผมจะขอถามเพียงแค่นี้เท่าที่ได้ตอบปัญหาวันนี้ก็คงได้ประโยชน์พอสมควรแล้วเอาไว้คราวหน้าผมจะนำปัญหาที่ยังค้างที่ยังไม่ได้ถามมาถามต่อไปคราวนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพิบูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัทเซิร์ชไลฟ์จำกัด

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกระสุนของตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องไปอาจจะไม่ใช่เขาอยากจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์จริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมอาจจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะฮะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับเนี่ยเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการของเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังลำพาเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังลำพาที่ตายแล้วแล้วก็อัดแน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงและเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกงานอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้างนะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆเ ทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็กเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับจะเป็นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้ามันเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่าเราเป็นโรคอะไรบ้าง นะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสมจารย์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปที่ราชบุรีนะคะเป็นนาทีชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังล้างถังนมวัวในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องแล้วจู่ๆปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาข้างตัววงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้กำลังล้างถังนมวัวอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีฝนตกและฟ้าร้องแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้อยู่นอกอาคารขนาดนั้นด้วยแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทุ่ม10นาทีของวันที่13ตุลาคมตอนที่ยกถังมาแขวนที่โครงเหล็กปรากฏว่าฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาข้างตัวเลยค่ะเขาก็สะดุ้งสุดตัวทั้งคนทั้งสุนัขเลยนะคะคลิปวงจรปิดนี้โพสต์โดย Facebook คุณสุนิสาจิตเจริญพร้อมกับระบุข้อความว่าฟ้าผ่าลงมาดีที่ไม่เป็นไรแต่ก็ชาไปทั้งตัวต่อมานักข่าวติดต่อไปถามคุณสุนิสาเจ้าของโพสต์ก็บอกนะคะว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปคือแฟนของเธอเองชื่อว่านายชัยวุฒิปฐมกนกพงศ์อายุ39ปีอยู่บ้านที่ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเจอคุณชัยวุฒิค่ะก็เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุกำลังล้างทำความสะอาดถังนมวัวแล้วก็เอาถังเนี่ยมาแขวนที่โครงเหล็กแต่ปรากฏช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกและฟ้าร้องแล้วจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาข้างตัวตอนนั้นสะดุ้งสุดตัวเหมือนฟ้าผ่าลงมาด้านหลังบอกเลยว่าตกใจมากก็รู้สึกชาไปทั้งตัวและจนถึงตอนนี้เวลากำมือก็ยังกำไม่ค่อยไหวมือบวมนิดหน่อยด้วยก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเวลาฝนตกฟ้าแรงอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้โครงเหล็กด้วยเคสนี้เคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรมากค่ะฝนที่ตกในระยะนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเสียหายในหลายพื้นที่เลยค่ะอย่างเช่นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงนะคะประกอบกับว่าเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ส่งผลให้ถนนหลายสายในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์และตำบลศรีราชามีน้ำท่วมขังสูงค่ะโดยเฉพาะในตัวเมืองศรีราชาเนี่ยถนนกลายเป็นทะเลไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนสุรศักดิ์ถนนเจิมจอมพลถนนสาย9กิโลและถนนบริเวณโครงการศรีราชานครรถเล็กสัญจรยากลำบากค่ะบางคันเนี่ยต้องจอดตายอยู่กลางถนนในขณะที่บางจุดก็มีน้ำจากตอนบนหลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนด้วยแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะส่วนที่นครสวรรค์ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นกันส่งผลให้น้ำป่าจากพื้นที่อำเภอแม่วงหลากเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรบริเวณแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่เป็นรอบที่2ระดับน้ำเนี่ยสูงใกล้เคียงกับน้ำที่ท่วมรอบแรกค่ะบางจุดมีน้ำไหลข้ามถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่งผลให้การจราจรเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าสุดมวลน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอลาดยาวและพื้นที่ทางตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อทางหน่วยงานก็เลยต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือถ้าหากระดับน้ำสูงขึ้นและให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะขณะที่จังหวัดอุทัยธานีน้ำป่าจากเทือกเขาผู้วันดีและเขาผู้เตยได้หลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านนาตาโพอำเภอบ้านไร่หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรและกระแสน้ำก็เชี่ยวมากค่ะตัดขาดการสัญจรในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายให้กับสวนผลไม้กว่า100ไร่และล่าสุดมวลน้ำได้ไหลผ่านคลองกระเวนมุ่งหน้าลงสู่ลำคลองกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่น่าวางใจนะคะเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักส่วนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ในโหมดการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็มีการประชุมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อปรับแผนการจัดการกับขยะอย่างเร่งด่วนอย่างสำนักงานเขตหนองจอกก็ใช้วิธีการจัดการกับขยะด้วยการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างในชุมชนเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เร็วขึ้นนะคะขณะที่สำนักงานเขตมีนบุรีเปิดให้ประชาชนแจ้งปัญหาและความต้องการผ่านกลุ่มไลน์ชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขผลกระทบจากขยะตกค้างหลังจากน้ำลดได้อย่างทันท่วงทีส่วนจุดพักขยะชั่วคราวทั้งในเขตลาดพร้าวบางกะปิคันนายาวสะพานสูงมีนบุรีคลองสามวาและลาดกระบังท่านรองผู้ว่าก็ได้ให้แนวทางในการจัดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูภาพรวมความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมครั้งนี้ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่13ตุลาคมระบุว่ายังมีสถานการณ์อุทกภัยใน20จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครครอบคลุม99อำเภอ804ตำบล ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 4,523 แห่งใน55จังหวัดมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,137 ล้านบาทโดยอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและเกษตรได้รับผลกระทบมากที่สุดรองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ในแง่ของยอดขายลดลงและสูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจส่วนกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งมีรายงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งนะคะด้านของคุณปรีดาวัชรเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอุทกภัยปีนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าโครงคลังการผลิตแล้วก็โลจิสติกส์ค่ะส่วนเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวานนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าข้อมูลเมื่อวันที่13ตุลาคม69ทางธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 36,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินก็ได้โอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอีก 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยอีก 74,962 ครัวเรือนค่ะกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้วนะคะหลังจากพบว่ามีฟองสีขาวน้ำดำคล้ำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเบื้องต้นพบค่าออกซิเจนต่ำมากค่ะก็เตือนประชาชนเสี่ยงสัมผัสและสูดดมคุณวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีหลังจากพบว่าน้ำในคลองที่ระบายมามีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดฟองสีขาวมาหลายวันผลตรวจเบื้องต้นพบนะคะว่าน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์3จุดที่ตรวจสอบมีค่าความเสื่อมโทรมมากโดยเฉพาะค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากถือว่าเป็นน้ำเสียจากชุมชนที่เสื่อมโทรมแต่ก็ต้องเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ต่ออย่างละเอียดนะคะว่ามีโลหะหนักที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่ด้วยหรือไม่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6วันจึงจะทราบผลค่ะส่วนฟองสีขาวที่เกิดขึ้นภายในคลองหลังจากน้ำเสียถูกสูบเข้าผ่านเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่คุณวิมลชยาบอกนะคะว่าปกติแล้วน้ำที่เกิดจากการปนเปื้อนของเสียจากชุมชนอาจจะเป็นสารจากผงซักฟอกหรือว่าสารจากการชะล้างเมื่อมีการสูบน้ำด้วยความแรงและปล่อยน้ำออกด้วยแรงกระแทกหรือมีการทวนน้ำจึงทำให้เกิดฟองปริมาณมากซึ่งการที่เกิดฟองสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นเป็นการสะท้อนว่าน้ำมีความสกปรกที่เกิดจากน้ำเสียของชุมชนคือถ้าจะให้คะแนนก็ต้องบอกว่าความสกปรกเนี่ยอยู่ที่ระดับ5หรือว่าระดับสูงสุดไปแล้วดังนั้นจึงอยากแนะนำประชาชนว่าอย่าไปสัมผัสแต่ถ้าจำเป็นก็ควรสวมถุงมือหรือใส่รองเท้าบูทและที่สำคัญอย่าปล่อยน้ำเสียหรือทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำเพิ่มเติมส่วนเรื่องของกลิ่นกรมควบคุมมลพิษได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูนะคะว่ามีก๊าซไข่เน่าในแหล่งน้ำด้วยหรือไม่หลังทราบผลก็จะมาให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับประชาชนอีกครั้งสำหรับแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำและก๊าซในพื้นที่น้ำท่วมขังทางผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6บอกนะคะว่าจะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการหาความสกปรกในรูปสารอินทรีย์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดแอมโมเนียและโลหะหนักเพื่อประเมินภาวะน้ำเน่าเสียการปนเปื้อนจากน้ำเสียชุมชนและสารมลพิษที่อาจปะปนมากับน้ำท่วมขั้นที่2เป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามก็จะตรวจวัดความเป็นกรดด่างหรือว่าค่า pH ออกซิเจนละลายน้ำหรือค่า DO การนำไฟฟ้าค่า EC ความขุ่นความเค็มอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิอากาศเพื่อประเมินสภาพคุณภาพน้ำณจุดเกิดเหตุขั้นตอนที่3ตรวจวัดก๊าซและสารระเหยก็จะตรวจคัดกรองสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธี heat space และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าเพื่อประเมินสารระเหยและก๊าซที่อาจเกิดจากน้ำเน่าเสียรวมถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งผลการตรวจบางอย่างจะทราบผลเร็วที่สุดภายใน3วันแต่บางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง6วันนะคะส่วนกรณีที่ปลาจำนวนมากลอยตายในแม่น้ำปราจีนบุรีที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำแต่ละจุดอยู่ระหว่าง 3.23 ถึง 7.45 มิลลิกรัมต่อลิตรและค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.87 ถึง 6.96 แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ทำให้ปลาตายได้คาดว่าจะทราบผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายในวันที่19ตุลาคมนี้ค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้ผู้เลี้ยงปลากระชังที่ปราจีนบุรีก็ได้ไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้ปลาตายจำนวนมากว่าจริงๆแล้วเกิดจากมีสารเคมีปนเปื้อนหรือเกิดจากสาเหตุอื่นนอกจากนี้ก็ยังแสดงความกังวลด้วยนะคะว่าซากปลาที่ตายจำนวนมากจะมีวิธีจัดการอย่างไรเพราะถ้าทิ้งลงแม่น้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมระบบนิเวศจึงอยากให้หน่วยงานมีแนวทางการเก็บขนย้ายแล้วก็มีการฝังกลบที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขลักษณะค่ะต่อกันที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีเรื่องเศร้าของคนเป็นพ่อแม่ค่ะเมื่อลูกๆ3คนเนี่ยพากันลงไปเล่นน้ำในสระน้ำข้างบ้านแล้วปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตทั้ง3คนตำรวจสภ.กลางดงรับแจ้งขอความช่วยเหลือค้นหาเด็ก3คนที่คาดว่าจะสูญหายอยู่ในสระน้ำบริเวณบ้านญาติสามัคคีตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังรับแจ้งก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างวิชาธรรมสถานพร้อมกับทีมนักประดาน้ำไปจุดเกิดเหตุนะคะพอไปถึงก็พบว่าที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำกว้างยาวประมาณ30x30เมตรน้ำลึกประมาณ6เมตรตอนที่กู้ภัยไปถึงพบว่ามีร่างของเด็ก1คนนอนอยู่ที่ขอบสระแล้วชื่อว่าน้องพีรพัฒน์อายุ9ขวบโดยมีพ่อกับแม่และญาติร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะแต่คุณผู้ชมปรากฏว่าที่นี่เนี่ยยังมีเด็กอีก2คนซึ่งเป็นพี่แล้วก็น้องของเด็กชายพีรพัฒน์ที่ยังหาไม่พบด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบทำการค้นหาในสระน้ำนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงไปเจอร่างของเด็กชายปวรรุษอายุ11ปีและเด็กชายพัฒนดลอายุ6ปีจมอยู่ใต้น้ำห่างจากขอบบ่อประมาณ 4-5 เมตรก็เลยรีบนำตัวขึ้นฝั่งค่ะด้านของพ่อเด็กทั้ง3คนคุณนฤเบศบอกว่าตัวเขาและภรรยาเนี่ยออกไปทำงานที่อำเภอแก่งคอยแล้วให้ลูกๆทั้ง3ซึ่งอยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่ที่บ้านแต่ก่อนที่จะออกไปทำงานได้มีการกำชับลูกๆแล้วว่าห้ามลงเล่นน้ำในสระน้ำเด็ดขาดเพราะว่าเด็กๆเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแต่หลังเลิกงานกลับมาถึงบ้านปรากฏไม่พบลูกๆแม้แต่คนเดียวตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบทีแรกก็คิดว่าไปเที่ยวเล่นตามบ้านญาติหรือเปล่าเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหาแต่ก็ไม่เจอเลยไปดูแถวๆสระน้ำปรากฏไปเจอรองเท้าของลูกวางอยู่2คู่แล้วก็พบร่องรอยดินที่ทำเป็นสไลเดอร์ลงไปในบ่อด้วยเอะใจค่ะว่าลูกๆเนี่ยน่าจะลงไปเล่นน้ำแน่ๆก็เลยลองเดินลงไปค้นหาในน้ำก็คือเดินลงไปจนน้ำเนี่ยเกือบถึงคอยังไม่เจอค่ะแต่ตอนที่จะกลับขึ้นฝั่งเท้ามันดันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเลยดำน้ำลงไปดูก็พบว่าเป็นร่างของลูกชายคนกลางบอกตกใจมากนะคะรีบอุ้มขึ้นฝั่งและตะโกนบอกให้ภรรยาไปตามคนมาช่วยจนกระทั่งพบว่าลูกๆทั้ง3คนเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเขาว่าเด็กๆน่าจะจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงบ่ายหรือประมาณ5ชั่วโมงก่อนพบศพเนื่องจากร่างกายแต่ละคนเนี่ยเริ่มแข็งแล้ว

0: การกระทำที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลร้อนรนและพยายามทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาน้อยที่สุดคือถ้าหากไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจย้อนหลังจริงๆก็มีตัวเลือกแบบหลากหลายวันแต่ที่สำคัญก็ต้องดูด้วยว่ายัตติของฝ่ายค้านที่มีการระบุจำนวนรัฐมนตรีถึง18คนนั้นความยาวเนื้อหาในยัตติแค่ของนายกอนุทินคนเดียวก็เกินกว่าหน้าครึ่งรัฐมนตรีหลายคนบางคนก็มีหลายข้อหาถ้าหากคุณปิดปากฝ่ายค้านต้องการหักคอเราเพื่อจะให้เหลือเวลาน้อยๆเพื่อที่เราจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นผมยืนยันว่าก่อนที่จะสรุปกันอย่างไรก็ต้องมีการคุยกับฝ่ายค้านก่อนส่วนเรื่องจำนวนวันนั้นก็ยังยืนยันว่า5วันเป็นจำนวนวันขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการอภิปรายแต่ถ้าลดลงไปมากกว่านี้ก็คงยอมไม่ได้และการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่การเอาความสะดวกของรัฐบาลเป็นหลักแต่ต้องดูผู้อภิปรายและต้องทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาเพียงพอต่อการซักฟอกรัฐบาลนักข่าวถามด้วยนะคะว่าถ้าหากรัฐบาลยังยืนยันว่าจะเอาตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวฝ่ายค้านจะทำยังไงต่อคุณรังสิมันต์โรมบอกค่ะว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะทำยังไงผมคิดว่าเป็นแค่การโยนหินถามทางของฝั่งรัฐบาลและผมยังรู้ว่าฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจผ่านเรื่องต่างๆพยายามหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญมาใช้ในการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะฉะนั้นเราได้เตรียมการในเรื่องนี้แล้วและจะไม่ให้มีการตกหลุมพรางเรื่องนี้ได้โดยง่ายจะมุ่งเน้นในเรื่องของพยานหลักฐานและความสำคัญของข้อมูลหลักฐานต่างๆที่จะใช้ในการเอาผิดรัฐบาลทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ0813599310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: องสี Beauty Max จากอุไรเพ็ญ
1: งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งเปลี่ยนกำหนดการวันออกรางวัลสลากกินแบ่งนะคะงวดวันที่16ธันวาคม69เป็น17ธันวาคม69แทนค่ะสำหรับการปรับเปลี่ยนวันออกรางวัลในงวดประจำเดือนธันวาคม69ก็คืองวดประจำวันที่16ธันวาคมจะเลื่อนไปออกรางวัลในวันที่17ธันวาคม69แทนนะคะเพราะในวันที่16ธันวาคม69มีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณ

0: เมรุมาท้องสนามหลวงค่ะในขณะที่งวดต้อนรับเทศกาลปีใหม่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดวันออกรางวัลไปเป็นวันเสาร์ที่2มกราคม70เนื่องจากวันที่1มกราคม70ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับสถานที่จัดออกรางวัลเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะก็คือที่อาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตามปกติค่ะดูข่าวกีฬากันต่อนะคะอัปเดตผลบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ค่ะลิเวอร์พูลเจอกับลินซ์ทีมจากออสเตรียปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะไป 6-3 ส่วนอีกคู่จบตอนตี 4แมนซิตี้กับแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์กแมงเปสเชชนะไป 4-2 นะคะแล้วเราไปติดตามไฮไลท์กีฬาอื่นเลยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมืองนาโกย่าเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพกีฬาผู้พิการเอเชียเอเชียนพาราเกมต่อเนื่องนะครับไปดูความพร้อมความขึ้นไหวของนักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทยกันครับ
2: ควันหลงแมนยูไนเต็ดแพ้อีกแล้วครับไมเคิลคาริกุสซือของทีมบอกหลังเกมบุกแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-2 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2เขาบอกว่าแมนยูมีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งครับโอกาสยิง8ครั้งส่วนเจ้าถิ่น9ครั้งและยิงเข้ากรอบ4ครั้งเท่ากันแต่เกมรับของแมนยูปล่อยให้ผู้แข่งเปลี่ยนเกมได้เร็วเกินไปไม่นับจังหวะที่เลนี่ยูโรโดนใบแดงไล่ออกจากสนามและหลังจากนั้น5นาทีแมนยูก็โดนลูก2สถานการณ์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูชนะ1แพ้1แต่รวมทุกรายการแมนยูไม่ชนะมา5นัดติดต่อกันแล้วครับเสมอ2แพ้ไป3ทำให้ร้านรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษยกให้คาริกเป็นเต็ง1กุนซือคนแรกของพรีเมียร์ลีกที่จะโดนปลดจากตำแหน่งแมนยูจะมีเกมสำคัญรออยู่ครับไปเยือนลีดส์ในพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ไปดูความน่าทึ่งของนักฟุตบอลคนตาบอดครับเตรียมแข่งขันมหากรรมกีฬาผู้พิการเอเชียเอเชียนพาราเกมส์ที่นาโกย่าญี่ปุ่นจัดต่อเนื่องจากเอเชียนเกมส์และจะมีกีฬาเริ่มแข่งขันก่อนวันศุกร์นี้คือฟุตบอลคนตาบอดนักกีฬาฟังเสียงกระดิ่งในลูกฟุตบอลครับประสาทสัมผัสของพวกเขายอดเยี่ยมครับเลี้ยงไปยิงประตูอย่างเหลือเชื่อมีฝั่งละ5คนในทีมมี4คนเป็นนักฟุตบอลคนตาบอดและผู้สาประตูเป็นคนสายตาปกติทีมชาติไทยนำโดยบิวกิติกรบัวดีและเต๋าธนกรธนันท์วรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่คุมทีมโดยเจอร์แมนอัลเบโตมาเกสหัวหน้าโค้ชชาวอาร์เจนตินาตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจากครั้งก่อนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงหลังจากชนะญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลคนตาบอดถือว่าเป็นชนิดกีฬาแรกๆเลยครับที่แข่งขันในเอเชียนพาราเกมส์ที่นาโกย่าไทยจะประเดิมสนามเจอกับอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วในวันพรุ่งนี้แข่งขัน 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาผู้พิการไทยในเอเชียนพาราเกมส์16-24 ตุลาคมนี้ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับมาที่นักแข่งรถจักรยานยนต์หญิงหนึ่งเดียวของไทยในเวทีระดับโลกมุกมุรดาสารพืชภายใต้การผลักดันจาก East NJT Racing Team ออกเดินทางไปแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบซูเปอร์ไบค์หญิงชิงแชมป์โลกรายการ FIM Women Circuit Racing World Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาล16-18 ตุลาคมนี้ที่สนาม Circuito de Jerez ประเทศสเปนคือการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประเภทหญิงล้วนรายการแรกที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติเริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี2024โดยมุกลดาสารพืชสร้างบริษัทเป็นนักแข่งหญิงชาวไทยคนแรกที่สามารถคว้าโพเดียมในการแข่งขันระดับโลกได้เข้าเส้นชัยอันดับ3ถึง2ครั้งรั้งท็อป5บนตารางแชมเปี้ยนชิพปีนี้ครับโดยมุกลดาตั้งเป้าสร้างผลงานในสนามสุดท้ายที่ประเทศสเปนเพื่อจบ3อันดับแรกบนตารางคะแนนสะสมมุกลดากับรถแข่งหมายเลข12มีโปรแกรมแข่งขันรอบซูเปอร์โพลจัดอันดับออกสตาร์ทในวันพรุ่งนี้16ตุลาคมทิ้งท้ายที่การแข่งขันซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike สนามที่3แข่งขัน 16-18 ตุลาคมนี้ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุด East NJT Racing Team สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการครับดึงตัวพอลจอแดนนักบิดระดับโลกชาวไอริชเข้าร่วมทีมแข่งขันในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1000cc ด้วยรถแข่ง Honda CBR 1000RRR หมายเลข22ภายใต้ชื่อทีม East NJT S Oil Racing Team โดยพอจอแดนนักบิดจากไอร์แลนด์เหนือเตรียมแข่งขันซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike สนามที่3ที่บุรีรัมย์ในสุดสัปดาห์นี้นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อิงควิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาท เมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475 มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
6: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: นักศึกษาเผากระทรวงยุติธรรมและปะทะกับตำรวจด้วยค่ะการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาในประเทศอัลเบเนียบานปลายเป็นเหตุรุนแรงกลางกรุงติราน่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากผู้ชุมนุมบางส่วนทุบกระจกและจุดไฟเผาอาคารกระทรวงยุติธรรมขณะที่ป้อมยามกระทรวงศึกษาธิการและอาคารใกล้สำนักงานนายกรัฐมนตรีก็เกิดไฟไหม้เช่นกันภาพเหตุการณ์เผยเห็นผู้ชุมนุมคว้างก้อนหินแท่งคอนกรีตแล้วก็ประทัดเข้าใส่ตำรวจรวมถึงอาคารหน่วยงานรัฐบาลขณะเดียวกันผู้ประท้วงบางส่วนได้รื้อแผงกั้นเหล็กและพลิกถังขยะบนถนนก่อนที่ตำรวจปราบจราจรจะใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมท่ามกลางระเบิดของประทัดแล้วก็กลุ่มควันหนาทึบที่ปกคลุมพื้นที่นอกจากนี้ยังเกิดไฟไหม้สาขาธนาคารแรดเฟอร์เซนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งเข้าควบคุมเพลิงบริเวณอาคารหลายแห่งในใจกลางเมืองนะคะส่วนตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมอย่างน้อย1 คนแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจำนวนผู้บาดเจ็บหรือผู้ถูกจับกุมทั้งหมดสำหรับการชุมนุมครั้งนี้เข้าสู่วันที่2แล้วค่ะโดยกลุ่มนักศึกษาได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาที่สูงสภาพการเรียนในมหาวิทยาลัยการขาดแคลนความช่วยเหลือทางการเงินและโอกาสในการจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษาเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการประทะที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การประท้วงต่อต้านการทุจริตที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเอดีรามาซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นสมัยที่4เมื่อปีที่แล้วท่ามกลางกระแสความไม่พอใจเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการทุจริตที่ผัวพันเจ้าหน้าที่ระดับสูงจริงๆก่อนหน้านี้การประท้วงดำเนินไปอย่างสงบตลอดช่วงฤดูร้อนค่ะโดยมีชนวนความไม่พอใจส่วนหนึ่งจากโครงการพัฒนารีสอร์ทหรูบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเคยของประธานาธิบดีทรัมป์และกำลังเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายด้านของอัลบานาโคชิลรองนายกรัฐมนตรีอัลเบเนียระบุผ่านเฟซบุ๊กนะคะว่าการชุมนุมประท้วงเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนแต่ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการก่อเหตุความรุนแรงทำลายทรัพย์สินในเมืองหรือก่อเหตุปะทะบนท้องถนนได้ค่ะสถานการณ์ไฟป่าอินโดนีเซียกำลังวิกฤตหนักนะคะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มและหมอกควันได้ลามไปถึงสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วค่ะ สถานการณ์ไฟป่าอินโดนีเซียรอบนี้รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีนะคะส่งผลให้ท้องฟ้าเหนือเกาะกาลิมันตันเปลี่ยนเป็นสีส้มขณะที่หมอกควันพิษก็ได้ลอยข้ามพรมแดนกระทบสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วภาพจากเมืองปาลังการยาในจังหวัดกาลิมันตันกลางจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มอาคารบ้านเรือนถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบจากไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรที่ยังลุกลามต่อเนื่องข้อมูลกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียระบุนะคะว่าดัชนีมลทางอากาศ ISPU ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพุ่งเกิน 1,200 ซึ่งสูงกว่าระดับอันตรายถึง4เท่าขณะที่บางพื้นที่ได้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่31ตุลาคมสำหรับสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้ปัญหาหมอกควันรุนแรงขึ้นมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นและโรงเรียนบางแห่งในมาเลเซียต้องปิดการเรียนการสอนส่วนสิงคโปร์ก็กำลังเผชิญหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ IQAir รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่181หรือก็คือระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเมื่อช่วงเช้าวานนี้และยังถูกจัดให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษสูงเป็นอันดับ2ของโลกณเวลาที่ตรวจวัดรองจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียด้านของประธานาธิบดีปราโบเวอร์ซูเบนโตก็ได้สั่งระดมกำลังและทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อควบคุมไฟป่าในขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าดับไฟให้ได้ภายในเวลาไม่ถึง1เดือนท่ามกลางความกังวลต่อผลกระทบจากหมอกควันข้ามพรมแดนค่ะตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาแล้วนะคะพุ่ง 3.7% สูงกว่าที่คาดหลังจากราคาน้ำมันกดดันค่าของชีพนะคะแล้วก็มีการกดดันเฟดให้ขึ้นดอกเบี้ยด้วยค่ะสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อสวนทางนะคะสหรัฐเงินเฟ้อพุ่ง 3.7% กดดันให้เฟดให้คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงหรืออาจจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในขณะที่จีนเงินเฟ้ออยู่ที่เพียง 0.9% แต่ราคาผู้ผลิตพุ่ง 5% หลังจากราคาพลังงานโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างแรงกดดันต่อค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีเนี่ยสูงกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 3.6% และเร่งตัวจากเดือนสิงหาคมที่ 3.4% ส่วนเมื่อเทียบรายเดือนเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.6% โดยราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 9.1% นะคะขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปีตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้อัตราดอกผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปรับสูงขึ้นขณะที่ตลาดหุ้นก็เผชิญแรงขายค่ะท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจำเป็นต้องดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดต่อไปส่วนถ้าเรามาดูเศรษฐกิจจีนกันบ้างนะคะเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นสวนทางกับเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ำสะท้อนความแตกต่างระหว่างต้นทุนภาคอุตสาหกรรมกับราคาสินค้าที่ประชาชนต้องจ่ายสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายปีต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 1% โดยราคาอาหารลดลง 1.7% และราคาเนื้อหมูลดลงถึง 10% ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปีสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตสร้างความท้าทายให้ผู้ประกอบการจีนต้องรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าผู้บริโภคยังปรับขึ้นในอัตราต่ำและถ้าเราข้ามไปดูความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะในวันนี้เขาได้ประกาศว่าไต้หวันตกลงรับซื้อก๊าซ LNG จากโครงการพลังงานในรัฐอลาสก้ามูลค่าระหว่าง 70,000 ถึง 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา20ปีแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ได้รับคำมั่นจากไต้หวันว่าจะรับซื้อก๊าซคิดเป็นสัดส่วน 30% ของปริมาณก๊าซจากโครงการซึ่งเป็นข้อตกลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุนะคะว่าไต้หวันตกลงลงทุนในส่วนทุนโครงการอีก 4,400 ล้านดอลลาร์ขณะที่เกาหลีใต้ให้คำมั่นจะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนความเคลื่อนไหวจากงานประชุม IMF ที่กรุงเทพนางคริสตาลิน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในการประชุมที่กรุงเทพนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐคาดหวังให้เศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแกร่งช่วยลดภาระหนี้แต่ทาง IMF เห็นว่าการเติบโตเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปรับฐานะการคลังได้รวดเร็วเพียงพอขณะที่หนี้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์แล้วพร้อมกับมีการสรุปแนวทางปรับสมดุลเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะว่าจีนต้องจ่ายมากขึ้นส่วนสหรัฐต้องออมมากขึ้นและยุโรปต้องลงทุนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกค่ะปิดท้ายรายการนะคะล่าสุดจับมือดิสนีย์ค่ะกับจีนนะคะในระมิดดินแดนฟรอเซนในสวนสนุกน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะจีนเตรียมเนรมิตสวนสนุกน้ำแข็งและหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้กลายเป็นดินแดนแฟนตาซีจากภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง Frozen ต้อนรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะคะผู้จัดงาน Harbin Ice Snow World ครั้งที่28ในมณฑลเทยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนประกาศจับมือดิสนีย์ไชน่าสร้างโซนพิเศษในทีม Frozen นำตัวละครยอดนิยมอย่างเอลซ่าอันน่าและโอลาฟมาถ่ายทอดผ่านประติมากรรมน้ำแข็งพร้อมจำลองฉากแฟนตาซีจากภาพยนตร์และเปิดร้านค้าทีมดิสนีย์และในปีนี้สวนสนุกจะขยายพื้นที่เป็น 1,250,000 ตารางเมตรถือว่าใหญ่ที่สุด เป็นประวัติการแล้วก็จะใช้น้ำแข็งและหิมะรวม 400,000 ลูกบาศก์เมตรภายในงานคาดว่าจะมีสิ่งก่อสร้างจากน้ำแข็งและหิมะมากกว่า 1,000 แห่งแบ่งเป็น6โซนหลักทั้งประติมากรรมเครื่องเล่นการแสดงและการแข่งขันบนน้ำแข็งและหิมะพร้อมปรับโฉมประตูทางเข้าและหอคอยหลักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
9: สวัสดีครับพบกับรายการโชว์แน่หรือแชร์ม่วนนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะครับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือว่าเพจ Facebook ก็ได้นะครับที่เพจผมชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตครับแล้วก็มีทางด้านช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับนะหาชื่อจันเจตครับหาได้ในช่องพวกนั้นเลยนะครับแล้วก็เราจะเอาเรื่องราวที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยครับมาอธิบายกันครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ช่วงนี้ครับที่ทางด้านของทวีปยุโรปครับมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นนะครับ heat wave ครับแล้วเขาก็มีการแชร์ข่าวกันร้อนมากจนกระทั่งตอกไข่ใส่กระทะแล้วสุกได้อะไรเป็นต้นนะครับแต่คลิปนึงที่คนก็แชร์กันคือคลิปเรื่องของแม้กระทั่งเสาไฟจราจรครับยังละลายเป็นหลอมๆเลยนะครับนะแล้วก็ดูน่ากลัวมากร้อนขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็เป็นคำถามว่าจริงเนอะที่บอกว่าเสาไฟจราจรเนี่ยครับโดนขึ้นความร้อนจนกระทั่งละลายได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะเสาไฟจราจรที่ว่าเนี่ยแม้สุดท้ายจะพบว่ามาจากที่ยุโรปก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เหตุเกิดจากเรื่องของการโดนขึ้นความร้อนจนมันละลายนะครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของการถูกเพลิงไหม้ด้วยซ้ำนะครับนะเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ครับบอกว่ามีการแชร์นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่ว่าแล้วก็สำนักข่าวและสำนักข่าวเนี่ยก็เอาไปใช้เหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์ขึ้นความร้อนช่วงนี้ที่ยุโรปนะครับซึ่งขึ้นความร้อนรอบนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงมากครับมีรายงานจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเป็นจำนวนมากเลยครับนะไม่ใช่แค่ร้อนเฉยๆนะครับคือถึงพันกว่ารายแล้วครับนะที่ยุโรปครับเพราะว่าขึ้นความร้อนนี่รุนแรงมากเลยทำลายสถิติเลยนะครับนะสีเกิดขึ้นคือขึ้นความร้อนเนี่ยครับมันขึ้นไปสูงมากแล้วก็จนกระทั่งแบบอาจจะ40องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าร้อนจัดมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากคนจะอยู่กันลำบากแล้วบ้านเรือนก็ค่อนข้างร้อนบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีเครื่องแอร์ปรับอากาศพัดลมเหมือนบ้านเราเนี่ยครับคนต้องไปโดดน้ำแช่น้ำเย็นกันเนี่ยยังทำเกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของทางหลวงถนนก็เสียหายนะครับเกิดเรื่องปัญหาเรื่องรถไฟล่าช้าเวลารถไฟมันจะบิดตัวนะครับปัญหาเรื่องโครงข่ายไฟฟ้าปัญหาเรื่องโรงพยาบาลครับที่ต้องรับผู้ป่วยเนี่ยจนเกินขีดความสามารถนะครับยังกับเรื่องของมีปัญหาโควิดอย่างนั้นเลยนะครับนะแต่ประเด็นที่สำคัญคือมีการแชร์ตรงคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับที่เป็นไฟจราจรเนี่ยครับที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ไฟจราจรจริงๆนั่นแหละไม่ใช่คลิป AI อะไรนะครับแต่ว่ามันละลายเลยนะครับมันก็หลอมอยู่คนก็เชื่อเป็นเรื่องจริงนะครับเอาง่ายๆก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับนะให้อากาศร้อนจัดแค่ไหนก็ตามนะครับบอกว่าเนี่ยมันขึ้นไป40กว่าองศาเลยนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้เพียงพอจะทำให้พลาสติกละลายได้ครับพลาสติกปกติเราถ้ามันถึงขนาดหลอมเหลวได้เนี่ยก็อาจจะต้องประมาณสัก90 100องศาไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดติดไฟได้นี่ก็ต้องเป็น100องศาเลยฉะนั้นจะไปละลายอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการที่มีการเอาคลิปวิดีโออื่นมาใช้มากกว่าครับแล้วก็มาอ้างอิงกับเรื่องถนนละลายมาอ้างอิงกับรถเรื่องรางรถไฟบิดตัวนะครับแต่ว่าต้นเนี่ยไม่สามารถทำให้ตัวของไฟจราจรมันละลายที่เห็นได้ครับทางด้านเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมเนี่ยครับของ India Today Fact Check นะครับเขาก็ไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเนี่ยดูแล้วเอ๊ะอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นไปสูงเกิน40องศาก็จริงนะแต่ว่าคลิปเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับคลิปเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ยบอกว่ายุโรปกำลังละลายนะครับขึ้นความร้อนทะลุ40-45องศาไฟจราจรอิตาลีและเยอรมันทนไม่ไหวเลยจนละลายเลยนะครับนะทางเพจเขาก็เลยไปศึกษาหาดูว่ามันมีจริงไหมก็หาตำแหน่งครับมีการเอาภาพย้อนกลับ หาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใช้ Google Street View ใช้ Google Map ก็ยืนยันได้ครับว่า2คลิปที่มาโชว์เนี่ยคลิปหนึ่งมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีนะครับนะแต่ว่าไม่ได้มีรายงานข่าวเลยครับที่พูดถึงเรื่องมันร้อนจนกระทั่งสัญญาณไฟจราจรละลายนะครับนะแต่กลับมีรายงานข่าวอีกชิ้นบอกว่าเกิดเหตุนะครับรถยนต์คันหนึ่งไฟลุกไหม้นะครับต่อจอดติดไฟแดงอยู่ตรงบริเวณนั้นครับที่เรียกว่าย่านลูกันยาโนประเทศอิตาลีเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมไฟได้แล้วก็แต่สาเหตุเกิดการเพลิงไหม้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ครับที่ทำให้เกิดคลิปที่บอกว่าเห็นสัญญาณไฟจราจรที่อิตาลีละลายเลยนะครับส่วนคลิปนึงเนี่ยครับทางเพจเขาก็หาย้อนกลับไปได้ครับบอกว่าไปยืนยันตำแหน่งจะพบว่าเป็นที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับเช่นเดียวกันครับก็จริงๆแล้วก็ย้อนกลับไปได้ครับว่าเจอรายงานข่าวนะครับจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่คลับแห่งหนึ่งนะครับบริเวณนั้นนะครับนะบอกว่ามีการทําให้สัญญาณไฟจราจรบนนั้นเสียหายไปด้วยนะครับก็เลยชัดเจนเลยครับว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้แน่ๆนะครับน่าจะเห็นว่าไม่มีคลิปที่เป็นรายงานข่าวใดๆนะครับของจริงๆเลยที่บอกว่าขึ้นความร้อนในยุโรปทําให้สัญญาณไฟจราจรละลายได้เป็นเรื่องของไฟไหม้ที่เกิดจากอุบัติเหตุมากกว่านะครับไหนก็ตามก็เรารักษาสุขภาพกันด้วยนะครับประเทศไทยเราก็ร้อนจัดเหมือนกันจะทํางานทําการอะไรอย่าออกไปตากแดดมากเกินไปอันตรายนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ามันมีความร้อนจัดจนทั้งไฟจราจรละลายได้ที่ยุโรปมันมีเป็นเรื่องมั่วครับ
10: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
11: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
12: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SMEตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
13: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
14: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
15: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
16: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
17: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
18: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
16: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
0: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะนายกอนุทินประเดิมกดปุ่มโอนเงินเยียวยาภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติรายแรก2ล้านบาทให้ทายาทเหยื่อน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเชียงใหม่โดยคอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวผู้เสียชีวิตพร้อมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวจากเหตุน้ำป่าไหลหลากซึ่งอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยที่ครอบครัวจะได้รับการเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยหวังว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะสามารถทำให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ก่อนที่นายกจะกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์ซึ่งเงินเข้าบัญชีนางสาวไพลินทันทีพร้อมกล่าวเป็นภาษาเหนือใช้สอยฮื้อระมัดระวังเน้อภัยที่น่ากลัวหลังจากนี้คือภัยยืมเงินพร้อมกำชับผู้ว่าเชียงใหม่ให้คอยปกป้องดูแลเรื่องการใช้เงินของเด็กทั้งสองคนไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้วย
1: นายกอบต.สาดาแดงและกำนันตำบลสาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราพาชาวบ้านในพื้นที่หลายคนรวมตัวประท้วงบริเวณประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งแนวเขตรอยต่อฉะเชิงเทราและเขตหนองจอกกรุงเทพเรียกร้องให้กรมชลยกบานประตูระบายน้ำขึ้น50เซนติเมตรจากเดิมที่เปิดเพียง30เซนติเมตรเพื่อเร่งผันน้ำไปฝั่งหนองจอกหลังถูกน้ำท่วมขังนานข้ามเดือนกระทบชาวบ้านกว่า 1,800 ครัวเรือนต้องทนทุกข์กับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่มีฝนตกเพิ่มจนน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นห้องน้ำใช้งานไม่ได้และเจอสัตว์มีพิษหนีน้ำเข้าในบ้านเรือนหลังการเจรจาเจ้าหน้าที่ยอมเปิดประตูระบายน้ำขึ้น50เซนติเมตรตามข้อเรียกร้องทำให้ชาวบ้านพอใจก่อนพากันแยกย้ายกลับไปในที่สุด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงาน3แห่งและเตรียมปิดเพิ่มเติมอีกโดยจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่สนว่าจะเป็นนอมินีหรือนามสกุลใดก็ตามขณะที่กลุ่มตัวแทนผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปราจีนบุรียื่นหนังสือต่อผู้ว่าเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุปลาตายจำนวนมากตั้งแต่ช่วงวันที่9ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาหลังพบความผิดปกติของน้ำในแม่น้ำมีการเปลี่ยนสีและมีคราบลักษณะคล้ายน้ำมันสร้างความเสียหายต่อกระชังปลาตั้งแต่พื้นที่ท่าตูมบ้านทามศรีมหาโพธิ์ไปจนถึงอำเภอบ้านสร้าง
1: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงดราม่าการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเดตบียืนยันสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันและผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งจะยึดตามกฎระเบียบข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลบังคับใช้ตลอดจนข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เป็นสำคัญโดยยึดหลักความเป็นกลางใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายเพื่อรักษาความโปร่งใสและความยุติธรรมขอทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการที่สำคัญขอให้คำนึงถึงสภาพจิตใจและความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นฝึกซ้อมและตั้งใจลงแข่งขัน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงระบุภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สปส. อยู่ระหว่างรวบรวมคะแนนตามระเบียบหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าจะไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ยืนยันยังไม่มีการยื่นร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาส่วนนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่สอดคล้องกับพรรคการเมืองมองว่าอุดมการณ์ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานย่อมมีทิศทางคล้ายกันได้ไม่ถือเป็นข้อพิสูจน์ความเชื่อมโยงแต่อย่างใด
1: สตง.ตั้งโต๊ะแถลงตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS รายยาวกว่า2ชั่วโมงยืนยันทำตามหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาไทย PBSไม่ใช่การเอาคืนจากกรณีที่เคยขอให้ตรวจสอบเรื่องการรายงานข่าวอาคารสตง.ถล่มก่อนไล่เรียงจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากคนในองค์กรไทย PBS ส่งเอกสารจากภายในร้องเรียนเรื่องการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายในหลายประเด็นทั้งการจัดหาผู้ทำข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินไม่เป็นไปตามระเบียบบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพด้านผู้บริหารไทย PBS แถลงโต้ย้ำว่าความเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงเต็มที่และเปิดรับการโต้แย้งแจงการจ้างผู้ผลิตอิสระผู้ผลิตรายการนอกเป็นไปตามกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กร
0: และมาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะที่ล่าสุดทางประธานสมพลไฟเขียวให้บรรจุวาระแล้วนะคะก็รอครม.เคาะวันหลังจากที่มีการขอให้ฝ่ายค้านแก้ไขข้อความในยติเล็กน้อยค่ะโดยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านพูดถึงความคืบหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบอกว่าได้รับการติดต่อจากตัวแทนสำนักประธานสภาก็คือให้แก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆยืนยันว่าไม่กระทบเนื้อหาสาระค่ะส่วนเรื่องของจำนวนวันในการอภิปรายที่ฝั่งรัฐบาลบอก5วันมากเกินไปคุณณัฐพงษ์บอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดและไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องของวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองของลดราคาหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจก็ควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุด
2: ผมยังได้รับสายนะครับจากตัวแทนของน่าจะเป็นทางสำนักประธานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สภานี่แหละว่าจะต้องมีการแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็คงได้รับสายเข้ามาว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปเซ็นกำกับการแก้ไขเล็กน้อยซึ่งผมยังไม่เห็นรายละเอียดครับผมคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็การซักฟอกในครั้งนี้เนี่ยก็มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะนะครับไม่อยากเห็นการแสดงความคิดความเห็นที่ต่อรองเรื่องของวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆผมว่ามันไม่ได้จำเป็นนะครับจริงๆเนี่ยถ้ารัฐบาลมีความรู้สึกใจครับเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกอย่างเต็มที่ได้มากที่สุดก็จะมีในด้านถ้ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นผลบวกกับรัฐบาลทั้งหมด
0: ขณะที่ทางคุณสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าล่าสุดทางคุณโสพลสารัมประธานสภาได้ตรวจยติเสร็จสิ้นแล้วนะคะและอนุญาตให้บรรจุวาระได้และได้แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ขอรอดูว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อจะเคาะกรอบเวลาในการอภิปรายส่วนกรณีที่คุณณัฐพงษ์ระบุว่าได้รับแจ้งให้แก้คำในยตินั้นเรื่องนี้คุณสิโรจน์บอกว่าเป็นการแก้คำเชื่อมคำซ้ำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้มีผลกับยติแต่อย่างใดค่ะ
1: ค่ะส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคนที่เดือดที่สุดนะคะก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะที่บอกว่าไม่หวั่นที่โดนจองกฐินซักฟอกแล้วก็เย้ยกลับด้วยนะคะว่าเป็นแค่ความคิดของเด็กๆค่ะช่วงหนึ่งนักข่าวถามคิดว่าคุณไอซ์รักชนกสีนอกจะจองอภิปรายหรือไม่คุณสุชาติบอกว่าเขาคงไม่มีอะไรจะพูดถึงตนเพราะพูดทุกวันส่วนที่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับพรรคประชาชนที่ไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทำแบบนี้เพราะต้องการให้พรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหาหรือไม่คุณสุชาติย้อนกลับนะคะว่าเป็นความคิดของเด็กๆความเป็นเด็กอยู่ก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำพรรษาเขายังเป็นเนนน้อยยังเด็กอยู่ก็มองว่าเป็นสีสันทางการเมืองของฝ่ายค้านไม่มีอะไรทำก็ต้องทำค่ะ
3: ท่านไอซ์จะตรงอธิบายท่านดีม
4: ากผมว่าเขาคงไม่มีอะไรที่จะพูดถึงผมแล้วมาเพราะเขาพูดทุกวัน
3: แบบนี้ต้องการแย่เพราะเรื่องมีปัญหาไหมครับ
4: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่วันยังค่ำโอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่โอ้ผมว่าเขาไม่มีอะไรทำครับมันก็เป็นสีสันทางการเมืองที่เขาจะต้องถึงเวลาของเขาเขาไม่มีอะไรทำเขาต้องทำ
1: ซึ่งนักข่าวก็ยังถามถึงความมั่นใจเสียงของพรรคร่วมนะคะมีคำถามหนึ่งที่ถามว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้าหักการอภิปรายครั้งนี้หรือไม่คุณสุชาติบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พูดคุยกันตอนร่วมรัฐบาลตนมองว่าจะตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้เพราะจะทำให้เพื่อนๆในพรรคเพื่อไทยมองไม่ดีก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการตั้งคำถามแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ค่ะส่วนท่าทีของทางรัฐมนตรีคนอื่นๆที่มีชื่อโดนซักฟอกด้วยนะคะอย่างรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีค่ะนักข่าวถามถึงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคุณทรงศักดิ์ก็บอกเป็นวาทกรรมนะคะก็บอกว่าจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่บอกว่าเป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตจิตใจผุพังละโมบโลภมาก ช้เครือข่ายดำเนินการโกงการเลือกสว.นั้นเป็นเรื่องของวาทกรรมค่ะคุณทรงศักดิ์บอกก็ยังงงๆอยู่และบอกว่าคงต้องไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าหัวใจผุพัง
5: ผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจ ก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
6: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสว
5: เลยนะผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยัตติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
0: ส่วนรัฐมนตรีคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก็ยืนยันว่าตัวเองเตรียมพร้อมชี้แจงไม่ได้กังวลใดๆถ้ามีการตั้งคำถามเรื่องคั่วสว.ก็สามารถชี้แจงได้ค่ะเช่นเดียวกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีกท่านหนึ่งคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทำดีที่สุดทุกวัน
7: เดาไม่ถูกเลยค่ะ
8: ของคณะรัฐมนตรีได้เงินของกระทรวงต่างๆว่าจะแจ้ง
7: ค่ะ
8: มองว่ามันเชื่อมโยงกัน
7: ไม่ได้ไปวิเคราะห์อย่างนั้นนะคะก็รอฟังแล้วก็รอตอบอะค่ะไม่ได้ติดหรือก็เตรียมข้อมูลในการทำงานมาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีอะค่ะว่าทำอะไรไงมาบ้างช่วงไหนทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: จากการทำงานที่ทำมามีอะไรให้ต้องกังวลไหมคะ
7: ไม่มีนะคะก็ทำดีที่สุดทุกวันแล้วอะค่ะ
1: ส่วนทางพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะก็ตอบนักข่าวว่าตกลงเพื่อไทยได้ให้คำมั่นกับนายกในการโหวตให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่โดยคุณประเสริฐบอกว่าเราเข้าใจดีเรื่องมารยาททางการเมืองเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกันค่ะ
10: พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราเข้าใจดีถึงมารยาททางด้านการเมืองแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นก็คือการเห็นประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นวาระที่สำคัญ
9: ก็เหมือนที่นายกพูดนะว่าไว้ใจพรรคเพื่อไทยได
10: ้ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกันครับ
1: แล้วเมื่อถามถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่ายังเป็นแบบเดิมหรือไม่หากมีเรื่องคดีหัวสว.เข้ามาประเด็นนี้คุณประเสริฐบอกว่าคดีหัวสว.อยู่ในอีกกระบวนการอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกกต.พิจารณาอยู่แล้วเรื่องนี้หลุดจากขั้นตอน1ไปแล้วเมื่อถามอีกว่าแบบนี้พรรคภูมิใจไทยสบายใจได้ใช่หรือไม่คุณประเสริฐยิ้มไม่ได้ตอบคำถามนะคะก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีค่ะ
0: หลังจากช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
11: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
12: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
13: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
0: ร
15: ายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าวสามมิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: และกระทบกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะคะเรื่องนี้เปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2คนค่ะบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าอิหร่านกำลังใช้กลยุทธ์ใหม่ในการมุ่งเป้าโจมตีเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซโดยมีความพยายามที่จะรักษาราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงและส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐโดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกลยุทธ์ใหม่นี้นะคะแต่ระบุว่าอิหร่านได้เริ่มใช้ยุทธวิธีเชิงรุกรูปแบบใหม่กับเรือที่ถือว่าละเมิดข้อจำกัดของตนมาเป็นเวลาประมาณ10วันแล้วค่ะแล้วก็กล่าวชัดด้วยว่าเป้าหมายคือการขัดขวางความพยายามของสหรัฐและชาติพันธมิตรที่จะทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแล้วว่าการตัดสินใจนำกลยุทธ์ใหม่มาใช้มาจากระดับผู้นำระดับสูงสุดของอิหร่านนะคะแล้วก็มีการประสานงานกันอย่างเต็มรูปแบบภายในระบบการปกครองของประเทศด้วยในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐรายหนึ่งนะคะก็ยืนยันว่าอิหร่านได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในประเด็นสำคัญหลังจากที่สหรัฐทำลายขีดความสามารถด้านเรดาร์ของอิหร่านไปเป็นจำนวนมาก IRGC ก็เริ่มใช้หน่วยชี้เป้าที่ไม่มีอาวุธประจำกายซึ่งประจำอยู่บนเรือขนาดเล็กเพื่อระบุเป้าหมายที่อาจเป็นไปได้รวมถึงเรือรบของสหรัฐด้วยโดยกองทัพสหรัฐได้ตรวจพบนะคะว่าหน่วยชี้เป้าของอิหร่านปฏิบัติการอยู่บนเรือเป็นเรือใบแบบดั้งเดิมแล้วก็คอยแจ้งพิกัดเป้าหมายไปยังกองทัพอิหร่านซึ่งกองกำลังสหรัฐได้เข้าเผชิญหน้ากับเรือลำดังกล่าวสั่งให้ผู้ที่อยู่บนเรือสละเรือและทำการทำลายเรือลำนั้นในที่สุดแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะทั้งนี้สงครามในครั้งนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นเดือนหน้าซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังพิจารณามาตรการขั้นต่อไปที่จะใช้กับอิหร่านนะคะแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่เปิดฉากโจมตีครั้งก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงค่ะขณะที่ล่าสุดก็มีแหล่งข่าวด้านความมั่นคงทางทะเลนะคะที่ระบุว่า GFS Pride ซึ่งเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กที่ติดธงสิงคโปร์ได้จมลงขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้บนเรือโดยลูกเรือทั้ง21คนได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
2: ค่ะไปดูที่ซาอุดิอาระเบียเหตุการณ์ยังตึงเครียดนะคะจากที่ทางกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีสำนักงานใหญ่ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดิอาระเบียหรือว่าซาอุดิอารามโกนะคะที่เมืองดารานทางภาคตะวันออกเมื่อช่วงดึกวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เกิดไฟไหม้ค่ะทางกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งระบุว่ามีขีปนาวุธวิถีโค้งพุ่งชนเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของอารามโกในเมืองดารานแหล่งข่าวบอกด้วยว่าอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในศูนย์นี้ถูกโจมตีนะคะก็ทำให้ชั้นบนสุด3ชั้นได้รับความเสียหายค่ะซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการหลักของอารามโกทำหน้าที่กำกับดูแลเครือข่ายขนาดใหญ่ก็จะมีแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งบนบกและในทะเลมีท่อส่งน้ำมันมีโรงกลั่นและท่าส่งออกน้ำมันด้วยนะคะซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีระดมยิงขีปนาวุธวิถีโค้งแล้วก็ส่งโดรนไปโจมตีสถานที่สำคัญในซาอุดิอาระเบียหลายแห่งเป็นการตอบโต้ที่ทางซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลในสงครามกลางเมืองในเยเมนที่ปะทุขึ้นมาค่ะก็มีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดถูกโจมตี4ครั้งแล้วก็มีเหตุโจมตีสนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต13รายด้วยนะคะขณะที่ทางกลุ่มฮูตีก็ยังประกาศบอกว่าจะเดินหน้าโจมตีสนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำมันต่อไปด้วยค่ะและมีภาพวิดีโอจากพยานที่เมืองบาจิลของเยเมนนะคะจะเห็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบลอยอยู่เนี่ยค่ะทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงซานาซึ่งเป็นการโจมตีจากทางกองทัพซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีระบุว่าซาอุดิอาระเบียกำลังโจมตีกรุงซานาขณะที่กองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียก็ออกคำเตือนให้พลเรือนอยู่ห่างจากคลังน้ำมันบริเวณชานเมืองนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะตอนนี้บอกว่าเตรียมเดินหน้าสำรวจน้ำมันก๊าซและแร่หายากในกรีนแลนด์นะคะโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซและแร่หายากครั้งใหญ่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการสำรวจในกรีนแลนด์ค่ะแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติความตึงเครียดหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ซ้ำหลายครั้งว่าจะเข้าควบคุมเกาะแห่งนี้ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุนะคะซึ่งข้อตกลงที่ว่านี้ได้ช่วยขยายบทบาทของกองทัพสหรัฐในกรีนแลนด์โดยปูทางไปสู่การจัดตั้งฐานทัพใหม่2แห่งรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการยืนยันถึงอธิปไตยของเดนมาร์กและสิทธิ์ในการกำหนดเจตจำนงของตนเองของชาวกรีนแลนด์ด้วยขณะที่ถ้าดูในทรูโซเชียลโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุนะคะว่าการโจมตีสหรัฐในอนาคตจะต้องผ่านเส้นทางกรีนแลนด์ซึ่งระบบป้องกันของเราจะสามารถสกัดกั้นและทำลายโดรนขีปนาวุธหรืออาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่มีใครคิดค้นขึ้นมาได
2: ้ค่ะไปดูรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะที่สหรัฐเนี่ยจะมีรายงานนี้ออกมาทุกปีล่าสุดทางสถานทูตสหรัฐประจำกัมพูชาค่ะเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่า TIP Report ของกัมพูชาประจำปี2026นะคะจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะยังคงจัดให้กัมพูชาอยู่ระดับเทียร์3ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะทางสถานทูตสหรัฐก็แถลงผ่าน X ด้วยระบุว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังดำเนินการปราบปรามขบวนการช่อโกงที่อาศัยการค้ามนุษย์โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดรวมถึงการคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรกว่า200รายจากการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมค่ะในรายงานของสหรัฐก็ระบุด้วยว่ากัมพูชาไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการกำจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่และไม่พยายามอย่างจริงจังที่จะทำด้วยนะคะซึ่งกัมพูชาอยู่ที่เทียร์3แม้ว่าจะไม่มีนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนแต่ว่าในช่วงระยะเวลาของการทำงานมีรูปแบบการค้ามนุษย์ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ช่อโกงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบางคนได้รับประโยชน์ทางการเงินจากการค้ามนุษย์ในศูนย์ช่อโกงนี้แล้วก็มีการแทรกแซงเพื่อปกป้องการดำเนินงานของศูนย์ช่อโกงมีการข่มขู่เหยื่อและภาคประชาสังคมด้วยนะคะในรายงานก็บอกว่าในส่วนหนึ่งของการปราบปรามการช่อโกงทั่วประเทศที่ริเริ่มโดยนายกรัฐบาลกัมพูชาก็เพิ่มกิจกรรมบังคับใช้กฎหมายต่อศูนย์ช่อโกงผ่านการบุกค้นจับกุมรวมถึงผู้นำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติระดับสูงทั้งชาวกัมพูชาชาวต่างชาติบางรายกัมพูชายังคงมีการเลือกปฏิบัติแล้วก็แทบจะไม่ดำเนินคดีอาญาจากผู้ที่กระทำผิดด้วยค่ะ
1: มีเรื่องเกี่ยวกับสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix นะคะที่ล่าสุดเลย์ออฟพนักงาน 1,000 คนค่ะนี่คือการเลิกจ้างครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่ปี2022นะคะคือการประกาศปรับลดพนักงานลง 6% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 1,000 คนแล้วก็เกิดขึ้นในขณะที่ผู้บุกเบิกวงการสตรีมมิ่งอย่าง Netflix กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อแย่งชิงผู้ชมจากคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งดั้งเดิมแล้วก็ YouTube ค่ะโดยในอีเมลที่ CEO ร่วมได้ส่งถึงพนักงานเมื่อวันพุธนะคะเมื่อวานนี้ระบุว่าการปรับลดตำแหน่งงานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในแผนกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีกฎหมายบุคคลโดยระบุว่าเราจำเป็นต้องมีวินัยในการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรของเราอย่างเหมาะสมพร้อมยืนยันว่าธุรกิจของเรายังคงแข็งแกร่งและมีการเติบโตยังคงดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คาดการไว้สำหรับปีนี้ค่ะทางนี้เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มอย่าง YouTube และ TikTokก็ยังสามารถดึงดูดผู้ชมด้วยคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเองแล้วก็เปิดให้รับชมได้ฟรีทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้มีความได้เปรียบด้านต้นทุนถ้าหากว่าเทียบกับ Netflix นะคะ
2: ค่ะไปดูเรื่องของไฟป่าที่อินโดนีเซียนะคะยังคงลุกลามต่อเนื่องในบางจุดค่ะและเนี่ยค่ะเป็นหมอกควันสีส้มหนาทึบนะคะปกคลุมพื้นที่จังหวัดกาลิมันตันอยู่ทางตอนกลางของอินโดนีเซียเป็นเหตุไฟป่าที่ยังลุกลามต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างเลวร้ายท้องฟ้าเป็นสีส้มแบบนี้เลยค่ะทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียระบุว่าค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งสูงเกิน 1,200 ซึ่งสูงกว่าระดับ300ก็ ก็ถือว่าเป็นอันตรายถึง4เท่านะคะและปีนี้เนี่ยไฟป่าที่รุนแรงก็มาจากเรื่องของสภาพอากาศแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญค่ะขณะเดียวกันที่สิงคโปร์หมอกควันจากอินโดเนี่ยก็ปกคลุมน่านฟ้าสิงคโปร์ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพอากาศของสิงคโปร์อยู่ที่ระดับ181ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะส่วนที่ชิลีค่ะมีฝนลูกเห็บถล่มนะคะทำให้ทั้งเมืองนี้กลายเป็นทะเลลูกเห็บเลยค่ะที่กรุงซานดิเอโกของชิลีบ่ายวันอังคาร13ตุลามีน้ำท่วมกลายเป็นความวุ่นวายทั่วเมืองหลวงนะคะเนื่องจากว่าลูกเห็บตกลงมารุนแรงท่ามกลางฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองค่ะมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปก็จะเห็นว่าน้ำท่วมไหลทะลักมาตามถนนปกคลุมไปด้วยลูกเห็บนะคะขณะที่หน่วยป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติก็ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสำหรับเขตมหานครรายงานระบุว่าเทศบาลเมืองโปรวิเดนเซียและซานดิเอโกเซ็นทรัลได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะมีรายงานถนนถูกน้ำท่วมหลังคาพังถล่มตลอดช่วงพายุเลยนะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้ลากันไปด้วยภาพของน้ำตกหูโขบนแม่น้ำเหลืองนะคะที่อยู่ในมณฑลซานซีของจีนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกก็กลายเป็นปรากฏการณ์ทะเลหมอกนะคะมีกลุ่มเมฆซ้อนตัวเรียงรายอยู่บนท้องฟ้าเหนือสายน้ำแบบนี้ตัดกันกับภาพของกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากทิ้งท้ายกันด้วยภาพของน้ำตกที่อยู่บนแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของจีนนะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: นะครับแต่ว่าวันใหญ่จะเป็นวันนี
1: ้ค่ะ
0: หมายถึงมากันครบถ้วนกระบวนความนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เกิดเรื่องทำให้เกิดความตื่นตระหนกล่ำลือกันว่าอาจจะวินาศกรรมสุดท้ายไม่ใช่เป็นแต่เพียงรถผิดปกติไปจอดอยู่ริมถนนสุขุมวิท17และปรากฏว่ามันมีแกลลอนน้ำมันอยู่7ใบในรถก็ลือกันเลยครับว่าจะมีวินาศกรรมหรือเปล่าเพราะอยู่ในช่วงใกล้กับจุดที่มีการจัดประชุม IMF แล้วเบอร์แบงค์นะครับตัวชมที่สุดตรวจสอบแล้วรถต้องสงสัยเนี่ยเป็นรถของนักท่องเที่ยวมาเลเซียซึ่งอยู่ริมทางเท้าสุขุมวิท17หลังมีการแจ้งให้ตรวจสอบนะครับตัวชมเนื่องจากไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการระหว่างประเทศนี่ฮะจังหวะนี้เนี่ยมันมีผู้แทนฝ่ายบริหารกทม.เดินตรวจพื้นที่และพบรถ
1: ก็เลยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบอะค่ะเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีวัตถุอันตรายอยู่ภายใน
0: และที่สุดงานใหญ่ทีเดียว
1: ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เข้าตรวจสอบนะคะเบื้องต้นก็คือไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
0: รถคันนี้เป็นของ2คู่รักชาวมาเลเซีย
1: เดินทางมาท่องเที่ยวและฮันนีมูนในประเทศไทย
0: เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่11ตุลาที่ผ่านมาและมีกำหนดกลับวันที่17ตุลาใช้รถยนต์ส่วนตัวท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาหลายจังหวัดส่วนเหตุที่จอดรถที่จุดนี้เจ้าตัวชี้แจงว่าต้องการไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งถามคนขับแท็กซี่บริเวณนั้นบอกว่าจอดได
1: ้ก็เลยจอดตามคำแนะนำค่ะ
0: หลังถูกเปรียบเทียบปรับ
1: ในข้อหาจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดเป็นเงิน 2,000 บาทนะคะ
0: แน่นอนคำถามท่านผู้ชมคงถามใช่ไหมแกลลอนน้ำมัน7แกลลอนท้ายรถนักท่องเที่ยวมาเลเซียชี้แจงว่าเพราะไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและเห็นว่าการเดินทางจากมาเลเซียยังมาถึงประเทศไทยระยะทางไกลและขึ้นมาถึงกรุงเทพเนี่ยตะเวนมาหลายจังหวัดก็เลยเตรียมน้ำมันสำรองไว้กรณีฉุกเฉินน้ำมันทั้งหมดประมาณ40ลิตร
1: ซื้อมาจากปั๊มน้ำมันในมาเลเซียค่ะ
0: คือซื้อใส่กันเรามาตั้งแต่มาเลเซียนั่นแหละท่านผู้ชมฮะเมื่อสอบถามว่ารู้หรือไม่ว่าไทยกำลังเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF World Bank
1: เจ้าตัวบอกว่าไม่ทราบค่ะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น
0: ท่านผู้ชมตกลงนี่เมื่อวานล่ำลือกันถึงขนาดที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมต้องชี้แจงทีเดียวนะครับตัวชมว่าผลการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่น
1: แล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายค่ะ
0: ก่อนที่เจอกระดาษน้ำมันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกนะครับว่าเพราะราคาน้ำมันในประเทศมาเลเซียถูกกว่า
1: เขาก็เลยเอาน้ำมันติดรถมาเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงไม่ต้องมาเติมน้ำมันในประเทศไทย
0: ตำรวจลุมพินีก็จัดทำประวัติผู้เกี่ยวข้องเหตุผลในการจอดรถและการเตรียมน้ำมันสำรองรายงานผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนขณะที่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับผู้ชมมีการจัดการจราจรโดยรอบศูนย์เศรษฐกิจเอาวันนี้ยืนยันว่ามีการปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษทั้งสองฝั่ง
1: ตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ค่ะ
0: เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การจัดการประชุมครั้งนี้ก่อนหน้านี้บอกไม่ปิดถนนแต่จะปิดเป็นช่วงๆใช่ไหมก็คงเป็นช่วงนี้แหละท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันทำงานปกติแต่ราชการเนี่ยรัฐบาลให้ราชการหน่วยราชการในกทม. work from home เอกชนปกติเราต้องรู้เอาไว้เมื่อเช้านี้น้องใบมาก็ปิดแล้วใช่ไหม
1: ใช่ตรงแยกคลองเตยตรงฝั่งที่จะเลี้ยวไปศูนย์ศิริกิติ์อะค่ะ
0: เรียกว่าปิดโดยรอบ
1: ค่ะ
0: ศูนย์ศิริกิติ์นะครับท่านผู้ชมมาตรการจัดการจราจรผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้แล้ววางแผนการเดินทางล่วงหน้าสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ศิริกิติ์ยังเปิดปกติขณะที่ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ผู้พักอาศัยนะ
1: ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตินะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด
0: ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย
1: ที่มีบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการสามารถเข้าสู่พื้นที่จัดงานได้ตามข้อกำหนดค่ะ
0: รถยนต์
1: ที่ได้รับอนุญาตและมีป้ายอนุญาต
0: ต้องมีป้าย
1: นะคะอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ก็จะต้องเข้าในเส้นทางที่เฉพาะที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น
0: รถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่รถแท็กซี่รับส่งผู้เข้าร่วมประชุม
1: จะสามารถส่งผู้โดยสารได้เฉพาะบริเวณด้านนอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะใกล้ๆแยกอโศกมนตรีหรือว่าแยกพระราม4เท่านั้น
0: คือไม่สามารถเข้าไปที่ด้านหน้านึกออกใช่ไหมถ้าไปลงตรงอโศกมนตรีก็ไกลมากเลยนั่นน่ะ

0: พระราม4อาจจะใกล้หน่อยโดยยืนยันว่าแท็กซี่หรือรถส่วนบุคคลที่จะเข้าไปส่งพวกร่วมประชุมไม่สามารถเข้าไปส่งในพื้นที่จัดงานยกเว้นเฉพาะรถที่มีป้ายอนุญาตสำหรับการเดินทางผู้จัดการประชุมแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงาน
1: ใช้บริการรถรับส่งอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลาตีห้านะคะเพื่อที่จะได้เดินทางไปกลับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์แล้วบอกด้วยว่าเผื่อเวลาให้เพียงพอด้วยสำหรับการเดินทางและการตรวจสอบความปลอดภัยอาจจะต้องมีการตรวจสอบเข้มงวดนะครับตัวชมผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรมทางการ21แห่ง
1: สามารถเดินทางไปยังโรงแรมที่สะดวกเพื่อใช้บริการรถรับส่งได้ค
0: ่
1: ะ
0: ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวจะไม่รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการรถรับส่งหรือเข้าสู่พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับตัวชมทั้งหลายทั้งปวงนี้สำหรับผู้ร่วมประชุมเขาคงรู้กันเขาคงต้องแจ้งกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องวันนี้เลี่ยงเลยท่านผู้ชมฮะเพราะนอกจากปิดถนนแล้วยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยการประชุมใหญ่ของแอมแบบและ World Bank อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงของการจัดงานต้อนรับโดยรัฐบาลไทยเป็นการจัดงานต้อนรับงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเป็นการเชื้อเชิญรัฐมนตรีคลังรวมถึงผู้ว่าการแบงก์ชาติของแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้เข้ามาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์ในโอกาสนี้แน่นอนก็มีนายกรัฐมนตรีอนุทินกับภรรยารวมถึงรัฐมนตรีนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงานน่าเสียดายภาพเสียงยังไม่เข้ามาครบถ้วนเนี่ยอาจจะมีการรักษาความปลอดภัยหรือยังไงท่านนายกขึ้นกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมอีกครั้งในรอบ35ปี
1: พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตค่ะทำกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คน
0: งานเลี้ยงต้อนรับถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมมีวง
1: บุรีรัมย์ออเคสตรา
0: บุรีรัมย์ออเคสตราและก็รวมถึงน้องเนเน่รอยัลรัตติการซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยท่านนายกอนุทินยังอธิบายความหมายของจุดที่จัดงานนี้ว่าชื่อตึกสันติไมตรีซึ่งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมีความหมายถึง
1: สันติภาพและมิตรภาพค่ะ
0: ในช่วงท้ายน้ำตีได้อวยพรให้แขกผู้มีเกียรติซึ่งหมายถึงลำตีครั้งและผู้ว่าการแบงก์ชาติของหลายประเทศเนี่ย
1: ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพค่ะพร้อมกับสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยระหว่างอยู่ที่นี่นะคะตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุม
0: จริงๆมีการแถลงออกมาเป็นรายละเอียดเต็มไปหมดเลยน่าเสียดายที่ภาพประกอบไม่มีข้ามไปสู่ไฮไลท์ของน้องเนเน่ท่านผู้ชมฮะไฮไลท์ของน้องเนเน่ซึ่งก็แน่นอนโชว์สุดพิเศษที่น้ำตีอนุทินจัดเตรียมมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสร้างความมือฮาเนเน่รอยัลหรือน้องแพรรัตติการอำลอยคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์บนเวที
1: America's Got Talent 2026ค่ะ
0: เนเน่โชว์ลีลาดุดันเหมือนเคยโดยเฉพาะเพลงซอมบี้แบบจัดเต็มมีภาพเดี๋ยวจะได้เห็นระดับกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตารินาจอร์เจียวาและประธานธนาคารโลกอาเจบังการถึงขนาดลุกขึ้นพร้อมกับคณะท่านนายกร้องตามสายไปสายมาด้วย

0: ท่านขวาสุดนี่ก็คือประธานธนาคารโลก
1: คุณอาเจบังกาค่ะ
0: นี่ฮะและสุภาพสตรีนั่นก็คือกรรมการจัดการของ IMF
1: คริสเตียนาจอร์เจียวาค่ะ
0: นี่แหละฮะคุณเด่นทิติก็ยืนประกบอยู่กับประธานธนาคารโลกนี่ที่เข้ามาจับไม้จับมือกับน้องเนเน่จะเห็นภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับเนเน่ทราบว่าเมื่อวานนี้เป็นโชว์สุดพิเศษบินกลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยช่วงบ่ายนะแล้วก็มาร่วมงานเลยเนี่ยท่านผู้ชมและปรากฏว่าโชว์แบบดุดันจัดเต็ม

0: เห็นว่านอกจากแบ็คโฮซันซอมบี
1: ้
0: ก็ยังมีเพลงโปรดของนายกอนุทินเหรอ
1: สมสารค่ะ
0: สมสาร
1: ของวงโลโซค
0: ่
1: ะ
0: หลังจบการแสดงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะที่ได้เห็นภาพไป
1: ค่ะก็คือกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณคริสเตียน่าจอร์เจียวาแล้วก็คุณอาเจบังกาประธานธนาคารโลกก็เข้ามาสวมกอดแล้วก็จับมือกับน้องเนเน่นะคะคือชื่นชมในความสามารถของน้องค่ะ
0: นี่ฮะและเมื่อวานนี้ในส่วนนายมตรีอนุทินชาวรกูลเนี่ยเราว่ากันต่อเนื่องไปได้ไปร่วมงานเปิดงาน CN Global Perspectives in Bangkok จัดโดย CNN International เป็นอีกเวทีหนึ่งในการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจในช่วงสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีนี้ซึ่งคุณอนุทินตอนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมการขึ้นไปพูดตอนหนึ่งก็ปล่อยมุกทันทีผมอยากจะขอบคุณ CNN มากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective และท่านนายกก็พูดถึงสาวสวยคนก่อนหน้าที่ที่พูดไปว่าเธอได้มีโอกาสลองดื่มชาไทยเมื่อตอนเช้าผมหวังว่าเธอจะชอบมันนะแล้วผมก็อยากจะขอแนะนำให้พวกคุณได้ลองชิมถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะBlack Coffee กาแฟดำเย็นซึ่งคนไทยเราเรียกมันว่าโอเลี้ยงหลังจะได้คุณได้ชิมมาแล้วรับรองว่าคุณ
1: อาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
2: I don't know how to thank you enough for picking Thailand as the venue for conducting this CNN Global Perspectives meetingAs our beautiful lady just mentioned before that she tried Thai tea this morning, and I hope she liked it. I would recommend you to also try Thai iced black coffee. It's called O Liang. Once you try it, you might probably forget the ice.Americano for life yeah.
0: นี่ฮะท่านผู้ชมตอนหนึ่งต่อมานะครับที่สยามพารากอนนายมตรีอนุทินก็เข้าร่วมงานอีกงานหนึ่งนะครับท่านผู้ชม Future Ready Economy 2026ซึ่งได้มีการปาฐกถาพิเศษฉายภาพทิศทางเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์และสภาพภูมิอากาศคุณอนุทินระบุว่าแม้ว่าไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งแต่เศรษฐกิจยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายใหม่ว่าความท้าทายไม่ใช่เพียงการทำให้เศรษฐกิจโตให้เร็วที่สุดแต่เป็นการเติบโตแบบชาญฉลาดมีคำใหม่แล้วเศรษฐกิจเติบโตแบบชาญฉลาดสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น
1: และรักษาการเติบโตในระยะยาวค่ะ
0: คุณอนุทินระบุว่าเพื่อประเทศไทยสามารถกำหนดอนาคตของตนเอง
1: แผนการยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เป้าหมายสำคัญก็คือการผลักดันไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตตั้งแต่อาหารฟังก์ชันไปจนถึงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลก็จะเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไทยขยับขึ้นไปสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกท่ามกลางกระแสของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการผลิตขั้นสูง
0: รวมถึงย้ำว่าการลงทุนในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ต้องเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจไม่ใช่การเพียงการลงทุนที่โดดเดี่ยวของ Data Center ประเทศไทยต้องการมากกว่าเงินทุนต้องการพันธมิตรระยะยาวที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างความแข็งแกร่งให้กับซัพพลายเชนในท้องถิ่นคุณอนุทินระบุว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าโครงการ
1: Reinvent Thailand ค่ะ
0: การพลิกโฉมประเทศไทยหรือการปฏิรูปประเทศไทย
1: เพื่อขจัดอุปสรรคทางธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน
0: โดยกระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกขององ
1: ค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ค่ะท่านนายกบอกคือเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปสถาบันและยกระดับมาตรฐานของประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน
0: อันนี้คือการประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยบนเวทีนี้ขณะที่ IMF เมื่อวานกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงในขณะนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะ IMF แนะให้ทุกประเทศต้องปรับปรุงระบบการเงินการคลังเพราะช่องว่างของโลกแบ่งขั้วอาจจะใหญ่ขึ้นมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงประเทศไทยแน่นอนครับท่านผู้ชมผู้จัดการกองทุนกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุนะครับว่าสถานการณ์ของโลกในขณะนี้ไทยจำเป็นต้องทำการค้าในอาเซียนให้เพิ่มขึ้นเหมือนยุโรปเพราะการค้ากันเองในอาเซียนเนี่ยจริงๆถ้าเทียบสัดส่วนที่ยุโรปเขาทำการค้ากันเองเนี่ยน้อยกว่ารวมถึงเร่งปรับโครงสร้างภาษีเหมือนกับหลายๆประเทศที่มีเหตุจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภาษีคำมันดูดีในความหมายคือขึ้นภาษีนั่นแหละหรือจัดเก็บภาษีมากขึ้น
1: ค่ะ
0: IMF เนี่ยมีมาตรการที่เรามีบทเรียนเราเคยเป็นหนี้ IMF จำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40วิธีมองของ IMF ก็คือต้องเข้มงวดขณะนี้เนี่ยรายได้หรือสถานการณ์คลังของประเทศหลายประเทศในโลกอยู่ในจุดมีความเสี่ยงหนี้สาธารณะ IMF บอกนะครับว่าเร่งปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มรายได้นั่นไงเห็นไหมก็คือขึ้นภาษีหรือหาวิธีจัดเก็บภาษีใหม่ๆนี่ฮะเพื่อรักษาสถานะของการคลังเดี๋ยวจะกลับมาติดตามรายละเอียดกันเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ของโลกในมุมมองที่เขามาจัดประชุมใหญ่ในประเทศไทยโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศท่านผู้ชมร่วมกับผมและน้องไบจัดรายการร่วมกันสักหน่อยเถอะ
1: มีเสื้อยืดอุปกรณ์ข่าวสารนักเล่าชาวนี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: ท่านผู้ชมคงรู้ผมจะวงเล็บว่าอะไร
1: ค่ะ
0: โอเลี้ยงเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเหมือนเช่นเคย
1: ค่ะ
0: โอเลี้ยงเป็นเงื่อนไขข้อเด่นของโอเลี้ยงเนี่ยเราอยู่กันมาน้องทันไหม
1: ทันค่ะทันรู้จักโอเลี้ยงค่ะ
0: โอเลี้ยงมันต้องทำยังไงทีมงานไปหาภาพมาเลยนะ
1: ทักอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ค
1: ะ
0: อาจจะต้องมีถุงใส่ไง
1: ค่ะ
0: แล้วกาแฟเข้มข้นเลยนะน้ำร้อนราดวาบวาบวาบถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เซนซับรสชาติเนี่ยมันจะจัดจ้านเข้มแต่ขนาดเดียวกันด้วยความเข้มของโอเลี้ยงจริงๆคือแบล็กคอฟฟี่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไอซ์แบล็กคอฟฟี่ข้อเดียวของโอเลี้ยงคือน้ำตาลเยอะ
1: ใช่
0: น้ำตาลเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคนทำโอเลี้ยงใส่น้ำตาลนี่พูดไม่ได้ขัดขวางนะผมนี่เป็นบิ๊กแฟนโอเลี้ยง6:24 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
0: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
3: รายการ Smart SME ตลอดสัปดาห์นี้ขอชวนมาดับร้อนผ่อนคลายสร้างไอเดียผ่านบทสนทนากับตัวจริงในธุรกิจไอศกรีมความเย็นที่แสนฮอตตลอดการในตลาดอาหารไทยติดตามได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: รายการ28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกชมติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF World Bank อย่างที่ทราบและคาดว่าช่วงต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพศึกอภิปรายไม่องใจ
6: ค่ะ
5: หมายถึงจะต้องรับมือกับยติซักฟอกนะครับตัวชมของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ยืนยันนะครับตัวชมแหล่งข่าวจากการประชุมคณะรัฐมนตรีระบุนะครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงท้ายนายกอนุทินชาญวรกูลกำชับรัฐมนตรีทุกคนให้เตรียมตัวพร้อมในการชี้แจงศึกซักฟอกของฝ่ายค้านข่าวระบุรัฐบาลวางกรอบเอาไว้เป็นสิ้นเดือนนะฮะ
6: 27ถึง30ตุลาคมค่ะ
5: 27ถึง30 27 28 29 30 4วันแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้4วันใช่ไหม
6: ค่ะ
5: กรอบคงจะหมายถึงกรอบ
6: ค่ะ
5: กรอบ
6: 27ถึง30ตุลา
5: 27ถึง30ตุลาคมเพราะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากกรอบเวลานี้เนี่ย
6: คุณอนุทินท่านนายกก็ค่ะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรอบนี้ก็ต้องหารือกันระหว่างวิฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก่อน
5: ทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระบุ ด้วยนะครับว่ารองนายกและรัฐมนตรีอว.ของพรรคเพื่อไทย
6: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์
5: ถึงขนาดกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า
6: ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมสนับสนุนค่ะ
5: หากมีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็พร้อมจะช่วยรัฐบาลชี้แจงแม้จะไม่มีชื่อถูกอภิปรายก็ตามทีข่าวระบุว่าคุณอนุทินยังจี้ถามไปที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีศึกษาธิการ
6: คุณประเสริฐจันทร์รวงทองค่ะว่าพร้อมหรือไม่
5: ทั้งที่เขาไม่ได้ถูกอภิปรายถูกไหม
6: ค
5: ่
6: ะ
5: คุณประเสริฐข่าวตอบว่ายังไง
6: ยืนยันว่าพร้อมค่ะ
5: ยืนยันว่าพร้อมถ้าผ่าน30เดือน31
6: 31ตุลาถึง1พฤศจิกาเนี่ยท่านนายกมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการค่ะ
5: ขณะที่ก่อนหน้าที่ท่านนายกวันก่อนบอกว่าเนี่ยยังสงสัยว่าทำไมยติยังไม่ส่งมาเลยสงสัยท่านประธานอาจจะติดใจเรื่องถ้อยคำไหมที่มันไม่ซีวิไลอ่ะหรือมันไม่ค่อยเข้าท่านะ
6: ค
5: ่อยคำในยติ
6: อ่ะ
5: ที่นักข่าวไปถามว่ามันยังไงเหรอมันใช้ AI ดูลิเกเหรอที่ท่านนายกบอกว่าแรงแรงแรงแรงนั่นแหละช่วงหนึ่งบอกไม่ค่อยเข้าท่านะ นี่อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่ทำให้ประธานเนี่ยอาจจะไปดูถ้อยคำในยติให้มันซีวีไรสักหน่อยล่าสุดก็ปรากฏว่าฟังจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนได้รับแจ้งจากสำนักประธานสภาให้แก้คำผิดยติซักฟอกแต่เป็นการแก้คำผิดเท่านั้นไม่กระทบสาระไม่กระทบสาระคุณณัฐพงษ์ยืนยันคือมันมีคำหลายคำนะครับผู้ชมซึ่งมีความดุเดือดขณะที่คุณณัฐพงษ์บอกต่อไปนะครับว่าไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้ารัฐบาลมีความมั่นใจว่าบริสุทธิ์ก็เปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายเต็มที่เถอะ
7: ผมยังได้รับสายนะครับจากตัวแทนของน่าจะเป็นสำนักประธานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สภานี่แหละว่าจะต้องมีการแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็คงได้รับสายเข้ามาว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปเซ็นกำกับการแก้ไขเล็กน้อยซึ่งผมยังไม่เห็นรายละเอียด
8: ทางมองยังกับรัฐบาลออกมาที่ออกมามองยังไม่จบเรื่องเดือดร้อนของ
7: ครับผมคิดว่ารัฐบาลควรต้องเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็การซักฟอกในครั้งนี้เนี่ยก็มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะนะครับไม่อยากเห็นการแสดงความคิดความเห็นที่ต่อรองเรื่องของวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆว่ามันไม่ได้จำเป็นนะครับจริงๆเนี่ยถ้ารัฐบาลมีความรู้สึกใจครับเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกอย่างเต็มที่ได้มากที่สุดก็จะมีในด้านถ้ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นผลดีกับรัฐบาลทั้งหมด
5: คือที่จะตกลงว่ากี่วันเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิปสองฝ่ายหมายถึงวิปฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลจะเอาไปว่าเบื้องต้นตัวยติผ่าน
6: ค
5: ่
6: ะ
5: มีการให้ไปแก้เนี่ยจะเป็นการเฉพาะแก้คำผิดหรือคำซ้ำนะที่อันนี้ฟังจากทางด้านของ
6: คุณณัฐพงษ์ค่ะบอกแก้คำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วน
5: มันมีคุณศิโรจน์แพทย์พันธ
6: ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
5: ยืนยันนะครับผู้ชมว่าคุณโสพลสาลัมประธานสภาเนี่ยได้ตรวจยติเสร็จแล้ว
6: และอนุญาตให้บรรจุวาระได
5: ้ล่าสุดแจ้งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว
6: ตอนนี้ก็รอดูว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อเคาะกรอบเวลาในการอภิปรายค่ะ
5: แล้วก็ย้ำนะครับว่าที่คนณัฐพงษ์พูดถึงเนี่ยมันเป็นการแก้แค่คำเชื่อมและคำซ้ำเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีผลกับยติแต่อย่างใดคำไม่มีการเปลี่ยนแปลงแค่คำเชื่อมก็พวกและหรืออะไรเงี้ยหรือคำซ้ำอะไรอย่างงี้ไอ้ประเภทแบบจิตใจผูพังนี่คงไม่แก้ถูกไหมหรือคำอะไรนะที่มีความโดดเดือดอ่ะ
6: ลูก
5: นั่นแหละอะไรนะ
6: ลูกอกตัญญู
5: ไม่กตัญญูอะไรเง
6: ี้
5: ย
6: ไม่กตัญญูค่ะ
5: ตกลงยืนยันว่าแก้เฉพาะคำเชื่อมคำซ้ำ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อ้าวเดี๋ยวเอามาอ่านหน่อยสิทบทวนกันสักหน่อย
6: ค่ะ
5: ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตกลงรอดูว่าจะเกิดขึ้นกี่วันอย่างไรกรอบเวลาเท่าไหร่นะ
6: 27ถึง30ตุลาคมค่ะ
5: เมื่อวานนี้1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสุชาติชมกลิ่นเมื่อวานนี้ท่านบอกนะครับว่าสำหรับผมเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยไม่มีชื่อเลยสักครั้งหนึ่ง หมายถึงมีชื่อมาทุกยุคเลยที่ถูกอภิปรายคงจะมองว่าผมมีอภิชาติและอิทธิฤทธิ์เยอะเลยจองกฐินผมทุกครั้งนี่ฮะถ้าไม่มีชื่อผมเนี่ยเขาไปเรื่องแปลกแล้วก็ย้ำว่าพร้อมชี้แจงทุกเรื่องแต่ขออย่างเดียวขอให้พูดความจริงให้พูดความจริงตนคิดว่าสามารถหักล้างข้อมูลได้อย่างแน่นอนและขอให้ประชาชนทางบ้านรอฟังการชี้แจงและรับข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนักข่าวถามนะครับว่าคิดว่าคุณรัชนกศรีนอกจะจองพี่ปลายคุณสุชาติไหม
6: คุณสุชาติบอกเขาคงไม่มีอะไรจะพูดถึงผมอ่ะเพราะว่าเขาพูดทุกวัน
5: มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตัวชมที่คุณสุชาติชมกลิ่นตอบคำถามนักข่าวเนี่ยนั่นก็คือที่ระบุนะครับตัวชม
6: คือนักข่าวถามว่าเชื่อว่าจะไม่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกแยกใช่หรือไม
5: ่
6: เรื่องประเด็นของพรรคเพื่อไทยอะค่ะที่ไม่ได้มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเลยคุณสุชาติก็ร้องว่าโอ้ยพันษาเขายังเป็นเนน้อยยังเด็กอยู่เขาคงไม่มีอะไรทำเป็นสีสันการเมือง
5: หมายถึงที่ฝ่ายค้านเลือกที่จะยื่นเฉพาะภูมิใจไทยไม่ยื่นเพื่อไทยจะทำให้เกิดความแตกแยกไหมคุณสุชาติหันมาตอบเลยโอ้ยพันษายังเป็นเนน้อยยังเด็กอยู่คงไม่มีอะไรทำเป็นสีสันทางการเมืองเท่านั้นเองนี่ฮะ
9: เขาก็คงมองว่าผมมีอภินิหารเยอะ ขาก็เลยจองกฐินผมทุกครั้งตั้งแต่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับวันนี้เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อผมไม่เรื่องแปลก
10: ใครจะจองอธิบายเขาเป็นดีมาก
9: ผมว่าเขาคงไม่มีอะไรที่จะพูดถึงผมแล้วมาเพราะเขาพูดทุกวัน
10: แบบนี้ต้องการแย่เพราะมีปัญหาไหมครับมอง
9: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
10: แต่ที่ว่าไม่ทำให้แตกกันได
9: ้โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่นะครับ
11: มองว่าเป็นเด็กๆในตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดลง
9: โอ้ผมว่าเขาไม่มีอะไรทำครับมันก็เป็นสีสันทางการเมืองที่เขาจะต้องถึงเวลาของเขาเขาไม่มีอะไรทำเขาต้องทำผมว่าก็คงต้องเอาหลักฐานหักล้างแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าวาระกรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เอาความจริงเป็นความเชื่อที่ผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับนักการเมืองแล้วทำให้สถาบันการเมืองนั้นมันหม่นหมองแล้วทำให้พี่น้องประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองเพราะการเป็นนักการเมืองที่จะให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาพึ่งพิงได้เนี่ยมันต้องไม่เล่นกันแบบรายวันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกันแบบเหมือนกับเด็กอะครับมันไม่ใช่ครับ
5: นี่ท่านผู้ชมย้ำว่าอาการเมืองเนี่ยไม่ควรจะทำให้ประชาชนหม่นหมองเบื่อหน่ายการเมืองขณะที่พูดถึงพรรคกล้าทำซึ่งไม่ได้ร่วมลงชื่อในยติคุณนักข่าวก็ถามคุณสุชาติว่าเนี่ยจะมีการเดียวขอคะแนนกล้าทำไหมคุณสุชาติบอกนี่ตามภาษาคนเพื่อนมากไงบอกเลยตอนเชียนยติพี่ปายไม่ลงใจก็ไม่มีพรรคกล้าทำก็ต้องขอบคุณในความเป็นเพื่อนก็รู้นิสัยกันอยู่ว่าใครเป็นยังไงนักข่าวก็ย้ำนั่นแปลว่าไม่ต้องไปขอเสียงเขาใช่ไหมคุณชูชาติบอกถ้าอยู่ในสถานะอย่างเขาก็ต้องมีแนวคิดเป็นของตัวเองการพิพายไม่ต้องใจเป็นเรื่องข้อมูลที่ต้องชัดเจนถ้ากล่าวหาเลื่อนลอยและเราจะไปลงเทือนเพื่อนเราโดยไม่มีเหตุผลได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราจะมีเพื่อนในสังคมได้อย่างไรนี่ก็แปลว่าเชื่อมั่นในเพื่อนนั่นเองขณะที่อีกท่านหนึ่งที่ดูจะมีสีสันพอสมควรตัวยติมาหรือยังอาจจะหาวอตติ้งชัดๆคนสุภาพอิสระพักดีท่านรัฐมนตรีสำนักรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ตอบคำถามเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกอภิปรายรอบนี้คุณสุภาพมาศท่านบอกเตรียมตัวกันทั้งพักเลยเตรียมข้อมูลแบบที่เราเคยทำมามั่นใจในการชี้แจงรัฐมนตรีทั้ง18คนดูจะมีข้อกล่าวหาที่คล้ายกันทั้งนี้เมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่เราบอกว่าใจผูพังเนี่ยคืออะไรใจผูพังคุณสุชาติบอกขออภัย
6: สุภมาศค่ะ
5: บอกก็เดาไม่ถูกนะ
6: ค่ะ
11: ใจผูพังจริงๆเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับผม
12: เดาไม่ถูกเลยค่ะ
13: ของคณะรัฐมนตรีได้เงินกระตุ้นปากเลยว่าจะใจผูพัง
12: ค่ะ
13: มองว่ามันเชื่อมโยง
12: ไม่ได้ไปวิเคราะห์อย่างนั้นนะคะก็รอฟังแล้วก็รอตอบอะค่ะไม่ได้ติวหรือก็เตรียมข้อมูลในการทำงานมาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีอะค่ะว่าทำอะไรไงมาบ้างช่วงไหนทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: จากการทำงานที่ทำมามีอะไรให้ต้องกังวลไหมคะ
12: ไม่มีนะคะก็ทำดีที่สุดทุกวันแล้วอะค่ะ
5: ของคุณสุภมาศในยติซึ่งตกลงไม่ได้ไปแก้เนื้อแก้เฉพาะคำเชื่อมคำซ้ำตกลงข้องนี้ก็คงยังอยู่ข้อกล่าวหาในยติฝ่ายค้านสุภมาศอิสระภักดีมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขบวนการ
6: ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับสมัครพรรคพวกระบอบสีน้ำเงิน
5: และดีแหละ
6: จิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได
5: ้จิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบ
6: จนทำลายระบบราชการให้เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงมีพฤติกรรมความผิดเฉกเช่นเดียวกับองค์กรอาชญากรรม
5: เดี๋ยวตามกระดูคุณสุภาพบอกยังเดาไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะอภิปรายยังไงจิตใจอะไรนะ
6: จิตใจผุพังค่ะ
5: จิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้ท่านผู้ชมมีอีกหลายท่านแหละยกตัวอย่างอีกสักท่านหนึ่งก็ได้อันนี้ผมหวั่นว่าอันนี้อีกคนหนึ่งทรงศักดิ์ทองศรีทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีไอ้ที่เราเห็นโดดเด่นมากๆก็คือประเด็นใช้คำว่าเอาอยู่ไงช่วงน้ำท่วมใช่ไหมเมื่อวานนี้รองนายกทรงศักดิ์บอกว่ายังไงบอกนะครับท่านผู้ชมนักข่าวถามว่าข้อกล่าวหาเป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผูพังละโมบโลภมาก รวมถึงการเชื้อเครือข่ายในการโกงเลือกสวแรงไปไหมลองนิ้วทรงศักดิ์หัวเราะก่อนจะบอกว่า
6: ผมมองว่าเป็นวาทกรรมค่ะ
5: ผมยังงงอยู่เลย
6: อย่างผมเนี่ยคงต้องไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าหัวใจผุพัง
5: ข้อกล่าวหาเขาเขียนว่าหัวใจผุพัง
6: ผมก็ยังไม่เข้าใจผมก็ยังทำงานเป็นปกติอยู่
5: นักข่าวก็เลยบอกประเด็นอภิปรายส่วนใหญ่เขาไปคดีหรือว่าหัวสวไม่ท่านน่ะ
6: คุณทรงศักดิ์บอกผมก็ไม่ทราบว่าที่เขามีข้อกล่าวหานั้นมีประเด็นอะไรบ้างก็คงต้องรอให้มีคำถามก่อนเพราะว่าในยัตติเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อความหรือวาทกรรมมากกว่า
5: ทั้งนี้ตอนหนึ่งนักข่าวถามว่าฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายถึงคำว่าผู้มีพระคุณในยัตตินี้เต็มไปหมดเลยจะกระทบบุคคลภายนอกไหมรองนายกทรงศักดิ์แห่งบุรีรัมย์ก็ตอบว่าผมไม่ทราบ
6: ดูเพียงยติของผมเองเป็นหลักค่ะแต่ก็มีหลายคนที่คุยกันส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นวาทกรรม
5: อ
6: ภิปรายว่าเป็นแต่ว่าก็ต้องไปดูคำถามจริงๆเนี่ยค่ะ
15: แซง
16: ผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
15: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสวเลยนะ
16: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมากต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยัตติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
15: กลัวไหมคะว่าเรื่องน้ำท่วมจะกลายออกมาเป็นปีเรื่องการเม
16: ือง มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับรัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่อยู่แล้วเหมือนผมบอกว่าเรามีมาตรการในการเตรียมการอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศเนี่ยเราก็เกินกว่าความคาดหมายนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
5: นี่ฮะท่านผู้ชมยติของฝ่ายค้านถึงท่านรองนายกทรงศักดิ์คือไม่เคารพและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
6: จงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
5: ไม่มีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ
6: ์มีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกง
5: เป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตนเองหมายถึงไงเนี่ย
6: จิตใจผู
5: ตรงลงไม่ใช่หัวใจนะจิตใจ
6: จิตใจค่ะ
5: จิตใจผูพังละโมบโลภมาก
6: จนไม่สามารถควบคุมตนเองจากการทุจริตคอร์รัปชันได
5: ้ก็สื่อความหมายว่าจิตใจผูพังเกิดความละโมบจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยที่จะคอร์รัปชันอย่างนั้นใช่ไหมข้อหาเนี่ย
6: สมรู้ร่วมคิดในขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคพวกบริวารและพรรคการเมืองของตนดำเนินการโกงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างเป็นขบวนการซึ่งถือเป็นการก่ออาชญากรรมทางประชาธิปไตยครั้งใหญ่ของประเทศชาติทำลายสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาทำลายองค์กรอิสระและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
5: นี่เป็นสองคนที่มีคำว่าจิตใจผุพังแต่อาจจะคนละความหมายไหม
6: ค่ะ
5: เพราะของรองนายกทรงศักดิ์ในทำนองว่าจิตใจผุพัง
6: ละโมบโลภมากจนไม่สามารถคุมตัวเองจากการทุจริตคอร์รัปชันได
5: ้ส่วนคุณสุภมาศเนี่ยถูกกล่าวว่าจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงถ้าฟังอย่างนี้แปลว่ายังอยู่ในยตินะเนี่ยเดี๋ยวอยากรู้เลยเนี่ยฝ่ายค้านอภิปรายยังไงเนี่ยถูกไหมแล้วจะตอบยังไงเอาคุณพิพัฒน์ธุรกิจประกันท่านรองนายกตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานจริงๆข้อกล่าวหาของคุณพิพัฒน์เนี่ยก็ถือว่าพอประมาณนะพอประมาณ
6: พฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยให้ทุจริต
5: เอาเถอะเมื่อวานนี้นักข่าวถามท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านตอบว่านี่เป็นเรื่องปกติเลยทำการเมืองต้องมีความพร้อมถือว่าโชคดีนะกระทรวงคมนาคมมีรัฐมนตรี4คนถูกอภิปรายแค่2คนไม่เหมารวมทั้งกระทรวงแสดงว่ายังรักสักครึ่งนึงผมก็หมายถึงท่านพิพัฒน์กับคุณสิริพงษ์อาคชุกุลเกียรติรองนายกรองรัฐมนตรีช่วยคมนาคมโดน2ถูกมั้ย
6: ใช่ค่ะ
5: รอดซะ2ผมกับท่านสิริพงษ์ที่อยู่ข้างๆบอกพร้อมอยู่แล้วสิริพงษ์น่าจะมีข้อมูลมากเมื่อถามว่าฝ่ายค้านบอกว่ามีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละละเลยในการทุจริตคนพิพัฒน์ตอบว่า
6: ไม่เป็นไรผมพร้อมจะชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างที่บริหารมา
5: ต้องดูก่อนว่าเขากล่าวหามาด้านใดบ้าง แต่กระทรวงคมนาคมเป็นปกตินะกระทรวงใหญ่อะเรามีงบประมาณแต่ละปีมากพอสมควรงบลงทุนปีละกว่า 100,000 ล้านแต่พร้อมชี้แจงทุกประเด็นขอให้เอาข้อจริงอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหาขอเอาข้อจริงอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหา
6: ถ้าใช้ข้อ
5: ถ้าไม่มีความเป็นจริงเราไม่ตอบ
6: ค่ะ
5: ถ้าพูดอย่างนี้นะเกรงว่าจะเหมือนพลเอกประวิตรนะน้องนึกออกไหม
6: ที่ปฏิเสธ
5: ที่ลุกขึ้นมาอภิปรายว่าสิ่งที่ท่านได้อภิปรายมาไม่เป็นความจริงแต่ประการใดขอบคุณครับ
6: ค่ะ
5: ไม่ตอบอ่ะ
6: ค่ะ
5: ฟังดูสิ
17: ใน4คนก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่โดน2คนโดนแค่2คนก็แสดงว่ายังรักครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รักทั้งหมดตัวผมเองพร้อมก็ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็ต้องพร้อมอยู่แล้วเขาไม่เป็นไรครับพร้อมที่จะชี้แจงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาตรวจสอบในเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมก็ถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่นะครับงบประมาณที่จะต้องทำในแต่ละปีก็ต้องบอกว่ามากพอสมควรนะครับงบการลงทุนปีละประมาณแสนกว่าล้านก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆซึ่งก็พร้อมนะครับสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็นเพื่อนๆที่เป็นฝ่ายค้านจะกล่าวหาพวกผมเรื่องอะไรก็ขอให้กล่าวหาโดยข้อจริงนะครับอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหาถ้าในข้อจริงพวกเราพร้อมที่จะตอบ
5: ทำเป็นตัดตรงนั้น
6: มันต้องตอบว่าแต่ถ้าข้อเท็จเราไม่ตอบ
5: อภิปรายกันยังไงเนี่ยถ้าข้อเท็จไม่ตอบนะ
6: ค่ะ
5: 6:47 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
18: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
21: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
22: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: โดนครับซื้อครับ
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
24: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
25: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
27: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
0: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
1: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ2way talk ผู้ต่อต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร Service Center 1795
0: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
5: อย่างที่ว่าเพราะมีนักขุดอย่างสิริโชคโสภาเนี่ยขุดต่อเนื่องรวมถึงเรื่องการไม่ยื่นเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือไม่ประการใดทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ปรากฏว่าเธอเคยบอกเอาไว้ว่าอาจจะมีการแถลงในวันพุธก็คือเมื่อวาน
6: ค่ะ
5: เมื่อวานนี้นักข่าวก็เฝ้ารอโดยเฉพาะตลอดทั้งวันสื่อหลายสำนักตั้งแต่วันก่อนแล้วอ่ะตั้งแต่วันที่13พยายามจะโทรศัพท์หาคุณไอเดียหรือสุชาดาเพื่อจะสอบถามความชัดเจนว่าจะแถลงข่าวแต่ปรากฏว่าสื่อหลายสำนักบอกตรงกันว่าคุณสุชาดาไม่รับสายและต่อมา
6: คุณไอเดียก็มีการแจ้งสื่อบางสำนักผ่านทางไลน์นะคะว่ายังไม่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นในเมื่อวานนี้ค่ะ
5: ตกลงเมื่อวานนี้ก็เลยไม่แถลง
6: ค่ะ
5: โดยที่คุณสุชาดาเนี่ยแจ้งผ่านทีมงานมาว่าไม่ได้เคยบอกนะว่าจะแถลงวันพุธแน่นอนยืนยันอย่างนั้นเมื่อวานนี้ถึงกันนั้นสื่อเนี่ยตามทั้งวันเลยสุดท้ายก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียเนี่ยได้โพสต์
6: คือเธอโพสต์ภาพกับคลิปขณะลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านชะพุงเหนือตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงชัยภู
5: ม
6: ิวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะเธอโพสต์ภาพชุดนี้นะคะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากว่าตกลงจะแถลงกี่โมงแล้วก็ถามเรื่องการทำงานของสามีอะค่ะว่าตกลงสามีของคุณสุชาดาทำงานอะไร
5: ความเห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลย
6: ค่ะ
5: ท่านผู้ชมลักษณะคือจะแถลงกี่โมงแถลงเมื่อไหร่ตกลงสามีทำงานอะไรสามีทำอาชีพอะไรประมาณนั้นเนี่ยโอ้จะเห็นว่าผู้คนเข้าไปสอบถามมากมายขณะที่นักขุดอดีตสส.สงขลาประชาธิปัตย์สิริโชคโสภาซึ่งคุณสุชดาเคยบอกว่าไม่รู้จักทั้งที่คุณสิริโชคก็บอกว่าทำไมจะไม่รู้จักตอนที่คุณสุชดาเข้ามาประชาธิปัตย์ยุคนิวเดมอ่ะคุณสิริโชคก็เป็นทีมงานอยู่ตอนนั้นที่คอยดูแลเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้สิริโชคโสภาเปิดต่อเนื่องนี่ขุดเป็นตอนที่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ละอดีตสส.ประชาธิปัตย์สงขลาสิริโชคโพสต์เปิดข้อมูลระบุว่าเป็นการขุดค้นสิ่งที่คุณสิริโชคบอกเป็นธุรกรรมอำพรางเกี่ยวพันถึงการฟอกเงินผ่านบล็อกเชนและแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ชื่อว่าชัฟเฟิลของคุณไทหยางซางโดยระบุนะครับว่าหลังจากขุดค้นข้อมูลในโลกออนไลน์พบนายไทหยางซางสามีคุณสุชาดาเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ชื่อดังshuffle.com หรือมีหุ้นอยู่ซึ่งเจ้าตัวเคยเปิดมาก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่เข้าไปลงทุนในการระดมทุนรอบหลังด้วยอยู่มาแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นโดยคุณสิริโชคระบุว่ายังไงท่านผู้ชมฮะไอ้แพลตฟอร์มนี้อย่างที่ทราบคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่นได้
6: ใช่
5: ก่อนวันที่8
6: ค่ะพอเป็นข่าวแพลตฟอร์มนี้ก็เพิ่งจะปิดการเชื่อมต่อออนไลน์ในส่วนของประเทศไทยค่ะ
5: เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาอาทิตย์เปิดล่าสุดคุณสิริโชคบอกเปิดหลักฐานสามีสส.สุชาดาถือหุ้นบ่อนชัฟเฟิลพบว่าทั้งคู
6: ่มีสิทธิ์ในคอนโดสุดหรูมูลค่า75ล้านบาท
5: ก่อนการจดทะเบียนสมรส
6: ขณะคุณสุชาดาดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
5: กำลังตั้งประเด็นว่าที่ถือหุ้นมาก่อนจดทะเบียนสมรสกับสามีด้วยขณะที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่นไหมยื่นที่ว่านี้ไหมหมายถึง คอนโดหรู75ล้านที่ว่านี้โดยที่คุณจริโชคระบุนะครับผู้ชมว่าพบข้อมูลว่าบุคคลทั้งสองก็คือคุณสุชาดากับไทหยางซางถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมระดับอัลต้าลักชัวรี่ใจกลางกรุงเทพมหานครมูลค่ารวมเนี่ย75,28,000 บาทขนาด230ตารางเมตรราคาประกาศขายปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 65-89 ล้านบาททั้งคู่แจ้งถือสิทธิ์คนละครึ่ง
6: ก็คือคนละ 37.5 ล้านบาท
5: ปรากฏว่าวันที่ได้มาคือ9กรกฎาคมปี2566แต่ที่สำคัญคือ9กรกฎาคม2566เนี่ยมันเป็นเวลาก่อนที่คุณสุชาดาจะเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองและก่อนการจดทะเบียนสมรสกันนานถึง14เดือนแล้วมันยังไงคุณจีโชคบอกว่านายไทหยางซางเนี่ยเป็นนักลงทุนใน shuffle.com คือเว็บพนันซึ่งมีการประกาศระดมทุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี67ทั้งคู่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันในช่วงกันยาปี67ทั้งหมดนี้ทำให้บัญชีทรัพย์สินที่นางสาวสุชาดายื่นต่อปปช.เมื่อครั้งรับตำแหน่งครั้งก่อนนะ
6: เลขารัฐมนตรีดีอีอะค่ะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะ
5: เพราะ
6: ถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเวลานั้นเข้าหลักเกณฑ์คู่สมรสตามกฎหมาย
5: ปปช.ย่อมจะต้องตรวจสอบว่าม
6: ีการแจ้งทรัพย์สินและการลงทุนของนายไทหยางซางไว้อย่างครบถ้วนหรือไม
5: ่หมายถึงตั้งแต่ยื่นสมัยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีว่ามีการยื่นเอาไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ทั้งในส่วนของทรัพย์สินก็หมายถึงคอนโดและทั้งในส่วนของการลงทุนชัฟเฟิลที่ว่านี้จึงเรียกร้องให้ปปช.
6: ตรวจสอบสถานะคู่สมรสนี้ในช่วงก่อนจดทะเบียนค่ะว่าการเปิดเผยทรัพย์สินการลงทุนในบ่อน shuffle.com แล้วก็ข้อที่จริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้มีเพียงเรื่องหุ้นในบ่อนการพนันแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจกับอำนาจทางการเมือง
5: ซึ่งจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนจากหลักฐานที่ปรากฏแปลความว่าสิริโชคเนี่ยเขียนยาวเลยพยายามจะอธิบายขยายความว่าก็ตอนนั้นเนี่ยได้ยื่นไหมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการถือครองคอนโดเพราะถือครองมาก่อนตั้งแต่จะจดทะเบียนก็แปลว่าตอนที่ยื่นทรัพย์สินเมื่อครั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเมื่อไม่จดทะเบียนอาจจะไม่ได้ยื่นของสามีเพราะไม่ได้จดทะเบียนแต่กฎหมายกำหนดว่าไม่แปลว่าต้องจดทะเบียนเท่านั้นนะถ้าอยู่กินกันฉันคู่สมรสก็ต้องยื่นก็ตั้งคำถามว่าตอนนั้นยื่นไหมเพราะถือครองไอคอนโดนี้เนี่ยคนละครึ่งข้อต่อมาก็คือการถือหุ้นชัฟเฟิลที่ว่านี้เมื่อครั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีได้ยื่นไหม
6: ค่ะ
5: เกี่ยวกับเว็บพนันแล้วมันจะโยงถึงผลประโยชน์ซับซ้อนที่คุณสิริโชคระบุว่าก็เลขานุการรัฐมนตรีดีเนี่ยมีหน้าที่อำนาจเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บผิดกฎหมายก็หมายถึงเว็บพนันและขณะนั้นก็ไม่ได้มีการปิดกั้นเพิ่งมาปิดกั้นเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมานี่เองนี่เป็นคำถามที่ดิฉันโชคเรียกร้องให้มีการตรวจสอบล่าสุดเรื่องก็เลยยังร้อนต่อไปส่วนสามีคุณสุชาดาจะแถลงเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันดูครับท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาประเด็นของเพื่อไทยสักหน่อยศึกซักฟอกเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแหล่งข่าวว่ายังไงนะคนยศชนันท่านรองนายกรัฐมนตรีอวนี่ขนาดลุกขึ้นพูดเองเลยว่าไม่ใช่ลุกพูดเองเลย
6: บอกในฐานะพรรคร่วมเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนค่ะถ้ามีประเด็นอะไรก็พร้อมจะชี้แจง
5: อันนี้เนี่ยคุณอนุทินเป็นคนเปิดเกมก่อนว่าเนี่ยบางทีผมก็มอบหมายนะ
6: ค่ะ
5: พออภิปรายนายกเนี่ยพาดพิงตรงไหนยังไงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางทีผมก็มอบหมายอย่างมอบหมายคุณยศชนันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรมอบคุณสุริยะ
6: ค่ะ
5: ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็มอบรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นเพื่อไทยนะก็หมายถึงการให้เข้ามาร่วมในการชี้แจงศึกซักฟอกคราวนี้คุณยศชนันบอกในครม.เลยว่าพร้อม
6: ค่ะพร้อมสนับสนุนถ้ามีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องพร้อมช่วยชี้แจง
5: คุณประเสริฐท่านนายกดิจี้ถามเลยนะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ย
6: ว่าคุณประเสริฐพร้อมหรือไม่ซึ่งคุณประเสริฐก็ตอบว่าพร้อม
5: เมื่อวานนี้หลังประชุมครั้งเตนักข่าวถามคุณประเสริฐว่า ตกลงเพื่อไทยให้คำมั่นกับนายกไหมในการโหวตพรรคภูมิใจไทยคุณประเสริฐตอบว่าเราเข้าใจดีเรื่องมารยาททางการเมืองเป็นพรรครัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกันนักข่าวถามจุดยืนเพื่อไทยว่ายังเป็นแบบเดิมไหมคดีหัวสวถ้ามันมีขึ้นมารองอารัมตีศึกษาประเสริฐจารวงทองบอกว่า
6: คดีหัวสวอยู่ในอีกกระบวนการอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกกต.พิจารณาอยู่แล้ว
5: ก่อนจะใช้คำว่าเรื่องนี้มันหลุดจากขั้นตอนหนึ่งไปแล้วนักข่าวก็เลยย้ำว่าแบบนี้ภูมิใจไทยสบายใจได้ใช่ไหม
6: คุณประเสริฐยิ้มไม่ได้